0: ของแบบอาสาสมัครนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารค่ะอาจารย์เราชวนผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่า
0: ครับเป็นทริปน่าจะเป็นทริปส่งท้ายปีอีกทริปหนึ่งนะครับเป็นเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับก็จะมีอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่เลยนะครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมกันทำบุญใหญ่นะทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลนะพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบนมัสการพระธาตุหริพุนชัยนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทางล้านนาหมดเลยนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้นะคะบนม่อนแจ่มค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินนะคะมีกาล่าดินเนอร์ขันโตกนะคะทีมล้านนาด้วยนะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะคะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับราคา Early Bird นะคะอยู่ที่เพียง 29,000 ขออภัยค่ะ 2,999 บาทนะคะจากราคา11,999 บาทนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะทุกที่นั่งนะคะก็จะได้รับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลนะคะเป็นเหรียญมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814986322นะคะและทาง LINE official @med107 ค่ะ
0: ครับก็เป็นทริปมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะฮะก็ Early Bird นะครับก็จะประหยัดไปได้ด้วยนะเอาเงินไปทำบุญนะฮะคุณลิซ่าครับมาที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับปกติเนี่ยจะมี2ค่ายก็คือ QS นะฮะรอบนี้เนี่ยเป็น Times Higher Education นะครับก็จะมีการคือเขาอ่ะพูดถึงเป็นThE World University Rankings 2024 27ขออภัยคือปี2027นะแต่ว่าคือเขาก็เป็นจั่วหัวเป็นปีหน้าแต่ก็เอาผลเนี่ยของปีนี้นั่นแหละครับนะก็มีการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัย 2,297 แห่งจาก118ประเทศทั่วโลกและดินแดนนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะคะแนนก่อนเกณฑ์เนี่ยมีเรื่องการเรียนการสอนนะครับสภาพแวดล้อมคุณภาพงานวิจัยความเป็นนานาชาติแล้วก็มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมนะครับมาดูท็อปของโลกกันอันดับที่1นะฮะออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษ2ครับ MIT Massachusetts Institute of Technology 3 Princetonร่วมกับสแตนฟอร์ดนะสแตนฟอร์ดของสหรัฐนะฮะ3ร่วมกันนะแล้วก็มาเลยมาเป็นอันดับที่5นะครับก็คือเคมบริดจ์ของอังกฤษนะครับ6 Harvard นะครับ7นะครับ Caltech นะฮะ California Institute of Technology นะครับ8คือ Imperial College จะเป็นอังกฤษนะครับ9นะครับ University of California Berkeley แล้วก็9อีกที่นึงก็คือ Yale นะฮะมหาวิทยาลัย Yale จะเห็นได้ว่าท็อป10นะครับจะอยู่ในอังกฤษแล้วก็สหรัฐหมดเลยและเอเชียที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนอันดับที่11ครับอันดับที่11นะฮะเกือบจะหลุดเข้ามาในอันดับ10แล้วนะครับก็คือมหาวิทยาลัยซิงหัวนะครับของจีนนะอันดับที่11นะครับแล้วก็12จะเป็น ETH ที่ซูริกน่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้ซิงหัวเนี่ยแซงETH ซูริกขึ้นมานะครับอันดับที่13เป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับอันดับที่14เป็น UPenn นะ University of Pennsylvania และอันดับที่15ครับดีที่สุดของอาเซียนแทบไม่ต้องสงสัยเลยเนาะสิงคโปร์ National University of Singapore หรือว่า NUS นะมาอันดับที่15นะครับอันนี้ก็ผมให้เห็นแล้วกันว่าท็อป15ของโลกเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ของเอเชียเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพามาเจาะที่เฉพาะในเอเชียก่อนนะเอเชียเนี่ย1คือสิงหัวนะครับแล้วก็2คือปักกิ่ง3คือ NUS เนาะอันนี้คือผมพูดไปแล้วเนาะเพราะว่าติดท็อป15ของโลกด้วยอันดับถัดจากนั้นครับอันดับที่4ของเอเชียจะเป็น University of Tokyo ของญี่ปุ่นนะฮะอยู่อันดับที่27ของโลกอันดับที่28ของโลกนะครับถัดมาก็จะเป็น NTU ครับนันยาง Technological University อันนี้จะเป็นของสิงคโปร์ถัดมานะครับจะเป็น University of Hong Kong หรือว่า HKU นะครับอันดับที่33ของโลกนะอันนี้ก็จะเป็นท็อปนะฮะทีนี้แล้วของอาเซียนเป็นอย่างไรผมค่อยๆพามาดูเรื่อยๆนะของอาเซียนนะครับของอาเซียนเนี่ย1ก็ ็จะเป็น NUS 2เป็น NTU ของสิงคโปร์นะครับ3นะจะเป็น University of Malaya หรือว่า UM ของมาเลเซียเขาได้194ของโลกนะครับติดท็อป200นะครับอันดับที่4ของอาเซียนจะเป็น UTP นะครับ University Technology Petronas นะครับแล้วก็จะเป็น Sunway University นะครับเห็นได้ว่าท็อป5เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับจะเป็น Singapore University of Technology and Design นะครับอันดับ6ร่วมนะครับจะเป็น University Brunei Darussalam นะฮะ UBD นะครับแล้วก็อันดับ6ร่วมนะครับก็จะเป็น UKM นะฮะ University Kebangsaanมาเลเซียอันดับ9ครับเป็น USM นะ University Science Malaysia เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไปด้วยที่ปีนังนะแล้วก็อันดับที่10นะครับจะเป็น UTM นะ University Technology Malaysia จะเห็นได้ว่าท็อป10ของอาเซียนจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะแล้วก็บรูไนติดอันดับเข้ามาอ้าวแล้วไทยอยู่ที่ไหนครับไทยนะครับเราจะอยู่ที่อันดับที่13ของอาเซียนนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์501ถึง550นะครับแล้วก็จะมีอันดับที่15ของอาเซียนนะครับที่ไทยเราติดก็จะเป็นมหิดลครับอยู่ในเรนจ์551ถึง600นะครับทีนี้ในท็อปผมขอชวนดูท็อป 1,000 นะของโลกเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมาเลเซียที่ติดเข้าไปเยอะมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือนั้นก็จะเป็นUI นะครับ Universitas Indonesia ของอินโดนีเซียติดอันดับ651ถึง700นะครับแล้วก็จะมีด้วยฐาน University ของเวียดนามนะอยู่ในเรนจ์701ถึง800นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็จะมีที่ติดอยู่ในเรนจ์นี้นะครับก็จะมีของอินโดนีเซียอีก2มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเลเซียทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยเจนเดียว่าท็อป 1,000 ของโลกนะในอาเซียนนะมหาวิทยาลัยอาเซียนเนี่ยก็จะมีของไทยเนี่ยติดไป2แห่งก็คือจุฬาแล้วก็มหิดลแต่มาเลเซียติดเยอะมากนะครับแล้วก็ จะมีของเวียดนามติดเข้ามา3แห่งนะครับอินโดนีเซียก็จะมีเข้ามาด้วย3แห่งดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าทำอย่างไรจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในท็อป 1,000 ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ของไทยนะครับที่หลุดจาก 1,000 ไปก็จะมีเชียงใหม่นะครับอยู่ในเรนจ์100 1,100 นะฮะถึง 1,400 ในเรนจ์เดียวในเลนส์ถัดมานะครับก็จะมีพระจอมเกล้าบางมดนะฮะของธนบุรีเนี่ยนะครับจะอยู่ในเรนจ์1,201 ถึง 1,200 อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE นะครับ Time Higher Education World University Rankings 2027ครับ
1: นะคะก็เป็นค่ายการจัดอันดับที่โด่งดังทั่วโลกนะคะแล้วก็จัดอันดับมาหลายปีแล้วเผื่อใครสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Times Higher Education ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์เศรษฐาก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเมียนมากันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดลง 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meetings.imf.org
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง
8: Good Morning อาเซียน
0: กลับมาติดตามกู้มือหนึ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะครับในหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาครับ
9: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องลิซ่าด้วยนะครับ
0: ครับพูดเรื่องอาหารผมหิวแต่เช้าเลยนะ
1: ของรางวัลก็เป็นอาหารด้วยนะคะวันนี
10: ้วันนี้รางวัลเป็นอาหารนะครับเป็นถั่วที่เขาเป็นอาหารประจำชาติของเขานะครับถั่วต้มซึ่งเขามากินกับพวกแป้งนานนะครับที่เราเรียกกันทางคนไทยเรียกกันว่าโรตีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้อร่อยครับแต่ว่าเขาใส่กระป๋องมาให้นะครับก็มี3รางวัลให้เรานะครับคำถามก็ถามว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วนะครับเพื่อมันสอดคล้องกับไอ้รางวัลถั่วเนี่ยส่งออกไปอินเดียมากที่สุดเนี่ยมีมากเยอะเยอะมากนะครับสามอันดับแรกเนี่ยก็เป็นถั่วดำกับถั่วเขียวแล้วยังมีถั่วอีกชนิดหนึ่งคือถั่วอะไรนะครับเอ๊ะถั่วแระบีก็ถั่วเหลืองครับครับผมครับ
1: ค่ะคราวนี้ควรคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะในสัปดาห์นี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือเมียนมานะคะส่งออกถั่วไปอินเดียเยอะมากนะคะซึ่งจะมีถ้าท็อป3นะ3อันดับแรกก็จะมีถั่วดำถั่วเขียวและถั่วอะไรนะคะ A ถั่วแระหรือ B ถั่วเหลืองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
10: ครับผมครับครับผมครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวนึงนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศเมียนมาของประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่การเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเมียนมาก็เลยออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้ใจนะครับเพราะว่าเมียนมาในพื้นที่มีพื้นที่ว่างเนี่ยเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอร์ดขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะก็ว่าได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ของประเทศจีนก็พยายามนะพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกลั่นแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบๆไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าอย่างพวก ขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้

0: ที่ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเม็ดเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอามาทําเป็นคล้ายๆเป็นถั่วที่สําหรับกินเล่นนะครับอันนั้นก็เป็นสแน็คของเขาแต่ว่าเขารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทําเป็นน้ํามันพืชหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีของเมียนมาเนี่ยก็ยังล้าสมัยอยู่การนําเข้าเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งสําคัญของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่เนปิดอร์นะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะอย่างเช่นเนื้อสุกรไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากที่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่า CP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่การบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในปิดอนะหมู่บ้านปินมานาเนี่ยใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็นsustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักรกลให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่า machine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้แมชชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวหนึ่งก็คือจะทํายังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก Fintech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยอาจจะยังมองข้ามพวกคอขวดนะครับหรือว่าข้อจำกัดเล็กๆของเมียนมาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเช่นปัญหาเรื่องการต้นทุนนะของสินค้าที่เป็นต้นน้ำในการผลิตทั้งพืชการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ทางการเกษตรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยออกนโยบายการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยใช้พวก earning money แล้วก็ import license เนี่ยมาเป็น barrier ในการที่จะไม่ให้นำเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นต้นน้ำจริงๆอย่างเช่นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอย่างของ CP เองก็ยังขาดแคลนเรื่องของกากถั่วเหลืองในการที่จะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ให้กับพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่า ECP ก็มีการร้องเหมือนกันว่าน่าจะเปิด import license ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้นำพวกนี้เข้าไปผลิตอาหารเป็นอาหารสัตว์ให้มาหล่อเลี้ยงให้ปศุสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็มีการสั่งห้ามนำเข้านะครับแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นปัญหาหลักเลยละครับในการเพาะปลูกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมียนมาเนี่ยใช้ปุ๋ยมาช้านานแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยบอกให้ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยที่ดีหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้อย่างเช่นยูเรียอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ไอบายโปรดักต์จากไอพลังงานของน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมิ่งมันประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องหนึ่งที่การที่สินค้าการเกษตรพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางที่คอยช่วยในการคัดแยกคัดเกรดอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นที่รู้กันว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่นำเข้าจากเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมาผ่านการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งปลอมปนที่ค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าอย่างเช่น ถั่วลิสงที่เรานำเข้ามาหลายๆบริษัทที่ทำพวกถั่วขบเคี้ยวนะครับ ก็นำเข้ามาจากเมียนมาเราต้องมาใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานที่จำนวนมากนะครับในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีคนทำเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคัดเลือกเรื่องการสร้างซัพพลายเชนให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเมียนมาจะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งทางเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเมียนมาเนี่ยอย่างเช่นถั่วเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คำถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วเหล่านั้นเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำให้มันเป็นสินค้าที่มี value added เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่สำเร็จรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเครื่องคัดแยกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปดูโรงข้าวโรงถั่วของเขายังใช้แบบยังเครื่องจักรของเขาเนี่ยยังล้าสมัยกว่าเราเนี่ยสัก 4-50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเรามีคนที่กล้านะครับที่จะเข้าไปทำเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเมียนมารวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทุกปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะบ้านเรานะครับที่เมียนมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มาดูบ้านเรานะครับบ้านเรานี้ก็เจอกันเยอะแต่เมียนมานี่หนักกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทางคลองหรือชลประทานหรือว่าแม้กระทั่งพวกแม่น้ำลำธารของเขาเนี่ยเขาเยอะกว่าเราแล้วก็ไม่มีการลอกนะทุกปีเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมานอนบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราไปถึงมันดาเลเนี่ยด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยที่เป็นแม่น้ำอียาวดีเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยมาตั้งเต็นท์นะครับมีทั้งคนทั้งปศุสัตว์เนี่ยวัวนะครับขนกันขึ้นมาบนถนนแล้วก็นอนเรียกว่าถนนเนี่ยหายไป1ช่องทางเลยเหลือแค่1ช่องทางให้รถวิ่งสวนกันอย่างยากลำบากอันนี้คือปัญหาของภัยธรรมชาติซึ่งแน่นอนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันผลดีมันก็มีก็คือมันก็จะทำให้พวกปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ
1: มันจะมา
0: น้ำมันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผลเสียก็คือว่าอันนั้นก็คือหายไปเลย3เดือนในการที่ไม่ต้องมีการเพาะปลูกกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาหลักของเมียนมาที่จะต้องต้องให้ความสำคัญก่อนเพราะว่าผมถือว่าเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็ปลายน้ำอีกตัวนึงที่มีปัญหาก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ขาดมาประจำนะครับเพราะว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศเมียนมาที่จะต้องเป็นคอขวดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันและเองพยายามส่งเสริมปลายน้ำแต่ว่ามันก็ยากนะครับถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆของทางส่วนของเมียนมาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยเช่นกันนะครับก
1: ็
0: ประมาณ
2: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรื่องของคำถามวันนี้ค่ะคุณกฤตคะ
0: คือเป็นถั่วแระนะครับถั่วแระนี่เป็นถั่วที่ถั่วแระนี่ไม่ใช่เป็นถั่วแระแบบที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเรานะครับเป็นถั่วแระก็เรียกว่าเป็นพันพีเชียนพีนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถั่วแระที่เขาเอามาผลิตน้ำมันพืชนะครับเป็นหลักนะครับตรงนั้นก็ส่งเข้าไปในประเทศอินเดียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งผมต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องเอาพวกเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นfinish product เขาเนี่ยส่งไปน่าจะเป็น value added มากกว่านั้นครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถั่วแระนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลนะคะที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับคุณกฤตวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะนะคะคุณกฤต ทินสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการพูดมอนอาเซียนทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะ
1: ครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับเรา2คนนะครับเช่นเคยแล้วก็ในหัวอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในหัวอัดนะจะหยิบประเด็นอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเรานะครับวันนี้เรา2คนนะหมดหน้าที่ลงแล้วก็อย่าลืมนะครับยังคงส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมตอนนี้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคุณลิซ่าพกร่มนะครับแล้วก็พบเสื้อกันฝนติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆเนี่ยแดดเปรี้ยงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยโอ้โหมาครึ้มเลยนะคุณลิซ่า
2: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9 13ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้แหละค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจกับทุกท่านค่ะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิพรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาและก็เรื่องของการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเคาะมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะขอยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีรายละเอียดให้ได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยภาพประกอบเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีขอให้เด้งในอำเภอบ้านสร้างนะครับเส้นน้ำท่วม

0: พราะว่าเกียร์ว่างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและก็คาดการณ์สถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกย้ำว่าเห็นข่าวนี้รู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบมีความบกพร่องร้ายแรงและก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้อธิบดีกรมการปกครองสอบสวนทั้งวินัยเรียกว่าสอบดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพประกอบอีกภาพหนึ่งอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเด้งนายอำเภอเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดือดกลางวงประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ากลุ่มตำหนิไม่ช่วยชาวบ้านส่วนนายเศรษฐวุฒิแจงลงข่าวช่วยชาวบ้านเต็มที่แต่ไม่ถูกใจนายนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดบอกอย่างนี้ครับว่าชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างด่ายับไม่ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมทะเลหนุนจมเมือง8ริ้ว 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักอนุทินเดือดสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีฉุนไม่ทุ่มเทช่วยชาวบ้านน้ำท่วมตำหนิหน้าอับอายที่มีข้าราชการในระบบสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยครับ
1: ล่าสุดนะคะทางด้านของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนเองคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนะคะนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมกับระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าความกังวลในอนาคตหากมีการตั้งกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าไม่กังวลพร้อมกับยืนยันว่าได้น้อมรับทั้งคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็รู้สึกตกใจเมื่อรู้ข่าวนะคะยืนยันว่าช่วงน้ำท่วมยังคงเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยือนประชาชนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายอำเภอทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนี้นะคะว่านับตั้งแต่เกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2567ก็ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่สำหรับกรณีนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตนเองประหลาดใจว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมและทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหวังว่าคุณ

0: งามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิหวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วยพาดหัวใหญ่ของมติชนค่ะบ้านสร้างยังวิกฤตอนุทินเดือดเด้งนายอำเภอเส้นท่วมฉุนเกียร์ว่างเจ้าตัวน้อมรับปพ.เผย27จังหวัดกทม.ยังจมรัฐบาลห่วงภาคตะวันตกและใต้เยียวยาแล้วหมื่นครัวเรือนนายกเดือดบ้านสร้างวิกฤตอธิบดีกรมการปกครองเซ็นเด้งนายอำเภอเส้นท่วมเจ้าตัวน้อมรับปพ.เผย27จังหวัดกทม.ยังจมรัฐบาลห่วงตะวันตกและใต้ฝนหนักสั่งเตรียมแผนรับมือสุกนี้จ่ายเยียวยากว่าหมื่นครัวเรือนและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวตำหนินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยและมีคำสั่งโยกย้ายในช่วงหนึ่งของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เตือน4จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำแม่กลองครับหลังมีฝนเพิ่มก็อาจจะมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเมื่อวานนี้ครับทางกรมชลประทานรายงานสถานการณ์เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาล่าสุดยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นครับก็แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพ่อราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพ่อราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร20ครับทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวัง8ตำบลก็คือท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพนเอ็นและก็ปากท่าส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับเริ่มปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 หรือว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะครับและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำตอนบนลดลงต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความสมดุลและก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงไปแล้วนะครับดูพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างครับบ้านสร้างสวนหนูฟันในอำเภอเดือดอนุทินซัดแหลกนาอำเภอบ้านสร้างเกียร์ว่างไม่ช่วยน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายแย่คนแบบนี้รับราชการไม่ได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดจี้ปลัดมท.สปีดโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทอธิบดีกรมการปกครองฟันฉับเข้ากรุทันทีแย้มผู้ว่าปราจีนเซ็นเด้งทิ้งทวนก่อนเกษียณเศรษฐวุฒิน้อมรับคำสั่งพ้นพื้นที่ยันทำเต็มที่ไม่กังวลถูกสอบชาวบ้านอึ้งในอำเภอโดนย้ายทั้งที่ขยันทำงานชัดชาติย้ำแก้มลิงคูบอลและบางชันยึดตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เถงฉะนายกเอาแต่บ่นลอยตัวหนีปัญหาน้ำท่วมปภ.ระดมเรือผลักดันน้ำกู้ฉะเชิงเทราและปราจีนเฝ้าระวัง4จังหวัดตะวันตกเสี่ยงน้ำท่วมครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for cash พร้อมใช้โทร027407400
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งอธิบดีปภ.ก็ยืนยันว่าปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับพรุ่งนี้แต่ว่ามีประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่เคหะคลองจันทร์เรื่องวันที่ถูกน้ำล้อมจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วก็คือไม่เข้าเกณฑ์ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปก็ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้นะคะและทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมแต่ว่าระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันว่าขณะนี้กทม.เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดโดยเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือตามมติครม.กำหนดระยะเวลาน้ำท่วม7วันซึ่งกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองแต่กำลังหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่ากรณีประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงแม้สามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่ค่ะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีค่ะพาดหัวหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะจ่ายเยียวยา 14,53 คนปภ.โอนไว9ตุลาคมวงเงิน94ล้านประกันภัยพิบัติใช้จริงลำพูนประเดิมจังหวัดแรกคลองจันทร์เข้าเกณฑ์7วันปภ.โอนเงินน้ำท่วม 14,53 ครัวเรือนรับเงินภายใน9ตุลาคมวงเงิน94ล้านยันปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับเงินพรุ่งนี้ด้านเจเศษยันแฟลตคลองจันทร์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันเร่งเคลียร์ค่ะ
3: ขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทมที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนั้นนายเจเศรษฐ์บอกว่าขออภัยประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสถานการณ์น้ำรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะครับนายเจเศรษฐ์ตอบว่าไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วครับจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์อะไรใหม่อีกแล้วประเด็นนี้พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหักอธิบดีปภ.มท.3ขอโทษคลองจันทน์ได้แน่หนูซัดยื้อโอนทำเยียวยาล่าช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการโอนเงินซึ่งทางปภ.ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เงินไปถึงธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะครับและวันพรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมจะมีการโอนเข้าพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ยื่นเยียวยาไปในแอปทางรัฐนะครับ 1,453 ครัวเรือนวงเงินกว่า 94 ล้านบาทแน่นอนได้เงินพรุ่งนี้ครับ
7: ค่ะติดตามสถานการณ์การเมืองนะคะมียติยื่นซักฟอกด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151วันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา 14:00 นที่รัฐสภาโดยเบื้องต้นจากการหารือกันระหว่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยเป็นต้นซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทางวิปฝ่ายค้านก็ได้โดยคณะทำงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หารือและสรุปยติการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้น18รายชื่อโดยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดและยังไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะล็อกเป้ารัฐมนตรีหัวสว.ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกน้ำเงินเกินโหลขวางสอบไอเดียฝ่ายค้านตีเหล็กตอนร้อนหัวหน้าเท้งนำทีมลุยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีน้ำเงินพุ่งเป้าพันคดีหัวสว.รวมถึงบริหารเหลวน้ำท่วมสแกมเมอร์โกงท้องถิ่นโรมอุบไม้เด็ดลากรัฐบาลทุนเทาขึ้นเขียงซัดรัฐบาลหนูตาเหลือกอุ้มสุชาดาฟอกขาวหมดจดขณะที่วงกรรมาธิการกฎหมายร้อนฉ่ากรรมาธิการสายสีน้ำเงินขวางลำสอบไอเดียและสามีสุภชัยฉะประธานกรรมาธิการใช้อำนาจตามอำเภอใจบิ๊กกรรมาธิการลุยเต็มสูบพ่วงส่วนขยายเยอะพ่วงส่วนขยายวงเงินสินบน40ล้านชัยชนกรุฑพลสุชาดาจี้ตำรวจไซเบอร์เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขุดเว็บพนันค่ะ
3: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โรมฟัดสุภชัยกำลังกรรมาธิการปมเดือดไอเดียกับสามีมีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 ราย วงเงินรวม 296,898.7.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายครับเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับ 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7:53 พักครู่นึงครับ
8: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
10: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
8: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
10: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
8: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกองเพีย
13: ใช้ตราฉลากทองไง
12: เหนียว
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสพส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนว่ามีการกักขังหรือว่าทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์นับร้อยคนมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกครับจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายประการทั้งเปิดบริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุลูกต้องการมารับสามารถรับกลับได้เลยนะครับแต่หากเป็นผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่อื่นเจ้าหน้าที่จะมีการส่งต่อให้ศูนย์ที่ได้มาตรฐานครับก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งปิดศูนย์เป็นภาพญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์ดูแลที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมสั่งปิดศูนย์พาดหัวข่าวกรอบรองบอกอย่างนี้ครับสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศครับ
7: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีรวมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะอลงกตหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านอดีตพระอลงกตอ่วมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันสั่งจำคุกคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนฟอกเงินรวม742ปีส่วนพวกผู้สนับสนุนโดน386ปี1480เดือน ติดจริงคงเหลือ50ปียึดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้ชดใช้306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
3: เมื่อวานนี้ครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่า10,000 ล้าน

0: นานพร้อมกับบอกว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วนะครับทนายความครับนายวินยัติชาติพลตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราวๆ90ล้านรถ5คันและที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับน้องสาวครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับแมวพอยึดรถกันกระสุนลุ้นฟังคำสั่งศาล16พฤศจิกายนทักษิณมาตามนัดขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินขอบอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษี 1.7 หมื่นล้านเจ้าตัวพอเป็นผลจากต้นไม้พิษโดนอายัดรถกันกระสุนศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้ครับ
1: จับเมียสจปาร์ตี้ยาววันเกิดเปิดบ้านฉลองมั่วสุมสันทรายเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านหรูเชียงใหม่รวบ21ชายหญิงกำลังมั่วสุมอย่างเมามันค่ะ
0: ส่วนไทยรัฐมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นกรณีที่สามแม่ลูกฆ่ายกครัวนะฮะทำร้ายตัวเองครับเป็นผลมาจากการไปกู้เงินแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่าล่าแอปเงินกู้ทำสามแม่ลูกฆ่าตัวผบ.ตร.สั่งการเป็นภัยสังคมเช็คบัญชีโอนผบ.ตร.สั่งล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทมและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังวันที่11ตุลาคมยังคงมีฝนต่อโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักในภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานร

0: อาทิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับกักปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาวันออนวันกับสตีฟฟอร์บส์บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกวันนี้เวลา 20:30 น.ที่โรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟฟอร์บส์ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารForbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการเสวนานายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจและการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายมิติโดยไทยพร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวรัฐมนตรีกลาโหมเร่งแก้ปัญหาขยะร่มกล้าวางแผนระบายน้ำหนองจอกเย็นวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลโทชยนัทวิริยรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวติดตามวางแผนฟื้นฟูภายหลังระดับน้ำลดลง

0: โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะและสิ่งของชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชนซึ่งมีปริมาณสะสมจำนวนมากโดยจากการประเมินร่วมกับกทม.พบว่าจำเป็นต้องใช้รถตักรถหนีบและเครื่องมือหนักในการเร่งขนย้ายขยะออกจากชุมชนกระทรวงกลาโหมจึงพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทธโภคกรและเครื่องมือตามความต้องการของกทม.โดยนายไทยวุฒิปลัดกทม.ประเมินว่าหากดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถจัดการพื้นที่ทยอยคืนสภาพชุมชนให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าพลโทอดุลเดินทางต่อไปพื้นที่ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกที่บริเวณหมู่บ้านฟอราวิลซึ่งยังคงมีผลกระทบจากน้ำท่วมขังและระดับน้ำสูงเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงและร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำรวมถึงหาแนวทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
4: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: คยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
9: แปดนาฬิกาสิบสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
10: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
9: ครับก็พบกันเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้8ตุลาคมเรื่องของอุทกภัยดินฟ้าอากาศก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ในความสนใจอยู่นะครับแต่ว่าประกาศฉบับที่3ของกรมอุตุเนี่ย เห็นว่ากรุงเทพก็จะลดความเสี่ยงลงเพราะว่าถ้าดูจากการพยากรณ์เนี่ยเหลือการบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากเนี่ย2วันนะก็คือวันที่10กับ11
11: ก่อนหน้านี้เขาก็เตือน2วันอยู่แล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์
9: ก่อนนั้นไปถึงวันที่12
11: อ
9: ันนี้ตัดวันที่12เนี่ยลงไปใต้แล้ว12 13 14เนี่ยลงไปใต้แล้วนะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเนี่ยวันที่9อะไรเนี่ยก็จะบนหน่อยภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็พอมาวันที่10ก็คือวันเสาร์นะอาทิตย์เนี่ยจะมีกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้บางส่วนแล้วพอถึงวันอาทิตย์เนี่ยตามพยากรณ์ฉบับประกาศฉบับที่3ล่าสุดที่ออกเมื่อเช้านะก็บอกว่ากรุงเทพปริมณฑลไม่มีละก็จะลงไปทางใต้ลงไปอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดูจะเบาหน่อยคิดว่าเบาหน่อยนะแล้วก็คุณเอกพรได้เห็นที่สื่อเขารายงานเขาไปเอาโพสต์ของรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าที่โพสเมื่อเช้านี้ช่วง 6:15 อาจารย์ก็บอกว่าอัปเดตเร็วๆก่อนไปทำงานตจว.นะคะโดยบอกว่าฝนวันที่9 10 11ถ้า10ตุลาเนี่ยไม่สาหัสอย่างที่กังวลกันแต่อาจมีตกหนักไม่ตกแช่ที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพจังหวัด3สมุทรราชบุรีเพชรบุรีที่ท่วมขังอยู่และน้ำในคลองปริ่มก็จะขังง่ายกทม.ที่เอาขอขึ้นที่สูงยังไม่ต้องเอาลงรอพ้นวันที่15ก่อนฝนนี้อาจเติมลุ่มน้ำแม่กลองการลาดบุรียังต้องดูน้ำเติมเขื่อนจุดๆๆหลัง15ถึงจะวางใจได้ฝนเริ่มลงใต้แล้วยะลาสุราษฎร์นครศรีในวงเล็บบวกระนองแต่มะวานฝนระนองลดแล้วอันนี้ภาษาแบบอาจารย์เขาเขียนอย่างนั้นนะทางจังหวัดและประชาชนพื้นที่เคยหลากระวังด้วยดูถ้าฝนหนักฝนแช่ต่อเนื่อง3วันยกของขึ้นสูงหลีกเส้นทางน้ำวันที่7 8 9ตุลาจังหวัดน้ำทะเลหนุนสูงอีกแล้วบางปะกงน้ำอืดเทอะกว่าเดิมระบายยากลุ่มน้ำบางปะกงถ้าเพิ่มท่อซิ่งดึงน้ำออกทะเลให้เร็วกว่านี้ไม่ได้จะต้องอยู่กับน้ำอีกเดือนกว่าเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำลงเป็น 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าก็คือเจ้าพระยานะลดลงเรื่อยๆแนวโน้มดี ส่วนกทมการจัดการน้ำยังคงทำตัวไฮโซไม่คุยกับเพื่อนลุ่มน้ำอื่นมั่นใจในความน้ำรอระเหยของตัวเองมากควยแตกค่ะแล้วก็แฮชแท็กอาจารย์สาวสวยมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขนผู้อ่อนต่อโลกชาตินี้จะได้เห็นรมว.มหาดไทยประกาศภัยพิบัติระดับ3ภายใต้พ.ร.บ.ป.พ.ไหมเครื่องหมายคำถาม
11: เพิ่งเคยได้ยินน้ำรอระเหยนะ
9: แซวนะ
11: ผมเข้าไปดูเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณทีเขาก็ได้พูดถึงปริมาณน้ำฝนที่ตอนแรกที่บอกว่าฝนจะลงกรุงเทพ10 11 12เนี่ยนะครับคุณทีเขาโพสต์ตั้งแต่เมื่อคืนนะตอน5ทุ่มกว่าเนี่ยว่าไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักเฉพาะวันที่10 11ตุลาคมเท่านั้นก็คือเตือนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอาจมีน้ำท่วมขังรอระบายได้บางพื้นที่ขอให้กำจัดขยะอุดตันตามท่อน้ำเพิ่มทางน้ำให้น้ำไหลสะดวกเพื่อลดปัญหานี้สำหรับไทยตอนบนไม่มีอะไรน่าห่วงไร้กังวลแล้วรอเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศอีกครั้งสำหรับไทยตอนล่างภาคใต้ตอนล่างมีฝนสะสมหนักมากโดยเฉพาะยะลาอาจเสี่ยงเจอฝนสะสมระดับ300มิลลิเมตรขึ้นไปเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้โดยพื้นที่อาจารย์เขาเอาทางเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็เอาสีนะฝนระดับ100มิลลิเมตร200 300มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ทำเป็นลักษณะเรดาร์อากาศมาก็บอกว่าถึงคิวชาวภาคใต้ตอนล่างแล้วนะครับชาวภาคใต้ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆยังไม่สามารถบอกได้ว่าปีนี้จะมีเหตุอุทกภัยหนักหรือไม่ต้องติดตามรายสัปดาห์หลังจากนี้แล้วก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์แบบจำลอง ECMWF เท่านั้นข้อมูลผลลัพธ์การวิเคราะห์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งมันก็น่าสนใจครับว่าคือเนี่ยทางเพจที่ก็โอ้ตั้งแต่เมื่อคืนนะว่าโอเคฝนมันจะเบาอากาศแต่ว่าวันนี้เมื่อ10กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะเตือนล่าสุดบอกว่าวันนี้ภาคใต้เสี่ยงฝนหนักหลายพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรระนองสุราษฎร์พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสส่วนใหญ่ตกกระจายหลังช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไปโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางอาจมีฝนแช่มากกว่า 2-3 ชั่วโมงขอให้เฝ้าติดตามฝนสะสมในพื้นที่เอาไว้ด้วย นี่คือ16นาทีที่แล้ว
9: ครับคือถ้าประมวลดูก็หมายความว่าประเทศไทยตอนบนรวมมาถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกซึ่งก็น้ำเก่าที่ยังอยู่น่าจะท่วมอีกหลายพื้นที่เป็นเดือนนะบ้านสร้างอย่างเงี้ยเห็นบอกบ้านสร้างเนี่ยน่าจะอยู่เป็นเดือนกว่าน้ำจะลดได้นะแต่มันก็จะค่อยๆลดระดับลงแต่ว่าพอพ้นจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยฝนก็คงจะน้อยหรือเกือบจะหมดไปแล้วก็จะลงไปภาคใต้เป็นหลักเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องไปเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ภาคใต้ให้ดีเป็นคิวต่อไปนะที่อาจจะเกิดอุทกภัยหนักเบาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าผมดูข้อมูลที่เขาไปสำรวจรายงานเมื่อวานนี้ทางเพจ Facebook ของจิสด้านะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เปิดเผยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ช่วง28กันยาถึง4ตุลา69ก็คือช่วงที่ฝนลงมาหนักๆแล้วน้ำท่วมขังกันอยู่เป็นสถานการณ์รุนแรงเนี่ยนะหลายพื้นที่เนี่ยจิสด้าบอกจากการประเมินพบว่าพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศเนี่ยรวมแล้ว45จังหวัดเสียหายแล้วกว่า 5.12 ล้านไร่โดยเฉพาะภาคกลางมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า 4.09 ล้านไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 1.58 ล้านคนและกว่า 21,800 ครัวเรือน ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลาง มีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่จากความหลากหลายในแต่ละช่วงวัยดังนี้ต้นข้าวในระยะกล้าเนี่ย 77,420 ไร่ระยะแตกกอ 100

0: 177,160ไร่ระยะออกรวงอีก 167,220 ไร่และระยะรอเก็บเกี่ยว 199,790 ไร่โอ้โหรอเกี่ยวเกือบ 200,000 ไร่นะซึ่งก็กำลังเผชิญความเสี่ยงเสียหายทั้งหมดโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเรื่องข้าวมากที่สุดคือนครสวรรค์ตามด้วยพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรเทคโนโลยีจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศช่วยให้เห็นภาพรวมของพื้นที่เกิดเหตุประเมินความเสียหายจากภาคการเกษตรและที่อยู่อาศัยทั้งนี้จิสดายังคงเกาะติดและวางแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำไปวางแผนรับมือบริหารความเสี่ยงและกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดต่อไปอันนี้เฉพาะในส่วนของนาข้าวนะยังมีสวนผลไม้พืชไร่แล้วก็ประมงน
1: ะ
0: บ่อปลาเนี่ยแถบบางคล้าแถบปลาจีนแถบนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยโหบ่อปลาเยอะเสียหายหนัก
1: ใช่คือมีรายงานทำนองนี้เยอะมากนะครับอย่างวันก่อนก็มีฟาร์มหมูฟาร์มหมูรู้สึกจะที่ปราจีนบุรีเนี
0: ่
1: ยเห็นว่าหมูตายไป 2,000 กว่าตัวก็ต้องรีบเอาไปฝังกลบก็จะเห็นว่านอกจากเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีปศุสัตว์ด้วยทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทางในอำเภอบ้านสร้างนะครับที
0: ่
1: ก็ต้องยอมรับว่าถูกพูดถึงเยอะมากเนี่ยนะครับก็มันก็มีกระแสอีกกระแสหนึ่งว่าคือเมื่อวานนี้นายกเนี่ยต้องใช้คำว่าพูดสัดเสียเลยฮะกลางที่ประชุมของปปส่วนกลางเนี่ยก็ตำหนิอย่างรุนแรงมาก
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันก็มีกระแสตีกลับมันก็มองว่าเอ๊ะนะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะดูจากภาพเนี่ยที่นายกพูดอย่างหนึ่งแต่เท่าที่ดูคนในพื้นที่ก็มีกระแสออกมาแล้วก็ภาพที่นายอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่เนี่ยท่านก็โพสต์ลงโซเชียลก็ลงพื้นที่โดยตลอดโดยเมื่อเช้านี้เนี่ยผมเห็นรายงานข่าวจากทางผู้จัดการนะเขาก็รายงานแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเขาก็พยายามจะอธิบายกรณีที่ปลดนายอำเภอบ้านสร้างก็คือคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยแหละผมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มากกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการรับฟังข้อมูลด้านเดียวและไม่ได้เป็นการดำเนินการจากกระแสข่าวหรือการตำหนิของฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่เข้าสู่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับรวมทั้งมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงแหล่งข่าวบอกว่าเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนรับผิดชอบและการดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามข้อสั่งการและภารกิจของฝ่ายปกครองหรือเปล่าในที่ประชุมบริหารสถานการณ์ข้อมูลไม่ได้มาจากคนคนเดียวไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารบนโต๊ะเพียงอย่างเดียวแต่สอบถามรับฟังจากคนในพื้นที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาก็ต้องตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยผ่านแหล่งข่าวบอกว่าการที่นายกได้รับรายงานจากพื้นที่และมีข้อห่วงใยต่อปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารราชการตามปกติเมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลว่ามีปัญหาย่อมต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกคนที่อยู่หน้างานย่อมเห็นรายละเอียดมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจริงก็จะต้องถูกนำมาประกอบการตัดสินใจส่วนที่มีข้อเสนอของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็น่าจะหมายถึงทางคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญนะฮะเมื่อวานนี้ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็บอกว่าที่ขอให้ทางผู้บังคับบัญชาปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแหล่งข่าวเห็นว่าหลักการก็เป็นสิ่งที่ยึดถืออยู่แล้วแต่การปกป้องก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อประชาชนและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการหยิบยกผลงานคุณงามความดีในอดีตของข้าราชการเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่หลักที่ถูกในทางกลับกันหากตรวจสอบพบว่ามีความผิดอะไรต่างๆนานาก็ต้องย่อมเข้ามาตรวจสอบก็คือเป็นแหล่งข่าวก็พยายามจะปกป้องนายกนั่นแหละ

0: ว่าไอ้การที่ท่านออกมาพูดเป็นลักษณะก็ต้องพูดตามตัวว่าเป็นแบบโจมตีนะฮะก็บอกมีที่มาที่ไป
1: นายกพูดแบบสรุปเสียหายเลยล่ะ
0: ใช่ครับคือตอนนี้มันเลยทำให้คนก็เริ่มย้อนเมื่อวานนี้ฮะมันมีเอกสารย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนนะครับมันมีเอกสารที่ทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยท่านเคยเซ็นเอาไว้เป็นการเซ็นเพื่อขอนะขอให้ย้ายทางในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ไปคือประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยท่านเนี่ยเซ็นวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเกษียณก็คือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ย
1: เมื่อวันที่30กันยาที่ผ่านมานี่เอง
0: 30กันยาหลายๆคนก็พยายามจะนึกย้อนไปเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับว่าโอ้แสดงว่าก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตัดสินใจกันในวันที่6ตุลาคมเพราะหนังสือที่เซ็นย้ายเนี่ยมัน6ตุลาคมแต่มันมีการร้องขอกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วคือตอนเนี้ยมันเลยทำให้คนเนี่ยมองไปยังด้านการเมืองด้วยนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำตามสิ่งที่ภาคการเมืองต้องการหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็มีการย้อนกลับไปว่าเอ๊ะในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเคยมีข้อสั่งการข้อห่วงใยให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเพราะไม่ยอมทำตามภาคการเมืองหรือเปล่าภาคการเมืองก็เลยถือโอกาสเนี่ยเด้งเอาซะเลยนะครับและทีนี้พอมันเปิดไอ้จดหมายของอดีตผู้ว่าปราจีนเนี่ยคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยมันก็เริ่มมีการไปขุดเอาภาพเก่าๆว่าเอ๊ะคุ้นอยู่ว่าทางผู้ว่าปราจีนท่านนี้เนี่ยเคยยกมือไหว้ขอโทษคุณอนุทินถ้าเกิดก่อนหน้านี้จำได้นะว่าช่วงนู่นเลยฮะ2พฤษภาคม68ปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นว่าผู้ว่าปราจีนเนี่ยรู้สึกจะไปแต่งตั้งคนจีนให้มาเป็นที่ปรึกษา
1: ใช่เป็นเรื่องฮือฮากันมาก
0: คนก็เลยปฏิปต่อฮะคนจีนเกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆโรงงานและผู้ว่าก็เคยตั้งเป็นที่ปรึกษาและประกอบกับกระแสข่าวอ่ะเรื่องที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างสั่งให้จัดการดูแลนะไม่ตอบรับภาคการเมืองหรือเปล่าก็เลยโดนเด้งคราวนี้ในข้อมูลมันก็มาปฏิปต่อเชื่อมโยงกันเลย
1: ครับคือวันที่30ที่ลงนามเนี่ยน้ำมันยังไม่สาหัสสากันนะฝนเพิ่งเริ่มมาเริ่มมีบางจุดที่เริ่มแบบตกแบบโงหัวไม่ขึ้นในพื้นที่ประจีนแต่ว่าไอ้น้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยมันหลังจากนั้นนะที่มันเรือหนักๆนะแล้วบ้านสร้างเนี่ยมันท่วมอีกทีก็วันที่6นู่นนะบ้านสร้างมันอยู่ปลายน้ำแล้วมันอยู่จุดศูนย์รวมแม่น้ำปราจีนกับแม่น้ำนครนายกก่อนจะไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคราวนี้มันก็แสดงว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องของอุทกภัยหรอกแต่จังหวะมันพอดีตอนย้ายวันที่ย้ายคำสั่งย้ายมันเรียบร้อยวันที่6เนี่ยมันช่วงกำลังน้ำท่วมบ้านสร้างหนักแล้วในหนังสือก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องอุทกภัยนะเพียงแต่ว่าบอกว่ามันสั่งการแล้วไม่ความร่วมมือไม่ปฏิบัติอะไรอันนี้ต่างๆผมจึงค่อนข้างที่จะคล้อยอยู่ว่าน่าจะมีเรื่องปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้โรงงานนี่แหละ
0: เพราะอย่างที่คุณไพศาลบอกเลยฮะผมก็ย้อนไปดูไอ้พวกน้ำท่วมนะคืออุตุเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเตือนว่าจะมีน้ำมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำขังเนี่ยในพื้นที่ปราจีนเนี่ยก็คือช่วงประมาณ27 25 26 27อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เริ่มจะมีน้ำ
1: เริ่มมีการเตือนจากอุตุบ้าง
0: ครับแล้วมันเริ่มหนักจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงสักใกล้ๆใกล้ๆปลายเดือนมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยโอ้แต่คำสั่งเซ็นเนี่ยมันมาวันที่30ซึ่ง30ก็แปลว่าก็เพิ่งจะท่วมหนักได้ไม่กี่วัน
1: ผมเข้าใจว่าหนังสือ
0: ได้
1: มารออยู่

0: ู่แล้วท่านก็วันสุดท้ายก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยจัดการซะให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตกถึงมือคนอื่น
1: ครับ
0: เซ็นแล้วก็พ้นตำแหน่งเลยนะ
1: ใช่ทิ้งทวนนะ
0: ทิ้งทวนแหละเซ็นแล้วก็จบเลยถอดหัวโขนออกจากตำแหน่งผู้ว่าเลยแล้วผู้ว่าปราจีนบุรีก็เป็นจังหวัดที่ครม.กระทรวงมหาดไทยยังไม่แต่งตั้งใครมาเป็นผู้ว่านะ
1: ใช่ยังเป็นรองผู้ว่ารักษาการอยู่
0: มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่คงจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอยู่ในนั้นแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุน้ำท่วมหรอกเหตุน้ำท่วมเนี่ยมันคือถ้าหลังจากนี้ไปแล้วก็มีหรือว่าช่วงกลางน้ำยังท่วมอยู่เสียหายบ้านสร้างเสียหายแล้วย้ายเนี่ยโอเคอย่างพอเข้าใจได้ว่ามันเหตุจากเรื่องรับมือน้ำท่วมไม่ได้นะเดี๋ยว
1: เขาจะบอกว่าถ้ามันชงอ่ะถ้ามันชงตอนต้นตุลา 3-4 เซ็นออกวันที่6มันยังพอแบบไทม์ไลน์น้ำท่วมมันยังพอสอดคล้องไงฮะว่ามันหนักมาสักโอ้โหตั้ง 4-5 วันแล้วไม่จัดการอะไรเลย
0: ใช่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเลยเงี้ยโอเคพอจะบอกได้ว่าเรื่องน้ำท่วมแน่ๆ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: 8นาฬิกา36นาทีแล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยตกลงชัดเจนนะว่าเป็นข้าราชการมาไทยที่มีการใช้โซเชียลมีเดียถือว่าอยู่ในระดับหัวแถวเลย
5: ค
4: ือมีผู้ติดตามบน TikTok สูงถึง 1.8 แสนคนและ Facebook อีกกว่า 1.7 แสนคนในช่วงน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็จะมีการที่นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดรายงานภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องวันละหลายรอบแสดงภาพการเดินเท้าลุยน้ำแจกถุงยังชีพชี้แจงขั้นตอนการดูแลประชาชนให้ผู้ติดตามได้รับชมรับทราบต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นพอมีการย้ายมาเนี่ยโอ้โหทางผู้ติดตามโซเชียลนี่เขาก็เคลื่อนไหวกันหนักเลยเขาบอกโอ้ยนายอำเภอก็เป็นคนทำงานมีผลงานต่อเนื่อง
5: แต่บรรดากองเชียร์นายกเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์ก็คอนเทนต์อาจจะไปถ่ายแล้วทำงานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ก็จะมีอีกเสียงบอกเอ้ยระหว่างทำงานกับพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันต่างกันนะเนี่ยก็จะมีคือเราก็ทราบอะว่าคน

0: ที่ใช้โซเชียลเนี่ยมันก็มี2ด้านจริงๆนะคือมันก็มีทําแบบสร้างเป็นคอนเทนต์ก็มีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยก็เห็นบางทีแกล้งไปช่วยชาวบ้านนั่งหลับให้คนถ่ายภาพเก็บไป อะไรอย่างเงี้ยนะครับนายอำเภอก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายอำเภอคนนี้ก็จะเป็น2ด้านนะแต่ว่าที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเขาเป็นคนที่ใช้โซเชียลมากนะคราวนี้ต้องกลับไปย้อนดูในอดีตว่าไอ้โซเชียลเขาเนี่ยเวลามีชาวบ้านมาร้องเรียนที่ผมสนใจเนี่ยคือปัจจีนเนี่ยมันเป็นเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากเมืองด้านการเกษตรเป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมนะแล้วโรงงานก็ไปตั้งมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโรงงานที่หลีกเลี่ยงพวกกฎหมายไปทำพวกเกี่ยวกับโรงบำบัดไอ้ของเสียอะไรพวกนี้แล้วทำไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะเยอะมากเท่าที่เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดปัจจีนเนี่ยนะคราวนี้นายอำเภอเนี่ยในหน้าที่เขาทำเรื่องโซเชียลเนี่ยเขาไปแตะเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างเนี่ยต้องไปตรวจสอบย้อนหลังดู
1: คร
0: ับ นะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นสไตล์แบบนี้นะเวลามีการร้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้ว่านายอำเภอก็จะไลฟ์โซเชียลหนักเลยใช่ไหมเพราะชาวบ้านเวลาโอ้โหทนกลิ่นไม่ไหวทนผลกระทบไม่ไหวเนี่ยร้องเรียนเนี่ย
1: มัน
0: เป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองเขาต้องแสดงบทบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องประเด็นร้อนสำหรับไอ้ควันหลงเรื่องน้ำท่วมนะก็พอๆกับเรื่องไอ้ผมว่าเดี๋ยวจากนี้ไปพอน้ำลดเนี่ยมันจะมีเรื่องเยียวยาเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้ความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่เปิดฉากมาเมื่อวานก็เห็นว่ามันมีข้อถกเถียงกันเรื่องว่าเคหะคลองจันเนี่ยพวกแฟลตน้ำล้อมเกิน7วันหรือไม่เกิน7วันอะไรนะอธิบดีปอพอเนี่ยอธิบดีเซมเบ้เนี่ยบอกเลยว่าแฟลตคลองจันไม่ถึง7วัน
1: ครับคือดันมาพูดอย่างเนี้ยก็ท่านใช้คำว่าไม่เข้าเกณฑ์
0: ต้องไปหาเกณฑ์ต้องไปหาเกณฑ์ใหม่อ่ะว่างั้น
1: ครับท่านบอกไม่เข้าเกณฑ์พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันซึ่งผมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพอออกมาสัมภาษณ์แล้วท่านเป็นอธิบดีปอพอนะท่านเป็นอธิบดีปอพอแล้วพอออกมาพูดอย่างเงี้ยคนก็แบบอ้าวอธิบดีบอกอย่างนี้จนสุดท้ายคุณเจเศรษฐ์ต้องออกมาขอโทษเลยนะ
0: ครับ
1: มาขออภัยที่โอเคสื่อสารคลาดเคลื่อนนะครับก็ย้ำว่าคลองจันเนี่ยโอเคยังไงก็เข้าเกณฑ์แน่แต่บางคนถ้าเกิดมีปัญหาอาจจะมาเรื่องเอกสารอะไรก็ว่ากันไปผมก็เข้ามาดูเกณฑ์อีกสักทีนะสำหรับของปอพอเนี่ยมันก็จะมีที่อาศัยอยู่ประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายอันนี้คือก็ 9,000 ส่วนน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปอันนี้ก็ได้ 9,000 อยู่แล้วส่วนไอ้ที่มันเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็คือไอ้เรื่องน้ำล้อมเนี่ยแหละคือน้ำอาจจะไม่ได้เข้าบ้านแต่มันล้อมบ้านอยู่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวันติดต่อกันเกิน7วันอันนี้ 5,000 ส่วนกรณีผู้อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นแต่กระทบไม่สามารถดำรงชีวิตเกินกว่า7วันอันนี้ก็คล้ายๆกันก็ 5,000 ทีเนี้ยที่มันมีปัญหาก็คือบางคนบอกว่าเอ๊ะคลองจันเนี่ยมันเป็นจุดที่น้ำมันลงเร็วที่สุดคือมันจะมีน้ำท่วมขังสูงๆในกรุงเทพอยู่ประมาณสัก 5-6 จุดนะฮะแต่ทางคลองจันเนี่ยลงเร็วมากเพราะรู้สึกจะได้ไอ้เครื่องสูบซิ่ง
0: ไอ้เครื่องซิ่ง
1: ท่อซิ่งมาช่วย
0: ใช่
1: นะครับมันก็เลยลงเร็วมากมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะนับยังไงแต่คุณเจเสก็บอกว่านะผมนับเกิน7วันนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้มันก็จะมีพวกเกณฑ์อื่นๆอีกด้วยนะเพราะตอนนี้ไอ้ปัญหาเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกคือฉันจะได้ไหมแต่แบบที่2เนี่ยมันไม่พอบางคนก็บอกมันไม่พอ
0: ครับ
1: มันก็จะมีพวกเกณฑ์ช่วยเหลืออย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีจากกทม
0: ครับ
1: ก็จะมีจากกทมอีกขยักหนึ่ง
0: อืม
1: แต่ของกทมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะความเสียหายจริง
0: ครับ
1: ันนี้มันต้องเป็นน้ำท่วมบ้านแล้วมีความเสียหายนะฮะก็จะมีเกณฑ์ของเขากี่หมื่นกี่หมื่นไม่เกินนะไม่เกิน 80,000 อะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องถ่ายภาพความเสียหายจริง
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปไล่ดูกันว่าของท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ตรงไหนบ้างหรือเปล่า
0: คือแฟลตคลองจันเนี่ยถ้าตามปากคำของผู้ที่อยู่อาศัยในแฟลตบอกน้ำมันมาตีสองของคืนวันศุกร์ซึ่งก็เข้าสู่วันเสาร์เพราะฉะนั้นเขานับก็คือวันเสาร์ใช่ไหมเสาร์ก็คือเสาร์ที่เสาร์น่าจะเป็น27ใช่ไหมเสาร์26
1: น่าจะคืนศุกร์เข้าเช้าเสาร
0: ์คืนวันศุกร
1: ์ที่ท่วมนะ
0: คืนวันศุกร์
1: มันฝนมันตกหนักวันศุกร์
0: ใช่ก็ถนนอะไรต่างๆเย็นๆวันศุกร์ก็บางเส้นก็กลับบ้านกันไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็นับถ้านับวันศุกร์นะวันศุกร์ก็คือวันที่25ใช่ไหม25เสาร์อาทิตย์26 27 28 29 30แห้งวันที่1ก็ได้7วันนะก็ได้7วันเพราะว่ามันแห้งจริงๆวันที่1แต่มีบางคนเขาบอกว่าเอ้ยนับอย่างนั้นไม่ได้เขาต้องนับเอาว่ามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติวันไหนแล้วก็ยกเลิกวันไหนอันนี้เขาบอกเป็นทางการถ้าประกาศภัยพิบัติเนี่ยกทม.เนี่ยประกาศก็คือเช้าวันเสาร์
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีไอ้ alert ไอ้ที่ประกาศแจ้งเตือนเนี่ย9 โมงครึ่งมั้งเขาบอกน้ำมาเนี่ยเมื่อคืนเพิ่งประกาศ9โมงเช้า9โมงครึ่งวันเช้าEmergency Alert อะไรเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นวันเสาร์แล้วแห้งวันที่1เนี่ยมัน6วันมันก็ไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าปภ.เนี่ยเขาคงยึดเอาตามที่ว่ากทม.ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยวันไหนแล้วก็ยกเลิกวันไหนแล้วมันไม่ถึง7วันเนี่ยอันนี้ที่ทำให้อธิบดีเซมเบ้เขาบอกว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องวันน้ำล้อมขังเกิน7วัน
1: คือถ้าถามผมนะฮะถ้ามันนับแล้วมันไม่ถึง7วันท่านก็ต้องไม่จ่ายนะในมุมมองผมนะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่ว่าอะไรมันเท่ากับมันมีปัญหาที่เกณฑ์นะเพราะคุณเจเศษเนี่ย
0: เขาต้องเอาเกณฑ์เป็นทางการ
1: คือคุณเจเศษเนี่ยพยายามจะบอกว่าผมจะไม่แก้เกณฑ์ให้จุดใดจุดหนึ่งซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันตามนี้แล้วมันนับไม่เกิน7วันมันต้องไม่จ่าย
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าผมใจร้ายนะผมแค่ต้องการจะสะท้อนว่าแปลว่าปัญหามันอยู่ที่ระเบียบ
0: ถูกต้อง
1: เพราะมุมมองผมเนี่ยผมมองว่า7วันกับ6วันความเสียหายไม่ได้ต่างเนี่ย
0: ครับ
1: หรือ3วันกับ7วันความเสียหายก็ไม่ได้ต่าง
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนว่าท่านต้องไปปรับเกณฑ์หรือเปล่ามันต้องถึง7วันเหรอถึงจะได้ตังค์ต้องจะได้เงินดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือว่าถ้ามันไม่เข้าเกณฑ์นะฮะถ้าอยากจะให้เขาได้ตังค์จริงๆนายกต้องประกาศปรับเกณฑ์ให้พร้อมกันให้หมดทั่วกันทั้งประเทศ
0: ครับ
1: คืออยู่ๆคุณเจเสจะมาบอกว่าใครนับไม่ถึง7วันไม่รู้แต่ผมนับได้7วันมันแต่ก็เข้าใจคนในแฟลตนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าเอ้าถ้ากดคุณเห็นภาพข่าวในแฟลตคลองจันเนี่ยคุณคิดว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรได้ตังค์เหรอผมว่าไม่ใช่ควรได้แต่ในเมื่อเกณฑ์เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าท่านอยากให้เขาได้เงินท่านก็ต้องปรับเกณฑ์ทั้งประเทศให้มันเท่ากันเท่านั้นเอง
0: ก็ผมก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะโดยข้อเท็จจริงก็เพราะข้าราชการเนี่ยเขาต้องจ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการไม่ใช่ตามที่สื่อรายงานหรือตามความเข้าใจของชาวบ้านหรือความเข้าใจของใครต้องเอาที่เป็นทางการนะทางการเนี่ยระบุชัดเจนว่ากรณีของแฟลตคลองจันเนี่ยตกลงน้ำล้อมน้ำท่วมขังเนี่ยกี่วันปรากฏว่าตัดสินโดยผู้อำนวยการเขตบางกะปิครับผู้อำนวยการเขตบางกะปิทำหนังสือแจ้งไปถึงปภ.อย่างเป็นทางการเลยว่าแฟลตคลองจันน้ำท่วมทั้งหมด8วันเขตบางกะปิเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตั้งแต่วันศุกร์ และไปยกเลิกในวันอังคารรวมแล้ว8วันผมจึงเข้าใจว่าคุณเจเศษเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่าเขตบางกะปิอ่ะเขาทำมาถึงปภ.กระทรวงมหาดไทยว่ามัน8วันแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติไม่อ้างอิงแต่ว่าผู้อำนวยการเขตบางกะปิเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเขาบอกเราทำหนังสือแจ้งไปที่ปภ.แล้วพื้นที่บางกะปิเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมขังเกิดเหตุและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยรวม8วันกว่าน้ำจะลด
1: ครับ
0: เริ่มนับตั้งแต่วันศุกร์เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสไม่รู้แกนับมาถึง8วันถึงวันที่2อ่ะตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่2ใช่มั้ย25 26 27 28 29 30 1 2 8วันจริง
1: เพราะพวกเนี้ยเกณฑ์เนี่ยท่านต้องดูดีๆนะเพราะว่าแม้ว่าน้ำมันจะลดเนี่ยสมมติ5วันก็หมดแล้วน้ำแห้งแล้วแต่ผมกระทบมันตามกระทบชิ่งมันมาเยอะมากผมเชื่อนะว่าไอ้เกณฑ์พวกเนี้ยมันน่าจะตั้งมาจากพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เมืองนะคือถ้าไม่ใช่พื้นที่เมืองเนี่ยล่ะเราก็ต้องยอมรับว่าการกระทบเนี่ยการกระทบเนี่ยมันน้อยกว่าในเมืองแล้วพอมันแห้งเนี่ยโอเคมันไอความเสียหายมันก็ค่อนข้างจำกัดอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้ามันไม่ใช่พื้นที่เมืองนะ
0: ครับ
1: แต่พอมันเป็นพื้นที่เมืองเนี่ยพอมันโคร่มทีนึงเนี่ยเอาแค่วันเดียวก็พอก็เละละความเสียหายมันเป็นวงกว้างมาก
0: ครับก็คืออย่างเมืองเนี่ยมันต้องรีบกู้รีบทำให้เร็วที่สุดพูดง่ายๆว่าท่วมสัก2วัน3วันนี่มันก็ดักแล้วความเดือดร้อนอะไรต่างมันก็หนักแล้วนะแต่ว่าก็โอเคคงจะได้ข้อยุติแล้วล่ะคราวนี้มันก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของที่อื่นๆต่อไป
1: ครับ
0: นะผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในกทม.เขาก็คงจะใช้หลักเดียวกับจุดแรกก็คือของจันทร์คือยังไงก็ที่อื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกิน7วันหมดถ้าเป็นกรณีน้ำล้อมนะที่จะได้ 5,000 นะส่วนน้ำเข้าบ้านเสียหายเนี่ยถึง7วันไม่ถึง7วันก็ได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าน้ำเข้าบ้านเนี่ยได้อยู่แล้วน้ำเข้าบ้านเกิน7วันก็ได้น้ำเข้าบ้านไม่เกิน7วันก็ได
1: ้
0: หลักเกณฑ์ก็ให้อยู่แล้วอันนี้ว่าในเรื่องการชดเชยนะครับขุกขักทุกปีเพราะว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เอาก็จริงเนี่ยโอ้โหมันยังผมดูสภาพของกองขยะที่พวกเฟอร์นิเจอร์พวกฟูกที่หลับที่นอนที่เอามาทิ้งกองนะโอ้โหดูแล้วแต่ละคนเนี่ยกว่าจะกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบกันใหม่เนี่ยยังเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะสถานการณ์ที่รออยู่หน้าเนี่ยนะฮะเอาว่าน้ำลดนี่ก็เฉพาะเรื่องขยะกับเรื่องงานด้านสาธารณสุขนี่ก็เรื่องใหญ่นี่ยังมีปัญหาตามมาเยอะนะบ่อปลาเนี่ยบ่อปลาที่น้ำมันท่วมขังจู่ๆปลามันตายทั้งบ่อเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเห็นแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาช่วยเก็บซากปลาที่มันเน่าเนี่ยแล้วมันเริ่
1: ม
0: มันเป็นบ่อแบบอยู่ริมหมู่บ้านใหญ
1: ่
0: ๆแล้วจู่ๆปลาตายลอยไปเป็นแพ
1: เหมือนมันน็อกมันน็อกปลามันเจอน้ำที่มันแบบอาจจะอุณหภูมิด้วยคุณภาพน้ำด้วยออกซิเจนด้วยอะไรหลายๆอย่าง
0: ใช่ใช่เนี่ยมันมีหลายพื้นที่ปัญหามันจะมีรายละเอียดอะไรตามมาเยอะเลยแล้วกำลังคนเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่น่าจะรับมือไหวที่มีรายงานข่าวว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมต้องเข้าลงไปจัดการโดยเฉพาะอย่างร่มเกล้าเนี่ยโอเคมีความจำเป็นยานพาหนะที่จะไปขนไอ้พวกขยะออกมากำลังคนที่จะเข้าไปลงไปทำอย่างรวดเร็วต้องจำเป็นต้องใช้คนและเครื่องจักรจำนวนมากนี่ก็เป็นปัญหาที่จะตามมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็ว่าด้วยเรื่องฟ้าฝนนะครับคราวนี้มาดูประเด็นเรื่องครับเชิญนะ
1: เรื่องน้ำท่วมยังมีอีกนิดนึงที่มันอาจจะแฉลบมาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนิดนึงนะ
0: ครับ
1: ก็มีกลุ่มคุณสมทิลิ้มทองกุลเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็ ็จะนัดรวมตัวกัน9กทม9ตุลาคมหน้าลานคนเมืองกทม
0: ทวงเรื่องแก้มลิง
1: ก็บอกว่าอยากจะทวงคืนแก้มลิงฟลัดเวย์ก็นัดรวมตัวกันนะครับอย่างบอกว่าจากเหตุที่ผู้ว่าเนี่ยไปยกเลิกร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่4ดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้นำพวกแก้มลิงต่างๆเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ในผังเมืองซะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ไปเปลี่ยนสีผังเมืองเนี่ยมันอาจจะไปเอื้อให้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีมูลค่าของที่ดินเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้จัดการพื้นที่ที่เคยเตรียมเอาไว้ว่าจะทำแก้มลิงเนี่ยให้กลับมาทำเสียนะครับพรุ่งนี้9ตุลา9นาฬิกา9นาทีครับ
0: กลุ่มจะนำมวลชนมาที่ลานคนเมืองใช่ไหม
1: ลานคนเมืองก็สมมติ
0: ลานคนเมืองที่เสาชิงช้า
1: ครับ
0: ก็มาจับประเด็นเรื่องแก้มลิงเพราะเป็นประเด็นร้อนนายกยังรับลูกเลยนี
1: ่ครับ
0: นายกบอกว่าที่คุณอัธวิทย์อภิปรายเนี่ยว่าอยากจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยลงทุนทำแก้มลิงรอบกรุงเทพเลยคุณอนุทินก็บอกว่าน่าสนใจแนวคิดนี้ก็เลยจะสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปลองศึกษาดูอันนี้ไม่ใช่ส่วนของกทมนะเป็นส่วนของเพราะมันรอบกรุงเทพก็คืออาจจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดในปริมณฑลไงซึ่งอยู่ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกทมเนี่ยเขาจะเป็นเฉพาะในกทมครับ
1: อันนี้เป็นเอกเทศของเขาเอง
0: คราวนี้มันก็ยังมีเมื่อวานนี้ก็เห็นมีคนมาแถลงสู้กันเรื่องแก้มลิงคู่บอลนี่ใช่ไหม มีชื่ออะไรคุณทันกวินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการอิสระก็มาแถลงโต้ตอบคุณอัธวิทย์เนี่ยโครงการพระราชดำริหรือไม่ใช่โครงการพระราชดำริอะไรก็ปรากฏว่าทีมงานคุณอัธวิทย์ก็มาประกบแถลงประกบกันเลยสู้กันดูเดือดจะเป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับพ่วงมาจากเรื่องของอุทกภัยนะของกรุงเทพและปริมณฑลผมเพิ่งรู้นะว่าคำว่าคูเนี่ยหมายถึงโค้ง
1: ตอนแรกผมยังคิดว่าเป็นแบบคูผมยังคิดว่ามาจากคู
0: คูเนี่ยก็คือคดโค้งหมายถึงว่าไอ้ลำคลองหรืออะไรต่างๆที่มันตรงมาแล้วจู่ๆมันหักงอโค้งงอเนี่ยนะไอ้ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าคู
1: ครับ
0: ไอ้บอนเนี่ยคือต้นบอนอะเป็นพืชอย่างหนึ่งถ้าความหมายคูบอนก็คือไอ้ตรงคูไอ้ตรงส่วนของลำน้ำตรงนี้ที่มันโค้งงอแล้วมันมีต้นบอนขึ้นเต็มไปหมดก็เลยเป็นคูบอนอย่างเงี้ยที่มาเขาว่างั้นนะไอ้เหตุที่ใช้ชื่อว่าคูบอนครับ
1: ผมยังคิดว่ามาจากคูแล้วเพี้ยนเสียง
0: คูแปลว่าโค้งเท่ากับโค้งเห็นมีเพจเขาชี้แจงนะเขาบอกคำว่าคูเท่ากับโค้งถ้าการเมืองวันนี้ก็คงต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านเขาแถลงว่า14นาฬิกาวันนี้นะครับจะไปยื่นยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินโดยถ้าตามรายงานข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อส.ส.สำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลแบบมีการลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็ลุ้นกันว่าจะเป็น151 152ก็สรุปว่าเป็น151นะ151ก็คือเปิด
1: ยติ
0: อภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะพรรคที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็บอกว่าธีมหลักในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเน้นไปที่ระบบอุปถัมภ์ที่จะค้ำระบอบสีน้ำเงินเป็นหลัก โดยจะเปิดโปงให้เห็นพฤติกรรมเอื้อกันในการวางรากฐานอำนาจค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินในอนาคตปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตจนความเชื่อถือของ

0: แคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้าน 28,453 ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอำเภอบางปลาม้า14ตำบลอำเภอ2พี่น้อง14ตำบลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี19ตำบลอำเภอดอนเจดี5ตำบลอำเภอศรีประจัน9ตำบลอำเภอสามชุก7ตำบลอำเภอเดิมบางนางบวช14ตำบลอำเภออู่ทอง13ตำบลอำเภอด่านช้าง6ตำบลและอำเภอหนองย่าไซ6ตำบลด้านความช่วยเหลือเยียวยานางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่3อำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามรับฟังปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากเกษตรกรส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปลือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Index ประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ของโลกสะท้อนศักยภาพด้าน

0: เทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรสีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจพัทยาจู่โจมฟ้าแลบบุกทลายบ่อนต้นทางแจ้งไม่ทันรวบเซียนพนัน18คนของกลางเพียบกลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาบุกจับกุมบ่อนการพนันเสือมังกรที่ร้านอาหารภายในซอยเทพประสิทธิ์8เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยสามารถควบคุมตัวนักพนันได้18คนพร้อมของกลางเงินสด 46,980 บาทไพ่30สำรับอุปกรณ์ตลับแจกไพ่ไม้เขี่ยไพ่แผ่นปูลงทายผลเสือมังกรหน้าจอแสดงแต้มสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าที่ร้านอาหารดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันบนชั้น2ชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารมีคนดูต้นทางนั่งดูความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่อยู่ภายในร้านอาหารหลังสืบทราบจึงวางแผนนำกำลังไปเฝ้าดูสถานการณ์เมื่อเห็นนักพนันเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกตรวจสอบเบื้องต้นพันตำรวจเอกอเนกสั่งการควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางมาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: การนาฬิกา7นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
6: ครับ
5: ก็สื่อโดยส่วนใหญ่เขาพาดหัวข่าวว่าฝ่ายค้านเปิดเกมเร็วนะฮะคุณเอกพรว่าเร็วไหมยื่นวันนี
6: ้ก็จริงๆถ้าพูดกันตามตรงก็ถือว่าช้ากว่าที่คิดช้ากว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกยังคิด
5: ช่วงตอนฝนมาแล้วนะกันยานะ
6: แต่ตอนแรกยังคิดว่าสักช่วงกันยายนนะฮะช่วง
5: ปลายกันยา
6: สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็พอยื่นมาก็แต่ที่บอกว่าเกมเร็วเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวปุ๊บแล้วพรุ่งนี้ยื่นเลยไง
5: มันก็เลยดูเร็วยื่นเลยแถลงเมื่อวานแล้วยื่นวันนี้เลย
6: ครับก็มีรายงานว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี12คนนะครับโดย ห็นว่า12คนนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่รอดมาจากคดีหัวสว1ก็คือคุณอนุทิน2คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยว3ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี4แนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดีอี5เจเศรษฐไทยเศรษฐช่วยมหาไทยวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์ช่วยมหาไทยสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติช่วยคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ช่วยคมนาคมพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเช่นเดียวกับคุณณพินทร ศรีสันพางแล้วก็คุณสุขสมรวยแล้วก็คุณสุภมาศเป็น12รายชื่อ
5: 4คนเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะ
6: ใช่
5: โดนหมดเลย
6: แค่นี้ก็น่าจะชัดเจนว่าธงเนี่ยก็น่าจะมาจากคดีหัวสว.
5: หัวสว.
6: เป็นหลักเพราะเป็นคน12คนที่รอด
5: ครับฮะก็บอกว่าจะเน้นไปที่รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.อย่างคุณเอกพรว่านะแล้วก็จะครอบคลุมไปถึงปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆของรัฐบาลด้วยเช่นการบริหารสถานการณ์อุทกภัยอันนี้สดๆร้อนๆนะการทุจริตสอบท้องถิ่นนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วก็ปัญหาสแกมเมอร์ผมว่าเรื่องของคุณไอเดียน่าจะรวมอยู่ในนี้แหละ
6: ครับ
5: นะ
6: ฮะเรื่องคุณไอเดียเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็เห็นแชร์โพสต์ของกระทรวงยุติธรรมแล้วผมก็ขำดี
5: ไอเรื่องเมื่อวานนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับคือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแชร์โพสต์และแชร์ตอนเกือบ3ทุ่มนะ
5: ครับ
6: คือมันก็เป็นเวลาที่ปกติหน่วยงานราชการเขาไม่ค่อยโพสต์อะไรสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนปรากฏอยู่โพสต์ตอน2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มว่าข่าวบิดเบือนนะข่าวบิดเบือนที่บอกคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้หากทำในประเทศที่อยู่นอกขอบเขตของไทยและขออนุญาตโดยถูกกฎหมายจากประเทศนั้นนะตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอประเด็นคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้นะครับหากทำในประเทศที่อยู่ในขอบเขตไทยและขออนุญาตถูกต้องจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าประมวลกฎหมายอาญานะครับของไทยเนี่ยผมขออนุญาตอ่านโดยย่อนะผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายมาตรา5กำหนดหลักเกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับบอกว่าแม้ส่วนหนึ่งส่วนใดกระทำในราชอาณาจักรหรือผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักรและมาตรา6ที่บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดที่ทำในราชอาณาจักรหรือประมวลกฎหมายนะว่าได้กระทำในราชอาณาจักรแม้การกระทำของผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือตัววงการร่วมบางรายจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรก็ถือว่าบุคคลได้กระทำในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดคนแชร์โพสต์นี้กันเยอะมากฮะขออภัยเขาโพสต์ตอนประมาณเกือบ2ทุ่ม
5: ครับ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในแนวทางที่ว่าเอ๊ะได้คุยกับรัฐมนตรียังคนรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยบอกว่าอุ้ยเราเหมือนทำอะไรไม่ได้อะมันอยู่นอกเหนือจากอำนาจของประเทศไทยเพราะว่าเขาอยู่กือราเซาเขาไปจุดกือราเซาพอแชร์แบบนี้ก็เลยแบบสวนทางกับรัฐมนตรีหรือว่ามาแก้เกี้ยวให้รัฐมนตรี
5: รังสิมันโรมแชร์โพสต์ไปแล้วระบุมีการแชร์โพสต์นี้แล้วระบุเพิ่มเติมว่ารบกวนคนในกระทรวงยุติธรรมช่วยส่งข่าวชี้แจงเฟกนิวในเพจกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวนี้ให้รัฐมนตรียุติธรรมได้อ่านหน่อยครับท่านรัฐมนตรีจะได้เข้าใจและเลิกเกียร์ว่างตรวจสอบคนของตัวเองเสียทีนะแล้วก็สื่อก็ไปย้อนดูนะว่าการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมเมื่อวันที่6ตุลาคมเกี่ยวกับข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยโดยพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์เรื่องนี้ได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลเบื้องต้นอยู่แต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษ ดังนั้นหากใครมีพยานหลักฐานก็อยากให้

0: ้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะต้องประสานข้อมูลก็พร้อมดำเนินการพลตรีโทรุตพลยังกล่าวว่าส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศคูราเซาในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งอยู่นอกราชซึ่งอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยว่าไงนะบอกว่ามันอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่สิ่งไหนเป็นเรื่องที่กระทำผิดและเป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการ
1: อ
0: ันจริงๆถ้าพูดรวมๆเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขั้นแบบบอก 100% เลยว่ามันทำไม่ได้เพราะมันอยู่ในประเทศอื่นนะแต่บอกว่ามันนอกเขตการดำเนินการของไทยเพราะว่าเขาไปขออนุญาตที่ต่างประเทศยกตัวอย่างเลยว่าคูราเซาเลยเนี่ย
1: แต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยก็คืออย่างเมื่อวานเนี่ยฮะสื่อยังเข้าไอ้เว็บไซต์เว็บพนันเว็บเนี่ยยังเข้าได้อยู่เลยนะเมื่อวาน
0: คนไทยเราเนี่ยเข้าที่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับไอ้อะไรชัฟเฟิลอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความผิดไหม
0: ก็ถ้าคนไทยยังเล่นพนันอยู่มันก็เหมือนกับเปิดบ่อนในประเทศไทยนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ภาษากฎหมายก็คือมันใช้เทคโนโลยีแต่ว่ามันก็เล่นกันในเมืองไทยก็ถือว่าเปิดบ่อนในเมืองไทยนี่แหละ
1: นี่แหละฮะอันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะที่รัฐมนตรียุติธรรมพูดเนี่ยท่านเบลอหรือเปล่าหรือว่าท่านยังไงฮะถึงบอกว่าก็เขาจดที่นู่นเลยไม่รู้เหมือนจะเอาผิดไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เพราะเว็บพนันมันก็ไปจดต่างประเทศทั้งนั้นแหละฮะจดกัมพูชาจดนู่นนี่สถานที่ตั้งอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่นอกประเทศหมด
0: ครับ
1: และประเด็นของเรื่องเนี่ยก็คือไอ้กระทรวงดีอีเนี่ยผมทราบว่าแต่ละล็อตเนี่ยนะที่เขายื่นบล็อกปิดกั้นเว็บไซต์เว็บโป้เว็บพนันอะไรเนี่ยยื่นทีนึงเป็นพันเป็นหมื่นเว็บแต่อีเว็บพนันเว็บเนี่ยเห็นว่าก็ก่อตั้งมา 4-5 ปีแล้วมันก็อยู่รอดมาได้นะมันก็อยู่รอดมาได
0: ้
1: แล้วมันก็บังเอิญว่าสามีคุณสุชาดาเนี่ยก็มีชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องแล้วตัวคุณสุชาดาเองก็เคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีดีอีไม่รู้จะให้คิดยังไงก็มองเห็นถึงขั้นมีบางคนก็ชี้เป้านะรู้สึกจะเป็นอาจารย์ธนพรเนี่ยศรียางกูลเนี่ยบอกก็ถ้าเกิดอยากจะหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์ธนพรบอกว่าให้ลองไปหากล้องวงจรปิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูเนี่ยอาจารย์เขาว่าอย่างนี้เพราะอาจารย์เขาบอกว่าเมื่อนะประมาณว่าหลักเดือนเนี่ยมันก็มีคนรายงานว่ามีคนหน้าคล้ายคุณสุชาดากับสามีเนี่ยเข้าไปที่สตช.เนี่ยเข้าไปที่สตช.ดังนั้นเนี่ยนะจะมีอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่อาจารย์เขาก็เหมือนทิ้งเป้าเอาไว้บอกหน้าคล้ายสสไอเดียกับแฝดเดินกับสามีคงไม่ได้ไปเดินตลาดนัดแน่แต่ไปเจอนายตำรวจระดับสูงคนไหนไปหาคำตอบเอาเองก็บอกให้ไปหาดู
0: ครับ
1: กล้องของสตช.
0: อาจารย์อะไรนะ
1: อาจารย์ธนพรสิยังอ
0: าจารย์ธนพร
1: ครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายของที่รังสิมันโรมเป็นประธานกรรมการนะแล้วก็ได้แจ้งการประชุมว่ามีวาระเรื่องการศึกษานโยบายกฎหมายเชิงลุกและติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์และพนันออนไลน์ตามมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้เชิญบุคคลและหน่วยงานเข้าชี้แจงซึ่งรวมถึงนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิภูมิใจไทยและสามีก็ปรากฏว่าก่อนเข้าวาระนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะหนึ่งในกรรมาธิการได้ยกมือประท้วงและกล่าวว่าตนได้ส่งหนังสือถึงกรรมาธิการทุกคนกรณีแสดงความเห็นด้วยและทักท้วงการดำเนิน

0: งานของประธานกรรมธิการซึ่งมีบางเรื่องที่ตนคิดว่าสิ่งที่กรรมธิการพิจารณาไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระโดยไม่มีการขอมติจากที่ประชุมแต่ประเด็นคือการดำเนินการประธานกรรมธิการจะมีอำนาจหน้าที่พิเศษมากกว่าทุกคนในประเด็นบางเรื่องทำโดยพละการเป็นเรื่องที่ประธานไม่พึงกระทำประเทศนี้เป็นประเทศที่ปกครองตามอำเภอใจของคนเป็นประธานแต่ต้องมีมติเห็นพ้องต้องกันเช่นกรณีเรื่องเงินสินบน40ล้านบาทยังไม่มีการขอมติว่าจะรับเรื่องหรือไม่แต่ท่านก็ดำเนินการนะเมื่ออภิปรายคัดค้านอย่างนี้รังสิมันต์โรมก็ขอให้คุณสุภชัยพูดสรุปในประเด็นคุณสุภชัยก็ยังคงพูดสวนต่อว่าการแถลงข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องกรรมาธิการความจริงอาจเป็นเรื่องของนายรังสิมันต์คนเดียวบางครั้งทำให้ถูกมองว่าเป็นมติกรรมาธิการจนมีผลกระทบถึงการถูกร้องจริยธรรมกรรมาธิการได้รังสิมันต์ก็ขอให้นายสุภชัยพูดสรุปเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมแต่นายสุภชัยก็ยังคงพูดสวนขณะที่นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการอีกคนหนึ่งก็ได้สนับสนุนข้อท้วงติงเช่นเดียวกับกรรมาธิการสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยคนอื่นๆนะฮะรังสิมันต์โรมก็ได้พยายามจะเข้าสู่วาระการระเบียบวาระแต่ว่าสุภชัยก็ยังทักท้วงประธานไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบได้นายรังสิมันต์จึงวินิจฉัยว่าถือว่าข้อทักท้วงกรรมาธิการทุกคนเป็นข้อทักท้วงที่สำคัญต่อการพิจารณาและจะหารือวาระอื่นจากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุมทันที
1: ครับคุณสุภชัยเนี่ยแกส่งหนังสือท้วงบอกว่าก่อนจะเข้าการประชุมเนี่ยช่วยดูหนังสือแกหน่อยซึ่งหนังสือแกเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องที่ว่าเวลาจะบรรจุวาระอะไรเนี่ยอย่างเช่นสินบน40ล้านชัยชนกชิดชอบเรื่องสุชาดาเนี่ยไม่ขอมติเลยที่จะบรรจุเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนประธานจัดการเองหมดดังนั้นเนี่ยช่วยดูหนังสือที่ส่งเรื่องมาหน่อยก็อย่างที่คุณไพศาลบอกก็มียักแก้ยักยันกันอยู่แล้วสุดท้ายรังสิมันต์ก็โอเคครับแต่เดี๋ยวขอไว้รอบหน้าหลังวาระแล้วกันรอบนี้ขอคุยเรื่องสินบน40ล้านก่อนพอๆกันเรียกว่าเหลี่ยมคมแต่ละคน
0: แต่สุชาดาเขาก็ไม่สสสุชาดาก็ไม่ได้มาตามหนังส
1: ือ
0: ที่เชิญมา
1: ก
0: ็ชี้แจง
1: เมื่อวานสื่อก็เจอที่สภาเธอบอกว่าเธอเป็นประธานอนุกรรมการอนุกรรมาธิการอะไรสักคณะหนึ่งเนี่ยแล้วมันนัดมานานแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเข้าประชุมกรรมาธิการการกฎหมายด้วยไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะชี้แจงทุกเรื่องเธอบอกนี้ทุกเรื่องก็น่าจะไล่มาตั้งแต่ทรัพย์สินหนี้สินบัญชีต่างๆการถือครองของสามีอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะเธอบอกเร็วๆนี้จะชี้แจงทุกเรื่องครับ
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาชี้แจงกับกรรมาธิการหรือว่าเพราะว่ากรรมาธิการมันมีหลายคณะนะของสภาแล้วก็อาจจะมีคณะที่ประธานเป็นภูมิใจไทยแล้วก็ตั้งประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เปิด
1: เรื่องมาถามเหมือนกัน
0: ให้สุชาดามาแถลงอะไรอย่างต่างเหล่านี้ก็เป็นสามารถเป็นไปได้นะฮะเขาเรียกว่าปฏิบัติการชงหวานให้ทำได้ในทางการเมืองนะแต่ถ้าร
1: ัฐบาล
0: ร
1: ั
0: ฐบาลโลมนี่โดนชงหนักแน่โดนชงขมแน่
1: ถ้าเป็นในสภาก็จะเป็นลักษณะกระทู้ถามสด
0: กระทู้
1: ถามโดยส.ส.ของพรรครัฐบาลเอง
0: ครับ คือนายกน่ารังเกียจมากน้ำท่วมก็ไปลุยน้ำอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกคืนเป็นคนน่ารังเกียจจริงๆ อันนี้เขาเรียกชงหวานหน่อยนะนายกไม่อยู่นี่ใช่ไหมไปที่
1: สิงคโปร์
0: ไปร่วมงานของสื่อใหญ
1: ่ฟอร์บ
0: ฟอร์บซีอีโอฟอรัมเขาเนี่ยเขาจะมีจัดหมุนเวียนไปในประเทศต่างๆนะก
1: ็
0: มีพวกนักการเมืองมีพวกนักธุรกิจอะไรต่างๆก็ไปร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็นกันแล้วมันก็คล้ายๆเป็นเวทีคอนเน็กชันของพวกนักลงทุนระดับโลกเขาอะนายกก็คงใช้วาระนี้ไป

0: แสดงตนแล้วได้มีโอกาสพบปะบรรดาพวกนักลงทุนรายใหญ่ๆสถาบันการเงินผู้บริหารสถาบันการเงินสถาบันการลงทุนรายใหญ่ๆนะก็เป็นเรื่องที่ดีก็มีถ้าสมมุติว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยทำความรู้จักหรือว่าโน้มน้าวให้เขามาสนใจประเทศไทยนะที่จะมาลงทุนหรือมาทำธุรกิจธุรกรรมอะไรนะ
1: ก็เห็นว่านายกเนี่ยนะครับมีกำหนดพบหารือผู้บริหารฟอสเมเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมในตอนค่ำแล้วร่วมเสวนาแบบตัวต่อตัววันออนวันกับสตีฟฟอร์บส์เพื่อสื่อสารศักยภาพโอกาสเศรษฐกิจของไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกโดยการเข้าร่วมเวทีฟอร์บส์ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้นำเสนอสู่สายตานักลงทุนโลกสร้างความเชื่อมั่นตอนที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเป็นประชุมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครับที่กรุงเทพ
0: ครับประชุม World Bank นี่ก็วันจันทร์เริ่มแต่วันจันทร์ก็จะทยอยกันมาแต่วันประชุมจริงๆเข้าใจว่าวันที่16ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะมีการประชุมกันระดับรัฐมนตรีต่างประเทศผู้ว่าการธนาคารโลกอะไรต่างๆเนี่ย
1: ใช่เป็นวันศุกร
0: ์ก็นะรู้สึกรัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ
1: ครับ
0: เฉพาะวันศุกร์นะเฉพาะวันศุกร์สัปดาห์หน้า
1: เพราะวันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันอังคารเป็นวันหยุดอยู่แล้วว
0: ัน
1: คล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็วันศุกร์ปล่อยให้หยุดพิเศษส่วนจันทร์พุธพฤหัสก็ให้ work from home ขอความร่วมมือ
0: ให้ work from home ครับมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าจับตานะเปิดมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV เสนอครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ใหม่ทั้งระบบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตรให้สูงที่สุดสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าที่สูงและกระตุ้นการผลิตในประเทศคือพูดง่ายๆว่าจูงใจให้คุณจะต้องมาตั้งโรงงานผลิตโดยโครงสร้างภาษีใหม่จะใช้อัตราภาษีแบบลดหลั่นโดยให้สิทธิประโยชน์กับผู้ผลิตที่มีการลงทุนและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศหรือว่าไทยโลคอลคอนเทนต์มากขึ้นหลักๆ ก็จะเป็นอย่างนี้นะโดยก็คาดว่าจะเข้าสู่ครม.จะสามารถเข้าสู่ครม.ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้ามันมีประชุมเรื่อง World Bank อาจจะต้องขยับไปอีกสัปดาห
1: ์
0: เป็นสัปดาห์เลย
1: กลางไม่แน่ใจว่างดครม.หรือเปล่า
0: ครับต้องขยับไปรอสัปดาห์เลยกลางเดือนไปเลยวันที่16ไปครับ
1: โดยแนวทาง AA ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3ขั้นขั้นแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยเนี่ยเป็นรถที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้แต่นำเข้ามาเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยในระยะต่อไปอันนี้ก็จะปรับขึ้นอัตราภาษีให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันส่วนแบบที่2รถที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยผู้ผลิตรถภายในประเทศเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้ามีโรงงานผลิตในประเทศอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องนำเข้ารถยนต์บางรุ่นมาเพื่อทดลองตลาดก็จะมีการจำกัดปริมาณนำเข้ารถคำนวณจากมูลค่าการลงทุนในประเทศในรอบปีก่อนหน้าที่จะนำเข้าอย่างเช่นมูลค่าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศที่ใช้ในการผลิตยานยนต์ในประเทศหรือว่าไทยโลคอลคอนเทนต์มูลค่าการจ้างงานเป็นต้นแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็คือรถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานที่ผลิตในประเทศแล้วก็มีการใช้ไทยโลคอลคอนเทนต์ปานกลางเป็นรถที่ผลิตในประเทศและไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่ผลิตในประเทศได้กำหนดพิกัดอัตราภาษีเพื่อรองรับรถยนต์ที่มีปริมาณการผลิตน้อยแต่มีศักยภาพจะพัฒนาไปสู่การใช้ไทยโลคอลคอนเทนต์รวมถึง e-parts หรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในอนาคตเช่นรถกลุ่มพรีเมียม ก็อย่างที่บอก1ก็จะอัตราภาษีสูงสุด2รองลงมาแล้วก็3เนี่ยก็จะถูกที่สุดตามลำดับ
0: ครับก็ถ้าข่าวสารมาอย่างนี้ผมว่าค่ายรถแล้วก็ผู้ที่กำลังจะซื้อรถโดยเฉพาะรถที่ไม่ได้ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แต่เป็นรถที่ยังต้องอาศัยการนำเข้ามาจากโรงงานจีนหรือโรงงานที่ไหนก็ตามเนี่ยก็คงจะเป็นคล้ายๆเป็นโค้งสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะมีการปรับขึ้นภาษีแล้วก็แน่นอนปรับขึ้นภาษีราคามันก็คงจะสูงขึ้นไปกว่าราคาในขณะนี
1: ้ก็คงจะเป็นโปรคงจะมีโปรโมชั่นก่อนปรับราคา
0: จะซื้อก็ต้องรีบซื้อโค้งสุดท้ายว่ากันแล้วกันแต่สำคัญจะเหลือเงินมาซื้อหรือเปล่าเจอสถานการณ์อย่างนี้เข้าไปหลายคนนะ
1: ไม่รู้คนไทยจะต้องมีรถกี่คันนะช่วงน้ำมันแพงก็ต้องซื้อรถ EV ช่วงน้ำท่วมก็ต้องซื้อรถยกสูงแล้วก็ควรจะต้องเป็นพวกดีเซลอะไร
0: ใช่
1: บางคนก็แซวกันสถานการณ์ปกติก็ต้องใช้ Eco Car
0: ครับแล้วน้ำมันก็ถึงว่าตลาดโลกลงก็เราก็ยังต้องใช้แพงอยู่อีกนานพอสมควรเพราะว่ากองทุนก็ทะลุน่าจะใกล้ทะลุแสนล้านไปอย่างที่ว่ายังต้องชดใช้คืนกันอยู่ครับเอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพรครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00ถึง3:00ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: 9:33 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะบ้านเรากำลังลุ้นฝนท้ายฤดูกันอยู่นะคะกรมอุตุบอกว่าจะมีฝนหนักถึงหนักมากมาระลอกใหม่9 ถึง 13 ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝนหลังจากนั้นวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพด้วยก็จะเริ่มลดลงชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาวบ้านเราก็อาจจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะแต่ว่า IMFกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาเตือนว่าฤดูหนาวสำหรับเศรษฐกิจโลกกำลังจะมาค่ะความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลอังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ28 ปีนะคะความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลกกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ30 ปีพุ่งทะลุ6.03% แต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1998ค่ะต้นทุนการกู้ยืมเงินระยะยาวของสหรัฐนะคะก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2002สูงสุดในรอบ24 ปีขณะที่ฝรั่งเศสเองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านงบประมาณมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันราคาน้ำมันที่พุ่งทะลุ$102ต่อบาร์เรลยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกนะคะไอเบฟบอกว่าแม้ว่าสงครามในอ่าวเปอร์เซียจะยุติลงเร็วๆนี้แต่ว่าราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยจะยังคงอยู่สูงต่อเนื่องไประยะหนึ่งอันนี้ถ้าสงครามจบนะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่อย่างไรIMF ยังเตือนถึงความเสี่ยงด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นหนี้ภาครัฐนะคะที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็การพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะการก่อสร้าง Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตของ AI ก็กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันหนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเกิน 100% ของ GDP ทั่วโลก IMF บอกว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องยากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยค่อยๆทำให้ประชาชนเนี่ยลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงมาตรการเรื่องของดอกเบี้ยนะคะอาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยจากนี้ไปด้วย IMF เองจะใช้เวทีการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยรายงาน World Economic Outlook นะคะใช้ภาพเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆตั้งแต่การเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทางเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมกันระบบการเงินโลกปั่นป่วนแบบนี้พวกเราต้องกังวลอะไรบ้างนะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างไรก็จะมีผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็คงจะพูดคุยหารือกันในการประชุม IMF World Bank 2026นี้ด้วยนะคะซึ่งก็รายงานท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้ก็อยู่ที่การปรากฏตัวของประธานเฟดคุณเควินวอชผู้ที่กุมบังเหียนทิศทางดอกเบี้ยโลกด้วยนะคะคงต้องรอติดตามกันช่วงเวลาของการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ก็คือ 12-18 ตุลาคมกลุ่มฝนจะมา9-13 ตุลาคมกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะหนักช่วง 10-12 ตุลาคมนะคะทำให้ท่านรองนายกเอกนิติทันประภาสสั่งการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหารือกับกรมอุตุหารือกับกทม.เพื่อเตรียมแผนรับมือกับน้ำท่วมนี้ด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้เนี่ยคือโลกกำลังเจอกับหลายๆเหตุการณ์หลายๆอย่างพร้อมๆกันเพราะว่าแต่ละเรื่องถ้าเกิดมันเกิดเดียวๆเนี่ยอาจจะบริหารจัดการได้สบายๆแต่ว่าวันนี้มันมาพร้อมกันทั้งสงครามน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยลดไม่ได้บอนด์ยิลด์สูงต้นทุนหนี้รัฐบาลสูงรัฐบาลเองก็มีพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะที่

AI บูมคือกระแสการลงทุนใน AI ก็ทำให้เกิดการลงทุนมหาศาลความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามดีมานด์ซัพพลายแล้วความต้องการใช้น้ำมันสูงแบบนี้ย่อมทำให้น้ำมันแพงขึ้นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าตลาด AI เกิดปรับฐานขึ้นมาล่ะคะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกอาจจะขับเคลื่อนด้วย AI ซะส่วนใหญ่ดีด้วย AI ด้วยดีด้วยการลงทุนเทคถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตลาด AI ตลาดการเงินโลกจะสั่นสะเทือนแค่ไหนนี่คือเหตุผลที่ทาง IMF เรียกว่าโลกกำลังอยู่ท่ามกลางแรงประทะหลายทิศทางพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับฤดูหนาวของเศรษฐกิจโลกนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของต่างประเทศที่จะส่งผลต่อโลกการลงทุนกันบ้างนะคะในส่วนของ EU เนี่ยเขาเตรียมขยายการเก็บภาษีบริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถเก็บรายได้จากบริษัทเทครายใหญ่ของสหรัฐโดยไม่ต้องออกภาษีดิจิทัลที่เจาะจงนะคะไปยังบริษัทเหล่านี้โดยตรงเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับสหรัฐ Apple MetaGoogle โดนแน่ๆค่ะแต่ว่านี่มันเป็นสัญญาณของสงครามภาษีรอบใหม่หรือไม่นะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันโลกดีดตัวขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียก่อนที่ราคาจะย่อตัวลงนะคะขณะที่อิหร่านเองก็ประกาศว่าอาจจะใช้ปฏิบัติการทางทหารชิงโจมตีล่วงหน้าหากมีความจำเป็นทำให้ต้องจับตาการปะทะรอบใหม่ด้วยเมื่อคืนนี้ราคาทองคำหลุด 4,100 ดอลลาร์ค่ะลงไปแตะ 4,066 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโลใหม่ในรอบ9สัปดาห์นะคะเนื่องจากความตึงเครียดครั้งใหม่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซที่เร่งความกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อจากภาวะสงครามค่ะก่อนที่ราคาทองคำจะกลับมายืนเหนือได้ยืนเหนือ 4,100 ดอลลาร์ได้แล้วในเช้าวันนี้นะคะบอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นสูงขึ้นรอบใหม่นักลงทุนจับตาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแตะระดับ 5.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2545นะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภทอื่นๆก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยโดยพันธบัตรอายุ30ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยพุ่งแตะระดับ 5.724% ค่ะซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ24ปีนะคะความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยก็ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางจะขยายวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นเวลานานขึ้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะหนี้ภาคเอกชนหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นยาวนานขึ้นได้จุดชนวนให้มีการเทขายพันธบัตรทั่วโลกกดดันให้บอนด์ยิลด์พุ่งสูงขึ้นอีกนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนการรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของเฟดที่นักลงทุนรอคอยแล้วก็จับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะรายงานนี้ระบุว่ากรรมการเฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะเกี่ยวกับเหตุผลในการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยกรรมการบางท่านเนี่ยก็มองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะจำกัดผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานนะคะขณะที่บางส่วนเห็นว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อก็ดูทรงแล้วเนี่ยกรรมการแต่ละท่านเห็นไปในทางแนวทางเดียวกันกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะส่งสัญญาณว่ายังจำเป็นที่จะต้องดูแลเงินเฟ้อเพื่อปรับขึ้นอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบต่อไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การประชุมรอบที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพราะว่าขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 17.2% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในการประชุมรอบเดือนตุลาคมนะคะซึ่งลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วยังมีน้ำหนักถึง 37.6% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 17.2% เท่านั้นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักมากถึง 85% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนธันวาคมค่ะ
ดูในส่วนของความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบหลังจากที่บอนด์ยิลด์พุ่งสูงขึ้นทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาระหนี้ที่สูงขึ้นค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลง341จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.66% S&P 500ปิดลดลง17จุด Nasdaq ปิดลดลง61จุดค่ะหุ้น7ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ร่วงลง 2.14% หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างร่วงลง 1.53% ค่ะกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะปรับตัวมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.06%สมาคมธนาคารเพื่อการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐเปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ระยะเวลา30ปีก็พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีด้วยเช่นเดียวกันนะคะตามการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์แล้วก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร่วงลง 2.3% ค่ะหุ้นกลุ่มสร้างบ้านก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะดิ่งลง 2.9% นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะเริ่มประกาศกันในสัปดาห์หน้านะคะจะประเดิมด้วยการประกาศผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรโดยรวมของบริษัทใน S&P 500จะเพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3ปีที่แล้วค่ะดูกันต่อกับตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงแรงเลยนะคะหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3วันเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นกดดันความต้องการการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดลดลง6จุด CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง95จุด DAX เยอรมนีลดลง344จุดนะคะ FTSE 100ลอนดอนปิดลดลง83จุดค่ะดัชนีสต็อก600เนี่ยลดช่วงบวกที่ทำไว้เกือบทั้งหมดในช่วง3สัปดาห์ในช่วง3วันที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเท่าไหร่เมื่อวานวันเดียวลงไปก็เกือบทั้งหมดที่ทำมานะคะขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลงอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งโดยร่วงลงถึง 3.3% นะคะหุ้นยุโรปเองเผชิญกับแรงกดดันหลังจากที่ตลาดพันธบัตรทั่วโลกยังคงถูกเทขายอย่างต่อเนื่องนักลงทุนต้องรับมือกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงแรงกดดันเงินเฟ้อก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนผลตอบแทนผลต่างจากบอนด์ยิลด์ของฝรั่งเศสกับเยอรมนีก็ขยายกว้างมากขึ้นจากความกังวลของเรื่องของฐานะการคลังของฝรั่งเศสที่ย่ำแย่ด้วยนะคะเช่นเดียวกันตลาดจับตากับผลประกอบการไตรมาส 3ที่จะเริ่มประกาศในช่วงปลายเดือนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะดูกันต่อกับตลาดหุ้นเอเชียค่ะในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดลบตามทิศทางของตลาดวอลล์สตรีทที่ปิดร่วงลงนะคะหลังจากที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็รายงานการประชุมเฟดเนี่ยส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ค่ะดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลดลง195จุดค่ะหางเสงฮ่องกงเปิดลดลง98จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลง3จุดคอสปิเกาหลีใต้เปิดลดลง 0.35% นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดบวกได้อ่อนๆนะคะกว่า2จุดแรงหนุนจากการที่มีแรงซื้อหุ้นSCC แล้วก็หุ้นกลุ่มน้ำมันดัชนีปิดที่ 1584.63 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 2.41 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.15% มูลค่าการซื้อขายกว่า 73,600 บาท600ล้านบาทนะคะ 73,600 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ขายติดต่อต่อเนื่องกันมาถึง12วันเต็มๆเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิกว่า 1,700 ล้านบาทค่ะ
ดูกันต่อกับราคาทองคำนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของสกุลดอลลาร์สหรัฐแล้วก็การพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์เป็นปัจจัยที่ฉุดตลาดโดยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง46ดอลลาร์

0: กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์นะคะหรือว่าคิดเป็น 1.11% ค่ะปิดที่ 4,140 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะดัชนีดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของเงินสกุลดอลลาร์เทียบกับ6สกุลหลักๆปรับตัวขึ้นคือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เงินนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นแล้วก็จะมาซื้อทองคําในพอแปลงเป็นดอลลาร์แล้วเนี่ยมันจะมีราคาที่ไม่น่าดึงดูดใจนะคะรัฐบาลจีนรัฐบาลกลางนักวิเคราะห์มองว่าสัญญาณในขณะนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็อาจจะอยู่สูงเป็นเวลานานซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนบอนด์ยิลด์สูงขึ้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าด้วยนะคะคือในส่วนของธนาคารกลางจีนเองได้เพิ่มการถือครองทองคำในทุนสำรองอีก 740,000 ออนซ์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มการถือครองติดต่อกันเป็นเดือนที่23แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพอดีสัญญาณอาจจะนั่นเดี๋ยวในส่วนของราคาทองคำนะคะทองคำกันต่อทองคำในประเทศเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยนมีการประกาศราคาออกมาปรับเปลี่ยน1รอบนะคะบวกมา100บาทต่อบาททองคำค่ะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 65,650 บาทขายออก 65,850 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,138 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 61 สตางค์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีครับและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นที่ IMF ออกมาเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวมีหลายๆปัจจัยเสี่ยงที่รุมเร้าในมุมมองของอาจารย์เนี่ย IMF กำลังเห็นอะไรที่น่ากังวลที่สุดคะจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกก็ยังโตได้ประมาณ 3% แต่ว่า IMF ออกมาเตือนแบบนี้นี่เขากำลังเห็นอะไรที่น่ากังวลที่สุดอาจารย์มองยังไงบ้างคะ
1: ครับมันมี2มุมนะครับจุดแรกก่อนก็คือ1เนี่ยผมยังไม่เห็นเรื่องความของ IMF นั้นนะ
0: นะ
1: ครับเพราะนั้นก็อันที่1ผมก็จะตีความเอานะครับจะที่คุณวันดีตั้งประเด็นอันที่2เนี่ยดูจากสถานการณ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยคำว่าฤดูหนาวเนี่ยมันมี2นัยยะที่จะเป็นไปได
0: ้ก
1: ็คือ1คือหนาวเหลือเกิน คือหนาวมากหนาวจัดเพราะว่าโลกเนี่ยเจอภาวะโลกเดือดนะครับเพราะไอ้ภาวะร้อนจัดเนี่ยมันเกิดมาแล้วเพราะ IMF ก็อาจจะกังวลว่ามันมีภาวะหนาวจัดซึ่งน่าจะมีสถิติข้อมูลที่บ่งชี้ได้เพราะว่าเรายังมีความรู้สึกกังวลถึงวันที่9ถึงวันที่13ฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมก็เป็นคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตามเรื่องอากาศของความหนาวนะแต่ว่าผมว่าอันนี้อันแรกที่สันนิษฐานเป็นข้อสมมติฐานไว้ก่อนอันที่2เนี่ยก็คือสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ยุบไม่ได้ย่อนะครับการส่งน้ำมันไปยังยุโรปเนี่ยของตอนออกกลางก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% ก็ทำให้ตัวเบรนท์ทะเลเหนือราคาก็จะสูงกว่าเวสเท็กซัสปกติจะต่างกันประมาณ5ดอลลาร์นะครับแต่ว่าปกติที่5ดอลลาร์นี่ที่มันต่างเนี่ยแต่ตอนนี้มันต่างกัน10ดอลลาร์มันก็สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณซัพพลายของยุโรปเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับหรืออาจจะมีไม่มากพอช่วงของไฮซีซันของน้ำมันเนี่ยช่วงหนึ่งก็คือช่วงของอากาศหนาวเพราะอากาศหนาวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยราคาน้ำมันจะสูงเพราะว่าคนจะใช้เพื่อพลังงานให้เกิดความอบอุ่นเพราะผมก็อาจจะตีความว่า IMF เนี่ยเตือนหน้าหนาวเพราะว่าราคาข้าวของจะแพงสัญญาเงินเฟ้อไม่ลงนะครับน้ำมันจะมีราคาสูงทรงตัวสูงอยู่โลกอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่หรืออาจจะมีอาการนิ่งๆซึมๆถ้ามีปัจจัยผันผวนซึ่งแน่นอนผมว่า IMF ควรจะมาขยี้ซ้ำในการประชุมสัปดาห์หน้าครับที่ประเทศไทย
0: ค่ะทุกครั้งที่ฤดูหนาวมาก็จะทำให้ราคาน้ำมันราคาก๊าซพุ่งสูงขึ้นอีกถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นไปแต่ระดับประมาณสัก110-120ดอลลาร์เพราะว่าเวลาทุกครั้งของฤดูหนาวที่มาจริงๆเนี่ยมันก็จะพุ่งอีกประมาณสัก 10-20-30% อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มันจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกแค่ไหนคะ
1: คือตอนนี้มันต้องคือจริงๆเนี่ยเราต้องมอง2 อย่างนะครับก็คือการคาดการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักการและเหตุผลกับอีกอันก็คือสถิติที่ผ่านมา คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเวลาติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยผมจะมีความจดจำเดิมเลยว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยน้ำมันจะแพงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่มาในระยะหลังเนี่ยไตรมาสที่4ไม่ได้บ่งชี้เลยว่าน้ำมันจะแพงจริงตามนั้นน่ะซึ่งตรงจุดนั้นนี่มันอาจจะเป็นเรื่องของดีมานด์ในตลาดโลกด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าในเบื้องต้นก่อนเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นชัดว่าหน้าหนาวปีนี้น้ำมันจะทะลุทะลวงแพงจัดหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณนั้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าอย่างสมมติฐานที่คุณวันดีตั้งไว้ก่อนซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าน้ำมันอาจจะแพงขึ้นนะครับโดยเพราะยิ่งเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์พลิกผันในตอนออกกลางเพิ่มเติมเนาะถ้าเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์อื่นอีกไหมนะครับที่จะไปกดดันราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นถึง110-120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยผมว่ามันจะกดดันราคาน้ำมันในบ้านเราซึ่งเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของกองทุนน้ำมันเนาะถ้าในบ้านเรากันเราก็คุยกันเรื่องกองทุนน้ำมันจะชดเชยไหมเศรษฐกิจโลกจะต้องไปเจอราคาน้ำมันแพงขึ้นอีกมากขึ้นอีก10 ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับจาก100 เป็น 110เนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราก็ต้องแพงขึ้นนะครับอย่างน้อยก็2-3 บาทนะเป็นอย่างน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้จุดเหล่านี้มันก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยและสิบโลกที่จะเจอราคาน้ำมันแพงเนี่ยซึมตัวแน่นอนนะครับแล้วก็แรงกดดันเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะประชุมครั้งต่อไปก็จะมีแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะเกิดขึ้นพอทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวของเศรษฐกิจมันก็จะรับผลกระทบเพราะ SME หรือธุรกิจก็มีต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยสูงขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จึงเป็นแนวโน้มที่อาจจะเป็นที่มาของ IMF ออกคำเตือนออกมาครับ
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ IMF เป็นห่วงกังวลก็คือหนี้สาธารณะค่ะอาจารย์ถ้าเกิดวิกฤตรอบใหม่อาจารย์มองว่าวันนี้รัฐบาลทั่วโลกยังมีกระสุนเพียงพอที่จะจัดการกับเศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือเราคงจะต้องแยก2มุมนะครับถ้าถามผมญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สาธารณะ200%ของ GDP เนี่ยญี่ปุ่นยังโตได้นะและผมว่าญี่ปุ่นก็ยังสามารถกู้ได้กำลังซื้อภายในประเทศหรือกำลังซื้อทั่วโลกที่เงินล้นและความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่ดีฟอลต์ง่ายไม่คือไม่ชักดาบนะครับไม่ชำระหนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ง่ายนักถ้าเป็นระดับรัฐบาลแต่เพราะผมว่ารัฐบาลเองมีศักยภาพที่จะเอาเงินอนาคตมาเยียวยาเศรษฐกิจผมคิดว่ายังมีศักยภาพนะครับก็ขยายเพดานหนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไทยจำเป็นก็ต้องขยายเพดานหนี้จาก 70% ขึ้นไปแล้วประเทศอื่นๆก็คงจะไม่มีข้อจำกัดมากแล้วล่ะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาคุมกันไว้ 60% GDP หนี้สาธารณะตอนนี้หลายประเทศก็ 80% ทางไปจนถึง 100% เนี่ยนะครับแต่ส่วนสำคัญมากกว่าคือมันเป็นการก่อหนี้ภายใต้ภาวะสงครามคือถ้ามันมีสงครามยืดเยื้อบานปลายรัสเซียยูเครนไม่ยุบไม่ย่อสหรัฐกับอิหร่านยังไม่เห็นสัญญาณยุบย่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการก่อหนี้ภายใต้ภาวะสงครามเพราะสงครามเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อครับแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะจบหรือไม่แต่ว่าถ้าสมมติเป็นภาวะของแพนเดมิกเช่นโรคระบาดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุดที่มันยังมีจุดที่สถิติต่างๆเรียกว่าควบคุมได้และมันจะจบลงมันก็จะกลับมาฟื้นฟูแต่เพราะสงครามสถิติที่เกิดสงครามถ้ามันใหญ่เนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีเช่นสงครามโลกกินเวลา4 ปีสงครามรัสเซียยูเครนก็กินเวลานะ4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่ได้หายไปเร็วเพราะเนี่ยสถานการณ์เนี้ยมันจะเป็นความน่าเป็นห่วงฮะแต่ผมเชื่อว่าโลกยังรัฐบาลต่างๆสามารถกู้ได้นะครับ
0: ค่ะถ้ามาดูบ้านเราราคาน้ำมันสูงบอนด์ยิวสูงหนี้ครัวเรือนสูงเศรษฐกิจไทยยังโตต่ำไทยเรามีกระสุนเหลือมากน้อยแค่ไหนในการถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเราจะมีกระสุนเหลือพอผ่านวิกฤตไหมคะอาจารย์
1: เราจะพูดอย่างนี้นะครับคือตอนนี้เรายังไม่เติมประเด็นน้ำท่วมนะซ
0: ึ่
1: งเราก็ตั้งสมมติฐานกับว่าน้ำจัดการได้ไม่ได้เป็นปัญหารุนแรงเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญมากก่อนคือไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่มีความมั่นคงด้านอาหารยังไงก็ตามเนี่ยเราจะไม่ขาดแคลนอาหารเรายังพออยู่พอกินได้แต่เราขาดพลังในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติหรือทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขถ้าเศรษฐกิจโตต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากแรงกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยตอนนี้คือการปรับเปลี่ยนซึ่งประเทศไทยก็ใช้จังหวะนี้บอกในที่ประชุม IMF แน่นอนและก็ธนาคารโลกในสหรัฐแน่นอนก็คือการเข้ามาของ data center และก็เทคโนโลยีที่เข้ามาใน7 อุตสาหกรรมรายได้สูงก็คือด้าน data center AI robotic humanoid นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และก็แน่นอนว่าการลงทุนทางด้านโลจิสติกซึ่งผมเชื่อว่าไทยเองเนี่ยมีศักยภาพนี้เพราะตัวนี้จะค่อยๆเคลื่อนไทยให้ค่อยๆขยายตัวขึ้นนะครับถ้าเราสามารถโชว์เสน่ห์เราได้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยสงบสุขนะครับไม่มีภาวะสงครามนะครับและก็เ

0: ไปปรับฐานเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะคะวันนี้เราต้องสวมเสื้อกันหนาวหรือว่าจริงๆต้องเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจอย่างไรในอนาคตก็จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าคุณนงวดีมาสมทบด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปนพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการส่วนที่นายอำเภอบ้านสร้างมีการนำเสนอการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนอาจเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารและการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกันแบบที่เห็นในบนโซเชียลพร้อมย้ำว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจแตกต่างกันสำหรับกระแสข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่ากรณีการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนี้ยังไม่ได้ปักใจว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลสอบพบว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการรายงานก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ปกรณ์ปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจุดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมือง Minneapolis ในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

0: เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะเทควันโดพาราไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญกีฬาเอเชียนพาราเกม2026ที่ญี่ปุ่นที่เตรียมเปิดฉากวันที่18ตุลาคมนี้ขณะที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสสมาคมประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิงลุยศึกบิลลี่จีนคิงคัพ2026ติดตามได้จากคุณพัชระล้อมรื่นค่ะ
6: ทัพนักกีฬาเทควันโดพาราทีมชาติไทยพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างที่18ถึง24ตุลาคมนี้เตรียมส่งนักกีฬา4คนนำโดยน้องขวัญขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองครั้งที่ผ่านมาซึ่งเตรียมลงป้องกันแชมป์อีก1สมัยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง18ชนิดกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมเต็มที่ส่วนเทควันโดพาราไทยทั้ง4คนมีประสบการณ์และผลงานในระดับนานาชาติเชื่อว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาให้คนไทยได้ทีมเทควันโดพาราไทยประกอบไปด้วยขวัญสุดาพวงกิจจาธันวาแก่นคำธนพันธ์โสติเศษและอภิวิภาพัวพันธ์โดยขวัญสุดาซึ่งเตรียมป้องกันแชมป์รุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงหลังคว้าเหรียญทองที่หางโจวเมื่อปี2022มั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองอีก1สมัยขอแฟนกีฬาติดตามเชียร์ให้กำลังใจสำหรับกีฬาเอเชียนพาราเกม2026จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ชิงชัยรวม508เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาจะแข่งที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสชุดเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสทีมหญิงชิงแชมป์โลกรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพบายแกนบริดเพลย์ออฟเวิร์คกรุ๊ปประกอบไปด้วยรองข้าวลานาธาราฤดีมือ63ของโลกน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกอมสินอัญชิสาฉันทะมือ498ของโลกน้องแต้วทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกและเอิร์ธเพียงทานผลิพืชมือคู่93ของโลกโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีพัชระล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: 10:08 ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเส้นเด็กเราปิดบวกไปเล็กน้อยค่ะ 2.41 จุด 1,584 จุดเป็นระดับปิดเมื่อวานนี้ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 73,000 กว่าล้านบาทและเมื่อวานนี้ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยอีก 1,720 ล้านบาทนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ย ประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก็กดดันภาพของการลงทุนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเผยผลการดำเนินงานของซัมซุงก็ทำให้เกิดแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะทำให้ภาพของเอเชียเช้าวันนี้ค่อนข้างจะแดงเข้มเหมือนกันนะคะอย่างนิเคนี่ลงไปเกือบ 1% นะคะหางเสียงของฮ่องกงแล้วก็จีนวันนี้ก็กลับมาละหลังจากหยุดโกลเด้นวีควันชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะหางเสียงปรับลงมา 0.4% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปรับลดลงไป 0.2% วันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ของเราเปิดมาก็เป็นไปตามเพื่อนนะคะแดงเหมือนกันลบไป5จุดค่ะ 0.3% เซตยังอยู่ที่ 1,579 จุดนะคะโดยถ้าดูตัวหุ้นวันนี้อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยก็คือตัวของเดลต้านะคะซึ่งราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่268บาทค่ะตัวที่2อันดับที่2คือพี่เทพค่ะปตท.สผ.บวก1บาท6 0.68% อยู่ที่148บาทอันดับที่3ก็คือ Advance นะคะวันนี้ปรับลง1บาท 0.3% อยู่ที่338บาท KCE ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่ 79.75 และอันดับที่5คือ KBank ค่ะวันนี้ปรับลง2บาท 0.8% เช้านี้ราคาหุ้น KBank อยู่ที่233บาทค่ะ
9: ค่ะทิศทางการลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรนะคะรวมถึงกลยุทธ์ด้วยไปพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
8: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณดีคุณนงวดีแล้วก็ดีทั้งคู่เลยนะ
9: สองดีค่ะ
10: แล้วก็ลูกค้านะครับตลาดพูดวันนี้น่าจะดีๆกับบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยทางเอเชียทั้งหมดติดลบนะแล้วก็ติดลบก็ในระดับหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อตอนกลางคืนนะฮะตัวยุโรปเนี่ยโอ้โหลงมาแบบแดงเถือกหมดนะฮะเพราะนั้นมองตั้งแต่เมื่อคืนนะว่าเช้านี้เนี่ยโอกาสของการเพราะตัวที่ลงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ใจว่าจะลงหนักตรงที่อิตาลีนะอิตาลีเนี่ยลงหนักมากนะแล้วก็ลักษณะของการลงของตัวอิตาลีเนี่ยลงไปถึงขั้นที่ระดับหน้าต้องติดตามหน้าต้องวิตกกังวลว่ามันมีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเพราะลงไปอยู่ที่ 1,289 จุดนะฮะลงไป 2.51% ในขณะที่ตัวเอเธนเองในสเปนเองเนี่ยลงไป 64.2.39% นะครับเมื่อคืนนี้ในยุโรปเนี่ยมันทำให้ขนลุกเลยนะฮะเพราะว่าลงไปในขณะที่ตัวดาวโจนส์เองเมื่อคืนนี้ช่วงเปิดตลาดช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ได้ลงมากนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของตัวยุโรปที่ลงเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้บอนด์ยิวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงกระทบเข้าไปในตัวพันธบัตรของทางยุโรปที่เขากลัวกันอยู่นะแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีผลต่อเนื่องกับตัวอัตราดอกเบี้ยในยุโรปด้วยเพราะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยทั้งสองอัตราดอกเบี้ยไปเนี่ยต่อไป BOJ หรือธนาคารกลางพันธบัตรในเอเชียเองเนี่ยมันจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดการที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยโอเคระยะสั้นมันคือดอกเบี้ยนะฮะแต่ในระยะกลางเนี่ยคือต้นทุนมันคือคอสมันทำให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆมีผลการงานที่แย่ลงเมื่อคืนนี้เนี่ยอีออนออกผลการงานมาในบ้านเรานะออกผลการงานมาจาก3บาทกว่าหรือ2บาทกว่าหายไปเลยนั่นหมายถึงว่ากลุ่ม leasing ที่เราforecastว่ามันจะมีลักษณะการอ่อนตัวเนี่ยโอ้โหมันอ่อนตัวอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวชัดเจนเนี่ยมันส่งผลทำให้ตัวเม็ดเงินในมือประชาชนเนี่ยมันจะแย่ลงนะพอมันแย่ลงเนี่ยมันจะทำให้ตัว C ในconsumptionเนี่ยในการบริโภคมันจะหายไปเพราะนั้นtrend มันเป็น trend ผลการงานจริงแล้วในไตรมาส3เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผลการงานมันจะแย่ลงอยู่แล้วเพราะมันเป็นหน้าฝนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนนักทุนดัชนีของทางเอสแอลมองดัชนีเนี่ยให้1580เป็นจุดรับ1575จุดรับเนี่ยอาจจะต้องเผื่อใจว่าก่อนผลการงานที่จะออกก่อนถึงวันที่15ตุลาเนี่ยตลาดจะเล่นในขาลงไปเล่นอยู่ระดับอาจจะแตะที่1550ก็ได้นะระมัดระวังหน่อยละกันนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีการเพิ่มน้ำหนักในตัว ญี่ปุ่นเข้าในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นก็ตามนะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะฮะตัวหุ้นฮะวันนี้เขาหยิบมินขึ้นมามินเนี่ยน่าจะเล่นรีบาวนะแต่นิสัยเสียมากนะฮะมินเนี่ยลงจาก28บาทมา25บาท23บาท22บาท20บาทแล้วตอนนี้เล่นอยู่20บาทแล้วนะเล่นอย่างต่อเนื่องเออร์เน็งประแชร์ก็แย่ลงนะครับยี่อันเกิดขึ้นจากตัวมินเกิดขึ้นจาก2ลักษณะละ1ลักษณะเศรษฐกิจภายในเอเชียเองกับลักษณะเศรษฐกิจในยุโรปด้วยส่งผลทำให้การรับรายได้ของตัวมินน้อยลงจุดรับที่สำคัญเนี่ยเขาให้ไปถึง20บาทแล้วนะฮะหลุด20บาทลงไปเนี่ยไปเล่นอีกทีนึงเนี่ย19บาท18บาทเลยนะฮะซึ่งถ้าจะเกิดเนี่ยถ้าจะเล่นรีบาวผมว่าไว้ในความคิดผมนะฮะไว้รอมินสักเดือนนู้นนะปลายเดือนตุลาซะเลยคือถ้าเล่นตอนนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศของตลาดมันยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอยู่เนี่ยถึงแม้ซื้อไปเนี่ยก็เอาเงินไปละลายแม่น้ำทิ้งคือยังขึ้นไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยรู้อยู่ว่าทางเดินข้างหน้ามันขุกขะและถ้าเรายังเดินไปกับมันเนี่ยบางทีอาจจะรถอาจจะต้องซ่อมหนักขึ้นเดี๋ยวก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับในจุดรับสิ้นการคือ20บาทนะจุดต้านไม่เกิน21บาทเลยนะครับตัวต่อไปนั้นที่เขางานรีเสิร์ชออกมาเนี่ยเป็น GPSC หุ้นตัวนี้น่าสนใจหน่อยฮะเพราะว่าในแง่ของ data center ในแง่ของนโยบายภาครัฐที่จะทำให้ไฟฟ้าสะอาดพลังงานสะอาดเนี่ยยังGPSC เป็นตัว lead เป็นตัวนำเนื่องจากเป็น เหมือนกระทรวงพลังงานในประเทศไทยนะเพราะนั้น 49.75 เนี่ยมันมีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะราคาเป้าหมายเนี่ยขณะนี้ทางเทคนิคเขาวางไว้52บาทแต่มันเคยหายไปสูงสุดที่55บาทเพราะนั้น55บาทอาจจะเป็นเป้าหมายจากนี้ไปอีกประมาณ 10% อันนี้กลยุทธ์ของการซื้อตัวนี้เนื่องจากราคาตัวนี้เนี่ยมันเป็นราคาซึ่งอิงอยู่ 2-3 เรื่องอิงอยู่กับดีมานด์ในการต้องการความต้องการใช้ไฟฟ้าอิงกับนโยบายภาครัฐที่จะเข้ามาประกาศเรื่องเกี่ยวกับขึ้นค่าไฟอิงกับราคาต้นทุนน้ำมันที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทั้ง3ปัจจัยเนี่ยน้ำมันนี่เราคุมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นลักษณะของ GPSC ไม่เหมาะการถือแล้วล่ะเหมาะสำหรับการเล่นรอบถ้าลงมาต่ำกว่าระดับ45บาทลงไปน่าสนใจมากนะถ้าจะสู้กันเนี่ยเอาตั้งแต่50บาทกับ45บาทเนี่ยนะ50บาทกับ4ตั้งแต่45บาทลงมาน่าสนใจมากถ้าแต่ระหว่าง45บาทไป50บาทเนี่ยนะฮะตรงกลางๆราคากลางเนี่ยก็คือราคา47บาท50ตังค์เนี่ยตั้งแต่47บาท50ตังค์ซื้อ47บาท50ซื้อ50ซื้อ45บาทไปขายแล้วตัวบนเนื่องจากราคาเราเป้าหมายเราราคาวางไว้ที่55บาทนะฮะคุณอาจจะต้องเล่นรอบในแง่ของดูราคาน้ำมันแล้วก็เล่นรอบกับเขา53บาท50กับ55บาทเป็นราคาเป้าหมายนะครับมาโอกาสเกินกว่าระดับราคา55บาทขึ้นไปได้ไหมมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ไม่น่าจะไปไกลได้มากนักนะฮะตัวต่อไปเป็นหุ้นเอโกไอ้หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นซอสนะซึ่งราคาช่วงหลังเนี่ยปริมาณมีลักษณะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นราคาจุดรับที่สำคัญคือ19บาทนะครับราคายังเป็นลักษณะของการเล่นเกมไรระยะสั้นนะครับเป็น20บาท20ตังค์มีหุ้นที่เมื่อวานนี้ขึ้นแบบแน่นๆตัวหนึ่งคือตัววาเมื่อวานนี้ขึ้นมา18ตังค์นะครับขึ้นมาใกล้5บาทละ4บาท96ละนะคล้ายๆกับตัวอมตะนะฮะมีลักษณะการขึ้นจุดรับที่สำคัญตัววาเนี่ยคือ4บาท80ตังค์จุดต้านเนี่ยเคยทำตัวเลขไว้สูงสุดเนี่ย5บาท50ระหว่างกลางๆเนี่ยทางงานรีเสิร์ชออกงานมาประมาณเล่นเก่งเล่นรอบไป5บาท10สตางค์ลักษณะตัวหุ้นนะขนาดนี้เนื่องจากระดับราคาเพิ่งเริ่มขยับราคาถ้าอยู่ที่ระดับราคา4บาท70น่าสนใจซื้อถือแต่ถ้าเป็น5บาทขึ้นมาแล้วเนี่ยนะหุ้นตัวนี้กลัว5บาท50ขึ้นไป5บาท20ถูกแรงขายลงตบลงล่าง คนคุณคอนโทรลราคาหุ้นเนี่ยคอนโทรลเก่งมาก

0: นะครับใช้ข่าวใช้ข่าวที่สำคัญคือ data center ข่าวที่สำคัญคือการถ้าต่างชาติเดินทางลงทุนมาได้เมื่อไหร่เนี่ยนะตัววาจะดูโดดเด่นมากนะครับมีปริมาณมีพื้นที่ที่ขายก็ลองพิจารณาดูฮะแต่เล่นรอบนะฮะอย่าไปเล่นลักษณะของการถือเป็นลักษณะตัวยาวนักนะฮะเพราะนั้นวันนี้มินเนี่ยเล่นรอบนะฮะแล้วก็ GPSC ก็เล่นตามกราฟไปเอโกเก่งกำไรวาน่าสนใจฮะซื้อเพื่อเล่นเก่งกำไรแตะ5.50 บาทแล้วไม่เคยเกิน5.50 บาทในรอบ6 เดือนฮะเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะครับตัวสุดท้ายเลยเนี่ยผมยังเนื่องจากบรรยายเริ่มต้นจากตัว C ไม่ค่อยทำงานแต่น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยแม้ตัว C ไม่ทำงานเนี่ยมันเข้าไปในบ้านนะผมอยู่แถวเปรมฤทัยเนี่ยนะน้ำมันคือเนื่องจากเขาเป็นบ้านเราบ้านชั้นเดียวแต่บ้านคนอื่นเขาเป็นทาวน์เฮาส์ฮะน้ำเข้าบ้านเข้าบ้านชั้นล่างนี่อยู่ไม่ได้กันเลยนะฮะเป็น50-60หลังคาเรือนเลยแล้วก็ยังจมอยู่ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วฮะตอนนี้เริ่มทำความสะอาดน่ากลัวมากนะแถวกม9รามอินทราฝากเตือนด้วยฮะฝากสสนะที่มาทำถนนเนี่ยนะฮะเข้าไปดูให้หน่อยพี่น้องๆข้างในนี่โอ้โหลำบากมากนะเพราะนั้นตัวโกโบเนี่ยราคาหุ้นอาจจะมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะราคาต่ำมากอะลงมาที่6.60 บาทราคาเคยเล่นกันอยู่ที่8-9 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันเหลือ2 บาทนะ2 บาทเนี่ยโอกาสการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเล่นเกมไลน์มี6.60-7 บาทนะแต่ราคาเป้าหมายทำ earning per share แล้วเนี่ย8 บาทน่าจะได้เห็นนะก็ลองดูฮะโกโบเป็นลักษณะจะมีหุ้นอยู่4ตัวนะฮะมีโกโบมี ILM มี Dio Home มี Home Pro นะที่เป็น4ตัวเนี้ยนะแต่เนื่องจากผลการงานของโกโบเนี่ยมันเติบโตนะค่อนข้างอยู่ระดับในเกณฑ์3นะฮะถ้าเริ่มต้นแรกเนี่ย ILM เด่นDio Home เนี่ยเกมรายแบบเพียวๆเลยแต่ก็ผลการงานออกมาดี Globo เป็นอันดับ3ฮะแล้วก็ Home Pro แย่ที่สุดนะ Home Pro ผลการงานจะเท่ากับปีที่แล้ว2ปีแล้วฮะHome Pro ไม่ไปไหนเลยนะผลการงานเท่าเดิมใครที่ได้ผมส่งข้อมูลกลับไป100 กว่าท่านเนี่ยนะฮะส่งข้อมูลกลับไปแล้วนะฮะลองเปิดดูผมส่งไปแล้วน้องที่ทำเกี่ยวกับเพจเขาจะส่งข้อมูลไปนะเดี๋ยวผมถามเขาอีกทีว่าถ้าเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเดี๋ยววันนี้จะส่งให้อีกทีหนึ่งแต่เข้าไปดูแล้วเนี่ยในกลุ่มเซต50เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยนะมันมีหุ้นหลายๆตัวที่เป็นลักษณะอ่อนตัวข้อน่าสนใจอย่างนึงคือขณะนี้เนี่ยตลาดในรอบ6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดไม่ได้เป็นขาขึ้นเหมือนหุ้นแบงก์ตลาดเป็นขาลงเหมือนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนหุ้นกลุ่มของ ICT คือมีไฮฮะไฮ ICT เนี่ย Advance นี่ขึ้นไปถึง380แต่ตอนนี้ถูกตบลงมาเล่นที่ระดับ340มันเป็นบันไดขาลงนะซึ่งบันไดขาลงเดียวมันเกิดขึ้นจากตัวระบบเศรษฐกิจระบบการค้าที่ยังไม่แน่นอนแล้วก็มันเริ่มมีความรู้สึกว่าหรือเป็นกลุ่มนี้ฮะที่มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือถูกแรงขายแล้วเจ้าของต้องมาซัพพอร์ตคนดูแลหุ้นต้องมาซัพพอร์ตราคาอยู่ข้างล่างอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการเล่นหุ้นต้องระมัดระวังนะโอฟันเดอร์ทอนระยะกลางอาจจะดีแต่ระยะสั้นต้องพึงระวังครับผมโอเคครับหมดละ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณสุเชษฐ์ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ดูแล้ววันนี้ก็เพื่อนก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ Set Index เองก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของการซื้อขายแล้วก็หุ้นนะวันนี้ก็มีผสมผสานนะคะแต่ก็ยังมีสีเขียวแซมมานะคะอย่างเช่นกลุ่มพลังงานก็มีตัวพี่เทพนะที่บวกมาได้นะคะแล้วก็ที่เห็นหลายตัวเลยไว้เดี๋ยววกกลับมาเพิ่มเติมรายละเอียดกันคือกลุ่มโรงพยาบาลนะคะมี BDMS บวกมา 1% นะคะมี CHG นี่ก็บวกมา 2.5 เปอร์เซ็นต์นะยกตัวอย่าง2ตัวนี้นะคะเอ๊ะมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราไปวิเคราะห์เรื่องของราคาทองคำกันเลยค่ะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีพี่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
3: คุณนงคุณพรค่ะ
1: ค่ะดูทองนี่ก็แล้วก็ลักษณะแบบแกว่งๆนะคะดูรอบนี้แล้วก็ล่าสุดมี Fed Minutes ออกมาด้วยนะคะบอนด์ยิลด์เองก็ยังพุ่งทำสถิติ20กว่าปีไปอีกเนี่ยนะคะพี่เก๋ประเมินว่าตอนนี้ทิศทางทองเราวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีค่ะ
3: ค่ะก็คงอาจจะต้องส่วนหนึ่งถ้าลงทุนระยะยาวอาจจะ Wait and Seeให้แรงเทขายเนี่ยอาจจะต้องลดน้อยลงนะคะเพราะสังเกตว่าเมื่อคืนกลายแบบว่ามีแรงเทขายแล้วทองก็หลุด 4,100 ดอลลาร
1: ์
3: หันลงไปต่ำสุด 4,066 ดอลลาร์ค่ะจุดต่ำสุดในรอบ2เดือนเท่ากับวันที่5สิงหาคมเลยวันนั้นเป็นวันที่ทองลงไปเราก็ขึ้นทะลุ 4,200 ดอลลาร
1: ์
3: ขึ้นมาได้ตอนนี้ยังเสียทรงอยู่นะคะ 4,200 ดอลลาร์ที่หลุดลงมาสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่สามารถทะลุและยืนเหนือได้นะคะคือเห็นขึ้นไปเต็มที่ 4,225 ดอลลาร์แล้วมีแรงเทค่ะดังนั้นก็ประเมินนะคะว่าก็ยังอย่างที่คุณนงบอกว่าก็ยังเป็นปัจจัยลบอยู่บอนด์ยิลด์อายุยาวยังสูงที่สุดในรอบ24ปีอยู่ยังกดไม่ลงอยู
1: ่
3: นะคะเฟดมินิทก็กรรมการเฟดก็บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดแต่ว่าให้เหตุผลที่ต่างกันนะคะซึ่งกรรมการบางส่วนบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแต่บางส่วนขึ้นดอกเบี้ยเพราะมองว่าดีมานด์นะคะคือถ้ามองเรื่องดีมานด์เนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจอเมริกายังร้อนแรงอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ในลักษณะที่ต้องบอกว่าแอคทีฟได้นะคะไม่ห่วงเศรษฐกิจไม่ห่วงตลาดแรงงานนะคะถ้ามุมมองไปอย่างนั้นก็จะไม่ค่อยดีกับทองทองคำวันนี้เห็นยืนเหนือ 4,100 ดอลลาร์แล้วอยู่ที่ 4,130 ดอลลาร์ก็คงคิดว่าถามว่าไปไหนได้ไกลไหมตอนนี้คงต้องไปถึง 4,200 ดอลลาร์ให้อยู่ให้ได้ก่อนนะคะ
2: ค่ะการจุดรับเดิม4066รอบที่แล้วกับรอบนี้แต่ว่ารอบที่แล้วมันขึ้นไปเหนือ 4,200 ได้รอบนี้มันยังขึ้นไปไม่ได้นี่ทรงทางเทคนิคมันเป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋คะ
3: ทรงยังต้องบอกไม่ดีเลยที่ถามว่า4,065ดอลลาร์ประมาณตรงนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสหลุดก็ได้แต่ถ้าสมมติตรงไปขนาดประมาณ 4,020 ดอลลาร์ทองไทยประมาณ 65,000 บาทคิดว่าต้องมีแรงซื้อกลับแล้วก็อาจจะดีดตัวขึ้นแรงนะคะก็ถามว่าก็มีปัจจัยบวกบ้างธนาคารกลางจีนซื้อทองเดือนกันยายน23ตันซื้อทองติดต่อกัน23เดือนแต่ว่ามีเนื้อสำคัญว่าตอนที่เกิดสงครามอิหร่านเนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มขึ้นทุกเดือนค่ะจากที่มีนาคมที่เริ่มเกิดสงครามและซื้อแค่5ตันเราก็ล่าสุด23ตันเดือนก่อนประมาณ20ตันนะคะก็สังเกตว่าก็ยังมีแรงซื้อแต่ถามว่าตัวเลขระดับประมาณเท่านี้มันไม่ค่อยมีเนื้อสำคัญกับทองแต่ว่าเทรนมันก็คือเป็นเสาหลักที่ค้ำยันราคาทองคำได้เสาหนึ่งนะคะ
1: คือไม่งั้นอาจจะเห็นทองลงไปยิ่งกว่านี้ใช่ไหมพี่เก๋
3: อาจจะใช่อาจจะหลุด 4,000 ดอลลาร์ที่เห็นด้วยค่ะ
2: ณตอนนี้ประเมินยังไงคะโอกาสหลุด 4,000 มีมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ยังประเมินว่าน่าจะไม่หลุด
1: ค
3: ่ะก็คงไปแบบ 4,020 ดอลลาร์น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะนะคะตอนนี้ถามว่า SPDR เป็นยังไงก็ซื้อบ้างแต่ว่าซื้อไม่ได้เยอะนะคะซื้อ 1.14 ตันก็เลยไม่ได้ดันทองคำที่จะไม่เหมือนช่วงเดือนสิงหาคมที่เขาซื้อทีหนึ่ง8ตัน9ตันบางวันนะคะตอนนี้ทองลงมาเยอะแต่ว่าอาจจะมองให้ก็ยังไม่ได้แบบมีปัจจัยหนุนเข้ามามีแต่ว่าปัจจัยลบดอนก็แข็งอีกกังวลเรื่องของฝรั่งเศสอีกนะคะที่ทำให้ยูโรอ่อนค่าอีกกลายเป็นดอนมากกลายเป็นว่ามีเสน่ห์กว่าทั้งที่เขาก็นี่สถานะเขาก็สูงเหมือนกันน่ะ40ล้านล้านดอลลาร์แต่ว่าอันนี้คือระยะสั้นคนก็จะมองอย่างนี้แต่ว่าระยะยาวในที่สุดมันเรื่องของดีดอลลาร์ไลเซชันเรื่องดีเฟสเมนต์เนี่ยการเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์มันก็ยังมีอยู่นะคะมันถ้าลงทุนระยะยาวถามว่าทำยังไงดี เอาไว้แดนซีให้โพรงสามารถสร้างฐานได้ดูให้แข็งแกร่งก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าบางท่านอยากซื้อเก็บบ้างก็ต้องซื้อเก็บแค่ไม่เยอะละกันนะคะโซนประมาณเนี้ย4,020-4,065 ดอลลาร์น่าสนใจนะคะเราไม่ต้องไปประมาณ4,065 ดอลลาร์ซื้อบางส่วนก่อนก็ได้ค่ะ
1: พี่เก๋4,065นี่ทองไทยเท่าไหร่คะ
3: ทองไทยประมาณ 65,150 บาทค่ะ
1: 65,150 บาทโอเค
3: ค่ะประมาณ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: พี่เก๋ค่ะคุณศิริลักษณ์ปกติประภาจากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะก็ดูแล้วทองก็อาจจะยังมีแต่ปัจจัยกดดันราคาทองนะคะซึ่งทำให้ทองนี่ดูแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ในระหว่างการซื้อขายก็มีลงไปแถวๆ 4,066 เหรียญเลยนะคะแต่ว่าก็กระเตื้องกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ก็ยังดีดไม่แรงนะยังรอบที่แล้วก็ลงไป 4,066 เหรียญเหมือนกันเมื่อเดือนสิงหาคมต้นเดือนนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะฟื้นคืนมาได้แต่ว่ารอบนี้ยังนะยังไม่ถึง 4,200 เหรียญนะคะล่าสุดตอนนี้ถ้าดู Gold Spot 4,134 เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าดูแนวรับที่คุณศิริลักษณ์พี่เก๋แนะนำไว้นะคะ 4,065 เหรียญแล้วก็ 4,020 เหรียญนู่นเลยเนาะ 65,150 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ถัดไปลงไปอีกก็คือ 65,000 บาทต่อบาททองคำนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกถึงเรื่องของการเข้าซื้อของธนาคารกลางจีนนะคะก็ยังคงซื้อแล้วก็สะสมทองค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะล่าสุดก็20กว่าตันเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดนี้ก็มีรายงานของ CNBC บอกว่าฮ่องกงนำเข้าทองคำจากรัสเซีย 112.7 ตันในช่วง7เดือนแรกของปี2026ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสถิติทั้งปีของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 92.1 ตันแต่เนี่ยแค่7เดือนก็ทะลุ100ไปแล้วนะคะก็หลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเนี่ยก็ทำให้การค้าทองคำรัสเซียเปลี่ยนเส้นทางจากลอนดอนมายังเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮ่องกงก็เป็นประตูสำคัญสู่ตลาดจีนค่ะในขณะที่ความต้องการทองในจีนยังแข็งแกร่งทั้งจากประชาชนเองจากแบงก์ชาตินะคะคือธนาคารกลางจีน PBOCซึ่งก็เพิ่มทุนสำรองทองคำกว่า40ตันในช่วงครึ่งแรกของปี2026ค่ะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของทองคำนะคะในตลาดทองคำโลกด้วยค่ะ
2: ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะวันนี้คุณหญิงติดประชุมค่ะฝากข้อมูลนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยรายงานค่าเงินบาทวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่33.62 บาทถึง33.64 บาทนะคะเทียบกับปิดเมื่อวาน33.62 บาทต่อ1ดอลลาร์ก็คือแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะมีแรงกดดันด้านอ่อนค่าเพิ่มขึ้นระหว่างวันหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกฟื้นตัวขึ้นเบรนท์ยืนอยู่เหนือ101ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าขณะที่แรงเทขายเงินดอลลาร์ชะลอลงบางส่วนเนื่องจากว่าตลาดรอปัจจัยใหม่ๆนะคะบันทึกของการประชุมเฟดเราก็รับทราบแล้วนะคะที่กรรมการเฟดแต่ละท่านมีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มีมุมมองที่แตกต่างกันบางท่านอาจจะมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงบางท่านบอกว่าต้องขึ้นเพราะว่าเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นกรอบความเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินไว้33.55 บาทถึง33.70 บาทค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ก็คือสถานการณ์ตะวันออกกลางฟันโฟต่างชาติแล้วก็ทิศทางบอนด์ยิลด์สหรัฐด้วยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อค่ะ
4: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: 10:34 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันเลยค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทรสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
7: สวัสดีค่ะก็เราจะมีประชุม IMF ใหญ่วันที่12-18ที่กรุงเทพแต่เขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเปิดม่านหรือไปฟังผู้มือใหญ่ของ IMF นะคะซึ่งอันนี้เขาก็จัดอีกประเทศหนึ่งก็คือที่สิงคโปร์เขาเรียกว่า Current Raiser คือเปิดม่านนะคะสำหรับ2026 meeting annual 2026 meeting เนี่ยนะคะซึ่งเขาใช้ธีมบอกว่า outlook หรือว่าจับตาไปข้างหน้าfor the global economy ก็คือเศรษฐกิจโลกและด้วยนะ policy priorities ก็คือว่านโยบายจัดลำดับความสำคัญมีสองคนพูดค่ะท่านประธานาธิบดีนะก็เป็นเชื้อสายอินเดียนะคะทามันแองบูการัตนำนะซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จบจาก LSE ก็ไป Harvard แล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังของสิงคโปร์นะคนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดแต่ว่าฟังนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็จบเศรษฐศาสตร์เหมือนกันใช่ไหมคุณลอเรนซ์หวงคนที่อีกคนนึงก็คือคุณจอร์เจียนาอันนี้นะคะซึ่งก็อยู่จาก IMF ทีนี้ก็มาดูนะคะท่านประธานดีทามันเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เลยนะเขาย้ำบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในเรือลำเดียวกันคือโลกเนี่ยเพราะว่ามันกำลังเผชิญต่อไอ้โต้คลื่นลมแรงก็มีสองสงครามดอกเบี้ยก็กำลังสูงแล้วก็พลังงานก็ราคาสูงนะคะซึ่งก็หนี้มากมายทั้งคู่ก็จะในเรื่องหนี้นะครับท่านประธานที่ชามันชาญมูการัตนำนี่ก็บอกว่า IMF เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้กู้ภัยยามวิกฤตอย่างประเทศไทยเข้า IMF หลายประเทศเข้า IMF เนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องส่งสัญญาณเป็นคนสอดส่องด้วย IMF มีหน้าที่และเตือนภัยประเทศต่างๆล่วงหน้าว่าพายุเศรษฐกิจกำลังก่อตัวขึ้นที่ใดและตอนนี้มันก่อตัวขึ้นที่ไหนอะประเทศเศรษฐกิจใหญ่เพราะว่ากำลังแย่แล้วหนี้สาธารณะท่วมสูงเกิน GDP หรือใกล้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ผู้นำโลกเนี่ยจะได้เตรียมตัวรับมือทั้งโลกเลยนะฮะนี่ทั้งคู่พูดเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนี้เผชิญปัญหาทางการคลังและหนี้สาธารณะในระดับที่ IMF ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเงินได้เลยแล้วส่วนใหญ่บทบาทของIMF ที่ช่วยเนี่ยมันชั่วคราวใช่ไหมฮะมันจะเป็นบูมเหม็นบัสที่แค่ไทยผ่านเลยแต่คนนี้มันไม่ใช่ทั้งสองเตือนทั้งสองคนเตือนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีทั้ง AI ซึ่งจะผลักดันให้ GDP สูงแต่ปรากฏว่าคนงานอาจจะตกงานแล้วก็รายได้จากเศรษฐกิจใหญ่นั้นมาจากแรงงานอ้าวภาษีมันจะหายไปโอ้นี่เป็นอะไรนะของใหม่เลยนะคะซึ่งก็มีการเตือนโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดี GDP โตนะแต่ว่าคนงานหรือภาษีเนี่ยมันจะไม่พอนั้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยฮะก็เป็นที่จะทำให้จะอาจจะต้องมีการเขาเรียก reset นโยบายการคลังเขายกตัวอย่างท่านประธานาธิบดีสิงคโปร์เขายกตัวอย่างโปรตุเกสซึ่งมันก็มีนิสัยชนะอะไรวุ่นวายแต่เขามีรัฐประหารแล้วเขาเปลี่ยนโครงสร้างหมดเลยปฏิรูปทางด้านการเมืองอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเขาพูดความจริงเรื่องนี้จอร์เจียนาก็บอกว่านักการเมืองบรรดาผู้นำประเทศต้องพูดความจริงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะคะแล้วเพราะฉะนั้นโปรตุเกสก็ผ่านอันนี้มาได้ก็คือสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ หันไปสู่ปรับนโยบายการคลังรัฐบาลจะพูดความจริงแล้วก็ทำให้การปฏิเสธเนี่ยไม่ต้องลดเงินเดือนและบำนาญของผู้มีรายได้น้อยเลยนะคะนั่นก็คือไปใช้ชนชั้นสูงรายได้สูงและชนชั้นกลางเป็นคนแบกรับภาระแทนประเทศไทยยังไม่ทำขนาดนั้นดูที่ฮะไอ้60 40หรือ50 50เนี่ยมันอะไรฝนตกทั่วฟ้าอ้าวคนรวยก็ได้ด้วยมันก็แปลกดีนะมีหลายนโยบายที่เขาเรียกว่าอะไรฮะครอบจักรวาลอะไรเงี้ยเนี่ยนี่เป็นการย้ำของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเจ้าจีนนะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังขึ้นบันไดแห่งนี้นะไม่ใช่ขึ้นสวรรค์นะ

0: แล้วก็ในรอบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางคนจะบอกว่า Black Swan หรือเปล่าก็เรียกว่าอะไรนะฮะไอ้อะไรอ่ะไอ้หงส์ดำนะซึ่งโควิดนี่เป็นหงส์ดำใช่ไหมตอนนี้มีอีก2เรื่องก็คือสงครามที่ยูเครนสงครามที่อิหร่านพลังงานสูงโอ้โหราคาสินค้าในที่สุดดอกเบี้ยก็นึกถึงมันมาประดังกันมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าตรงนี้เนี่ยบทบาทของอันนี้มันช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องช่วงไปประเดี๋ยวประดาวครั้งข่าวแต่มันต้องปรับในด้านนโยบายต่างๆทางด้านการคลังนะคะไม่ใช่ไปตามใจในทางการเงินก็ไปผู้กำกับนโยบายการเงินคือธนาคารกลางก็ไม่เป็นอิสระแล้วก็ไปตามนโยบายการคลังคุณจะออก QE เลยก็ตามในยามเนี่ยลองดูมันอาจไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าไอ้ตอนที่ที่เงินเนี่ยไปช่วยประชาชนประชานิยมช่วยโอ้ยครอบจักรวาลอย่างเรา60 40ทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วยังไงอ่ะส่วนหนึ่งไปสร้างอาวุธด้วยเงินไม่ถึงหายไปดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลถึงสูงและแข่งกันสูงเลยตอนนี้เงินเริ่มไปบันดังอยู่ที่ประเทศที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดนะครับนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการเตือนอย่างมากๆจากสองคนนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าเขาก็จะมาจัดการรายละเอียดกันที่กรุงเทพ12-18กันทั้งสองคนนะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีนี้ก็กลับมาบ้านเรากันนะคะก็มาที่เรื่องของการเดินทางกันนะคะสำหรับทั้งคนไทยแล้วก็คนไทยที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะคือมันเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนะทีนี้มันมี2ประเด็นที่มันก็ทำให้คิดได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังพี่พร
2: ค
1: ่ะก็คือว่าเราจำได้ใช่ไหมเรื่องค่าเหยียบแผ่นดินที่เราเรียกกันค่าเหยียบแผ่นดินค่าเหยียบแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอ้ยทำไมเรียกค่าเหยียบแผ่นดินแล้วใช้คำอื่นได้ไหมมันจะได้ความรู้สึกดีกว่าอันนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่เอาเป็นว่าเข้าใจให้ตรงกันง่ายๆก่อนว่าอันนี้คือเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินก็ปรากฏว่าทางด้านของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะซึ่งก็ถ้าย้อนไปสักนิดนึงก็คือว่าก็หลายมีการหยิบยกขึ้นมาพูดหลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าในหลักต่างประเทศเนี่ยเขาก็เก็บเหมือนกันเนาะเก็บแล้วก็มีการดำเนินการศึกษาเนี่ยอย่างบ้านเราก็ทำมาตั้งศึกษามาตั้งแต่ปี2563นะคะปรากฏว่ามาจนถึงตอนนี้ก็ถึงจุดที่ว่ามีการทำประชาพิจารณ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะ80%กว่าก็คือเห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินนะคะซึ่งในสาระสำคัญเนี่ยก็คือว่าให้เก็บจากนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมียกเว้นบางส่วนอย่างเช่นว่าราชอาคันตุกะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เว้นไปนะคะจะเก็บที่450บาทต่อคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านปลัดท่องเที่ยวคุณณัฐริยาทวีวงศ์นะคะบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยพบว่าอัตราที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่490บาทขึ้นไปคือมากกว่า490บาทแต่ว่าพอพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับเนาะต้นทุนต่างๆของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความเหมาะสมในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปก็เลยเสนอจัดเก็บอยู่ที่450บาทต่อคนก็ประมาณ15เหรียญต่อคนนะคะโดยจะเป็นอัตราที่เท่ากันสำหรับการเดินทางเข้าในทุกช่องทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะจากเดิมเขาเคยแยกไว้ว่าถ้าเข้าทางอากาศ300ถ้าเข้าทางบกทางน้ำ150อะไรแบบนี้แต่อันนี้ไม่ก็คือใช้เรทเนี้ย450บาทต่อคนนะคะแต่ว่าในเฟสแรกเขาจะเก็บจากทางอากาศก่อนโดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว180วันก็คือเฟสแรกก็คือทางอากาศก่อนส่วนทางบกกับทางน้ำเนี่ยจะตามมาในเฟส2คือประมาณ360วันหลังจากนั้นค่ะซึ่งถ้าเราคำนวณจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราประมาณปีละ35ล้านกว่าคนเนี่ยเฉพาะเฟสแรกคือทางอากาศเนี่ยก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ 80% เนี่ยก็จะทำให้มีการเก็บเงินในส่วนนี้เข้ามาในกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ถึง 12,000 ล้านบาทซึ่ง 12,000 ล้านบาทที่ว่านี้นะคะก็จะนำไปใช้ใน3วัตถุประสงค์ก็คือ1เป็นค่าคุ้มครองนักท่องเที่ยวเนาะจะได้ปลอดภัย

0: ยนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระของรัฐบาลด้วยในด้านหนึ่งคุ้มครองนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวบ้านเราแล้วบางทีเกิดประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาก็จะมีประกันคุ้มครองให้2เอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว3คือไปสนับสนุนเรื่องการวิจัยการจัดประชุมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะส่วนวิธีการเก็บยังไม่ได้ข้อสรุปคืออาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งใน4วิธีนี้คือ1อาจจะรวมในตั๋วเลยนะคะ2อาจจะจ่ายผ่านเว็บนะคะหรือ3อาจจะจ่ายผ่านแอปนะคะหรือ4อาจจะมีตั้งเป็นตู้คีออสให้จ่ายหรือว่าเป็นประมาณอุปกรณ์โมบายเคลื่อนที่อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้รับข้อสรุปนะคะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าประเทศไทยมาถึงจุดที่ว่าเราจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะอันนี้ของทางฝั่งท่องเที่ยวเขาแต่มันมีคู่กันไปอีกอันนึงแล้วออกมาเป็นข่าวในเวลาใกล้เคียงกันเลยก็คือกรมสัมภากรเปิดรับฟังร่างความเห็นพ.ร.บ.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรผ่านเครื่องบินนะคะคือครั้งละ 1,000 บาทแล้วยังมีการวางเพดานจัดเก็บสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งด้วยคือมีเพดาน 5,000 บาทต่อครั้งด้วยอันนี้คือหมายความว่าคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่ออกจากไทยไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะถูกเก็บภาษีอันเนี้ยออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยครั้งละ 1,000 ก็เลยรู้สึกอื้อแต่อันนี้ของกรมสรรพากรพี่พรคุณฟังก็เลยมีความเห็นนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าความเห็นจากประชาชนนะคะในโลกโซเชียลละกันนะมันก็เป็นสำรวจในเพจต่างๆว่าอ่ะถ้าเพจแนวนี้เขาคิดยังไงแต่ส่วนมากความเห็นก็ส่วนมากเลยก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเก็บจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเขามาเที่ยวเมืองไทยทรัพยากรอะไรต่างๆนานาบ้านเราทำไมเก็บเขา450แล้วทำไมคนไทยเวลาไปออกนอกประเทศทำไมเก็บตั้ง 1,000 คือมันเป็นเรื่องคนละเรื่องอ
1: ่
0: ะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที
1: ่
0: เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตอนนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างเปิดรับฟังร่างพรบที่ว่านี้นะคะจนถึง29ตุลาคมค่ะเพื่อจะได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้เราอาจจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาษีในหลายๆอย่างบ่อยครั้งขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินคำว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีอะไรเงี้ยก็เลยหลายๆอย่างแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาแบบโอ้โหมีอะไรบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องเก็บข้อมูลว่าอ๋อเรื่องนี้จะเปลี่ยนเรื่องนี้จะเปลี่ยนเรื่องนี้จะเปลี่ยนนะคะทั้งหมดก็คือว่าอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงต้องเก็บภาษีเวลาคนไทยออกไปนอกต้องทำหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปได้ไหมพี่พรว่าคุณผู้ฟังคิดว่าเพราะว่าคนไทยไปเที่ยวนอกเก่งไหมก็เลยต้องเก็บ
1: ก็เป็นไปได้ไหมก็อาจจะเห็นว่าโอ้ยิ่งสถิติอย่างช่วงปีนี้เนี่ยคนไทยเที่ยวนอกฉ่ำเลยใช่ไหมคะมีอัตราแนวโน้มเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วก็เป็นมาตรการที่แบบเอ๊ะดึงดูดให้คนเที่ยวในประเทศดีกว่าไห
0: ม
1: ทำไมต้องมาเก็บภาษีแบบนี้ในมุมของคนที่แบบว่าอยากเที่ยวแล้วก็เขาก็เก็บเงินของเขามาแล้วยังต้องมาจ่ายรายได้เพิ่มขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1,000 บาทใช่ไหมคะก
0: ็
1: คืออาจจะแล้วถ้ามาดูตัวเลขกับการต่างชาติเข้าไทยสะสม9เดือนแรกเนี่ยลดลง 3.8%
0: ค่ะ
1: นะคะก็เหลือ 23,200,000 คนในส่วนของการเดินทางเข้าไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ไทยเนี่ยเที่ยวกันตัวเลขมันออกมาคงใกล้ๆกันพอดีกับแนวคิดของกรมสรรพากรเขานะคะท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะ
0: คะ
1: แต่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วคุณนงวดีน้องนงท่านผู้ฟังคะก็คือล่าสุดเนี่ยจีนเขาทำสารคดีหวังซิงนักดารานักแสดงชายที่ถูกหลอกไปเมียนมาเนี่ยไปเมียวดี4วันคือเขาทำเป็นสารคดีเป็นเรื่องเป็นราวหรืออันนี้ไม่แน่ใจว่าพอออกมาแล้วมันจะกระทบสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเที่ยวไทยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเด็นนี้เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนขาดความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้าประเทศไทยมากเลยนะคะสารคดีนี้เนี่ยเขาบันทึกการทลายแก๊งสแกมเมอร์ที่เมียววดีผลิตโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ CCTV ค่ะเขาออกอากาศไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นสารคดีละเอียดเชิงลึกเลยค่ะของคดีนักแสดงหนุ่มชาวจีนหวังสิ่งที่ถูกหลอกไปคือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะถูกหลอกไปทำงานในขบวนการคอเซ็นเตอร์แล้วก็ค้ามนุษย์ที่เมียวดีประเทศเมียนมานะคะต้นเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะตำรวจนครเซี่ยงไฮ้ได้รับการแจ้งความจากแฟนสาวของนักแสดงชายหวังซิงนี่แหละค่ะว่าขาดการติดต่อบริเวณชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็เป็นที่มาของการสืบค้นนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหวังซิงเห็นประกาศการรับสมัครนักแสดงในกลุ่ม WeChat ที่ใช้ชื่อว่าเหยียนสือลิ่วแล้วเขาก็เลยไปสมัครนะคะก็ส่งคลิปการแสดงไปให้ดูแล้วปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกแล้วพอมีได้รับการคัดเลือกเขาก็บอกว่าจะมีการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้นะคะจองโรงแรมอย่างเป็นทางการแล้วหวังซิงเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2มกราคม2568มีรถตู้มารับตามนัดหมายนะคะแล้วก็นำตัวไปส่งที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตตามแผนเดิมคือแทนที่จะไปส่งที่ภูเก็ตแต่ว่าปรากฏว่าเปลี่ยนโรงแรมนำรถเนี่ยมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะแต่โชคดีที่หวังซิงเนี่ยได้รับการช่วยเหลือโดยทันควันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาคุยกับแฟนเขาจะส่งเป็นบทดิ้งที่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาอยู่ในภาวะอันตรายเมื่อไหร่เขาจะส่งมีคนรับระหว่างแฟนสาวเขาเนาะให้อาหารแมวหรือยังพอแฟนสาวได้รับข้อมูลแบบนี้ได้รับข้อความแบบนี้รีบแจ้งตำรวจทันทีเลยนะคะแล้วก็เลยถูกติดตามได้ทันช่วยเหลือได้ทันก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ถูกเผยแพร่มาว่าแต่ว่าในส่วนของขบวนการการขยายผลทางการจีนเขาได้ร่วมมือนะคะในการขยายขบวนการค้ามนุษย์17รายด้วยกันตอนนี้นะคะมีผู้ต้องหานะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์ของจีนจับนะคะแล้วก็เอามาคือนำมาตรวจสอบแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไทยสารคดีนี้ไม่ได้สรุปว่าไทยเป็นแค่ทางผ่านแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็มองว่าคือไทยเป็นแค่ทางผ่านอย่างเดียวนะคะทางผ่านของเรื่องราว
0: เรื่องราวคือในด้านหนึ่งก็คืออาจทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็คืออาจจะบอกว่าประเทศไทยเป็นแค่ทางผ่านหรือในอีกด้านหนึ่งก็คือบอกว่าอ๋อถ้าจะถูกตีความไปอีกด้านหนึ่งว่าระวังนะถ้ามาเมืองไทยระวังระวังเพราะว่าเนี่ยลักษณะก็เหมือนกับการถูกลักพาตัวไประหว่างทาง
1: ใช่
0: ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเราอะไรแบบนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องกู้เนาะกับกู้ภาพลักษณ์ที่มีความปลอดภัยนะกับฟื้นคืนมานะคะเราก็พูดไม่ได้เต็มปากนะว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังเห็นอยู่นะคะลักษณะของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆนานานะคะทีนี้มาดูเรื่องของพลังงานบ้างนะก็ยังเป็นประเด็นที่โอ้โหปวดหัวกันนะคะดูฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้สัปดาห์นี้น่าจะเหยียบแสนล้านแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีทางโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะก็ออกมาให้รายละเอียดนะคะเพราะว่าประชาชนก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยมันเป็นต้นทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคธุรกิจ SME อะไรต่างๆนานารายใหญ่ทั้งหมดนะต้นทุนพลังงานนี่คือถือว่าหนักที่สุดนะคะทีนี้ก็ถ้าดูฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่บอกว่าเกือบจะแตะแสนล้านที่ว่าเนี่ยนะคะแต่คุณพงพลนะโฆษกพลังงานเขาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินนะยังมีสภาพคล่องที่ใช้ในการบริหารกองทุนอยู่ที่หลักหมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ครม.ก็มีการอนุมัติเหมือนเป็นแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นฉบับแผนใหม่คือเพิ่งอนุมัติไปอ่ะเข้าใจว่าต้นกันยายนที่ผ่านมาเป็นช่วงปี69ถึง72นะคะในนั้นเนี่ยเขียน5 เครื่องมือในการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน1กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอันดับ1เลย
1: ค่ะ
0: คิดไม่ออกยังบอกกองทุนอยู
1: ่
0: นะคะบอกกองทุนน้ำมันนี้ยังเป็นกันชนอยู่นะคะ โดยขณะนี้ถ้าดูกองทุนถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเฉียดแสนล้านแต่ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เพราะว่ายังมีสภาพคล่องปัจจุบันมีรายรับเข้ากองทุนเฉลี่ยวันละ95ล้านบาทตกเดือนละ 2,800 ล้านบาทแต่ว่าตอนจ่ายชดเชยเนี่ยวันละ316ล้านตอนเข้าเก็บจากพี่พรอ๋อพี่พรใช้อะไรตอนนี้เราใช้กองทุนหมดทุกตอนนี้เราแบบยืมกองทุนหมดยกเว้น95
1: ค่ะ
0: เวลาเก็บรายรับเข้ามาเฉลี่ยวันละไม่ถึง100ล้านแต่เวลาชดเชยเนี่ยจ่ายวันละ300กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: นะคะเอาย้อนไปเมื่อปี65โอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเคยติดลบตั้ง 130,000 ล้านเออเวลาคุณเบนช์มาร์คคุณเบนช์มาร์คหนี้สูงสูงเนาะ
1: ค่ะ
0: เออเนาะทำไมเบนช์มาร์คตัวเองหนี้สูงสูงแล้วแถมยังบอกว่าอ๋อตอนนั้นน่ะคืนหมดภายใน 1-2 ปี 1-2 ปีเนี่ยถ้าคนไม่มีอะไรเลยหรือว่าแบบเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกสมมติ
1: ค่ะ
0: เขาจมน้ำได้เลยนะจมน้ำทางเศรษฐกิจได้เลยนะคะแต่นี่คุณบอกอ๋อหนึ่งถึงสองปีวันเดียวบางทีก็แบบว่าเหนื่อยแล้วนะคะบอกก็ยืนยันนะคะว่าวินัยทางการเงินและก็ศักยภาพยังมีเพียงพอในการบริหารจัดการหนี้โดยไม่ต้องกู้ค่ะสองก็คือวิธีคือเป็นเครื่องมือหักผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นของโรงกลั่นค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้แล้ว7รอบรวมเนี่ยหากผลประโยชน์ส่วนเกินมาแล้วรวม 28,000 ล้านบาทนะตอนนี้ก็หักอยู่คือ4บาทสำหรับดีเซลนะคะและจากนั้นจะเป็นเครื่องมือเรื่องภาษีสรรพสามิตของกระทรวงคลังนะคะโดยทางโฆษกกระทรวงพลังงานบอกว่าถ้าจะใช้มาตรการภาษีช่วยลดราคาน้ำมันเนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพพวกผสมอ่ะ B20 กับ E20 ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอสรุปตัวเลขจากกระทรวงการคลังอยู่ในนงเปิดดูเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ถ้าเป็นภาษีนะคะในส่วนของน้ำมันที่ผสมนะคะใช้มีการเก็บภาษีอยู่ที่ดีเซล B20 เก็บอยู่5.95 แล้วก็ตัว E20 เก็บภาษีอยู่ที่6 บาทนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องมือที่3คือภาษีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการจัดหาและก็สำรวจแหล่งพลังงานใหม่แล้วก็เตรียมเปิดสำรวจเปิดสัมปทานสำรวจแล้วก็ผลิตก๊าซรอบใหม่ทั้งในฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแผนรับมือวิกฤตพลังงานของกองทุนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากครม.เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการกรอบคำนิยามวิกฤตพลังงานและเกณฑ์ตัดสินใจอย่างชัดเจนค่ะโดยการกู้เงินถือว่าเป็นเพียงแค่ศึกษาไว้เพื่อรองรับยามเกิดวิกฤตเท่านั้นแล้วก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายอ่ะจะไปถึงจุดที่ต้องกู้หรือไม่นะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงจุดที่ต้องกู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนควักอยู่นี่แหละกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะติดลบอยู่สัปดาห์นี้แสนแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจลงทุนในคริปโตล่าสุดเช้าวันนี้ก.ล.ต.คลอดเกณฑ์รองรับคริปโต ETF ในไทยแล้วนะคะจะเป็นทางเลือกการลงทุนก.ล.ต.ออกประกาศหลักเกณฑ์รับรองการจัดตั้งแล้วก็แนวทางการกำกับดูแลคริปโต ETF ในไทยรวมถึงหลักเกณฑ์การมอบหมายงานการจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของกองทุนรวมเพราะว่าอาจจะหลังจากนี้ก็น่าจะมีกองทุนรวมที่เขาจะเปิดเป็นคริปโต ETF นะคะอาจจะเป็น Bitcoin ETF ใดๆก็ตามก็จะเปิดให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคะก็คือออกมาเป็นกฎเกณฑ์นอกจากจะส่งเสริมการลงทุนในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็หน้าที่เรื่องของการกำกับดูแลด้วยเพราะว่าคริปโตเองบางทีคนก็จะใช้ในมิติของการฟอกเงินเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะมีลงทุนถ้าเกิดว่าคนลงทุนในคริปโต ETF เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกหลอกลงทุนในมิติอื่นๆที่เขาหลอกลงทุนในคริปโตต่างๆนะคะก็จะเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ก.ล.ต.ออกมาแล้วจะจัดการแนวทางการกำกับดูแลคริปโตในไทยด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าที่ออกมาในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สำหรับ Econ News Update นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะพี่พรและน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูก

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัชชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปภ.แจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนตอบว่าคำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองตนไม่ได้พูดถึงคลองจันถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบกลางปี2569มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมโดยกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 บาทอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมและให้มีหลักเกณฑ์รองรับรวมถึงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวโดยในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญ

0: ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไม่ถึง24ชั่วโมงตำรวจตรังรวบ2ผู้ต้องหาปมศพในกระบะถูกไฟไหม้สารภาพปมยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายณัฐวุฒิชูลาภหรือหนอนอายุ36ปีมาสอบสวนโดยตำรวจระบุว่าผู้ต้องหารายนี้ให้การเป็นผู้ลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์สิทธิคุณในพื้นที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่5ตุลาคมก่อนนำร่างขึ้นรถกระบะ4ประตูและขับไปยังพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังไปหาจุดนำร่างไปทิ้งผู้ต้องหาอ้างว่าค้นหาข้อมูลผ่าน Google และพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วจึงเดินทางไปยังจุดดังกล่าวแต่รถเกิดติดลมไม่สามารถขับต่อไปได้จึงทิ้งรถไว้พร้อมร่างของผู้เสียชีวิตก่อนโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนสาเหตุผู้ต้องหาให้การว่าเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดอ้างว่าจ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทเพื่อซื้อยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ดแต่ได้รับเพียง200เม็ดจึงเกิดความไม่พอใจมีการนัดพบกับนายธีรศักดิ์ในพื้นที่อำเภอช้างกลางก่อนเกิดเหตุทำร้ายผู้เสียชีวิตตามคำให้การของผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหาอ้างว่าลงมือเพียงคนเดียวส่วนนายแซคซึ่งถูกควบคุมตัวได้เมื่อวันที่7ตุลาคมทำหน้าที่ในการขับรถรับส่งคุณยายสเปนถูกตำรวจไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์เสียชีวิตยายมาริกาเมนอาบัสกันวัย87ปีที่ถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ในกรุงมาดริดที่เธออาศัยอยู่มานานถึง70ปีเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เธอรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ถูกไล่ออกจากที่พักซึ่งตั้งแต่นั้นมาได้จุดชนวนการประท้วงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวสเปนลุกลามกลายเป็นวิกฤตการเมืองส่งผลให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานายเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าต้องออกมาประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติค้านกฎหมายด้านที่อยู่อาศัยที่รัฐบาลของเขาเป็นผู้เสนอทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: สวัสดีค่ะ 11:10 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็อยู่กับแก้มพิญญาภัทรด่านอุตราด้วยนะคะวันนี้พบกันวันที่8ตุลาคม2569นะคะก็แหมวันนี้วันพฤหัสท้องฟ้าแจ่มใสนะคะ อยู่กับเราสองคนนะก็มีเรื่องราวการตลาดที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
8: ค่ะเอาวันนี้ทุกคนบอกว่าตื่นมารีบซักผ้าก่อนเลยนะรีบเคลียร์ก่อนเคลียร์ตะกร้ากันก่อนนะคะวันนี้อยู่กับแก้มแล้วก็นุ้ยค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามีความพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องของมองไปสัปดาห์หน้าเลยเนาะแก้มเนาะเราจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank 2026จริงๆมีความพิเศษในงานประชุมครั้งนี้มากมายและหนึ่งในนั้นที่เป็นเซอร์ไพรส์ล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือดึงน้องเนเน่รอยัลมาร่วมนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าก่อนถึงวันว่าน้องเนี่ยจะมีโชว์พิเศษด้วยเน
9: า
8: ะ
9: ค่ะแม่น้องตอนนี้ก็คือระดับโลกแล้วนะคะแล้วก็จังหวะประจวบเหมาะนะเพราะน้องก็กลับมาแล้วแล้วก็เราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกด้วยพอดีนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะได้เห็นน้องเน่เนาะในส่วนของการประชุมระดับโลกเนี่ยว่าน้องเนี่ยจะไปมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะ
8: ค่ะแล้วก็นอกจากจะไปติดตามเรื่องนี้กันแล้วนะคะในเบรกที่2แต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันถึง1ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยถามแก้มคุยกับแก้มแบบนี้ดีกว่าถามคุณผู้ฟังด้วยรองเท้าเนี่ยเราเลือกจากอะไรส่วนใหญ่ณตอนเนี้ยในวัยนี้ละกันเราเลือกรองเท้าสักคู่อ่ะเลือกจากอะไร
9: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะเราอาจจะเลือกจากความสวยงามแต่พอตอนนี้เริ่มวัยเยอะขึ้นเราก็อาจจะเริ่มดู ที่ส่งกับสุขภาพเราได้ดีนะคือไม่ได้ทำให้นอกจากไม่ทำให้เราปวดเราเจ็บเท้าแล้วเนี่ยต้องแบบซัพพอร์ตเราได้ให้ยืนได้นานเดินได้นานเดินได้ไกลแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดอย่างเงี้ยนะคะสำคัญนะเพราะว่าถ้ารองเท้าเนี่ยมันไม่ช่วยเราเนี่ยบางทีนอกจากปวดขาปวดเท้าปวดหลังโอ้โหหลายอย่างรวมๆกันเลยนะพี่นุ้ย
8: เนาะมันหงุดหงิดเนาะเพราะว่าในวันนึงเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรแบบมากมายหลายอย่างมากในตั้งแต่เช้าตื่นมาเนาะไหนจะทำงานไหนจะทำกิจกรรมไหนจะสารพัดสิ่งที่เราไม่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวในหนึ่งวันมันอาจจะเจอรองเท้านี่มันเป็นส่วนสำคัญนะที่จะช่วยให้เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะกับ1แบรนด์รองเท้าแฟชั่นและรองเท้าเพื่อสุขภาพของไทยค่ะแบรนด์พีก้าต้อนรับคุณธัญญนันท์ภูริเมธี Domestic and International Sales Executive นะคะของแบรนด์พีก้านะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะ
10: สวัสดี
9: ค่ะอยากจะให้ทางคุณธัญญนันท์นะคะเล่าที่มาที่ไปคร่าวๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับแบรนด์นะคะ
10: ค่ะคือต้องขออนุญาตเล่าก่อนนะคะคือหนุนเป็นรุ่น2นะคะที่ก็กำลังเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สานต่อธุรกิจของแบรนด์พีก้าตรงนี้นะคะซึ่งแบรนด์พีก้าจริงๆเราก็อยู่ในตลาดมามากกว่า30ปีแล้วค่ะ
8: ค่ะ
10: ค่ะซึ่งจริงๆตั้งแต่วันแรกอะค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สร้างแบรนด์ขึ้นมาคือโจทย์ของพีก้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การทำรองเท้าเพื่อขายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจทำรองเท้าเพื่อให้สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นรองเท้าที่ทั้งสวยใส่สบายมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเนี่ยต้องเข้าถึงได
8: ้
10: ค
8: ่
10: ะ
8: อันนี้โจทย์ในเดวันในวันแรกที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก่อตั้งมา
10: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นแบบความตั้งใจแล้วก็เป็นบาลูหลักของแบรนด
8: ์ค่ะ
9: ค่ะก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยดูทั้ง2 อย่างเลยคือทั้งเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นสวมใส่ได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ว่าเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งมากเป็นพิเศษ
10: ค่ะก็คือตัวรองเท้าสุขภาพเนี่ยคือที่เป็นพื้นปุ่มเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเราในทุกวันนี้คือจะมีการ repurchase product ตัวนี้แบบบ่อยมากๆค่ะ
8: นั่นก็เป็นตัวแรกที่ถือเรียกว่าเข้ามาอยู่ในตลาดมาบุกเบิกทำให้คนรู้จักแบรนด์พีก้ากันตั้งแต่30ปีที่แล้วในระยะเวลา30ปีที่เราทำธุรกิจมาเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยระหว่างทางมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะอยากให้แชร์ให้กับคนที่อยู่ในรูปของการเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันว่าอ่ะแต่ละอย่างมันก็มีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
10: คือถ้ามองในมุมมองของพฤติกรรมอะค่ะคือโอเค business model ของเรามันเป็น B2B ซึ่งปัจจุบันของเราก็ยังเป็นเรายังขายเป็นขายส่งอยู
8: ่
10: เรายังเป็น B2B อยู่แต่ว่าณวันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้ซื้อผ่านแค่หน้าร้านอย่างเดียวแล้วเนาะเขาไม่ได้ซื้อผ่านแค่ตัวแทนอย่างเดียวแต่อาจจะมีการเข้าสู่โซเชียลแพลตฟอร์มมากขึ้นออนไลน์แพลตฟอร์มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแบรนด์ของเราก็มีการปรับตัวตามค่ะทางพีก้าเองเนี่ยก็ได้ลงไปขายในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆด้วยเนื่องจากการผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อขายที่แตกต่างออกไปในปัจจุบันอันนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างออกไปแต่ว่าถ้าพูดถึง core value ของแบรนด์นะคะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมในการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการดีไซน์อะไรเงี้ยทุกวันนี้เรายังให้ความสำคัญกับตรงนั้นเหมือนเดิม
8: แล้วกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเปลี่ยนไหมคะจากตอนแรกกับตอนนี้แล้วก็ลายของสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขยับขยายไปยังไงบ้างคะ
10: คือถ้าจะพูดถึงเป็นแบรนด์เพอร์ซอน่าหรือพวกอายุไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยคือเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากพีก้าเรามีproduct portfolio ที่ค่อนข้างเยอะคือเราทำธุรกิจตรงนี้มา30ปีใช่ไหมคะคือ SKU แน่นอนว่าเราเยอะมากคือเรามีตั้งแต่เด็กโตผู้หญิงผู้ชายไปจนถึงผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้เราระบุว่าพีก้ามีเพอร์ซอน่าเดียวหรืออยู่ในช่วงอายุโดยเฉพาะตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เรามองอ่ะเราจะต่างออกไปนิดนึงคือเรามองภาพใหญ่ของแบรนด์มาก่อนเราค่อยไปเจาะผู้บริโภคของแต่ละ product แต่สิ่งนึงที่เรามองเป็นจุดรวมของลูกค้าคือพีก้าเขามีลูกค้าของคนที่แสงเขาแตะหรือว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขามีไลฟ์สไตล์แบบไหน mm-hmm. เขาต้องเป็นคนเขาต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหลากหลายตาม product ใช่ไหมคะคือบางคนเนี่ยอาจจะใส่ไปเปลี่ยนที่ทำงานหรือบางคนอาจจะใส่เดินเที่ยวใส่ไปตลาดหรือใส่ในชุดประจำวันหรือบางคนอาจจะไปใส่การลื่นในห้องน้ำแบบเนี้ยก็
8: ม
10: ีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์จะไม่ได้มีแบบใดแบบหนึ่งช่วงอายุแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าเราจะไปเจาะเป็น product มากกว่าใช่จะมองเป็นภาพใหญ่แล้วค่อยมา narrow down อีกทีนึง
8: ค
11: ่
8: ะ
11: อ๋อและอย่างตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าวัดตามกลุ่มอายุนะคะกลุ่มอายุไหนที่รู้สึกว่าโอเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ค่ะ
10: ก็น่าจะช่วง middle age นะคะน่าจะกับกลุ่มคนทำงานอย่างเงี้ยเราจะออกมาเรื่อยๆใช่จะออก product ช่วงกลุ่มวัยทำงานอะไรเงี้ยค่อนข้างถี่หน่อยใช
8: ่ในกลุ่มน
10: ี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
8: ในกลุ่มนี้ผลตอบรับที่เขาสะท้อนกลับมาที่ทำให้ถึงขั้นว่ามาซื้อซ้ำเลยอ่ะเขามีเสียงตอบรับยังไงอะไรที่ตอบโจทย์เหมือนแบบเป็นเพนพอยต์ของเขาหรือว่าการใช้งานจริงของเขาบ้างคะ
10: ก็ต้องเป็นรองเท้าที่สวมใส่ได้จริงคือเราจะมองถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือรองเท้าแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นรองเท้าที่ต้องซื้อทุกวันแต่มันเป็นรองเท้าที่เราใส่ทุกวันถูกไหมคะอาจจะไม่ได้ใส่ตลอดวันเพราะโอเคอย่างที่บอกว่ากลุ่มที่เราจะออก product มาให้เขาบ่อยๆนี่ก็คือกลุ่มคนทำงานแต่ว่าเขาก็อาจจะไปเปลี่ยนที่ออฟฟิศก็ได้เปลี่ยนหลังทำงานยิ่งช่วงน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนระหว่างตอนเย็นหรือว่าไปทำงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่
8: ะ
10: คือมันก็ต้องเป็นรองเท้าที่ใส่ได้จริงอาจจะเป็นกันลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องมีฟีดแบคที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยมันช่วยเขาจริงๆหรือเช่นรองเท้าพื้นปุ่มที่ช่วยเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยจะได้รับฟีดแบคมาดีมากๆในเรื่องที่โอเคช่วยเรื่องปวดเท้าจริงๆช่วยเรื่องข้อเท้า
8: ค
10: ่ะคือมันช่วยเขาจริงๆอะไรเงี้ยคือต้องเป็น experience ที่เขาได้รับแล้วมันตอบโจทย์กับเขาจริงๆในไลฟ์สไตล์เขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
8: ค่ะ ค่ะ
12: ค่ะก็คืออันนั้นตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้าใจกลุ่มลูกค้าตัวเองค่อนข้างจะมากแล้วแล้วก็ฐานก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่าอยู่ในตลาดมายาวนานหลายปีนะคะณตอนนี้ค่ะคิดว่าอะไรคืออินไซต์ของลูกค้าที่พี่ก้าว

0: ค้นพบแล้วก็นำมาใช้พัฒนาสินค้าเพิ่มเติมด้วยอะค่ะ
1: คืออันเนี้ยคืออินไซต์ตรงเนี้ยคือสำหรับแบรนด์เราอะนะสนใจมากๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นมาตลอดก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็รสนิยมของตลาดเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขายส่งใช่ไหมคะคือลูกค้าของเราก็คือจะอยู่ทั่วประเทศก็คือจะมีประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้ายกตัวอย่างพม่าเขาก็จะชอบเป็นรองเท้าคีบที่อาจจะมีส้นนิดนึงเพราะอย่างเช่นพม่าเนี่ยก็ยังจะคอนเซอร์เวทีฟอยู่ใช่ไหมคะเขาจะใส่เป็นสภาพเป็น traditional เป็นพื้นเมืองของเขาเขาก็จะชอบรองเท้าคีบที่มีส้นที่เป็นสีเข้มนิดนึงเช่นเลือดหมูเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ครอบคลุมทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศคือเทรนด์แฟชั่นของเขาหรือว่าเทรนด์ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องการรองเท้าที่มันแฟชั่นจ๋ามากที่สุดหรือว่าตามเทรนด์ที่สุดเพราะฉะนั้นproduct ที่เราออกมาหรือว่าดีไซน์ที่เราออกมาในทุกๆเดือนหรือทุกๆซีซันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดีไซน์ที่หวือหวาหรือเรียกง่ายๆว่ามันอาจจะเป็นแบบที่แบบเชยนิดนึงอะค่ะเพราะว่าคือจะต้องคืออย่างเช่นคุณพ่ออย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ยังจะเป็นคน make final decision ตลอดเวลาออกสินค้าแล้วด้วยตัวหนุนเองอะก็อาจจะเป็น Gen Z ใช่ไหมคะจะเป็นคนที่อาจจะมองแฟชั่นแบบว่ายุคสมัยนี้แบบว่าตามเทรนด์มากๆสุดๆอะไรเงี้ยก็หนูก็จะขายกับคุณพ่อแบบว่าแบบแน่ใจใช่ไหมว่าแบบนี้จะขายได้แบบสีนี้แน่ใจนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะบอกว่าแบบแน่ใจแบบนี้แหละขายได้แล้วคือทุกตัวที่เขาแบบขออ่ะก็คือจะเป็นตัวที่แบบติดตลาดตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีความแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบว่าใส่ได้จริงแล้วก็ใส่ได้นานอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเป็นเหมือนความคุ้นเคยของตลาดอะไรเงี้ยมากกว่าใช่คืออันนี้มันก็คือเป็นแบบอินไซต์หนึ่งที่น่าสนใจว่าดีไซน์ที่อยู่ในตลาดกลุ่มนี้เพราะว่าเราขายในกลาเป็นตลาดกลางลงล่างอะค
2: ่
1: ะใช่คือมันจะมีความคลาสสิกความคุ้นเคยอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นแฟชั่นจ๋าหรือว่าเป็นดีไซน์อะไรที่โอ้โหหรูหราอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะเอาหนักนำความคลาสสิกอะไรตรงนี้มาปรับนำมาใช้เป็นพื้นฐานอยู่แต่ว่ามาเติมรายละเอียดadded value อะไรบางอย่างให้มีความน่าสนใจไม่เหมือนกับแบรนด์คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
2: ่โอ้ฟังแล้วน่าสนใจเพราะว่าเราได้ในมุมของคุณพ่อเนาะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจดีไซน์อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าใช้ได้จริงแล้วใช้ได้นานด้วยอันนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เหมือนอยู่กับเรามานานแล้วก็ในมุมของ Gen Z คุณธัญญานันท์ในรุ่นนี้เนี่ยก็มีความแฟชั่นมากขึ้นแบบนี้นะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทุกวันนี้เรามองว่าถ้าเราเป็นในมุมผู้บริโภคคนหนึ่งนะโอ้โหรองเท้ามีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะทั้งแบบทั้งแบรนด์ทั้งแฟชั่นทั้งหลากหลายราคาในพีก้าเองเนี่ยเราจะใช้อะไรมาตัดสินว่าอ่ะรุ่นนี้งั้นผลิตสมควรที่จะออกมาแข่งกันในตลาดหรือว่าอ่ะรุ่นนี้ถ้าจะไม่ไหวเรามีเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษหรอคะ
1: คือถ้าให้มองว่ารุ่นไหนควรผลิตหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แน่นอนว่าในมุมธุรกิจนักธุรกิจเราต้องมองหลายๆแฟกเตอร์อยู่แล้วเนาะทั้งเทรนด์คู่แข่งราคาภาพรวมของตลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเป็นหลักแล้วก็ฟังเป็นหลักก็คือเสียงของลูกค้าอยู่แล้วเนาะว่าลูกค้าต้องการอะไรอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นรองเท้าพื้นปุ่มเนาะเพราะเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเรา
2: ค
1: ือเราก็สังเกตว่าคนที่ใส่รองเท้าแตะในชีวิตประจำวันเนี่ยหลายคนอาจจะต้องยืนนานหรือพอกลับมาบ้านแล้วอยากเปลี่ยนรองเท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราก็นำข้อเพนพอยต์ตรงนี้มาพัฒนาเป็นรองเท้าพื้นปุ่มที่มาช่วยแก้ไขเพนพอยต์ตรงนี้ของกลุ่มลูกค้าของเราคืออันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์ที่เรามา R&D แล้วก็มาพัฒนาสินค้าของเรา product ของเราแล้วก็มาผลิตค่ะใช่
0: ค่ะพ อสินค้าออกไปเนี่ยค่ะเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยคิดว่าความต่างระหว่างเกณฑ์ที่เขาใช้ในการมาซื้อครั้งแรกกับการมาซื้อซ้ำเนี่ยมันยังเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะ
1: คือสำหรับหนูคิดว่าการที่ให้ลูกค้ามาซื้อครั้งแรกกับวนกลับมาซื้อการมาซื้อครั้งแรกมันง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะว่าการลูกรองเท้าอย่างที่บอกว่ามันรองเท้าแต่มันไม่ได้เป็น essential goods ใช่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นสิ่งรองเท้าจำเป็นแล้วบวกกับรองเท้าของเรามันมีราคาที่จับต้องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไปเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเห็นรีวิวแล้วก็อ่ะลองก็ได้มันความเสี่ยงมันไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยอันนี้ยากแล้วสำหรับหนูคือประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการซื้อครั้งแรกกันเนี่ยสำคัญมากๆแล้วหลักๆคือการที่เราชนะลูกค้า

0: ได้เนี่ยแบรนด์เราอะหนูคิดว่ามันมาจากประสบการณ์และก็คือความสบายที่เขาได้รับความนิ่มความคงทนความคุ้มค่าความคุ้มค่าที่เขาได้รับนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุดหรือการตลาดที่ดีที่สุดก็คือความจริงใจที่เขาได้รับจากสินค้าเราเพราะว่าไม่ว่าบัดเจ็ตที่เราจะลงไปกับมาร์เก็ตติ้งเยอะแค่ไหนอะค่ะแต่ว่าสัญญาที่เขาได้รับหรือโฆษณาที่เราให้เขาที่เราให้กับเขาว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาได้รับแม่ไงเขาก็ไม่กลับมาซื้ออยู่ดีถูกไหมคะ
1: ค่ะเมื่อเราเคลมว่ารองเท้าเราใส่สบายเนี่ยสัมผัสแรกเนาะสวมไปปุ๊บเนี่ยมันต้องแบบสมมติว่าเราใส่รองเท้าสวยแต่ไม่สบายมาพอถอดเปลี่ยนปุ๊บมาสวมรองเท้าแตะของพี่ก้าเนี่ยมันต้องได้ความรู้สึกสบายก่อนเลยอันนี้คือประทับใจแรกนะคะเป็นประสบการณ์แต่ว่าในถ้าเรามองในตลาดจริงๆอ่ะในมุมของคนซื้อเนี่ยบางครั้งมันก็ถูกแบบจูงใจง่ายๆเนาะหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแฟชั่นสวยๆใหม่ๆไลฟ์สไตล์แล้วก็สินค้าที่มาจากต่างประเทศที่โอ้ราคาเขาก็ถูกได้อีกเหมือนกันนะที่เราเห็นในออนไลน์มากมายเนี่ยพี่ก้าเรารับมือยังไงคะ
0: คือถ้าเป็นแบรนด์มันก็มีแบรนด์แฟชั่นอื่นมีทั้งเสื้อผ้านู่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตรงนี้หนุนไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งทั้งหมดหนุนมองว่ามันเป็น complementary goods หนุนมองว่ามันเป็นสินค้าที่ไปคู่กันเพราะอย่างหนุนเองหนุนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวถูกไหมคะคือเราไม่สามารถเดินออกจากบ้านได้ถ้าเราไม่ใส่เสื้อเราไม่สามารถเดินออกจากบ้านได้ถ้าเราไม่ใส่กางเกงแล้วเราก็ไม่สามารถเดินออกจากบ้านได้ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนุนมองว่ามันคือองค์ประกอบรวมของตัวเราแล้วแบรนด์พีก้าเองเนี่ยเราก็รับมือกับตรงนี้ด้วยการที่ไม่ว่าเราจะออกโปรดักต์ไหนเนี่ยเรา R&D มาแล้วเราคิดมาแล้วว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยกับการแต่งตัวของลูกค้าได้อย่างไรเข้ากับบุคลิกแบบนี้ได้อย่างไรกับสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ได้หลากหลายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยรองเท้าแตะไม่ว่าจะเป็นหัวโตเปิดส้นอะไรก็แล้วแต่ละส้นอะไรก็แล้วแต่คือเขาก็มาเปลี่ยนเป็นแคชชวลแวร์แล้วถูกไหมคะจะมาใส่กับเอี๊ยมใส่กางเกงขาสั้นมันก็น่ารักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งไม่ได้มองว่าโอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นมันเหมือนเป็นสินค้าคู่กันมากกว่า
2: คราวนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่ทำยังไงให้แบรนด์พีก้าเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ใน top of mind เนาะสำหรับคนที่โอ๊ยถ้าเกิดคิดจะเลือกซื้อขึ้นมาก็นึกถึงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับพีก้าเนี่ยการที่จะเป็น top of mind คือเราคิดว่าไม่ใช่แก้ทำให้คนเห็นแบรนด์บ่อยๆแต่ทำให้ลูกค้าเนี่ยจำเราได้จาก experience เหมือนเดิมเพื่อนหนูจะย้ำบ่อยมากเรื่องประสบการณ์เพราะว่าเราคือสิ่งที่เรายึดเป็นหลักก็คือเรื่องคุณภาพของ product ค่ะคืออย่างหนึ่งที่ product เห็นภาพชัดมากคือรองเท้าพื้นปุ่มอีกแล้วก็คือเป็น hero product คือเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็คือลูกค้าเนี่ยกลับมา repurchase ซ้ำค่อนข้างต่อเนื่องเพราะลูกค้าก็จะบอกว่ารู้สึกสบายใส่แล้วช่วยได้จริงของเขาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ต้องยืนนานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชอบปวดเท้าคือเราคือพอสินค้าเนี่ยมันไปตอบโจทย์เขาได้จริงอ่ะคือมันก็เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็เกิดการแบบบวยพักเมาส์การบอกต่อจนวันนี้เนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยพอนึกถึงรองเท้าที่ช่วยนวดเท้าหรือรองเท้าพื้นปุ่มก็จะนึกถึงแบรนด์นี้แบรนด์เราเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการท็อปออฟมายแล้วถูกไหมคะคือมันเกิดการรีมายเดอร์ในหัวของเขาว่าอ๋อถ้าจะซื้อรองเท้านวดเท้าซื้อรองเท้านวดปุ่มต้องไปซื้อแบรนด์นี้สิซื้อรองเท้าพีก้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่บางแคตตากรีหรือว่าบางรุ่นของแบรนด์เราอะแต่คือมันก็ได้คิดเป็นแบรนด์แรกว่าอ๋อถ้าจะซื้อรองเท้าพื้นปุ่มต้องซื้อรองเท้ายี่ห้อนี้ต้องซื้อรองเท้ายี่ห้อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือมันก็ต้องเกิดจากประสบการณ์ที่เขาได้รับจริงก่อน
1: เรื่องของคุณภาพประสบการณ์ที่ได้รับจริงเนาะตัวสินค้ามันตะโกนบอกด้วยตัวเองเนาะคุณภาพแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการตลาดมันก็สำคัญณตอนนี้เนาะเราขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยก็จำเป็นมากๆใช้คำว่าจำเป็นก็ได้เนาะสำหรับการทำการตลาดทุกวันนี้เนี่ยของพีก้าเองเราเลือกยังไงคะว่าการจะเลือกอินฟลูเลือกครีเอเตอร์เนี่ยมาช่วยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายการรับรู้แบรนด์เรา
0: ของเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นไปทางอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL อะไรขนาดนั้นแต่เราจะมาใช้ในรูปแบบของ UGC เนาะก็คือ User Generated Content ก็คือจะเป็นในรูปแบบของการที่ให้ผู้ใช้จริงเนี่ยนำไปทำเป็นคลิปแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์มากกว่าเพราะว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะได้โชว์ว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงใส่ในชีวิตประจำวันแล้วเป็นแบบไหนแล้วหลังจากได้ใช้จริงเนี่ยใช้งานจริงเนี่ยเราเป็น

0: ็นยังไงคืออย่างที่ยังหนุนย้ำมาตลอดเกือบที่เราได้คุยกันว่าประสบการณ์จริงที่เขาได้ใช้เนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำตรงนี้มาสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ได้เคยใช้เนี่ยมันก็สำคัญมากเหมือนกันที่เขาจะได้รับรู้ว่าอ๋อคนที่เคยได้ใช้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คือเหมือนเป็น marketing word of mouth อีกทีหนึ่งเหมือนกันใช่เราก็เคยจะไปเน้นตรงนี้มากกว่า
1: ค่ะคราวนี้อย่างเดิมทีหลักๆ ก็คือเน้นขายแบบ B2B ใช่ไหมคะณตอนนี้และรวมถึงในอนาคตเนี่ยวางแผนไว้ยังไงคะว่าจะขยายตลาดหรือว่าเพิ่มการรับรู้ในรูปแบบไหนสักวันเราอาจจะเห็นอุ้ยมีช็อปของพีก้าตามห้างตามอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปต่างประเทศไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในอนาคตก็เราก็ยังอยากจะเป็น B2B เหมือนเดิมเพราะว่าเราเน้นวอลลุ่มมาตลอดใช่ไหมคะแต่เราก็ตั้งเป้าหมายว่าพีก้าเนี่ยคือเราอยากจะไปขยาย market share ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะว่าคือก็ยังมองอยู่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีโอกาสเติบโตอีกค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า business model เราก็เป็น B2B แต่ว่าตอนนี้ก็มาปั้นให้เป็น B2C มากขึ้นในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องป๊อปอัพอะไรอย่างนี้ตามห้างเราก็แพลนไว้ด้วยเหมือนกันก
2: ็
0: ยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามก็จะมีประกาศอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่านาริโกก็คือขยาย market share ในตลาดต่างประเทศมากกว่า
1: ค่ะอ๋อดังนั้นหลักๆถ้าใครที่อยากจะซื้อเองเลือกเองซื้อปลีกเลยเนี่ยก็คือไปช่องทางออนไลน์ก็จะสะดวกถูกไหมคะ
0: ใช่มีทุกโซเชียลแพลตฟอร์มอยู่แล้ว
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทำให้เราได้รู้จักแบรนด์พีก้าแบบอินไซต์มากขึ้นแล้วก็ภูมิใจเนาะเป็นแบรนด์ไทยที่เราเห็นถึงความตั้งใจในการรักษาคุณภาพแล้วก็พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆแล้วก็เอาใจช่วยด้วยเราก็อยากให้แบรนด์ไทยของเราเติบโตในตลาดต่างประเทศเยอะๆเลย
1: เนาะนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คือไม่ใช่คำนึงถึงเรื่องแค่สุขภาพแบบว่าเอ้ยเน้นสุขภาพเป็นหลักจนโอ้เชยเกินไปหรือว่าใช่ไหมไม่เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปด้วยกันเนาะเพื่อเหมาะสำหรับการใช้งานด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะคุณธัญญานันท์ภูริเมธีนะคะ Domestic and International Sales Executive นะคะจากแบรนด์พีก้าเป็นเจนจะบอกว่าเจนที่รับช่วงต่อเนาะจากกิจการคุณพ่อคุณแม่แต่ก็เห็นถึงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการทำธุรกิจที่เราอยากให้คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่คนที่เป็นผู้บริโภคได้เห็นนะคะอินไซต์ของแต่ละแบรนด์กันว่าเป็นตัวอย่างให้กับเราปรับตัวยังไงบ้างในการทำธุรกิจจริงๆเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะเนเน่รอยัลจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างใน MF World Bank ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวติดตามฟังกันช่วงหน้าค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง

0: on tour
1: glam and glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: กลับมาเบรกที่2ของ Marketing News Update นะคะก็ยังคงอยู่กับพี่นุ้ยสุตาและแก้มพิญญาภัทรนะคะ
6: ค่ะ
5: กลับมาช่วงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเนเน่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันนะคะมีอย่างเรื่องของใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเนี่ยก็ให้สุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดไปเลยแล้วยังแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดด้วยโทรกันได้ที่021143990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
6: ค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมองหาโอกาสในการไปท่องเที่ยวช่วงปลายปีแล้วก็เป็นทริปสิริมงคลด้วยนะคะกับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570ค่ะนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาบินตรงสู่เชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วยังพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนะคะไม่ใช่แค่ไหว้พระแต่เราจะพาไปเที่ยวปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินพร้อมกับทานกาล่าดินเนอร์ขันตกตีมล้านนาค่ะและอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์เดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะราคา Early Bird เพียง 29,999 บาทก็สามารถจองได้เลยนะคะทุกที่นั่งเนี่ยจะรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีค่ะจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่0814986322และทาง LINE @met107 MET107 ก็แอดไปถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
5: ค่ะนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะในฐานะที่ว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม IMF World Bank นะคะก็ช่วงสัปดาห์หน้าแล้วใช่ไหมคะพี่หนุ่ยเนาะ 12-16 ตุลาคมนะคะและแน่นอนนะนี่คืองานของการจัดเต็มในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายให้บรรดาชาติต่างๆที่มาร่วมประชุมเนี่ยได้ซึมซับเนาะแล้วก็สร้างความประทับใจกันไปด้วยในงานนี้นะคะ
6: ยาวๆเลยนะทั้งสัปดาห์12-18ตุลาคมนะคะความพิเศษในงานจะมีอะไรการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างไรเซอร์ไพรส์ที่เราติดตามข่าวล่าสุดว่าเนเน่รอยัลจะมาร่วมต้อนรับผู้นำในงานนี้ด้วยวันนี้ต้องพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะต้อนรับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
5: ค่ะนะคะก็ความพร้อมตอนนี้คงจะเตรียมไว้ครบหมดแล้วใช่ไหมคะโอ้เห็นมีหลายๆด้านเลยที่เตรียมสร้างความประทับใจให้กับผู้

0: ู้เข้าร่วมนะคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เตรียมไว้เราไม่ได้เตรียมเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเราเตรียมเรื่องของฮาร์ดพาวเวอร์ด้วยคือเตรียมเรื่องของสาระสำคัญในเรื่องของการประชุมที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้ประโยชน์นะครับทุกคนที่มาในครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้นำถือว่าเป็นระดับเบอร์หนึ่งของการเงินการคลังระดับโลกนะครับแต่ละประเทศก็ถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนกับเป็นโอลิมปิกของการเงินการคลังโลกนะครับที
0: ่
1: ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเป็นการเกิดขึ้นพร้อมกับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพในเรื่องของเนื้อหาในการประชุมเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นประเทศไทยจะมีส่วนร่วมในการที่จะไปกำหนดทิศทางในเรื่องของการพูดคุยประเด็นการพูดคุยทำให้คนที่มาเนี่ยได้พูดคุยในเรื่องของประเทศไทยและประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างมากกับเวทีการเงินการคลังโลกนะครับเนาะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยทีนี้ในจุดต่อไปคือว่าคนที่มาเนี่ยปัจจุบันนี้มีลงทะเบียนมาร่วมประชุมแล้วประมาณ 15,000 คนนะครับถ้ารวมกับทีมของเอกชนภาคธุรกิจการเงินต่างๆที่มาร่วมจัดอีเวนต์จัดงานต่างๆรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 20,000 คนที่จะเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเดินทางเข้ามาแล้วนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนอกจากการร่วมประชุมแล้วอ่ะก็แน่นอนว่าเขาก็จะมีการใช้ชีวิตล่ะครับมีการไปเดินเล่นมีการไปจับจ่ายใช้สอยมีการไปลองไปชิมอาหารไทยหรือว่าไปใช้บริการนวดแผนไทยหรือว่าท่องเที่ยวต่างๆในตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเลยละครับในการสร้างความประทับใจในการใช้ชีวิตในกรุงเทพของเขาประมาณ1สัปดาห์นี่ส่วนของรัฐบาลครับเราก็เตรียมการตั้งแต่การประชุมที่มีประสิทธิภาพมีเรื่องของการโชว์ศักยภาพของประเทศไทยในระหว่างการประชุมว่าเราเป็นประเทศที่พร้อมที่ทุกคนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนแล้วให้ประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญในการที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับประเทศอื่นๆนะครับในการที่ทำธุรกิจไปกระจายไปทั่วโลกนะครับส่วนสุดท้ายคือในวันที่จะมีงานเลี้ยงรับรองนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็มีการจัดที่ทำเนียบรัฐบาลการจัดงานที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะมีความประทับใจแรกคือว่าทุกคนจะได้รับการเข้ามาแล้วถ่ายรูปที่คู่กับตึกไทยคู่ฟ้านะครับแล้วพอเข้าไปในงานเนี่ยก็ประสบการณ์ของงานก็จะมีการจัดไว้ครับมีพื้นที่รับรองเบื้องต้นให้เข้ามาพูดคุยกันยืนพูดคุยกันแบบค็อกเทลมีคนที่มาต้อนรับก็คือเป็นเด็กๆไทยนะครับ มาให้การต้อนรับด้วยความเป็นไทยใส่ชุดไทยมีการโชว์ภาพถ่ายและภาพวาดศิลปะในของเด็กไทยนะครับมีการโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีออเคสตราแต่ว่าผสมผสานความเป็นไทย มีการแสดงหุ่นละครเล็กหุ่นกระบอกนะครับโจลุยส์มีเรื่องของการแสดงมวยไทยด้วย นะครับและในงานก็จะมีการรับรองอาหารที่เลี้ยงรับรองเนี่ยมีการเน้นย้ำจากนายกรัฐมนตรีเขาว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่ทำโดยคนไทยใช้วัตถุดิบไทยอาหารที่เรียบง่ายไม่หรูหราแต่แสดงถึงความเป็นไทยและอร่อยก็เมนูนะครับก็จะมีเรื่องของต้มยำกุ้งที่ทั่วโลกรู้จักกันนะครับเราก็จะเอามาเสิร์ฟบนโต๊ะด้วยมีเมนูหลักเนี่ยก็จะเป็นปลาสเต็กปลากับเนื้อนะครับที่อาจจะเป็นมัสมั่นอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ใช้อุปกรณ์ทั้งไม้เครื่องมือและคนไทยแล้วก็อาหารหวานก็จะเป็นทับทิมกรอบนะครับเมื่อตอนจะกลับเราก็จะมีเรื่องของที่ระลึกของที่ระลึกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมของคนไทยที่ดำเนินการต่อเนื่องจากที่เขาเคยเป็นบ้านที่ทำเรื่องของยาจีนมาผลิต เครื่องหอมขายที่แรกที่แถวในจตุจักรนะครับแล้วก็ขยายจนเติบโตคือยี่ห้อคามาคาเม่นะครับครับแล้วก็ในส่วนของงานก็จะมีเซอร์ไพรส์มีแขกของนายกรัฐมนตรีที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักก็คือน้องเนเน
0: ่
1: นะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็น้องไปเสร็จภารกิจที่สิงคโปร์เมื่อเสร็จภารกิจที่สิงคโปร์แล้วก็มาแสดงต่อมาโชว์ต่อเพื่อเป็นให้ทุกคนที่เข้ามาในงานนะครับได้รับความเป็นไทยสัมผัสความเป็นไทยสัมผัสเรื่องของการประยุกต์ผสมผสานความเป็นไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกและน้องเนเน่ก็คือคนที่เป ็นคนไทยที่เอาวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมร็อกของตะวันตกเนี่ยมาทำให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาใหม่เพราะอย่าลืมว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นคนที่มีอายุในช่วง Gen X Baby Boomer เป็นส่วนใหญ่แล้วน้องเนเน่ก็คือเป็นคนที่เอาเพลงร็อกในยุคนั้นเนี่ยกลับมาแสดงบนเวทีตรงนี้นี่เองมันเป็นความเชื่อมโยงและอีกอย่างที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตและอยากจะบอกให้ทุกคนลองสังเกตตามนะคือว่าครั้งที่แล้วที่ประเทศไทยเราจัดงานเนี่ยคือเมื่อ32ปีที่แล้วในวันนั้นเนี่ยคนที่มาในร่วมงานในปีนี้ครับในวันเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเขาอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ติดตามมาร่วมงานเขาอาจจะเป็นคณะทำงานที่มาในวันนั้นแต่วันนี้พอเขาเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเขามาเป็นเบอร์หนึ่งทางการเงินการคลังของแต่ละประเทศเขาก็จะได้ย้อนกลับไปว่าในวันนั้นตอนที่เขาเริ่มชีวิตเขาเนี่ยเขามาเริ่มที่ประเทศไทยในวันนี้เขาเป็นผู้นำของการเงินการคลังโลกเนี่ยเขาก็กลับมาประเทศไทยครั้งดังนั้นทุกอย่างที่เราทำครับในการประชุมที่เข้มข้นแล้วก็พูดถึงประเทศไทยประชาชนใจจะได้ประโยชน์อะไรประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาอยู่ในประเทศไทย1สัปดาห์นะครับและการส่งกลับบ้านด้วยความประทับใจส่งท้ายเนี่ยรวมถึงเครื่องหอมที่เราให้อ่ะครับเมื่อกลับไปใช้ที่บ้านทุกครั้งที่เขาได้กลิ่นเขาจะนึกถึงประเทศไทยคือตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ผมคิดว่าเป็นหลายๆจุดที่พอมารวมประสบการณ์แล้วครับการมาครั้งนี้ประสบการณ์ของทุกคนเนี่ยก็จะได้รับกลับไปและจะนึกถึงประเทศไทยเวลาที่พูดถึงธุรกิจพูดถึงเศรษฐกิจพูดถึงนโยบายที่เขาจะทำรวมถึงไปพูดในประเทศของแต่ละประเทศว่าประเทศไทยควรมา
0: ค่ะคือนอกจากมาทำงานอย่างเข้มข้นแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ยังอุ๊ยอยากกลับมาเที่ยวไทยจังเลยคิดถึงอาหารคิดถึงกลิ่นคิดถึงนู่นนี่นั่นสารพัดสิ่งที่เราก็นำเสนอเรียกว่าป้ายยาไว้ในการประชุมใช่ไหม
1: ใช่นี่คือการป้ายยาแบบมาร์เก็ตติ้งแบบไม่มาร์เก็ตติ้งแบบเชิงรุกมากแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งแบบแทรกเข้าไปนะในชีวิต7วันก็อยากจะชวนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะมากัน 20,000 คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับว่าเราช่วยกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เขาช่วยกันให้ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเพิ่งผ่านวิกฤตภัยพิบัติน้ำท่วมมาแต่เราเป็นประเทศที่ฟื้นตัวได้เร็วคนไทยเนี่ยกลับมายิ้มได้เร็วเพราะว่าเงินที่เขาจะมาท่องเที่ยวที่เขาจะเอามาใส่ในประเทศและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีมากมายและทำให้เรายิ้มกว้างๆได้ในอนาคตได
2: ้ค่ะเวลาที่เราคุยกันถึงรายละเอียดต่างๆที่ไทยเราตั้งใจสอดแทรกหรือว่าใส่เข้าไปเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ได้รับเนี่ยเห็นหลายๆส่วนที่เราใช้คำว่า soft power ที่นิยามไว้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าทุกวันนี้แต่ละประเทศเขาก็พยายามที่จะเสนอ soft power ของตัวเองในมุมของเด็กผมมองว่าอะไรที่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ยังไงซะเราก็สู้คนอื่นได้แน่ๆเนี้ยเป็นอัตลักษณ์เป็นความพิเศษเป็นสิ่งที่โหเป็นสิ่งโดดเด่นของ soft power ไทยเลย
1: คืออย่างนี้สิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เป็น soft power แบบยัดเยียด
2: ค่ะ
1: คือเราไม่ได้ยัดเยียดไทยที่เป็นไทยทุกอย่างแล้วให้เขาต้องรับความเป็นไทยทั้งหมดแต่เป็นไทยที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นไทยที่ไทยจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของจริงๆในทุกอย่างเนี่ยให้เขาถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าชุดไทยที่เราใส่ในงานเนี้ยก็ถ้าเขาเห็นชุดไทยแบบนี้ที่ไหนก็ต้องบอกว่านี่คือคนไทยและชุดไทยถ้าเขาเห็นอาหารแบบนี้ที่ไหนก็ต้องนึกถึงว่าเป็นอาหารไทยเขาเห็นดนตรีแบบนี้เครื่องดนตรีแบบนี้เสียงทำนองนี้ก็นึกถึงทำนองของไทยรวมถึงนะครับสุดท้ายคือการต้อนรับและรอยยิ้มของคนไทยที่เป็น Land of Smile เนี่ยซึ่งติดหูติดตาติดในความทรงจำของชาวต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยก็จะยังอยู่ในต่อไปนะครับและสุดท้ายครับ Soft Power อีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าเขาจะได้รับไปคือความเชื่อมั่นในประเทศไทยครับ
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นการต่อยอดความประทับใจให้ เป็นเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องของสิ่งที่เขาสามารถที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้ในระยะยาวด้วยนะคะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะก็แอบอยากเห็นเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวน้องเนเน่จะมาร้องเพลงอะไรยังไงนะจะแบบโหมร็อกขนาดนั้นไหมหรือว่าจะซอฟต์ๆหน่อยหรือยังไง
1: จะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์แล้วผมคิดว่าผมก็อาจจะเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะท่านนายกจะมา จะมาร่วมแจมไหมนะเพราะว่าเวลาแขกบ้านแขกเมืองใครไปใครมานายกมักจะใช้ดนตรีเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศอื่นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผม
0: ค่ะรอดู
2: ใช่ค่ะเราต้องรอว่าจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นฝากทิ้งท้ายนิดนึงละกันค่ะอยากให้คนไทยเนี่ยติดตามยังไงบ้างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ยังไงบ้างแล้วก็อยากให้มองถึงระยะยาวกันนิดนึงว่าหลังจากงานนี้ไปเราจะมีการต่อยอดอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างคะ
1: ครับผมก็การจัดงานในการประชุม World Bank IMF เนี่ยผมบอกเสมอว่ามันคืองานโอลิมปิกการเงินการคลังโลกที่ตัวชั้นนำผู้นำของการเงินการคลังทั่วโลกมารวมกันไม่ได้ว่าจะจัดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยจัดเป็นครั้งที่2แล้วด้วยมีไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ได้จัด2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือความสำคัญว่าสิ่งที่จะได้กับประชาชนคนไทยเนี่ยก็คือในเวทีนี้เราไม่ใช่เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่ประชุมแต่เราจะนำเสนอประเด็นที่คนไทยและก็รัฐบาลไทยกำลังจะทำรวมถึงทิศทางในอนาคตของประเทศไทยให้ทุกคนได้เห็นผู้นำการเงินการคลังโลกได้เห็นแล้วก็ไปชวนนักลงทุนชวนการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ประชาชนไทยจะได้รับในอนาคตแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างความประทับใจก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยแล้วคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเป็นพื้นที่ที่เขาจะมาอยู่กันเนี่ยช่วยกันสร้างความประทับใจแน่นอนว่าในการดำเนินการต้อนรับในระหว่างช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับที่แต่ละคนที่เป็นผู้นำหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะต้องการใช้รถนำขบวนมีการสัญจรไปมาของชาวกรุงเทพที่อาจจะติดขัดอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าอันตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอรบกวนว่าอาจจะต้องขอความเห็นใจนะครับว่าเราก็แสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วกันนะครับรวมถึงถ้าเขาไปเที่ยวที่ไหนไปท่องเที่ยวไปเจอว่าเขามากันท่องเที่ยวกันก็ขอให้เป็นเจ้าภาพที่ดีตรงนี้ก็ร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายผลประโยชน์ก็จะตกสู่ประชาชนไทยแน่นอนครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอกภพมากนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นบรรยากาศทั้งหมดของ IMF World Bank กันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีไฮไลท์มีความพิเศษมีซอฟต์พาวเวอร์มากมายที่เล่าไม่หมดจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วน่าจะได้เห็นสื่อต่างๆนำเสนอบรรยากาศทั้งการเดินทางมาการต้อนรับผู้นำทางด้านการเงินนะคะจากทั่วโลกแล้วก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพไปด้วยกันนะคะ
0: ก็หวังว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศจะดีนะหวังว่าฟ้าฝนอะไรจะไม่มาแล้วนะคะอากาศเป็นใจเพราะเห็นว่าหลายที่ก็เริ่มหนาวเริ่มมีลมหนาวนะเริ่มเย็นๆ
2: จริง
0: แต่กรุงเทพเราเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีความเย็นเข้ามาบ้างไหมนะ
2: ค่ะแต่ตอนเช้าเริ่มรู้สึกนะเปิดประตูบ้านมารู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดไปเองไหมนะมันเหมือนจะลมหนาวแต่ต้องมองฟ้าก่อนว่าครึ้มมาไหมยังแอบระแวงอยู่
0: ใช่ไหมคะก็คือนะถ้าเกิดว่าในช่วงที่ประชุมเนี่ยอากาศดีด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบโอ้สร้างความประทับใจแล้วจดจำประเทศไทยไปแบบว่าทั้งฟ้าใสด้วยแล้วอากาศก็กำลังสบายๆนะแล้วก็มาสัมผัสวัฒนธรรมความสวยงามต่างๆในกรุงเทพเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็สัปดาห์หน้าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันหน่อยดูก่อนว่าเราเนี่ยรอต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันนะคะก็สำหรับใครที่น่าจะหลายๆที่อาจจะมีการประกาศ work from home ด้วยนะเพื่อให้เรื่องของการเดินทางสะดวกสบายทั้งคนที่มาแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพเองด้วยนะคะมาดูข้อมูลนิดนึงจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็บอกว่าการประชุม IMF World Bank นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ย 12-18 ตุลาคมเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แนวรัฐบาลก็เลยมีการกำหนดมาตรการค่ะที่จะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะแล้วก็ไม่ให้การจราจรในกรุงเทพมันแน่นเกินไปนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่เขามาร่วมประชุมกว่า 15,000 คนเนี่ยถือว่าอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นนะคะก็จะมีการปรับรูปแบบการทำงานคือ12ตุลาคมวันนี้วันจันทร์เป็น work from home เป็นการขอความร่วมมือเนาะ13ตุลาคมอันนี้วันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะ14กับ15ตุลาคมwork from home เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าบริษัทไหนหรือว่าในตำแหน่งงานไหนสามารถทำได้และ16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันศุกร์นะคะก็ประชาชนสามารถที่จะวางแผนการเดินทางว่าใครมีธุระ จำเป็นต้องติดต่อราชการในส่วนไหนเนี่ยก็วางแผนกันล่วงหน้าก่อนเลย
0: ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าใครเนาะติดต่อล่วงหน้าไว้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าแบบไปนึกได้ช่วงนั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหติดต่อใครก็จะลำบากแล้วนะคะ work from home กันเป็นวันหยุดราชการอีกนะคะดังนั้นก็วางแผนในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ไม่ได้หยุดงานโดยอัตโนมัตินะคะให้แต่ละองค์กรพิจารณาตามความเหมาะสมกันไปเนาะสถาบันการเงินและธนาคารในกรุงเทพก็จะหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษนะคะส่วนหน่วยงานที่ยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจหน่วยบริการต่างๆเนี่ยที่เขามีภารกิจเฉพาะเนี่ยก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันอยู่นะคะส่วนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคฉันเตรียมวางแผนเที่ยวแล้ว คนกรุงเทพ
2: พอดีเลย
0: แล้วกันไปไหนดีไปเที่ยวไหนดี
2: ค่ะได้ก็วางแผนได้คือเผอิญช่วงเนี้ยปิดเทอมด้วยใช่ไหมของโรงเรียนบ้านเราด้วยว่ามันพอเหมาะพอเจาะหลายอย่างนะคะก็ถือโอกาสนี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนส่วนนึงเราอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ก็ตามข่าวสารได้เพราะว่าการเป็นเจ้าภาพใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในหลายส่วนเลยนะคะเศรษฐกิจของเราการนำเสนอประเด็นสำคัญสำคัญที่จะทำให้ผู้นำทางด้านการเงินการคลังทั่วโลกเขาได้ติดตามนะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยทีมไทยแลนด์ที่จะมีบทบาทนะคะในการเข้าร่วมการประชุมบนเวที IMF World Bank 2026ก็เห็นมีรายชื่อประกาศออกมาแล้วด้วยนะคะว่าจะมีท่านไหนที่เหมือนกับว่าได้นำเสนอเนาะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในเวทีนี้ในวงเสวนาต่างๆแสดงวิสัยทัศน์นำเสนอความคิดความเห็นกันนะคะดูรายชื่อคร่าวๆยกตัวอย่างก่อนดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังจริงๆตารางออกมาหมดแล้วนะว่าท่านไหนจะขึ้นเวทีอย่างไรก็เชื่อว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันตามสื่อต่างๆแน่นอนคุณวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าแบงก์ชาติมีคุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานกรรมการบริหารจากกสิกรไทยนะคะดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ประธานกรรมการกลุ่มเซ็นทรัลมีดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์คุณเสาวคนมีแสงผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษีกรมสรรพากรกระทรวงการคลังคุณแทนสยาคุณารัศกุลผู้เชี่ยวชาญด้านภาคการเงิน IMF นะคะคุณอุกฤษอุณหะเลขกะนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Recruit Thailand นะคะแล้วก็ยังมีคุณปิยชาติอิสระภักดี CEO of Brandy and Companies อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เปิดรายชื่อออกมา
0: ค่ะก็เวทีประชุมนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือความท้าทายใหม่ของเศรษฐกิจโลกด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะที่ทั่วโลกก็เผชิญกันอยู่แล้วก็โครงสร้างประชากรด้วยนะคะคนเกิดก็น้อยลงนะสังคมสูงวัยก็มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะในแต่ละประเทศนะคะหลักๆเนี่ยสำหรับในการประชุมประเทศไทยเราก็เตรียมผลักดัน4เสาหลักในการหารือนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะ2คือการสร้างงานและเสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลก3ค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะมุ่งยกระดับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและ4เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนะ Aging Society ค่ะก็ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งจะส่งผลกระทบแน่นอนต่อเรื่องของแรงงานการคลังระบบสาธารณสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะก็ต้องมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายกันนะคะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะอาจจะไม่ได้อ่านทุกความเห็นนะหลายท่านเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกเรื่องของผีกาแล้วก็บอกว่าเจอแล้วเดี๋ยวจะไปอุดหนุนหน้าแบรนด์ไทยช่องทางไหนนะคะซื้อหากันอย่างไรแล้วก็มาถึงเรื่องของ IMF World Bank กันด้วยนะคะที่คุยกับทางโฆษกประจำสำนักนายกกันไปขอบคุณนะคะทักทายแบบรวดเร็วคุณปัญญาค่ะคุณเขตคุณเทียนคุณสุภชัยคุณเคไรลัสนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่กับ Marketing News Update วันนี้นุ้ยและแก้มไปก่อนแล้วนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจอนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไถ่กันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างโดยอธิบายแบบนี้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการรับรายงานการทำหน้าที่ของนายอำเภอผู้นี้นะคะโดยเล่าว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้รับรายงานจากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะก็ทุกคนรายงานในทิศทางเดียวกันค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีก็เป็นการรายงานด้วยวาจาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของในอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้ในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้ว

0: ล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันเลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมจะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานตนได้กล่าวไปแล้วว่านายกมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างให้รวดเร็วมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็จะเป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกรุงเทพเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าน้ำท่วมจริงเงินก็จะออกให้ภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทม.ค่ะทางประธานของคณะกรรมาธิการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.มาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอ จะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนผู้ว่ากทมนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทมสูงถึง350มิลลิเมตรรวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองไม่มีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนภายในหมู่บ้านยังมีบางจุดน้ำสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ค่ะทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านและกองทัพไทยได้ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ไปช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังส่วนการเยียวยาผู้ว่าบอกว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ 10-12 ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ๊แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัดผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนียวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัดนี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทําการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทําที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้มแบบมีความสุขนะคะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติญาติมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: มาดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะความคืบหน้าในคดีนี้นะคะก็คือรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกและก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนตี2วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลมขับต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซคที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการแต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นสารอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบางดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบางดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml

0: 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกริมกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ. อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: ค่ะมาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเองซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท Cozy Beach Viewกับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่งก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยาย มาริกาเมนส์อาบัสกาวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็เลยตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนผ่านมารัฐบาลของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
2: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่าคำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตัลไพน์บอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉีดยาด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยาพิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาร์บิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณศาสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเกลือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรามาติดตามทันข่าวทันกฎหมายกันนะคะคุณฟังในช่วงนี้อยู่กับทันข่าวทันกฎหมายนะคะ FM 100.5 MHz ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่8ตุลาคม2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาเมื่อครู่ตอนเปิดรายการจริงๆคุยค้างอยู่ก็เลยนึกว่าเปิดรายการไปแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างเลยหลายท่านอาจจะฟังแล้วก็แปลกใจตกใจนะคะ
6: ก็ประหลาดใจนึกว่าคุณสุภาไปจัดรายการไหนมาแล้วมาต่อรายการนี้อย่างหรือว่า
5: คุย
6: จัดรายการต่อเนื่อง2รายการหรือยังไงไม่ทราบ
5: ประมาณคุยค้างอยู่ก็คือให้สัมภาษณ์กับอีกรายการหนึ่งอยู่ก็จะประมาณนั้นค่ะก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของน้ำนะแล้วก็เรื่องของการเมืองซึ่งหลายประเด็นก็น่าสนใจนะคะอย่างกรณีของลุ่มน้ำหลักๆในช่วงนี้ที่เราติดตามข่าวนะคะก็คือทางด้านหลายจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ช่วงนี้จะเป็นลุ่มน้ำบางปะกงที่เราพูดคุยกันหลายวันเหมือนกันนะคะก็จะมีจังหวัดหลายจังหวัดที่ เรียกว่ายังคงน้ำท่วมอยู่ถึงแม้บางจุดเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากพออย่างปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะคะซึ่งสถานการณ์ก็ยังมีปริมาณน้ำมากอยู่นะคะที่ปราจีนบุรีปรากฏว่า ขออภัยมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายในอำเภอนะด้วยถ้อยคำที่ต้องบอกว่ารุนแรง

0: สำหรับท่านนายกรัฐมนตรีที่เอามาพูดคุยในห้องประชุมแต่ว่ามันมีการเผยแพร่ออกมากับสื่อแต่ปรากฏว่าในช่วงหลังจากนั้นท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนาะไปสิงคโปร์แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีแรงที่ต้านกลับที่น่าสนใจแยกเป็นสองด้านด้านหนึ่งก็เห็นว่าเหมือนเขาเรียกเปลี่ยนม้ากลางศึกนะกลางน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่าท่านอำเภอท่านนี้เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่บ้านสร้างมาประมาณ5ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการติดตามกันแล้วก็คนที่บ้านสร้างที่เป็นประชาชนแล้วก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะก็คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะนายอำเภอบ้านสร้างจากปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการ ขออภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชนาธิปโคกมณีนะคะซึ่งขณะนี้ต้องถือว่ารักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกขออภัยปราจีนบุรีแล้วก็นายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันคือฝ่ายราชการเนี่ยจะรายงานไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าทางประชาชนก็มีเพจมีเวลานักข่าวไปถามอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนละแนวทางกันนะว่าเห็นนายอำเภอเนี่ยลงพื้นที่ดูแลประชาชนบ่อยนะทีนะทั้งช่วงก่อนน้ำท่วมแล้วก็ช่วงน้ำท่วมนี่ก็เยอะแล้วก็เห็นว่าเป็นนายอำเภอแล้วก็เป็นข้าราชการที่ลงพื้นที่เนี่ยมากสุดท่านหนึ่งก็ว่าได้อันนี้ก็จะเป็นความเห็นของประชาชนนะมันก็ดูแล้วก็แปลกๆเหมือนกันก็ทำให้หลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีข้อมูลขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความเห็นเรื่องของการย้ายนายอำเภอในขณะนี้บางท่านก็อย่างท่านอดีตปลัดกระทรวงนะก็ออกมาให้ความเห็นว่าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะในประเด็นแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นว่า
1: ไปดูคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับที่ท่านพูดต่อที่ศูนย์ราชการเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยก็ค่อนตามอย่างที่คุณชิวพรว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับท่านบอกว่าท่านได้รับหนังสือนะครับจากทางอดีตผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีคือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนนะครับลงนามส่งมาแล้วก็เกียรติส่งมาถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับส่งมาถึงอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ส่งมาถึงท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบอกว่าเนื่องขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒินะครับวงเลอวุฒินะครับออกจากตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานไม่ตั้งใจนะครับเวลาส่งของไปให้ก็บอกว่าต้องใช้เวลาให้ว่าอัดวันประกันพรุ่งอะไรทำนองนี้นะครับว่าไว้เป็นพรุ่งนี้รวมถึงบอกว่าการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับซึ่งคุณอนุทินก็พูดบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการและที่อำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่นับไว้ว่าลำบากที่สุดก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งทำให้ท่านผู้ราชการจังหวัดต้องเขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาร้องเรียนให้มีการโยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิออกจากตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างไปนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางอธิบดีกรมการปกครองคือคุณนฤชาโภสาศิวิไลนะครับก็ได้มีคำสั่งโยกย้ายให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยไปช่วยราชการของการปกครองนะครับที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำตั้งแต่วันที่7ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเวลาเท่ากับ1เดือนในการโยกย้ายให้ไปช่วยราชการในการนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้ท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยคือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับต้องออกมาโพสต์ข้อความแสดงความประหลาดใจนะครับจากกรณีที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองของคุณเศรษฐวุฒิในครั้งนี้และก็มีการกล่าวตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับท่านสุทธิพงษ์ว่าอะไรครับท่านในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านเคยรับราชการแล้วก็เป็นตำแหน่งถึงปลัดกระทรวง

0: หาดไทยก็บอกว่าการกระทำเช่นนี้รู้สึกว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในบางส่วนจึงขอให้ช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงให้เห็นว่าการทำงานของข้าราชการทุกคนนั้นในฐานะนักปกครองนะครับแต่ละคนนั้นก็มีคุณงามความดีกันมาตลอดสร้างความดีมาตลอดโดยเฉพาะในอำเภอท่านนี้แม้ว่าจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นในอำเภอน้ำดีนะครับในอดีตอยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของในอำเภอทั่วประเทศด้วยครับ
1: ค่ะก็เราคงต้องเอาสุภาษิตโบราณมาเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าก็หวังว่าจะมีการตัดตื่นมันยังไงก็ย้ายไปแล้วนะ
0: แต่ว่าย้ายไปแล้ว
1: ทำ
0: เวลาเขาเสียประวัติแล้วก็ดูกันว่าเดือนเดียวไอ้เสียประวัติเสียแน่ถูกโยกย้ายอย่างนี้นะครับประวัติการทำงานก็เหมือนคล้ายๆมีมลทินนิดหน่อยนะใช่ไหมฮะ
1: จริงๆ
0: ข้าราชการ
1: เนาะก็ขอให้คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักแล้วก็ปกป้องก็แล้วกันนะคะคือมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทำให้เราย้อนกลับไปติดตามประเด็นที่เกิดขึ้นในจังหวัดเนาะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่นับเรื่องของอุทกภัยหรือว่าเหตุน้ำท่วมในคราวนี้ซึ่งต้องถือว่าตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายนนะคะนะประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้ง7อำเภอนะคะซึ่งในอำเภอในฐานะเป็นผู้อำนวยการอำเภอตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550นั้นก็ถือว่ามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยในเขตอำเภอทีนี้มีข้อเท็จจริงว่าอันนี้อยู่ในหนังสือของทางการเนาะที่เขาขอย้ายเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยของปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี
0: ้ครับ
1: ก็ทำให้ย้อนกลับไปดูในช่วงที่มีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งหนึ่งเป็นไฟไหม้กองขยะขนาดใหญ
0: ่
1: ประมาณ50กว่าไร่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีปี68นะคะนะเป็นของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไฟในขณะนั้นลุกไหม้บ่อขยะเป็นวงกว้าง2วัน3คืนดับนานมากใช้เวลานานนะคะก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นวงกว้างก็มีการดำเนินคดีกับทางเทศบาลด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อขยะนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้มีการเขาเรียกว่าต่อสู้กันนะในทางความคิดแล้วก็ในเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องที่ทางในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสจ.อบต.อะไรต่างๆเทศบาล7อำเภอเนี่ยเดินทางไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลในขณะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแล้วก็ตอนนั้นท่านนายอำเภอเสด็จทูตตอนนั้นเพราะว่าท่านอยู่มา5ปีใช่ไหมก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีภาพข่าวมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจท่านผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนท่านนี้แหละนะคะก็คือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาให้กำลังใจผู้บังคับบัญชาใช่ไหมในเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ในช่วงเดือนถัดมาของปีเดียวกันนะปี68กองขยะนี่จะเป็นเรื่องพวกกองขยะแบบเป็นพิษน่ะนะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาตอนนั้นมีนาอันนี้ก็เมษาก็จะมีการแต่งตั้งชาวจีนคนหนึ่งที่ชื่อจุงเฉิงจูจำได้ไหมที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ปรึกษาผู้ว่าใช่ตอนนั้นมีข่าวพอจะจำได
1: ้ก็ท่านนี้แหละก็คือท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนนั่นแหละก็เลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นโอ้โหเป็นวงกว้างนะคะว่าตอนนั้นที่มีข่าวว่าทำไมข้าราชการระดับสูงแต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาข้างกายทั้งที่คนไทยที่มีความสามารถก็มีเยอะแยะต่อมาก็คือเขาก็ให้ข้อมูลกันว่าเนี่ยหอการค้าจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่เสนอชื่อมานะครับพอเขาตรวจสอบประวัติแล้วเห็นว่าไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอะไรต่างๆก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเกียรติ แต่ว่าไม่ได้สนิทสนมเป็นส่วนตัวแต่พอมีข่าวดราม่าตอนนั้นน่ะนะคะก็เลยทำให้ต้องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งไปกระแสต่อต้านตอนนั้นจบลงนะคะแต่ก็ยังมีดราม่าต่อมาอยู่บ้างนะคะตอนหลังก็มีกรณีต่อมาก็คือช่วงน้ำท่วมเมื่อวันที่7เนี่ยคุณถนอมของเราเนี่ยแหละถนอมอ่อนเกียรติพลนะเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นนักการเมืองอิสระนะคุณถนอมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีมีการสั่งย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒิคนนี้นะครับบอกว่าผมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC สั่งน้ำมาประมาณ 13,000 กว่าขวดแล้วก็ส่งให้อำเภอบ้านสร้างวันที่6ทีนี้ยังไม่ทันที่ท่านจะมารับน้ำพัดพาท่านไปเสียก่อนก็เลยจุกบอกงานเข้าอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่เซ็นสั่งย้ายในอำเภอทิ้งทวนหลังจากที่ไม่ไปเลี้ยงส่งเกษียณ30กันยาเพราะว่าน้ำท่วมสูงออกนอกพื้นที่ไม่ได้อันนี้คุณถนอมเขาโพสต์นะแล้วก็เก็บกลับข้อมูลมาว่าสาเหตุอาจจะเป็น
0: การสันนิษฐานอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
1: ว่าโอ้ไม่ได้ไปงานเลี้ยงส่งเกษียณหรือเปล่าเพราะว่าเขาเซ็นสั่งขอย้ายเนี่ยวันที่30นั่นแหละก็คือทิ้งทวนว่างั้นเถอะ
0: ทิ้งทวนเลยครับ
1: เนาะก็เลยถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดแต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานของสื่อมวลชนนะคะดิฉันไม่แน่ใจนี่ต้องถามคุณถนอม
0: ต้องมาถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที
1: ่
0: ดูแลเรื่องนี้คือคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับก็บอกว่ากรณีคำสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นปัญหาที่ตนเป็นคนรับทราบมานะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะรายงานมาโดยเฉพาะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานเรื่องนี้มาผู้นำท้องถิ่นก็รายงานเรื่องนี้มาให้ตนทราบนะครับตนก็เป็นคนนำเรื่องนี้ไปเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งคุณอนุทินจามิรกุลนะครับเข้าใจว่าที่นายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยอาจจะเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเพราะว่าเป็นคนที่ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนอาจจะเห็นการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่บอกว่าในเชิงการปฏิบัติหน้าที่การงานการสื่อสารหรือการสนองนโยบายอาจจะไม่เป็นไปตามที่โลกโซเชียลได้ลงไปนะครับซึ่งทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับอยากให้นายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อนนะครับโดยเอาปลัดอำเภอเข้ามารักษาการแทนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่น้ำท่วมนะจะได้เป็นไปอย่างราบเรียบร้อยนะครับคุณพลพียังย้ำนะครับบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจจะแตกต่างกันนะครับท่านบอกนี่นะฮะท่านบอกโซเชียลมีเดียแบบเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะสื่อสารออกมาซึ่งประชาชนอาจจะได้รับทราบในเรื่องนี้เพียงด้านเดียวแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นปัญหาโดยรวมจะมาทำเพียงคนเดียวโดยลำพังคงจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็เลยบอกว่า
1: แบบเข้ามาคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
0: อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งการโยกย้ายนี้ก็เพียงเป็นการโยกย้ายอาจจะชั่วคราวก็ได้เพียง1เดือนเท่านั้นนะครับคือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนครับ
1: ค่ะก็มีประเด็นหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของงานเกษียณที่ไม่ได้ไปก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยยกประเด็นนี้ขึ้นมานะก็เป็นเรื่องของการคัดค้านการสร้างโรงงานขยะนะคะ
0: เป็นข้อบอกที่คุณท่านนายอำเภอท่านนี้ท่านเป็นห่วงท่านบอกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าจะมีชาวจีนยังไงฮะก็มากว้านซื้อที่ดินอาจจะมาตั้งโรงงานกำจัดขยะอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็บอกว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนชาวบ้านพบเห็นอะไรก็ให้รายงานส่งเข้ามาเพราะท่านก็อาจจะข้องใจตอนที่ไปตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคือคุณวีรพันธ์ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะนะคะก็มีหลายประเด็นแต่ก็อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ย้ายแล้วอ่ะท่านนายกย้ายแล้วเรียบร้อยนะคะก็ชาวบ้านก็ติดตามว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้เขาจะมีทางออกยังไงเป็นยังไงบ้าง
0: แต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์นะการที่คือการโยกย้ายเนี่ยแค่ตำแหน่งในอำเภอเนี่ย ันเป็นคำสั่งแค่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการภายในก็เพียงพอแต่ท่านนายกไม่น่าจะออกตัวแรงไปพอสมควรในการที่ท่านมาออกมาตำหนิบอกว่าทำงานบกพร่องในหน่วยราชการไม่ควรจะมีคนแบบนี้อะไรทำนองนี้ก็บอกโดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นปัญหากับตัวคุณอนุทินเองก็ได้ใช่ไหมครับ
1: เหมือนย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าท่านไปออกตัวแรงไงคือตำแหน่งนี้ที่จริงแค่อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายไปก็แค่นั้นก็ออกเป็นข่าวเป็นเพรสรีลีสมาเนี่ยแต่พอท่านนายกไปพูดในที่ประชุมศูนย์ประชาการบอกว่าโอ้ระบบราชการเราไม่ควรจะมีบุคคลแบบนี้อยู่ในราชการนะครับเพราะว่าเราทำงานไม่กระตือรือร้นไม่ให้ความร่วมมือไม่ทุ่มเทการทำงานนี่ก็ทำให้โอ้ตัวคุณเศรษฐวุฒิก็อาจจะได้รับความเสียหายจากคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือเปล่าก็คงต้องดูกันต่อไปด้วยนะครับ
1: คือมันกลายเป็นข้อมูลมี2ชุดแนวความคิดนะ
0: ครับ
1: เป็นของส่วนราชการแล้วก็เป็นของฝั่งประชาชนหรือว่าสังคมซึ่งอาจจะมีความต่างเพิ่งจะมีความต่างกันก็ไม่รู้ตอนนี้ท่านไม่อยู่นะ
0: ต้องรอท่านกลับมาเย็นนี้ก็กลับแล้ว
1: ใช่ไหม
0: สิงคโปร์
1: ท่านไปสิงคโปร์
0: ใช่ใช่
1: ไปกินน้ำชาใช่ไหมท่านนายก
0: ชอบกินน้ำชา
1: ท่านนายกเลี้ยงน้ำชา
0: ข้าวมันไก่สิงคโปร์ข้าวมันไก่สิงคโปร
1: ์อันนี้ไม่ทราบ
0: ความเดือดร้อนน้ำท่วมไม่ไปกินข้าวมันไก่ซะหน่อยเดี๋ยวกลับมาให้ท่านนายกไปสิงคโปร์เลี้ยงน้ำชาซะหน่อยหรือเปล่าแต่เย็นนี้กลับมาแล้วเย็นนี้ก็กลับมาครับ
1: ค่ะก็อย่างไรก็ตามเราก็หวังว่าการแก้ปัญหาของประชาชนจะนำมาเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสำคัญคือเท่าที่ฟังเนี่ยคือท่านนายกได้ข้อมูลว่าทำงานมีปัญหาแล้วก็ใจก็คืออยากจะให้การช่วยเหลือประชาชนสามารถที่จะดำเนินได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพก็เลยโมโหประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้
0: ทบทวน
1: ทบทวน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามตัวท่านในอำเภออดีตในอำเภอบ้านสร้างคือคุณเศรษฐวุฒินะครับท่านก็บอกว่าน้อมรับและพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนของราชการอย่างทันท่วงทีครับท่านก็ยอมรับจริงๆนะครับ
1: ประชาชนก็ให้กำลังใจคนทำงานแหละนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก
0: ็การไปแล้วอ่านไปแล้วเหตุการณ์จะคลี่คลายเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านก็น่าจะกลับเข้ามาทำงานอาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้อาจจะไปอยู่อำเภออื่นก็ได้หรือยังไงไม่ทราบนะต้องดูกันนะครับเพราะว่าท่านก็ยืนยันว่าท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับในไลฟ์ของท่านนะบอกว่าท่านทำงานก็อาจจะลงเฟซส่วนตัวมากเกินไปเพราะว่ามีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนนะครับในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนเพราะว่าท่านก็ยืนยันว่าท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในการนำน้ำดื่มอาหารไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามถึงจะมีการยกย้ายไปแต่ก็เป็นไปอย่างคำโบราณคือไปให้คนสรรเสริญ ถึงแม้นายจะด่าก็ตาม
0: ชาวบ้านสรรเสริญชาวบ้านบอกว่าโอ้ท่านเป็นคนขยันทำงานอยู่ในพื้นที่เห็นตลอดเลยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนี้นะครับแต่ก็อาจจะไม่สนองงานในเกี่ยวกับงานราชการการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้ท่านอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีคุณวีรพันธ์เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจจึงเสนอย้ายให้ออกจากพื้นที่เพื่อการดำเนินการจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือเปล่าอาจจะมีความขัดแย้งกันในการทำงานในเชิงนโยบายนะครับก็ต้องไปตรวจสอบดูกันอีกทีครับ
1: ค่ะเพราะว่าในแง่ของทางราชการก็จะมีความเห็นอีกแบบหนึ่งในแง่ของการบริหารไม่ใช่เป็นการลงพื้นที่ทำคอนเทนต์หรือพบชาวบ้านอย่างเดียวอันนี้เขาว่ากันก็คือประเด็นเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะคะเพราะว่าหน้าที่ของนายอำเภอบางท่านก็ให้ความเห็นว่าคืองี้อันนี้เป็นท่านวีรพลวีรพันธ์นี่แหละท่านวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีนี่แหละเปิดใจในรายการสื่อว่าการที่ทำเรื่องขอย้าย นายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยก็เนื่องจากว่าคือคนไม่เห็นตัวจริงตัวจริงนี่ถ้าเห็นก็คือมาถึงบางอ้อเพราะว่ามัวแต่สารบนแจกของนะคะถามหน้าที่ในอำเภอต้องอยู่ประจำศูนย์ประชาการสั่งงาน
2: ร
1: ับฟังผู้บังคับบัญชานะคะโดยเรื่องของงบประมาณก็ให้เต็มแม็กซ์อำเภอบ้านสร้างนี่ได้3ล้านแต่การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลไม่ได้เตรียมการหมดแต่ทำคอนเทนต์อยากให้ทำงานด้วยมือแล้วก็สมองอะไรประมาณนี้คือท่านผู้ว่าก็มีความเห็นนี้ก็คือหมดแต่ลงพื้นที่แต่ว่าไม่ได้ทำงานบริหารไงอะไรประมาณ
0: เหมือนว่าเหมือนเวลาท่าน
1: ผู้บังคับบัญชาหาไม่เจอ
0: ไม่มาในอำเภอหรือว่าอำเภอบ้านสร้างนี่ไม่เคยมาร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าปราจีนบุรีในขนาดนั้นเลยท่านจะมอบหมายนโยบายก็ไปเจอไม่เห็นหน้า
1: เขาว่างั้นล่ะ
0: เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นประชุมมาเรียก10ครั้งเนี่ยท่านในอำเภอบ้านสร้างมาไม่ถึง9ครั้ง
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเขาว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: มาน้อยขนาดนั้นเชียว
0: เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะไปลงพื้นที่ซึ่งก็ถ้าฟังทางท่านในอำเภอบ้านสร้างท่านก็บอกท่านลงพื้นที่ท่านอาจจะไม่เข้ามาอยากร่วมประชุมเพราะว่าการมาประชุมอาจจะส่งผู้ช่วยในอำเภอมาก็ได้หรือรองในอำเภออะไรเงี้ยมาประชุมแทนท่านก็อยากจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่อีกคนก็มองมุมมองว่าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมัวจะไปถ่ายโซเชียลหรือเปล่าอะไรคำนองนี้นะครับเพราะปัญหาที่ความเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
1: ไม่ตรงกัน
0: นะครับเพราะว่าใช่ใช่
1: เพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาก็อาจจะอยากได้คนทำงาน
0: รับ
1: นโยบายใช่ไหม
0: จะมอบหมายนโยบายอะไรให้คุณก็มาฟังจะได้รู้ปัญหาเพราะว่าอำเภอบ้านสร้างมีปัญหามากที่สุดใน78อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมครับก
1: ็
0: โดนหนักที่สุดว่าอย่างนั้นก็อยากจะให้ในอำเภอมารับทราบแนวนโยบายว่าทางผู้ว่ามีแนวนโยบายอย่างไรไปรับคำสั่งมาจากทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วเขาอยากให้ทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ท่านไม่มารับฟังด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ครับ
1: ค่ะอย่างคุณสิริวัลบอกว่าคือเราเป็นคนจังหวัดปราจีนก็รู้เรื่องพอสมควรนะคะญาติโยมอยู่ที่นั่นเยอะ
0: แ
1: ล้วก็จะเห็นว่าแหมมีที่ไหนตั้งจีนจากไหนก็ไม่รู้มาเป็นผู้ช่วยนักเรียน
0: ใช่ประมาณนี้เป็นที่ปรึกษาไปที่ปรึกษา
1: เออไปที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาผู้ว่
1: า
0: แต่ก็ยกเลิกคำสั่ง
1: ยกเลิกแล้ว
0: แค่คงยอมรับผิดแล้วตั้งผิดพลาดเลยคำนองยกเลิกไปแล้วแต่ตอนนั้นก็มีปัญหาเพราะว่าอย่างเนี้ยพอมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยทางท่านนายอำเภอก็เลยไปตรวจสอบเกี่ยวกับว่าคนจีนเนี่ยจะพยายามเข้ามาซื้อพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วมาตั้งโรงงานกำจัดขยะอาจจะทำให้พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีได้รับความเสียหายถ้าปล่อยไว้ระยะยาวก็เลยคล้ายๆออกมาเปิดเผยให้คนจับตาดูก็เลยอาจจะส่งผลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดไม่ค่อยพอใจหรือเปล่านะครับ
1: ก็อาจจะเป็นหลายประเด็นเพราะว่าสนองนโยบายผู้บังคับบัญชานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะนะ
0: คะใช่ใช่
1: คือประเภทแบบคนอื่นรักแต่นายไม่ค่อยแฮปปี
0: ้ไม่ปลื
1: ้
0: ม
1: ไม่ปลื้มเออนะก็อาจจะเป็น
0: ประเด็นหนึ่งจริงๆครับเป็นคนจังหวัดเดียวกันนะ
1: หรอ
0: พื้นเพเป็นคุณวีรพันธ์กับคุณเศรษฐวุฒิเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันทั้งคู่นะก็ไอ้ทีคนใต้น่าจะรักกันมากขึ้นมากกว่าปกติแต่ว่าท่านวีรพันธ์ก็บอกถึงจะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่งานคืองานความเป็นภูมิลำเนาก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะเอาเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ขณะที่เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จำทองเจเสร็จย้ำกทม.เข้าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 และ 5,000 บาทยืนยันเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลัก

0: ื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมาธิการปปถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเศษยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดขีดความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปปมีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่เราไม่เคยคำนึงว่าการซ้อมกับกทม.เป็นเรื่องสำคัญโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้นคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐตั้ง4คณะทำงานนางสาวออนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP หรือความร่วมมือรัฐบาลเปิดจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้การเป็นรัฐบาลเปิดเป็นรูปธรรมจริงๆการประชุมวันนี้จึงเป็นการอนุมัติการตั้งคณะทำงาน4ด้านคือเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีนายมานะนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับโฆษกรัฐบาลเปิดคลิปเก่าอดีตปลัดมหาดไทยเคยด่าและเหยียดข้าราชการกลางวงประชุมโต้ปมวิจารณ์อนุทินนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิจารณ์กรณีโยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างว่าการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างมาช่วยราชการคนที่ให้คำตอบดีที่สุดคืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่เป็นผู้เสนอหนังสือขึ้นมาว่าที่ผ่านมาสั่งการมีปัญหาหรือไม่ตนเข้าใจว่าในภาพที่ประชาชนเห็นจากโซเชียลมีเดียหรือที่สื่อมวลชนได้รับอาจจะไม่ครบทุกด้านในส่วนของการทำงานประสานงานทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูก็ต้องได้รับความร่วมมือที่ไม่ใช่เฉพาะในอำเภอแต่ต้องทุกภาคส่วนที่ลงไปกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ยอมรับได้อย่างไรก็ตามนายเอกภพระบุถึงการวิจารณ์จากนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับไม่ได้

0: โดยระบุว่าในที่ประชุมบก.ป.พ.ช.นายกรัฐมนตรีไม่ได้ด่าใครสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมไม่ได้มีคำไม่สุภาพหรือคำด่าแต่สิ่งที่พูดนั้นเกิดมาจากความเป็นห่วงประชาชนว่าจะไม่ได้รับการดูแลนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถามว่าท่านจบที่สถาบันไหนจากนั้นนายเอกภพเปิดคลิปวิดีโอเก่าที่นายสุทธิพงศ์สมัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวตำหนิข้าราชการอย่างรุนแรงถามถึงสถาบันศึกษาที่จบระหว่างการประชุมซูมกับข้าราชการหลายจังหวัดเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ให้กับสื่อมวลชนฟังเปิดปฏิบัติการสยบไพรีมัชชานุปราบสมุทรยึดไอซ์ 1,178 กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาทที่ท่าเรือสถานีตำรวจน้ำสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติการสยบไพรีมัชชานุปราบสมุทรเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทางทะเลรายใหญ่การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดได้สืบสวนพบเรือประมงมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านชายแดนทะเลไทยเพื่อไปถ่ายโอนให้กับเรือสินค้าขนาดใหญ่กำลังอ่าวไทยจนกระทั่งเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบเรือดำดังกล่าวเคลื่อนที่ออกจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับยาเสพติดจึงนำเรือตรวจการออกติดตามเข้าควบคุมเรือดังกล่าวได้กำลังอ่าวไทยตอนล่างจับกลุ่มกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6รายพร้อมของกลางไอซ์บรรจุถุงซุกซ่อนอยู่ในช่องลับท้ายเรือ39กระสอบกับอีก8ก้อนน้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาทยึดเรือประมงมูลค่าประมาณ7ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
3: เล่งเสียงให้พี่สักนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะก็กลับมาคุย
4: เรื่องที่จะคุยกันหน้าจอจังหวัดปราจีนบุรีที
3: ่ยังมีที่อื่นอีก
4: ไปในช่วงแรกจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรานี่เขาเผยแพร่ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี2569นะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับปรากฏว่ามีภาพของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคือคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นี่เป็นประธานการประชุมอยู่ด้วยทำให้โอ้ชาวบ้านพอเห็นภาพนี้บอกโอ้ยอะไรกันเนี่ยชาวแปดริ้วฝั่งตะวันออกหวังพึ่งพาท่านผู้ว่าหวังพึ่งพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่มัวไปประชุมการจัดงานประจำปีเนี่ย เขาก็ถามว่ามันควรจะจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำก่อนไหมคะสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ก็อยากจะเห็นแผนรองรับอันชัดเจนจากทางจังหวัดนะครับการประสานงานระหว่างหน่วยงานและก็ภาวะผู้นำในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก่อนนะคะควรจะจัดลำดับความสำคัญนะครับเพราะแล้วก็ยังบอกอีกนะบางคนก็สัพยอกรุนแรงนะบอกว่าเรื่องการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรเนี่ยไปจุดธูปบอกท่านก็ได้ว่าข ขอเลื่อนไปก่อนจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ได
3: ้
4: เขาก็บอกโอ้ยท่านควรมาจัดระดับความสำคัญมัวไปประชุมการจัดงานได้ยังไง
3: คืองี้
4: โอ้ลายไรเนี่ย
3: คือท่านออกมาให้ข้อมูลภายหลังนะเสียงสั่นเลยคือจริงๆอ่ะท่านทำงานหลายอย่างแล้วก็เพียงแวะเข้าไปท่านบอกว่าไม่ถึง5นาทีคือไปโผล่หน้าให้เขาดูหน่อยว่าให้กำลังใจแล้วก็ออกมาทำงานต่อ
4: แล้วก็ไปแนะนำตัวพ่อบอท่านเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงแสนได้ไม่นานท่านก็เลยอยากจะไปแนะนำตัวก่อนแล้วท่านก็บอกว่าท่านประชุมทุกวันกับท่านนายกที่เรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ย8 โมงเช้าเนี่ยท่านก็ประชุมออนไลน์เรียบร้อยกับท่านนายกเสร็จแล้วท่านก็ลงพื้นที่ไปทุกที่ที่น้ำท่วมจังหวัดเชียงแสนแต่วันที่เขามีประชุมเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและบังเอิญเป็นจังหวัดที่จริงเนี่ยท่านต้องไปรับรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่จะมาตรวจน้ำที่น้ำท่วมแต่บังเอิญคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาช้าท่านก็เลยอาศัยจังหวะนั้นน่ะอยู่ในสารกลางอยู่แล้วเนี่ยก็เลยขึ้นเข้าไปประชุมในห้องประชุมกันสักหน่อยท่านก็บอกไปเอื้อไปแนะนำตัวต่อคณะกรรมการการจัดงานเพราะว่าท่านเพิ่งย้ายมาเป็นผู้ว่าได้ไม่นานก็อยากจะตัวรู้จักแล้วก็ให้เขาประชุมกันต่อไปจากนั้นท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับท่านบอกท่านไม่ได้ให้ความสำคัญ
3: ท่านไม่รู้ว่าถูกด่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกภาพเป็นข่าวคือแค่แป๊บเดียวแล้วก็ตากล้องเนี่ยก็เก่งมากจับภาพได้ไวท่านนั่งแวบเดียวแต่ก็คืออย่าง
4: น
3: ี้อย่างลาน
4: ี่ถ้าเดี๋ยวโทษเดี๋ยวเพื่อนสุภาพรถ้าจะทุกภาพเนี่ยคือภาพประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเป็นคนถ่ายเอง
3: เป็นคนถ่าย
4: ผมดีใจไงผู้ว่ามานั่งประชุมด้วยนิดนึงแป๊บเดียวแล้วดันไปเสนอภาพชาวบ้านเลยด่าเลย
3: แล้วก็ไม่คือจริงๆอ่ะถ้าจะประชาสัมพันธ์ที่ดีและครบถ้วนนะคะควรจะต้องให้ข้อมูลด้วยว่าถึงแม้ท่านจะมีภารกิจเยอะแยะไปหมดแต่ท่านแวบมา
4: ให้
3: กำลังใจห้องในที่ประชุมแล้วท่านก็รีบไปอ
4: ยู่3-4 นาทีแล้วก็ไปต่ออะไรอย่าง
3: ท่านก็ไป
4: ประชุมต่อไปรับเนี่ย
3: อย่างเงี้ยคนจะเข้าใจว่า
4: การสื่อสารไม่ดีเนี่ยด้วยการสื่อสารต
3: ้
4: องไปเรียนการสื่อสารกับดร.กิ๊บอีกทีนะพวกนี้สื่อสารไงแล้วหมู่นี้เป็นบ่อยนะราชการเนี่ยสื่อสารออกมานี่ผิดพลาดบกพร่องเข้าใจผิดกันเยอะแยะเลย
3: โอ้ยเข้าใจท่านแล้วก็คือ
4: ครับ
3: คนเขียนข่าวก็คงจะแหมอยากเขียนให้ดูเหมือนว่าท่านนั่งอยู่นานๆ
4: แ
3: บ
4: บ
3: น
4: ี้
3: ไม่ได้นึกถึง
4: ประชุมด้วยโอ้ที่ไหนได้พอชาวบ้านเห็นอ้าวฉันเดือดร้อนละน้ำท่วมอยู
3: ่ใน
4: หม
3: ู่
4: จะไปประชุมการจัดงานจริงมันเลื่อนได้มันไม่ทันไม่ต้องไปเองก็ได้ให้ร้องผู้ว่าหรือใครก็ได้ไปประชุมก่อนได้งานกว่าจะจัดตั้งเดือนหน้าอะไรเงี้ยไปเตรียมการอะไรตั้งหนา
3: ดิฉันอ่านข่าว
4: พอแล้วจัดระดับความสำคัญ
3: ตอนอ่านข่าวก็เห็นเหมือนประชาชนนะเพราะว่าเราดูข้อมูลบนโลกออนไลน์ไงแล้วชาวบ้านอ่ะหูแซวเจ็บนะเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่เห็นหน้าไงเวลาแซวนะเล่นแรง
4: ใช่ๆเราเขียนโพสต์กันโอ้โหก็ยังบอกเนี่ยขนาดเราบอกว่าให้ไปจุดธูปขอโทษหลวงพ่อโสธรเลยนะว่าเนื่องจากน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราขอเลื่อนการจัดงานไปก่อนหรือการจัดงานอาจจะเล็กน้อยลงไม่ใหญ่โตเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอะไรทำนองนี้ก็ว่าได
3: ้ที่ฉันอ่านแล้วก็
4: หลวงพ่อบอกฉันนั่งอยู่เฉยๆดีแหมเป็นพระปฏิมายังมีราคินให้คนนินทาได
3: ้คือจริงๆอ่ะท่านทำดีแต่คนไม่คือท่านชาวบ้านได้ข้อมูลไม่ครบก็เลยทำให้ถูกต่อว่าไปอย่างบางท่านบอกชาวแปดริ้วฝั่งตะวันออกเนี่ยหวังพึ่งพาท่านช่วยพวกเราให้พ้นจากวิกฤตน้ำท่วมขอความเมตตาท่านช่วยยกเรื่องน้ำท่วมเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องประชุมขอความร่วมมือบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกเลื่อนไปก่อนก็ได้มั้งสามารถเลื่อนได้นี่น้ำลดแล้วค่อยมาจัดท่านนี้ใช่ไหมที่บอกว่าไปจุดธูปบอกหลวงพ่อโสธร
4: ไปจุดที่บอก
3: หลวงพ่อให้อภัยอยู่แล้วไปช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมเนี่ยโอ้ยแล้วก็ขำว่าท่านโดนต่อว่าหนักเหมือนกันนะ
4: หนักเหมือนกันท่านก็โหมตกใจเลยนะ
3: ตกใจ
4: มาเจอโลกโซเชียลอุ้ยอะไรวะจะไปประชุมมั้งกลับมาจากไปดูน้ำท่วมทำไมคนด่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: นึกว่าทำดีทำไมอยู่ดีๆถูกด่า
4: ท่านก็เข้าสายให้สัมภาษณ์เลยบอกโอ้ยท่านไปประชุมแป๊บเดียวไปแค่ไปแนะนำตัวว่าท่านเป็นผู้ราชการจังหวัดชะเชิงเทราเพิ่งมารับงานได้ไม่กี่วันอะไรเงี้ยแต่ว่าขอไปประชุมกับทาง สถานการณ์น้ำท่วมทางกับท่านนายกก่อนอะไรทำนองนี
3: ้ก
4: ็แต่ว่าข่าวไม่ออกมาอย่างนั้นไงต้องให้ท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงไอ้ประชาสัมพันธ์จังหวัดถ้าผมเป็นผู้ว่าจะเรียกมาตบกะโหลกเลย
3: ไม่ต้องตบไม่ต้องตบเขาก็ทำงานของเขาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการคือเขาเขียนดีเขาเขียนอย่าง
4: เ
3: งี้ย
4: เขียนดีไว
3: ผู้ว่าฉะเชิงเทราเดินหน้าเตรียมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรทางบก2569ยกระดับขบวนแห่แห่งศรัทธาสู่ความยิ่งใหญ่สมเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็คือเขียนเป็นทางการไงได้ให้เป็นข่าวเลยเป็นข่าวแบบดีๆสวย
4: ๆ
3: ชิวๆแต่เพราะถ้าเกิดว่าแม้ถ้าจะบอกว่าท่านแวบมา5นาทีอะไรก็จะดูน่าเกลียดก็คงเขียนข่าวแบบข่าวแล้ว
4: ทีนี้เฉพาะข่าวประเด็นเรื่องการประชุม
3: ให้ฟังดูสมเกียรติไงว่างานโอ้ยิ่งใหญ่ท่านให้ความสำคัญ
4: ท่านตีให้ความสำคัญมาประชุมด้วยตัวเองแต่ไม่นึกว่าจะโดนสะท้อนกลับมาเรียกว่าท่านผู้ว่าเก้าอี้อยู่ไม่ติดเลย
3: ท่านตกใจ
4: การสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากหน่วยราชการเราต้องเรียนรู้การสื่อสารทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนอย่าให้เกิดการเข้าใจผิดความผิดพลาดอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็คุยเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเนี่ยก็โอ้โหเมื่อวานก็เป็นประเด็นนะว่าไอ้พูดไม่ตรงกันอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็พูดไปอย่างนึงมาต่อมาคุณเจเสศ
3: เจเสศ
4: ท่านตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งควบคุมกรมปปก็พูดอีกอย่างนึงโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือแฟดคลองจันทน์ว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้กันแน
3: ่ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ตรงกันสื่อสารไม่ตรงกันเพราะว่าคุณเจเสศยืนยันว่าผู้ที่รับเงินเยียวยาเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบในหลักเกณฑ์ที่ว่า1น้ำท่วมเกิน7วันก็ได้น้ำท่วมไม่ถึง7วันก็ได้น้ำท่วมล้อมรอบติดต่อกันไม่เกิน7วันก็ได้อยู่คอนโดน้ำท่วมไม่ถึงแต่กระทบการใช้ชีวิตก็ได้แหมเนี่ยคุณเจเสศพูดนะแต่ปรากฏว่าในทางตรงข้ามพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรท่านบอกว่าแฟดคลองจันทน์อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขที่ไม่ได้ท่วมมีเพียงน้ำล้อมรอบ7วันขึ้นไปหรือเปล่าก็ต้องไปดูมติของครม.เนี่ยโอ้2ท่าน2ฝ่ายพูดไม่ตรงกันคนก็เลยอ้าวตกลงยังไงจะได้ไม่ได้แฟดคลองจันมาประกอบกับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชใช่ไหมฮะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามว่าพื้นที่ในของกรุงเทพมหานคร50เขตโดยเฉพาะแฟดคลองจันแฟดอะไรต่างๆเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ก็ต้องไปถามปป.อีกครั้งหนึ่งถึงเงื่อนไขและก็หลักการการจ่ายเงินแต่บอกว่ามติครม.บอกจ่ายเงินกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินน้ำท่วมถึงเกิน7วันแต่ไม่ถึง7วันแต่มีน้ำล้อมรอบเข้าออกไม่ได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยปรากฏไม่ตรงกันอย่างเงี้ยการสื่อสารเป็นยังไงครับคุณชิวพร
3: ก็ถ้าฟังดูแยกส่วนดูเหมือนไม่ตรงกันแต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าพูดกันคนละบริบทถ้าถามดิฉันนะเพราะว่าเราอยู่ในกองข่าวไงทีนี้ชาวบ้านอาจจะตอนนี้กำลังมีน้ำโหอยู
4: ่เราก็ยังฟังเราก็ไม่เข้าใจว่าจะได้ไม่ได้แฟลตคลองจันทร์นี่มันจะบอกว่ามีแค่น้ำล้อมรอบชั้น2ชั้น3มีน้ำไม่ได้ท่วมทรัพย์สินไม่ได้เสียหายจะได้ไหมเมื่อวานเราก็คุยกับคุณรณรงค์ไปทีแล้วใช่ไหมว่าตกลงยังไงเพราะว่ามีแฟนรายการถามเข้ามาโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อถ้าน้ำล้อมรอบอาจจะไม่ได้อะไรคำนอง
3: เหมือนภาพข่าวเมื่อวานที่เราส่งให้ดูว่าแค่น้ำล้อมบ้านแต่ไม่ได้เข้าตัวบ้านสามารถยกข้าวของขึ้นทันไม่ได้เสียหายคือโดยหลักการเราต้องติดตามอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นหลักการตามระเบียบเลยของทางราชการแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยที่เห็นบอกว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างคุณเจเสศใช่ไหมบอกว่า
4: ได
3: ้คือในหลักการเนี่ยมันไม่เข้าในเรื่องของระเบียบก็จริงแต่ว่ามันมีไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวไงมันไม่เข้าฉบับนี้มันก็อาจจะไปเข้าฉบับอื่นได้นึกออกไหมมันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาของอันนี้ที่ว่าไม่ถึง7วันเนี่ย หรือว่าอันนั้นไม่เสียหายอันนี้ไม่เสียหายแต่ว่าในทางการเมือง
4: ก็พิจารณากันได
3: ้
4: ที่คุณชัวร์พูดเมื่อวานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของข้าราชการท่านนั้นว่าจะพิจารณาอย่างไรหรือเปล่านะครับแต่นี่ล่าสุดจะต้องช่วยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่อยท่านออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดนะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนั้นท่านไม่ได้พูดคำว่า
3: คลอง
4: จ
3: ัน
4: ทร์ท่านทำเลย
3: ไม่ได้บอกสักคำ
4: ท่านโทรนักข่าวอยู่นะว่าใครเขียนใครไปพูดถึงตอนไม่ได้พูดอย่างนั้นจนขอปฏิเสธเมื่อวานนี้มีเพียงคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นเรื่องที่ไม่เข้า

0: หลักเกณฑ์ตองก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้พูดคำว่าคลองจันทร์ว่าจะไม่ได
1: ้คือท่านก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในกรณีอันเนี้ยมันไม่เข้าเกณฑ์นี
0: ้
1: แต่ว่าในอันอื่นเนี่ยก็อาจจะไปเข้าเกณฑ์อื่นได้
0: ใช่มันมีกฎหมายอย่างที่คุณสุวรรณว่ามีกฎหมายหลายตัวหลายฉบับ
1: ที่มันจะมาช่วย
0: ยื่นร้องไปก่อนแล้วก็ต้องมาดูว่าภาพถ่ายที่ส่งมามันมีความเดือดร้อนยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเงื่อนไขว่าเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่เข้าตรงนี้อาจจะไปเข้าฉบับอื่นก็ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติที่ประกาศก่อนหน้านี้ทั้ง50เขตเลยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ปัญหาก็คืออย่างนี้แล้วทำชาวบ้านหัวใจวายหลายรอบอย่างนี้เนี่ยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เนี่ยสรุปแล้วพวกคุณควรจะต้องไปสรุปกันก่อนไหมแล้วก็รายงานมาทีเดียว
0: ก็เอาให้
1: แจ
0: ้
1: งมาท
0: ี
1: เดียวและไอ้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมหรือว่าแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมอ่ะควรจะต้องมีโฆษกหรือว่าผู้อำนวยการศูนย์มาให้ข้อมูลทุกวันไหมแล้วก็มาตอบคำถามนี้ไหมคือถ้าตอบคำถามทีละคนทีละฝ่ายมันจะเป็นแบบนี้คือ
0: เดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: คือในเนื้องานของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน
0: ไปเลยเนี่ยก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าเนี่ยตั้งมาสู่ราชการทำไมต้องให้ท่านนายกเป็นคนมาแถลงเองทุกครั้งเดี๋ยวพอสักพักไปโฆษกประจำสำนักนายกก็มาแถลงชี้แจงขยายความ
1: แล้วมาแถลงแก้อีก
0: อะไรเงี้ยมันก็โอ้โห
1: ปวดหัว
0: เพราะนั้นอยู่กันเงียบๆทำงานกันบ้างเถอะรัฐมนตรีที่รักทั้งหลายขา
1: คือ
0: เขาจะออกมาให้ข่าว
1: จริงๆเขาทำงานแต่ว่ามันทำคนละทีแล้วก็อาจจะยังไม่ได
0: ้เห็นกล้องไม่ได้
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: กล้องนี่รีบให้สัมภาษณ์เลยผมไม่มีผลงานออกหน้าจอ
1: ยังไม่ตกสะเก็ดหรือว่าแจ้งเร็วเกินไปให้ทางประชาชนเนี่ยไปแจ้งยื่นเรื่องใช่ไหมจริงๆเร็วกว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าก็คือในเมื่อข้อมูล
0: มันไม่ตกผลึกชัดเจน
1: ถ้ามันยังไม่ตกผลึกมันก็เลยมีข้อมูลที่ต่างกัน
0: นึกถึงรัฐบาลก่อนหน้านี้ไหมไปสักสองปีมาเนี่ยนายกพูดก่อนปรากฏว่ายังไม่ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเลยทุกทีก็จะมีปัญหาต้องมาแก้ข่าวอย่างเง
1: ี้ยแก้ข่าวตามกันเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการประชุมเจอกัน
0: ยังไม่ประชุมแล้วสรุปกันให้มันชัดเจนว่
1: า
0: ออกมาตรการยังไงแล้วมันตกลงในอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าปรับเกณฑ์การเยียวยาน้ำท่วมนะคะหรือว่าจะเพิ่มวงเงินคุณก็ว่ามาทีเดียวให้ชาวบ้านรู้เพราะว่าทุกคนไม่เหมือนนักข่าวที่นั่งอยู่ในกองข่าวฟังคนนั้นทีฟังคนนี้ทีแล้วก
0: ็
1: ต้องมาวิเคราะห์มาสกัดออกมาว่าเอ๊ะตกลงไอ้สุดท้ายนี่มันยังไงเพราะชาวบ้านไปหัวหนึ่งไม่ได้ตังก็โมโหแล้ว
0: ใช่แล้วพอมาถามเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปเขา
1: ข้าราชการ
0: มันไม่เข้าหลักเกณฑ์
1: ธุรการเขาก็ทำตามที่เคยทำมาเพราะว่ากฎเกณฑ์มันมีแบบนี้เขาเปิดมาแบบนี้คู่มือเขาอะถูกไหมเพราะนั้นถ้ามีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเขาไม่ได้สั่งมาเป็นนโยบายแบบไหนพอเปิดโอกาสให้ชาวบ้านไปยื่นเรื่องได้เขาก็ต้องแจ้งเกณฑ์ปกติอะที่มันควรจะเป็นเพราะไม่งั้นก็ผิดกฎหมายถูกไหมเพราะนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ควรเป็นท่านเดียวกันเพราะว่าภารกิจ
0: โอ้ยขนาดเป็นท่านเดียวกันพูดคำเดียวกันทำให้คนเข้าใจไม่เหมือนกันถ้ายิ่งเป็นสองคนสองความ
1: มัน
0: พูดอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได้นะ
1: ภารกิจมันต้องแยกร่างกันเพราะว่าภารกิจหนักหนาทั้งสองตำแหน่งนะเพราะว่าในขณะที่ท่านนายกต้องไปสู้นอกบ้านเนี่ยไอ้ในบ้านเนี่ยก็มีภารกิจอยู่มีปัญหาอยู่ซึ่งจริง
0: ๆ
1: อาจจะบางท่านก็อาจจะนึกว่าข้าราชการประจำหรือว่าท่านปลัดเนี่ยสามารถหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายอาจจะดำเนินการได้แต่มันก็จะยังลักลั่นอยู่นึกออกไหม
0: ใช่
1: เพราะอย่างบางกรณีมันต้องตัดสินใจหรือว่าต้องเซ็นต้องเป็นยิ่งโดยเฉพาะรัฐบาล
0: นี้เนี่ย
1: มีภาวะวิกฤตบ่อยมากมีหลายเรื่องมากที่มันต่อเนื่องกัน
0: ก็เลยบอกเห็นใจท่านอธิบดีกรมการองค์การป้องกันภัยเลยนะท่านก็ออกมาโอ้ยวันนี้รีบออกมาให้สัมภาษณ์ใหญ่เลยนะ
1: ท่านบอก
0: ทุกอย่างพลาดหัวไปเมื่อวานนี้ไงว่าคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่านบอกไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดคำว่าคลองจันสักคำ
1: แต่ข่าวบอกว่า
0: ดีนะมีเสียงที่ท่านพูดว่าไปได้นะแต่คลองจันไม่ได้ท่านบอกว่ามีทุกพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ก็ได้กันหมดนะท่วมล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือท่านไม่ได้พูดคำว่าคลองจันหรอกแต่นักข่าวถามไง
0: ถามว่าแฟลตกองจันทร์เข้าหลักเกณฑ์ไหมครับน้ำล้อมรอบอย่างเงี้ย
1: ท่านตอบเฉยๆท่านไม่ได้พูดถึงแฟลตกองจันทร์แต่ตอบคำถามเรื่องแฟลตกองจันทร์
0: ถามว่าอาจจะไม่ได้รับเยียวยาถ้าหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่านก็ตอบ
1: แต่ท่านมีพูดต่อท้ายว่าแต่มันอาจจะไปเข้ากฎหมายอื่นก็ต้องไปดูว่าจะไปเยียวยาในกฎหมายไหนอะไรแบบนี้คือที่ฉันฟังจบฟังหลายเที่ยวอะเพราะว่าดูหลายหนเดี๋ยวนี้นี
0: ่
1: มันมียูทู
0: บต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะพูดดูยังไงอะไรกันยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เราตกเถียงเรื่องนี้ว่าตกลงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ใช้อะไรกันบ้างนะครับสุดท้ายก็ยืนยันว่าถ้าน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปเนี่ยอันนี้ได้แน่ๆหรือน้ำท่วมติดต่อกันไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายอันนี้เขาบอกได้ 9,000 แน่ๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าหากน้ำท่วมล้อมรอบติดต่อกันใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันอันนี้ได้ 5,000 บาทครับ
1: ที่สำคัญ
0: คอนโดน้ำท่วมไม่ถึงแต่กระทบการใช้ชีวิตเกิน7วันอันนี้ก็ได้ 5,000 บาทครับ
1: ค่ะก็คือสรุปแล้วต้องฟังฝ่ายการเมืองเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลประชาชนที่สุดรักษาผลประโยชน์ประชาชนที่สุดแหละนะคะ
0: แต่ข้อสำคัญยังไงก็แล้วแต่คุณยื่นคำร้องยื่นไปต้องส่งเอกสารให้ครบโดยเฉพาะเรื่องของภาพถ่ายอันนี้สำคัญนะยังไงก็ยืนยันว่าต้องมีภาพถ่าย
1: นี่ไม่ใช่ดาวเทียม
0: ความซับซ้อนไม่ดาวเทียมนั้นใช้ของประกันภัยพิบัติแต่อันนี้เป็นไอ้ 9,000 5,000 เนี่ยต้องถ่ายภาพถ่ายยื่นไปด้วย
1: โอ้ยดิฉันยังไม่ได้ไปถ่ายรูปบ้านเลยน้ำลดแล้ว
0: ถ้าก่อนวันที่1ตุลาต้องยื่นไปด้วยเพราะว่าแล้วก็ต้องดูว่าพื้นที่ของบ้านคุณสุภพรเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือเปล่า
1: และก็ต้องให้ประกาศหมดนะ
0: คนส่วนท้องถิ่นรับรองก็คือสำนักงานเขตต่างๆก็ต้องรับรองว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครับก็สำคัญต้องมีรูปถ่ายเขาบอกยังไงก็ต้องมีรูปถ่ายอยู่ดี
1: ดิฉันไม่อยากฟัง
0: พูดเอ๊ะไม่ต้องมีรูปถ่ายก็ได้
1: แต่ต้องเชื่อคุณแล้วบ้านคุณเดี๋ยวบ้านคุณไม่ท่วมไม่เข้าเกณฑ์
0: อย่าง
1: บ้านคุณรณรงค์ก็ไม่ได้ตังค
0: ์ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามานิดๆแล
1: ้
0: วชิดเข้ามาอีกหน่อย
1: เห็นเลยเหรอเห็นเลยเหรอแต่ฝนมันลดลงนะสองสองวันนี
0: ้ช่วงนี้ฝนก็เดี๋ยวผมกลัววันที่12อ่ะ
1: รอรอบใหม
0: ่12ตุลารอบใหม่ได้ว่
1: า
0: จะเจอน้ำสามน้ำถ้าสามน้ำมาพร้อมกันก็เรียบร้อยท่วมแน่ๆน้ำทะเลหนุนน้ำฝนน้ำเหนือมาแล้วก็ฝนตกซ้ำมาอีกก็สามอย่างก็เรียบร้อยขนของขึ้นที่สูงได้เลยนะครับก็ต้องรอติดตามกันเหมือนกัน
1: ตอนนี้ชาวบ้านต้องบอกว่าทั่วๆไปนะประชาชนทั่วไปเนี่ยอารมณ์เสียง่ายนะท่านบรรดาผู้บริหารและนักการเมืองทั้งหลายเวลาจะพูดอะไรเนี่ยปลดสกัดแบบดีๆอย่างท่านชัดชาติก็เพิ่งสะบักสะบอมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแก้มลิงคูบอนใช่ไหมท่านออกมาเตือนบางกะปิว่าอย่าเพิ่งยกของลงถ้ามีน้ำมาเติมเสียงท่วมไวก็บางกะปิ
0: บางกะปิ
1: แต่ก็มัน
0: ใกล้
1: คลอง
0: แสนแสบ
1: ครับ
0: ใกล้กับคลองแสนแสบเดี๋ยวน้ำมันขึ้นน้ำมันยังไม่ลงอ่ะคือสูบก็ไปไหนไม่ได้ก็วนตรงนั้นน่ะลงคลองแสนแสบน้ำกลับมาถนนอีกไปนะครับ
1: ขอพัก1นาที
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะจริงอยากจะคุยต่ออีกหลายเรื่องนะแต่แถมนิดนึงท่านนายกสั่งด่วนให้รับมือฝนใต้ตั้งทีมเฉพาะกิจให้เร่งโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพ พื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่านถึงแม้ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะมีการสั่งการข้ามประเทศหลังจากหารือในที่ประชุม

0: พื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักรอบใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยหลักๆ ก็คือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ1ดูแลสุขภาพประชาชนโดยให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและดูแลสุขภาพอย่างของประชาชนอย่างใกล้ชิด2จัดการซากสัตว์และป้องกันการเกิดโรคระบาดนะโดยกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมและป้องกันโรคอย่างเหมาะสมอย่าเพิ่มคือไม่ให้เพิ่มความเดือดร้อนแก่ประชาชนนั่นเอง 3. การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งพื้นที่ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักในระยะเวลาอันใกล้ไม่เกิน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้านะที่เรียกว่า now casting นะให้ผู้ว่าในพื้นที่นั้นติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับหน่วยงานและชุดปฏิบัติการให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีก็คือท่านต้องการให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานอย่างทันท่วงทีแล้วก็คืออย่าล่าช้าเพราะฉะนั้นก็เลยโมโหในเรื่องของท่านแหนมบ้านจ้าง 4ภาคใต้นะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้นะคะคือติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมกำหนดพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังโดยทบทวนข้อมูลพื้นที่ประสบภัยเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมแล้วก็พื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำได้แก่คูคลองทางระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรการจัดทำแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่เตรียมเรื่องของการอพยพการแจ้งเตือนภัยทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการนะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการเตรียมความพร้อมพร้อมปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดและการต้องการการสนับสนุนมายังส่วนกลางคือความต้องการพวกนี้ให้แจ้งเข้ามาผ่านบก.ปภ.ของแต่ละจังหวัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางของทางการเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เร่งดำเนินการสำรวจประเมินตรวจสอบครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐนั้นมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาไว้แล้วพร้อมโอนให้ประชาชนเมื่อผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมทำงานเฉพาะกิจเพื่อเร่งสำรวจตรวจสอบส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยาเข้าส่วนกลางให้ดำเนินการโอนเงินโดยเร็วแล้วก็เน้นย้ำว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดหรือว่าไม่ต้องรอรวบรวมให้ครบทั้งหมดแต่ให้ดำเนินการทยอยจ่ายไปตามหลักเกณฑ์เลยครัวเรือนใดผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนก็เร่งทำซะนะ
1: ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางด้านปภ.นะครับทางผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เงินเยียวยาจากปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 1,453 ครัวเรือนแล้วนะครับโดยบอกว่าผู้ประสบภัยเนี่ยจะได้รับเงินภายในเช้าวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนเข้ามาผ่านทางแอปทางรัฐก็แบ่งออกเป็นทางกทม. 550,000 กว่าครัวเรือนนะครับจังหวัดสมุทรปราการ 180,000 กว่าครัวเรือนจังหวัดปทุมธานี 160,000 กว่าครัวเรือนจังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000 กว่าครัวเรือนและจังหวัดนนทบุรีก็ 40,000 กว่าครัวเรือนอันนี้เขาบอกว่าการที่ยื่นเข้ามาในผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางปภ.ก็รวบรวมข้อมูลนั้นส่งให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นเจ้าบ้านและมีบัญชีพร้อมเพย์เป็นที่เรียบร้อยและเงินจะเข้าเช้าวันพรุ่งนี้ครับวันที่9ตุลาคมครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องวันที่9ถึง13นะคะไทยจะมีอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนัก

0: มีลมแรงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเคลื่อนตัวในแต่ละช่วงวันค่ะวันที่9ตุลาคมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่วันที่10จะขยายไปยังภาคเหนือตอนบนขออภัยแก้ไขจะขยายไปยังภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ11ตุลาคมนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนวันที่12 13ตุลาคมนั้นฝนตกหนักจะเน้นในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานั้นระบุว่าสภาพอากาศแปรปรวนเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็คงต้องเตรียมระมัดระวังอันตรายเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะว่าอยู่ในจุดไหนเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงที่เกิดเหตุการณ์อากาศแปรปรวนหรือฝนตกหนักฝนตกหนักสะสมแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องดำเนินการทั้งสุขภาพอนามัยเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เลยต่างๆและพื้นที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าบางจุดอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านแม้กระทั่งแอ่งที่เป็นแอ่งกระทะต่างๆอย่างที่ภาคใต้เหมือนที่หาดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศที่ต้องติดตามกันเป็นประจำนะ
1: รับมือกับอากาศก็นอกจากรับมือกับอากาศก็เตรียมรับมือกับบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาประชุม IMF ที่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าทางท่านนายกปีนี้ได้สั่งให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยสั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับจัดเจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมประจำปีของกลุ่มธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือที่เรียกว่า World Bank ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับถ้าบอกให้จัดเตรียมเพราะว่าคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนจาก191ประเทศนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและก
0: ็
1: ผู้แทนจากองค์กรระดับโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกด้วยนะครับและก็บอกว่าจะลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครก็คือสั่งหยุดงานในช่วงสัปดาห์หน้าคือวันที่12ตุลาคมนะครับ12 13ตุลาคมวัน13ตุลาคมนี
0: ่
1: เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วแต่12ตุลาคม14และ15ตุลาคมนี่ขอให้ข้าราชการหรือคนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครเนี่ย work from home นะครับส
0: ่
1: วนวันที่16ตุลาคมก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางรวมถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งหลายแห่งก็อาจจะหยุดราชการบางแห่งก็อาจจะหยุดเพียงครึ่งเดียวนะครับก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนกับการจัดการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ
0: ดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะก็จริงๆมีหลายประเด็นนะในสภาก็ร้อนแรงฟาดฟันก
2: ัน
0: ระหว่างคุณสุประชัยกับคุณโรมคุณรังสิมันต์ลมแต่ว่าประเด็นที่ 2-3 วันนี้เป็นข่าวกันเนี่ยหลายคนมีคำถามแล้วก็อาจจะต้องคุยในแง่ของกฎหมายบ้างเกี่ยวกับกรณีที่มีหญิงวัย63ปีร้องเรียนผ่านรายการหนกระแสว่าถูกบุตรชายลูกสะใภ้ลูกสาวหลอกส่งเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในนั้นประมาณ2ปีครึ่งเพื่อที่ต้องการทรัพย์สินนะแล้วก็มีการโอนชื่อเปลี่ยนสัญญาอะไรต่างๆไปก่อนที่มีคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยค่ะจะกลับบ้านก็เลยแอบเอาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยส่งให้กับญาติซึ่งเป็นก็จะเป็นน้องแล้วก็ออกมาแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่เขาไปช่วยก็ปรากฏว่าภายหลังก็สามารถที่จะออกมา

0: ได้นะคะแล้วก็เป็นที่มาของการขุดคุ้ยเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเจ้าของศูนย์ยืนยันว่าเปิดบริการถูกต้องตามกฎหมายและชี้แจงว่าในการใช้กรงนะมีการใช้กรงเพื่อที่จะป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายตนเองศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะคะในขณะนี้ทางด้านสปสหรือว่ากรมส่งสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนั้นลงนามในคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะที่แห่งนี้ชื่อโสรชัย Nursing Home ตอนที่ขออนุญาตคือการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนั้นคือต้องเป็นสถานพยาบาลเท่านั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะมีห้องแยกย่อยซอยเป็นพื้นที่แคบแล้วก็มีลูกกรงเหล็กนะซึ่งล็อกจากภายนอกแล้วก็ขึงรั้วลวดหนามแล้วก็ลวดหนามหีบเพลงอ่ะที่เราเห็นตามแนวชายแดนนะบริเวณขอบประตูเพดานหลังคาบริเวณโดยรอบรวมถึงเตียงของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนั้นมีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กเป็นลักษณะลูกกรงครอบปิดในขณะนอนก็คือเป็นไปในแนวทางเหมือนกรงเขาเรียกกรงนกใช่ไหมคล้ายๆแต่ว่ามันเตี้ยมากในระดับที่เราไม่สามารถจะพลิกตัวได้ถนัดนะแต่ว่าทางผู้ประกอบการก็บอกว่าคือออกลูกชายเนี่ยออกแบบเองนั่นแหละเพื่อไม่ให้เขาปีนออกมาไม่ให้ตกอะไรแบบนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าสปส.ระบุว่าเข้าข่ายการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีในสารประกอบการเพื่อสุขภาพคือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไม่เป็นไปตามใบอนุญาตก็เลยอาศัยอำนาจตามพรบ.สารประกอบการเพื่อสุขภาพเพิกถอนใบอนุญาตทีนี้ทางเจ้าของผู้ประกอบการเองก็หวังว่าทางการเนี่ยจะให้ข้อมูลว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ต้องปรับปรุงเพื่อที่จะมาเปิดให้บริการใหม่นะประเด็นก็คือสารประกอบการที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตนี่ในประเด็นแบบนี้เนี่ยนะคือมันต้องขนาดไหนยังไงถึงจะเอากฎหมายเข้ามาบังคับใช้แล้วก็การที่ถูกเพิกถอนเนี่ยสามารถกลับไปแก้ไขแล้วประกอบการใหม่ได้ไหมนะส่วนปัญหาในเรื่องของครอบครัวที่มีการนำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้เนี่ยนะคะส่งไปที่บางท่านที่เขามีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยมันก็คือบางทีทางครอบครัวหรือลูกๆเนี่ยจับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งไปที่นี่เหมือนไปขังไว้ที่นี่เพราะก็ไม่ได้ให้เจอนะไม่ให้เจอตัวแล้วก็มีการเคี่ยนทุบตีนะคะแล้วก็มีการจับแก้ผ้าแบบเนี้ยคือเหมือนลงโทษแล้วก็การขับถ่ายก็ใช้เป็นถังซึ่งใช้รวมกันอาจจะห้องหนึ่งมี 3-4 คนอะไรแบบนี้ในจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของธุรกิจที่ถูกเปลี่ยนมือโดยบุตรชายแล้วก็ลูกสะใภ้และครอบครัวของสะใภ้ทั้งชื่อแล้วก็สถานที่อะไรต่างๆโดยทางครอบครัวของสะใภ้ก็บอกว่าเป็นการเซ้งให้กับทางลูกชายแล้วก็ตอนนี้ก็ครอบครัวของสะใภ้เนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการส่วนผู้ป่วยขอคืนเขาบอกว่าขอคืนคงไม่ได้มึงอะไรแบบเนี้ยก็คุยต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหน้าที่ของบุตรด้วยนะเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ธุรกิจในลักษณะแบบนี้ที่มีการแย่งชิงโอนเซ้งขายอะไรแบบเนี้ยนะเอากฎหมายเข้ามาจับตรงไหนได้บ้าง
1: ได้ค่ะจริงๆประเด็นตรงนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ดูข้อมูลในหน้าสื่อตอนนี้นะคะจริงๆมันน่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องลึกเบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างนี้ในเชิงสภาพจิตใจหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย2มิติตัวอย่างเช่นว่าเรื่องภายในครอบครัวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระหว่างตัวเรื่องไงดีคุณแม่ดีไหมคุณหมอนะคะกับทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าตัว nursing home นะคะก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะมีหลายมิติที่ต้องพูดถึงเนาะอันนี้มันเป็นทั้งปัญหาครอบครัวเป็นทั้งปัญหาเรื่องของความเรื่องของกฎหมายด้วย
0: กฎหมายด้วย
1: เ
0: รื่องธุรกิจด้วย
1: ถูกต้องทีนี้ขออนุญาตไปพูดถึงเรื่องของธุรกิจก่อนละกันเนาะเรื่องของการดำเนินกิจการต่างๆเนี่ยนะคะคืออย่างที่เราเคยพูดเนาะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคดีอื่นใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของสถานประกอบการที่ขออนุญาตทำอย่างนึงแต่ไปเปิดทำอีกอย่างนึง
0: ค่ะ
1: สุดท้าย

0: ถ้าไม่เกิดผลเสียหายหรือไม่เกิดการขุดแบบเนี้ย หรือแฉแบบเนี้ยมันก็อาจจะ
1: ไม่มีใครรู้เลยนะ
0: ไม่มีใครรู้ถูกต้องนะคะเพราะว่าใบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เผยแพร่ถูกสู่สาธารณะเนาะ
1: ค่ะแต่จริงๆมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะแล้วมันก็ผ่านมาเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ผ่านมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นการมีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่าสถานประกอบการเนี่ยสามารถที่จะดูแลหรือว่าแหมเอากรงไปขังนะคะหรือว่ารักษาผู้สูงอายุได้ทุกรูปแบบเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันน่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ป่วยจิตเวชอะค่
1: ะ
0: เขาไม่ได้สามารถรับการรักษาแบบนี้ได้นะคะก็ยิ่งน่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคุณสมพรจ๋าคะ
2: ใช่ใช่เขาต้องส่งสถานพยาบาลที่ถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ใช่มาให้ศูนย์ดูแลครับ
0: อืมค่ะค่ะทีนี้กฎหมายที่ใช้บังคับตอนนี้คราวที่แล้วเป็นสถานประกอบการธุรกิจบันเทิงเนาะตอนนี้เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีตัวพระราชบัญญัติอยู่แล้ว2559นะคะแล้วก็กฎกระทรวงที่กำหนดประเภทและมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงคือต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยตอนนี้เรามีพุ่งเป้าเรื่องของ Aging Society นะคะดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ขาขึ้นมากๆนะนะคะ
1: คนที่ดูแลผู้สูงอายุนี่เงินเดือนรายได้เนี่ยสูงมาก
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นการกำกับดูแลเดี๋ยวว่าคิดว่าสำคัญนะแล้วก็การตรวจสอบนะคะว่าศูนย์เนี่ยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทไหนนะคะมีขอบเขตในการให้บริการอย่างไรแล้วก็ดำเนินการเนี่ยจริงๆแล้วตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่านะคะทีนี้พอเห็นเนี่ยทุกคนเห็นในหน้าข่าวอยู่แล้วโดยเฉพาะออกรายการโหนกระแสเนี่ยยังไงมันก็คนชมเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่พบในกรณีที่ศูนย์ดูแลอันเนี้ยมันก็จากตรวจสภาพต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นที่ขออนุญาตอย่างนึงแต่ไปตรวจพบอย่างนึงนะคะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการตรวจพบโดยภายหลังด้วยนะ นะคะไม่ใช่ตอนที่ไปตรวจ แล้วเป็นลักษณะของนะคะคือเป็นการตรวจแบบเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมามากกว่านะคะจำนวนเตียงเนี่ยจริงๆที่ได้รับอนุญาตเนี่ย50เตียงนะแต่ไปตรวจพบนี่129นะคะ
1: ค่ะ
0: พื้นที่ใช้สอย
1: รายได้ก็ที่ได้รับอนุญาต3ล้านกว่า
0: ใช่ใช่ค่ะพื้นที่ได้รับอนุญาตก็จริงๆน้อยกว่าพื้นที่ที่ตรวจพบนะคะแล้วก็ประเภทของการให้บริการเหมือนกันแล้วก็ไปที่ไปตรวจพบเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวใช่ค่ะมันเป็นผู้รับบริการที่มีสภาวะทางจิตเวชแล้วก็เป็นการบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดซ
1: ึ่
0: งสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะคุณสมพรกับ
1: มันไม่น่าไปอยู่ด้วยกันได
0: ้ถูกต้องแล้วขอเนี่ยเป็นการขออีกอย่างนึงด้วยนะนะคะลักษณะของสถานที่เนี่ยมันมีการดัดแปลงด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนทีนี้ถามว่ากฎหมายจัดการอย่างไรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัว nursing home นะคะแนวทางเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นเพราะว่าอย่างเพิ่มเตียงหรือขยายพื้นที่โดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วใช่ไหมคะว่าเพิกถอนเนาะนะคะแล้วก็ให้หยุดการทำกิจการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการอันนี้จะว่าหนักกว่าเดิมนะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีใบอนุ
1: ญาตอ
0: ันนี้หนักค่ะเพราะว่าผู้ป่วยอะค่ะกับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่เขายังพอช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยลักษณะของการดูแลไม่เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือยิ่งถ้าป่วยจิตแล้วไปอยู่แบบนี้เรียกว่าหนักกว่าเดิมไหม
1: ที่ไม่ป่วยจิตก็อาจจะกลายเป็นป่วยจิตได้
0: กลายเป็นป่วยจิตด้วยใช่นะคะแล้วก็การไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการดูแลอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของแนวทางมันก็คงต้องคือถ้าไม่ใช่สั่งปิดไปเลยอ่ะมันก็คงต้องดำเนินการในมาตรฐานตามที่อย่างน้อยนะคะพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขาตั้งไว้อะค่ะ
1: แ
0: ต่ว่าแค่นั้นมันก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคือถ้าจะดีกว่านั้นก็ไม่ว่ากันถูกไหมคะอีกอันนึงที่เรียกว่าอันนี้หนักแล้วก็มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ในมุมมองของการเป็นเมืองหรือประเทศที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะคือการกักขังหรือการทำร้ายผู้รับบริการอ
1: ัน
0: นี้มีโทษทางอาญานะคะแล้วก็มีเรื่องของการเรียกค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดด้วยแล้วถ้าถามว่ามันต้องแก้ยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆนะคะแต่ว่าอันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับออทอริตี้หรือว่าผู้ที่มีอำนาจในการตรวจสอบมากๆนะคะ
1: ค
0: ือท่านตรวจสอบแบบดันอยากจะแหมใช้คำอะไรดีผักชีลอยหน้าหรอ
1: ผักชีลอยหน้าม
0: ันก็ไม่ได้อ่ะนะคือเข้าใจแล้วค่ะว่าอาจจะเกิดการหลบเลี่ยงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าการตรวจสอบแบบ เรียกไปแบบไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวว่าก็ต้องทำนะ
1: คือหนึ่งก่อนเปิดคุณก็ต้องดูระหว่างเปิดคุณก็ต้องไปดูถูกไหมแล้วก็บางทีอาจจะไปเยี่ยมชมเป็นพิเศษเพิ่มเติมแต่พวกนี้ถึงจะไปตามคิวเนี่ยร่องรอยมันก็จะบอกอยู่แล้วมันก็ต้องเห็นอะไรที่มันถ้ามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยอย่างไอ้กรงปิ้งปลาเนี่ยที่เอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาสวมเตียง
2: มาครอบ
1: เอามาครอบมันโหดิฉันดูแล้วนึกไม่ออกเลยว่าคือคนนั้นมันพลิกตัวไม่ได้อ่ะ
0: มันสะเทือนใจอ่ะ
1: ดูแล้วแบบเฮ้ยถ้าฉันแก่แบบแล้วโดนเข้าไปนอนอย่างนี้มันจะทำไงเนี่ย
0: ถูก
1: แล้วมันออกมาไม่ได้อ่ะมันโดนจับขังแล้วแบ่งเขตเป็นแดนใช้ชื่อเป็นแดนเนี่ยฉันนึกถึงเรือนจำไหม
2: เรือนจำเลยใช่
1: ต่ออ
0: ือคือเวลาเราเห็นพวกอะไรที่เป็นคอนเทนต์แบบเนี้ยเราจะรู้สึกสะเทือนใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่การรักษาผิดพลาดพวกนี้มันไม่ใช่เนาะอันนี้คือจงใจนะคุณสุพรจาพัน
1: ค่ะ
0: ตั้งใจที่จะทำ
1: เพรา
0: ะ
1: ฉ
0: ะน
1: ั้
0: นเจตนากับจงใจเลเวลของความประมาทเดินเริ่มมันไม่เหมือนกันนะคะโอ้เวลาเราพิจารณาเรื่องพวกนี้เวลามันจงใจหรือมันเจตนาทำที่มันย่ำยีแบบนี้นะคะจิตใจด้วยนะไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวมันก็เลยยิ่งรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเดี๋ยวน่ะไปคิดถึงพวกภาพยนตร์ที่สมัยก่อนก็เป็นทรมาน
1: อ่
0: ะเนาะ
1: จับ
0: ขังแล้วก็ทรมานใช่ไหมคะอย่างหลายเรื่อง
1: แบบที่ฉันเคยแนะนำไปผู้สูงอายุ
0: ใช่ใช่
1: จะมีสองกลุ่ม
0: มันหนังบางช่วงนี่มันพูดถึงเรื่องสงครามเนาะมันถึงจะมีกักขังแล้วก็ทำร้ายคารุณกันอ่ะแต่อันเนี้ยศูนย์ผู้สูงอายุอ่ะทั้งที่อยู่ในแวดวงของสาธารณสุขอ่
1: ะ
0: ควรจะต้องคำนึงถึงมนุษย์กับความเป็นมนุษย์มากกว่าไหมใช่ไหมคะคือมันดูแล้วมันก็ย้อนกลับไปกลายเป็นเหมือนกับช่วงซ้อมทรมานในยุคสงครามโลกอ่ะคุณนะคะก็ฝากไว้นิดนึงว่ามันก็ควรจะไปถึงแบบนึกว่าจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะมีการกำหนดเรื่องของการเพิ่มเตียงเนาะเปลี่ยนประเภทของการบริการต่างๆเนี่ยให้มันถูกต้องนะคะมาตรฐานเรื่องของความยินยอมของผู้สูงอายุในการที่ท่านจะไปถ
1: ู
0: กฝากไว้อ่ะคุณ
1: น่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปฝากในที่แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินดิฉันเชื่อว่าเป็นจำนวนแล้วที่สำคัญคนที่เขาประกอบการเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาทำเนี่ยดีสิ่งที่เขาออกแบบอันนี้คือ DIY นะ
0: แกก็เข้าใจว
1: ่
0: าแกทำแล้วถูกเน
1: า
0: ะ
1: เพราะแกเป็นพยาบาลเก่าแต่ว่ามันเหมือนสถานที่กักกันหรือว่ากักขังซึ่งคุณไม่สามารถจะหนีออกมาได้ถูกไห
0: ม
1: เพราะมีทั้งกรงขังอะไรแบบเนี้ย
0: ถูกต้องคือเราอ่ะพยายามจะพูดถึงเรื่องพรบที่เกี่ยวข้องกับ living will เนาะการแบบจากไปอย่างสงบต่างๆนี่ยังไม่ทันจากไปก็ไม่สงบแล้วนะคุณ
2: ไม่สงบนะคะประมาณมาก
0: คนใช่ใช
1: ่คนที่ออกมาได้นี่แล้วจิตใจยังปกติยังคุยได้เนี่ยถือว่าเข้มแข็งมากนะ
0: ถูกต้องนะคะคือนั้นเข้าใจแหละว่ามันต้องมี background เรื่องของว่า
1: ภู
0: ม
1: ิ
0: หล
1: ัง
0: อะเนาะนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างภายในครอบครัวแต่ว่ามันแก้ไขได้อย่างไรนะคะซึ่งฉันมองว่าพอไปอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่มันมากกว่าเรื่องภายในครอบครัวแล้วนะคะทีนี้อันนึงอ่ะแม่ฟ้องลูกได้ไหมเนี่ยบางทีเราก็จะเข้าใจเป็นว่าคดีอุทลุมเนาะนะคะ1562ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองเนี่ยนะคะอันนั้นน่ะกฎหมายห้ามลูกฟ้องพ่อแม่นะคะแต่ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ฟ้องลูกนะคุณสุพรจาพันธ์นะคะอันนี้ทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งเพิ่มเติมเนาะการที่ลูกเนี่ยนำแม่ไปอยู่อันนี้เอาเฉพาะบางประเด็นนะคะคือไม่อยากให้กลายเป็นว่าเดี๋ยวประภาพรพูดไปเนี่ยเหมือนจะไปเข้าข้างคนใดคนหนึ่งไม่ใช่นะคะเพราะเราไม่มีทางรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดภายในทั้งหมดนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆมันควรจะต้องอยู่ผ่านกระบวนการอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่มันสำคัญนะคุณคือเรื่องของกฎหมายไว้ก่อนละกันนะคะลูกนำคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดทิ้งนะคะก็ต้องดูด้วยว่ายังมีการจัดการดูแลที่มันเหมาะสมไหมนะคะหรือว่าทิ้งร้างกันไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยไม่ได้ดูว่าแม่ได้รับอันตรายหรือถูกละเมิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะแล้วก็นั้นคิดว่าตอนนี้ก็กลายไปว่าจะเกิดการฟ้องร้องขึ้นถูกไหม
1: คะ
0: ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีหลายคนนะคะดังนั้นคิดว่าคืออย่างฟังตอนนี้ตัวละครเยอะมากนะต
1: ั
0: วลูกใช่ไหมคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะมันมีเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วยังมีตัวละครเพิ่มเติมนะทีมรถฉุกเฉินใช่ไหมอันนี้ก็มีตัวละครนี้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ของศูนย์อีกคน
1: ค่ะ
0: อืมนะคะ
1: มันรับจ็อบแล้วมันรับจ
0: ็
1: อบ
0: ใช่ผู้ที่ประกอบกิจการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้นะคะแล้วก็เดินน่ะพอมีเรื่องเนี้ยเดินไปคิดถึงเรื่องความยินยอมของผู้สูงอายุในการที่จะถูกส่งไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมด้วยนะนะคะคือปัจจุบันน่ะเนอร์ซิ่งโฮมที่มันดีๆเยอะนะแล้วราคาก็แพงด้วยนะไม่ใช่ถูกๆนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆไม่สามารถจะอาศัยแค่เขาเรียกหนังสือยินยอมนะคะของลูกเพื่อที่จะไปจับขังตัวผู้สูงอายุได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุมีความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยการจำกัดเสรีภาพมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าตัวลูกกับตัวศูนย์เท่านั้นถูกไหมนะคะคือปัจจุบันมันจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจริงๆคุณแม่เองก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้นะก็ดูไม่ได้เป็นแบบสมมุติผู้ป่วยที่ไม่มี
2: สติสัมปชัญญะ
0: หรือว่าเดินเหินเองไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ไร้ความสามารถ
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็เดินคิดว่านอกจากประเด็นเรื่องคดีอาญามันน่าจะไปเรื่องของการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรียกจากใครจากลูกหรือจากผู้ให้บริการ
0: คือตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของผู้ให้บริการเป็นหลักแหละเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้แต่ว่าเห็นข่าวล่าสุดเหมือนว่าดิฉันยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะเหมือนว่าคุณแม่ก็จะฟ้องคุณลูกด้วยนะ
1: ดิฉันก็ได้ยินแบบนั้น
0: อืมค่ะ
2: ทีนี้ผมถามดร.ประภาพรตอนช่วงท้ายนิดนึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องไปตรวจตราทุกปีทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ทุก5ปี
2: บกพร่องในลักษณะการไปเจออะไรอย่างเงี้ยจะเอาผิดในความผิดอะไรได้บ้างนอกจากตั้งกรรมการสอบวินัยอะไรอย่างเงี้ยในความผิดทางอาญามีสิทธิ์ที่จะโดนไหมครับ
0: คืองี้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของเจตนาหรือการบกพร่องเนาะสองอันนี้แหละนะคะวินัยอาญาแพ่งนะคะผิดถ้าจะต้องรับผิดอาจจะรับผิดได้เนี่ยสามฐานของกฎหมายนะคะต้องแยกให้ชัดว่าการตรวจไม่พบเนี่ยกับการที่เจ้าหน้าที่มีความผิดเนี่ยสองอันนี้เป็นคนละอย่างกันนะคะดังนั้นก็ต้องอาศัยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ดูว่าเขาตรวจไม่พบเพราะอะไรด้วยนะ
1: หรืออาจจะไม่ได้ไป
0: เองคล้ายๆจะดีก่อนหน้านี้อ่ะคุณ
1: นี่ยังไปไม่ถึงเรื่องทรัพย์สินนะติดไว้ก่อนดิฉันศิวพรยนต์วิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโจทินครับ
0: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม AM 2026ตั้งแต่9ตุลาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมด้านนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ

0: เทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์สปส.และตำรวจลุยตรวจเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจังหวัดนนทบุรีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสปส.4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องครีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขกิจรายงานครับ
1: นายโสพลเอื้อศรีทองคุณประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเลขาปปช.ปัดต่อปมยื่นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีการยื่นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยรวมถึงข้อสงสัยของสังคมเรื่องที่มาของทรัพย์สินโดยนายนิติพันธ์บอกว่าติดธุระก่อนจะรับโทรศัพท์แต่หลังจากที่นายนิติพันธ์ได้วางสายโทรศัพท์แล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามซ้ำแต่ว่านายนิติพันธ์ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวและขึ้นรถจนออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันทีมินออนไลน์เยือนมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาในวันนี้นายอันวากล่าวหลังจากที่ทั้งสองได้มีการหารือกันว่ารัฐบาลมาเลเซียจะทำทุกวิถีทางที่ทำได้ในการร่วมมือกับเมียนมาเพื่อให้กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิแม้เขายอมรับถึงความกังวลด้านกระบวนการทางประชาธิปไตยในเมียนมาแต่ก็เน้นย้ำว่าความแตกต่างต้องได้รับความเคารพนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มาเลเซียถูกวิจารณ์เรื่องส่งตัวชาวเมียนมาหลายพันคนรวมถึงชาวโรฮิงญากลับโดยแสดงความขอบคุณผู้นำเมียนมาที่รับชาวเมียนมากลับประเทศเหตุเพราะมาเลเซียไม่สามารถรองรับผู้ลี้ภัยได้อีกตั้งแต่ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามินออนไลน์ได้เดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วหลายแห่งทั้งไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวด

0: ผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ 14:07 นะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่8นะฮะตุลาคมพุทธศักราช2569ครับมาแล้วครับแชร์แล้วกันเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติและผมชิดภพงาการจนกุลครับผม
3: ค่ะสวัสดีน้องเอ๋าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
3: วันนี้กลับมาเจอกันนะคะก็ถามไถ
2: ่ถามไถ่สารทุกข์สุขดีกัน
3: พอเวลาเจอหน้ากันใช่มั้ยคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
2: โดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของน้ำก็มาเป็นสัปดาห์ที่2เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละแล้วก็วันนี้ฟ้าโปร่งเนาะฟ้าโปร่งจะโปร่งไปได้อีกสักกี่วันโปร่งโปร่งกี่ชั่วโมง
3: ก็ถ้าเป็นไปตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีการแถลงใช่ไหมคะก็ช่วงนี้อาจจะเหมือนว่าเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเบาใจแล้วก็พร่องน้ำได้แต่ว่าที่เราจะต้องไปจับตาก็คือน่าจะเป็นวันที่10ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13
2: เสาร์อาทิตย์นี้เลยว่ากันอย่างนี้เลยนะวันนี้วันพฤหัสเร็วนี้นะ
3: คือสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาใช้คำว่าเหมือนเป็นสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนฤดูนะเหงา
2: ใช่ใช่อีก
3: ไม่กี่อึดใจเราอาจจะได้เห็นฤดูหนาว
2: ปลายฝนต้นหนาวใช่แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยประเทศไทยเราบางทีอาจจะนึกว่ากันไม่ทันอย่างไรแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่นะประเทศเราก็คือมีการประชุมเรียกว่าการเงินของโลก IMF ก็มาประชุมแล้วก็คุณมาเยอะนะผมมีคลิปส่วนตัวของผมเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มเห็นฝรั่งนะฮะมากันแล้วมาเป็นระดับผู้บริหารเลยนะเขาก็รับจากดอนเมืองสุวรรณภูมิต่างๆเนี่ยไปโรงแรมแรงต่างเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าโชคดีนะตัวนี้น้ำเริ่มลงแล้วไงโรงแรมที่บุกไปเพราะมีบางโรงแรมเหมือนกันแถวสุขุมวิทอ่ะที่ทางหน้าเข้าอีกตอนแรกๆนะฮะมันก็จมน้ำก็เป็นห่วงอยู่แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าก็คือนั่นแหละก็คนไทยก็เป็นเจ้าภาพที่ดีแต่แม้ในช่วงที่ประชุมเนี่ยนะตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยนะฮะก็ฝนมาพอดีนะช่วงนั้น
3: ก็ใจยังตุ้มๆต่อมๆอยู่นะคะเพราะว่าอย่างทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองเนี่ยท่านก็ออกมาเตือนประชาชนโดยเฉพาะในเขตบางกะปิอะไรต่างๆใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังของที่ยกขึ้นสู่ที่สูงก็อย่าเพิ่งเอาลงมาให้เตรียมตัวก่อน
2: คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าเตรียมยกของขึ้นที่สูงใช่ไหมคำเตือนใช่ไหมตอนนี้มีคำเตือนว่าอย่าเพิ่งยกของลงใช่ไหมมันเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน
3: แต่ว่าก็ถือว่าดีนะเงาเพราะว่าจะได้ทำให้คนเหมือนแบบว่าตื่นตัวไม่ได้รู้สึกว่าน้ำมันลดลงไปแล้วแบบนี้แล้วก็ไปชะล่าใจพอเกิดฝนตกลงมาอีก
2: มันจะกลายเป็นยกของสองระรอกเนี่ยนะไม่สนุกเลยว่า
3: คือหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยฝนอาจจะตกอยู่ที่ปริมาณสัก25ถึง100มิลลิเมตรอันนี้คือต่อวันแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าให้เราเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13แล้วถ้ามันตกแบบเนี้ยสะสมไปเรื่อยๆในหลายๆวันเนี่ยโอกาสมันก็มีแบบว่าแบบ100ขึ้น100 200ใช่มั้ยคะ
2: แล้วตอน
3: นี้เนี่ยคือน้ำแต่ละพื้นที่ก็ต้องบอกว่าคลองยังไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าพองจนแบบว่าเราไว้ใจได้เก๋นี่แอบไปดูท่อระบายน้ำทุกวันเลยนะน
2: าง
3: เ
2: ง
3: าเอาจริงๆคือวันแรกๆเนี่ยตอนที่ท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเนี่ยมันล้นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วพอมันลงไปเนี่ยมันก็จ่ออยู่ปลายท่อแล้วนะแต่พอมาสัปดาห์นี้เนี่ย
2: มันลงไหม
3: มันก็ไม่ได้ถึงคำว่าลงไปจนเก๋มองไม่เห็นระดับน้ำนะยังเห็นน้ำอยู่แบบกลาง
2: ๆนี่ไงเลยมันก็เลยทำให้ระวังใจไม่ได้ใช่ไหม
3: วางใจไม่ได้ค่ะอิฐอะไรต่างๆแล้วก็พวกกระสอบทรายพวกผ้าใบก็กองมันไว้ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปลืมมัน
2: แล้วก็ยังมีเรื่องราวของดราม่าขยะอีกใช่ไหม ขยะนี่ก็สำคัญแล้วก็มีการบ่นกันเยอะเหมือนกันบ่นออกมาทางแรงถึงขั้นว่าด่าเลยก็มีว่าทำไมขยะมันลอยมาหน้าบ้านฉันแล้วก็นานเหลือเกินกว่าจะได้เก็บวันนี้ผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่เขาเดือดร้อนก็ใช่เลยแหละแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายเก็บของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็โอ้โหมันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆพูดถึงใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะมันสะสมแล้วก็เอาง่ายๆแล้วกันนะถึงว่าน้ำจะไม่ท่วมแล้วขยะไหลมากองรวมกันเนี่ยระยะเวลาที่น้ำท่วมตีสักว่า7วันเนี่ยนะฮะหรือ10วันเนี่ยแล้วไม่ได้เก็บขยะแล้วขยะไม่ได้เก็บเลยนะ
3: ค่ะ
2: มันจะขนาดไหนอ่ะนึกออกไหมฮะ
3: ก็มหึมาเลยค่ะเป็นภูเขาเลยนะคะแถวบ้านเก๋เนี่ยเขาก็จะมีจุดนะคะเหมือนทางสำนักงานเขตเขาจะประกาศให้กับคนที่อยู่ในเขตต่างๆได้รับทราบว่าแต่ละเขตที่อยู่ในโซนนี้เนี่ย
2: ในโซนที่ดูแล
3: สามารถไปทิ้งตรงไหนได้บ้างเขาก็จะติดป้าย
2: รวมขยะว่างั้น
3: เป็นป้ายใหญ่ๆเลยว่าเป็นจุดรวมขยะก็จะเห็นคนเอาไปทิ้งเนี่ยกองแบบว่าม
2: ัน
3: ค
2: ือ
3: มาเลยจริงนะเหงา
2: ไอ้ภาพเนี้ย
3: เขตเก๋มี3ที
2: ่
3: ก็หลายคนก็จะรู
2: ้ของเก๋นี่เขตอะไร
3: คลองสามวา
2: คลองสามวาโอ้ยอย่าพูด
3: อ่วมค่ะ
2: อ่วมเลยแล้วก็ภาพเนี้ยผมเห็นมาตอนปี54
3: ค่ะ
2: แล้วขยะตอนนั้นน่ะคืออะไรรู้ไหมฮะที่ใหญ่สุดเลย
3: โซฟาที่นอน
2: ที่นอนแล้วที่นอนเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยบ่นในรายการอยู่เหมือนกันมีอยู่เหมือนกันคนก็ช่างมักง่ายเลยกันเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ตอนน้ำท่วมนี้นะแต่น้ำท่วมนี้ก็อาจจะมีคือที่นอนไปโยนทิ้งแม่น้ำฮะไปโยนทิ้งคลองและคลองมันก็ไม่ได้เป็นใหญ่โตอะไรถึงแม้แม่น้ำจะใหญ่โตก็ไม่ควรทำ
3: ค
2: ุณก็ควรที่จะหาวิธีทางที่จะกำจัดแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นขยะใหญ่ๆอย่างที่นอนโซฟาเนี่ยต้องเสียตังค์นะไม่ใช่ว่าไปตัวหน้าบ้านแล้วเขาจะเก็บไหม
3: ฮะ
2: ไอของพันอย่างนี้อันนึงอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมที่เขาจะไม่เก็บให้ฟรีเลยนะขยะเนี่ยต้นไม้เวลาตัดต้นไม้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะตัดแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านแล้วรถขยะมาเก็บเขาไม่เก็บนะครับ
3: เขาไม่เก็บเขาจะเป็นขยะชิ้นใหญ
2: ่มันเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเสียเงินกี่ร้อยก็ว่าไปเป็นพันเลยก็ยังมีเพราะบางบ้านนี่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ที่แบบอายุเยอะๆฮะพอตัดลงมาเนี่ยเสียค่าตัดแล้วเนี่ยต้องเสียค่าเก็บขยะอีกนะ
3: ใช่ใช่ค่ะพูดถึงขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนักข่าวพูดประเด็นนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้แม้ว่าฝนจะเริ่มหยุดถนนหลายสายกลับมาแห้งแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าบางพื้นที่เองก็ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะปกติสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเองอาจจะช่วงนี้ขอความร่วมมือขยะชิ้นใหญ่ๆอ่ะเอาไปทิ้งในจุดที่เขาให้ไปทิ้ง
2: จุดรวมขยะว่างั้น
3: อย่าเอาไปทิ้งตามแม่น้ำลำคลองเพราะว่าเศษขยะอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอุดตันแล้วเดี๋ยวพอฝนมาแล้วลอกใหม่เนี่ยอันนี้เดือดร้อนนะ
2: ถูกมันไปขวางทางน้ำเขาแล้วก็น้ำไหลแบบแรงๆนี้แล้วน้ำมันก็เยอะเนี่ยนะเขาแทนที่เขาจะไปดูแลในส่วนอื่นต้องไปดูแลเอาขยะใหญ่ๆนี่ออกจากไอ้ช่องทางที่มันจะลงพวกอุโมงค์น้ำพวกอะไรต่างพวกเนี้ยนะพวกปลายคลองพวกอะไรที่เนี้ยต้องช่วยกันหน่อยนะครับ
3: ต้องจัดการดีๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นมีประชาชนบางคนเริ่มที่จะมีการส่งเสียงแล้วก็ขอความช่วยเหลือขยะมันล้นมาจากในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ล้นจนมาปิดทางเข้าออกใช่ไหมคะที่เราเห็นข่าว
2: ใช
3: ่โอ้
2: จากท้ายหมู่บ้านมาจนหน้าหมู่บ้านเลยนะพอน้ำมันไหลอัดเข้าไปไงตอนแรกอะ
3: แล้วคิดดูคุณผู้ฟังคือรถขยะเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านได้เพราะว่าเส้นทางขยะมันเต็
2: ม
3: ไปหมดเลย
2: มันต้องเคลียร์ตรงข้างหน้าก่อนไง
3: เขาก็เลยต้องขอความร่วมมือให้แบบขนเอามาไว้ข้างหน้าหน่อยตอนนี้พี่ๆทำงานแบบ
2: หนักมากหนัก
3: หนัก
2: อันนี้ต้องให้กำลังใจกันเลยหนักมาก
3: ฉะนั้นเองในหมู่บ้านนะคะใครอย่าพึ่งแบบว่าแบบโมโหนะ
2: เพรา
3: ะว่
2: าโมโหก็ทาไปทุกคน
3: เพราะนักเหงาเพราะว่าบางทีในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีรอบในวันในเรื่องของการเก็บขยะใช่ไหมคะ
2: อย่างหมู่บ้านโพเนี่ยวันพฤหัสอะไรบางคนก็สุกเสาร์ที่แล้วแต
3: ่ของเก๋จะมา2รอบสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมาวันอังคารแล้วก็เช้าของวันศุกร์แต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะแบบว่าอาจจะรอบวันอังคารอาจจะไม่ม
2: า
3: แต่มาวันพุธแทนอย่าเพิ่งแบบว่าไปแบบ
2: อย่าเพิ่งไปเอ้ยอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ทำไมไม่มาทำไมไม่มาเก็บ
2: คือในภาวะอย่างนี้ชีวิตมันไม่เป็น normal ละ มันเป็น new normal อยู
3: ่
2: แล้วก
3: ัน
2: แล้วต้องเห็นใจต้องเห็นใจกันแล้วก็ทางที่ดีก็เขาเรียกว่าคลายความโมโหโกรธาลงไปหน่อยเพราะว่าก็เดือดร้อนก็พอๆกันนั่นแหละ นะฮะก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็ขยะของเราเองก็เราก็ต้องดูแลให้ดีอย่าเป็นปัญหาของคนอื่นแต่ว่าขยะของคนอื่นที่มาอัดหน้าบ้านเราเราก็ต้องเข้าใจว่าโอ้โหมันยากเหมือนกันนะที่จะเคลียร์ให้หมดภายในวันเดียวเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: มันสะสมมา
3: วันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์นะคะก็ยังมีบางพื้นที่นะอย่างที่หมู่บ้านฟอร์วิลในซอยสุวินทวงศ์38อันนี้เขตหนองจอกเขตวันนี้เนี่ยทางผู้ว่ากรุงเทพนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เอาจริงๆเนี่ยถือว่าหนักมากนะคะฟอร์วิลเนี่ยจนตั้งแต่วันที่เขาท่วมจนถึงปัจจุบันนะเงาย
2: ังท่วมอยู่เลยไหม
3: น้ำยังไม่ลดเลย
2: คนอื่นเขาลดกันแล้วนะแถวทางข้างในกรุงเทพชั้นในๆข้างนี้ก็ถือว่าลดกันไปเยอะแล้วแต่ตรงฟอร์วิลสุวินทวงศ์ยังไม่ลดเลยใช่ไหม
3: คือด้วยความที่พื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากค่ะประมาณ 2,000 ไร่แล้วก็มีแบบว่ามีทั้งหมดเนี่ย24เฟสด้วยกันโอ้โหแล้วคิดดูคุณผู้ฟังประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณสัก 7,300 คนครอบคลุมพื้นที่หนองจอกแล้วก็มีนบุรีนะคะฉะนั้นเองเนี่ยตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นจุดที่พอฝนมันตกแล้วก็มีการรับน้ำมาจากในส่วนของปทุมธานีฉะเชิงเทราด้วย
2: รับเป็นแอ่งเลยว่างั้นเนี่ยนะ
3: แล้วก็ด้วยน้ำในทุ่งคลองย่อยอะไรต่างๆยังเพิ่มสูงนะคะฉะนั้นเองเนี่ยหมู่บ้านเองก็ไม่มีแนวคันกั้นน้ำด้วยเขาบอกแนวคันเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานมวลน้ำได้ก็น้ำก็ไหลทะลักเข้าในพื้นที่ฉะนั้นเองด้วยลักษณะปัญหาแบบนี้ค่ะทำให้หมู่บ้านตรงเนี้ยที่วันเนี้ยทางคุณชัชชาติลงไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องไปดูแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่นะคะมันเป็นรอยต่อกับหลายจังหวัดโดยรอบเลยก็เลยทำให้น้ำยังไม่ลดตอนนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาคือพยายามสูบน้ำออกแล้วพื้นที่โดยรอบอ่ะมันเป็นทุ่งน้ำที่สูบออกก็มีโอกาสในการที่จะไหลวนกลับมาอีกโอ
2: ้
3: โหอันนี้คืออุปสรรคสำคัญเลย
2: มันออกไม่หมดไม่ใช่ว่าออกลำคลองไปแม่น้ำแล้วไปลงทะเลแต่ปรากฏว่าทางนู้นก็ยังอยู่ว่างั้นเนี่ยยังสูงอยู
3: ่
2: พอสูบไปแล้วปุ๊บก็วนกลับมาอีกนะฮะ
3: ก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางการระบายน้ำนะนางเหงาเขาจะผลักดันน้ำเนี่ยลงไปทางใต้ผ่านคลองลำปะทิวแล้วก็แยกไปยังคลองประเวศบุรีรมย
2: ์
3: เข้าสู่พื้นที่ลาดกระบัง
2: ก่อน
3: ส่งต่อเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็ระบายออกจากพื้นที่ต่อไปนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จะใช้คำว่าถูกน้ำล้อมเกิน7วันนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเด
2: ี๋
3: ยวว
2: ัน
3: น
2: ี้เราล้อมเกิน7วันนี่ก็อีก
3: เดี๋ยวเราจะคุยประเด็นดราม่านี้ด้วย
2: แล้วก็เห็นใจท่านอยู่เหมือนกันที่เขาถามนะแต่ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ตอบเรื่องตรงของจันใช่ไหมถ้าไม่ถามเรื่องของจันนั้นถามเรื่องของไอ้ว่าหลักเกณฑ์นะของน้ำล้อมแล้วก็บอกว่าถ้าล้อมไม่เกิน7วันนี่ก็ประมาณนั้นเลยน
3: ะ
2: แต่ว่าคนก็ไปตีความว่าท่านพูดถึงคลองจันว่างั้นเนี่ยนะโอ้กดไปกันใหญ่เลยเหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วไหนจะภาพในโซเชียลอีกนะคะที่เมื่อวันก่อนนะคะมีเทศบาลหนึ่งในจังหวัดหนึ่งอะค่ะเขาก็เอามาติดเป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างอะว่าภาพแบบเนี้ยถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะแล้วภาพเนี่ยก็คือจะเป็นภาพเหมือนแบบในบ้านน้ำไม่ได้เข้าแต่ว่าตัวบ้านออกมาน้ำล้อมหมดเลยแล้วก็ติดประกาศบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณไม่เข้าเกณฑ์โอ้เออแต่ว่าเอาออกแล้วนะ
2: เอาออกแล้วเอาออกแล้วก็มันมีอย่างนี้ด้วยนะขอปัดปิงนิดหนึ่งเลยนะพิธีกรของข่าวช่องสามตอนเย็นนะคุณอะไรนะผู้ชาย
3: ค
2: ุ
3: ณไก่ภา
2: ษิตคุณไก่ภาษิตเพราะว่าช้ำใจมากเลยเพราะอะไรปกติไอ้คำว่าน้ำล้อม7วันเนี่ยนะฮะเขาบอกมันจะต้องถ่ายจากหน้าบ้านนึกออกไหมเข้าไปในบ้านตัวเองแล้วจะเห็นน้ำอยู่ใช่ไหมก็ดีแคลร์ได้ว่ามันเป็นน้ำ7วันใช่ไหมแต่คุณไก่บอกว่าของเขาอะมันมองไม่เห็นหรอกก็ไม่มีน้ำมาตรงหน้าบ้านแต่เดินไปอีกสัก10เมตรเน
3: ี่ยอ๋อถือว่าล้อมไหมโอ้ก็ออกจาก
2: ก็ออกบ้านไม่ได้ไงก็มีปัญหาไงมาอ่านข่าวทั้ง3ต้องเอารถถูกล้อมไปรถสูงเพื่อไปรับอ่ะแล้วเขาก็โทรเป็น7วันแต่มันไม่ได้มาถึงตรงหน้าบ้านเขาจะตีว่าเขาแต่เขาได้รับผลกระทบไงแล้วจะตีว่าน้ำล้อมบ้านเขาได้เปล่าเพราะมันล้อมเลยไปแค่10เมตรเองอ่ะ
3: ค่ะ
2: ประมาณอย่างเงี้ย
3: ประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่แบบว่าเป็นเงื่อนไข
2: คือล้อมแต่ผมไปไม่ได้แต่มันไม่ได้มาล้อมตรงหน้าบ้านผมไงแล้วผมจะถ่ายรูปให้ติดหน้าบ้านผมว่าน้ำล้อมมันก็ไม่มีน้ำแต่มันเลยไปอีก10เมตรอ่ะมันมีน้ำอ่ะพอดีเนี่ย
3: ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังถามกันแบบว่าเจาะไปเลยเงื่อนไขประเด็นดราม่าที่หลายคนติดใจเนี่ยอย่างที่ทางแฟลต คลองจันเองเนี่ยเขาก็กังวลกันเหมือนกันคือเขาไม่ใช่บ้านแต่เขาเป็นอาคาร
2: เป็น
3: ที่อยู่แบบสูง
2: ใช่เป็นทรงสูงขึ้นไป
3: คือน้ำไม่ได้ท่วมแบบว่าห้องพักเขาแต่เขา
2: ถ้าอยู่ชั้น2ชั้น3เงี้ยน้ำไม่ได้ท่วมขึ้นไปอ่ะ
3: แต่เขาออกไม่ได้
2: ใช่ก็เรียกว่าน้ำล้อมเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ๆทีนี้เนี่ยคำว่าเกณฑ์ว่าน้ำเข้าบ้านน้ำล้อมบ้านเนี่ยสรุปเนี่ยมันเกณฑ์มันยังไงกันแน่แล้วเงื่อนไขหลักเกณฑ์พูดง่ายๆว่าใครอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาบ้างแล้วเงื่อนไขมันเป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวถามให้ชัดๆไปเลยว่าถ้าน้ำอยู่หน้าบ้านแต่ยังไม่ได้ล้อมรอบ
2: หร
3: ือ
2: ล
3: ้
2: อม
3: รอบ
2: แล้ว
3: แล้วดำรงชีวิตแบบว่าปกติไม่ได้เนี่ยสรุปมันได้หรือไม่ได้หรือมันยังไงกันแน่แล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าฉันดำรงชีวิตไม่ปกติ
2: ใช่คือน้ำร้อนกับน้ำท่วมเขาก็ให้ไม่เหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: ถ้าหลักการเอาว่าหยาบๆเลยเนี่ยน้ำท่วมคือ 9,000 น้ำร้อนคือ 5,000 ประมาณนั้น
3: แล้วมันจะแบ่งเป็นกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายไม่เสียหายเงิน
2: เหงาใช่แล้วน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายอีกนะ
3: ใช่
2: แต่ภาพรวมเนี่ยก็คือให้ 9,000 เนี่ยต่อหลังคาเรือนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีทรัพย์สินเสียหายซึ่งเขาจะประเมินหรือจ่ายอะไรยังไงอีก
3: ค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ถามให้ชัดเลยนะคะหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลเดี๋ยวก็จะต้องมาตอบเรานะคะเพราะว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วมันจะต้องไปช่องทางไหนลงทะเบียนสรุปมีช่องทางแอปทางรัฐแล้วก็ไหนจะไปที่สำนักงานเขตหรือจริงๆต้องทำทั้งสองทางพร้อมไปพร้อมๆกันแล้วกรณีผู้เช่าผู้ประกอบการร้านอาหารอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ได้รับความเดือด
2: ใช่คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้น้ำท่วมในตัวแต่ไม่มีใครมากินร้านก็เลยอ่ะถูกไหมฮะเพราะก็ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าน้ำไม่ท่วมไงน้ำไม่ท่วมหรือบางร้านก็น้ำท่วมกันนะหรือบางร้านก็ท่วมเข้าไปตกตู้กองตู้แก๊สเตาแก๊สอะไรต่างๆเขาก็เสียหายเลยเหมือนกันนี่นะฮะหรืออุปกรณ์ทำมาหากินของเขาเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันงานนี้ก็เสียหายเยอะนี่มีน้องดักกระจุยของเกษตรผมนะฮ
3: ะ
2: เขาก็น่ารักมากเลยชมรมเขาจะมีงบของเขาอยู่ส่วนเนี่ยเขาบอกพี่ดักกระจุยหรือแม้แต่น้องปัจจุบันดักกระจุยใครได้รับผลกระทบบอกมาก็จะช่วยกันแล้วแต่ผมไม่รู้ตัวเลขนะผมก็บอกฉันไม่ท่วมฉันไม่ขอรับความช่วยเหลือหรอกอะไรเงี้ยแต่นั้นก็คือเขาก็ช่วยแบบเด็กๆที่เขาจะช่วยกันโดยที่คือไม่จะเป็นต้องมาถ่ายรูปกันหรอกเอาความเชื่อถือเลยนึกออกไหมทำไมนั่งเหงาท่วมบอกมาเดี๋ยวเขาช่วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องให้ความจริงว่าอ้าวก็ฉันไม่ท่วมแต่ไม่เป็นไรก็เยี่ยมกันเลยแต่ว่าเขาไม่ต้องเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าเรื่องมากไงคือเขาก็ไม่ได้มาเรื่องมากที่จะต้องมาถ่ายรูปมาหน้าบ้านนะมันจะท่วมไม่ต้องใช้ความเชื่อใจกันแต่ว่าในภาพรวมในวงกว้างมาทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะโควิดมันเยอะโอ้กี่หมื่นกี่แสนคนเข้าไปล่ะใช่ไหมที่มันเสียหายหมายถึงว่าภาพรวมของบ้านเมืองของอวกทมหรือปริมณฑลเนี้ยมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีหลักเกณฑ์ของเขาใช่ไหม
3: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะคะแล้วก็สืบเนื่องอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเรื่องของการย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง
2: โอ้โหนี่ก็ต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
3: ต่อเนื่อง
2: เพราะว่า
3: พ
2: ื้
3: นที่ที่ยังหนักอยู่ปาจีน
2: ใช
3: ่ฉะเชิงเทรานครนายก
2: เขตเขาเรียกว่าภาคตะวันออกนะฮ
3: ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเมืองจันทร์จำได้ไหมเมืองจันทร์ที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยเสียหายไปเป็น10ล้านเลยนะเพราะทุเรียนตายนะฮะแล้วก็8ริ้วเนี่ยตูมแรกที่เข้ามาก็คือไก่ตายเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านตัวเลยนะ
3: ค่ะ
2: เพราะน่าสงสารมากนะโอเคคือถ้าพวกปศุสัตว์โคกระบือแพะแกะเนี่ยน้ำมาเนี่ยมันจะต้อนหนีได้เนื่องจากมันวิ่งได้แต่ไก่ไข่เนี่ยมันหนีไม่ได้ฮะเก๋
3: ค่ะ
2: เพราะมันอยู่ในกรงที่เราว่าไก่ยืนกรงอะฮะแม่ไก่ยืนกรงอะแล้วกรงเนี่ยมันจะสูงไม่มากด้วยนะมันจะสูงระดับหน้าอกเพราะมันจะสามารถที่มองเห็นแล้วเก็บไข่ได้ไงเนี่ยหรอไหมแล้วถ้าน้ำมาในระดับเนี้ยไก่ตายอยู่ในกรงเลยไม่เหลือเลยตอนนี้ไข่ราคาขึ้นเลยนะไข่แพงขึ้นแล้วก็ในระดับภาคตะวันออกได้โดนหนักและโดยเฉพาะยิ่งเหตุเกิดที่บ้านสร้างปาจีนกรณีในอำเภอถูกไหมเป็นยังไงเล่าให้ฟัง
3: โอ้ก็เนี่ยแหละค่ะมีประเด็นดราม่านะคะสรุปแล้วเนี่ยคือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อันนี้คือเราด้วยความที
2: ่
3: เราก็ไม่ได้มีข้อมูลนะคุณผู้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นเองเนี่ยต้องฟังแบบข้อมูลแบบรอบด้านนะคะคนในพื้นที่ที่เขาอยู่จริงๆเขาก็มีเสียงสะท้อนมาบอกว่านายอำเภอคนนี้ทำงานดีทำงานเก่งลงพื้นที่ตลอดเลยแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าในคำสั่งที่ย้ายเน
2: ี่
3: ยก็ เอาจริงๆวันนี้เนี่ยมีทั้งอดีตผู้ว่าปราจีนมีทั้งท่านพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ออกมาพูดถึงเหตุผลในการย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญมันมี2มุมเหรียญมันมี2ด้าน
2: ค
3: ือเหมือนกับว่าภาพนึงเนี่ยเห็นว่าในโซเชียลท่านทำงานใช่ไหมแต่ว่าอีกบางมุมอะเรื่องของการประสานงานเรื่องของการความรวดเร็วเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน
2: อ
3: ะมันอาจจะมีความบกพร่
2: อง
3: ทีนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็ต้องดูเนาะเป็นข้อมูลเนาะทีเนี้ยเอายังไงดีขอเริ่มต้นอันที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปาจีน
2: คือปาจีนตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้ว่าเป็นตำแหน่งหลักอยู่เพราะใช้รักษาการอยู่ถูกไหมแก
3: ค่ะท่านออกมาให้สัมภาษณ์คือวันนี้ก็ลงไปในพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์นะคะน้ำแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนด้วยแล้วก็มีการพูดถึงนะคะแนวโน้มระดับน้ำที่อำเภอบ้านสร้างคือบอกว่าถ้าหากฝนไม่ตกเนี่ยหรือมีพายุเข้าไม่ได้เข้ามาเติมน้ำอะไรเนี่ยก็คาดว่าน้ำมันจะไม่น่าจะสูงขึ้นมากกว่าในปัจจุบันทีนี้กรณีเรื่องของคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณชนาทิพย์นะคะก็บอกว่าไม่อยากให้สังคมเนี่ยมุ่งติดตามประเด็นดราม่ามากจนเกินไปโดยเห็นว่าสิ่งสำคัญคือการทำงานเพื่อประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงสามารถลงพื้นที
2: ่
3: สอบถามหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาจะเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกับนายอำเภอโดยตรงเพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็การทำงานจากพื้นที่จริงคือท่านก็ไม่ได้ตอบแบบตรงๆอ่ะว่าทำงานเป็นยังไง
2: ให้ไปถามเอาว่า
3: ให้ไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยทำงานกับนายอำเภอแล้วท่านก็บอกว่าการทำงานทีนี้สังเกตนะคะถ้อยคำนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านชนาธิประบุว่าการทำงานในสถานการณ์วิกฤตต้องยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ควรรอเวลาหรือรอความพร้อมจนทำให้การช่วยเหลือล่าช้าการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องทำงานอย่างเป็นระบบเมื่อมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือจะต้องสามารถนำบุคลากร
2: อ
3: ุปกรณ
2: ์
3: เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วไม่ควรเกิดความล่าช้าจากการรอเครื่องมือหรือการประสานงานที่ไม่ทันการเก๋ไม่ตีความนะแต่ท่านให้สัมภาษณ์ประมาณนี้อ
2: ย่างนี้เลยแล้วก็ท่านนี้แหละก็คือเป็นสารตั้งต้นของการทำหนังสือถึงหน่วยที่เหนือขึ้นไปเช่นทางด้านของ
3: อีกท่านหนึ่ง
2: อีกท่านหนึ่งใช่ไหม
3: อันนี้เป็นรองผู้ว่า
2: อันนี้เป็นรองผู้ว่า
3: แต่คนที่ทำหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นเกษียณไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะยาวเกอาจจะเดี๋ยวขออัปเดตอีกไปเรื่อยๆอันนี้เอาแค่คนนี้ก่อน
2: เอาแค่คนนี้ก่อนมาเนี่ยนะ
3: เนี่ย
2: นี่ก็คือเป็นปัญหากันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าบางส่วนหรือว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าเอ๊ะนายอำเภอผิดอะไรเพราะว่าก็เห็นนายอำเภอมาเนี่ยน้ำทงน้ำท่วมแรงต่างนี่ก็มาลุยน้ำด้วยกันนู่นนี่นั่นแรงต่างหรือจะเป็นเพราะว่าเรียกว่าขัดใจนายหรือเปล่าว่าจะมีการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วจะไม่ไปรับแล้วอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยก็พูดกันไปตรงนั้นด้วย
3: งั้นทิ้งท้ายไว้นิดนึงแล้วกันก็คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวีรพันธ์ดีอ่อนที่นักเงากำลังพูดถึงนั่นแหละคนนี้ที่เป็นคนลงนามในหนังสือเสนอให้มีการ
2: ย้าย
3: ใช่ไหมคะแล้วก็มีการลงนามวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้าย
2: วันสุดท้ายของการทำงานก่อนเกษียณเลยนะอ
3: ๋
2: อคืออดีตผู้ว่าที่เกษียณเลยเนี่ยลงนามขอย้ายในอำเภอในวันเกษียณเลยว่างั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะคือท่านออกมาให้สัมภาษณ
2: ์
3: บอกว่าแนวคิดที่จะให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนี่ย
2: ค
3: ือจริงๆไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในวันสุดท้ายก่อนเกษียณนะแต่มันมีการพิจารณามาระยะหนึ่งละโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านสร้าง
2: เพราะมันท่วมมาตั้งแต่วันที่24-25ด้วยนะ
3: ค่ะซึ่งจังหวัดเนี่ยเขามีการสั่งการแล้วก็ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่
2: อง
3: แต่เห็นว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและมีปัญหาเรื่องของการประสานงานแล้วก็มองว่าพฤติกรรมเนี่ย คือมีปัญหาหลายเรื่องทั้งการไม่รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานจังหวัดปฏิเสธความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและการสื่อสารกับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะที่จังหวัดส่งบุคลากรเครื่องจักรแล้วก็ทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือ แต่ถูกปฏิเสธแล้วก็มีการระบุ ด้วยว่ามีปัญหาเรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็ประสานงานกับผู้ร่วมงานประมาณนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลในการลงนาม
2: ก็ลงนามจากผู้ว่าหรือซึ่งเกษียณแล้วตอนนี้น
3: ะ
2: ลงในวันเกษียณพอดีเลยว่างั้นนี่นะก็ส่งย้อนกลับขึ้นมาทั้งปลัดกระทรวงท่านรัฐมนตรีจนถึงนายกนะ
3: ฮะ
2: จนมาถึงเหตุการณ์ที่เราเห็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งนักที่คุณอนุทินท่านนายกนะจะพูดจาในลักษณะที่แบบเหมือนโมโหเลยนะในการที่จะย้ายแหน่งเปิดตัวนี้น
3: ะ
2: ตอนนี้ก็เหมือนขาดจากตำแหน่งเลยนะแล้วก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่าโรงเรียนการปกครองมั่งอยู่ตรงคลองหกเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะจริงๆมีประเด็นเยอะมากนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปนะคะเอาช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของเอาให้ชัดๆเลยสำหรับใครได้เงินเยียวยาไม่ได้เงินเยียวยาเงื่อนไขมันเป็นยังไง
2: ไม่เฉพาะแต่คลองจันนะเอาว่าทุกที่เลยนะมันต้องมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ของมันนะ
3: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ครับผม
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับช่วงสองแชร์แล้วข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กับนางเหงานะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะกลับมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจให้ตรงกันเนาะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่าใครได้เท่าไหร่แล้วความเสียหายแบบไหนแล้วก็การยื่นเนี่ยมันต้องยื่นผ่านช่องทางไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปัญหาอะไรต่างๆนะคะเรื่องของการลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็ออกมาบอกว่าแหมน้ำท่ว
2: ม
3: ไปลงทะเบียนเรื่องของการแนบสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านยังไม่เท่าไหร่นะทำไมต้องมีโฉนดที่ดินด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ต้องมีโฉนดด้วยเหรอในชาวบ้านเขาบ่นมาว่างั้นนะ
3: ชาวบ้านเขาบ่นมา
2: แ
3: ต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกทมคุณเกรียงไกรศิวสิริยางกูลเนี่ยท่านออกมาบอกแล้วนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกทมเขาจะมีการปรับนะปรับเรื่องของ ของการลงทะเบียนออนไลน์ใหม่เขาจะไม่ได้บังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องไปแนบแบบว่าสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินคือถ้าหากข้อมูลที่อยู่อาศัยจริงเนี่ยมันตรงกับในทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้
2: โฟลว์เลยว่ากันเลยนะ
3: ใช่ค่ะส่วนคนที่เดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยอาจจะต้องติดเรื่องของบัตรประชาชนตัวจริงไปหน่อยนะคะก็ไปแสดงนะคะแต่ว่าถ้าสูญหายไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยในการอำนวยความสะดวกเอาไว้
2: แจ้งได้แจ้งได้เดี๋ยวนี้การทำบัตรประชาชนก็เร็วและพอแจ้งโป๊ะเนี่ยเขาก็เข้าไปดูในเขาเรียกว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้เขาเห็นหน้าเขารู้แล้วว่าก็คนเดิมแหละ
3: ใช่ใช่ก็เป็นขั้นตอนในการลดเอกสารด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งในการเข้าถึงเงินเยียวยามากขึ้นแต่ว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเดี๋ยวเอาให้ชัดเลยนะคะประเด็นดราม่านะคะพูดคุยกับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
4: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
3: ค่ะ
2: ครับผม
3: หมอเอกคะถามก่อนเลยนะคะอย่างประเด็นเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องของความชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของเงินเยียวยาสรุปแล้วเนี่ย
2: อะไรต่างๆ
3: ใช่ช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าใครมีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาบ้างแล้วเงื่อนไขเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
2: เชิญครับ
4: ก็อย่างนี้ฮะตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเงินเยียวยามีทั้งหมดอยู่3ก้อน
3: สามก้อน
4: ตอนแรกเราเรียกว่าเงินทดลองราชการ
3: ค
4: ือเงินที่ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการสั่งจ่ายเวลามีภัยพิบัติเนี่ย50ล้านบาท
2: อันนี้รวมกทม.ด้วยไหม
4: แต่กทม.จะแตกต่างนั่นคือว่าจะเป็นเรื่องของถ้าประกาศภัยพิบัติแล้วครับจะเป็นอธิบดีปอพอมีอำนาจสั่งจ่าย100ล้านบาทนะครับ อันนี้คือเงินทดลองราชการนะครับ
2: ก็แรก
4: เงินอีกส่วนอีกก้อนนึงเป็นเงินเราเรียกว่าเป็นเงินงบกลางที่มาจากมติครม.ที่เราเห็นมติครม. 4,700 ล้านบาทที่โอนมาตรงนั้นเนี่ยเป็นงบกลางที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาท
2: อ๋ออันนี้ก้อนที่2
4: ตอนนี้คือก้อนที่2ก้อนที่3คือสำหรับคนที่อยู่หลังวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นใช้ประกันภัยพิบัติก็มีอยู่3ก้อนทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราดูทั้ง3ก้อนเนี่ยเอายกประกันภัยพิบัติออกก่อนเพราะมันเป็นคนละแบบกันเราเอาสิ่งที่เกิดจากกระบวนการของรัฐคือ
2: 1กับ2
4: เวลาที่เราลงทะเบียนประชาชนทุกคนไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ตามลงทะเบียนผ่านทางช่องทางรัฐหรือมีการไปลงทะเบียนกับพื้นที่ก็คือเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ถ้ากทม.ก็ที่เขตหรือกทม.ถูกไหมครับ
2: คร
4: ับผมเวลาลงทะเบียนไปแล้วอะครับระบบเอาเป็นว่าระบบทางรัฐแล้วกันที่ทางรัฐเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชื่อที่ลงทะเบียนก็จะถูกเก็บทั้งหมดชื่อจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่าชื่อที่ผ่านทุกหลักเกณฑ์เลยเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเลย
2: โฟลว์ผ่านตลอดครบทุกหลักเกณฑ์
4: ตลอดแล้วมันเข้าตามหลักเกณฑ์ตลอด
2: เป๊ะเลย
4: แต่ชื่อที่บางครั้งประชาชนจะเห็นว่าเข้าไปแล้วแล้วก็เอ๊ะมันมีแจ้งเตือนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ชื่ออยู่ในระบบอาจจะเป็นสีส้มหรือสีแดงก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ชื่อทุกชื่อเนี่ยท้องถิ่นทุกพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครจะเห็นทั้งหมดพอเห็นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นสีเขียวง่ายครับอนุมัติผ่านได้เลยครับถ้าเป็นอนุมัติผ่านคือหมายถึงว่าเขาต้องไปตรวจสอบด้วยว่าอยู่ในพื้นที่จริงอะไรจริงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเป็นสีที่มันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็ให้พื้นที่อะครับดำเนินการยืนยันหรือไม่ยืนยันหรือต้องแก้ไขเช่นบางอันอาจจะกรอกเลขประชาชนผิดบางอันอาจจะกรอกเลขที่บ้านผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีรายละเอียดเยอะแยะก็ให้ท้องถิ่นเป็นคนยืนยันแล้วก็แก้ไขแล้วก็ถ้าไหนได้รับก็ได้รับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับที่จะต้องบอกพี่น้องประชาชนแล้วกับสื่อมวลชนก็คือว่าคนที่จะดูในรายละเอียดเนี่ยเป็นท้องถิ่นของทุกที่รวมถึงกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะดูว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ใช้เงินเยียวยาก้อนไหนคือพื้นที่และกรุงเทพมหานครเมื่อผ่านแล้วถ้าต่างจังหวัดนะครับก็จะผ่านระดับอำเภอนะครับในระดับอำเภอเนี่ยผู้ว่าราชการจะกระจายเงินไปให้อำเภอแล้วไม่เกิน1ล้านบาท
2: แต่ละอำเภอ
4: ในอำเภอก็จะมีสิทธิ์สั่งจ่ายถ้าการสั่งจ่ายในพื้นที่ไม่เกิน1ล้านบาทก็จ่ายได้เลยแต่ถ้าเกิน1ล้านบาทก็จะมาขอวงเงินที่จังหวัดถ้าเป็นสิ่งที่ต้องขอจากส่วนกลางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอเข้ามาที่ปภ.
2: ครับ
4: ไอ้เงินก้อนแรกที่บอกว่าเงินที่อำเภอจ่ายหรือจังหวัดจ่ายเขาเรียกว่าเงินทดลองราชการ
2: อ่าฮะ
3: ค่ะ
4: รวมถึงเงินของกทม.ก็คือเงินทดลองราชการที่ ผู้ว่าราชการต้องส่งเรื่องขึ้นมาที่อธิบดีปภ.ตัวปภ.เนี่ยไม่ได้มีการพิจารณาใดๆให้พื้นที่พิจารณาเพราะฉะนั้นเงินทดลองราชการคืออะไรครับก็คือเงินที่เยียวยาเบื้องต้น
2: เบื้องต้น
4: เรื่องของการที่มีบ้านเสียหายนะครับการซ่อมแซมบ้านเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บ้านเสียหายอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายค
2: ่
4: าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านในช่วงที่ประสบภัยนะครับนะครับตรงนี้นี่เองรวมถึงน้ำล้อมด้วยครับครับก็ตรงนี้เนี่ยท้องถิ่นจะใช้เงินของตัวเองที่เป็นเงินสะสมหรือจะเลือกใช้เงินทดลองราชการจากหน่วยงานก็ได
3: ้
4: ตรงนี้มีทางเลือกให้นะครับแล้วถ้าท้องถิ่นบอกว่าฉันมีเงินเยอะไม่อยากจะไปขอก็ใช้ของตัวเองเลยแต่ถ้าท้องถิ่นบอกว่าไม่มีเงินก็ไปใช้จากเงินก็ส่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ทางปภ.หรือทางจังหวัดก็อนุมัติอันนี้ก็จบนี่ในส่วนของ 9,000 บาทครับที่เป็นเงินงบกลางก็จะส่งรายชื่อขึ้นมาผ่านกรรมการระดับจังหวัดกทม.ก็ผ่านกทม.ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสู่ระบบที่ปภ.ระบบที่ปภ.เนี่ยทำแค่ตรวจสอบสถานะบุคคลครับว่าส่งไปที่กรมการปกครองว่าไม่เอาชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วไปเบิกนะไม่เอาชื่อคนที่ไม่มีสิทธิ์เบิกนะว่าเบิกนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พอตรวจสอบเสร็จปุ๊บใช้เวลาแค่วันเดียวครับแล้วส่งต่อไปที่ธนาคารเดิมเนี่ยธนาคารใช้เวลา3วันเพราะนั่นดูว่าบัญชีพร้อมเพย์ใช้ได้อยู่ไหมมีการถูกพร้อมเพย์ไหมบ
2: ั
4: ญชียังเดินอยู่ไหม
2: 3วัน
4: แต่นายกสั่งการไปเมื่อวานว่าขอลดเวลาเหลือวันเดียวได้ไหมปัจจุบันเนี่ยก็คือวันเดียวละ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็จะมีการโอนงวดรอบแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ละครับผม
2: ก็คือในรอบน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเร็วสุดก็คือได้วันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: อันนี้คือ 9,000 บาทใช่ไหม
4: 9,000 บาทถูกต้องครับเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นครับ
2: มีตัวเลขอยู่ในมือไหมครับท่านโฆษกว่าคุณหมอครับว่าตอนนี้เราโอนไปได้สักประมาณสักเท่าไหร่แล้วกี่ล้าน
4: อยู่ในการแถลงเมื่อเช้าซึ่งตอนนี้ตัวเลขไม่ได้อยู่ในมือผม
2: ก็เลยกำลังเดินทางอยู่
4: ก็เลยอาจจะไม่มีตัวเลขชัดเจนไม่กล้าบอกอาจจะดูในไทยคู่ฟ้าที
2: ่ในไทยคู่ฟ้านะ
4: สรุปตัวเลขไว
2: ้ได้เดี๋ยวเข้าไปดู
3: แต่ว่าจะต้องย้ำว่าจะต้องผูกพร้อมเพย์ใช่ไหมคะ
2: ต้องมีพร้อมเพย์
4: ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผูกบัญชีผูกเลขประชาชนกับพร้อมเพย์ไว้ครับฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญจะได้ทำให้ได้เงินเร็วครับทีนี้ถ้าไม่ได้ผูกไว้หรือมีปัญหาในการจ่ายจริงธนาคารเนี่ยก็จะส่งรายชื่อกลับไปที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคนรับผิดชอบหลักตั้งแต่เริ่มต้นคือการสำรวจความเสียหายการประเมินว่าใครจะได้รับหรือไม่ได้รับการเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์คือกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นไม่ใช่ป
2: ภ.อ๋อเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้ว
3: แต่ทีนี้เนี่ยอย่างจุดที่อยากจะให้สื่อสารเข้าใจให้ตรงกันอย่างเงิน 9,000 5,000 เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนละกรณีใช่ไหมคะเงื่อนไขแตกต่างกันยังไงคะ
4: เงิน 9,000 บาทคือถ้าสมมติว่าบ้านน้ำท่วมเลยเสียหายนะครับก็คือได้เงินเยียวยาไปเลย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ามีน้ำเข้าไปในบ้านอุปกรณ์ไม่เสียหายอันนี้ก็ 9,000 บาท
2: ขอให้น้ำเข้าบ้านเท่านั้น
4: น้ำล้อมแต่น้ำไม่เข้าบ้านเช่นอยู่ชั้น2อะไรเงี้ยครับ
2: หรือคอนโด
4: 5,000 บาท
2: 5,000 บาท
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งตรงนี้คนที่จะตัดสินใจได้ว่าเข้าเกณฑ์ในวันที่เกิน7วันคือน้ำล้อมต้องเกิน7วันนะครับ
2: ถ้าน้ำท่วมนี่เข้าบ้าน
4: ไม่กี่คือเข้าปุ๊บได้ปั๊บ
2: ขอให้เข้าก็ถือว่าน้ำท่วมเลยว่างั้นเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าน้ำล้อมต้องเกิน7วันใช่ไหมอันนี้เข้าใจตรงกัน
4: น้ำล้อมต้องเกิน7วันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนที่จะพิจารณาว่าน้ำล้อมเกิน7วันได
2: ้คือ
4: ท้องถิ่นเขาจะเห็นว่าพื้นที่นั้นน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยกี่วันแล้วนะครับ
2: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะจากการที่ฟังคุณหมอพูดเนี่ยก็คือไอ้อย่าพูดไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวนะเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นตรงปลายทางเอาตังค์ให้แต่คนที่จะตัดสินใจโป๊ะตรงนั้นเลยก็คือท้องถิ่นที่ท่านอยู่แหละถูกไหมผมพูดถูกไหม
4: และกทม.ถูกต้องครับทีนี้รัฐบาลทำให้เร็วที่สุดคือปภ.ใช้เวลาแค่วันเดียวในการตรวจสอบธนาคารใช้เวลาแค่วันเดียวในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นไม่เกิน2วันในการทำงานของตัวหน่วยงานของรัฐที่เป็นปภ.กับส่งไปถึงธนาคารครับ
3: ค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของน้ำล้อมนี่แหละ
2: น้ำล้อม
3: มันดราม่าแล้วก็มีคนจับตาเป็นพิเศษเลยสรุปแล้วเนี่ยคำว่าน้ำล้อมเนี่ยเราต้องน้ำล้อมแบบว่า
2: 7
3: วันต่อเนื่องถึงจะเข้าเกณฑ์ใช่ไหมคะอย่างชาวแฟลตคลองจันแบบนี้ค่ะอันนี้ยืนยัน
2: ว่า
3: น่าจะได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าน้ำร้อนไหม
4: คนจะยืนยันคือกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราถามผิดคนถามคนนั้นคนนี
2: ้
4: ม
2: ัน ได้ไง
4: ทีนี้
2: ถามผิดคน
4: ว่าคนที่จะรู้ว่าพื้นที่ไหนน้ำล้อมหรือไม
2: ่
4: โดยเฉพาะทั่วประเทศด้วยครับ
2: ยังไม่เฉพาะกรุงเทพ
4: ก็คือในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครต้องรู
2: ้
4: นะครับโดยที่น้ำล้อมเนี่ยเราไม่ได้นับตามประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับแต่นับตามน้ำล้อมจริง
2: อ๋อนอกเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติถ้าน้ำล้อมจริงก็จ่ายได้ว่างั้นเนี่ยนะ
4: ก็มันอยู่ในเขตพื้นที่ถ้ายังไงเขาประกาศอยู่แล้ว
2: ต้องประกาศ
4: น้ำล้อมเนี่ยน้ำล้อมเขาล้อมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร
2: ่
4: และน้ำล้อมเนี่ยถ้าเกิน30กันย
2: า
4: ก็ถือว่านับต
2: ่ออ๋ออื
3: มก็คือประเด็นเนี่ย7วันเนี่ยก็คือนับตั้งแต่วันน้ำเริ่มล้อมไม่ใช่วันที่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเก๋เข้าใจถูกต้องไหมคะคุณเอกภพ
4: ก็คือมันอยู่ที่พื้นที่นั่นแหละสรุปแล้วนะทุกอย่างนะมันอยู่ในพื้นที
2: ่
4: อยู่ในกรุงเทพมหานครเขานับอย่างไรอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลหรืออบต.นั้นเขานับอย่างไรโดยที่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ของการอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติด้วยนี่จะนับวันกันอย่างไรเนี่ยนี่เป็นอยู่ที่กรุงเทพมหานครเลยครับ
2: ก็คือ
4: วันนี้ข้อมูลของกรุงเทพมหานครเรายังไม่ได้รับนะครับ
2: เพราะ
4: ชื่อที่บอกชื่อที่บอกว่ายังไม่ได้หรืออะไรแล้วมีการลงระบบไปแล้วชื่ออยู่ในระบบครับ
2: ชื่ออยู่ในระบบแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็ธนาคารเอ่ยปภ.เอ่ยเนี่ยเป็นส่วนหางของการจะจ่ายเงินแต่ส่วนเขาเรียกว่ากุญแจดอกแรกก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นแหละที่จะมาตัดสินว่าอันเนี้ยล้อมหรือไม่ล้อมใช่ไหมอย่าไปถามผิดคนนะท่านผู้ฟังอันนี้เคลียร์อันนี้เคลียร
4: ์อย่ามาโทษผิดคน
2: ไม่ใช่แค่ถามผิดคนนะโทษผิดคนด้วยใช่ไหมอาจโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้มากันนะ
4: เราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ครับแล้วก็อันไหนที่มีความไม่เข้าใจอย่างเช่นเรื่องของเอกสารนะครับอย่างที่เราประชุมศูนย์ GICC ทุกเช้าเนี่ยผมก็ถามตลอดว่าทำไมกทม.ถึงมีเหตุให้ประชาชนมาบ่นเรื่องเอกสารแล้วเขาก็พยายามไปประสานงานกันนะครับจนสุดท้ายวันนี้ครับผมก็บอกว่าผมให้เวลามาหลายวันแล้วคือทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศไทยอะครับอบต.เล็กขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเอกสารแล้วกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดใหญ่โตมโหฬารมีเทคโนโลยีมากมายของตัวเองเนี่ยทำไมยังต้องให้ประชาชนเก็บเอกสารอยู่ถ้าไม่ดำเนินการใดๆผมจะแถลงว่ากทม.ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
2: ใจเย็น
4: ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาไปประสานกันแล้วได้ว่าไม่บังคับเก็บเอกสารประมาณนั้น
2: เดี๋ยวมันมีติ่งเล็กๆอีกการนึงท่านคุณหมอก็คือว่าที่หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตอะไรไปแล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคาบอยู่นะบางทีพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะแต่ก็มีชื่อในการที่จะเป็นเจ้าบ้านหรือที่จะเป็นผู้ที่จะรับตรงนี้แล้วจะทำยังไงดีฮะ
4: ในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับปัจจุบันนี้ทราบไหมครับว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมีการจะเบิกจ่ายไปรายหนึ่งละนะครับมีการอนุมัติกรมธรรม์ไปแล้วแล้วก็มีการพิจารณาอีกรายหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่บัญชีของทายาทผู้รับผลประโยชน์ครับในส่วนของเจ้าของบ้านที่เป็นชื่อผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้นี่เองมันก็จะเข้าสู่ทายาทเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีการไปตรวจสอบกันโดยท้องถิ่นเองนั่นแหละ
2: ท้องถิ่นอีก
4: นั่นแหละครับเพราะว่าพอเวลาที่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมที่ได้เงินเยียวยา 9,000 บาทอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้อาศัยนะครับ
2: เป็นสิทธิ์ของผู้อาศัย
4: ไม่ว่าจะเช่าบ้านหรืออะไรก็ตามเป็นสิทธิ์ของผู้อาศัยครับแต
2: ่
4: ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของบ้านจะได้สิทธิ์ในเรื่องของความเสียหายในตัวบ้านและของในบ้านนะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าชื่อเจ้าบ้านเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้ทางญาติที่เป็นผู้รับผลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทุกคนดำเนินการครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
3: ค่ะอย่างช่องทางการยื่นเนี่ยค่ะพอจะแนะนำประชาชนคนที่กำลังจะไปยื่นมันจะต้องยื่นทั้งสองช่องทางไหมคะหรือว่าแค่ช่องทางไหนช่องทางเดียวก็ถือว่าได้แล้ว
2: อ
3: ย่างแอป
4: ทางเดียวครับช่องทางเดียว
2: ช่องทางเดียวเลยนะ
4: คือช่องทางของทางรัฐนะครับได้เลยรวมถึงถ้าจะไปสะดวกที่ไปพื้นที่เขตสำนักงานเขตหรือว่าไปที่อบต.เทศบาลของแต่ละที่อะไรก็ได้หมดเลยนะครับทีนี้หรือว่าไปหาเขาแล้วให้เขา าลงทะเบียนทางรัฐให้ก็ยังได้เพราะว่าได้มีการสั่งการให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนละ
2: ทางใดทางหนึ่งแต่ขอให้มีการรับมาจากทางด้านของภาครัฐว่ารับข้อมูลแล้วใช่ไหมฮะ
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ
4: ใช่คร
3: ับก็ไม่ต้องไปซ้ำกัน
2: ก็ไม่ต้องซ้ำ
3: ไม่ต้องไปซ้ำกันเลือกทางใด
4: ทางใดทางหนึ่งก็จะไปชนกัน
2: ข้อมูลจะไปชนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะฮะว่าคุณหมอบอกกับเราอย่างนี้ก็วางใจได้ว่าถ้าเราลงทะเบียนแล้วไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งตอนนี้ก็คือชื่อของท่านอยู่ในข้อมูลตรงนั้นแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในการตรวจสอบว่าถ้าเขียวนี่ก็จะสามารถได้รวดเร็วแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลก็มีการจ่ายเงินกันแล้วด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นสีอื่นที่ยังไม่เขียวก็ขอเขาตรวจสอบนิดนึงแล้วก็คนตรวจสอบจริงๆก็คือคนที่เป็นใน
3: ท้องถิ่นนั่นแหละกทม.
2: ใช
3: ่ค่ะทีนี้มีข้อแนะนำไหมคะอย่างบางคนเองเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาว่าถ้าสมมติว่าแอปมันขึ้นว่าไม่เข้าเกณฑ์แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบจริงๆในส่วนของประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบใหม่ได้ไหมคะหรือว่าจะอุทธรณ์หรือว่าจะมีคำแนะนำประชาชนยังไงดีคะ
4: ก็ในส่วนของประชาชนที่มีการออกข้อมูลในแอปพลิเคชันว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นทำได้คือว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยได้อยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วก็ท้องถิ่นแต่ละที่รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นข้อมูลในระบบอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ถ้ายังไม่ไว้ใจเนี่ยก็คือให้ติดต่อสำนักงานเขตครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับว่ามีประเด็นตรงไหนแล้วก็จะต้องแก้ไขตรงไหนเพราะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกพื้นที่ที่มีพาสเวิร์ดเข้าระบบเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วครับว่ามีข้อบกพร่องของข้อมูลอยู่ตรงไหนครับ
2: ผมเห็นมันมีอีกอันนึงอย่างเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช่าอย่างพวกแฟลตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีเขาเรียกว่าข้อมูลเนาะข้อมูลของผู้เช่าซึ่งบางทีมันต้องจูนหรือว่าข้ามบายพาสมาที่เจ้าของตึกอะไรนั่นหรือเปล่าเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่มันลำบากลำบาก
3: คือผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าบ้านนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นผู้เช่า
2: เป็นผู้เช่าอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: จะมีหลักเกณฑ์รองรับยังไงไหมอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ก็ถ้าคือผู้ประสบภัยที่เป็นผู้เช่าอ่ะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วครับในการยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินเยียวยาเนี่ยก็จะได้มีการให้สัญลักษณ์หรือให้ข้อมูลอยู่แล้วครับว่าเป็นผู้อาศัยหรือว่าเป็นเจ้าบ้าน
2: อ๋อในนั้นมันมีบอกติ๊กไว้เลยว่าเป็นผู้อาศัยหรือเป็นเจ้าบ้าน
4: แล้วถ้าข้อมูลมันไปชนกันว่าเอาเจ้าบ้านก็ขอผู้อาศัยก็ข
2: อ
4: ตรงนี้ครับที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครหรือว่าท้องถิ่นก็จะเห็นครับแล้วเขาก็ออกไปสำรวจข้อเท็จจริงครับว่าเป็นใครแล้วก็จะให้ผู้อาศัยเป็นหลักครับ
2: อ๋อเพราะบางทีมันซ้อนกันใช่ไหมคือเจ้าบ้านเขาก็ถือว่าบ้านเขาก็น้ำท่วมนะว่ากันเงี้ยนะแต่ว่าคนเช่าก็บอกว่าอ้าวฉันเช่าตรงนี้ฉันก็เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ของการที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเพราะฉันก็เช่าห้องเธอบางทีมันมาชนกันถูกไหมฮะ
4: ใช่ผู้เจ้าของบ้านจะได้เรื่องของค่าซ่อมแซมค่าเสียหายครับแต่ว่าผู้อาศัยจะได้เงินเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาทกับ 5,000 บาทถ้าน้ำหลอมคร
2: ับ อ๋ออันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคือผู้อาศัยเนี่ย 9,000 หรือ 5,000 แล้วแต่ว่าจะท่วมหรือจะล้อมแต่เจ้าของบ้านคือจะได้ตังค์เรื่องของการซ่อมแซมถูกไหมฮะ
4: ถูกต้องครับ
2: งบเยอะไหมค่าซ่อมแซมเนี่ยฮะ
4: ค่าซ่อมแซมเนี่ยถ้าเป็นเงินทดลองราชการนะครับจะไม่เกิน 88,000 กับเศษตรงปลายนิดหน่อยครับแต่ว่าจ่ายตามจริงนะครับ
2: จ่ายตามจริงแอคชั่นเปย์ไปว่างั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเสียหาย 50,000 คุณจะไปเอา 80,000 ก็ไม่ได้นะ
4: ก็ตรงนี้ก็อยู่ที่การสำรวจของพื้นที่เหมือนกันโดยนะครับโดยเพื่อให้ความการสำรวจความเสียหายแล้วก็การประเมินราคารวดเร็วเนี่ยทางปภ.ก็อำนวยความสะดวกนะครับในการที่สนับสนุนช่างไปสำรวจให้ท้องถิ่นด้วย
2: ครับปภ.มีช่างให้
4: เป็นอำนาจของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนช่างและทีมไปเลยให้การประเมินทำได้เร็วขึ้น
2: แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเงิน2ก้อนเนี่ยไอ้ก้อน 5,000 หรือ 9,000 เนี่ยจะมาก่อนก้อนไอ้ 80,000 ที่ไม่เกินเนี่ยถูกไหมฮะ
4: ถูกต้องครับเพราะว่าไอ้ก้อน 80,000 ที่เป็นเงินซ่อมแซมเราต้องมีการสำรวจความเสียหายจริงครับครับ
3: แล้วก็มาจากในส่วนคนละส่วนด้วยวงเงินอันนั้นจะเป็นในส่วนของรัฐบาลแล้วก็แยกเป็นในส่วนของกทม.ถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะบอกคือว่าในเงินสำรองราชการในเงินทดลองราชการที่มีเรื่องของการชดเชยอุปกรณ์ในบ้านชดเชยอุปกรณ์ทำมาหากินค่าเช่าบ้านอย่างเนี้ยตรงเนี้ยครับเป็นเนื่องจากว่ามีการประกาศของกระทรวงการคลังออกมาใหม
2: ่
4: ประกาศของกระทรวงการคลังในปี69มีการปรับอัตราให้มีราคาสูงขึ้นแต่กรุงเทพมหานครเป็นประกาศอันเก่า เราก็เลยใช้วิธีนี้ครับมีการตกลงและมีการพูดคุยกันว่าถ้าไหนที่ของปภสูงกว่าให้กรุงเทพมหานครทำรายการนั้นมาขอที่ปภแต่ถ้ารายการไหนกรุงเทพมหานครให้ราคาสูงกว่าคือมีแค่ค่าเช่าบ้านรายการเดียวก็จะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยใช้เงินของกรุงเทพมหานครออกให้ประชาชน
2: แต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนสูงกว่าก็เอาอันนั้นไปว่างั้นเนี่ยนะ
4: ถ้าเป็นใช่ครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะต้องพิจารณาก็คือกทม.นั่นแหละครับ
3: ก็จะมาในส่วนของ2ก้อนมติครม.อันนี้เท่ากับเป็นเงินดำรงชีพเบื้องต้นแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยก้อนนี้จะช่วยเหลือตามประเภทของความเสียหายแต่จะเต็มทุกกรณีหรือไม่อันนี้จะต้องลงไปสำรวจตามจริงถูกต้องไหมคะ
4: ครับถูกต้องครับ
3: นะคะสุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับเรื่องของเนี่ยค่ะ
2: ในเหตุการณ์อย่างนี้นะ
4: ครับก็ในเหตุการณ์ล้มตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่มีภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่และทุกวันนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายครับที่ออกมาเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็รับข้อมูลข่าวสารในทุกทิศทางแล้วก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทางรัฐบาลและโดยคำสั่งของท่านนายกเนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างทำได้เร็วแล้วก็ทุกหน่วยงานมาร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าพยายามจัดศูนย์ประสานงานข้อมูลร่วมนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไทยคู่ฟ้านะครับคือเป็นเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางไทยคู่ฟ้าแล้วก็ถ้ามีเหตุสงสัยอะไรนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้หรือติดต่อมาได้ที่สำนักโฆษกรวมถึงเบอร์โทร1111ของสำนักนายกรัฐมนตรีได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงที่สุดสำหรับประชาชนได้ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนปล่อยออกมาอยู่มากมายนะครับ
3: ค่ะท่านเอกภพอีกนิดนึงนะคะพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเรื่องของการตั้งเป้ากรอบเวลาการลงทะเบียนมีระยะเวลาไหมคะ
2: ในรอบนี
3: ้หรือว่าก
4: ็ไม่มีกรอบเวลาแต่เราอยากจะทำให้ทุกที่เสร็จเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความช้าหรือเร็วเนี่ยมันอยู่ขึ้นแต่ว่าแต่ละจังหวัดละว่าเขาจะรวบรวมข้อมูลไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ชี้ประเด็นว่าใครเป็นผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่แต่ละพื้นที่เลยถ้าทำได้เร็วก็ได้เร็วอย่างเช่นมีหลายจังหวัดที่กำลังจะได้เงินในวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละ
2: เคลียร์
3: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอกภพมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
2: ครับผม
3: ก็ได้ข้อมูลน่าจะชัด
2: นะ
3: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนคอน่าจะเป็นท้องถิ่นแล้วก็กทม.นั่นแหละ
2: เพราะฉะนั้นก็ฝากกระทุ้งไปยังท้องถิ่นหน่อยจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงนายอำเภอรู้สึกว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาจะส่วนรวมแต่ละอำเภอเนาะเท่าที่ฟังท่านโฆษกเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของกทม.เนี่ยก็แต่ละเขตนะก็ต้องดูกันหน่อยนะ
3: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ครับ
6: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 หลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมระหว่างที่รถแล่นเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีควบคู่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่า

0: จิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจับแบงก์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลพร้อมแบงคอกไดอะร็อกบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวมถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภชีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศตัวรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับศาลอาญาเพิกถอนประกันตัวอัจฉริยะคดีการโชคทรัพย์หลังกองปราบยื่นร้องพฤติกรรมโทรขู่พยานผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ศาลได้เบิกตัวในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินที่ก่อนหน้านี้ถูกตำรวจไซเบอร์นำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาและศาลไม่ให้ประกันตัวจนต้องถูกคุมขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนำมาขึ้นไต่สวนกรณีเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวในคดีการโชคทรัพย์ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้2สำนวนซึ่งเป็นคดีการโชคทรัพย์ตามที่กล่าวปลดเป็นข่าวที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นพิจารณาคดีโดยคำร้องดังกล่าวระบุถึงสาเหตุการยื่นขอนการยื่นขอถอนคำร้องว่านายอัจฉริยะมีพฤติกรรมข่มขู่พยานกรณีช่วงเดือนพฤษภาคมพยานซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการโทรศัพท์จากนายอัจฉริยะข่มขู่ให้เกิดความกลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนโดยในระหว่างการไต่สวนพยานมีการเบิกตัวนายอัจฉริยะมาฟังคำสั่งภายหลังไต่สวนพยานเสร็จมีรายงานว่าศาลอาญาได้มีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวนายอัจฉริยะ1สำนวนและนัดฟังคำสั่งว่าจะถอนประกันอีก1สำนวนหรือไม่ในวันที่25พฤศจิกายนทราบกับว่าขณะนี้นายอัจฉริยะมี2คดีที่ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวมัมดานี่ร่วมงาน7ตุลานายโซรานมัมดานี่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยซึ่งจัดโดยกลุ่มชาวอิสราเอลที่ต่อต้านสงครามเพื่อรำลึกวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์7ตุลาคมวันที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลซึ่งเป็นวันที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลระหว่างพิธีนายมัมดานี่ได้กล่าวสุนทรพจน์ใดๆแต่เขาเย็นไว้อาลัยอย่างสงบตลอดการร่วมงานโดยในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องแยกกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลออกจากกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่พยายามเข้ามาสร้างความวุ่นวายนายโซรันมันดานีเป็นนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกและเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและเป็นผู้ที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้าในการทำงานด้านการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5

0: 5รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีเข้าสู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดครับคุณเก๋กันนั่งเหงาทำหน้าที่ครับผม
4: ค่ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเนาะ
3: ครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยจะมาฟังชัดๆจากเจ้าตัวเลยทีเดียวเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานก็ที่ค่อนข้างจะเดือดไม่ใช่ค่อนข้างผมว่าเดือดเลยฮะจากการที่คือย้ายก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าค่อยคำที่ท่านนายกพูดถึงท่านนายอำเภออดีตแล้วนะตัวเนี้ยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตัวนี้ย้ายมาอยู่ที่เหมือนจะเป็นโรงเรียนการปกครองนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ค่อนข้างจะเดือดเลยทีเดียวผมไม่เคยเห็นผู้บริหารพูดถึงคนที่ถูกย้ายได้แรงขนาดนี้นะ
4: แต่ว่าในมุมของหลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งใน Facebook การย้ายในอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ในส่วนของประชาชนเองเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจนะคือให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าได้มีโอกาสได้เจอได้พบได้ร่วมเหมือนกับ ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจากนายอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ลงพื้นที
3: ่
4: พบประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาไปด้วยตัวเองไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นมุมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที
3: ่
4: แต่ว่าในมุมของฝากฝั่งทางมหาดไทยเองเนี่ยเก๋บอกไปแล้วนะคะมีสองท่านที่เมื่อสักครู่ที่อัปเดตไปแล้วก็อีกหนึ่งท่านอย่างท่านพลพีนะคะสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเองเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์วันนี
3: ้
4: คือท่านก็บอกว่าท่านอ่ะเป็นผู้รายงานนายกรัฐมนตรีว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดก็มีข้อมูลในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการรายงานด้วยวาจาแล้วเมื่อเห็นคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ย ก็พบนะคะว่ามีการทำหนังสือขึ้นมาจริงๆวันที่30กันยายนนะคะ
3: จากท่านอดีตท่านผู้ว่าที่เกษียณไปวันนั้นพอดีเลยนะ
4: ใช่และทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางฝ่ายมหาดไทยเนี่ย ก็มองแล้วจากข้อมูลของคนที่อยู่ในพื้นที
3: ่
4: มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันคือท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญมันมี2ด้านเนาะประชาชนอาจจะเห็นมุมของในอำเภอเนี่ยในผ่านโซเชียลเกี่ยวกับการทำงานแต่ว่าในมุมของคนที่เขาทำงานในท้องถิ่นในสายของการบังคับบัญชาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอันนี้เขามองเรื่องของความรับผิดชอบโดยรวมของสถานการณ
3: ์มองคนละมุมว่างั้นนะ
4: มันอาจจะมีรายละเอียดที่เป็นอีกมุมนึงแล้วก็มองไม่เหมือนกันนั่นเอง
3: ครับ
4: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีอดีตปล
3: ั
4: ดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญ
3: ครับ
4: ท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มองเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยว
3: ่
4: าเป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปล่า
3: อ
4: ยู่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมด้วย
3: ตอนนี้ต้องเรียกว่าให้ตรงๆนะไม่ใช่เปลี่ยนม้ากลางศึกนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนนายอำเภอกลางน้ำเลย
4: ค่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะคะเพราะว่าท่านออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็อยากจะให้ท่านได้
3: เล่าให้ฟังหน่อย
4: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าจะกระทบเรื่องของกำลังใจการทำงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญนะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับ
5: ค
3: ุ
5: ณชุติภพคุณจุฬารัตน์ครับ
3: ขออนุญาตถามส่วนตัวนิดนึ
5: ง
3: ครับท่านหลังเกษียณไปแล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับท่าน
5: แข็งแรงดีครับ
3: ครับผมครับผม
5: เพราะว่าดูแลสุขภาพฮะ
3: เ
5: ราไม่กินบุหรี่ไม่สูบ
3: ออ
5: กกำลังกายกินไข่ทุกวันไข่ต้ม
3: ครับท่านแล้วยังไงครับเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นท่านที่จะขึ้นมาบ่นอะไรดังออกมาประมาณนี้นี่นะเกิดอะไรขึ้นครับท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: ไม่มีอะไรครับผมก็ได้กลับเรียนไปใน Facebook แล้วว่าผมเนี่ยคนนอกแต่ว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารทำงานร่วมกับน้องๆเข้ามาเนี่ยนะแต่ไม่เคยอยู่ที่เดียวกันไม่เคยทำงานอะไรใกล้ชิดอะไรกับนายอำเภอนะฮะ
3: ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยใช่ไหม
5: แล้วก็เราก็เห็นว่าท่านนายอำเภอเนี่ยท่านก็มีผลงานดีนะครับได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะฮะเป็นนายอำเภอยอดเยี่ยมดีเด่นเป็นอะไรล่ะ
3: มีโปรไฟล์ว่ากัน
5: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารู้สึกเห็นใจว่าน้องนายอำเภอเนี่ยนะครับโดนว่าไม่ทำงานอะไรเงี้ยผมว่าโอ้ยตาย
3: มันใช่หรือว่างั้นน่ะนะ
5: คือความหมายคือว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวไม่เชื่อแน่เพราะว่าเราก็เห็นว่าคนทำงานระดับเป็นในอำเภอดีเด่นนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะพี่น้องประชาชนก็ให้ความรัก
3: ขออนุญาตนิดนึงครับท่านสุริพงศ์ตอนเป็นนายอำเภอดีเด่นเนี่ยท่านดีเด่นอยู่ตรงที่อำเภอบ้านสร้างนี่เลยป่ะฮะหรือว่ามาจากที่อื่นนะ
5: ผมจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าที่บ้านสร้างรู้สึกท่านก็อยู่นานแล้วนะ
3: นานแล้วใช่ไหมก็น่าจะอยู่ที่นี่นะที่ได้นายอำเภอดีเด่นใช่ไหม
5: น่าจะนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกเลยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือคุ้นเคยอะไรกันนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของหลักการเนี่ยก็คนเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชามีน้องมีนุ่งเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ จะบกพร่องจะอะไรเนี่ยมันมีแนวทางหลายแนวทางครับมันต้องเริ่มตั้งแต่การสอบแสวงหาข้อมูลแล้วก็ไปแนะนำอบรมสั่งสอนนะฮะแล้วก็
3: พูดคุยกันด้วยวาจาอะไรอย่างนี้นะ
5: ก็มันมีหลายระดับนะฮะแล้วก็เหตุที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมอยู่
3: ใช่
5: น้ำมันท่วมอยู่แล้วก็ในอำเภอท่านก็ยังลงพื้นที่ไปช่วยคนน้ำท่วมช่วยอะไรนะ
4: ฮะ
5: แล้วก็ที่ตะกี้ตอนต้นรายการที่บอกว่าเปลี่ยนในอำเภอกลางน้ำ มันไม่ได้เปลี่ยนนะท่านมันเอาในอำเภอออกมาเฉยๆมันไม่มีคนไปแทน
6: อ๋อตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีในอำเภอใหม่เลยว่างั้นด้วยนะ
5: ยังไม่มีเพราะว่าก็อันนี้ต้องยกย่องชมเชยท่านทิพดีกรมการปกครองเพราะท่านก็ประสงค์ที่จะสืบสวน
6: ก่อน
5: ยิงในเชิงลึก
4: ค่ะ
5: อย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นในคำสั่งก็ให้ไปช่วยรายการแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละ
6: ยังไม่ได้ขาดจากตำแหน่งเดินนะ
5: ไม่ได้ย้ายขาดเพราะนั้นก็ผมเองก็กลับเรียนหลังจากมันมีกระแสกันวงกว้างว
6: ่
5: าข้อเท็จจริงที่ผมโพสต์เนี่ยผมไม่ได้เจตนาให้เกิดความขัดแย้งเป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะฮะ อยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ผู้บริหารเนี่ยให้ความเป็นธรรมนะด้วยการหาข้อมูลหาอะไรให้ชัดเจนนะครับเพื่อฝันกำลังใจของนายอำเภอทั่วประเทศนะครับ876 77อำเภอเนี่ยนะครับ
4: ค่ะแต่ว่าท่านค่ะแต่ว่าท่านสุทธิพงศ์คะท่านสุทธิพงศ์ได้ติดตามข่าวบ้างหรือยังเพราะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของฝากฝั่งทางมหาดไทยเองเนี่ยก็มีหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณพลพีทางอดีตผู้ว่าปราจีนรักษาการผู้ว่าปราจีนก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลสำคัญในการย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็คือมาจากปัญหาเรื่องของการทำงานการประสานงานช่วงน้ำท่วมมองคำชี้แจงตรงประเด็นนี้ยังไงว่าควรจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงคะหรือมองเหตุผลที่ย้ายมันชัดขึ้น
5: ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมระดับตับฟังดูเนี่ยท่านก็อ้างถึงหัวหน้าส่วนราชการ
6: อ
5: ้างของอ้างถึงไม่มีอ้างถึงประชาชนมั้งฮะเพราะว่าถ้าดูตามคลิปตามอะไรที่พี่น้องสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ประชาชนมา
6: ก็จะพูดถึงหัวหน้าส่วนราชการว่างั้นเนี่ยนะ
5: ก็ประชาชนก็รู้สึกจะสนับสนุนท่านดีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะผมเป็นคนนอกก็คงไม่สามารถที่จะไปสรุปตัดสินใจได้หรอกว่าใครถูกใครผิดนะครับก็ได้แต่พูดไปในฐานะคนที่รักและห่วงใยกระทรวงมหาดไทย คนเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ก็จริงอยู่เนี่ยนะครับว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันต้องช่วยกันอยู่แล้วต้องทำกันอย่างเต็มที
6: ่
5: ถ้าเกิดน้องนุ่งเขาทำงานบกพร่องนะก็เป็นหน้าที่ของผู้บัญชานะครับต
6: ั้
5: งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดรองผู้ว่าอธิบดีนะปลัดกระทรวงที่จะต้องช่วยกันนะในการที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ท่านในอำเภอเนี่ยทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะคือผมก็ไม่เห็นนะว่ามีประเด็นที่มีการไปช่วยอบรมช่วยสอนช่วยแนะนำการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของท่านนายอำเภอนะมีแต่โปรไฟล์ที่ท่านนายอำเภอท่านได้รางวัลนะฮะก็เลยแล้วก็
6: มันก็ดูแปลกใช่ไหม
5: เห็นท่านทำงานดีนะฮะสื่อสารกับสังคมได้ดีอะไรได้ดีนะครับก็แค่เป็นกำลังใจครับแล้วก็ฝากให้ผู้บังคับบัญชาช่วยตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะครับมันการไปสรุปว่าโอ้ยนายอำเภอคนนี้ไม่ทำงานเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็
6: หรือไม่ทำงานตามสั่งอะไรอย่างงี
5: ้ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็อันไหนไม่ดีก็เสนอไปอันไหนดีก็ช่วยกันเสนอไปมันอย่างที่ท่านได้บอกอ่ะเหรียญมันมี2ด้านนะครับของผมเองเนี่ยไม่สามารถสรุปได้หรอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่ว่าในแง่ของคนที่เคยทำงานมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่เนี่ยในสถานการณ์น้ำท่วมถ้าเป็นไปได้มันก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนกับเราเอาคนที่กำลังช่วยเหลือคนอยู
6: ่ออกมาน
5: ะฮะเอาออกมานะแล้วก็ไม่ได้มีคนไปแทนด้วยนะ
6: ก็ตอนนี้ผมก็เลยจะถามท่านพอดีเลยว่าตัวจังหวัดปราจีนบุรีเองตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่ารักษาการผู้ว่ามาที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้ก็กลายเป็นรักษาการในอำเภอถูกไหมฮะแล้วน้ำมันก็กำลังท่วมอยู่ท่วมทุกอำเภอของปราจีนบุรีเลยก็ว่าได้มันจะยังไงดีนะผมให้ท่านทัศนะหน่อยว่ายังไงดีฮะ
5: ก็มันเป็นช่วงฤดูกาลพอดีฮะช่วงสิ้นปีงบประมาณที่มีข้าราชการเกษียณนะฮะก็อันนี้ก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าต้องมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนทำหน้าที่แทนผู้ว่านะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันวิกฤต

0: นะหรือมันหนักเนี่ยนะทางกระทรวงก็สามารถส่งคนไปช่วยได้ครับส่งผู้ตรวจรายการกระทรวงส่งกำลังพลนะครับในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะไปช่วย อสหรือข้ารายการก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่กรณีของอำเภอบ้านสร้างนี่มันฟังเหตุผลทางการเมืองหรือทางฝ่ายบริหารเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับมันเกินแกงที่เขาจะให้อยู่เขาก็ให้ออกมาก่อน
1: อันนี้
0: ก็ผมในส่วนตัวผมก็คิดว่าเอาออกมาก่อนเนี่ยมันก็พอได้นะผมว่านะแต่ว่ามันต้องมีคนไปแทนสิจะเอาผู้ตรวจกรมเก่งๆหรือจะเอา
1: ปัญหามันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ครับครับซึ่งถ้าโดยผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าให้เขาอยู่แล้วก็ส่งคนไปช่วยกำกับดีกว่า
1: จะดีกว่าที่จะเอาออกมาน
0: ะเพิ่มสรรพกำลังเข้าไปนะแล้วก็หาคนที่มีอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยนะไปโคชชิ่งไปดูความประพฤติไปดูช่วยกันเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่ฮะ
1: เดือดร้อนนะฮะบ้านสร้างมันจมสุดแล้วนะฮะของจังหวัดปราจีนบุรีอีกการหนึ่งก็คือว่าที่ท่านบอกว่าย้ายเหมือนเป็นการชั่วคราวมาเพื่อตรวจสอบเนี่ย30 วันเนี่ยสมมุติว่าเทสแล้วทดสอบแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายกลับเขาไปใช่ไหมถูกไหม
0: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันอันนี้เราสรุปไม่ได้หรอกมันต้องแล้วแต่ผลการสอบนะฮ
2: ะ
0: สอบข้อเท็จจริงสอบอะไรไปนะฮะ
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องปล่อยให้ทางฝ่ายผู้กำกับชาท่านทำไปซึ่งอันเนี้ยผมก็ถึงวิงวอนว่ายังไงก็ตรวจสอบให้รอบคอบให้ละเอียดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับคำว่าให้ความเป็นธรรมนี่ก็ไม่ได้สรุปว่าให้ความเป็นธรรมกับคนใด
1: คนหนึ่ง
0: ต
1: ้
0: องให้กับทุกคนต
1: ้
0: องให้กับทุกคนนะครับครับ
2: ทีนี้มันควรจะต้องมีกลไกอย่างไรไหมคะเพื่อที่จะต้องหาข้อยุติแล้วก็ไม่ให้กระทบกับเรื่องของการช่วยเหลือ
1: ประชาชน
2: แล้วก็ที่สำคัญถามในมุมมองของคุณสุทธิพงษ์เนาะก็ประสบการณ์ของคุณสุทธิพงษ์เนี่ยก
1: ็
2: เรียกได้ว่าการบริหารถ้าเราจะต้องประสานงานร่วมกับทางนายอำเภอจังหวัดท้องถิ่นหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของการประสานเนี่ยประสานงานอะไรต่างๆถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเนี่ยค่ะ
0: ครับคือไอ้เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันก็เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แค่ที่อำเภอหรอกมันต้องที่กระทรวงที่ระดับชาติเราด้วยแล้วก็ส่งผ่านต่อไปที่ระดับจังหวัดนะจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ต้องมีการประชุมซักซ้อมนะครับแล้วก็ติดตามการทำงานซึ่งก็ไม่ใช่ช่วงเกิดเหตุนะฮะ
1: ใช่ต้องก่อน
0: เป็นเดือนๆ นะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าฤดูกาล
1: น้ำ
0: ห่วงเวลาของน้ำท่วมในพื้นที่
1: ก็มาช่วงนี้แหละว่างานกันยาตุลาเนี่ยนะ
0: ทางเหนือก็จะเกิดก่
1: อ
0: นสิงหา
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: สิงหาก
1: ันยา
0: ลงมาทางนี้ก็เอาละกันยาตุลาเดี๋ยว
1: ก็ลงไปใต้
0: พฤศจิกาก็ไปภาคใต้ไอ้นี่เรารู้
1: เป็นทุกปีใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีการดำเนินการแล้วก็การประสานงานการอะไรแน่นอนทุกเรื่องแหละครับ
1: ไ
0: ม่ต้องมีแต่ว่าการประสานงานในวงราชการเรามีผู้บริหารระดับสูง
1: ค
0: ือเรามีปลัดกระทรวงเรามีอธิบดี
1: ครับ
0: เรามีระดับจังหวัดเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่านะที่พื้นที่อำเภอเราก็มีท่านนายอำเภอ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้มันเป็นแนวทางการทำงานอยู่แล้วนะแต่ว่ารายละเอียดผมไม่รู้หรอกดังนั้นต้องถามผู้บริหารของจังหวัดของอำเภอเขา
2: ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายในอำเภอนะคะมันมีประเด็นต่อเนื่องพูดกันมาแบบเยอะมากสาเหตุในการย้ายสรุปย้ายเพราะอะไร
0: ในนู่นไม่ได้ครับผมขออนุญาต
2: ค่ะอันนี้ไม่ได้ถาม
0: เป็นคนนอกครับเป็นคนนอก
2: อันนี้ไม่ได้ถามสาเหตุ
0: ไม่อยากเป็นอะไรนะเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร
2: ใช่ใช่กำลังจะบอกว่า
0: ตอนอยากให้กำลังใจน้องๆนะครับแล้วก็อยากจะเห็นผู้บังคับบัญชาของน้องๆในอำเภอเนี่ยท่านได้กล้าในการให้ความเป็นธรรมกับผู้คนที่ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนแทนผู้บังคับบัญชาอยู่นะครับ
2: คือเกียรติจะทำแบบนี้
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บังคับบัญชาที่

0: มที่กระทรวงเขาไม่ดีนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: านี่ผมพูดในหลักการที่ผมพูด
2: หล
0: ัก
2: การม
0: ัน
2: ควรต้องเป็นอย่างนี้เพราะง
0: ั้
2: น
1: คือกิจจะถามแบบนี้ค่ะคุณสุทธิพงศ์คือตอนนี้มันเหมือนกับมีการนำประเด็นหลายเรื่องอ่ะมาผูกกันโยงกันเต็มไปหมดแล้วมันควรจะต้องจบลงในประเด็นไหนยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราควรจะต้องโฟกัส
0: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าครับนะ
1: คือให้ทุกฝ่าย
0: โอเคนะครับ
1: ค่ะคือให้ทุกฝ่ายกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน่าจะดีที่สุดใช่ไหม
0: ช
1: ่
0: วยพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องประชาชนกันเถอะนะอย่ามัวจะเถียงกันเลยนะเรื่องประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
2: ครับผม
0: ส่วนตัวผมก็จะช่วยในฐานะจิตอาสาอยู่ข้างนอกนะครับทำอะไรได้ผมก็ทำให้นะครับ
2: ครับผม
0: แต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
2: ครับ
0: โอเคนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยแหละ
2: ท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญนะครับอดีตเขาเรียกเบอร์หนึ่งของข้าราชการประจำเลยนะเบอร์หนึ่งของทุกกระทรวงก็คือปลัดกระทรวงนี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะนี่ท่านเป็นอดีตนะ
1: ท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญนะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคือตอนนี้ต้องบอกจริงๆว่าคือเหมือนกับประเด็นมันแตกออกไปเป็นหลายแขนงมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายในอำเภออย่างเดียวแล้วตอนนี้มันผูกกันเป็นอีรุงตุงนางเกิดเป็นเรื่องของ
2: ม
1: ัน
2: กลายเป
1: ็
2: นการเมืองแล้วมันก็กลายเป็นแยกฝั่งแยกฝ่ายฝ่ายที่แน่นอนนะฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายผู้ย้ายเอาเรียกว่าผู้ย้ายก็แล้วกันนะก็มีตั้งแต่ระดับทรงจังหวัดจนมาถึงกระทรวงจนมาถึงระดับของการเมืองเนื้อไหมถ้าสูงสุดมันก็คือการเมืองคือรัฐมนตรีนั่นแหละและรัฐมนตรีมาไทยก็ดันเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรีอีกเนื้อไหมฮะคราวนี้มันก็เลยมองกับเหมือนกับว่าอ้าวอย่างนี้อีกฝั่งนึงก็แน่นอนนะฝั่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามหรือฝ่ายค้านเลือกกันแล้วแต่หรืออีกฝั่งเนี่ยผมให้สามฝั่งเลยนะฝ่ายค้านนี่เขาต้องซัดอยู่แล้วแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือฝ่ายชาวบ้านเองนะนึกออกไหมฝ่ายชาวบ้านเขาอาจจะมีความเห็นว่าเออฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการบริหารจากอำเภอไปจังหวัดอะไรต่างๆที่พวกแกว่านะแต่ฉันเห็นว่าในอำเภอเนี่ยลงมาก็ลุยน้ำท่วมทุ่มตากว่าฉันอยู่เนี่ยว่างั้นเนี่ยนะแล้วน้ำท่วมปัจจินปีนี้มันไม่ได้ท่วมจังหวัดอำเภอเดียวไงมันท่วมทุกอำเภอไงของปัจจินนะกระบงกระบินเนี่ยนะฮะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะเอ๊ะแต่กระบินไม่แน่ใจว่าเป็นปัจจินหรือสระแก้วนะก็เนี่ยไงฮะมันก็เลยเป็นปัญหากันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ผมก็เชื่อทำตามท่านสุทธิพงศ์นะที่เราสัมภาษณ์ไปนั่นก็คือหมายความว่าเวลานี้เนี่ยยังไงย้ายในอำเภอออกไปก่อนแล้วก็ปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนี้น้ำมันกำลังท่วมอย่างเงี้ยแล้วใครที่จะมาแก้ปัญหาหรือจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะมันก็ท่วมกันมันจะจึงนองไปหมดเนี่ย
1: นี่เรายังคุยกันไม่ครบเลยนะคะเพราะว่ามันออกมาจากหลากหลายเพจแล้วก็หลากหลายมิติว่าคำสั่งย้ายเนี่ยย้ายเพราะไม่ไปงานเลี้ยงเกษียณปลดเกษียณเรื่องของไปเหมือนคัดค้านอะไรในพื้นที่อะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนจริงๆอะนะคะก็วันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าออกมาจากทางอธิบดีกรมการปกครองท่านนฤชานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับประเด็นเรื่องของในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเราก็ได้รับรายงานมาจากพื้นที่ที่เขามีการรายงานเข้าไปเราก็ให้โอกาสจึงได้ย้ายให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองพร้อมทั้งหาคนที่ทำงานแล้วก็รู้พื้นที่จริงเข้ามาทำงานแทนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะเข้าสู่สภาวะที่เรียบร้อยดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางท่านปลัดจังหวัดเนี่ยก็ได้ระดมคนเข้ามาช่วยส่วนในด้านการลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็เห็นบอกว่าภาพรวมนะคะทางเรามองกันในภาพรวมว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนในภาพรวมเนี่ยได้เรียบร้อยที่สุดนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆลุล่วงไปเกือบจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านจังหวัดปราจีนเนี่ยก็มีการระดมเรื่องของความร่วมมือบูรณาการในการทำงานนะคะก็ถึงจังหวัดปราจีนแม้ว่าท่านผู้ว่าจะเกษียณไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีรองผู้ว่ารักษาการแทนก็เลยไม่ห่วงว่าจะไม่มีคนไม่ทำงานนะคะส่วนสถานการณ์เนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางดีขึ้นมอบหมายให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนเนี่ยประสานงานแล้วก็พื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านก็ชี้แจงประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดราม่า
2: ครับก็ให้เหมาะนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอีกนะฝนนะ10-13เนี่ยก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะนะ
2: พักกันก่อนไหม
1: พักกันดีกว่าค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับกันเข้ามานะครับ15นาฬิกา33นาทีกันแล้วนะครับมาพูดจากันในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋กันเงาครับผม
1: ค่ะโอ้ยประเด็นดราม่าเยอะมากเลยนะวันนี้นะคะ
3: เยอะ
1: โอ้อ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าเร
3: ื่อง
1: ของการเป็นสถานบริการในการดูแลผ
3: ู้
1: ป่วยผู้สูงอายุ
3: ครับ
1: โอ้โหเห็นข่าวนี้เราก็แอบตกใจเหมือนกันนะ
3: ตกใจสิครับ
1: คือที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็เป็นภาพที่แบบว่า
3: ต้นเรื่องต้นเรื่องว่างั้นนะ
1: ต้นเรื่อง
3: แ
1: ล้วก็เลยเป็นที่มาทำให้เหมือนกับหน่วยงานต่างๆที่เขามีความรับผิดชอบในการจะต้องออกไปตรวจสอบ
3: ครับ
1: ก็ออกไปตรวจสอบในหลายๆพื้นที่แล้ววันนี้ก็ไปเจออีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดนนทบุรี
3: โอ้เนี่ย
1: โอ้
3: เออจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ค่ะ
3: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ตอนช่วงหุ่นกระแสของคุณหนุ่มเอาว่างอันนี้เลยนะก็ปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาไปอยู่ที่เมืองการตรงนี้นะฮะไอเพราะว่าเขาเองก็ย้ายมาจากเมืองนนท์แล้วเมืองนนท์เนี่ยเขาถูกล่ามโซ่อ้าวกลายเป็นอย่างนั้นเลยนะ
1: ค่ะ
3: พอเสร็จสรรเรียบร้อยในมันเหมือนช่วงพักเวรอ่ะคุณหนุ่มก็ทำดีเลยให้กับทางด้านของผู้สื่อข่าวของเขาอ่ะแล้วก็ของทั้งสามเนี่ยก็ไปดูที่นนทบุรีอ่ะแล้วเป็นไงไปเจออะไร
1: คือวันนี้เนี่ย ก็เป็นอีก1สถานที่เนาะใช้คำว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
3: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
1: แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีก็มีข้อมูลมาค่ะว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาไปตรวจสอบนะคะคือพบนะคะพบว่านอกจากจะมีผู้สูงอายุในสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยยังพบว่ามีคนป่วยเป็นจิตเวชอีกจำนวนมากด้วยนะนังเหงา
3: เอาผู้สูงอายุกับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
3: เออ
1: เนี่ยก็แล้วบอกว่าถูกส่งตัวมาอยู่ในการดูแลของศูนย์แห่งนี
3: ้
1: ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดกฎเกณฑ
3: ์ผิดหลายเรื่องเลย
1: เพราะว่าจริงๆมันจะต้องมีการยื่นจดทะเบียนเป็นกิจการผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่กลับกลายเป็นว่าเอาผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมาดูแลร่วมด้วยนะคะ
3: ดอกแรกเลย
1: ล่าสุดเนี่ยก็ทางคุณนายแพทย์ศิริศักดิ์ค่ะทิติดีลกรัตน์นะคะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วยทางผอ.ศูนย
3: ์
1: สนับสนุนบริการสุขภาพที่4นะคะแล้วก็ไปกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็มีทีมเยียวยาจิตใจของกระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่ไปครบเลยค่ะนะคะ
3: มี
1: ตำรวจก็ต้องไปด้วยก็เข้าไปตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะอยู่แถวตลาดตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง
3: ถ้าเขาบอกซอยเรวดี
1: ใช่ที่จังหวัดนนทบุรีทีนี้ไปพบว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเขาประกอบกิจการฝ่าฝืนจากการที่ขอจดทะเบียนไว
3: ้
1: แล้วก็ทางศูนย์เนี่ยขออนุญาตไว้9 เตียง
3: น
1: ะคุณผู้ฟัง
3: ไปเจอเท่าไหร่
1: 81เตียง
3: โอ้ย9 เท่าเกือบ10เท่าว่ากันได้นะ
1: แล้วก็ปล่อยให้ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอีกด้วย
3: มันใช่ไหมเนี่ยมันหลายเด้งเลยนะ
1: หลายเด้งเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบภายในศูนย์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพอเขาเข้าไปนะคะเขาได้รับข้อมูลว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชหญิงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะ
3: นี่
1: เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีผู้ป่วยหญิงเนี่ย14คนอยู่ภายในบ้านเนี้ยล่ะค่ะ
3: เป็นขั้นผู้ป่วยเลยนะไม่ใช่ผู้สูงอายุเราต้องแยกกันนะผู้ฟังนะ ผู้ป่วยกับผู้สูงอายุไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
3: เออแต่นี้เขาเอาไปรวมกันถูกไหม
1: ใช่แล้วก็มีการไปขอเอกสารนะคะขอดูว่ามีการยื่นขอจดเป็นสถานบริการหรือเปล่า
3: บาง
1: ค
3: นเขาจดไปอะไร
1: ทางคนดูแลบ้านเนี่ยก็อ้างบอกไม่มี เอาแล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ด้วย
3: อ้าว
1: เพียงแต่เป็นบ้านที่แยกผู้ป่วยหญิงออกมาเพื่อพักดูแลจากศูนย์เออเนี่ยค่ะ
3: มันเลยไปกันใหญ่เลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่รวมดราม่าที่ว่ามีคนไปถอดตู้แดงตู้แดงท่านคงเข้าใจนะเป็นตู้ที่สายตรวจเนี่ยเขาจะไปเพื่อที่จะเปิดตู้แล้วก็เซ็นว่ามากี่โมงเพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้เส้นนี้มีตำรวจมาตรวจแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี่เห็นภาพชัดๆเลยนะสงสารก็ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะฮ
1: ะ
3: ว่ามีคนแต่ไม่ใช่เป็นตำรวจนะเป็นเหมือนเป็นพี่วินอะก็ไปแกะตู้มาแล้วว่าตำรวจวานมาให้มาแล้วก็เห็นภาพเลยว่าสภ.นนทบุรีเออนั่นแสดงว่าจริงๆเนี่ยอาคารตรงนี้ตำรวจมาตรวจสายตรวจมาตรวจเคยมาตรวจว่างั้นเนี่ยนะแต่ตอนนี้ตู้แดงไม่มีแต่เขามีภาพว่ามีคนแกะออกไปแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
3: เออ
1: ฉะนั้นเองเนี่ยพอตรวจเรื่องของเอกสารเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถทำได้นะ
3: โอ้
1: เนี่ยค่ะแล้วก็เตียงอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการขอเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจาก9เตียงเพิ่มมาเป็น81เตียงอันนี้ก็ถือว่าผิดเลยนะคะก็สั่งเห็นว่าทางในส่วนของผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4เนี่ยสั่งให้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องส่วนบ้านที่แยกนำตัวผู้ป่วยหญิงออกมาดูแลเนี่ยอันนี้ต้องปิดนะเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการใช้เป็นสถานที่บริการ
3: เหมือนเพิ่มเติมขึ้นภายหลังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าวันนี้มีทางโฆษกประจำกรมสุขภาพจิตนะคะท่านในแพทย์วรสเนี่ยท่านก็ไปด้วยท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ได้รับคำสั่งนะคะให้นำทีมสุขภาพจิตลงไปในพื้นที่ไปประเมินสภาพของคนที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้ทั้งหมดเลยก็ต้องไปซักประวัติค่ะนะเหงาแล้วก็ไปตรวจสอบสภาพจิตในเบื้องต้นด้วยคือถ้าหากรายไหนสามารถติดต่อครอบครัวหรือญาติได้เนี่ยก็จะประสานนะคะให้มารับตัวกลับไปดูแลส่วนใครที่ยังไม่สามารถติดต่อกลับได้นะคะทางครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องนำตัวเนี่ยกลับไปอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลศรีธัญญาแทนต่อไปด้วยนะ
3: โอ้โหคือตอนนี้จาก2ที่นะก็คืออะไรนะ
1: ที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะ
3: โสธรอะไรนั่นนะอันหนึ่งกับเมืองนนท์เนี่ยเราจะเห็นมันเข้า3อย่างเนี่ยมาไว้รวมกันฮะคุณเก๋3อย่างก็คือ1คือผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
3: 2ก็คือนี่แหละผู้ป่วยจิตเวช3คืออะไรรู้ไห
1: ม
3: ผู้ติดยาเสพติดอย่างเมืองการเนี่ยมีผู้ติดยาเสพติดด้วยนึกออกไหม
1: ใช่
3: ซึ่งบางคนเขาก็บอกเออก็ดีนะมองเราต้องมองทุกมุมนะบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ปกครองของผู้ติดยาเนี่ยเขาบอกเออดีพอมาอยู่ที่เนี่ยมันก็ทำให้เขาแบบว่าเหมือนบำบัดได้บำบัดได้เพราะอะไรป่ะเพราะเขาบอกว่าหน่วยงานของโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเวลาบำบัดผู้เสพยาเสพติดเนี่ยเขาให้เวลาบำบัดหรือไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมสามสิบวันหนึ่งเดือนไม่พอไม่พอ30วันเนี่ยก็คือจะไม่ต่างหายดีเลยแต่หมดเวลาแล้วหมดเวลา30วันต้องกลับไปมันก็เลยบำบัดไม่ได้ไงฮะแต่เขาบอกว่าพอมาอยู่ที่นี่นะโอ้โหอันนี้คือที่เมืองการนะ
1: ค่ะ
3: หายเลยว่างั้นเนี่ยนะเจออะไรกงปลาปิ้งเข้าไปเนี่ยนะขยับตัวไม่ได้เนี่ยคือโหเอา3อย่างนี้ไปรวมกันแต่ที่สำคัญคือเขาไม่อนุญาตหรือสบส.นี่เขาไม่อนุญาตใช่มั้ยฮะศูนย์บริการสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยเขาไม่อนุญาตถูกไหม
1: ค่ะ
3: เขาไม่อนุญาตให้เป็นลักษณะนี้เพราะคุณจดทะเบียนนี่ก็คือดูแลอะไรนะผู้สูงอายุใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ที่เขาจดเนี่ย
1: ใช่
3: คุณไม่สามารถจะรักษาได้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเอาผู้ป่วยจิตเวชเข้ามาแล้วก็ผู้ติดยาด้วย3อย่างแล้วมาปนรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ย
1: แล้วที่สำคัญคือคนที่เขาดูแลเขามีความเชี่ยวชาญแยกออกเป็น3อย่างแบบนั้นหรือเปล่าน
3: ั่นน่ะสิครับ
1: ใช่ไหมคะนักข่าวเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยการดูแลมันก
3: ็ไม่เหมือนกัน
1: ต้องได้รับการดูแลที่ไม่เหมือนกันด้วยนะ
3: ใช่ต้องไม่เหมือนกันบำบัดยาก็อย่างนึงจิตเวชนี่ต้องอีกแบบนึงเลยนะ หรือว่าผู้สูงอายุก็ต้องอีกแบบนึงแล้วจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ไปอยู่กับพวกจิตเวชแล้วก็เห็นจิตเวชเขาบางทีมันก็ใส่กงปลาปิ้งอยู่ดิ้นโมโหโกธาอะไรเงี้ยนะฮะมันใช่เหรอที่สำคัญก็คือมันผิดที่สำคัญเหนือยิ่งไปกว่านั้นอีกคุณแก่ท่านผู้ฟังนะเรามาคิดดูดีในประเทศไทยมีกี่ศูนย์นะ ถูกไหมฮะถ้า20ไปตรวจแล้วเจออย่างนี้เนี่ยผมเชื่ออันนี้เชื่อโดยสุจริตเลยนะ

0: ศูนย์อื่นน่าจะมีศูนย์อื่นน่าจะมีที่จดทะเบียนเป็นผู้สูงอายุแต่ไปทำการรักษาเพราะผู้สูงอายุเนี่ยไม่รักษานะศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาจะป่วยเนี่ยคุณต้องไปส่งโรงพยาบาลหรือคุณจะต้องมียาจากญาติก็ตามจากผู้สูงอายุก็ตามคนเป็นเบาหวานคนเป็นอะไรต่างๆคุณต้องมียาของคุณนะ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นว่าคุณจะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยตอนนั้นอาจจะจ่ายพาราอะไรอย่างนี้นะแก้ปวดแก้ไข้นึกออกไหมเฟิร์สเอดปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายยาเป็นเรื่องเวลาได้นะคนละเรื่องกันแต่ว่านั่นแหละผู้ป่วยที่เป็นยิ่งเป็นป่วยจิตด้วยเนี่ยนะกับผู้ติดยาเสพติดเนี่ยแล้วคุณเอามาอยู่รวมกันเนี่ยมีกี่ศูนย์ในประเทศไทยเองเก
1: ๋
0: มีกี่ศูนย์ในประเทศไทย
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยคือศูนย์เหล่านี้เนี่ยมีการไปตรวจเป็นระยะหรือไม่อย่างไรใช่ไหมคะ
0: หรือตรวจแล้วเดินเข้าไปเขามีของที่มันน่าจะเอะแต่งแต่แรกแต่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้น่าสงสัยนะและอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้มีการเขาเรียกว่าต่ออายุออนไลน์ไอ้ต่ออายุออนไลน์เนี่ยมันดีมันก็ดีมันดีตรงที่ว่ามันให้ความสะดวกให้ความรวดเร็วนึกออกไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าศูนย์ที่เขาถูกต้องเป๊ะเลยอันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขานะแล้วต่ออายุออนไลน์ผมว่ามันก็เร็วดีแต่ว่าถ้าต่ออายุออนไลน์แล้วเราจะบอกว่าก็ต่ออายุออนไลน์แล้วไม่ได้ไปเห็นจริงเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะถูกไหมนะแล้วเราก็ต่ออายุก็ส่วนต่ออายุอะแต่เราก็ต้องไปตรวจเป็นระยะดีเพราะแต่ละศูนย์ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะล้นมือหรอก
1: ค่ะ
0: สมมติว่าอยู่ในเขตของเราเองเนี่ยอาจจะ10ศูนย์20ศูนย์เนี่ยมันก็ไปเดือนละศูนย์2ศูนย์มันก็น่าจะวนไปลูปหนึ่งปีหนึ่งมันก็น่าจะตรวจครบนะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นี่เขาฝากไว้หน่อยนะครับผมเป็นห่วงมากเพราะว่าไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้ว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไอ้แล้วก็เอา3อย่างมารวมกันเนี่ยก็อันนึงแล้วแต่มันดูสภาพมันเป็นหนักกว่าห้องขังอีกเนี่ยมันก็ยังไงเนี
1: ่
0: ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่นนทบุรีเนี่ยเขาพูดถึงขนาดที่ว่ามีการล่ามโซ่แล้วไปถึงเนี่ยไม่เจอโซ่แต่ว่าผู้ขังเนี่ยเขาตะโกนมาบอกว่าย้ายโซ่ไปไว้ตรงเนี่ยข้างบันไดอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันใช่เหรอฮะ
1: แต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปเจ
0: อ
1: ลักษณะเหมือนที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยนะเหงา
0: คือ
1: มีล้อมด้วยลวดหนามสูงขึ้นเป็นกำแพงเป็น1เมตรเลยอ่ะ
0: กันหนีว่างั้นเนี่ยนะ
1: แต่ถ้าเป็นเอาตามหลักการนะตรรกะถ้าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเขาคงไม่มีแรงปีนหนีไปไหนต้น
0: ถ้าผู้สูงอายุใช่ไหม
1: ถ้าผู้สูงอายุ
0: ถ้าจะที่ปันจิ้มจะขันจะไปปีนหนี
1: แล้วจะไปล้อมลวดหนามอะไรเป็นกำแพงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าอันนี้ก็ไปเจอนะเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาดูแลสถานที่เนี่ยชื่อป้าเขียวเนี่ยเขาก็เล่านะเขาก็เล่าบอกว่าทำงานที่นี่มา10เดือนส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการบำบัดยา
0: ครับ
1: ยาเสพติดด้วยนะแล้วก็ผู้สูงอายุระหว่างที่ทำงานไม่พบปัญหาอะไรตรงจุดนี้
0: เจตเวชยาเสพติดผู้สูงอายุมันอยู่ในที่เดียวกันแล้วจดทะเบียนผู้สูงอายุเนี่ยนะนี่ไง
1: เนี่ยค่ะก็ยืนยันบอกว่าดูแล
0: ป้าเขียวว่าไง
1: ป้าเขียวบอกว่ายืนยันดูแลเรื่องอาหารครบ5หมูมีนมมีผลไม้
0: ม
1: ีข
0: ้า
1: วม
0: ี
1: รับประทานทุกมื้อไม่มีการล่ามโซ่ไม่มีการกักขังตามที่มีกระแสข่าวส่วนสาเหตุที่ต้องล้อมรั้วลวดหนาม
0: เพราะอะไร
1: เกรงว่าผู้ป่วยวัยรุ่นจะหลบหนีเพราะเคยมีประวัติเรื่องของพยายามปีนหนีรั้วมาก่อนหน้านี
0: ้ก็เลยต้องล้อมสูงซะว่างั้นเลยนะแต่เอาผู้ป่วยวัยรุ่นแล้วอยู่กับผู้สูงอายุเนี่ยนะมันใช่ไหมครับเอาว่าสามระดับนึงเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยลองพิมพ์มาหน่อยว่าสมมติว่าคุณจดทะเบียนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแล้วคุณเอาผู้ป่วยวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสพยาเนี่ยนะหรือจะเป็นจิตเวชหนักเข้าไปอีกแล้วมาอยู่รวมกับผู้เฒ่าผู้แก่ผมเนี่ยแล้วจำเป็นที่ต้องเอาล้อมรั้วเพราะว่าล้อมรั้วเนี่ยกันผู้ป่วยวัยรุ่นปีหนี
1: ค่ะ
0: มันใช่เหรอครับนะท่านผู้ฟังนะเรามาช่วยกันคิดแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยลองดูที่ว่ามีศูนย์เหล่าเนี้ยอยู่แถวบ้านไหมผมไม่ได้จงใจจะให้จับผิดนะแต่ก็ต้องจับผิดนั่นแหละเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเหมือนติดคุกเลยนะ
1: ค่ะก็ล่าสุดนะคะก็หลังจากไปตรวจแล้วเดี๋ยวคงจะต้องประสานงานกับฝ่ายกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะอะไรที่ไม่มีใบอนุญาตอะไรที่ไปตรวจสอบแล้วมันจะมีความผิดใช่ค่ะนะคะเก๋เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะกรณีเรื่องของ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสรุปวันนี้เนี่ย
0: โอ้โอ้นี่ตุลาจะกลางตุลาแล้วเนาะ
1: เขายื่นแล้วค่ะนั่งอ่ะ

0: รู้สึกว่าการเมืองน่าจะกลับมาเดือดแล้วนะคะเปิดเกมเร็วเลย
1: ในสภาแล้วใช่ไหมมีประชุมสภาเนี่ย
0: แล้วเขาก็เปิดเผยรายชื่อด้วยนะลุยที่จะยื่นการยื่นยตินะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยล้วนๆเลยค่ะ
1: ภูมิใจไทยล้วนๆเลยว่างั้น
0: ล้วนๆเลย
1: ไม่ไปตีสีแดงหรือไม่ไปตีอันอื่นที่มาร่วมด้วยเนี่ยนะที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยเลยว่างั้นนะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะนะคะผู้นำฝ่ายค้านก็ไปยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะทั้งหมด18คนค่ะคุณผู้ฟังตามรัฐธรรมนูญมาตรา151มีคนเข้าร่วมลงชื่อ145คนนะคะ
1: ก็ครบ
0: ความยาวยัตติเนี่ย7หน้าด้วยกันแล้วก็เอาไปยื่นให้กับทางคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรรายชื่อมีใครบ้างรู้ไหมคะ
1: อ
0: ันดับหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยอันดับสองคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะอันดับสามนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อันดับสี่นะคะคุณเอกนิติธันประภาโดนด้วย
1: โดนด้วย
0: อันดับห้าคุณสุภจี
1: โดนอีก
0: สุธรรมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: อันดับ6นะคะมีชื่อคุณประกรณ์ด้วยนะค
1: ุ
0: ณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอันดับ7นะคะมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห
1: ม
0: มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬามีคุณชัยชนกชิดชอบอันนี้รัฐมนตรีดีอีมีคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะอันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: 40แล้ว
0: มีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน
1: ์
0: ยุติธรรมนะคะอันนี้แล้วก็มีคุณณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: มีท่านมีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: 14คุณพระดอนปริศนานันทกุล15คุณสุขสมรวยนะคะวันธนียกุล
1: ครับ
0: 16คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ17คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
1: ์
0: 18คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
1: ์ภูมิใจไทยล้วนๆเลยนะตีสีน้ำเงินล้วนๆเลยว่ากันด้วยนะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านนะคะเขาสรุปกันมาแล้วก็รวบรวมเป็นกรอบยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินแล้วเขาก็บอกว่าใช้คำว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการกินรวบอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่ากลไกอะไรต่างๆเนี่ย
1: มัน
0: เรื่องของการถ่วงดุลการตรวจสอบองค์กรอิสระอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างก็เห็นว่าจะมีทั้งเรื่องโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาทุจริตประชาชนต่างๆปัญหาน้ำท่วมก
1: ็
0: จะอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยและทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเนื้อหาที่กล่าวถึงเนี่ยอย่างหัวสวเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ทำให้ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วไม่สามารถนำมาอภิปรายได้หรือไม่
1: เพราะไม่เกี่ยวกับสสว่างั้น
0: คุณเฮงบอกว่าอยากให้ประธานเนี่ยคงเส้นคงวากับคำพูดของตนเองท่านเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นประเด็นแต่อย่างใดนะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับเกณฑ์ในการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเรามองเรื่องหลักฐานใบเสร็จที่เห็นชัดครั้งนี้ก็จะอภิปรายเรื่องของระบบสีน้ำเงินนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีเชื่อมั่นว่ามีข้อมูลมีหลักฐานนะคะก็เลยหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยทีนี้เมื่อถามว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเพียงพอที่หลังการอภิปรายแล้วเนี่ยจะยื่นเอาผิดต่อหน่วยงานต่างๆได้หรือไม่นะคะก็คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายเราจะดำเนินการทุกอย่างในการเอาผิดรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได
1: ้
0: ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการลงมติตนเองเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอย่าลืมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติถ้าดูตามพยานหลักฐานที่เราเปิด อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ลงมติอย่างตรงไปตรงม
1: า
0: ทีนี้ส่วนจะสื่อสารกับพรรคกล้าทำอย่างไรเนื่องจากสถานะ ตอนนี้ยังเป็นพรรคที่คลุมเครืออยู่คุณเฮงก็บอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นและเข้าใจอยู่แล้วว่าสาเหตุที่ยตินี้เนี่ยอาจไม่มีพรรคกล้าทำมาลงชื่อ

0: ด้วย
1: ซ
0: ึ่งเป็นสิ่งที่พักกล้าทำอาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองนะคะ
1: ก็แล้วแต่ว่างั้น
0: ใช่โอ้ก็ให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะคะ
1: ดูตัวเลขแล้วก็คือมีแต่พักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์มั้ยที่ลงใช่ไหมดูตัวเลขแล้วเนี่ยว่ากล้าทำไม่ได้ลงด้วยนี
0: ่ใช่ค่ะแล้วจะเป็นการวัดใจพักเพื่อไทยด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะเพราะว่าไม่มีการอภิปรายถึงรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเลย
1: ไม่มีทำกันล้วนใช่ไหม
0: คุณเท้งบอกว่าเราเตรียมยติมาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักอย่างแรกต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักระดับหนึ่งเพราะเราเปิดกระบวนการให้ทุกฝ่ายค้านทุกพรรคเสนอมาก็มีการเสนอมา18รายชื่อนี้ก็เลยยืนยันไปตามกระบวนการนั่นเองนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่า18คนเยอะเกินไปไหมนักเหงา
1: โอ้มันเยอะไปไหมส่วนใหญ่เขา5คน7คนว่างั้นเลยนะ
0: จะหลุดโฟกัสหรือเปล่าม
1: ันจะน้ำท่วมทุ่งปุ้งหลงเหลงหรือเปล่าว่างั้นเลยนะ
0: คุณเท่งบอกว่าหากดูเนื้อหาเป็นหลักการกระทำความผิดอำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบจริงก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบทุกคน
1: สำหรับผมนะถ้าผมฟังนะคุณเก๋
0: ค่ะ
1: ผมโฟกัสอยู่2คนใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: ผมโฟกัสอยู่2คนเพราะนี่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการชิมลางหรือการเข้ามาในฐานะของฝ่ายการเมืองนี่เป็นครั้งแรกเลยคือคุณเอกนิติกับคุณสุภจีนึกออกไหมเอกนิตินี่ก็คือต้องยอมรับว่าเขามาจากเขาเรียกว่าเทคโนแครดนะฮ
0: ะ
1: ส่วนคุณสุภจีนี่ก็คือเอกภาคเอกชนเลยอ
0: ันนี้คือชื่อที่น่าเหงาเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่คิดว่าไม่น่าจะ
1: ไม่ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ผมจะดูว่าลีลาท่านเป็นไงท่านจะเลือกลักไหมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนผมพูดตรงๆในภาษาชาวบ้านนะ
0: ฮะ
1: เขาเรียกว่าถูกลากกลางสภาซึ่งท่านอาจจะไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไงนึกออกไห
0: ม
1: ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านจะมั่นพอไหมว่างั้นเนี่ยนะผมอยากจะลองดูคุณสุภจีคุณเอกนิตินี่แหละที่เหลือนี่ก็เป็นนักการเมืองเท่านั้นแหละนะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาอาจจะเป็นนักการเมืองที่เป็นลูกเทพเป็นคนใหม่เป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยก็ว่ากันไปนะท่านก็ผ่านตรงนี้มาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าเป็นคนใหม่ๆเป็นเด็กยุคใหม่ก็ว่ากันแต่คุณสุภจีกับคุณเอกนิตินะผมอยากจะดูนะว่าลีลาท่านเชิงท่านจะเป็นยังไงหรือท่านจะมีแรงทนต่อการเสียสีที่จะโดนเนี่ยเพราะเขาบอกชื่อแล้วนี่ใช่ไหม
0: บอกชื่อแล้ว
1: กลางสภาเนี่ยว่าเขาจะสู้ไงผมตามดูสองคนเนี่ยนะคนอื่นผมเฉย
0: นะคะการเมืองน่าจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคงได้มีประเด็นต่อเนื่องในการวิเคราะห์กันด้วยเก็บปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยเห็นว่าทางทีมของผู้สื่อข่าวนะอันนี้ต้องขอบคุณนะเป็นเว็บไซต์ของทางช่อง7เขานะคะเขาก็มีการไปสัมภาษณ์ทางในอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒินะก็มีการเปิดเผยนะหลังจากที่ทางคุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเน้นทำโซเชียลแต่ว่าไม่สามารถทำงานหน้างานได้จริง
1: โอ้ใช้คำนี้เลยใช่ไหม
0: ก็ท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นคำแนะนำเป็นคำท้วงติงของรัฐมนตรีก็น้อมรับแล้วก็ยินดีปฏิบัติไม่ขอก้าวล่วงแต่อย่างใดพร้อมมองว่าอันไหนที่เป็นช่องโหว่พร้อมที่จะเติมเต็มเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ตนถือว่าเป็นการชี้แนะแล้วก็ปรับปรุงหลังจากนี้ก็จะปรับปรุงนะคะให้ดีขึ้นมากกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วก็ทางคุณเศรษฐวุฒิก็ยอมรับว่าตนเข้ามารายงานตัวนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่เมื่อวานละยืนยันว่าไม่ได้หนักใจเกี่ยวกับเรื่องของการถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะมองว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการตนก็พร้อมที่จะตอบข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ย้ำว่าไม่หนักใจนะคะ
1: ผมดูแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างไม่เข้าข้างนะเราดูตามเนื้อผ้าเนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยในอำเภอดูจะเขาเรียกว่าทรงดีกว่าเยอะเลยนะทรงดีกับภาคการเมืองเยอะเลยนะเพราะภาคการเมืองเนี่ยท่านผู้ฟังดูตั้งแต่วันที่แรกๆเลยที่เกิดการยกย้ายกันขึ้นมาจนถึงวันนี้จะเห็นว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเลิกลักหลายคนแต่ว่าในอำเภอดูเขาจะนิ่งๆสุภาพซึ่งคนละเรื่องกับที่เขาไปในโซเชียลเลยนะหนึ่งว่าไหมเคยเห็นเขาไปโซเชียลผมก็ดูอยู่พอสมควรนิดหน่อยก็คือเขาไปชาวบ้านนู่นนี่นั่นทักทายอะไรต่างแต่พอเกิดเรื่องราวเหล่านี้ที่มุ่งเป้ามาที่ตัวเขาเองเนี่ยเขากลับนิ่งกว่าเยอะนึกออกไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่โดนในลักษณะนี้ก็จะโอนบนออกมาน้อยอกน้อยใจนึกไหมเก๋หรือไม่ก็บางคนก็หนีไปบวชเลยยังมีนึกออกไห
0: ม
1: โดนฝ่ายการเมืองถามมาเราก็คงแค่เห็นมันต้องพูดถึงนั่นแ
0: หละอาจจะตอบโต้หรืออาจจะ
1: ตอบโต้หรืออาจจะสู้อะไรเงี้ยสู้ก็สู้นิดนิดหน่อยสู้แรกๆหน่อยแล้วก็เงียบหายไปในสังคมน
0: ะ
1: แต่ในอำเภอท่านเนี่ย
0: น้อมรับ
1: น้อมรับ
0: เห็นว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานก็จะบอกว่าก็น้อมรับ
1: ใช่มั้ยคะเขาไม่เลิกรักเลยเออนี่ก็ผมไม่ได้ว่าเข้าข้างเขานะผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่ว่าเออแล้วก็อยากจะบอกนะฝ่ายการเมืองนะระวังหน้าแตกนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปเลิกลักอะไรมากหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่ท่านสุทธิพงศ์จุนเจอเนี่ยออกมาบอกเนี่ยก็คือว่าเขาย้ายมาเนี่ยย้ายมาเพื่อจะสอบสวนเรื่องความในแค่30วันนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดแล้วก็ต้องคืนเขาไห
0: ม
1: แล้วถ้าคืนเขาหน้าแตกไหมฝ่ายการเมือง
0: อ
1: หรือถ้าไม่คืนต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับในการที่จะนั่นเขาพอดูแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสตรองมากนะว่ากันอย่างนี้นะ
0: เราก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด
1: ฝ่ายใดนะแต่เอาเท่าที่เห็นเนี่ย
0: แล้วก็ที่สำคัญนำเสนอแบบทุกมุมจริงๆนะคะทุกคนพูดยังไงพูดแบบนั้นเลยนะคะตามเสนอข่าวนะคะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้นางเหงาแล้วก็เก๋นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังนะลาไปเลยเนาะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนขณะนี้เวลา 16:00 น.เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายทัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นเอาผิดแล้วหรือไม่นายรัฐพงษ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมา ด้านนายโสพลชลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะ

0: รและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วรรณกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวรรณกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับชาวบ้านลัดกระบังโอดน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์ไร้หน่วยงานเข้าช่วยเหลือต้องควักเงินกองกลางจ้างเครื่องสูบน้ำทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตามหมู่บ้านริมถนนฉลองกรุงพบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังอีกหลายจุดหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีน้ำท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์โดยบริเวณช่วงต้นของหมู่บ้านถึงกลางหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรส่วนบริเวณท้ายหมู่บ้านระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนอกจากระดับน้ำที่สูงแล้วน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานและไม่สามารถระบายออกได้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีประมาณยุงเพิ่มขึ้นชาวบ้านเล่าว่าช่วงแรกที่เกิดน้ำท่วมทางหมู่บ้านพยายามสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกแต่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากระดับน้ำสูงเกินไปและเครื่องสูบน้ำเป็นระบบไฟฟ้าขณะเดียวกันเมื่อมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมปริมาณน้ำเพิ่มสูงอีกแม้ชาวบ้านจะพยายามประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางหลังไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างของบ้านได้ตามปกติต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้น2เพื่อป้องกันความเสียหายส่วนการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ต้องใช้เรือหรือว่าชุดเอี๊ยมกันน้ำสำหรับป้องกันน้ำระหว่างเดินลุยน้ำและวันนี้ตัวแทนหมู่บ้านได้จัดหาเครื่องท่อซิ่งเข้ามาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ต้องนำเงินกองกลางของหมู่บ้านมาเป็นค่าใช้จ่ายชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจพื้นที่และสนับสนุนการระบายน้ำโดยเร็วเพราะกังวลว่าหากยังระบายน้ำออกไม่ทันและมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและทรัพย์สินมากกว่าเดิมพัทยาคือคักประชาชนแห่ซื้ออาหารเจรับวันล้างท้องก่อนเริ่มเทศกาลกินเจแม่ค้าเผยต้นทุนผักพุ่งดันอาหารเจบางเมนูปรับราคาบรรยากาศบริเวณหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหรือโรงเจนาเกลืออำเภอบาละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและผู้เตรียมถือศีลกินเจทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจกันอย่างต่อเนื่องทั้งอาหารสดอาหารแห้งและอาหารปรุงสำเร็จหลากหลายเมนูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยประชาชนหลายครอบครัวเริ่มรับประทานอาหารเจล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าวันล้างท้องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจแม่ค้าจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งเปิดเผยว่าเทศกาลกินเจปีนี้ราคาผักและวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ค้าจำเป็นต้องปรับราคาอาหารบางเมนูโดยอาหารเจประเภทผักจากเดิมจำหน่ายถุงละ40บาทปรับเป็น50บาทส่วนอาหารตามสั่งจากเดิมจานละ60บาทปรับเป็น70

0: 80บาทขณะที่เมนูผัดเส้นยังคงจำหน่ายในราคาเดิมคือ40บาทเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
6: 16นาฬิกา11นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะวันนี้พบกันเย็นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เด้งบุรดมจิตดอนติดภารกิจนะคะนงก็มาทำหน้าที่แทนพี่เด้ง1วันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเช่นเคยค่ะพี่เล็กวาสนาอนานุ่มก็จะมาพูดคุยกับเราเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพอตกเย็นๆทีไรนี่นะคะฝนฟ้าก็จะมืดครึ้มทันทีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าตกหรือไม่ตกหรือท่วมแล้วหรือว่ากลับมาท่วมอีกหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะได้มีข้อมูลนะคะจะได้ฝากฝังเตือนไปกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ในรายการแล้วก็คลื่น FM 100.5 ด้วยนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีต้องการต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็สำหรับเรื่องของการเยียวยานะคะที่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรเลยทีเดียวว่าเอบ้านชั้นท่วมเท่านี้เนี่ยเข้าขายได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่ากี่วันกี่วันนะคะหรือว่ามันท่วมหน้าบ้านนะออกจากมาบ้านไม่ได้ออกจากซอยไม่ได้นะคะแต่ว่าในบ้านไม่ท่วมแบบเนี้ยเป็นน้ำล้อมเนี่ยเอาแต่ล้อมยังไม่ถึง7วันอย่างเงี้ยได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยมาเพิ่มเติมกันนะคะว่าตกลงแล้ว

อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของแฟลตคลองจันอีกด้วยนะคะโดยถ้ามาดูประเด็นล่าสุดนะเดี๋ยวนงเพิ่มอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยถึงช่องทางเยียวยานะคะกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าการเปิดให้ไปลงทะเบียนตอนนี้มีการไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วถึงเอาแบบตัวเลขเป๊ะ เลยนะคะอันนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นางสาวสสิธรสมสุวรรณมีการแถลงข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลนี้ออกมานะคะผู้ที่ไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาตอนนี้ยอดนะอยู่ที่ 1,422,167 ครัวเรือนค่ะโอ้โห 1.4 ล้านครัวเรือนอันนี้ตัวเลขกลมๆนะคะเป็นกรุงเทพมหานคร 582,855 ครัวเรือนก็เกือบ 600,000 ครัวเรือนนะคะเป็นสมุทรปราการ 205,152 ครัวเรือนปทุมธานี 177,655 ครัวเรือนตามมาด้วยฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราอันนี้ไม่ถึงแสนนะ 58,052 ครัวเรือนที่ไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในที่นนทบุรีค่ะ 49,628 ครัวเรือนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานะคะทีนี้เนี่ยแนวทางถึงเรื่องของการเยียวยานะคะก็จะก็ต้องใช้เงินนะใช้งบประมาณนะคะจะมาจาก3ส่วนด้วยกันนะคะอันนี้ทางผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ของกรมปภ.นะคะส่วนแรกนะคะบอกว่ามาจากเงินทดรองราชการอันนี้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังค่ะส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและส่วนกทม.ก็จะเป็นอำนาจของกทม.และอธิบดีปภ.ค่ะก็จะเป็นการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เงินเยียวยานะคะอย่างเช่นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทถ้าเป็นค่าเช่าบ้านเนี่ยไม่เกิน 2,500 สูงสุดไม่เกิน2เดือนแล้วก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักอีกครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทมีกรณีบาดเจ็บสาหัสกรณีรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่1คือเงินทดรองราชการส่วนที่2จะเป็นเงินตามมติของครม. 66จังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้แหละก็จะมีในรายละเอียดลงไปนะคะโดยถ้าท่วมไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายอันนี้ก็คือได้ 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนถ้าน้ำท่วมบ้านติดต่อกันด้วยนะเกิน7วันขึ้นไปก็ 9,000 บาทต่อครัวเรือนอันนั้นคือท่วมนะคะส่วนถ้าเป็นน้ำล้อมบ้านน้ำล้อมบ้านเนี่ยใช้ชีวิตน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเกิน7วันมันมีตรงเกิน7วันเนี่ยแหละอันนี้ได้นะแต่ต้องเกิน7วันได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนแต่ว่าถ้าอาศัยอยู่ในที่สูงหรือว่าน้ำไม่ถึงชั้นที่ตัวเองพักอาศัยอยู่เนี่ยแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเกิน7วันอันนี้ได้นะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะอันนี้แสดงว่าอย่างแฟลตคลองจันเนี่ยคือถ้าใครอยู่ชั้นสูงๆอันเนี้ยก็คือได้แต่มันต้องมีเกณฑ์ว่าใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเกิน7วันถึงได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนรู้สึกแฟลตคลองจันทร์6วันใช่ไหมคะเออนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องแฟลตคลองจันทร์เนี่ยที่เมื่อวานที่ทางอธิบดีปภ.ออกมาแล้ววันนี้ท่านออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนงไล่ให้ฟังก่อนว่าตกลงเกณฑ์เป็นยังไงนะอันนี้คือเรื่องน้ำท่วมน้ำล้อมนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มก็จะมีค่าปลงศพ2ล้านบาทต่อรายซึ่งตรงนี้มันควบคุมครอบคลุมไปถึงเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็ไฟดูดขณะน้ำท่วมด้วยนะคะ
ในส่วนนี้เนี่ยปภ.จัดส่งเงินให้ธนาคารออมสินไปแล้วเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้อีก 8,200 กว่าครัวเรือนค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สมุทรปราการสระแก้วตราดจันทบุรีแล้วก็แม่ฮ่องสอน68ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินส่วนที่2 อันนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกนะคะอย่างเช่นว่ามันมีขั้นตอนเวลาไปขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือบางคนไป walk in นะคะคือทั้ง2ช่องทางเนี่ยถ้าประชาชนไปแล้วขั้นตอนก็คือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานว่าครบถ้วนหรือไม่แล้วจึงส่งข้อมูลต่อไปยังอำเภอและจังหวัดตรวจสอบอีกครั้งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและจังหวัดจากนั้นรับรองความถูกต้องมันมีสเต็ปหลายสเต็ปอยู่นะพอรับรองความถูกต้องอยู่เสร็จปุ๊บค่อยส่งกลับมายังปภ.อีกในขั้นสุดท้ายค่ะซึ่งจะดูในชุดคำร้องนะคะว่าจะมีส่วนใดตกหล่นหรือไม่อย่างไรเข้าเกณฑ์หรือไม่อย่างไรตรวจสอบ1วันค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งไปยังธนาคารออมสินนะคะเพื่อดูความถูกต้องในเรื่องของระเบียบการเงินแล้วก็ความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารอีก1วันจากเดิมเนี่ย3วันนะคะอันนี้ซึ่งธนาคารออมสินเนี่ยตรวจสอบล็อตแรกก็จะโอนเงินวันนี้นะคะนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะดูสเต็ปแล้วก็หลายสเต็ปแต่ว่าอาจจะเร็วก็ได้แต่ถ้าดูปริมาณหรือว่าจำนวนผู้ที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะสำหรับใครที่รอนะคะนั่นสองส่วนส่วนที่สามคือเงินประกันภัยพิบัติค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินประกันภัยพิบัตินี้เพิ่งเริ่มต้นคุ้มครองเมื่อ1ตุลาคม69ที่ผ่านมาแต่น้ำท่วมรอบนี้เนี่ยท่วมมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าใดๆคือประกันภัยพิบัติรอบนี้คือเริ่ม1ตุลาคมจะจบอีกทีนึงคืออายุ1ปีค่ะก็คือไปจบ1ตุลา70เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยใดๆถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมหรืออะไรใดๆอีก3ภัยพิบัติมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองอยู่นะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะมีท่านที่เสียชีวิตจากอุทกภัยที่เชียงใหม่แล้ว1รายที่ได้เงินส่วนที่3ตรงนี้ไปมี3แบบนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะต้องออกมายืนยันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างจะถกเถียงกันพอสมควรสำหรับกรณีของแฟลตคลองจันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทางท่านอธิบดีปภ.นะคะก็ท่านก็ได้รับคำถามจากผู้สื่อข่าวนะคะว่าอ่ะเนี่ยเขาก็แบบคือเข้าไปขอเอาเอกสารไปยื่นปรากฏว่าบอกว่าไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาเมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้ที่ท่านตอบอ่ะก็คือบอกไม่เข้าข่ายครับไม่เข้าข่ายครับนะปรากฏว่าก็เลยเป็นประเด็นกันไปพอสมควรจนกระทั่งวันนี้ท่านต้องมาพูดใหม่ค่ะนะคะอธิบดีปภ.ก็คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะก็และได้มีการสำรวจยืนยันแล้วว่าท่วมจริงและเข้าหลักเกณฑ์อันนี้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนขอรับเยียวยาได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกรณีที่มีการตั้งคำถามนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์อธิบดีนิรัตน์บอกว่าผมได้อธิบายในหลักการภาพรวมของการพิจารณาไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลใจนะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรู้และเห็นสภาพความเดือดร้อนของพี่น้องชาวคลองจันทน์แล้วก็ประสานงานกับกทม.อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานของภาครัฐได้นะคะทีนี้เนี่ย
ก็รู้สึกว่าท่านก็จะออกมาอธิบายนะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้

พูดถึงแฟลตคลองจันซะหน่อยเมื่อวานนี้นะไม่ได้พูดถึงแฟลตคลองจันซะหน่อยแต่ว่าคือมันมีดิจิทัลฟุตพริ้นไงฮะใช่ไหมมีดิจิทัลฟุตพริ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะยังไม่ลืมกันนะคะแต่ว่าวันนี้ท่านก็ปัดนะบอกว่าไม่ได้พูดถึงแฟลตคลองจันนะคะหลังจากที่เกิดดราม่ากันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เอายึดเป็นอัปเดตล่าสุดวันนี้แล้วกันนะท่านบอกไม่ได้พูดนะคะเราก็ยืนยันว่าถ้าเข้าเกณฑ์ก็คือได้อย่างแน่นอนแต่ทีนี้มันจะต้องไปถกเถียงกันอีกหรือเปล่าว่ามันมีว่าเกิน7วันขึ้นไปไงประเด็นตรงนี้แหละนะที่คงจะต้องก็คงจะมีลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะอันนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนอกเหนือจากดราม่าที่เกิดขึ้นแต่มันจะเรียกว่าดราม่าก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นชีวิตจริงของประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีประเด็นอีกที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ก่อนที่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์เนี่ยท่านก็มีการพูดถึงนะค่อนข้างจะแรงนะคะถึงกรณีการยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิก็ปรากฏว่าบอกเนี่ยหูคนที่ทำเอกสารขึ้นมาก็คงจะคิดแล้วคิดอีกนะคะก็เราบอกว่าเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะคะปรากฏว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนนั้นกลับเป็นตรงกันข้ามเลยทีเดียวประชาชนบอกว่าโอ้ยนายอำเภอคนนี้เขาลงพื้นที่ตลอดตรงลงทุกตำบลเลยไปปลดเขาทำไมไปย้ายเขาทำไมนะก็เป็นเสียงที่อยู่คนละข้างกันเลยนะคะนายกเชื่อนะคะกับการชงขึ้นมานะคะของที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อคุณธนาทิพย์โคกมณีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่าอ้าวทำยังไงคือประชาชนบอกปลดเขาทำไมนายอำเภอคนนี้เขาทำงานดีนะคะแล้วก็มีในโลกโซเชียลเนี่ยก็เห็นนะคะว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาแต่กลับกลายเป็นว่าท่านนายกเนี่ยได้รับข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วก็เชื่อข้อมูลชุดนั้นและออกคำสั่งอนุมัติตามนั้นทันทีค่ะปรากฏวันนี้มีอีกท่านหนึ่งนะคะก็ออกมาบอกว่าอ๋อผมเองแหละนะที่เป็นคนรายงานนายกนะเกี่ยวกับเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลองดูว่าคุณพลพีบอกว่าคือกรณีการคำสั่งย้ายของนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยจากกรณีว่าเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยคุณพลพีบอกว่าเนี่ยฟังมาจากรองผู้ว่าจังหวัดปราจีนซึ่งตอนนี้รักษาราชการแทนผู้ว่าแล้วก็บอกผู้นำท้องถิ่นปราจีนทุกคนบอกพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วผมก็เป็นคนรายงานนายกเองว่าได้รับรายงานมาอย่างนี้เป็นการรายงานด้วยวาจาแล้วพอมีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองคืออธิบดีกรมการปกครองทำหนังสือขึ้นไปถึงท่านนะคะถึงท่านนายกแล้วเป็นเอกสารที่ท่านนายกอ้างเมื่อวานนี้อ้างอิงเมื่อวานนี้นะคะว่าอ่ะเป็นไปตามนั้นคุณพลพีบอกว่าเนี่ยผมรายงานท่านนายกด้วยวาจาแล้วพอมีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็เพิ่งจะไปเห็นว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ทำหนังสือไปตั้งแต่วันที่30 กันยายน 69แต่คุณผู้ฟัง30 กันยายน 69เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเวลาที่จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีการโยกย้ายกันเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าใครจะจบเกษียณก็วันสุดท้ายก็คือ30 กันยายนปรากฏว่าเนี่ยคุณพลพีบอกว่าอดีตผู้ว่าจังหวัดปราจีนเนี่ยทำหนังสือไปตั้งแต่30 กันยายนคือวันสุดท้ายเลยบอกเนี่ยได้รับข้อมูลมาเหมือนกันหมดเลยนะคะว่านายอำเภอคนนี้ทำงานแบบนี้นะคะบอกว่าผมเข้าใจว่านายอำเภอบ้านสร้างเป็นคนที่ทำโซเชียลมีเดียได้ดีค่ะบอกเขาว่าทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนจึงเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่ในเชิงหน้างานเนี่ยไม่ได้เหมือนตามโซเชียลนะคะแล้ววันนั้นผู้ว่าวันนั้นรองผู้ว่าก็เหมือนคิดเห็นเหมือนกันหมดว่าอยากจะให้นายอำเภอออกไปจากพื้นที่ก่อนแล้วค่อยเอาปลัดอำเภอเข้าไปทำหน้าที่ดูแลประชาชน

0: แทนก่อนนะคะก็แต่ประชาชนก็บอกว่านายอำเภอคนนี้ดีแต่คุณพลพีบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ผู้ว่าคนก่อนเลยแล้วก็คนปัจจุบันเนี่ยพูดมาทำนองเดียวกันว่าทำงานไม่โอเคอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเชื่อใครเพราะว่าประชาชนก็เห็นใช่ไหมคะประชาชนก็เห็นบอกว่าโอ้ยเห็นมาตลอดทำนั้นแต่ว่าถามว่าอดีตผู้ว่าหรือว่ารักษาการผู้ว่าคนปัจจุบันทำงานตรงกันหรือหมายถึงทำงานใกล้ชิดกันหรือเปล่าก็คือเป็นสองทางแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คุณพลพีก็บอกว่าเนี่ยกระแสโซเชียลแรงนะคะก็คงจะต้องมาคือยืนยันนะว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าชาวอำเภอบ้านสร้างบอกไม่ต้องกังวล นะคะก็ตอนนี้คือได้บอกว่าขาดหรืออะไรก็ให้ประสานเข้ามาทันทีนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีการสถานการณ์น้ำท่วมที่ค่อนข้างจะหนักนะคะก็บอกว่าพวกผมเนี่ยอาจจะลงพื้นที่วัน2วันหรือวันหนึ่ง5ชั่วโมงเราอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมหรือวิธีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จริงฉะนั้นเราเชื่อใครไม่ได้ยกเว้นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เพราะว่าเขามารายงานอย่างไรก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรายงานเท็จมีเหตุผลอะไรไหมที่ระดับข้าราชการระดับเนี้ยจะรายงานเท็จนะก็อาจจะไม่มีถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็คงจะไม่ให้รายงานเท็จอะไรแต่ถ้าในอีกด้านนึงเราคิดแบบปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยคือว่าถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ค่อยถูกกันเนี่ยหรือว่าดูแล้วการทำงานอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าวิธีการทำงานอาจจะมีการคนละแนวทางกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าวิธีการนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการที่จังหวะเวลามาพอดีก็ได้เพราะว่าก็มีรายงานข่าวที่นักข่าวถามทางก็มีรายงานข่าวนะก็บอกว่าเนี่ยเขาขัดแย้งกันมาก่อนหรือเปล่ากรณีเรื่องของทุนจีนนะคะแล้วก็มามีเรื่องของการที่มีโครงการเกี่ยวกับโรงงานขยะรีไซเคิลในปราจีนบุรีเนี่ยซึ่งนายอำเภอคนนี้เนี่ยมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยก่อนหน้านี้หรือเปล่านี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณพลพีก็บอกว่าเหรียญมันก็มี2ด้านนะคะแต่ว่าผู้ว่าราชการระดับนี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีการคิดคำนวณแล้วก็รายละเอียดเพียงพอถึงทำหนังสือขึ้นมานะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นการลงโทษอย่างไรทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากประชาชนที่บอกว่านายอำเภอคนนี้โอ้โหลงพื้นที่ดีช่วยเหลือประชาชนดีปรากฏว่ามีอีกท่านนึงนะคะก็คืออดีตปลัดมหาดไทยเลยนะคะก็คือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะก็ออกมามีการพูดถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการโยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่ว่านี้นะคะเขาบอกว่าโอ้โหนี่คือ เป็นเรื่องที่หรือว่าเป็นนายอำเภอที่ทำงานดีคนหนึ่งทีนี้เนี่ยก็มีท่าทีที่ออกมาค่อนข้างจะแรงแล้วก็เหมือนกับว่าวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีนะคะปรากฏว่าวันนี้คุณพลพีก็บอกว่าการที่มหาไทยเนี่ยมีเรื่องบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ข้าราชการเนี่ยถูกรายงานอะไรแบบนี้คือถ้าผมไม่มานั่งตรงนี้เนี่ยพฤติกรรมของพี่น้องภายใต้สังกัดกระทรวงก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตามรายงานจริงก็ตกใจเพราะว่ามีอุทกภัยประชาชนเดือดร้อนก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะคะส่วนประเด็นว่ามีประเด็นความขัดแย้งกันเรื่องให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานอันนี้ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ก็บอกว่าถ้ามีข้อมูลมาก็ต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยที่ได้รับรู้มาก็ยังไม่ได้ปักหลักว่าจริงหรือไม่นะคะก็มีการรายงานมาโดยรวมแล้วก็คือว่าเชื่อนะคะเพราะว่าฟังมาหลายๆคนก็รายงานมาในทิศทางน้ำเสียงเดียวกันนะคะถึงทางนายอำเภอท่านนี้นะคะแต่กรณีของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ว่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นซึ่งทำให้ทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยถึงขั้นเหมือนกับโอ้โหโต้กลับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถึงขั้นงัดคลิปสวนนะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้นะเมื่อปี65นะคะประมาณปลายปี65ก็มีคลิปออกมาเหมือนกันนะคะว่าก็มีการประชุมเนาะมีการประชุมกันแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกับคนที่อยู่ในห้องประชุมนะคะมีการตำหนิข้าราชการเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตแต่ปรากฏว่าเออทางโฆษกประจำสำนักนายกนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็ออกมาโต้นะคะกรณีนี้เนี่ยโดยโต้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสิทธิพงษ์จุนเจริญบอกว่าเข้าใจว่าภาพที่ประชาชนเห็นหรือว่าสื่อได้รับอาจจะไม่ครบทุกด้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เลยพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้ตำหนิเรื่องตัวบุคคลนายกไม่ได้ถามว่าท่านจบที่ไหนมาจบจากสถาบันไหนมาแต่นายกเสียใจที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะทีนี้เอ๊ะทำไมหมอเอกนะถึงต้องหยิบคำว่าสถาบันไหนเนื่องจากว่าถ้าย้อนไปในปี65เนี่ยคือคลิปตรงนั้นเนี่ยก็เป็นคลิปที่ว่าทางสมัยท่านดำรงตำแหน่งปลัดมหาดไทยก็ตำหนิข้าราชการอย่างรุนแรงก็ถามว่าจบมาจากที่ไหนเนี่ยจบมาจากที่ไหนโดยใช้ข้อความรุนแรงถึงขั้นควักคลิปนี้มาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดูเลยทีเดียวโอ้โตกันแบบนี้นะคะถึงบอกว่าสมัยนี้มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์กันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องน้ำท่วมนะคะจนถึงกระทั่งการมีคำสั่งย้ายนะคะนายอำเภอบ้านสร้างนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่นัวกันอยู่นะคะภายในกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ประชาชนก็เดือดร้อนกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอ่ะก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะมีหลากหลายมุมมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่เล็กกันค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเต้ on tour glam and glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: 16:37 นะคะกลับมาคุยกันต่ออีคอนนิวตอนเช้านะอันนี้ชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะวันนี้นงวดีถนิมมานะคะมารับหน้าที่แทนพี่เด้งนะคะขออนุญาตต่อกันถึงเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะปรากฏว่าวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการแถลงข่าวพร้อมกับเพื่อนสมาชิกร่วมฝ่ายค้านนะคะยื่นยติขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะก็เป็นการขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะโดยในยติดังกล่าวนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อทั้งหมด

145คนนะคะโดยในข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันจัดทำแล้วก็รวบรวมเป็นกรอบยัตตินั้นยาวทั้งหมด7หน้าด้วยกันก็มีการระบุถึงรัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกเนี่ยทั้งหมด18คนนะคะก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่ล่าสุดก็คือเป็นท่านที่พูดว่าเอาอยู่ในเรื่องน้ำท่วมที่ว่านี้นะคะมีรองนายกเอกนิติด้วยมีคุณสุภจีด้วยค่ะรองนายกปกรณ์นะคะรวมไปถึงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีหมดเลยค่ะ4คนคุณณพินทร์ศรีสรรพางคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณภราดรปิศนานันทกุลคุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะคะนี้จัดไปและมีทางฝั่งของคมนาคมมีคุณสิริพงศ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะแล้วก็มหาดไทยมีช่วย2ช่วยค่ะก็คือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เรียกได้ว่ามีแต่รัฐมนตรีสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมดเลยนี่นะคะก็คือคุณณัฐพงศ์บอกว่าถึงแม้ว่าในยติเนี่ยจะมีรายละเอียด7หน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาระสำคัญของการอภิปรายในครั้งนี้ก็คือฝ่ายค้านจะตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมองว่ามีอิทธิพลต่อกลไกทางการเมืองของประเทศไม่ได้จำกัดแค่ในสภาแต่ยังรวมถึงสว.แล้วก็กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเช่นองค์กรอิสระค่ะโดยฝ่ายค้านมองนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินนั้นอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยค่ะก็จะเป็นกรอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตเลือกสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นจนกระทั่งถึงปัญหาที่กระทบกับประชาชนอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องที่บอกว่าอย่างประเด็นเรื่องการทุจริตสว.เนี่ยเลือกสว.เนี่ยอาจจะถูกประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เกี่ยวข้องกับยติการอภิปรายไม่วางใจเรื่องนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าก็อยากจะให้ประธานรัฐสภาเนี่ยทบทวนอีกครั้งถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ลงมารับยติด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาว่าประเด็นนี้สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่ค่ะทีนี้เมื่อถามว่า18คนเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรเลือกมาคุณณัฐพงศ์บอกว่าหลักสำคัญเลยเกณฑ์สำคัญคือ1ต้องมีหลักฐานชัดเจนโดยครั้งนี้ใช้ข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่รวบรวมมาเป็นพื้นฐานในการตั้งข้อกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละรายค่ะทีนี้ถามว่าอ้าวมีหลักฐานจะพอหรือเปล่าจะพอที่จะดำเนินการต่อหลังจากการซักฟอกหรือเปล่าหรือว่าจะให้จบแค่โหวตพอโหวตเสียงคะแนนโหวตอะไรก็แพ้อยู่ดีใช่ไหมคะคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็หลังอภิปรายเสร็จก็จะนำหลักฐานไปดำเนินการต่อค่ะก็คือถ้าเกิดดำเนินผิดเป็นรายบุคคลได้ก็จะทำผ่านกลไกและหน่วยงานต่างๆต่อไปนะคะสำหรับการลงมตินะคะคุณณัฐพงศ์ก็เรียกร้องให้ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายค้านนำเสนอทีนี้แน่นอนนะคะตอนนี้และพรรคกล้าทำล่ะไม่ได้ร่วมลงอยู่ในลงชื่อในยตินี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่าพรรคกล้าทำเขาไม่ได้เป็นเขาทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนฝ่ายค้านใช่ไหมคะจนกระทั่งคุณผลิตไอติมก็บอกว่าเหมือนกับขับออกจากฝ่ายค้านคือไม่ได้รวมอยู่กับในฝ่ายค้านแต่พรรคกล้าทำเขาบอกว่าเอ้ยฝ่ายค้านมันไม่ใช่เหมือนรัฐบาลที่จะต้องไปรวบรวมพรรคนู้นพรรคนี้มานะคะก็คือเป็นไม่สามารถที่จะมาขับเขาออกจากการเป็นฝ่ายค้านได้แต่ว่าดูลักษณะของการลงมติแล้วในหลายๆกรณีสำคัญเนี่ยพรรคกล้าทำก็ไม่ได้ลงมติเหมือนกับที่ฝ่ายค้านเขาลงอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในล่าสุดในการยื่นยติครั้งนี้ก็ไม่ได้มีพรรคกล้าทำเข้าไปด้วยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีพรรคกล้าทำร่วมลงชื่อก็เป็นเรื่องที่พรรคนี้เนี่ยต้องชี้แจงสังคมด้วยตนเองนะคะก็ทั้งหมดตอนนี้มีการลงชื่อในยติทั้งหมด145คนนะคะก็ครบทุกพรรคที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะในฝั่งของกล้าทำเองล่าสุดโฆษกพรรคค่ะคุณอรรถกรสิริรัตยากรนะคะก็พูดถึงกรณีเนี่ยแหละยื่นซักฟอกรัฐมนตรีของทาง18รัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อมาจากแกนนำพรรคฝ่ายค้านให้

ลงชื่อในยติก็เลยไม่ได้ลงนะคะแต่หลังจากเห็นรายละเอียดแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกกับรัฐมนตรีอีกหลายรายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินค่ะพรรคกล้าทำเขาบอกว่าดูแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นน่าจะตั้งคำถามก็คือว่าเรื่องของการยื่นยติอภิปรายเนี่ยควรจะเป็นเวทีสำหรับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็การแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่ปรากฏว่าเนื้อหาน้ำหนักเนี่ยกลับเป็นประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศค่ะจึงทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยื่นอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยต้องการจะตรวจสอบรัฐบาลหรือว่าต้องการจะมุ่งเล่นเกมทางการเมืองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีบางรายที่ควรจะมีชื่ออยู่ในยติหากดูถึงการทำงานหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของน้ำเป็นต้นแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติในขณะที่รัฐมนตรีบางรายข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนกลับอยู่ในรายชื่อ18รัฐมนตรีเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีนะของพรรคกล้าทำนะคะเขาก็ไม่แคร์นะคะไม่ร่วมสังฆกรรมในการซักฟอกนะคะรัฐมนตรีนะคะทั้งหมด18คนที่ว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านของการเมืองนะคะซึ่งล่าสุดทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมนะคะก็รับเอกสารขอเปิดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วนะคะโดยพูดถึงกรอบเวลาว่ากรอบเวลาการพิจารณาก็ประมาณ14วันนะคะแต่ว่าได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วว่าอยากจะได้ช่วงปลายตุลาค่ะปลายเดือนนี้นะคะดังนั้นก็แล้วแต่นะว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติซึ่งก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.แล้วก็ยื่นให้ครม.เนี่ยยื่นวันกลับมานะคะซึ่งถ้าทุกฝ่ายไม่ติดก็จะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอถือโอกาสพูดในที่สาธารณะเลยนะว่าคนทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมก็จะลำบากนะคะยังดังนั้นเนี่ยผมต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตอบฝ่ายถามเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับไม่เอ็นเอียงค่ะประชาชนก็รอติดตามแล้วกันนะคะว่าการทำหน้าที่ของประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้ก็มาถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคุณแม่พัฒนะคะที่ถูกลูกชายเนี่ยนะคะส่งตัวไปอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุซึ่งดูสภาพแล้วคุณฟังก็คงจะเห็นภาพแล้วนะว่ามีลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีภาพของคุณแม่กับคุณลูกนะที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีการขอกราบขออภัยคุณแม่นะคะแล้วก็บอกไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยต้องไปอยู่ในสภาพสถานที่ที่เป็นแบบนั้นนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้คุณแม่เนี่ยก็ได้ไปที่สน.วังทองหลางค่ะก็ไปกับคุณเอกภพสายไหมต้องรอดนะคะก็ไปเข้าพบกับผู้กำกับของสน.วังทองหลางไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกนะคะหรือว่าผู้รับจ้างหรือว่าบุคคลใดๆก็ตามนะคะว่ามีการกักขังหน่วงเหนียวนะคะซึ่งมาที่สน.วังทองหลางนะคุณแม่ก็บอกว่าไม่ไว้ใจตำรวจที่พื้นที่กาญจนบุรีด้วยเพราะว่าเจ๊แมวนี่นะเจ้าของศูนย์เนี่ยซึ่งตอนนี้ถูกปิดไปแล้วนี่นะคะมีสามีเป็นตำรวจนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่คุณแม่ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สน.วังทองหลางแล้วเนี่ยก็ได้พาตำรวจกับผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณที่เป็นจุดที่ถูกอุ้มขึ้นรถตู้ก็คือที่หน้าซอยนะที่หน้าซอยนะคะแล้วก็มีการลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุที่ถูกอุ้มไปเนี่ยมีผู้ชาย2คนได้บอกว่าเป็นอาสาสมัครเข้ามาในบ้านมาล็อกแขนอีกคนหนึ่งปิดปากอีกคนหนึ่งยกขาขึ้นแล้วก็ช่วยกันอุ้มมาขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่หน้าซอยนะคะหลังจากนั้นก็เปิดท้ายรถนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะจน เพื่อนบ้านก็ออกมาดูแต่ว่าชาย2คนก็รีบอุ้มขึ้นรถตู้ไปทันทีค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่ากรณีดังกล่าวซึ่งก็สะเทือนขวัญสะเทือนจิตใจ

0: ของคนเป็นแม่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็จะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะก็มีการแจ้งความในหลายๆข้อหาไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์หรือว่าการกักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะรวมไปถึงเรื่องของกรณีอุ้มขึ้นรถตู้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับพี่เล็กวาสนานานุ่มกันนะคะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: พี่เล็กสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องๆอ่ะพี่เด้งไปไหนอ่ะ
0: พี่เด้งบอกติดงาน
2: วันนี้ติดงานใช่แล้วเอ๊ะน้ำท่วมก็แห้งแล้วนี่นาพี่เด้ง
0: เลยไม่ว่างวันนึงค่ะค่ะ
2: จ้าจ้าจ้าดีใจได้เจอน้องๆนะที่ผ่านมาขอบคุณนะแหมมาแทนพี
0: ่ยินดีเลยพี่เล็ก
2: แล้วเดี๋ยวน่าจะมีอีกครั้งอ่ะกลับมาวันนี้แน่นอนนะว่าเรียกว่า Top of the Town หรือว่า Talk of the World ก็เรื่องพระราชินีเรานี่แหละน้องโน
0: คือ
2: ต้องบอกว่าสำหรับกองทัพอากาศแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นทั้งสิริมงคลเป็นทั้งขวัญกำลังใจและเป็นหลายๆอย่างนะเพราะว่าอะไรป่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยจริงๆพระองค์เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าท่านก็บินเครื่องบินลำเลียงได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ท่านก็เกิดแบบทรงบินโบอิ้งกับในหลวงมาเวลาเสด็จในต่างประเทศหรือว่าในประเทศแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยท่านทรงตั้งใจที่จะบินเครื่องบินขับไล่เนี่ยมานานแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยทรงไปฝึกเครื่องบินฝึกขับไล่ PC9 เนี่ยมันเป็นเครื่องบินฝึกขับไล่สำหรับเครื่องบินขับไล่หรือก็เครื่องบินไอพ่นคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยทรงทำตามระเบียบหรือกฎกติกาของกองทัพอากาศทุกอย่างเป๊ะนะกว่าที่เราจะได้เห็นพระองค์บินโซโล่คือบินเดี่ยวในวันนี้เนี่ยเครื่องบินกริปเทน C หรือว่าแจ๊ส39เนี่ยวันนี้คือพระองค์เนี่ยได้ใช้ความพยายามแล้วก็ได้ปฏิบัติตามกฎเขาเรียกว่าขั้นตอนทั้งหมดของกองทัพอากาศท่านฝึกตั้งแต่น้องโนรู้ไหมท่านเนี่ยฝึกตั้งแต่นั่งเรียนในห้องเรียนว่ากริปเทนเนี่ยเป็นอะไรยังไงสมรรถนะอะไรยังไงคือต้องเรียนด้านวิชาการก่อนอะแล้วจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็อ่านระหว่างนั้นพระองค์ก็ต้องมีการตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกกับซิมูเลเตอร์ก็คือฝึกกับเครื่องก่อนแล้วจนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประมาณ15วันช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ก็มาฝึกที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีแล้วก็ขึ้นบินกริปเทนแต่ตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยยังบินแบบมีครูการบินอยู
0: ่
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พระองค์บินเป็นนักบินที่1แต่ยังมีครูการบินเนี่ยคอยถวายคำแนะนำอยู่ด้านหลังอยู
0: ่
2: แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าที่สุดของการฝึกบินละก็คือปล่อยเดี่ยวบินปล่อยเดี่ยวคือบินโซโล่แล้วอย่าลืมว่าพระองค์ท่านคือพระราชินีพระองค์แรกน่าจะพระองค์แรกในโลกและพระองค์เดียวที่ทรงบินนักเครื่องบินขับไล
0: ่
2: นะแล้วคือแล้วก็ถือว่าเป็นนักบินหญิงคนแรกที่บินเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะแล้ววันนี้ถึงเป็นวันสำคัญนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จโดยพระองค์เองนะมาทอดพระเนตรการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็ทรงประธานดอกไม้แล้วก็ท่านทรงติดแท็กหรือว่าอาร์มให้พระราชินีด้วยเพราะวันนี้ถือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับกองทัพอากาศแล้วเนี่ยพระองค์ก็คือนักบินเขาเรียกว่าฉลามอันดามันน้องนงกองบินเจ็ดกองบินเจ็ดฝูงบิน71701เนี่ยก็คอลสายน้ำเรียกขานของกองบินเนี่ยของฝูงบินเนี่ยคือฉลามอันดามันและเราจะเห็นน้องนงคือเครื่องบินพระที่นั่งที่สมเด็จพระราชินีท่านทรงขับเนี่ยเป็นเครื่องที่กองทัพอากาศเนี่ยมีการเพ้นท์พิเศษเพิ่มเติมก็คือทำให้เห็นเลยมีฟันฉลามแล้วก็แทนเทลแทนหางเนี่ยเขียนว่า15ปีของกริปเทนด้วยนะคือเอาเป็นว่าแหมมันเป็นเรื่องของสิริมงคลแล้วมันก็เป็นชื่อเสียงหนึ่งมันเป็นเรื่องความเหมือนทรงให้กำลังใจด้วยเพราะว่าในห่วงก่อนเนี้ยหลังการสู้รบเนี่ยพระองค์ก็เสด็จที่กองบินเจ็ดเนี่ยมา หลายครั้งก็คือท่านเนี่ยสนใจเรื่องของกริปเพนอยู่แล้วแล้วก็ไปท่านทรงไปรับฟังนะว่านักบินกองทัพอากาศอ่ะที่ไปบินปฏิบัติการในช่วงการรบเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างโอ้ทรงมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงมีความเป็นเหมือนนักรบอยู่ในตัวพระองค์เองด้วยอ่ะเออเอางี้นะถึงบอกว่าอันเนี้ยเราโหแบบสุดๆอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคือทรงมุ่นมั่นมาเพราะว่าอะไรป่ะครูการบินเนี่ยบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยทรงฉลาดทรงเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้เร็วมากนะเรียนรู้เร็วแล้วก็มีการตัดสินใจที่เฉียบคมนะคือแหมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือบอกว่าครูการบินเนี่ยเวลาสังเกตนะต้องเวลาดูสังเกตลูกศิษย์เวลาดูอะไรเงี้ยคือจะเห็นน่ะถึงความแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดด้อยอะไรยังไงแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยทรงเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าทรงมีการตัดสินใจที่เฉียบคมและก็ถือว่าทรงมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการที่จะทำการบินเครื่องบินกริปเพนไม่เขาเรียกว่าไม่ลดละไม่เหนื่อยยากต่อการที่จะต้องมาฝึกบินคิดดูเด็กท่านฝึกบินเทีย15ชั่วโมงเอ้ยขออภัย15วันนะ15วันเนี่ยท่านทรงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนะตามตารางการฝึกบินเป๊ะหมดทุกอย่างจนมามีวันนี้คือวันบินโซโล่วันแรกแล้วไม่ใช่ว่าท่านบินเสร็จแล้วท่านจบน
0: ะ
2: ท่านก็จะคีปเคอร์เรนต์ก็คือการบินต่อเนื่องจากนี้ต่อไปอีกเนี่ยแหละโอ้โหนะนี่ถือว่าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็เป็นเหมือนนักบินคนแรกของกองทัพนักบินหญิงขับไล่คนแรกของกองทัพอากาศและแน่นอนว่าเนื่องจากว่าพระองค์ทรงมีสถานะเป็นอยู่ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยต้องการแบบเป็นคือสามารถทำได้ทุกอย่างอ่ะใช่ไหมคือเราก็จะเห็นพระองค์เนี่ยแบบนำสวนสนามทำอะไรที่แบบคือทรงเป็นทหารอย่าลืมว่าทรงเป็นทหารทรงเป็นราชองครักษ์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ขับเครื่องบินโบอิ้งขับเครื่องบินลำเลียงก็ส่วนหนึ่งแต่อันเนี้ยทรงขับเครื่องบินขับไล
0: ่
2: นะถือว่าเป็นเรื่องแบบปรับเป็นที่ปรับเรื่องของในส่วนกองทัพอากาศมากน้องนง
0: โอ้โหคือพระปรีชาสามารถนี่คือเกินกว่าผู้หญิงมากๆอ่ะพี่เล็ก
2: ใช่แล้วคิดดูเดชทุกวันนี้ถ้าเราดูจากข่าวของราชสำนักที่เผยแพร่มาวันนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีชั่วโมงบินรวมแล้วเนี่ย 1,188 ชั่วโมงบินนะคือท่านบินมาหลายแบบมากแล้วก่อนที่พระองค์จะทำการบินเดี่ยววันนี้ท่านบินกริปเพนมาแล้วอย่างน้อย10ชั่วโมงบินถือว่าประสบการณ์ถ้าสำหรับคนที่แบบบินฝึกใหม่เนี่ยนะก็ถือว่าพระองค์เนี่ยไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าทหารอากาศนักบินผู้ชายเองยังแบบคือยังบอกเลยว่าโหพี่เล็กท่านสุดมากท่านแบบที่สุดอ่ะประมาณนั้น
0: อ
2: ่ะคือเอาเป็นว่านักบินผู้ชายยังแบบโอ้โหท่านแบบสุดอ่ะแล้วความมุ่งมั่นความแบบตั้งพระทัยอย่างสูงอ่
0: ะ
2: ไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อไม่มีล้าใดๆทั้งสิ้นอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของเราดิยิ่งทำให้แล้วดูเดี๋ยวโหข่าวต่างประเทศก็ออกอีกเยอะเลยนะมันก็ก็แหมต้องขอบพระทัยพระองค์
0: พี่เล็กค่ะเราจะมีโอกาสไหมพี่เล็กพอจะได้ข่าวไหมว่ามีปวงชนชาวไทยคนไทยจะได้มีโอกาสได้เห็นพระองค์ขับเครื่องบิน
2: พี่ว่าคงอาจจะยากแต่เราได้เห็นนะคนที่สุราษฎร์ได้เห็นเวลาท่านขึ้นบินไงเพราะว่าโอเคในเวลาท่านอยู่ในกองบินเราไม่ได้ไปเห็นไม่สามารถไปเห็นท่านได้เพราะว่าเป็นการส่วนพระองค์แต่เวลาเครื่องบินพระองค์ขึ้นเนี่ยทุกคนจะรู้แล้ววันนี้เนี่ยกองสำนักพระราชวังได้เปิดเผยภาพของเครื่องบินพระที่นั่งของพระองค์แล้วก็คือทุกคนต่อไปเนี้ยเวลาท่านไปฝึกบินคราวหน้าทุกคนก็จะรู้แล้วเครื่องนี้พระราชินีท่านทรงทำการบินอยู
0: ่
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยพวกที่อยู่ใกล้ๆกองบินเนี่ยเขาก็เคยมีโพสต์คลิปนะว่าเครื่องบินเนี้ยเชื่อได้ว่าพระราชินีเป็นคนบิน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าก็ไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าตอนที่ท่านทำการบินที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเครื่องบินลำอื่นมาบินเหมือนว่าก็ทำการบินเอสคอร์ตด้วยแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครเห็นภาพแล้วก็เห็นเครื่องบินพระที่นั่งของพระองค์แล้วเนี่ยคราวหน้าเห็นก็จะรู้แล้วว่าเป็นเครื่องของพระองค์
0: ค่ะ
2: นะ แล้วอีกอันนึงเนี่ยพี่ว่าอันนี้ก็เป็นมหามงคลสุดแล้วสำหรับเราน
0: ะ
2: แล้วอีกอันนึงเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันก็มีข่าวในกองทัพอากาศแต่อันนี้อย่าไปโค้ดอย่าไปอะไรนะคือมีข่าวที่พูดกันว่าในหลวงอ่ะวันนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นนักบิน F5 นะน้อง
0: ๆ
2: แล้ววันนี้ท่านก็สวมชุดนักบินมาทอดพระเนตรพระราชินีทรงทำการบินให้เราลองนึกดิว่าถ้าเราเป็นพระองค์อ่ะซึ่งเราเคยบิน F5 มาท่านจะอยากทำการบินไหม
0: อยากขับคริปเปิ้ลด้วย
2: ใช่นี่ไงมันก็เลยมีข่าวอันนี้ข่าวไม่เป็นทางการไม่มีคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นแต่เอามาเล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะพวกเราจะเป็นบุญตามากเพราะว่าก็มีข่าวว่าท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็อยากจะทรงทำการบินแต่ว่าท่านจะไม่ได้บินกิฟเทนท่านอยากจะบิน F5 ของท่านเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้บิน F5 มาระยะหนึ่งแล้วคือแต่ยังไงก็ตามนะคือสมมุติอันนี้แค่สมมุติว่าสมมุติถ้าท่านจะทำการบินเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเขาเรียกว่าตามขั้นตอนของกองทัพอากาศอยู่แล้วต้องเนื่องจากว่าท่านแม้ท่านจะเป็นนักบินแต่ว่าท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คร่างกายหรือว่าต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่อีกเล็กน้อยแต่ว่าแต่แหมคือเราก็อยากเห็นท่านบินนะแต่บางทีเราก็อาจจะแบบห่วงนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าสมมุติในที่สุดเนี่ยท่านพร้อมในการทำการบินเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราเพราะเราเห็นท่านทำการบินมาสมัยท่านนะหนุ่มๆแต่ว่าท่านก็หยุดบินไประยะหนึ่งแล้วน้องๆนะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่ะพี่เล็ก
2: วันนี้เราก็คุยกันแต่เรื่องมงคลนะพอดีว่ามันเกี่ยวข้องกับทางกองทัพอากาศแล้วเดี๋ยว
0: ปี
2: หน้าเนี่ยเป็นงาน
0: พี่เล็กต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะลากันไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

ขณะที่เวลา 17 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุปจีไม่วันหลังมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกบอกเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงงานนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุปจีกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเก่งข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรหากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวข้อมูลรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่แก่ร่วมกล้าวราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเคลนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับขา

0: เพลนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเครนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันจนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวสนันยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมาหลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำสายงานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับตลาดหลักทรัพย์ชี้ปัจจัยต่างประเทศกดดันหุ้นไทยเดือนกันยายนลดลง 2.3% นายชัดชัยทิสาดลดิลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนกันยายนที่ผ่านว่าตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักทั้งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นลดความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นและทำให้เกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดเกิดใหม่หลายแห่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยทั้งนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1,600 จุดเป็นส่วนใหญ่ของเดือนก่อนเผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลให้ดัชนีปิดที่ 1,559.01 จุดลดลง 2.3% จากเดือนก่อนหน้าแต่ยังเพิ่มขึ้น 23.8% จากสิ้นปี 2568 ส่วนปัจจัยภายในประเทศสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลกระทบต่อการเดินทางการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางพื้นที่รวมถึงกดดันบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นแต่ประเมินว่าผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนโดยรวมยังอยู่ในวงจำกัดปปช.เผยอินโดนีเซียรวบเผ่าพเด็จผู้ต้องหาสินบนโรลส์รอยซ์คุมตัวกลับไทยคืนนี้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงการติดตามตัวในเผ่าพเด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตเปโตรเลียมจำกัดมหาชนผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและประกาศตำรวจสากลสีแดงโดยคณะผู้แทนของสำนักงานปปช.พร้อมผู้แทนกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปรับตัวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวจากประเทศอินโดนีเซียกลับถึงประเทศไทยคืนนี้เพื่อคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแหล่งครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึก

0: ประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่คุยขโมงยามเย็นนะคะพบกันเย็นวันพฤหัสบดี8 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้มากับนงวดีถนิมมานะคะมารับหน้าที่แทนพี่เด้งอีกหนึ่งรายการนะคะและแน่นอนนะคะพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับนงวดีโอ้นะครับมาช่วยออร้อยจุดห้าวันนี้รอบที่เท่าไหร่นะ
4: รอบที
5: ่สองตอนสายๆรอบหนึ่ง
4: สายๆรอบน
5: ึงอ๋อตอนนั้นก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจตามพี่ถนัดน
4: ะ
5: ตอนนี้ก็สเปเฮละแล
4: ้
5: ว
4: เมามอยเมามอยให้พี่สุวิทย์เมามอยให้ฟัง
5: เมามอยแล้วครับเพราะว่าเย็นๆอย่างนี้ไม่ต้องเครียดแล้วครับนี่น
4: ะ
5: โอ้แต่เมามอยนะครับก็คือว่าตอนเข้ารายการวันนี้มีความสุขมากไงนงพอดีในรอบเป็นเดือนมาละมั้งครับมีความสุขมากคือมันสว่างฮะไม่มีเมฆมาเลยแล้วก็เดินมานะครับอากาศดีดีมันเหมือนหน้าหนาวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมีฝนตกนิดหน่อยในพื้นที่อสมทนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็เลยใจชื้นนงวดีนั้นมีความสุขนะครับว่าปีนี้รอดคาดว่านะแต่ก็ยังหายใจไม่ทั่วท้องตุ้มๆปอมๆอยู่ระหว่างวันที่9ถึง13เนี่ยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
5: บอกว่าอ้าว9จะเริ่มที่ไหนก่อนล่ะครับอีสานตอนล่างแล้วก็เหนือด้วยแล้วก็มากรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับปามปะตันได้ครับมาวันที่10เหมือนกันนะ10 11นะครับยังอยู่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็วันที่12 13ก็ลงใต้ไปแล้วแต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาบอกว่าฟ้าฝนนี่จะตกหน่อยนะลูกเห็บอาจจะตกเอ้ยไม่ลูกเห็บอาจจะตกด้วยฟ้าผ่าแรงมากไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ปีนี้ฟ้าเก็บกดครับแรงทุกที่นะนงดีน
4: ะ
5: อย่างแล้วก็ตามนะครับที่บอกว่าแม่เป็นห่วงนิดหน่อยก็คือว่านอกจากห่วงพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วครับก็คือว่าเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอ็มเอฟแล้วก็เวิร์ลแบงก์อ่
4: ะ
5: มันฝนจะตกนะตรงนั้นนะถึงแม้ว่านะครับรอบนอกจะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าสมมติมันตกหนักแต่แช่เนี่ยเราก็กลัวนะ
4: ก็ในเมืองด้วยแต่ว่าตรงที่ประชุมตรงนั้นเนี่ยคือส่วนมากคนผู้ร่วมประชุมก็คงจะอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมพี่สุวิทย์นะคะ
5: โรงแรมต่างๆ
4: โรงแรมใช่ได้ยินมาว่าโรงแรมริมแม่น้ำอ่ะจะตอนนี้เต็ม
5: 11แห่ง
4: ใช่ก็อาจจะเป็นการคิดเผื่อๆไหมเผื่อว่าน้ำท่วมใช้ถนนไม่ได้ใช่ไหมก็มาเรือแทน
5: อ๋อมาเดี๋ยวอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศเลย
4: หรือเปล่า
5: แหมให้นักธนาคารระดับโลกนะนั่งเรือ
4: เรือแบบได้ไหมเรือ
5: ได้บรรยากาศด้วยนะ
4: ได้บรรยากาศอยู
5: ่แต่จริงๆต้องให้เรือข้ามฟากจะดีที่สุดจะได้บรรยากาศ
4: นี่แหละก็หวังว่าจะตกนิดหน่อยแล้วกันให้พอแบบบรรยากาศหรือไม่ตกเลยก็จะดีที่สุดนะคะเพราะว่างานใหญ่จริงๆนะสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะ
5: ว้าวไม่รู้ว่านงวดีรายงานข่าวไปหรือยังนะครับเรื่องของพัวพันการสอบโกงท้องถิ่น
4: อ
5: ่ะ
4: ยังค่ะ
5: โอ้ที่ดร.วินเนี่ย แล้วก็จ่าพิชิตนะครับที่เป็นตัวละครใหญ่ตัวละครเอกเลยน
4: ะ
5: จ่าพิชิตก็คือว่าทำงานเทศบาลที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ถูกจับก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นคนที่ไหวแล้วครับเป็นคนที่บอกว่านี่นะแก้ข้อสอบนะครับเอาข้อมูลหลักฐานนะครับเพื่อไปสอบเนี่ยนะครับส่งให้ทางด้านผู้ที่ว่าติดต่อมาอย่างดร.วินอย่างเงี้ยแล้วดร.วินนะครับติดต่อมาจากไหนล่ะครับได้ข้อมูลเข้ามาจากโน่นครับมศวแล้วก็มาเชื่อมต่อนะครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่า2ตัวละครเอกนะครับได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานเนี้ยได้รับการปล่อยตัวนะครับเพราะว่านะปปช.ไม่สามารถที่จะส่งสำนวนฟ้
4: อง
5: ให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นต่อศาลคดีอาญาได
4: ้
5: เพราะฉะนั้นถูกขังมาแล้วนงวดีนะ7ผัดครับ
4: ค่ะ7
5: ผัดนะรวมทั้งหมดนะครับ84วันเอ๊ะพอขังคุกมาแล้ว84วันนะเรือนจำกรุงเทพนี่ครับเมื่อไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้มันต้องปล่อยตัวนะตามกฎหมายอาญาน้องวดีเพราะฉะนั้น2คนก็ปล่อยมาเมื่อวานเรียบร้อยแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้มันจะเหมือนคนมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่ามันรู้เพราะคนดูทั้งประเทศอยู่แล้วฝ่ายค้านก็เห็นว่าล้มล่อล้มล่อนะครับยื่นอภิปราย18คนเนี่ยน่าจะมีเรื่องนี้ด้วยนงวดีเนี่ยนะอ
4: ัน
5: นั้นก็ไปแล้วครับ
4: ใช่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องหลักๆเลยทีเดียวนะคะที่ฝ่ายค้านเขาลิสต์มาเป็นตัวอย่างเนาะว่าจะอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะก็คือกรมสอบข้าราชการคดีหัวแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำยกตัวอย่างเป็นเคสไปนี่แหละค่ะ
5: แต่เรื่องการปกโครงข้อสอบส่วนท้องถิ่นนะเด้งนะแหมเด้งเฉยเลยโอ้
4: น้องว
5: ัน
4: น
5: ี
4: ้น้องค่ะ
5: ยังปัวพันเด้งไปทำงานใหญ่นะวันนี้น้องวันนี
4: ้เห็นบอกว่ามีรับงานนิดหน่อย
5: รับงานพรรคประชาธิปัตย
4: ์อ๋อเหร
5: อเด้งนี่นะเป็นนักข่าวปากแจ๋วมานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่เป็นสาวอ่ะ
4: ตอนนี้ก็ยังสาวอยู
5: ่เอ้ยสาวอยู่นะสาวใหญ่หน่อยเท่านั้นเองนี่นะปรากฏว่านักข่าวปากแจ๋วคือประเภทที่ว่ากอสิปนี่น
4: ะ
5: ในเมื่อคู่หูไม่อยู่ก็นินทาซะเลยนะน้องวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ได้จัดรายการด้วยผมจัดกันเองผมก็นินทาเหมือนกันนะปรากฏว่าวันนี้เด้งนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับเพราะว่านักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเด้งสัมภาษณ์มาหมดแล้วครับแต่ละพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เป็นพรรคเก่าแก่เขาก็รู้จักกันมาหลายคนเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจัดงานใหญ่ประชาธิปัตย์วันนี
4: ้
5: ก็เลยเชิญเด้งนะครับไปเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับอยู่บริเวณนะครับข้างล่างเวทีส่วนเวทีใหญ่นะครับก็พี่ชุดใช้หยุดเมื่อไงนะได้รับเชิญนะครับก็คือไปพูดเรื่องของวิเคราะห์ตามข่าวสารอะไรกันมันก็ว่าใจนะครับตามสไตล์ของพี่สุธิชัยแล้วเด้งก็จะเป็นคนที่บอกว่าคุยกับแขกคุยกับบรรดานักการเมืองแล้วก็จะโยนลูกซื้ออะไรกันไปอย่างนั้นนะเออนั่นแหละนะเด้งไปทำหน้าที่นี
4: ้
5: นะครับมาต่อนิดนึงนะ
4: น
5: บดีนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสอบโกงท้องถิ่นที่ว่านี้เพราะว่าคุณอาสพลสันไตรภพครับสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยที่เป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับแถลงผลการประชุมคณะกรรมการว่าเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยวันนี้กรรมการได้เชิญผู้แทนจากปปช.นะครับจากทางปปป.นะครับสพ.นครนายกโคราชพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษแล้วก็พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยปรากฏว่าความคืบหน้าก็คือว่าปปช.ได้แจ้งบอกว่ากรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายที่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานเนี้ยเนื่องจากว่าครบกำหนดฝากขังสูงสุดตามกฎหมายซึ่งให้ฝากขังได้สูงสุด7ผัดเลยครับแล้วก็ครบไปแล้วแต่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่าปปช.ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ทันเนี่ยจนตามผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวทางผู้แทนปปช.ก็ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือทางปปป.ได้แจ้งข้อกล่าวหา157ซึ่งฝากได้เพียง4ผัดแล้วก็ปปได้ฝากขัง4ผัดไปแล้วเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับทางปปช.สามารถฝากขังได้เพียง3ผัดนั่นก็คือว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมดครับแต่รับมางานจากปปป.นะครับแต่ที่ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็คือว่าเรื่องของนะครับพัวพันผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านประธานนี่แถลงว่าตอนนี้นะครับปปช.อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการแจ้งตามมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปช.พิจารณาซึ่งตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด ว่า 5,000 รายครับป้อ 6,000 รายขอประทานโทษครับแก้ไขครับ 6,000 รายนะครับในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ในปลายเดือนพฤศจิกายนครับนวนี
4: ค่ะนะคะทีนี้มาที่กรณีเรื่องของสสไอเดียบ้างนะคะสสไอเดียกับสามีใช่ไหมคะซึ่งก็โอ้โหเรียกได้ว่าข้อมูลนี่ก็หลั่งไหลออกมาใช่ไหมคะปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดก็คือว่ามีการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับคุณไทหยางซางซึ่งเป็นสามีของ
5: ค
4: ุณสสไอเดียเนี่ยนะคะสุชาดาซางแทนซับเป็นสสพรรคภูมิใจไทยก็ปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ใช่ไหมที่ชื่อว่า shuffle.com
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าจดทะเบียนอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะประเทศกุราเซาซึ่งบางคนกุราเซาอยู่หน่อยอยู่ไหนก็บอกว่าเขาจดถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนู้นแต่ก็มีคำถามว่าเอ้าถ้าเกิดว่าจด
5: ถูกต้องที่นู่น
4: ที่นู่นแต่ถ้าลูกค้าเป็นคนไทย
5: เออคนไทยล่ะ
4: ได้ไหมถือว่าได้ไหมถือว่าผิดไหมอะไรยังเองคือตรงนี้คืออย่างไรนะคะก็ปรากฏวันนี้ทางท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ก็มีการพูดถึงกรณีนี้นะคะเรื่องของการตรวจสอบเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสามีของสสไอเดียนะคะก็บอกว่าเว็บไซต์ที่ว่านี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของกรุงเซาซึ่งอยู่นอกกรอบดำเนินการดำเนินการของไทยค่ะจนเป็นเหตุให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้ถ้าทำในประเทศซึ่งอยู่นอกขอบเขตของไทยหรือเปล่าแล้วก็ขออนุญาตคือในต่างประเทศถ้าประเทศนั้นถูกกฎหมายอันนี้คือทำได้หรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนักกฎหมายหลายรายในประเทศไทยก็มองว่าโอ้โหทางท่านรัฐมนตรียุติธรรมอธิบายแบบนี้
5: ไ
4: ม่น่าจะถูกต้องนะคะก็มีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายคนเลยจนกระทั่งวันนี้ที่ท่านอธิบายหรือว่าชี้แจงบอกว่าขอให้ย้อนคลิปที่ผมพูดเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ต้องอธิบายอีกทีนึงบอกวันนั้นน่ะที่ประชุมครม.เนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วถ้าไปฟังคลิปทั้งหมดจะทราบว่าผมไม่ได้ยืนยันว่าการเปิดบริษัทที่ต่างประเทศถูกต้องและจะมาทำที่ประเทศไทยได
5: ้
4: ขอให้ย้อนไปดูเพราะว่าผมพูดค่อนข้างชัดว่ามันมี2ส่วนก็คือกรณีของทรัพย์สินซึ่งให้ทางสำนักงานปปช.ส่วนที่2ที่บอกว่าสสบางท่านไปถือหุ้นเนี่ยหรือเกี่ยวข้องในบริษัทสแกมเมอร์ shuffle.com ก็บอกว่าก็ได้สั่งให้ทาง DSI ไปตรวจโดยเบื้องต้นก็พบว่าบริษัทนี้เป็นที่ขออนุญาตไว้แล้วแต่ก็อาจจะผิดกฎหมายไทยค่ะบอกย้อนไปดูคลิปได้เลยนะคะโดยข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยผมได้ทำหนังสือไปถึงบชก.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็บช.สอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์ซึ่งตกลงแล้วว่าอย่างไรเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคุณมีท่านหนึ่งอ่ะที่ชื่อคุณปรเมศใช่ไหมคะอินทรชุมนุมเนี่ยก็บอกว่าให้ไปศึกษาข้อกฎหมายระหว่างประเทศใหม่นะก็ท่านก็พูดถึงขนาดนั้นนะคะทางท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าต้องให้ท่านไปย้อนคลิปผมดูเหมือนกันเพราะว่าในข้อกฎหมายมาตรา4 5แล้วก็6ตามที่ท่านพูดเนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงผ่าน Facebook ไปแล้วนะคะก็ย้ำนะบอกว่าถ้าจะมีการกระทำผิดในไทยก็ต้องอยู่ในส่วนของพรบการพนันปี2478ถ้าพบว่าผิดเราก็ต้องดำเนินการนะคะก็จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไปตั้งเรื่องสืบสวนสอบสวนนะคะก็บอกว่ามีนักวิชาการหลายท่านแล้วก็สื่อกระแสหลักหลายท่านก็เข้าใจเพราะว่าเอาคำพูดทั้งหมดที่ผมพูดวันนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจแต่ถ้าไปโค้ดสั้นๆเนี่ยทำนองว่าถ้าขออนุญาตต่างประเทศแล้วก็ทำที่ไทยได้อันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมเลยแม้แต่น้อยแต่จริงๆวันนั้นที่ท่านก็พูดก็เขาก็เข้าใจไม่ผิดเนาะพี่สุวิทย์ใช่ไหม
5: ครับใช่
4: ก็คือว่าท่านบอกอ๋อนั่นเขาจดถูกต้องตามกฎหมายที่
5: ของประเทศกุรอซาว
4: ที่นั่นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจดที่ไหนแล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นมันมีความเกี่ยวโยงกับ1เป็นสามีของสสของภูมิใจไทยด้วย2ก็คือว่ามันเป็นโลกดิจิตอลแล้วอะคือเขาก็หลบเลี่ยงกันในการไปจดในจดทะเบียนในประเทศที่กฎหมายไม่ห้าม ต่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้กำหนด
5: ว่าทั้งโลกอ่ะ
4: ต้องไปอยู่ที่กูลาเซาเท่านั้นใช่ไหม
5: ถูกต้องครับนี่นะไอ้เว็บพนันแบบนี้นะครับมันทั้งโลกเผื่อคนไทยก็ไม่รู้นะครับว่าเล่นกันกี่คนก็ไม่ทราบได้นี่
4: ใช่และที่เล่นกันอยู่รู้หรือเปล่าว่าเขาไปจดทะเบียนถูกต้องที่กูลา

0: สาร อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งรู้หรือเปล่าว่าอายุบางทีอาจจะไม่ถึงซะด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะคะก็ปรากฏว่าอ่ะที่ท่านอธิบายออกมาก็คือว่าย้อนให้ไปดูคลิปผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะ
1: สงสัยไม่รู้ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี
0: ้ค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมนะครับจะโดนเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: กูราสาวกูราสาวนะครับเป็นเกาะที่หลายคนก็อยากจะรู้จักใช่ไหมครับกูกูนะไม่ใช่เกาะกูดนะครับเกาะกูดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ปรากฏว่ากูราสาวนี้มันเป็นที่ว่าเป็นประเทศนะครับแล้วก็อยู่บนเกาะเล็กๆที่ถูกถึงมากนะครับอยู่โน่นครับนี่นะอยู่ไม่ไกลจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับนี่นะเป็นเกาะเล็กๆที่พูดถึงที่ว่านี้นะครับเป็นศูนย์กลางเมืองท่าแล้วก็อยู่ในตอนใต้ของทะเลแคริบเบียนนะครับห่างจากชายฝั่งของตอนเหนือของประเทศเวเนซุเอลาออกไป65กิโลครับนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งอนุญาตให้มีอำนาจในการปกครองตนเองกุราเซาปรากฏว่ามีพื้นที่ประมาณสัก444ตารางกิโลเมตรนะครับน้องบดีแล้วก็มีคนอาศัยอยู่ประมาณสัก160กว่าถึง170นั่นเองครับถ้าทำมาหากินอะไรเหรอครับเนี่ยนะทำมาหากินคือนะครับความสวยงามหาดสวยมากเลยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมแบบมีชีวิตชีวารวมทั้งนะครับเรื่องของการกั่นน้ำมันที่เอาน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลานะครับเนี่ยนะมาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น2เรื่องท่องเที่ยวกับเรื่องของการกั่นน้ำมันภาษาที่ยังใช้คือภาษาดัตช์เลยคือเนเธอร์แลนด์น่ะนงวดีนะเพราะฉะนั้นเกาะแห่งนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยสเปนเป็นคนที่ว่าไปยึดก่อนพอไปยึดไปปั๊บนะครับเนี่ยนะก็มีหลายชาตินะครับฝรั่งมังค่าเข้าไปเพราะว่าเป็นเกาะสวรรค์นะครับเนี่ยค่ะเป็นเกาะที่บอกว่าสวยงามมากเพราะฉะนั้นนะครับสถาปัตยกรรมนะครับที่มีการสร้างไปโอ้โหสวยจริงๆนงวดีนะผมไปดูแผนที่โลกนะครับแล้วก็ส่องเข้าไปนะตึกรามบ้านช่องนะครับเป็นแท่งนะครับสไตล์ยุโรปหมดเลยสวยนี่นะอย่างว่านะครับก็รวยน
0: ะ
1: รวยจากการพนันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นประเทศเดียวในโลกครับนี่แหละเขาที่สามารถให้ไปจดนะครับก็คือว่าจดเล่นการพนันได้เว็บไซต์ที่ว่าในจดแต่นะครับก็คือว่าจดที่นี่ถูกต้องแล้วก็เล่นนะครับก็คือว่าถูกต้องที่นี
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าคนไปจดนะครับ 8,000 กว่าบริษัทอะเด้งก็นงวดีนะนะครับปรากฏว่าไปใช้ทั้งโลกเลยเงี้ยโอ้โหมันยังไงอะมันน่ากลัวครับตรงนี้นะแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นคนที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นอาณานิคมเขาดูแลอยู่บ้างนะนั่นนะมีโอกาสไปนะ
0: ไปใกล้ๆก่อนละกัน
1: ลงมาดิ
0: ไปใกล้ๆแถวนี้ก่อนอย่าไปกุลาเซาก
1: ุลาก็โกรธนะ
0: มีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้เคยไปก่อนที่จะไปถึงกุลาเซานะค่ะแต่ทีนี้ก็คือว่าก็จะเชื่อมโยงกับสสไอเดียใช่ไหมคะซึ่งโอ้ยวันที่เจอคุณโรมรังสิมันจี้เข้าไปเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเสียงแข็งเลยนะค
1: ือ
0: แบบขึ้น
1: จะชี้แจงทั้งหมดเร็วๆนี้ช
0: ี้
1: แจงได้หมดว่างนะ
0: แต่ว่าก็นัดเราเลื่อนไปใช่ไหมคะก็เลื่อนไปนะคะทีนี้ก็ทางอย่างเมื่อวานเนี่ยทางคุณสุภชัยใจสมุทรของพรรคภูมิใจไทยท่านเป็นรองประธานกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมใช่ไหมคะก็บอกว่าทำหนังสือคุณถึงคุณโรมแล้วนะคะก็อย่างกรณีของคุณสุชาดาเนี่ยบอกไม่กรรมธิการไม่น่าจะมีอำนาจดำเนินการนะที่จะ บรรจุเข้าวาระของการประชุมกรรมธิการโดยไม่ได้มีมติของกรรมธิการ คนอื่นอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้ประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในถึงจุดที่ว่าจะต้องอธิบายชี้แจงแจกแจงว่าตกลงแล้วตัวเลขมายังไงอะไรยังไงถูกต้องอะไรนี้อันนี้มันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่จะพยายามที่จะอธิบายจากคุณไอเดียนี่แหละ
1: ครับคุณไอเดียก็บอกนะครับว่าไม่ไปชี้แจงกับคณะกรรมการที่คุณโรมเป็นประธานอยู่เพราะว่าดิฉันก็เป็นประธานกรรมการอีกคณะหนึ่งเวลามันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ไปประชุมนี่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะออกมาแถลงข่าวทั้งหมดข้อจะจริงเร็วๆนี้ว่าอย่างนั้นเลยน
0: ะ
1: พูดถึงคุณสุภชัยใจสมุทรไปป๊อบนะครับนี่นะผมก็นึกถึงนะครับประเด็นที่คุณสุภชัยนี่นะเสนอขอแก้ไขกฎหมายนะครับพรบนะเกี่ยวกับเรื่องของไทย PBS นะครับ
0: น
1: ้องวันนี้ทราบข่าวดีอยู่เลยใช่ไหมครับจนกระทั่งฮือฮาว่าเสนอแก้ไขที่ว่านี้ก็คือว่าไทย PBS นะครับก็คือว่าได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้วครับจากภาษีบาปที่พูดกันนะครับภาษีสุราภาษีเหล้าอย่างเงี้ย ปีละ 2,000 ล้านทุกปีนะครับตอนนี้ก่อตั้งมาเท่าไหร่แล้วครับ20ปีนี่น
0: ะ

0: แล้วก็จะขอแก้ไขนะครับเป็นการใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยนะแต่งบประมาณของรัฐปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันดีนะเพราะฉะนั้นอนาคตนะครับจึงสงสัยว่าจะมีการที่บอกว่านี่นะให้ไทยพีเอสนะครับยุบไปหรือเปล่าหรือนะครับจะต้องทำมาหากินเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นข่าวแต่ปรากฏว่าที่เป็นข่าวมากวันนี้มีการเปิดเผยเอกสารประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการพิเศษน้องพอดีรายการเขายกตัวอย่างที่เปิดเผยมาคือ
1: ค
0: ุยให้คิดครับประจำไตรมาสที่3ที่4ปี69นี่ครับ
1: ของ
0: ขององค์การการกระจายเสียงแล้วก็แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยคือไทยพีบีเอสเนี่ยครับชื่อย่อเขานะที่เต็มหมดนะครับซึ่งประกาศเอกสารที่ว่านี้ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจงระบุรายละเอียดนะครับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพิธีกรชื่อดังเช่นนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อาจารย์วีระเนี่ยครับจำนวน10ตอนนะเสนอราคาตอนละนะเสนอราคาทั้งหมดนะครับคือตอนละ 40,000 นะครับแล้วก็เป็น 400,000 เลยนะน้องวดีแล้วก็บริษัทกาแฟดำนะครับจำกัดผลิตคอนเทนต์ในนามของคุณสุทธิชัยยุนจำนวน23ตอนนะครับเสนอราคา 920,000 บาทแล้วก็ให้บริษัทคมคิดจำกัดซึ่งมีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์นะครับหนึ่งในพิธีกรเป็นกรรมการได้รับงานจำนวน26ตอนเสนอราคา 700,000 โถยเฉลี่ยตอนละ 30,000 บาทนะครับจนกลายเป็นวิทยาวิจารณ์นะครับในสังคมออนไลน์ปัจจุบันถึงความเหมาะสมต้องฟังคนชู่ที่อยู่ในไทย PBS เลยนะครับตรงพอดีอย่างเช่นนะครับคุณธีรัตน์รัตนเสวีอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์นี่ครับขององค์กรนี้ครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของไทยพีบีเอสนี่แหละได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าอย่างนี้ครับนงวดีขอตั้งคำถามถึงความโปร่งใสแล้วก็การใช้เม็ดเงินภาษีอากรขององค์กร คุณธีรัตน์นะครับได้บอกว่านี่เป็นตัวอย่างถึงข้อกังขาต่อการใช้เงินภาษีของไทยพีบีเอสเพราะว่าผมเองไม่เชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โทรทัศน์เชิงพาณิชย์จะจ่ายเงินค่าผู้ดำเนินรายการทอล์กต่อตอนสูงขนาดนี้ NBT กับอสมทก็ไม่น่าจะจ่ายได้สูงเท่านี้ก่อนจะทิ้งท้ายนะครับอย่างด้วยความยุเดือดนะครับว่าจัดรายการตอนหนึ่งได้มากกว่าพนักงานประจำทั้งเดือนหนึ่งรอบนะ
1: หนึ่งเดือน
0: นะครับนะครับระบอบใช้คำว่าอย่างไรครับระบอบหน้าด้านอ่ะนะว่าไงนะระบอบหน้าด้านนี่ครับอันนี้คุณธีรัตน์นะครับก็ว่าไปแล้วก็พูดถึงพาดพิงถึงอสมทด้วยนะครับว่าเชิงพาณิชย์นะครับปัจจุบันนี้ตอนสูงขนาดนี้อสมทกับ NBT เป็นไงครับไม่น่าจะจ่ายสูงนะครับก็แน่นอนครับนะครับพอมีข่าวนี้ออกมาผมทำงานอยู่อสมทครับมีคนก็สอบถามเหมือนกันเอาพี่วีระก็ทำงานอยู่อสมทด้วยนะครับก็ค่าตอบแทนเขาประมาณนั้นนะครับสูงเนี่ยไทยพีบีเอสก็สูงอยู่แล้วครับเป็น 40,000 นะคุณสุวิทย์ทำไมไม่เปิดเผยบ้างอ่ะผมบอกว่าผมไม่กล้าเปิดเผยถ้าเปิดเผยคนไทยทั้งประเทศจะตกใจโอ้โหอายตัวเองหลักไม่กี่พัน
1: ระดับป่าสวีท
0: นี่แหละระดับนี้นะครับของจริงเลยหน้าตานะครับลอยหน้าเลยตาทำกี่รายการก็ไม่รู้คนก็คิดว่าโอ้โหสวีทนี่นะสุดท้ายนะครับผมเป็นพนักงานอสมทครับเป็นลูกม่อสมทนะครับจ่ายรายการวิทยุก็เหมือนกันครับไม่กี่บาทก็ต้องบอกว่านงวดีก็เช่นเดียวกันครับเป็นบุคคลภายนอกมารับรายการกับเราแต่พอเห็นค่าจัดรายการของคนที่ลอยหน้าลอยตาปัจจุบันรุ่นพี่ทั้งนั้นรู้จักกันหมดครับ3คนนี้รู้จักกันหมดนับถือกันหมดตกใจเหมือนกัน
1: ตกใจ
0: ตกใจไหม
1: ตกใจ
0: น้องวดี
1: ตกใจใช่ตกใจคือพี่สุวิตาเบรกไหม
0: ครับ
1: ต้องเบรกก่อน
0: เบรกก่อนนะ
1: ต้องเบรกก่อนนะ
0: สักครู่
1: เดี๋ยวเรากลับมา
0: ระฆังช่วยนิดนึงครับครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาต่อกันเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง
3: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: กลับมาครับน้องวดี
6: ค่ะ
5: มีท่านผู้ฟังคุยกับเรากันแล้วบ้างไหมเนี่ย
6: ก็หลากหลายอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ต่อกันนะคะตอนนี้มีสวัสดีมาหลายๆท่านอยู่นะคะแล้วก็ในไลน์เองเนี่ยก็มีรายงานสภาพอากาศมานะคะ
5: ครับ
6: บอกว่าบางนานะมีฟ้าร้องนะคะพี่โจสวัสดีนะคะบอกไม่ได้ยินเสียงน้องนงนานแล้วน้องนงมาเช้าๆนะคะคุณสุภชัยนะคะสวัสดีนะคะคุณรัตแอนดรอยนะบอกวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงหวานๆของคุณนงนะคะขอบคุณนะคะ
5: ครับ
6: คุณชูศักดิ์นะคะ
5: ค
6: แล้วก็คุณลุงเทียนท่าฉลองนะคะแล้วก็มีคุณชนกบอกท่านผอ.สู
5: ้ๆอ๋อครับนี่นะสู้เรื่องอะไรดีสู้เรื่องทำงานนี่นะ มีท่านผู้ฟังนะครับฟังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่งข้อความมาเหมือนกันบอกว่าเออนะครับตอนแรกนึกว่าคุณเด้งตัดผมใหม่ว่าอย่างนั้นเห็นนงวดีนงวดีหน้าเด็กนะครับท่านอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็บอกว่ารอฟังค่าตัวผมว่างั้น
6: พี่ชีวิตเปิดเผยไปเลยไหม
5: เดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกอี้ครับ
6: จะได้รู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู
5: ่ผมนะครับถูกมองว่าทำงานอยู่สปทผมเดินไปไหนในคนมองผมว่าเป็นตัวเงินตัวทองครับนี่นะแต่จริงๆนะครับตรงข้ามกันหมดครับไม่อยากจะเปิดเผยลงมาดีเดี๋ยวจะตกใจครับเอาเราทำงานแบบพออยู่พอกิน
6: ใช่นะคะก็เมื่อกี้ที่พี่สวิตเล่าให้ฟังถึงสัญข้อมูลที่ว่ามีการจ้างการผลิตรายการใช่ไหมคะของทางไทย PBS สำหรับบริษัทสองบริษัท
5: นะครับแล้วก็พี่วีระสองบริษัทก็คือว่าบริษัทของพี่สุทธิชัยยุนแล้วก็บริษัทของคุณวิสุทธิ์ขมวัชรพงศ
6: ์ค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นค่าเป็นดำเนินรายการ
5: ครับ
6: อีกในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับ นี่
6: คืออันนี้เป็นแบบสิ่งที่เพิ่งรู้
5: เป็นความรู้ใหม่นะ
6: ใช่เป็นที่รู้ใหม่รู้ใหม่เลยเพราะว่าเข้าใจว่าแล้วก็แบบ
5: เพื่อน
6: ที่ทำรายการถ้าเกิดว่ามีผลิตรายการเนี่ย ในส่วนของค่าจ้างผลิตรายการม
5: ัน
6: ก็จะมีค่าต่างๆนานาใช่ไหมคะ
5: ค่
6: านู่นต่างๆนานา
5: ใช่ๆครับคิดเหมาจ่ายเลย
6: ใช่ค่ะรวมไปถึงค่าดำเนินรายการก็เป็นในส่วนหนึ่งของการผลิตรายการใช่ไหม
5: อ๋อถูกต้องครับ
6: แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอะไรใหม่ๆที่ทราบว่า
5: เขาแยกเลย
6: แยกเนาะ
5: ครับ
6: มีค่าผลิตแล้วก็มีค่าดำเนินรายการ
5: โอ้โหเปรมครับนี่นะนงวดีนะครับ
6: แต่นงก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามรายการดังกล่าวแบบบ่อยนะคะ
5: ครับ
6: ไม่แน่ใจว่ามีการผลิตเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือเป็นลักษณะของการพูดคุยกัน
5: การทอล์กเอาประเด็นสำคัญนะครับที่บอกอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเงี้ยมาคุยกัน3คนตั้งลูกแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันทุกวันศุกร์
6: เพราะฉะนั้นค่าผลิตที่อย่างที่เรารู้ว่าเวลาผลิตรายการเนี่ยอย่างเช่นมีทีมงานมีผู้ทำรายงานพิเศษต้องมีการตัดต่อหรือว่ามีภาพ
5: ถูกต้องครับ
6: ถ้าภาพเรามีเราก็ใช้ภาพที่มีหรือถ้าไม่มีแต่ต้องใช้ก็ต้องไปซื้อภาพมา
5: ถูกต้องครับ
6: ทั้งหมดนี้มันก็
5: กระบวนการผลิต
6: มันต้องเป็นต้นทุนในการผลิตรายการ
5: ถูกต้อง
6: แต่ถ้าเป็นรายการลักษณะทอล์กก็คือมีผู้ดำเนินรายการพูดคุยกันก็ไม่ต้องมีภาพอะไรเยอะใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นทอล์กเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับภาพอินเสิร์ตถ้าสมมติเราไปใช้ก็คือว่ายังไงก็ไม่ใส่ตังค์เลยแล้วน้องพอดีนะ
6: แล้วก็ถ้าไม
5: ่โซเชียลก็ใช้ได้นะครับเอามาจากไหนก็แล้วแต่นะครับเอามาใช้นะครับก็คือว่าลงทุนถูกหรือไม่ต้องลงทุนอะไรก็เด
6: ินก็ได้ไม่ค่อยมีคุณด้วยซ้ำในเร
5: ื่
6: องของการผลิตหรือว่าต้องไปเช่าสตูดิโอไหม
5: อ
6: ะไรอย่าง
5: น
6: ี้
5: ไม่เช่านะครับก็คือไปบันทึกเทปนะครับที่ไทยพีบีเอสเลย
6: ไม่ต้องเช่าสตูดิโอ
5: ไม่ต้องใช้ด้วยไม่มีครับคือเป็นสถานที่ให้ทุกอย่างเลยเป็นเวทีให้เลยนะครับฉากแสงสีเสียงพร้อมนะครับแล้วก็พนักงานไทยพีบีเอสนะครับเป็นคนที่นะครับดูแลเรื่องของการผลิตนะครับก
6: ็
5: ค
6: ือ
5: ว
6: ่าของไทยพีบีเอสอีกต่างหาก
5: ครับเอาออกอากาศนี่ครับช่างกล้องผู้กำกับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เหมือนกับที่อสมททำเนี่ยครับ
6: ค่ะนั่นกับส่วนนั้นค่าผลิตรายการเท่าไหร่นะคะพี่
5: โอ้ค่าผลิตรายการเหรอครับอยากฟังอีกครั้งเดี๋ยวคุณมองวันดีอย่างของพี่วีระนะครับก็คือจำนวน10ตอนเสนอราคามา10ตอน
6: ผลิต
5: ครับ 400,000 บาทครับ10ตอน 400,000 บาท
6: ก็ตอนละ 40,000
5: ครับบริษัทกาแฟดำนี่นะผลิตคอนเทนต์ในนามของพี่สุริชัยนะครับ23ตอน
6: ค่ะ
5: เสนอราคามา 920,000 บาทครับอีก 80,000 ก็คือว่าครบล้านแล้วก็บริษัทคมคิดจำกัดของคุณวิสุทธิ์นี่น
6: ะ
5: ก็จำนวน26ตอนนะครับเสนอราคา 780,000 นี่เลยเฉลี่ยตอนละเท่าไหร่ล่ะครับ 30,000 จนกลายเป็นที่เมาแล้วก็เป็นที่ตกอกตกใจนะครับของคนทำสื่ออยู่ปัจจุบันเนี้ย
6: โอ้โหค่ะ
5: ครับเป็นไงท่านผู้ฟังว่างอีกไหม
6: ใช่ก็อาจจะมีความเห็นบางท่าน
5: บ
6: อกว่าอุ้ยแต่ว่าทั้ง3ท่านคือเป็นระดับซีเนียร์มาก
5: ๆปรมาจารย์เหรอ
6: ปรมาจารย์ของวงการสื่อ
5: ครับ
6: โอ้แต่ละท่านนี่คือชั่วโมงบินประสบการณ์ข้อมูลการวิเคราะห์เหมือนป่าสวิตอะอย่างเงี้ยเหมือนป่าสวิตอย่างเงี้ยแล้วบอก 40,000 มันเหมาะสมแล้ว
5: เ
6: หมาะสมแล้ว
5: อันนั้นก็คือว่าถ้าเป็นค่าตัวนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับก็สุดแท้แต่ก็อาจจะว่าคิดว่าเหมาะสม
6: ค่ะ
5: แต่ 40,000 นะครับนงวดีสถานการณ์เรื่องของสื่อสารมวลชนปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างนะครับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทยตอนนี้ทุกช่องต้องบอกว่าอย่างนั้นน
6: ะ
5: ยกเว้นไทย PBS ครับหากินด้วยตนเองขาดทุนจะตายต้องขออนุญาตบอกเงี้ยนะยังอสมทพวกผมเนี่ยครับขาดทุนเท่าไหร่ล่ะครับแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี่น
6: ะ
5: แต่เราต้องทำงานครับเนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรนะครับที่เป็นบริษัทมหาชนเป็นสื่อของรัฐเก่านะครับทำงานคืออะไรครับเพื่อสังค
6: ม
5: สื่อสารข่าวนะครับข่าวต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนข่าวต้องรายงานข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็ให้ความรู
6: ้
5: แล้วก็เรื่องราวต่างๆไม่ใช่เฉพาะข่าวครับอะไรที่เป็นหน้าจอนะครับว่าต้องได้สร้างประเทศชาติ
6: อ
5: ันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แต่ช่องอื่นนะครับเขาก็เป็นช่องบันเทิงบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ละคนแต่ละช่องนะน้องดีน
6: ะ
5: แต่สุดท้ายนะครับธุรกิจของทีวีปัจจุบันนี้ส่วนเซขาดทุนหนักแล้วก็ตายไปหลายช่องแล้วตายนี่ว่านี่ก็คือว่าคืนใบอนุญาตกับกสทช.เห็นไห
6: ม
5: ช่องเด็กนะครับช่องกีฬาช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับปิดหมดนี่นะแล้วเป็นไงครับพอปิดปั๊บอ้าวลดค่าใช้จ่าย พนักงานลด
6: ลด
5: เงินเดือนเงินค่าจ้างเหรอลดนะค่าตอบแทนจากรายการเหรอลดผมเนี่ยครับถูกลดหมดแล้วทั้งทีวีแล้วก็วิทยุนะครับ

0: จากนั้นนี่นะมีแต่คนนะครับมานับถอยหลังแต่มีความสุขเปรมปรีคือไทยพีบีเอสช่องเดียวเพราะว่าเป็นภาษีนะครับภาษีบาปก็จริงแต่ก็ภาษีบาปแล้วก็จริงแล้วครับภาครัฐต้องเก็บแล้วสุดท้ายนะครับเก็บมาจริงละแล้วมาให้ช่องนี้ทำคืออยู่เฉยๆครับ 20,000 ล้านเอ้ย 2,000 ล้านแต่ละปีละปี
1: 2,000 ล้านแล้วก็มีค่าอย่างอื่นอย่างค่าเขาเรียกค่ามักค่าสัญญาอะไรใช่ไหมคะอีก
0: ครับ
1: ก็ประมาณ
0: อ๋อไอ้เครือโครงข่าย
1: โครงข่าย
0: นะครับมีโครงข่ายค่าโครงข่ายค่าเจ้าเขาขายเครือข่ายนะครับที่บอกว่าผู้ที่ทำรายการนะครับเออคำทำทีวีนี่นะต้องเช่าโครงข่ายเขาก็มีอยู่จำนวนหนึ่งอ
1: ยู่จำนวนหนึ่งก็อาจจะมีประมาณปีละ600 500 600ล้าน
0: เออครับ
1: มันรวม 2,000 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: 2,000
0: กว่าล้านนี่นะมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เราให้ฟังนี่นะมันเป็นอย่างนี้ครับในสังคมไทยเรื่องของสื่อสารมวลชนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะครับว่าพูดถึงสื่อสารมวลชนประเทศไทยสื่อสารมวลชนมันเยอะมากที่สุดผมว่าไม่รู้เยอะที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้ประเทศอื่นนะครับนี่นะสถานีโทรทัศน์หรือประเทศจีนยักษ์ใหญ่ไหมครับประเทศใหญ่สำคัญของโลกแต่ปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์นะครับมีสถานีเดียวนะครับคือ CCTV รายงานข่าวต้องได้รับการพิจารณาว่าข่าวนั้นติงต้องหรือเปล่าข่าวนั้นมีสาระไหมข่าวนี้นะครับดุเดือดไหมข่าวนี้เป็นตัวอย่างให้สังคมไหมไม่มีไอ้ประเภทนี้มีแต่ข่าวดีๆสร้างประเทศชาติสร้างสรรค์สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างองค์ความรู้นะครับพัฒนาคนพัฒนาชาตินี่ของเขาประเทศไทยเหรอแล้วแต่อยากจะทำอะไรเล่าเลยหวยอันดับหนึ่งเพี้ยนอันดับสองนะครับถูกต้องไหมหนุ่มวันนี้มันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยสังคมครับจะทำยังไงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ใจพวกผมพูดเรื่องนี้แม่ผมสอนเรื่องนี้ในเป็น2ชั่วโมงได
1: ้บรรยายเลย
0: บรรยายเลย
1: ใช่นี่ค่ะเนาะแล้วก็จะมีคนบอกอุ้ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือทางฝั่งของรัฐบาลเสนอให้มีการเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการผลิตในการดำเนินการ TPPS ใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ยึดไปนี
0: ่
1: ใช่ไหมก็คือแค่ว่าให้ไปบรรจุอยู่ในงบประมาณงบประมาณใช่ไหมคะทีเนี้ยก็อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะด้านนงอ่ะเหลือไปเห็นบางเพจใน Facebook ให้ข้อมูลแบบ
0: ว่า
1: ผิดเลยคือแบบปั่นแบบผิดเลยว่าเนี่ยการที่เขาจะเอาเงินของ TPPS ไม่ได้มาจากภาษีบาปแล้วแต่ให้ไปใช้กับภาษีไปใช้งบประมาณเนี่ยเอื้อทำให้บริษัท LL ทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน
0: ์
1: แต่โดยที่ว่าแสดงว่าบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีบาปแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่นี่พี่สวิทมันแค่ว่าเดิมเขาเสียภาษีอยู่แล้วแล้วก็ภาษีที่เอามาดำเนินกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นท็อปอัพเข้าไปแต่การเปลี่ยนแปลงก็คือว่าไอ้ที่ท็อปอัพเข้าไปเนี่ยคือยังต้องจ่ายอยู่แต่แค่จะแก้ไขให้มันเป็นภาษีภาษีเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะเสียภาษีลดลงนะแต่ว่าน้องเห็นเพจบางเพจเนี่ยเขาก็โปยไปทางนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยให้เขาไปเขาแสดงความเห็นอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เปิดรับฟังความเห็นอยู่อะว่าให้เขาไปยื่นให้เขาไปเขียนเลยว่าคัดค้านแต่ว่าให้ข้อมูลไม่ถูกไงจริงๆแล้วคือเขายังเก็บอยู่แต่แค่ว่าแก้ไขให้เปลี่ยนเป็นเรื่องของเป็นการเสียภาษีแค่นั้นนะคะนี่แหละเนาะนี่ต้องแบบดูดีๆนะบางทีเนี่ยรับดูเพจทางโซเชียลมีเดียบางทีก็ประชาชนก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่เหมือนสื่ออย่างเราเราก็ใช่หรือเปล่าไปดูซิทางนั้นทางนี้ว่าอย่างไรอะไรแต่ถ้าประชาชนไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วโดนปั่นไปผิดทางอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจผิดแล้วก็แทนที่จะไปโบสถ์ว่าโบดแบบเข้าใจผิดๆเข้าไปแบบนี้นะคะนี่แหละนะค่ะอ่ะก็คงจะเป็นประเด็นที่
0: พูดกันเยอะแล้วครับ
1: ใช่แล้วตอนนี้สตง.เองเนี่ยก็กำลังเข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของทาง TPPS ด้วยนะคะแล้วข้อมูลก็ปรากฏออกม
0: า
1: เยอะเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยอันนี้ทางสำนักข่าว Next News เขารายงานนะคะว่าทางสตง.เข้าไปดูการใช้จ่ายเงินของ TPPS ช่วงปี65ถึง68 5,000 กว่าล้านนะคะก็ไปพบ

0: ว่าควรจะแก้ไข2เรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือ1เรื่องตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนก็คือพูดง่ายๆว่า KPI
1: KPI เรื่องงาน
0: ไม่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานได้และอีกหนึ่งเรื่องคือการบริหารจัดการรายการไม่มีประสิทธิภาพสองประเด็นนี้นะคะแล้วก็สรุปผลสรุปจากการตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่าพบนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างผลิตมาสักครู่ที่เราเล่าให้ฟังค่าจ้างผลิตค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญร่วมพบว่าการเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทำตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะคะแล้วก็ไม่ทำตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังอีกด้วยสมควรให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่สสทสสทนะคะโดยรวมเนี่ยเป็นเงินอันนี้ตัวเลขกลมๆ85ล้านบาท
1: โอ้ขับให้พนักงานนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ชดใช้
0: ล้าน85ล้านมีเป็น2ส่วนคือ1เป็นค่าเสียหายจากการจ้างผลิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง15ล้านกว่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นการเป็นค่าเสียหายจากการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการกับแขกรับเชิญอีกเกือบ70ล้านบาทอันนี้รวมที่สตง.เห็นควรให้มีความเสียหายเห็นควรให้มีการชดใช้ทั้งสิ้นเนี่ย85ล้านบาท
1: ครับไม่รู้ว่ารายการที่ว่านี้เขาไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจง
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นรายการที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ร่วมด้วยหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบได้นะครับแต่เนื่องจากว่ารายการเยอะครับถ้าพูดภาษาการทำงานสื่อนะครับอย่างเช่นนี่นะนะครับเอาอย่างสมทผมก็ได้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับมีคอนเทนต์ดี
0: ๆ
1: อยากจะมาออกรายการออกจะมาเสนอนะครับออกผ่านหน้าจอ Mpod HD หมายเลข30นะครับก็เอามาเสนอมาแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลก็ว่าเป็นไงบ้างถ้าโอเคอ้าวก็นะครับแบบเนี้ยเท่าไหร่นะครับเสนอมาเท่าไหร่แล้วก็เจรจาต่อรองถ้าดีก็คือว่าอ้าวก็เผยแพร่แต่ถ้าสมมุติว่านะครับไม่ดีก็อ้าวก็ไม่ต้องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับทุกช่องผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับนงวดีแต่เนื่องจากว่านะครับสถาบันแห่งนี้ที่เป็นข่าวอยู่นี้เขาเกิดขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เป็น NGO อยู่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตกเป็นข่าวนะครับถ้าไปปัวพันกับเรื่องของรายได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็น NGO ครับ
0: นี่แหละค่ะนะ
1: ครับมีท่านผู้ฟังอะไรอีกไหมนงวดีอยากจะคือไหนๆพูดเรื่องของสื่อแล้วนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่นะไม่มีแล้วผมจะไปข่าวอื่น
0: มีนิดนึงค่ะอันนี้คุณชัยอ๋องเหรอคะบอกว่างบ 2,000 ล้านกว่ามีคนดู 60,000
1: ครับคนดูไทยพีบีเอสนะคร
0: ับ น้องขออ่านไม่ครบประโยคนะเพราะว่าข้างหลังนี่แหมขอตัดตอนนิดนึงนะคะแค่ว่างบ 2,000 กว่าล้านมีคนดูอยู่ 60,000 คน
1: ครับโอ้ไม่รู้สิครับ
0: แล้วเขาไม่ต้องวัดเรตติ้งหรอพี่สวิท
1: ก็มีวัดอยู่นะครับนี่นะ
0: ค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะ
1: ครับนะครับเรื่องของเครื่องบินนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่บนฟ้าที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาสายการบินฟลายดูไบที่เดินทางออกจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับนุ่งหน้าไปเทอาวีฟอิสราเอลนะครับเมื่อวันที่30กันยาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับมักบินถูกแทงบริเวณท้องทางต้องมีการลงฉุกเฉินนะครับที่ซาอุดีอาระเบียปรากฏมี คนไทยอยู่ตรงนั้นด้วยครับดวงวดีโอ้วันนี้มาฟังคนไทยนะครับที่เปิดเผยข้อมูลออกมาน่าสนใจมากครับชื่อคุณวีรวัฒน์นะครับอยู่บนเครื่องดังกล่าวนะครับได้เปิดเผยออกมาว่านะครับเดินทางไปยังอิสราเอลครับหลังจากที่มาพักผ่อนที่ประเทศไทยเครื่องก็ออกจากสุวรรณภูมิไปนะครับว่าไปนะเอาแต่ในช่วงที่เกิดเหตุก็แล้วกันครับเนี่ยนะคุณวีรวัฒน์นะครับบอกว่าตนเองนะครับนั่งอยู่บริเวณกลางลำไม่มีสัญญาณผิดปกติอะไรครับใกล้โซนกับประตูฉุกเฉินด้วยจนกระทั่งเครื่องบินออกจากดูไบได้ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าครับลูกเรือเขาก็แจกอาหารให้กับผู้โดยสารรับประทานหลังรับประทานเสร็จประมาณสัก 2-3 นาทีครับจู่ๆเครื่องบินก็เกิดอาการดิ่งหัวลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเครื่องบินดิ่งลง2ครั้งติดต่อกันครับโดยครั้งแรกกินเวลาประมาณสัก10วินาทีก่อนจะเกิดครั้งที่ ่2ตามมาทำให้ผู้โดยสารโดนเคลื่อนนะครับตกใจกันเสียงวีดวาดเลยนะขณะนั้นนะครับหลายคนก็เริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้หญิงแล้วก็เด็กบางส่วนร้องไห้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เครื่องดิ่งลงนี่นะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ตามนะครับขณะเกิดเหตุไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้โดยสารผู้ชายซึ่งนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเครื่องใกล้กับโซนชั้นธุรกิจครับแล้วก็ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำนักบินบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายการต่อสู้หรือเสียงขอความช่วยเหลือบริเวณห้องนักบินครับจึงเรียกผู้โดยสารที่เป็นทหารหรือตำรวจให้เข้าไปช่วยโดยมีผู้โดยสารประมาณสัก 2-3 คนครับวิ่งเข้าไปที่บริเวณด้านหน้าแล้วตนนะครับนั่งอยู่บริเวณกลางลำมองเห็นผู้โดยสารวิ่งไปด้านหน้าเนื่องจากว่ามีม่านกั้นจึงไม่ได้เห็นเหตุการณ์ภายในห้องนักบินโดยตรงแล้วก็ต่อมาครับผู้โดยสารนั่งอยู่ใกล้กับพยายามบอกว่าอาจจะเกิดเหตุลักษณะคล้ายการจี้เครื่องบินแต่ในขณะนั้นตนเองจะไม่ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัดนะครับจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดแล้วก็ผู้โดยสารถูกนำไปพักที่ห้องผู้โดยสารนะครับจึงติดต่อครอบครัวแล้วก็แฟนสาวก่อนจะทราบว่าในประเทศไทยรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้รู้สึกตกใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไปโดนนักบินนั้นขั้นรุนแรงถึงขนาดไหนนะครับซึ่งนักบินก็คือว่าบาดเจ็บนะครับก็ถูกแทงไปเป็นนักบินชาวอินเดียนะครับคาดการว่ามือแทงนะครับที่เป็นคนผมจำสัญชาติไม่ได้นี่น
0: ะ
1: เป็นคนตำรวจการนะครับคือต้องการที่จะว่าไปแทงนักบินแล้วก็เอาเครื่องบินนะครับก็คือมองโลกนงวดีนั่นแหละครับนี่นะครับ
0: มีอะไรเกิดขึ้นได
1: ้ครับใช่ๆครับ
0: เนื้อความคาดหมายบ่อยๆนะคะตอนนี้ค่ะนะทีนี้ก็นงวกกลับมาเรื่องน้องเนเน่หน่อย
1: ดีๆครับดีผมเห็นคลิปนะนงวดีเห็นคลิปลงมาจากรถดนนะครับแล้วก็มีคนเป็นล้อมหูยิ่งกับซุปตานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ่ายรูปแต่งตัวสวยเลยอ่ะ
0: โอ้โหคือแบบออร่าแบบมากเลยตอนนี้น้องเนเน่นี่นะคะก็คือเราเห็นน้องเนเน่แล้วเดี๋ยวน้องเนเน่จะมาด้วยนะมาโชว์ในนี่แหละการประชุม World Bank นะคะ
1: มาด้วยเหรอ
0: มาด้วย
1: อ๋อเหรอนอกจาก
0: ใช่
1: เนเน่นะ
0: เนเน่มา
1: ครับ
0: ทีเนี้ยไม่รู้คุณป๋าสุวิทย์พี่สุวิทย์ได้ยินเพลงเนเน่ไหนแน่มากไหม
1: อ๋อของพี่แอดคาราบาวเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ยินเลยยังไม่ได้ฟัง
0: ยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
1: ครับครับ
0: พี่สุวิทย์ต้องไปฟังนะเพราะว่ามันติดหูมาก
1: เหรอครับ
0: ใช่
1: ต้องหาฟังแล้วต้องหาฟังละ
0: แต่ปรากฏว่าคือในโซเชียลเนี่ยค
1: ่
0: อนข้างจะเหมือนกับล้อนิดนึงว่าเพลงนี้เพลงของน้าแอดที่แต่งมาเนี่ยจะค่อนข้างไม่เข้ากับวัยของน้องเนเน
1: ่อ๋อเลยครับ
0: ใช่เพราะว่าสไตล์ของคุณปู่แอฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงกับ 16จะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือพูดง่ายๆว่าจะดูเชยไปนิดนึงอะไรแบบนี้นี่ความเห็นโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าตัว
1: คอลลาเจน
0: กันนะเพราะน้องเนเน่เขาแบบเพิ่ง16อะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่น้องเนเน่เขาก็น่ารักก็มีคนไปถามเขาได้ยินเพลงนี้หรือยังอะไรเงี้ยน้องเนเน่เขาน่ารักเขาตอบว่าหนูได้ยินแล้วหนูดีใจมากหนูแบ
1: บ
0: นึกถึงตอนที่ตัวเองเริ่มต้นอย่างนี้มาน้องเนเน่เขาก็น่ารักนะคะแต่ปรากฏว่าคือในโลกโซเชียลก็ล้ออ่ะเอาชนทอนทุกอ่ะเนเน่ได้แด้มากเนี่ยนะมานะปรากฏว่าน้าแอดทนไม่ไหวแล้วนะคะน้าแอดก็ออกมาแล้วนะคะน้าแอดบอกว่าเนี่ยคนที่พูดถึงเรื่องนี้เพลงของน้าแอดเนี่ยนะเป็นปรากฏการณ
1: ์
0: นะคะ บอกในโลกโซเชียลเนี่ยมันเริ่มจากคนที่ไม่เข้าใจเจตนาของคนที่แต่งเพลงนี้นะคะซึ่งบอกว่าผู้แต่งนะแต่ว่าเอาแต่มันเอาแค่ประโยคท่อนฮุกมาล้อเลียนจนดังต่อๆกันในโลกโซเชียลแต่ขนาดคุณพ่อณรงค์เนี่ยยังโทรมาแสดงความยินดีกับผมเลยว่าดีใจด้วยนะครับที่เพลงเนี้ยมันดังมากๆนะแอดบอกว่าถ้าสังคมใดเปิดพื้นที่ยอมรับความคิดเห็นแตกต่างสังคมนั้นก็จะทำนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญครับผมคิดเช่นนั้นนะครับพี่น้อง
1: นะนงวดีขออนุญาตปิดข่าวนี้เป็นข่าวด่วนแจ้งมาหน่อยครับเพราะว่าได้เกิดเหตุชายคลุ้มคลั่งครับมีอาวุธปืนอยู่ที่บริเวณหน้าคอนโดไซม้า อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับมีอาการคลุ้มคลั่งอาวุธปืนนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ไปปิดถนนเอาไว้แล้วก็ล้อมอยู่ครับเจรจาปรากฏว่ายังไม่ยอมวางอาวุธครับประชาชนก็แตกตื่นนะครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าใครนะครับไม่จำเป็นกรุณาอย่าไปผ่านนะครับตรงบริเวณนี่นะที่เกิดเหตุครับคอนโดแถวไซมาครับหมดเวลาพอดีน้องวลีขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับโอกาสหน้าคงได้เจอกันอีกรอบนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: ครับก็โอ้โหวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเลิกงามยามดีฝ่ายค้านก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับภูมิใจไทยล้วนๆเลยพี่ไพศาล
8: ลงชื่อเข้าชื่อเท่าไหร
7: ่ก็เข้าชื่อ
8: 145
7: ครับ
8: 145
7: ครับ
8: ก็เห็นทางพรรคของกล้าทำ
7: ครับ
8: กล้าทำคุณอัฐกรก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเลย
7: ครับ
8: บอกย้ำกล้าทำไม่ร่วมสังฆกรรมยติซักฟอกข้อกล่าวหาหลายข้อไม่โยงเรื่องการบริหารประเทศ
7: ครับ
8: พร้อมตั้งคำถามฝ่ายค้านมุ่งปมหัวสวมากกว่า

0: ขับไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะออกจากฝ่ายค้านไปเนี่ยครับ
1: ก็ไม่ได้ลงชื่อ
0: คร
1: แต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพักยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเพราะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นการเมืองกันแน่แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีบางรายชื่อที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกับถูกระบุชื่อ
0: ครับ
1: จริงๆก็พูดตรงๆอ่ะว่าควรจะต้องอภิปรายคุณสุริยะ
0: ฮะไม่มีฮะของเพื่อไทยไม่มีเลย
1: ที่ดูเรื่องชลประทานใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าคุณถ้าตีความคุณอรรถกรก็ต้องการสื่อนะ
0: ก็มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่อยู่ในยตินี้ด้วยนะการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องมีชื่อในส่วนของคนที่ดูแลกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานก็คือคุณสุริยะไงฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็แบะท่าชัดเจนอ่ะ
0: ครับ
1: แบะท่าว่านอกจากไม่ร่วมสังกกรรมแล้วก็ยังรอที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะ
0: ครับ
1: จะเข้าเพิ่มเติมมาหรือว่าจะไปเสียบแทนพรรคเพื่อไทยอะไรก็พร้อมทุกเงื่อนไข
0: ครับ
1: อันนี้ผมตีความเองนะ
0: ครับก็
1: โอเค
0: 145เสียงของฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อนะฮะ18รัฐมนตรีก็คือของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก็มี9รัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่ไม่โดนนะครับพี่ไพศาลและพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนยื่นยติด้วยเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกเป็นครั้งแรกแม้แต่คนเดียวใช่ครับ9คนของทาง
1: ภูมิใจไทย
0: ที่รอดเนี่ยนะฮะก็อย่างเช่นนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคุณสายบิดาอย่างเงี้ยไม่โดนฮะพี่เบสานครับ
1: แต่ญาติโดนใช่ไหม
0: แต่ญาติ
1: คุณเจเศษ
0: ใช่คุณเจเศษไทเศษโดนนะฮะมีใครบ้างอ่ะมีนางสาวแนนใช่ไหมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
1: เอ้คุณแนนน่าจะโดนนะ
0: โดนเหรอฮะ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: มีคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุธอะไรโดนด้วยไหม
1: จุดคุณแนนไม่โดน
0: ไม่โดนไม่โดนครับ
1: คุณแนนไม่โดนรอดไป
0: ครับคุณวราวุฒิก็ไม่โดนนะใช่ไหม
1: คุณวราวุฒิไม่โดน
0: ครับ
1: แล้วก็
0: คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ไม่โดน
1: คุณอะไรลูกขิงไม่โดน
0: ครับ
1: ลูกของคุณลูกคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ลูกคุณอะไรนะลูกคุณอะไรพร้อมพัฒน์ก็ไม่โดน
0: ฮะมีใครบ้างอ่ะ9คนที่ไม่โดนนะฮะมีคุณสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: คุณนิพนธ
0: ์คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมไม่โดนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไม่โดนนะฮะคุณแนนบุญธิดาคุณพลพีสวนชวีนะฮะนางสาวสมิดาชัยเศษคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณวราวุฒิศิลปะอาชาอันนี้รอดฮะ9รัฐมนตรีที่ไม่ถูกยื่นสักฟ้องอ้าวรวมคุณเสียสักควรเกตแก้วอีกท่านนึงที่ไม่โดนครับ
1: หัวหน้าทีมเลย
0: ครับ
1: ระดับรองนายกไม่โดนอยู่คนเดียว
0: ผลงานเข้าตาเต็มๆหรือเปล่าฮะใช่ไหมจะมุมอภิปรายนี้ก็คงจะยากหรือเปล่า
1: ก็คุณศิริศักดิ์เขาดูเรื่องการต่างประเทศกับดูเรื่องไอ้ปัญหาภาคใต้นิดหน่อย
0: ครับ
1: ปัญหาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกอภิปราย
0: ครับ
1: แต่ก็จะมีอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้คดีหัวสวใช่ไหม
0: ฮะ
1: คนที่โดนมี18คนข่าวทีแรกว่า12นะ
0: ครับ
1: แล้วจะตัด10อ้าวกลายเป็น18มีคุณอนุทินคุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณทรงศักดิ์รองนายกคุณเอกนิติรองนายกคุณสุปจีรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกคุณประกรณ์นิมพันธ์ยังโดนเลย
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: นะคุณประกรณ์นิมพันธ์ด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีท่องเที่ยว
0: ครับ
1: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดิจิตอล

0: าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรวจโทรุตพลยุติธรรมคุณณพินทร ศรีสรรพางประจำสำนักนายกคุณสุภมาประจำสำนักนายกคุณพลดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายก
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดนหมด
0: โดนโดนหมดเลย4คน
1: ครับ
0: แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะมีคุณสิริพงษ์อาคัสสกุลเกียรติคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมหาดไทยโดน2คน
1: ครับคุณพลพีนี่ไม่โดน
0: แต่ผมเข้าใจว่าคุณเจเศรษฐคุณวรสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคดีวัวสวข้อมูลเรื่องวัวสวเช่นเดียวคุณสิริพงษ
1: ์ญาติมีชื่อนั่นใช่ไหมฮะ
0: คุณสุขสมรวยคุณอะไรพราดอน
1: น่าจะ
0: คุณสุภมาศค
1: ุ
0: ณพินทรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสว
1: เรื่องหัวสวเขาก็ไล่เรียงมาเลยนะพี่เบสารพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามันชัดเจนเนี่ยนะฮะละเว้นไม่ได้เนี่ย18คนใครบ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่นายกเลยคุณอนุทินบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละและเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงไม่เคารพและก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาไร้วุฒิภาวะนี่กล่าวหานายกรัฐมนตรีที่ต้องถูกยื่นนะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะก็โดนประเด็นเรื่องของพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละและเลยให้มีการทุจริตไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรมจงใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณพิพัฒน์นะครับคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีไม่เคารพไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะฮะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะครับขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงจงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างร้ายแรงคุณสุภจีก็ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปล่อยปละละเลยในการแก้ไขวิกฤตส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองคุณประกรณ์ที่พี่เบสานบอกว่าโดนด้วยหรือเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนะฮะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
0: พลโทไม่รู้เรื่องอะไรนะ
1: ก็นั่นนะสิครับพลโทอดุลเนี่ยพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวขาดความโปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องคุณชัยชนกเนี่ยฮะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ด้วยตนเองนี่ข้อกล่าวหานะครับคุณสุชาติก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญท่านรุทธพลนวรัตน์ก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้องฮะข้อกล่าวหาคล้ายๆกันอันนี้คือการกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเขามีข้อมูลคุณณพินทร ศรีสรรพางเนี่ยมีพฤติกรรมชั่วร้ายแรงพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงก่ออาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคุณสุภมาศเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงินโอ้นี่ก็ค่อนข้างร้ายแรงเหมือนกันสำหรับข้อกล่าวหานะฮะเอาคุณพลาดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมชั่วร้ายอย่างร้ายแรงสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงทำลายคุณธรรมจริยธรรมลงอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลฮะโอ้โหวาทกรรมที่กล่าวหากันนะครับ ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยพี่เบสานะ18รายเนี่ยครับ
0: ก็เขาก็ต้องเขียนให้แรงนะเพราะอเมริกาพิปรายไม่วางใจ
1: ฮะ
0: คุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์บอกว่า นอกจากเรื่องหัวสวแล้วยังมีเรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนอันนี้เมื่อสักครู่เราถึงเอ๊ะกันว่าคุณประกรณ
1: ์ครับ
0: เรื่องอะไรนะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยว่านะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนก็เป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งคุณสาธิตบอกว่าฝ่ายค้านเราก็ได้แจ้งต่อนายโสพลสารัมประธานสภาไปแล้วว่าจะขออภิปราย5วันฉะนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า18คนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากประธานโสพลอย่างไรก็ตามการอภิปรายอาจมีเรื่องมีข้อมูลซ้ำกันและแต่จะมีการหารือร่วมกันเพื่อจับประเด็นอภิปรายให้มีน้ำหนักเสริมซึ่งกันและกันขณะเดียวกันนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือว่ากรอบเวลาคือ14วันแต่เบื้องต้นได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาก็คือต้องบรรจุภายในอย่างน้อย14วัน
1: ครับ
0: แต่ว่าฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาดังนั้นก็สุดแล้วแต่แล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยติซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาก็คือครม.เขาต้องแจ้งวันสะดวกเขาด้วยนะ
1: สะดวกเขาใช่ครับ
0: ซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนถ้าจะเอาปลายเดือนก็ถ้ารัฐบาลไม่ติดก็ปลายเดือนอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้ถือโอกาสพูดในที่สาธารณะเลยว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากดังนั้นผมจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เอ็นเอียงคุณโสพลก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างนี้
1: 5วันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เพศานเคยมีไหมครับ
0: แทบจะจำไม่ได้โดยปกติก็มักจะ3วันแล้วก็วันที่4
1: ลงมติกัน
0: เขาต้องเสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เช้าก็มาลงมติ
1: ครับ
0: เลยเที่ยงคืนไม่ได้นะเลยเที่ยงคืนมันจะอีกวันรุ่งขึ้นจะลงมติไม่ได้
1: ก็คือเขาบอกว่าจำนวนผู้ถูกอภิปรายจำนวนมากเลยคือ18คนเพราะฉะนั้นขอเวลาประมาณสัก5วันมันเคยมีทั้งคณะมันมากกว่า18คนอีกไม่ใช่หรอ35 36คนไม่ใช่หรอก็ได้แค่3วันเหมือนกัน
0: ทั้งคณะเนี่ยเลือกได
1: ้อ๋อจะอภิปรายใคร
0: ทั้งคณะอภิปรายที่ใครมีเวลาก็แล้วแต่ผู้อภิปราย
1: เขาก็เป็น
0: เลือกจิ้มใครอะไร
1: ครับครับก็เลยเข้าไปดูข้อมูลไงการอภิปรายมาตรา151เนี่ยเคยมีการกำหนดวันสูงสุดเท่าไหร่ย้อนไปนู่นเลยพี่เวสานครับ2490ฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็คือรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ทำลงนาวาสวัสดิ์ฮะ
0: สูงอภิปรายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคราวนั้น
0: คุณควงเป็นคนอภิปรายไงข้ามวันข้ามคืนเลยควงอภัยวง
1: ศ์ครับตอนนั้นใช้เวลาอภิปราย8วัน7คืนครับ
0: แกอภิปรายข้ามวันข้ามคืนครับ
1: แล้วรอบนี้เนี่ยเขาขอ5วันจะได้หรือไม่ยังไงนะเพราะว่าในส่วนของโฆษกเองวันนี้ก็ออกมาโต้เดี๋ยวก็โอ้ยเลอะเทอะโอ้อภิปรายซะเหมือนกับหวานแหเลยอ่ะพี่เบสานนะครับคือเดี๋ยวต้องฟ้องคุณสุภมาศซึ่งดูแลสคบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยทวงถามด้วยถ้าอภิปรายกันไม่ครบอ่ะนี่นี่โฆษกรัฐบาลบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะต้องไปสอบตอบตรวจสอบพรรคประชาชนเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณสุภมาศนะฮะกรณีที่ดูแลสคบให้ไปตรวจสอบพรรคประชาชนหน่อยนะฮะหลังจากที่บอกว่าอภิปราย18คนแล้วถ้าไม่ครบ18คนนี้อันนี้ก็แสดงว่านะฮะหลอกลวงผู้บริโภค
0: มุกมุก
1: ครับ
0: เรามีแต่ว่าคนไม่ถูกอภิปรายเขารอดเขาจะดีใจ
1: ครับ
0: เหมือนที่ลุงป้อมรอด
1: ครับ
0: มีสสบางท่านมาอภิปรายไม่รู้เผาเวลาไปทั้งหมดเลยไอ้คนที่รอมาข้างหลังไม่มีเวลาอภิปรายลุงป้อมเลย
1: ครับครับ
0: กับเวลาที่ตกลงไว้ลุงป้อมก็เลยรอดไปเคยมีกรณี
1: หลังจากอภิปรายเสร็จย้ายพักเลยไม่ใช่เหรอครับคนนั้น
0: ผมก็จำไม่ได้นะอย่าไปพูดถึงเขาวิจารณ์กันนะ
1: ครับ
0: วิจารณ์กันว่าเป็นอภิปรายเผาเวลาทิ้ง
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ผมก็ห่วงเหลือเกินไงคืออยากถามคุณสุภจีวันนี้จะออกมาสัมภาษณ์ห่วงไหมโอ้ไม่ห่วงแล้วครับพร้อมที่จะชี้แจงดีที่จะได้มีเวลาชี้แจงพี่น้องประชาชนสื่อก็ถามเลยเนี่ยประเด็นที่คุณสุภจีจะโดนเนี่ยก็คือเรื่องของทุเรียนเปล่ากรณีไลฟ์สดขายทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาดราม่าเนี่ยคุณสุภจีบอกดีเลยจะได้มีเวลาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าปีนี้ที่ไปขายทุเรียนกันเนี่ยราคามันดีกว่าปีที่แล้วมากขนาดไหน
0: ครับ
1: อันนี้ก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่เวสานแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับมาดูเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ไอ้ที่คือหาก็เรื่องเนี้ยพี่ไพศาลทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย
0: ปป
1: ช.ป่ะใช่ครับก็ยัตติที่ยื่นอภิปรายครั้งนี้มันจะมีร่วมของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่าเขาปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่7แล้วครับส่งฟ้องไม่ทัน
0: ครับ
1: โอ้ทำอะไรกันเนี่ยนะฮะหลักฐานมันมากมายขนาดจนเขียนสำนวนอะไรกันไม่ทันเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นการเปิดเผยออกมานะฮะของทางปปช.เขานะฮะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีการปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวคือคุณสัทธพรพ้นคุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็ออกมาสัมภาษณ์เลยนะครับเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าปล่อยตัวตามกฎหมายเนื่องจากเขายื่นฟ้องไม่ทันครับ
0: เลยเวลาม
1: ันเลยเวลาไปครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมนะฮะหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ดร.วินธนพัชรโภคินหรือว่าดร.วินเมื่อวานนี้ครับโดนปล่อยตัวไปแล้วรวมถึงน้องสาวของดร.วินด้วยก็คือคุณสัทธพรนะฮะถูกปล่อยตัวหลังคุมขังครบกำหนดฝากขัง7ผัดผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อ14กรกฎาคมสาเหตุปล่อยตัวครั้งนี้ครับเนื่องจากปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดครับเลยจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับดร.วินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง Next News ครับพี่ไพศาลว่า ตนเองแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะฮะ
0: เมื่อวานนี้
1: ตั้งแต่วันที่7แล้วครับเป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้

0: ทางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ไหนเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวให้ทราบล่วงหน้ายืนยันผมไม่หลบหนีแน่นอนนะฮะก็เจ้าตัวยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับแฟลชรายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนส่งให้จ่าพิชิตจริงครับรับมาจาก2แหล่งก็คือตัวนายเรืองเดชศิริกิจอดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.แล้วก็รับมาจากทางสถ.ด้วยนะรับประสานทองทางฮะเรื่องแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ครับระหว่างผู้ถูกคุมขังจ่าพิชิตบอกผ่านผมว่าแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับการรับมาเนี่ยปรับแก้ไปแล้วบางส่วนแต่ก็มีรายละเอียดลึกๆที่เขายังไม่ขอพูดถึงให้มันเป็นสำนวนในคดีอยู่ครับเมื่อถามว่าเรื่องนี้นะมันถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็นายที่ถูกระบุถึงนั้นมันเป็นใครดร.วินบอกว่าตนอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นครับข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับมาก็แค่รู้ชื่อนะฮะกับรหัสสอบเท่านั้นครับส่วนภารกิจหลังพ้นคุกจะทำอะไรนะฮะดร.วินบอกว่านอกจากพบปะครอบครัวแล้วเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขังนะครับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ประสานกับปปช.เพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งไว้ขณะถูกสอบสวนในเรือนจำพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเร็วๆนี้ครับอาจจะรู้นะฮะว่าสาวไปถึงใครได้บ้างครับถ้าเจ้าตัวบอกอย่างนี้พี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้เนี่ยที่สภาทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมีคุณอาจสพลสันไตพบสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยได้เชิญผู้แทนปปช.ผู้แทนตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตำรวจปปป.แล้วก็มีผู้แทนของสถานีตำรวจภูธรนครนายกนครราชสีมาพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือกันนะซึ่งปปช.ก็ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าผู้กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นผู้แทนปปช.ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือปปช.ได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากได้เพียง4ผลัดและทางปปช.และทางปปป.ได้ฝากขัง4ผลัดครบแล้วซึ่งเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับปปช.ก็สามารถฝากขังได้อีกเพียง3ผลัดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมดแต่รับมาจากปปป.และทางปปช.ชี้แจงอีกว่าเรื่องนี้ถ้าทางปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่มีการทำการฝากขังเพราะรู้ดีว่ากระบวนการไต่สวนปปช.ใช้เวลานานพอสมควรก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามาที่ปปช.เนี่ยเราไม่ฝากขังเราปล่อยตั้งแต่แรกแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ต้องมานั่งถูกวิจารณ์หลังจากหมดเวลาเพราะของเราใช้เวลานานเชื่อว่าระยะเวลา80กว่าวันนั้นดำเนินการไม่ทันแน่แต่เมื่อปปช.รับเรื่องมาจากปปป.ก็ต้องพยายามดำเนินการเร่งให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทัน7ผลัดอยู่ดีนะประธานคณะกรรมาธิการคุณอัศพลก็บอกว่าส่วนที่มีคำถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3ที่ถูกปล่อยตัวจะมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่ซึ่งทางปปช.ได้ตอบรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มีแต่หากผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามก็จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปอย่างไรก็ตามระยะเวลาตอนนี้ปปช.อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการแจ้งมาตรในมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปช.พิจารณาซึ่งตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 6,000 กว่ารายในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเลื่อนจากที่เคยระบุว่าจะแจ้งได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าในระหว่างการไต่สวนได้มีผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหน้าหลักอีกแล้วปปช.ก็ได้รับข้อมูลนานรับได้รับข้อมูลนานหลักมากขึ้นจึงต้องขยายเวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วัน ขอขยายได้ไม่เกิน15วันหรือจะ

0: ไม่มาชี้แจงก็เป็นสิทธิ์ทีนี้ปปช.ก็ตั้งทีมไต่สวน7ทีมทีมละ 5-6 คนตามภูมิภาคต่างๆการไต่สวนก็รับผิดชอบ1คนต่อ300รายขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว 1,000 กว่าปากและตอนนี้ปปช.ยังไม่มีการกันผู้ใดเป็นพยานแม้จะมีการยื่นขอมาเป็นจำนวนมากก็ตาม 6,000 กว่าคน
1: ครับ
0: ตอนนี้สอบไปได้พันกว่าคน
1: ครับ
0: ว่างั้นนะครับ
1: โอ้คดีที่บก.ปปป.ส่งมาให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่2รายคือเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะเป็นผู้ต้องหาที่บก.ปปป.ส่งสำนวนให้ครบถ้วนแล้วเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมายอดเงินในสำนวน15ล้านอ๋อที่ไปจับ2รายใช่มั้ยก่อนหน้านี้นี่นะครับ
0: คร
1: ับ คดีอยู่ตามสภ.ต่างๆเนี่ยกรรมาธิการได้เชิญมาวันนี้6สภ.ดำเนินคดี81คดีส่งมายังปปช.แล้ว31คดีเหลือ50คดีครับซึ่ง81คดีนี้เป็นกรณีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบผ่านจึงมาแจ้งความมีที่สตูล27คดีปปช.ครบแล้วนะโดยสาเหตุที่ทางกรรมาธิการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกจังหวัดทุกประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะการสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหน้าการสอบก็จะต้องจัดขึ้นหากในหน้าเหล่านี้ที่กระทำความผิดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งอยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการเอาผิดเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทราบว่ามีบางจังหวัดมีการคืนเงินก็ถือว่าไม่มีความผิดในการประชุมของกรรมธิการครั้งต่อไปก็คือ22ตุลาคมนี้ครับจะพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินอ๋ออันนี้อีกเรื่องนึงละจะเป็นเรื่องของไทย PBS ที่ทางกรรมธิการเขาจะหยิบยกขึ้นมาดูเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเรื่องของโกงสอบเนี่ยนะฮะโอ้มันก็ทำได้ประมาณนี้พี่ไพศาลมันทั่วประเทศอ่ะจะทำยังไงครับเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยการสอบก็คืออยู่ในภูมิภาคและมันมีโกงกันมาหามโหฬารใช่ไหมบิ๊กตู่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ละมาอัดจัดสอบกันส่วนกลางแล้วกันจะได้ดูแลกันใกล้ใกล้หูใกล้ตาหน่อยยิ่งกว่าเดิมอีกครับคราวนี้สายใครสายใครมีโควต้ากี่อันกี่คนกี่ตำแหน่งนะฮะไปกันใหญ่เลย 6,000 กว่าประมาณนี
0: ้ครับ
1: อ่ะครั้งต่อไปจะส่วนกลางหรือว่าจะกลับไปภูมิภาคอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะโอ้นะครับเรื่อง
0: ครับยังไม่มีทิศทางใช่ไหม
1: ยังไม่มีทิศทางครับ
0: ไม่มีทิศทางโอเค
1: ว่าจะมีมาตรฐานการจัดสอบกันอย่างไรให้มันโปร่งใสนะ
0: ครับ
1: โอ้ดูสังเกตได้จากสอบราชการเนี่ยพี่เวสานเมื่อก่อนเนี่ยใส่ชุดอะไรไปสอบก็ได้ฮะแต่พอมันมีเรื่องของการทุจริตกองสอบมาเนี่ยให้ใส่เสื้อคอกลมกางเกงวอร์มห้ามใส่อุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบบางปีเนี่ยถอดรองเท้ากันด้วยนะนี่ฮะเราป้องกันกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้โกงกันในหน้างานตรงนั้นซึ่งมาไหลหลังๆมาใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คุณสอบไปเลยเดี๋ยวผมไปแก้ให้ทีหลังอย่างเงี้ยในอดีตนี่ชนิดว่าแก้ปกเลยนะฮะมีคนเขียนให้เรียบร้อยเลยเอาปกชื่อคุณไปใส่แม็กให้ใหม่เลยนะฮะที่ไปจำกันได้เนี่ยในส่วนของกรมการปกครองอะฮะ
0: ครับ
1: อืม
0: อ้าว
1: อ่ะเดี๋ยวต้องพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับโอ้เรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดนะ
1: ตกลงจะฟังฝั่งไหนฮะ
0: คืออันเนี้ยก็เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เรื่องว่าตกลงเนี่ย นายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายด้วยสาเหตุอะไรแน่ก
1: ็
0: เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเป็นเพราะว่าทำงานไม่ดีไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังมีเสียงทั้งบอกว่าเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีช่วยเหลือชาวบ้านก็มีเยอะ
1: ลงตั้งแต่วันแรกไม่ยังไม่ยอมหยุดพักเลยอย่างเงี้ยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะ
0: แต่ว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเอาแต่ทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: การบริหารงานแบบในหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยละเลยแล้วก็ อะไรนะถือว่าทำไม่ได้คุณภาพอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาแต่ไปคอยทำคอนเทนต์ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์อะไรต่าง
1: เดี๋ยวผมพายนะเดี๋ยวผมเดินนะคุณถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวผมจะโพสอะไรเงี้ยประมาณน
0: ั้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็มันก็เป็นสองเสียง
1: ครับ
0: แต่ที่มันกลายเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องรีบออกมาหาทางที่จะคลี่คลายให้ได้เลยคือว่าคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องการโยกย้ายแบบทั่วไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนก็ไม่สนใจเพราะว่าข้าราชการก็ย้ายกันอุตลุดไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่สั่งย้ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องในระบบเขาก็มีกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรแต่มันไปปีเรื่องที่ถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะนายกเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างคนเนี้ยแบบ
1: แรงเลย
0: เสียหาย
1: ครับตำหนิแรงเลยครับ
0: เสียหายอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคนก็เลยเอ๊ะโอ้โหขนาดนายกต้องออกมาแบบซัดแรงเลยขนาดน
1: ี้เลยเขาไปเทียบกับใครรู้ไหมพี่เบสารปีที่แล้วหาดใหญ่โดนมหาอุทกภัยน้ำหนักน้ำสูงนะฮะเละเทะไปทั่วเมืองมีย้ายนายอำเภอบ้างไหมครับ
0: ก็อะไรนะนายก
1: เทศมนตรีฮะ
0: นายกเทศมนตรีก็มีคุณชาดาไทเศษมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จงานแล้วออกไปเลย
1: ท่านยังอยู่จนถึงวันนี้
0: อยู่วันนี
1: ้ครับ
0: อาจจะได้รับศึกในรอบสองได้ซ้ำแบ
1: บครับ
0: คือมันเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่านายกเขาไปแสดงความคิดความเห็นมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเนี่ยจะไม่สนใจก็เลยต้องมาสนใจว่าไอ้ตกลงผู้ว่าเนี่ยไอ้นายอำเภอเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่มันแย่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกกันแกล้งหรือเปล่า
1: ครับ
0: คราวนี้มันพอมันเป็นคำถามที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตัวนายก
1: ครับรีบตัดสินใจไปหรือเปล่า
0: แล้วนายกทำไมถึงไปเขาก็ยังงงกันอยู่เลยว่ามันก็ไม่แน่นะมันก็มีสองเสียงอยู่นะนายกทำไมไปฟันธงว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปละ
1: ครับ
0: ก็เลยผมก็เลยเห็นเนี่ยคุณพลพีก็เลยต้องลูกเทพก็ต้องออกมาเสียสละนะ
1: ครับ
0: ออกมารับเลยเพื่อที่จะกันนายกออกไปเลย
1: ครับ
0: พลพีมท.2ใช่ไหมพลพีเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับคนที่ไม่ถูกอภิปรายไม่วางใจไม่โดน
0: อีกสองคนโดนหมดเลยพลพีไม่โดน
1: ครับ
0: แจงเป็นคนรายงานนายกเองเรื่องปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคือนายกเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวเองเป็นคนชงให้นายกหมดไม่ใช่ว่านายกไปสร้างมาเองแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบและฟังมาจากผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเหมือนกันว่านายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ไม่ไหวเลยนะฮะอันนี้บอกว่าอดีตผู้ว่ากับรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเนี่ยล้วนรายงานตรงกันคุณพลพีบอกว่าไม่น่าเป็นเรื่องเท็จแม้ว่าเหรียญจะมีสองด้านนายอำเภอคนนี้ทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนกับโซเชียลทำงานจริงกับที่เห็นกันในโซเชียลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยก็พร้อมหากตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็พร้อมคืนตำแหน่งแล้วยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: อันนี้ผมดูลักษณะออกมาเนี่ยก็คือจะมาช่วยเคลียร์ให้นายก
1: ครับ
0: คือมารับแทนนายกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเพียงแต่ว่าไปรายงานให้นายกก็เลยได้ออกความเห็นแบบ
1: ครับ รักษาราชการแทนผู้ว่าของปราจีนนะฮะพี่ไพศาลครับคุณชนาทิพย์โคกมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนเนี่ยก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อเย็นนี้เองนะฮะ6ประเด็นกรณีย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับบอกว่าใช่ไปช่วยน้ำท่วมจริงๆนะฮะแต่ว่าช่วยช้าขาดการบูรณาการนะครับคือท่านอธิบายอย่างนี้นะครับประเด็นของท่านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าในเรื่องของการจัดการปัญหาทุกข์ภัยก่อนถูกย้ายไปช่วยราชการเนี่ยนะครับพบว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็หลักการบริหารราชการมี6ประเด็นหลักๆครับที่ต้องถูกย้ายนะฮะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการอพยพประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ประสานข้อมูลในพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้าประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายประเด็นที่2คือการจัดส่งแล้วก็แจกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ล่าช้าไม่ทั่วถึงจนประชาชนผู้ประสบภัยต้องโทรศัพท์ตรงหาผู้ว่าปราจีนร้องขอความช่วยเหลือสะท้อนถึงความล้มเหลวในการกระจายความช่วยเหลือระดับอำเภอประเด็นที่3ก็คือการมอบหมายภารกิจและการบริหารงานบุคคลมิได้จัดประชุมบูรณาการหรือมอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานขาดความคล่องตัวเกิดเสียงร้องเรียนต่อเนื่องประเด็นที่4คือพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติตนมีพฤติกรรมแสดงออกทางวาจาและท่าทีไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบั่นทอนกำลังใจทำให้สายการสั่งการเนี่ยมันขาดความราบรื่นครับประเด็นที่5การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอภาพข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะเน้นย้ำว่าเป็นการทำงานเพียงลำพังลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ว่าการทำงานเชิงระบบกลับไม่มีผลเป็นชีพประจักษ์ฮะเหมือนที่คล้ายๆคุณพลพีบอกฮะโซเชียลอัพอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปฏิบัติงานจริงมันไม่มีการประสานอะไรกับใครเลยฮะวันแมนโชว์ประมาณนั้นครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือพฤติกรรมทั่วไปเป็นเรื่องที่บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ทำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับรู้ร่วมกันหากผลสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมสามารถยืนยันพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนี่ฮะหกประเด็นนี้ที่ท่านรักษาการผู้ว่าอธิบายไว้ว่าทำไมต้องย้ายท่านในอำเภอเพราะว่าขาดศักยภาพแล้วก็การบูรณาการทำงานร่วมกันกับจังหวัดกับส่วนที่เกี่ยวข้องฮะท่านทำอยู่คนเดียวครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นฮะ
0: คนนี้ย้ายวันที่30ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็หมายถึงว่าเหตุมันต้องเกิดขึ้นก่อน30
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนี่ผมถามว่าน้ำท่วมปาจีนมันท่วมวันไหนน้ำท่วมปาจีนท่วมวันไหนและที่มันท่วมอำเภอบ้านสร้างในเขตรับผิดชอบนายอำเภอคนนี
1: ้วันไหน
0: นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยวันไหน
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันล่วงเข้าเดือนตุลาแล้วแน่นอน
1: ครับ
0: กว่าน้ำจะมาถึงอำเภอบ้านสร้างนะจะเป็นวันที่2ที่3อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่อำเภออื่นๆนะกบินบุรีอำเภอเมืองอะไรพวกเนี้ยมันมาก่อน
1: ใช่ครับมันต้องทลายไปตั้งแต่นครนายกแล้วฮะแล้วค่อยๆไปปราจีนไปผสมทบกับที่ประจงปราจีนนั่นใช่มั้ยพี่ภิสาร
0: นครนายกมันก็ซีกหนึ่งแม่น้ำหนึ่งป
1: ั
0: จจีนมันก็แม่น้ำหนึ่งมาปัจจีนมันก็มีแม่น้ำ
1: แม่น้ำ
0: ปัจจีนบุรีมาจากกบินบุรีนู่นน่ะ
1: ครับ
0: ส่วนนครนายกมันก็มาจากแม่น้ำนครนายกแต่ว่าไอ้สองแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปัจจีนเนี่ยมันจะมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นแม่น้ำบางปะกง
1: ไปหลงออกทะเล
0: ไปออกทะเลที่บางปะกงนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ตอนบ้านสร้างเนี่ยมันคือจุดรับน้ำ
1: เอ้าคุณย้ายเขา30ก่อนนั้นมันก็ไม่ท่วมสิฮะ
0: ผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านสร้างยังไม่ท่วมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยวันที่30เนี่ยปัจจีนเนี่ยเริ่มท่วมบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สาหัสสาการนะ
1: ครับ
0: มันยังไม่สาหัสสาการมันสาหัสสาการมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มันก็เริ่มมาช่วงต้นตั้งแต่ต้นมกราต้นมาเนี่ยน้ำมันลงมาหนักมากลงมาจากเขาลงมาจากอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเขาแจกอาหารมันยังไม่เริ่มแจก

0: ครับ
1: อพยพเป็นไปได้ไหมอ่ะก็เป็นไปได้อาจจะเตรียมล่วงหน้าอาจจะพอฟังได้
0: แจ้งเตือนกันบ้างหรือยังไง
1: แต่ว่ามันก็ไวเกินไปนะ
0: ครับ
1: ก่อนวันที่30เนี่ยให้คนบ้านสร้างอพยพแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไป
0: ครับ
1: ถ้าสักวันที่1ที่สักวันที่1หรืออะไรเงี้ยนะก็ยังพออันนี้ผมก็จะบอกว่าหนังสือเนี่ยผู้ว่าทำมาเนี่ยเซ็นวันสุดท้ายใช่ไหม30
0: ครับใช่ครับ
1: ก่อนที่เขาจะพ้นจากตำแหน่งก่อนที่จะเกษียณเนี่ยมันต้องเป็นเหตุก่อนหน้านั้นเหตุก่อนที่จะถึงวันที่30
0: ซึ่งจะขัดแย้งอะไรกันอันนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหมฮะ
1: มันจะต้องมีเหตุอะไรก่อนที่เรื่องน้ำผมคิดว่านะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญประจวบเหมาะมาตรงนี้มากกว่า
0: ครับ
1: แล้วถ้าพูดกันตรงๆนะถ้ารู้ว่าน้ำที่บ้านซ่ามันจะท่วมขนาดนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปย้ายผู้ว่าด้วยซ้ำไปจะไปย้ายนายอำเภอด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ตอนหน้าสิวหน้าขวานก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ยามยามกำลังหน้าสิวหน้าขวานได้ไงก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วก็คาดโทษกันไปแล้วก็ค่อยย้ายภายหลัง
0: ครับ
1: อันนี้มันไปย้ายแบบก็คงจะเซ็นไปแล้วแล้วตอนนั้นน้ำมันยังไม่ถึงบ้านสร้างอ่ะพอเซ็นปั๊บเดินเรือมันเดินมาถึงมันถึงแล้วน้ำถึงบ้านสร้างหนักแล้วตอนนั้นผมยังคิดว่าน่าจะเป็นเหตุอื่น
0: ครับ
1: แต่เราย่อยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไง
0: ครับ
1: แล้วเป็นเรื่องของผู้ว่าหรือว่าฝ่ายการเมืองหรืออะไรไงเราก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ปราจีนเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่อุทกภัยอย่างเดียวอุทกภัยเนี่ยผมว่าจะไปโทษราชการแล้วเอาถึงขั้นย้ายกันเนี่ยยากนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะมันเหตุอะไรมัน
0: ภัยธรรมชาติมันมาขนาดนี้ฮะ
1: มันเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า
0: ครับ
1: จะไปบอกว่าโอ้โหอำเภอนี่มันแย่แย่ถ้าแย่มันแย่กันหมดอ่ะ
0: โอ้เป็นงั้นล่มกล้าวแฟดคลองจันทร์สำนักงานเขตท่านผอ.คงจะร้อนๆหนาวๆแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันหนักกันทุกจังหวัดอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าไปโทษตัว
0: อำเภอข้าราชการชั้นระดับกลาง
1: ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ทั้งระบบทั้งอะไรต่างๆเป็นเรื่องของระบบการเตือนภัยก็ใช้ไม่ได
0: ้ครับ
1: การโครงสร้างของการระบายน้ำก็ประสิทธิภาพก็ต่ำอะไรเงี้ยมันรวมๆกันหลายอย่างมากกว่าเรื่องไอ้ความไร้คุณภาพของข้าราชการอันนั้นเป็นปัจจัยน่าจะถ้ามีมันก็ลองไปอ่ะ
0: ครับ
1: คนนี้ปราจีนมันก็จะมีเรื่องไอ้พวกโรงงานเถื่อนนะพวกโรงงานเถื่อนโรงงานขยะพิษเนี่ยเป็นปัญหาใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนพยายามที่จะเคลื่อนไหวกันมากแล้วนายเราอดีตผู้ว่าที่เพิ่งจะพ้นเกษียณแล้วเป็นคนที่ทำหนังสือให้ย้ายเนี่ยเคยมีกรณีว่าตั้งในทุนจีนมาเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาใช่ครับ
1: แล้วมีการแฉกันแล้วก็รีบปลดแล้วก
0: ็ขอโทษขอโพยกันใหญ่
1: นายกไปประชุมเรื่องไงนายกถามว่าใครรีบยกมือไหว้นายกใหญ่ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แสดงตัวเลยรีบไหว้นายกเป็นน้ำตีมาไทย
0: ครับ
1: เป็นภาพข่าวอยู
0: ่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องขุดกันต่อครับเพราะว่าประเด็นนี้เองเนี่ยมีทั้งคนให้กำลังใจนะฮะท่านนายอำเภอที่ถูกย้ายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์เรื่องนี้จากของสำนักข่าวไทยพิพิธานพอไปดูคอมเมนต์คนที่เขาออกมาอธิบายปรากฏว่าทุกคนให้กำลังใจนายอำเภอหมดเลยฮะเกือบ 80-90% ของคอมเมนต์ที่เป็นเกือบพันคอมเมนต์นะ
1: โ
0: อ้ประแกะมันก็แปลกใจนะอดีตปลัดเหมือนกันครับอดีตปลัดอะไรนะเดี๋ยวผมนึกไวๆเนี่ยนะท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเมื่อปี
1: อดีตปลัดมหาไทยใช
0: ่ไหมใช่ครับที่ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดมหาไทยเนี่ย
1: ใช
0: ่ประเด็นเนี้ยท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเมื่อปี2566เนี่ยท่านเป็นนายอำเภอดีเด่นนะงานการของท่านเช่นที่ถ้าเกิดวัด KPI กันท่านพุ่งปรี๊ดเลยนะได้รับคำชมแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยปัญหาว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนมันน่าจะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะให้กรมการปกครองช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยท่านยังบอกอย่างนั้นอยู่เลยฮะจนวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเนี่ยจึงต้องมาโต้ครับแล้วก็ไปเอาคลิปที่ท่านเคยวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการว่าจบจากไหนเอามาเปิดแฉ พื่อจะออกตอบโต้อดีตปลัดนะครับเพราะว่าไปกล่าวหาไปตำหนิติเตียนนายกที่ไปว่ากล่าวปลัดซะแรงขนาดนั้นท่านก็เคยว่าท่านก็เคยไปด้อยค่าข้าราชการมหาดไทยเหมือนกันนี่ประมาณนั้นเลย
1: พยายามจะพยายามจะช่วยปกป้องนายก
0: ครับประมาณนั้น
1: สมก็เลยซัดอดีตปลัดมาไทยกลับเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เมษา
1: คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญ
0: ใช่ใช่เวลานึกไวๆนึกไม่ออก
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เมษาตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวในการ51นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยชาวบ้านสร้างเองก็กังขาเหมือนกันนะพี่ไพศาลว่าย้ายเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่เข้าตาจริงๆเรื่องน้ำท่วมซึ่งมันขัดแย้งกับสายตาของชาวบ้านหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันลึกไปกว่านั้นชาวบ้านเขายกตัวอย่างนะครับพี่ไพศาลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนี่ยก็คือกรณีที่ท่านนายอำเภอท่านเนี้ยนะดูแลชาวบ้านอย่างดีชาวบ้านบอกอย่างนั้นครับลงพื้นที่สม่ำเสมอนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไอ้โรงงานอุตสาหกรรมไอ้กำจัดกากอุตสาหกรรมกำจัดขยะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับกรณีเนี้ยนะที่ท่านอดีตผู้ว่าไปตั้งชาวจีนนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าก่อนจะปลดออกไปก่อนจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกไปอ่ะบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันสวนทางกับท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเลยนะเพราะว่าท่านนายอำเภอเนี่ยเขามีบทบาทชัดเจนคัดค้านกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานก่อมลพิษตลอดจนดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นความขัดแย้งก็เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านว่าไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้ในอำเภออยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องของน้ำท่วมมาเป็นเหตุบังหน้าแล้วย้ายออกจากพื้นที่ไปครับ
3: ก็ผมถึงบอกว่าให้จับดูไอ้ช่วงเวลาเนี่ย
2: ครับ
3: จดหมายผู้ว่าลงวันที่30
2: ครับ
3: ซึ่งก็หมายถึงว่าก็คงจะกันกรองมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ว่าผู้ว่านายอำเภอท่านนี้เนี่ยไม่ไหวยังไงอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เหตุมันต้องเกิดมาก่อนวันที่30
2: อ่าฮะ
3: แล้วพอ30ท่านจะต้องเกษียณเนี่ยท่านก็เซ็นทิ้งทวนเลย
2: ครับ
3: เรื่องเป็นอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยมันก่อนน้ำมันจะมาที่บ้านสร้างไหมซึ่งผมคิดว่าน่าจะก่อน30เนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าก่อนเนี่ยจะไปโทษเรื่องน้ำไม่ได้ไม่มีเหตุผลมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่น
2: ครับ
3: มันต้องมีเหตุอยู่แล้วล่ะย้ายกันขนาดนี้ไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้มันไส้กันที่ดังกว่าผู้ว่าหรือดังกว่าข้าราชการคนอื่นเพราะเป็นดาวติ๊กต็อกอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญบอกว่าเฮ้ยที่เขาเล่นโซเชียลเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะ มาไทยเราเนี่ยเราก็บอกว่าปกติเราก็ต้องอาศัยสื่อเขานะช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทำยังไงให้ไปถึงพี่น้องประชาชน
2: ให้ได้มากที่สุด
3: ให้ได้มากที่สุดคราวนี้ถ้าตัวผู้บริหารเองตัวนักปกครองเองเนี่ยเขาสามารถทูอินวันอ่ะ
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ครับ
3: คือเป็นคนทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนกระจายข่าวด้วยแล้วถึงประชาชนได้จริงประชาชนติดตามอย่างเงี้ยนะต้องถือว่าเขาประสบความสำเร็จคุณสุริพงษ์ว่างั้นเลยนะ
2: ครับ
3: มันไม่เห็นมันจะเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยนะเขาสื่อสารถึงประชาชนเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ทำงานเขาไม่มีงานทำเขาจะไปเอาอะไรไปสื่อสารถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอเขาต้องเอางานเอาบทบาทของเขาหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนไง
2: อย่างน้อยก็ใกล้ชิดสื่อสารสองทางครับประชาชนมีอะไรก็อาจจะได้ร้องไปทางท่านนายอำเภอได้เลยแล้วก็มีเพจของตัวเองนี่อะไรเงี้ยประมาณ
3: ผมก็ไม่ได้ติดตามไอ้โซเชียลของท่านนายอำเภอนะ
2: ครับ
3: ว่าหรือว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่านก็ร้องเพลงแบบของลุงเพชรแหลมสิงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่นายอำเภอละ
2: ครับ
3: มานั่งร้องเพลงน้ำท่วมสอนคีรีอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกทาง
2: ตอนน้ำจะมานายอำเภอคนเนี้ยโพสต์แล้วก็แจ้งเตือนก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับ
3: ก็เห็นมีคลิปอยู่ผมเห็นมีคลิปอยู
2: ่ครับ
3: บอกไม่ได้แล้วก็ไปแล้วครับต้องไปแล้ว
2: ครับ
3: ย้ายต้องอพยพแล้วครับเนี่ยมีอยู
2: ่ครับ
3: คนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยบอกไม่ได้จริงเป็นห่วงบ้าน
2: ครับ
3: มันก็มีเสียงนายอำเภอท่านเนี้ยบอกไม่ได้ครับต้องไปแล้วครับไอ้เงี้ยเราก็เห็นมันก็เป็นเรื่องของงานนะเรื่องหานะ
2: ครับ
3: จะว่าทำคอนเทนต์จะว่าจัดฉากยังไงมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของงานของนักปกครองอยู
2: ่ครับ
3: เนี่ยผมว่าเพราะนั้นจะยกเอาว่าการที่เป็นดาว TikTok หรือว่ามีโซเชียลมีอะไรเนี่ยผมว่าต้องดูที่เนื้อหาด้วยว่าเนื้อหาของเขาเป็นยังไง
2: ท่านละทิ้งหน้าที่ของท่านหรือไม
3: ่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้วยเป็นเนื้อหาแบบดูแล้วมันน่าจะเป็นการตีฟูอะไรเงี้ยนะตีฟูหรือเอาหน้าเอาตาเกินมาเองนะครับค่อยว่ากันครับ
2: ก็นี่แหละฮะรอดูผลสอบวินัยเพราะถูกสั่งสอบวินัยด้วยนะครับแล้วก็แบบระบบราชการจริงๆนะครับพอไปถามท่านในอำเภอก็บอกว่าก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ขอก้าวล่วงนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองก็ทำหน้าที่สุดความสามารถของตนเองแล้วนะไม่เป็นไร
3: อายุเท่าไหร่อ่ะอายุยังไม่มากดูหน้าตาเขาก็ไปออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้หรอกเขาก็ต้องยอมถูกไหม
2: ครับ
3: วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมไปก่อนแต่ว่าถ้าอายุราชการยังอยู่เยอะก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะมีโอกาสในคราวต่อไปเขาก็ไม่ได้มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรทางนายกนะ
2: ครับ
3: น้ำตีมาไทย
2: น้อมรับน้อมรับครับ
3: น้อมลงน้อมรับไป
2: โอ้โหพี่ไพศาลถูกเด้งถูกโยกซะขนาดนี้เนี่ยการเติบโตนั้นที่ราชการมันจะพุ่งเหมือนเพื่อนๆในระดับเดียวกันเหรอ
3: ก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรก็คือย้ายออกมาก่อนเพราะมันมีผู้บังคับบัญชาเขาเห็นว่าทำงานไม่เข้าทีมอ่ะไม่เข้าแก๊ปของเขาอ่ะนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันจะมีความผิดมีอะไรยังไงไหมเนี่ยก็ต้องมาสอบดูจะเป็นผมคิดว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นสอบเอาความผิดอ่ะคือเอาสอบเรื่องข้อเท็จจริงก่อน
2: ครับ
3: ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานละเลยอะไรยังไงหรือเปล่าสอบเป็นข้อเท็จจริงไป
2: ครับ
3: ถ้าไม่พบไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่กลับไปที่เก่าก็อาจจะต้องไปเป็นนายอำเภอที่ไหนอะไรก็ว่าไป
2: ประวัตินะฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะฮะก็เป็นนายอำเภอที่ฉะเชิงเทรามาก่อนครับเป็นนายอำเภอคลองเขื่อนก่อนจะมีคำสั่งของมหาดไทยให้มารักษางานการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนเมื่อปี65ครับพี่ไป
3: สี่ปีว่าสี่ปีแล้ว
2: ครับก็เขาบอกว่าตลอดช่วงปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏชื่อในภารกิจของฝ่ายปกครองหลายด้านทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางตลอดจนประสานงานด้านการจัดการในพื้นที่อย่างเป็นอย่างดีฮะหนึ่งในภารกิจที่มีการเผยแพร่ผ่านหน่วยราชการก็คือการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออันนี้คือจุดเด่นที่ชาวบ้านเขารักเขาชอบฮะในอำเภอคนนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยฝ่ายปกครองบ้านสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพบประชาชนจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้และดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ในอำเภอคนนี้ครับที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีครับพี่ไพศาลฮะ
3: ครับ
2: นะฮะมันก็ขัดมันก็แย้งกับข้อมูลที่บอกว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าโอ้โหราชการเราไม่อยากมีคนทำงานแบบนี้ที่ท่านนายกตำหนิติเตียนมาครับ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวรอดูครับ
3: ก็เห็นทางอะไรนะอธิบดีกรมการปกครองใช่ไหม
2: ครับ
3: อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดหรือว่าเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาระบุก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมนะ
2: ครับ
3: จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เดิมต่อไป
2: รอให้ลมพายุมันพัดหายไปก่อน
3: ก็เริ่มแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกัน
2: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งตอนนี้19 นาฬิกาตรงแล้วครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: เอ็มนายกลงพื้นที่ที่สายไหมแล้วก็ควักแบงค์พันมา2ปึกแล้วก็แจกแจกแจกแจกใช่ไหม
2: ก็ถุงยังชีพหมดท่านบอกว่าถุงยังชีพหมดจะทำยังไงล่ะฮะประมาณน
3: ี้วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็ได้แถลงหลักเกณฑ์การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสำหรับพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆโดยยืนยันว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดทั้งนี้ตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการให้ตามปกติประเพณีหรือการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนด
2: ครับ
3: สำหรับการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยและภัยสาธารณะอื่นๆที่ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนของวงเงินช่วยเหลือกกต.กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งเนี่ยใครจะทำข้าวห่อข้าวกล่องไปแจกอะไรก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
3: ต่อเหตุต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน3ล้านในนามพรรคนะ
2: ครับ
3: ขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

0: ดอื่นใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดถามว่าได้ไหมได้แต่จะต้องนำเฉพาะส่วนที่เกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: แต่ถ้ากรณีเป็นภัยพิบัติก็จะละเว้นยกเว้นไว้ไม่ต้องไปรวมอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ย
0: 300,000ต่อครั้ง
1: 300,000ต่อครั้งโอ้แล้วจะไปนับแล้วว่าแจกไปกี่คนเห็นเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยฮะ
0: ก็ไม่มีใครนับถ้ามีคนนับก็เขาก็คนนับเอาไปแจ้ง
1: ครับ
0: ว่าอันนี้เกิน300,000แน่นอนอย่างเงี้ยมีหลักฐานถ่ายลงถ่ายรูปพร้อม
1: เพอเอิร์ดกดมาตอนนั้นพอดีเลยที่เห็นควักออกมาครับมันสดๆนะใช่ไหมครับ
0: แต่ของนายกเพิ่งจะเห็นก็ไม่น่าจะถึง300,000
1: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับ
0: แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่น
1: ครับ
0: น่าจะเป็นหลักหมื่นอยู
1: ่ก็น่าจะมีบริหารจัดการ
0: คนละพันคนละพันสิบคนก็หมื่นแล้ว
1: ครับใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกๆท่านนายกที่ลงไปแล้วก็คือเอาถุงยังชีพไปแจกก่อนเพราะมันหมดท่านก็ควักเลยเป็นออกมาเป็นปึกเลยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีบริหารจัดการว่าให้เรียงแถวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมั่วกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินมา2รอบ3รอบอ่ะจำกันไม่ได้หรอกครับ
0: ก็ 300,000 ก็ต้องหมดไปละ
1: ครับ
0: สสหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย 300,000 ต่อครั้งจ่ายไปเลยแต่ถ้าใส่ซองทําบุญงานบวชงานศพงานแต่งก็ไม่เกิน 3,000
1: เหมือนกับตอนรับของหรือเปล่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะรับของต่างๆก็มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000
0: บาทก็จะมีราคาต้องไม่เกินเท่าไหร
1: ่ครับครับเพราะเห็นมีบาง
0: ท่าน
1: ของ
0: ขวัญนะรับของขวัญนะ
1: โอ้รับมาเสร็จเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเศรษฐกิจมันเกินคืนเขาก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี
0: ้ครับครับ
1: ครับอันนี้คือ
0: พระเอาพระสมเด็จมาให้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้โอ้โหเขาเช่ากันโอเปร่าเขาไม่ครับอันนี้ผมปั้นเองเลยกับม
1: ือครับอันนี้คือท่านนายกไปแจกก็เป็นประเด็นนะฮะกกต.ก็ต้องออกมาอธิบายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องที่รอกันอยู่เนี่ยพี่เวสารก็คือคนที่เขายื่นเยียวยาครับมันจะมี 2-3 ช่องทางครับช่องทางแรกคือทางลัดน้ำเข้าบ้านอันนี้1เคสน้ำล้อบ้านออกไปทำงานไม่ได้ก็อีก1เคสที่เราสามารถที่จะขอเงินเยียวยาจากทางรัฐได้จากแอปทางรัฐทรัพย์สินเสียหายโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทำมาหากินก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอเยียวยาได้ตอนนี้เงินไปอยู่ที่ออมสินแล้วนะครับทางปภ.โอนไปแล้วนะฮะเกือบ100ล้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเงินจะเข้าถึงมือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหมื่นกว่ารายเป็นรอบแรกก่อนเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งเลยว่าสัปดาห์นี้เงินต้องถึงมือพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นเคหะร่มเกล้าอาคารสูงประเด็นแฟตคลองจันทร์30อาคารที่ตอนแรกทางปภ.บอกว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมไม่ถึง7วันไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหคนโวยกันใหญ่เลยคนสรรเสริญกันในทางเสียหายฮะจนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐต้นออกมาอธิบายครับว่าอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนยืนยันว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกาศภัยพิบัติครบทั้ง50เขตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะฮะจะเข้าเกณฑ์ครับแต่ว่าจะเข้าเกณฑ์ 5,000 บาทคือน้ำล้อมหรือว่าจะเข้าเกณฑ์ 9,000 บาทว่าน้ำถึงบ้านเนี่ยนะฮะได้ทุกเคสครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ยื่นวันนี้พรุ่งนี้เงินอาจจะเข้าในพร้อมเพย์ของท่านแล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้ท่านต้องไปกรอกรายละเอียดกทม.บอกว่าอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะจ่ายตามความเสียหายจริงฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับหลายคนที่ยื่นไปแล้วในแอปทางรัฐ
0: คือไอ้เงินเบื้องต้นนี้ให้ตามหลักเกณฑ์เลยใช่ไหม
1: ตามหลักเกณฑ์ของทางป
0: ภ.ก็คือถ้าน้ำเข้าบ้านก็เอาไปก่อนเลย
1: 9,000 บาท
0: 9,000
1: ครับ
0: ถ้าโดนน้ำล้อมเกิน7วันก็เอาไปเลย
1: 5,000
0: บาท 5,000
1: ใช่ครับ
0: แม่น้ำไม่เข้าบ้าน
1: ครับ
0: เช่นอยู่ในแฟลต
1: ครับ
0: ซึ่งมันอยู่ชั้นบน
1: ครับ
0: น้ำไม่ถึง
1: อันนี้
0: แต
1: ่
0: ว่าโดนน้ำล้อม
1: ถือว่าน้ำล้อม
0: 5,000
1: ครับได้ 5,000
0: แต่แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปนับว่าของผม5วันของผม7วันของผม8วัน
1: ครับ
0: คนที่จะแจ้งปภ.เค้าเนี่ยคือท้องถิ่น
1: ครับ
0: ท้องถิ่นเขาจะเป็นคนส่งข้อมูลมาว่า
1: เขาเกณฑ์ไม่เกณฑ์
0: คลองจันเนี่ยตกลงน้ำท่วมกี่วันชาวบ้านไม่ต้องไปนับหรอก
1: ครับ
0: เขตบางกะปิเขาจะเป็นคนนับให้
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเขตบางกะปิเขานับไปแล้วเคหะคลองจันท่วม8วัน
1: ครับ
0: เขานับเลย
1: เหมือนบ้านผมว่าพี่เพศานตอนผมเข้าไปล้างบ้านเจ้าหน้าที่เขามาจดหมดเลยนะครับผมก็ถามดูว่าเขาจดอะไรอ๋อจดข้อมูลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันท่วมสูงเท่าไหร่เข้าไปในบ้านเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะยื่นเยียวยาไปเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเทียบเคียงเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้สูง

0: จริงท่วมจริงนะฮะคุณยืดมาอะไรเสียหายมีภาพถ่ายประกอบหลักฐานครบถ้วนรับเงินเยียวยาไป
1: ใช่ถือข้อมูลตรงกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ข้อมูลที่เราติ๊กว่าของเราอยู่ในเคสไหน
0: ครับ
1: น้ำล้อมโอเคน้ำล้อม 5,000 ถูกต้องไหม
0: ครับ
1: เอาไปดูท้องที่ท้องที่เขาบอกหน่วยท้องถิ่นเขาบอกเอาถูกต้องพื้นที่ตรงนี
0: ้น้ำล้อม
1: เกิน7วันก็เรียบร้อยยกเว้นแต่ว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าไม่ใช่
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้ก็3วันก็ไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วไม่ต้องไปโกรธใครนะโกรธท้องถิ่นคุณนะ
0: ครับครับของผมนี่ตอนเข้าไปเนี่ยเขาโอ้ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะฮะทางบรรดาเทศบาลเขาก็เอาใจใส่เขามาทุกวัน
1: นั่นของใครของคุณของคุณกันลาดสวาย
0: ของลาดสวายฮะเขาบอกเขามาทุกวันเอารถยกสูงเข้าทุกวันนะเอาน้ำมาแจกทุกวันนะฮะแล้วก็เอายาไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้ายารักษาโรคนะฮะมาดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำเอารถยกสูงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ยืนจดเลยนะโซนนี้บ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้นะฮะน้ำสูงประมาณไหนเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะได้แฟร์ระหว่างคนที่เขาเสียหายจริงเวลาไปยื่นมันจะได้ไม่ต้องมาถกมาเถียงอะไรกันอีกครับพี่เพศาน
1: ใช่
0: เพราะมันมีบางหมู่บ้านไงอย่างกรณีคุณนวัฒน์กับท่านนายกอ่ะคุณนวัฒน์ได้โดนเป็นเมตรนายกแห้งสนิทอย่างเงี้ยเวลาไปยื่นใช่ไหมครับเอาบางหลังอาจจะไม่ได้เพราะน้ำไม่ได้เข้าบ้านคุณเอาบางหลังบอกว่าโอ้ผมเมตรหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ได้ยังไงฮะดาวเทียมมันต้องจับมาชี้ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันน้ำท่วม
1: ครับ
0: นี่คุณอิสระบอกว่าจ่ายไปเถอะหลังละ 50,000 เขาจ่ายตามจริงนะสิครับแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตู้เย็นพัดลมเครื่องหลับเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้เนี่ยเราซื้อมาราคาหนึ่งค่าชดเชยเยียวยาเขาคิดเท่าไหร่ฮะพี่เมษาน
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้มันทีหลังใช่ไหมมันต้องไปทรัพย์สินเสียหาย
0: ทีหลังทีหลังครับ
1: ใช่ไหม
0: ทีหลังฮะนั่นอีกกรณีหนึ่งครับก็คือของเราเสียหายก็ต้องไปจดเป็นรายละเอียดเลยนะฮะว่าอะไรเสียหายบ้างมีภาพประกอบไหมภาพสีด้วยนะฮะเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาครับ
1: มีว่าไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามีการจ่ายให้รายแรกแล้วนะรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากไอ้มาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ที่เริ่มเที่ยงคืน1ตุลาคมด้วยนะ
1: ใช่ใช่คือมันเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยและแผ่นดินปรากฏว่าเป็นอุทกภัย
0: ครับ
1: ก็เห็นรวมเบ็ดเสร็จจ่ายไป2ล้าน
0: กี่เคสกี่ครัวเรือนครับเนี่ย
1: น่าจะเป็นรายแรกเสียชีวิตนะ
0: เสียชีวิต2ล้านครับใช่
1: 2ล้านบาทต่อรายมีรายงานข่าวว่าจ่ายไปแล้วรายแรกนะเป็นผู้เสียชีวิตประกันภัยพิบัติแห่งชาติจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศไปละเป็นคนเชียงใหม่นะเหตุเกิดที่เชียงใหม
0: ่
1: เดี๋ยวผมดูนะมีการรายงานข่าวเนี่ยเพราะว่าเขาฝนตกช่วงหลังจากวันที่หนึ่งไปแล้วไง
0: ครับ
1: วันนี้ใช่ไหมที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าการช่วยเหลือประชาชนจะมีจาก3ส่วนแล้วนะส่วนแรกคือเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่ละจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอำนาจของกทมและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหากบาดเจ็บขั้นพิการก็ 16,500 บาทค่าจัดงานศพ 35,700 บาทนี่นะแล้วก็ได้รายงานว่าในขณะนี้เนี่ยในส่วนของเงินประกันภัยพิบัติ
0: ครับ
1: ซึ่งเริ่มต้นคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และจะยาวไปถึง1ตุลาคม2570เนี่ยข้อมูลปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์

0: ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายฮะซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้ประสบภัยภายในวันนี้ก็คือวันที่8เนี้ยตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินจากการคุ้มครองจากไอ้เงินประกันภัยพิบัติ
1: อ๋อนี่แต่ว่าก็ท่านเสียชีวิตสิครับใช่ไหมฮะ
0: เสียชีวิต
1: ครับ2ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: ครับก็มันแบ่งเป็น3ส่วนนี้คือส่วนที่3นะครับประกันภัยพิบัติที่มีผล1ตุลาคม
0: ถ้าน้ำเข้าบ้านก็จริงๆเราจะได้10,000
1: สูงสุด100,000ใช่ไหมฮะทรัพย์สินเสียหายอะไรด้วยเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเบื้องต้น
0: ทรัพย์สินเสียหายก็จ่ายตามที่ประเมินราคาแต่ไม่เกิน100,000
1: ครับครับแต่ว่าอย่างกรณีเคหะคลองจันล่มเกล้าลาดสวายลำลูกกานะฮะสายไหมหรือว่าหลายๆจังหวัดเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ปภ.ก่อนเพราะว่าประกาศภัยพิบัติฝนมันมาตั้งแต่25-26ยังไม่เข้ากรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: ครับ
1: อาจจะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วมี
0: แห้งแล้วมาท่วมอีกรอบ
1: มาท่วมอีกประกาศอีกอันนี้เราจะเข้าเกณฑ์ทันที
0: ครับ
1: ครับ
0: ประกันก็มาเลยท่องเที่ยวนี
1: ้ครับครับใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่เวสานะมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17 นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์งานของทางเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรนะฮะปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2170ครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศครับที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริพูนชัยด้วยนะฮะโอนี่ไปลำพูนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปชิวๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะฮะกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรเลยนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ครับรีเบิร์ดเนี่ยเพียง 29,99 บาทจากราคาเต็มนะฮะ 21,999 บาทจนถึง15ตุลาคมนี้ครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นะครับ12ราศีจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @med107 ครับ
0: อ
1: ันนี้ขึ้นเชียงใหม่ไปลำพูนนะฮะแล้วก็ไปทางแม่ริมด้วยนะขึ้นเห็นไปทางม่อนแจ่มด้วยครับม่อนแจ่มที่สวยครับพี่ไพศาลฮะ
0: กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะ
1: ตอนนี้กำลังดีเลยปลายฝนต้นหนาวครับพี่ไพศาลเพราะว่า1ธรรมชาติยังบริสุทธิ์อยู่คือนักท่องเที่ยวยังไปไม่มากฮะ
0: ยังเขียว
1: ยังเขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็บรรดารีสอร์ทดอกมงดอกไม้เนี่ยกำลังผลิสวยงามแต่ถ้าเกิดไปช่วงฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เห็นกับสิ่งที่ได้มันจะค่อนข้างขัดแย้งกัน
0: มันจะเห็นแต่รถกับคน
1: ถูกต้องฮะกินอาหารก็ต้องไปแย่งกันประมาณนี้ถ้าไปช่วงนี้ประมาณนี้ฮะพฤศจิกายนเนี่ยกำลังดีเลยคนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าธันวามกรากุมภาโอ้โหช่วงนั้นคนเยอะจริง
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่เขามีงานที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
1: โอ้ถือว่าวันปีนี้เราได้เหรียญมาพอสมควรเลยนะ
0: ซึ่งคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญ
1: ครับ
0: แบ่งเป็น18ทอง13เงิน21ทองแดงส่งผลให้จบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยที่เบิกมาจ่ายนะ
1: ครับ
0: 236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นเอ้าก็แบ่งเป็นชัดเนี่ย
1: ครับ
0: ว่านักกีฬาจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมผู้ฝึกสอนได้เท่าไหร่สมาคมได้เท่าไหร
1: ่มันจะมีข้อตกลงข้างนอกอีกไงพี่ไพศาล
0: อ๋อแล้วข้างในสมาคมบอกเอ้ยแต่ว่าของนักกีฬาต้องดึงมา
1: ครับ
0: คุณได้คนละแสน
1: มันเป็นเหมือนสัญญาใจอะประมาณนี้ฮะ
0: เออแล้วมาแบ่งให้กับคนอื่นที่เป็นนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้เหรียญด้วยไง
1: ครับ
0: เขาจะมีการแจกให้ทั่วถึงกันด้วย
1: ครับ
0: ครับท่านี้เงินรางวัลจำแนกตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเนี่ยผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม68ล้าน8แสนสมาคมกรีฑาในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเยอะกว่าสมาคมตะกร้อนะ
1: ตะกร้อเขาเป็นทีมไงฮะ
0: แต่ได้รับเงิน27ล้าน7แสน50,000บาท
1: ก็นี่เขาเดี๋ยวๆอย่างบิลภูริพลก็คว้าไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินใช่ไหม
0: จำนวนนักกีฬาที่ได้ต่อคนจำนวนคงน่าจะน้อยกว่า
1: น้อยกว่าครับ
0: ตะกร้อเขาเป็นทีมกันใช่ไหม
1: ก็อย่างทีมชุดก็ต้องมีกี่คนนะพี่ไพศาลตัวจริงก
0: ็ทีมละ3ทีม A ทีม B ทีม C แล้วอยู
1: ่ใช่ครับทีม A เนี่ยเอาลง3คนยังมีตัวสำรองอีกฮะ
0: ใช่
1: มั้ยครับทีม B เอามี3คนมีตัวสำรองอีกอ่ะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: สมาคมกีฬา e-sport ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้23ล้าน23ล้าน 250,000 เช็คบอลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเขาออกมาบอกวันหลังไม่ต้องมาญี่ปุ่นเลยนะถ้าอยากจะมาทำคอนเทนต์อะไรปรากฏว่าผู้ว่าโดนทัวร์ลงเลยนะท
1: ั
0: วร์ญี่ปุ่นลงไม่ใช่ทัวร์ไทย
1: เทคบอลของเราระดับโลกไปแล้วพี่เพศานใช่ไหมใครจะมาสู้เราได้ล่ะครับ
0: ครับ
1: กระโดดฟาดชนิดเหมือนฟาดเหมือนตะก้ออย่างเงี้ย
0: เอาตะก้อมาตะก้อมาเล่นสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยผลงาน3ทองได้รับรางวัลรวม18ล้านแล้วก็มีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล1เหรียญทองแดงนะ1เหรียญทองวอลเลย์บอลนะ
1: วอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดเราได้เหรียญทอง
0: อ๋อ1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยใช่มั้ย
1: วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเราได้เหรียญทองครับเราชนะจีนไปส่วนเหรียญทองแดงอันนี้คือในร่ม
0: ฮะหญิง
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้14ล้าน4แสนสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยผลงานคือ1เหรียญทอง1เหรียญเงินก็ได้รับ13ล้าน5แสนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอันนี้นายกสมาคมก็คุณ
1: ธน
0: พั
1: ฒน์ครับครับ
0: 1เหรียญทองแดงครับได้10ล้าน
1: โอ้โห
0: 10ล้าน5แสน
1: ครับ
0: 1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาแบดมินตันนี่1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ได้10ล้าน
1: วิวกุลวุฒิได้ไปไงฮะเหรียญทองประเภทชายเดี่ยว
0: ครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบก็2ทอง1เงินนะได้9ล้านสมาคมกีฬากาบัตตี้แห่งประเทศไทย1เหรียญทองแดงได้8ล้าน4แสนอันนี้คือตีจับนี่นะ
1: ตีจับทุกกั้นลมหายใจลึกๆอ่ะพี่เวสาน
0: การบัดดี้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เด็กๆผมเด็กๆผมเล่นประจำเลย
1: ครับ
0: เสียดายไม่ได้ไปคัดตัวตอนนั้นกีฬายังไม่มาถึงบ้านเราการ

0: ดีเนี่ย
1: ครับ
0: สมาคมกีฬาเทควันโด1ทอง1เงิน3ทองแดงได้6ล้าน7
1: อ๋อนี่คนน้อยฮะ
0: ยกน้ำหนักก็ได้2เงิน2ทองแดงได้4ล้าน5ยูยิสู1ทอง2ทองแดงได้4ล้าน5มวยสากลสมัครเล่นได้1ทองเดียวๆเลยน้องโฟกัสใช่ไหม
1: ใช่แล้วหน้าตายังสะสวยอยู่เลยนะไม่มีม่วงไม่มีคล้ำไม่มีช้ำสักนิดนึงเลยนะครับพี่เบสารโอ้แสดงว่ารักษาสภาพร่างกายดีมากนะ
0: ได้3ล้าน
1: ครับ
0: เอ้ยใช่มวยสากลได้3ล้านแล้วก็มิกซ์มาร์เชลอาร์ตได้1เหรียญทองก็ได้3ล้านกีฬาเรือพาย1เงิน2ทองแดงได้3ล้านคาราเต้1เงิน1ทองแดง2ล้าน2แล้วก็เทเบิลเทนนิสได้1เหรียญทองแดงก็ได้ล้าน5
1: ล้าน5ครับ
0: เป้าบินนะครับได้1เหรียญเงินได้ล้าน5วินเซิร์ฟ2ทองแดงได้ล้าน5กอล์ฟได้1เหรียญทองแดงได้750,000กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กีฬาคูลาช1เหรียญทองแดงได้750,000นอกนั้นก็ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่บิวภูริพลบุญสอนได้เพิ่มอีก800,000
1: ทำลายสถิติฮะ
0: จากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตร
1: ครับ
0: และ200เมตรชาย
1: ครับ
0: นะได้เงินได้เพิ่มเป็นพิเศษอีก800,000
1: นี่ได้3ต่อเลยนะสำหรับบิวภูริพลนะพี่เบสาร1รางวัลจากเหรียญทองที่เขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินใช่มั้ย2 MVP ประจำรายการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้บิวก็ได้ไปต้องบินกลับไปรับอีก 25,000 เหรียญฮะเป็นเงินไทยก็ประมาณ 830,000นี่ได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนะฮะเพราะว่าถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทำนายสถิติไป2รายการเนี่ยนะได้อีก 800,000 ฮะ
0: เฉพาะบิวคนเดียวเนี่ยรับอัดฉีด5ล้าน8
1: โอ้ย
0: ไม่อันนี้ไม่นับเอกชนนะ
1: ครับ
0: เอกชนเดี๋ยวเขาก็ต้องว่ากันไปเฉพาะของเขา
1: ครับ
0: อย่างมีไอ้ค่ายสตรีมมิ่งใหญ่บางค่ายนี่เขาก็ประกาศอัดฉีด
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลชายได้2ล้านเพราะปีนี้ทำสถิติได้ดีวอลเลย์บอลชาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ได้เหรียญมาแต่ว่าก็ถือว่า
1: ประทับใจ
0: พัฒนาการน่าชื่นชม
1: ครับบิวภูริพลเนี่ยนะฮะรัฐบาลงบรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเลยนะสถิติวิ่งของเขาเนี่ยนะครับ100เมตรเนี่ยเขาได้ 9.90 วินาทีก็ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมไอ้รอบคัดเลือกเขาได้ 9.95 ใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ 9.91 รอบชิงเหรียญทองได้ 9.9 สูงแสดงว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะ200เมตรเขาก็ทำลายสถิติของเขาไปด้วยฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาได้รับเต็มๆจุกๆไปเลยอ่ะคนเดียวนะครับ5ล้าน8ฮะ
0: ครับเนี่ยพิษโพธาลามิกมอบ2ล้านเติมพลังลูกยางหนุ่มไทย
1: ครับ
0: ชื่นชมผลงานอันดับ5ศึกเอเชีย2026เอเชียนเกม2026เนี่ยก็มอบเลย2ล้าน
1: ครับ
0: ครับก็คงจะเป็นกำลังใจอ่ะ
1: จริงๆสำคัญครับพี่ไพศาลฮะเนี่ยเงินอัดฉีดเห็นได้เลยว่านักกีฬาก็จะมีความมุ่งมั่นนะฮะเพราะว่า
0: ไม่ได้เหรียญไม่ได้เหรียญเนี่ยตามกติกาก็ไม่มีก็ต้องเป็นเอกชนที่มาช่วย
1: ก็จะสนับสนุนใช่ครับ
0: ช่วยสนับสนุน
1: เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราพัฒนามาตรฐานของกีฬาเนี่ยกลายเป็นอาชีพไปอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับบางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะเล่นกีฬาสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับพี่เพชร
0: อ
1: ย่างที่เราเห็นเขาออกไปวิ่งซ้อมกันอย่างนี้นะฮะบางคนเป็นนักล่าเหรียญรางวัลนะครับพี่เพชรปีหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวิ่งมีกิจกรรมวิ่งทุกสัปดาห์เขาจะเอาโปรแกรมมาดูเลยนะครับพี่ไพศาลว่าเวลาวิ่งเนี่ยฝีมือดีๆเขาจะไปวิ่งที่ไหนถ้าเราฝีมือประมาณนี้สถิติเราประมาณนี้เราเรียกได้ไหมเงินรางวัลน้อยหน่อยแต่ว่าไปอีกกิจกรรมการแข่งขันหนึ่งเพื่อจะไปคว้าเหรียญรางวัลบางคนเขาทำเป็นอาชีพกันอย่างนี้เลยนะล่าเหรียญรางวัลทั้งปีเงินรางวัลทั้งปีฮะถ้าเรามีฝีมือฟุตบอลตอนนี้เป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินเดือนเงินดาวเบี้ยเลี้ยง ชนิด

0: ที่ว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายวอลเลย์บอลที่เป็นวอลเลย์บอลลีกเนี่ยทั้งชายและหญิงตอนนี้ก็มีเงินเดือนเงินดาวหลักแสนด้วยนะครับถ้าดาวเด่นมาจริงๆไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะฮะรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับพี่เบสาร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคําว่าเงินรางวัลเนี่ยมันคือขวัญกําลังใจของนักกีฬาโดยแท้เลยแหละครับสังเกตได้จากอะไรฮะบางคนที่มีการประเด็นดราม่ากันนะเล่นทีมชาติทําไมเอาวิญญาณมาเล่นล่ะทําไมไม่เอาแบบสุดกําลังเหมือนเล่นกับสโมสรเนี่ยสโมสรให้เยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นไอ้ติดธงทีมชาติเนี่ยเข้ามาด้วยใจแต่เงินรางวัลก็เป็นขวัญของเขาเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับทัพนักกีฬาไทยนะครับที่ปีนี้ต้องบอกว่าเขากวาดเหรียญมาได้เยอะจริงๆนะฮะรัฐบาลพร้อมกดปุ่มโอนเงินวันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะฮะว่าแต่ละท่านได้อย่างไรสโมสรหรือว่าสมาคมกีฬาแต่ละประเภทได้อย่างไรของเรากีฬาทางน้ำครับพี่ไพศาลฮะรอเยียวยาอย่างเดียวครับ
1: รอเยียวยาร
0: อเยียวยา
1: ได้9,000หรือ5,000ก่อน
0: ก็ชื่นใจแล้วฮะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอุบ้านยังนอนของผมนี่ยังนอนไม่ได้เลยนะครับเชื้อรามันขึ้นเต็มฝ้าไปเลยฮะ
1: ต้องรอน้ำลดแล้วคลีนบิ๊กคลีนนิ่งกัน
0: ต้องใช่มันต้องรื้อฝ้าต้องรื้อฝ้าออกครับประมาณนี้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นกันครับ
1: ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่เพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้เราอยู่ในสายแล้วครับ
5: สวัสดีครับคุณ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมวันนี้ตลาดหุ้นติดลบไป14 จุดนะฮะ1570ปิดที่โลเลยนะฮะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะฮะ 63,644 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นต่างประเทศขายไปอีก 6,000 นะฮะ 6,361 ล้านบล.ขาย188นะฮะสถาบันขายสถาบันซื้อ61ล้านแล้วต่างแล้วผู้นักลงทุนรายย่อยซื้อ 6,488ขณะนี้มีข่าวที่น่าต้องติดตามนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดนะวันนี้ติดลบอีกเช่นเคยนะกลุ่มของธนาคารยุโรปเนี่ยดิ่งลงประมาณ 2% นะและแรงเทขายพันธบัตรลอกและลอกใหม่เนี่ยนะฮะทำให้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวดัชนีฝรั่งเศสดัชนีดักนะฮะเป็นลักษณะการอ่อนตัวทั้งหมดนะฮะด้านรายงานเขากำลังรอการประชุมของเฟดว่าจะคิดอย่างไรนะครับกับบอนด์ยิลด์ที่มีลักษณะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วกำลังดูว่าธนาคารกลางของยุโรปนะฮะจะตัดสินใจกับอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะขณะนี้เนี่ยในยุโรปนะฮะในยุโรปเมื่อวานนี้ในยุโรปเนี่ยที่ผมเรียนว่าผมตกใจว่าอิตาลีลงไป1,000 กว่าจุดเนี่ยขณะนี้เนี่ยในเยอรมันลงไป213นะฮะ 0.85% ในฝรั่งเศสลงไป 33. 0.43% ในอิตาลีลงไปอีก 379. ฮะ 0.76% ในสเปนลงไป 176. ฮะลด 2.62% แล้วก็ในเบลเยียมลงไป 122.22% เพราะฉะนั้นตลาดในยุโรปเนี่ยถ้าจะเป็นตลาดเล็กเนี่ยพวกเอเธนพวกโปรตุเกสพวกเบลเยียมนะยังเป็นลักษณะติดลบมากกว่า 2% นะฮะในขณะเดียวกันขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลบไป370 จุดนะตอนนี้ในดาวโจนส์ล่วงหน้านะฮะใน Nasdaq ลงไป201จุดนะครับแล้ว S&P เนี่ยลงไป31นะฮะในตลาดฮ่องกงล่วงหน้าขณะนี้บวก25ในขณะที่ราคาเบนซ์ทะลุผ่านระดับขึ้นมาที่105 เหรียญแล้วนะฮะแล้วก็ตัว WTI ขึ้นมา92 เหรียญราคาน้ำมันนะฮะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นในแง่ดีของทองวันนี้ทองเนี่ยขึ้นมา11 เหรียญนะครับแล้วBitcoin ลงไป1,115 เหรียญ นะหลุดลงมาเล่นที่ระดับ 82,505 นะเพราะนั้นตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งค่อนข้างเยอะมากนะวันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยที่ลงหนักๆนี่คือตัวของอินเดียนะอินเดียลงไป 1,045 จุดนะฮะ 1.44% ในขณะที่ญี่ปุ่นลงไป 993 จุด 1.42% ในเกาหลีลงไป 127 จุด 2.62% แล้วก็ในไต้หวันลงไป 492 จุด 0.95% ในฮ่องกงลงไป 344 ลงไป 1.43% นะครับในตัวของสิงคโปร์ลงไป 195 จุด 3.46% ในฟิลิปปินส์ลงไป 126 จุดนะ 2.2% แล้วก็ในจาการ์ตาลงไป 115 จุด 1.88% นะตลาดหุ้นไทยนั้นลงไป 1570.61 ลงไป 14 จุดลงไป 1.08%จะสังเกตว่าตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการปรับฐานหมดนะฮะแล้วสิ่งที่กลัวกันขนาดนี้เนี่ยมีอยู่2เรื่องที่กลัวนะฮะคือ1บอนด์ยิลด์ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในเอเชียนะแล้วก็อันนึงที่เป็นปัจจัยกระทบเข้ามาคือราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับเรียนเพื่อนนักลงทุนที่ลงทุนวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นลง14จุดเนี่ยมีจุดโลที่ต่ำกว่าตัวที่ตลาดนะฮะจุดโลนั้นไปโลอยู่ที่ระดับ1566นะเมื่อวานนี้ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยจะปิดที่ระดับ1580ได้ไหมปิดไม่ได้นะฮะลงมาที่1570เลยนะฮะพรุ่งนี้นะฮะดูที่ว่า1566นะฮะที่เป็นโลของวันนี้นะฮะจะเอาอยู่ไหมแต่สภาพตลาดณตอนนี้นะสภาพตลาดโดยภาพใหญ่เนี่ยหนีเข้าไปเล่นในน้ำมันนะฮะหนีเข้าไปเล่นน้ำมันใครที่เล่นบิตคอยอยู่ฝากเตือนนะฮะผมฝากเตือนว่าบิตคอยมีแรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วถ้าเทรนในทิศทางของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนเองนะฮะของทางเฟดนะฮะของทางในเจแปนเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถ้าในเอเชียมีลักษณะของการต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยูโรโซนอาจจะต้องมีการปรับตัวลงต่ำกว่า 80,000 นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังหน่อยครับเพราะเวลาลงทีคือช่วงนี้ปัจจัยมันยังเป็นปัจจัยลบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยที่เป็นลักษณะของตัวหุ้นนะในขณะนี้ที่ลงกันเนี่ยข่าวที่ลงกันก็คือหุ้นในยุโรปที่ลงเนี่ยลงในตัวสถาบันการเงินเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเคแบงค์ลงไป5บาทนะ 2% นะกรุงไทยลงไป25สตางค์นะในไทยพาณิชย์ลงไป2บาท 1.73% นะในตัวของ TTBลงไป8สตางค์ลงไป 2.72% นะฮะแล้วในแบงก์กรุงเทพลง50สตางค์นะฮะเพราะนั้นมีอีกตัวนึงคือ KKP นะลงไป3บาท 2.64% ถ้าเป็นตัวของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เนี่ยลง 2% นะฮะระมัดระวังนะฮะเพราะนั้นตัวแบงก์พรุ่งนี้แบงก์จะถูกฉุดนะน้ำมันจะถูกฉุดขึ้นนะเป็นเพราะราคาน้ำมันขึ้นแต่ตัวแบงก์จะลงหุ้นในอีออนออกผลการงานมาจาก3บาทเหลือ2บาทกว่าๆนะฮะเพราะนั้นโกลิซซิ่งทั้งหมดจะเป็นผลกระทบด้วยแล้วก็ตัวของประกันนะใครที่ซื้อหุ้นประกันอยู่นะฮะระมัดระวังหน่อยนะฮะเป็นการอ่อนตัวในโครงสร้างของเศรษฐกิจในระบบของการเงินทั้งหมดนะครับก็ฝากเตือนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกอันนิดเดียวนะฮะกลุ่มของเดลต้าวันนี้เดลต้าอ่อนตัวลงไปแต่ทำปิดอยู่ที่268ไม่เปลี่ยนแปลงราคานะฮะในขณะที่ KTE เนี่ยเปลี่ยนแปลงติดลบไป2บาท 2.51% แล้วก็ฮานาเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้แดงเถือกหมดนะฮะหุ้นที่บวกอยู่เนี่ยใน20อันดับเนี่ยที่บวกอยู่คือปตท.พิเทพนะฮะบวกไปบาท50ตังค์บ้านปูบวกไป70ตังค์นอกนั้นแดงหมดครับผมโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ลา
6: ค
5: ุ
6: ณครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับส่วนทองคำนะครับวันนี้ก็ขยับบวกขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าในภาพรวมตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ราคาโกลด์สปอตก็ขยับขึ้นมาอยู่เหนือ 4,100 เหรียญได้ครั้งหนึ่งนะล่าสุดก็อ้างอิงอยู่ที่สูงสุดคือ 4,125 เหรียญ
6: ครับ
7: แต่ว่าเปลี่ยนแปลงราคาโดยสมาคม16ครั้งไม่เปลี่ยนแปลงนะ
6: ครับ
7: ราคานิ่ง
6: ทั้งปรับขึ้นปรับลงนะฮะ
7: ปรับขึ้นปรับลงเจ้ากันไป
6: เสมอตัว
7: ครับครับคุณหมอไม่ได้เข้ามาใช่ไหม
6: ไม่ได้เข้ามาครับวันนี้ครับ
7: ก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องการลงทุนที่น่าจับตาก็คือราคาน้ำมันนะ
6: ครับ
7: ล่าสุดนี้ขยับบวกขึ้นไป5เหรียญ
6: ครับ
7: สำหรับเบรนท์นะเบรนท์ก็ จากประมาณ100เหรียญมีกำลังเชียร์ๆกันว่าให้หลุด100ก็ปรากฏว่าตอนนี้ขึ้นไป105เหรียญแล้วนะก็จากความกังวลเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ดูจะไม่ใช่เป็นเรื่องดี
6: ครับ
7: บอกว่าไม่สนใจอยากจะเจรจาอยากจะเตรียมถล่มระเบิดอิหร่านอีกสักรอบนึงอะไร
6: ครับโอ้โหนี่ฮะก็ส่งผลอะไรฮะกบน.เคาะเมื่อสักครู่นี้พี่ไพศาลขึ้นอีกแล้วราคาน้ำมันครับมีผลพรุ่งนี้ตีห้าครับ75สตางค์ต่อลิตร
7: ทุกชนิด
6: ครับยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ราคาคงเดิม
7: อ๋อตึงเอาไว้เฉพาะ B20
6: B20 ครับก็กบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็มาจากนี่แหละครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซดันค่าขนส่งปรับขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงไป 3.2 ล้านบาร์เรลเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์นี่ดีตัวสูงขึ้นครับวันนี้พุ่งไปกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทหมด24ชั่วโมงเนี่ยหมดไปนี่แหละเกือบ400ล้านนะพี่เปรศาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราเงินกองทุนเพื่อรองรับความผันผวนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกนะฮะก็เลยจำเป็นต้องปรับราคาขายปลีกนะฮะหน้าปั๊ม75สตางค์ต่อลิตรซึ่งตอนนี้ดีเซลชดเชยประมาณเท่าไหร่เกือบ9บาท10บาทแล้วมั้งพี่ไพศาลต่อลิตรเนี่ยครับ
7: ไม่ลดลงมาแล้ว
6: ลดลงแล้วเหรอฮะ
7: น่าจะเหลือประมาณ4บาทกว่า
6: เอ้าเหรอครับ
7: ครับสำหรับดีเซลธรรมดานะ
6: ครับ
7: B7 เนี่ย
6: B7
7: น่าจะ4บาทกว่า
6: ครับ
7: เพราะว่าตอนน้ำมันลงมาเขาพยายามลดการอุดหนุนลงมาเป็นลำดับ
6: ครับ
7: ก็คิดว่าน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้กองทุนน่าจะทะลุแสนล้าน
6: นี่ใช่ไหมฮะ
7: ครับกองทุนนะติดลบ
6: ครับ
7: ติดลบน่าจะแตะแสนล้านครับ
6: ครับ
7: ก็ถ้าแตะแสนล้านเมื่อไหร่มันก็

0: ็จะยุ่งกันนะ
1: คือพอสถานการณ์ทั่วโลกเขาปกติแล้วเราก็ยังต้องเดือแบกอยู่
0: จะอุ้มต่อมันก็เป็นภาระหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: ไอ้คันไม่อุ้มต่อจะต้องปล่อยให้ราคาหน้าปั๊มมันปรับขึ้นรัฐบาลก็คงจะถูกด่า
1: ครับ
0: ไม่รู้จะเสี่ยงยังไง
1: นี่เราช่วยทั้งอะไรฮะลดค่าการกลั่นไปก็แล้วนะฮะมันคงทำอะไรไม่ได้ภาษีสรรพสามิตยังไม่ได้ทำใช่ไหม
0: เหลืออีกอันหนึ่งก็ถ้าจะต้องทำก็คือถอนภาษีสรรพสามิตออกมา
1: ครับ
0: เราเขาคงเก็บไว้เป็นไม้สุดท้ายดูสถานการณ์ถ้ามันยังยืดเยื้อมากนะ
1: ครับ
0: จำเป็นก็ลดลงได้ถ้าลดหมดเลยก็ลดลงได้ประมาณ6บาท
1: เขาว่าพรรคบางพรรคการเมืองเขาก็เรียกร้องอยู่ฮะอันเนี้ยไอ้นั่นควรจะออกมาใช้แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่มันก็จะมีผลกระทบเยอะนะ
1: ครับเงินเข้ารัฐก็จะน้อยลง
0: จะยิ่งทำให้การขาดดุลงบประมาณก็จะสูงขึ้นไปอีก
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเราประมาณการรายได้เอาไว้จำนวนหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายออกมาให้มันขาดดุลไว้จำนวนหนึ่ง
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าเราไปทำให้ภาษีมันลดลงไปมันก็ทำให้มันต่ำกว่าประมาณการ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ทำให้ที่เราคิดว่าจะขาดดุลงบประมาณเท่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันก็จะไปมีผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลัง
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้บรรดาผู้บริษัทเรตติ้งทั้งหลายเขาก็อาจจะปรับลดเครดิตเรตติ้งของเรา
1: ครับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมทั้งของรัฐบาลและเอกชนก
1: ็
0: จะสูงขึ้นเพราะว่าเรตติ้งมันต่ำลง
1: ครับครับ
0: อย่างนี้จะมีผลสะเทือนตามมาเป็นลูกโซ
1: ่ข้อมูลล่าสุดฮะกองทุนติดลบทะลุแสนล้านไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับอัตราการชดเชยปัจจุบันอยู่ที่316ล้านบาทต่อวันแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันนะฮะ289ล้านบาทต่อวันก๊าซ LPG 27ล้านบาทต่อวันนะครับแต่ว่าก็ลดลงในช่วงวิกฤตนะฮะที่เคยชดเชยสูงถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านต่อวันนะตอนนี้เหลือ316นะครับชดเชยน้ำมันดีเซลปัจจุบันนะพี่ไพศาลตรึงอยู่เนี่ยนะฮะชดเชยประมาณ2บาทต่อลิตรครับยังดีหน่อยนะฮะแล้วก็นี่แหละครับอย่างน้อยก็ต้องช่วยกันประหยัดหน่อยเพราะมันยังขึ้นไม่หยุดเลยอะราคานะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปเติมหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็กลับบ้านไม่ได้เนี่ยดีเซลก็41 42บาทไปแล้วมั้งครับพี่ไพศาลฮะ
0: 42บาทแล้ว
1: ใช่ไหมครับ
0: 42บาทครับ
1: โอ้แพงจริงนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วต้องขอแวะปั๊มสักหน่อยนึงฮะอย่างน้อยก็ตุนไว้สักครึ่งถังก็ยังดีนะ
0: ครับ
1: 42บาท19สตางค์ต่อลิตร
0: อันนี้เติมจริงๆก็จะแพงกว่านี
1: ้ครับ
0: เพราะมันจะมีเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ด้วย
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าเว็บพนันดัง shuffle.com ซึ่งมีการเปิดเผยว่าสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยนายไทหยางสางเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าวนี้ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศกุราเซาแล้วพลตรีโทรุตพลนาวรัตน์ลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เคยออกมาเปิดเผยว่าก็เขาจดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศกุราเซานะเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนกระทั่งกระทรวงยุติธรรมต้องออกแถลงการณ์ว่าไอ้ที่ไปตีความว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่มีความผิดอะไรเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นข่าวบิดเบือนนะแต่ล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในสังคมกรณีพลตรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมออกมาเปิดเผยถึงกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศกูราเซาและมีความเกี่ยวข้องกับนายไทหยางซางสามีของคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์หรือสสไอเดียพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ shuffle.com ได้มีความเคลื่อนไหวทางเทคนิคโดยได้ทำการบล็อกและจำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วพร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งเตือนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่าshuffle.com is not available is in your region แปลได้ความว่าเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณและให้เหตุผลชัดเจนว่า due to our gaming license we cannot accept player from Thailand นะหรือแปลว่าเนื่องจากใบอนุญาตการเล่นเกมของเราทำให้เราไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่คาดเดาได้ไม่ยากว่ากระทรวง DE เขาคงจะบล็อกแล้ว
1: บล็อกแล้วครับ
0: อืมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็อาจจะทำให้เกิดมีคำถามว่าเอ้ามันถึงไปจดถูกแต่ว่าคนไทยมันเล่นมันต้องผิดดิใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยบล็อกไว้ก่อนละ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นความคืบหน้านะ
1: ครับก็นายกยังไม่ยอมพูดอะไรเลยนะฮะสำหรับประเด็นของส.ส.ไอเดียเนี่ยนะสองสามวันที่ผ่านมาก็ท่านก็บอกว่าก็เป็นไปตามกฎหมายว่าเป็นมันมีระเบียบอะไรอยู่แล้วนะผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ว่าเขาให้เจ้าตัวเขาชี้แจงไปมันมีกรอบกฎหมายนะกำกับดูแลอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ถ้าเอาเรื่องของปปช.เองเนี่ยที่ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยพี่เพศาลเขาก็ไปสอบถามเหมือนกันนะประเด็นเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียนะเพราะว่ามันจะมีบางรายการบัญชีที่มันยังตั้งข้อสงสัยมันยังมีคำถามอยู่ครับคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาปปช.มาประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดนะที่ทำเนียบรัฐบาลหลังประชุมเสร็จเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงกรณีการยื่นตรวจสอบทรัพย์สินนะฮะแล้วก็หนี้สินของส.ส.ไอเดียคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิภูมิใจไทยเนี่ยรวมถึงข้อสงสัยของสังคมเรื่องที่มาของทรัพย์สินคุณนิติพันธ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนติดธุระอยู่ก่อนจะรับโทรศัพท์นะฮะอ่ะไม่เป็นไรผู้สื่อข่าวก็พยายามอ่ะเมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จวางสายแล้วถามต่อครับแต่ว่าคุณนิติพันธ์ไม่ตอบเลยครับขึ้นรถยนต์ออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันทีเลยนะฮะก็ยังไม่ชี้แจงประเด็นนี้แต่อย่างใดครับนายกก็ไม่บอกนะนายกก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะวันนี้ก็ทำท่าจุ๊ปากอะฮะบอกว่าเหมือนรูดซิปปากอะไม่พูดประมาณนั้นพี่เบญจาน
0: ครับอืมโอ้นี่พักส้มเขาก็ซัดกันหนักเลยนะ
1: ครับ
0: นางสาวโปรดปรานจันทารักษ์คณะทำงานของรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปวิดีโอลง TikTok วิจารณ์นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ออกมาโพสต์เตือนสติส.ส.พรรคประชาชนเรื่องบันเทิงที่ประไตยโดยในคลิปนางสาวโปรดปรานระบุว่าตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าบันเทิงที่ประไตยกับมือไม่พายเอาทีลาน้ำอันไหนไร้สาระกว่ากันอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยประโยคที่ยาวยืดซึ่งคนไทยก็อาจจะอ่านแค่สามบรรทัดแรกเนาะแล้วก็ปัดทิ้งเพราะว่ามันเข้าถึงยากในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งในสังคมนี้และทำเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมาหลายปีพูดตรงๆว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรในครั้งนี้รู้สึกว่าผิดหวังอย่างรุนแรงมากเป็นการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ดู4ดู8อะไรเลยนางสาวโปรดปรานกล่าวด้วยว่าตอนนี้สิ่งที่คนกำลังจับตาดูอยู่ก็คือประเด็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประเด็นไทย AI Passport ว่าสรุปแล้วจะอย่างไรต่อจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นไหนบ้างของส.ส.พรรคส้มนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อเปิดโปงสามีใครเป็นสแกมเมอร์นายผลิตวัชระสินก็เปิดเรื่องหัวสว.ทางนี้ส.ส.พรรคประชาชนออกมาช่วยน้ำท่วมนายสุพนัทมีนชัยนานฟาดกทม.ไม่ยั้งเรื่องเครื่องสูบน้ำทำไมยังไม่ซื้อแต่ละคนดาวกระจายในการผลักดันประเด็นต่างๆที่เขากำลังพูดถึงนึกออกหรือไม่นางสาวโปรดปรานระบุว่าประธานกรรมาธิการผลักดันประเด็นเขาสู้สุดใจขาดดิ้นเพื่อย่อยสารให้คนเข้าถึงให้คนเข้าใจง่ายๆว่าร้อยบรรทัดที่ มึงใช่ครับ แหล่ง

0: นะ
1: พ
0: ยายามพูดออกมายาวๆมันเป็นอย่างไรมันเข้าถึงยากเข้าใจหรือไม่และการที่ส.ส.หลายคนพยายามที่จะทำที่จะมาทำประเด็นยิบย่อยหรือสื่อสารในแนวทางที่มันเข้าใจง่ายมากส.ส.รัชนกมีช่อง TikTok เป็นของตัวเองมานั่งพูดมาสรุปให้ฟังย่อยๆที่ยาวประมาณ5นาทีว่าประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นห้องกรรมาธิการเป็นอย่างไรหรือการใช้ถ้อยคำที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นมาในภาษามนุษย์ทั่วไปทำให้คนรู้สึกว่าจับต้องได้ในขณะที่คนไทยทำอะไร สนใจอะไรโหนกระแสโหนกระแสทำอะไรคนไทยสนใจหมดเลยแต่เงินหลายหมื่นล้านหลายพันล้านที่รัฐบาลกำลังใช้กันอย่างเมามันโดยที่ประชาชนต้องเป็นคนจ่ายนี่เนี่ยไม่มีใครสนใจนี่คุณโปรดปานว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ยังบอกว่าการที่ส.ส.พรรคประชาชนที่ไปนั่งเป็นประธานกรรมธิการไปตรวจสอบงบบ้างไปทำประเด็นไปทำประเด็นบ้างไปตรวจสอบข้อมูลบ้างการจัดซื้อจัดจ้างบ้างเอามาบอกให้ประชาชนรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรในแนวทางตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากการที่การเมืองเป็นเรื่องสกปรกยิ่งอาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดพร่ำอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าการเมืองมันน่าเบื่อจะสูงส่งไปถึงไหนทุกวันนี้คนหาเช้ากินค่ำเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านเฟซบุ๊กที่มันเป็นร้อยบรรทัดที่เขียนมาจะอ่านกี่โมงเข้าใจไหมไปนั่งดู TikTok ดีกว่านั่งปัดชึบชึบบริบทการสื่อสารของสังคมเปลี่ยนไปแสงมันเปลี่ยนไปวิธีการเข้าถึงคนเปลี่ยนไปทุกคนพยายามวิ่งเข้าหาสื่อพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นเพื่อให้คนเสพไวขึ้นเข้าใจละว่ามันอาจจะส่งผลให้สมาธิสั้นหรืออะไรแต่เมื่อถ้าคุณอยากจะสื่อสารประเด็นคุณอยากจะเข้าถึงประชาชนให้มากยิ่งขึ้นคุณต้องมีวิธีการสื่อสารที่มีความหลากหลายเพื่อที่จะเข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดแล้วบอกว่าการสื่อสารที่เห็นสวยที่สุดในยุคนี้คืออะไรคือการที่อยู่ๆก็ออกมาโพสต์จุดๆนะส้นเท้าใช้คำว่าส้นเท้าเนี่ย
1: ครับ
0: อะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ในขณะที่ส.ส.หลายคนกำลังพูดถึงประเด็นแบบเฮ้ยสามีใครเป็นสแกมเมอร์ตรวจสอบบัญชีการเงินคืออะไรสรุปแล้วรัฐบาลจะอนุมัติงบให้กยศ.ให้เด็กได้เรียนต่อหรือไม่ส.ส.สุพนัทกำลังบอกว่าสรุปกทม.จะซื้อเครื่องสูบน้ำหรือไม่คนไม่ไปสนใจเลยคนไปสนใจว่าปิยบุตรด่าใครนึกออกไห
1: ม
0: นี่คือวิธีการสื่อสารที่จุดๆที่สุดถามจริงมันเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนจริงๆนะมันแบบมันอ่อนแก่มากมันอ่อมแก่มากภาษาอะไรเนี่ยอ่อมแก่คือถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดนี
1: ่ครับครับ
0: สัตว์เต็มเดียวเลย
1: โอ้โหคืออาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาอธิบายเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะพี่เวสารคืออยากจะเป็นคอนเทนต์กันหมดทุกอย่างอธิบายในโลกออนไลน์หมดแล้วเอาตรงเนี้ยไปประชุมกรรมธิการซึ่งต้องถ่ายทอดสดอ่ะมันไม่ได้น้ำได้เนื้อเลยอาจารย์พิยุบุตรบอกอย่างนี้นะเพราะอะไรฮะคุณก็หวังจากคนมาดูแล้วก็ยอดไลฟ์ยอดชื่นชมว่าเนี่ยเราตรวจสอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะจนไม่ได้เนื้องานของการประชุมกรรมธิการแต่ละคณะเลยฮะที่มีการถ่ายทอดสดอ่ะมันมีทั้งมุมบวกแล้วก็ในข้อที่อาจจะห่วงใยว่างานมันไม่เดินถ้ามัวแต่ถ่ายทอดสดแล้วก็เพื่อจะเอาชนิดที่ว่าเนี่ยเราห่วงใยบ้านเมืองนะก็เลยพยายามจะซักก็พยายามจะบี้บรรดาข้าราชการที่มาตอบของกรรมธิการนะพี่ไพศาลอาจารย์ปิยบุตรจะสื่อประมาณนั้นนะฮะโอ้แต่วันนี้โดนตอกเขาแรงเลยนะครับเนี่ย
0: แต่ว่ามันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาต้องการหมายถึงลักษณ์นกหรือว่าจริงๆยังไงถ้าต้องการหมายถึงลักษณ์นกถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่พลาดนะ
1: ครับ
0: พร้อมไปเข้าทางคู่แข่ง
1: ครับ
0: ล้วนๆเลย
1: ใช่ฮะ
0: ยกเว้นแต่ว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้คิดว่าจะพูดมาถึงลักษณ์นกคนเดียว
1: ก็ประมาณคนสองคนฮะที่อาจารย์พิยบุตรพยายามจะสื่อถึงฮะแล้วก็คงมีการคาดหมายว่าโอ้โหพอเห็นเขาพูดเนี้ยหน้าลอยมาแล้วว่าเป็นใครอะครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: พรุ่งนี้พบกัน
1: พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้เวลาหมดครับลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยียบเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพนเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสลิดและวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวคำหนึ่งธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชลังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานนับประ

นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินบอกต้องย้ายอยู่แล้วหลังอยู่ที่เดิมมา5ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียถึงคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้สั่งย้ายคนที่ย้ายคือนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยและขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นจะต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งการโยกย้ายหรือรายงานการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยอย่างกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาเป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการทั้งนี้ไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือโดยฉับพลันทันใดและคนนี้อยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงควรย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นการสลับตำแหน่งเท่านั้นไม่ได้มีความเสียหายยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้น่าจะจบได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วแบงก์ชาติอัด4มาตรการช่วย SME เข้าถึงเงินทุนแสนล้านเผยไทยเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เปิดขอบฟ้าใหม่เสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในงาน Thailand Economic Outlook 2027 New Horizon Beyond the Trap ช่วงสร้างอนาคตพลิกโฉมประเทศไทยถึงเศรษฐกิจไทยปีนี้โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2.3% แม้เศรษฐกิจจะปรับตัวได้ดีกว่าที่คาดแต่ยังเติบโตในระดับต่ำและเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาวะความเหลื่อมล้ำแบบ K-shape ที่ขยายวงกว้างในหลายมิติทั้งการโตกระจุกในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งภาคการส่งออกกลุ่ม AI ขยายตัวสูงเกือบ 40% แต่สินค้าส่งออกที่ไม่ใช่ AI เติบโตประมาณ 5% เท่านั้นเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการช่วยเหลือ SME ได้แก่การสร้างกลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ตั้งเป้าอัดฉีดสินเชื่อเข้าสู่ระบบกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อช่วยเหลือ SME พัฒนาระบบข้อมูลทางเลือกเชื่อมข้อมูลภาครัฐเอกชนให้มีข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อและป้องกันสแกมเมอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้สัมภาษณ์ถึงการเป็นเจ้าภาพงานประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของไทยต่อเวทีโลกพร้อมผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือการเปิดขอบฟ้าใหม่เสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเพื่อจุดหมายใหม่ที่ต้องการพัฒนาประเทศรัฐบาลมอบเงินอัดฉีดเอเชียนเกม236ล้านเทพบิลรับคนเดียว5ล้าน8แสนบาทรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาหลังจากสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทัพนักกีฬา

0: ลาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ไทยจบอันดับที่7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนจากความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทสมาคมที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม 68.8 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย 800,000 บาทจากการสร้างผลงานสถิติเอเชียนเกมใหม่ในรายการวิ่ง100เมตรที่ 9.9 วินาทีและ200เมตรที่ 19.88 วินาทีรวมภูริพลคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม 5,800,000 บาททั้งนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการจ่ายเงินรางวัลในส่วนของนักกีฬาโดยโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเพื่อให้เงินรางวัลถึงมือนักกีฬาโดยตรงและสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับเงินรางวัลตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครถพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตอออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพฤหัสที่8ตุลาคม2569ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะกับคุณดำรงพุทธานพิพิธสมัยพิมพิศาสตร์คุณแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีคุณอ้อมสวัสดีคุณพิพิธสมัยคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องดีๆคนดีๆที่ผมรักชอบเขาแต่เขาไม่รู้จักผมแต่ผมรู้จักเขามาเป็นเวลานับ10ปีนะครับเขาเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับการยกย่องมีแฟนอยู่ทั่วโลกก็คือ GOAT GOAT ผมก็พยายามหาว่าไอ้ GOAT เนี่ยมันหมายถึงเลโอนีลเมสซี่มันย่อมาจากอะไรเดาๆเอาว่า Great of All the Time คือเขายิ่งใหญ่ตลอดนะฮะ

0: คุณผู้ฟังก็คงจะรู้จักตึกว่าบางท่านถ้าไม่ใช่แฟนฟุตบอลก็คงต้องได้ยินชื่อชายหนุ่มคนนี้ซึ่งอายุก็จะ40ปีอยู่แล้วเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของประเทศอาร์เจนตินานะฮะตอนนี้เมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยเขาได้ปิดฉากเส้นทางทีมชาติคือเมสซี่เนี่ยเป็นความหวังของคนอาร์เจนตินาที่จะนำทำประตูแล้วก็ทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยได้เป็นแชมเปี้ยนบอลโลกแต่ปีนี้ก็ที่เที่ยวนี้ก็ไม่ได้นะฮะสเปนได้ไปนะครับและเมสซี่พอเขาไม่สามารถจะนำทีมชาติของเขาให้ได้เป็นแชมเปี้ยนฟุตบอลโลกเขาก็ประกาศที่จะลาออกคือด้วยเหตุผลที่ว่าอายุมากแล้วแต่ก็มีคนคัดค้านเขาว่าอย่าเพิ่งลาออกขอให้การลาออกเนี่ยได้มีการสร้างบรรยากาศที่มันสุดซึ้งก็มีขึ้นที่สนามเอสตาดิโอโมบีเบนตันประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันพุธวันนี้วันศุกร์นะครับ
1: ค่ะวันนี้วันพฤหัสค่ะ
0: ถ้าวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมสซี่เนี่ยประกาศตัดสินใจประกาศอำลาทีมชาติหลังจากฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดโดยก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าถึงเวลาแล้วแต่ว่าสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาไม่ยอมพยายามโน้มน้าวยับยั้งเขาให้เขากลับมาลงสนามอีกครั้งเพื่อมอบเกมอำลาที่คู่ควรกับตำนานของชาติบรรยากาศของการอำลาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเกมมันเมื่อมีภาพเมสซี่ร้องไห้อยู่บนรถบัสทีมชาติระหว่างเดินทางผ่านฝูงชนที่ออกมาต้อนรับผมไม่อยากให้เป็นข่าวว่าร้องไห
1: ้
0: คือน้ำตาที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากความตื้นตันฝรั่งเขาเรียกว่า tear of joy ไม่ใช่ร้องไห้เสียใจหรือเขาอาจจะเสียใจอะไรก็ได้แต่ว่ามันเกิดซึ้งขึ้นมาที่มีผู้คนตั้งหลายหมื่นคนเนี่ยมาร่วมในวันสุดท้ายของเขาจากทีมชาติเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะมีเวลาที่นักกีฬาได้เหรียญทองแล้วก็ยืนเคารพธงชาติคุณอ้อมคิดดูเป็นผมก็อาจจะสักกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่คือมันเกิดความภาคภูมิใจอ่ะโอ้ยนี่เราเป็นใครเนี่ยทุกคนยืนขึ้นแต่คนที่ยืนเนี่ยเขายืนเพื่อเคารพธงชาติไทยที่ได้รับการเชิญขึ้นเพราะว่าเราเป็นฝ่ายชนะแล้วก็เป็นชนะเลิศแล้วก็มีเพลงชาติไทยด้วยเนี่ยมันก็จะตื้นตันมันก็เกิดเทียที่แปลว่าน้ำตานะฮะ Tear of Joy นี่คือน้ำตาแห่งความชื่นมื่นมันอดกลั้นไว้ไม่ได้ไม่ใช่การร้องไห้ผมก็ไม่อยากให้เราในฐานะเราเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนใช้คำว่าร้องไห้อย่างในหนังสือพิมพ์ที่ผมอ่านเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยน้ำตาร้องไห้น้ำตาไหลถ้าน้ำตาไหลก็เรื่องหนึ่งน้ำตาไหลไม่ได้แปลว่าร้องไห้ยังฮะน้ำตาไหลนี่มันอาจจะเกิดจากความตื้นตันความยินดีความปิติซึ่งมันมีอยู่ในนักกีฬาทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จนะครับมีแฟนกว่า 85,000 คนเข้ามาจับจองตั๋วเกมดังกล่าวจนสนามขายหมดภายในเวลาเพียง90นาทีตั๋วบางส่วนถูกนำไปขายต่อในราคาสูงตั้งโอ้2,500 ดอลลาร์สหรัฐก็ราว 84,000 บาทนะครับขณะที่อดีตนักเตะจากทีมชุดแชมป์โลกปี1978 1986และก็2022เนี่ยรวมถึงครอบครัวต่างเข้าร่วมพิธีอำลาในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ดาวเตะวัย39ก็คือเมสซี่เนี่ยลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดที่208ครับแล้วก็เป็นเกม

0: สุดท้ายในเสื้อสีสีทับสีฟ้าทับสีสีฟ้าขาวก่อนอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการหลังรับใช้ทีมชาติมา21ปีโดยเกมอุ่นเครื่องกับเบนินที่กรุงบูโนสไอเรสถูกเรียกว่าเป็นแทงโก้ครั้งสุดท้ายในตำนานหมายเลข10เมสซี่เข้าเลข10มานะครับเบอร์10นะฮะเมสซี่นี่นะคุณอ้อมผมตามดูเข้ามาตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มอยู่ที่เข้าไปอยู่ทีมบาร์เซโลนาของสเปนเนี่ยเขาก็เป็นมันก็มีบาร์เซโลนาเป็นบอลลีกนะครับบอลสโมสรเพราะฉะนั้นก็จะลงเตะบ่อยๆอย่างนักฟุตบอลดังๆบางคนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเคยเห็นเขาในฟุตบอลลีกหรือฟุตบอลสโมสรแต่บาร์เซโลนาเนี่ยผมได้เห็นฤทธิ์เดชความเก่งความสามารถของเมสซี่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาบอลโลกเนี่ยเราก็จะใจจดใจจ่อเมื่อไหร่อาร์เจนตินาจะแข่งก็จะดูเมสซี่ลงแข่งในบอลโลกและอีก4ปีข้างหน้า 3-4 ปีข้างหน้าบอลโลกครั้งต่อไปทีมอาร์เจนตินาก็จะจืดครับคุณอ้อมเพราะว่าไม่มีเมสซี่เพราะเมสซี่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติของอาร์เจนตินาแล้วผมอยากจะในฐานะผมเป็นคนที่ดูฟุตบอลเป็นเล่นฟุตบอลเป็นมาเล่นมาตั้งแต่เด็กๆและก็ชอบกีฬาฟุตบอลติดตามข่าวมาผมอยากจะบอกว่าเมสซี่ไม่เคยเขาเป็นนักกีฬาที่นักกีฬาทั่วโลกควรจะเอาแบบอย่างเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬาไม่เคยสร้างปัญหาให้กับในทีมเลยไม่เคยสร้างปัญหาให้กับกรรมการที่ตัดสินเนี่ยไม่เคยเห็นเมสซี่ทะเลาะกรรมการหรือเถียงกรรมการเลยเวลาที่เมสซี่ลงเตะลงแข่งเนี่ยโดนคนทีมคู่แข่งชนหรือว่าขัดขาหรือเหยียบหน้าแข้งเหยียบเท้าอะไรเนี่ยเมสซี่ไม่เคยแสดงอาการโกรธขึ้นหรือว่าเจียวเจ้าอิตาโลโชเกเลยนอกจากมองดูหน้าเขาผมจะสังเกตว่าหน้าเขาก็คงแบบว่าเฮ้ยทำไมเล่นอย่างนี้วะแต่เขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายอะไรไม่เคยสร้างปัญหาไม่เคยทำอะไรที่ผิดไปจากกฎกติกาของฟุตบอลและเมสซี่ก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินาหรือกับทีมอาร์เจนตินาหรือกับโค้ชทีมอาร์เจนตินาเขาเป็นขวัญใจของคนไม่ใช่แต่แค่อาร์เจนตินาคนไทยอย่างผมเนี่ยหรืออย่างคุณพิสมัยเนี่ยก็เป็นแฟนเมสซี่ผมก็รู้ก็ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอพูดถึงเขาในความดีความงามของเขาเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากกลับมาอยู่ที่นี่ตลอดไปเพราะการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้สวยงามที่สุดจริงๆแล้วก็พิธีอำลาเนี่ยมันจัดขึ้นตอนกลางคืนนะบนท้องฟ้าเหนือสนามในโมดูเบนเนี่ยเมืองชื่อสนามโมนูเมนตัลก็คือถูกเติมเต็มไปด้วยการแสดงโดรนนะฮะที่ถ่ายทอดภาพช่วงเวลาสำคัญในอาชีพของเมสซี่โดยมีภาพการชูถ้วยฟุตบอลโลกปี2022ครั้งนู้นที่กาตาร์นะฮะอันนี้เป็นภาพไฮไลท์สำคัญท่ามกลางเสียงปรบมือและก็น้ำตาของแฟนบอลผมคิดว่าในจำนวน 85,000 คนเนี่ยทุกคนดูก็ต้องซึ้งก็มีอารมณ์ร่วมกับเมสซี่นะฮะก็คงน้ำตาไหลก็คือ Tear of Joy นะครับเมสว่าไงครับ
1: คุณดำรงอ้อมเห็นข้อมูลว่าหลังจากนี้เจ้าตัวเขาก็จริงๆเขา

0: มีธุรกิจหลายอย่างใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเขาสนใจเข้าสู่ธุรกิจสโมสรฟุตบอลปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของ UE Cornellà สโมสรในระดับดิวิชั่น5ของสเปนและ CD Eldense สโมสรในดิวิชั่น2แล้วก็มีเป็นหุ้นส่วนในเครือร้านอาหารด้วย El Club de la Mi La Nesa นะคะซึ่งมีแผนจะเปิดสาขา5แห่งในแคว้นกาลาลุนยาด้วยค่ะคุณน้ำรงอันนี้เห็นข้อมูลมา
1: ครับ
0: เขาก็
1: ก็มีรายได้สูงจากการเตะบอลสโมสรเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เอาเงินไปทำธุรกิจก็หลายคนในนักกีฬาอย่างเดวิดเบ็คแฮมนี่ก็ทำนักเทนนิสจ็อกโควิดอะไรนี่ก็ทำนู่นทำนี่ครับ
0: ทำธุรกิจใช่แต่ว่าตัวเขาก็ยังมีสัญญาตลอดชีพกับ Adidas ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมซะด้วยนะคุณดำรงเขาก็ทำหลายอย่างนะ
1: ครับก็เงินเยอะนี่ฮะ
0: ค่ะ
1: เขาทำ
0: คุณค่ะ
1: ประตูให้กับฟุตบอลโลกได้ถึง21ลูก21นะฮะแล้วก็จากการลงเล่น6สมัยเนี่ยเป็นนักบอลที่ลงเล่นเป็นทีมชาติ6สมัยซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเท่ากับคริสเตียโน่โรนัลโดคู่ปรับตลอดการของเขาปัจจุบันนี้ก็มีเพียงโรนัลโดที่ลงเล่นทีมชาติมากกว่าเมสซี่คือโรนัลโดเล่นทีมชาติถึง234นัดและยิงได้146ประตูเอาละครับต่อไปนี้เมสซี่ก็จะเดินหน้าต่อไปในระดับสโมสรกับอินเตอร์ไมอามี
0: ่
1: ขณะที่เส้นทาง21ปีกับทีมชาติอาร์เจนตินาได้ปิดฉากลงเป็นทางการทิ้งไว้แต่เพียงสถิติแชมเปี้ยนและความทรงจำของหมายเลข10และแฟนบอลฟ้าขาวจะไม่มีวันลืมผมก็บอกคุณอ้อมไว้เลยว่าบอลโลกคราวหน้าเนี่ยจะจืดเพราะไม่มีเมสซี่นะฮะจืดแน่เลยนะครับจะไม่มีเมสซี่ผมเองก็คงจะไม่คอยที่จะดูว่าเมื่อไหร่อาร์เจนตินาจะแข่งกับใครต้องดูให้ได้แต่ว่าครั้งต่อไปก็ต้องดูอาร์เจนตินาหน่อยว่าเมื่อไม่มีเมสซี่แล้วเนี่ยทีมจะเป็นยังไงนะครับ
0: ไม่มีที่สองสำรองในใจบ้างเหรอคะคุณดำรงนักฟุตบอลเนี่ย
1: ก็มันก็มีรุ่นใหม่โตๆขึ้นมาเกิดขึ้นมามีแต่ว่ามันไม่เด่นแต่ยังในสเปนเนี่ยอะไรลานินยามาเนี่ยนะเด็กหนุ่มเนี่ยก็เล่นนับวันนับคืนก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะแล้วเราก็คือดูกีฬาก็ดูนักกีฬาฟุตบอลดูชีวิตเขาด้วยนะคะเส้นทางที่มานะคะคุณดำรง
1: ครับ
0: ค่ะคุณสานตาบอกว่าเมสซี่ยังเล่นฟุตบอลสโมสรให้อินเตอร์ไมอามี่ของเดวิดเบ็คแฮมแต่คงอีกไม่นานคงจะอำลาอาชีพนะคะคุณน้ำลงคุณสานตาโมนิก้านะคะสวัสดีพี่อัญชลีพี่สักกรินพี่ดวงพรพี่เสือนอนไม่หลับมาทักทายคุณน้ำลงด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณน้ำลงมีอะไรจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
1: ผมก็ขอให้วงการฟุตบอลไทยเรามีนักบอลคล้ายๆเมสซี่ไม่ต้องมีความสามารถเท่าเมสซี่นะฮะแต่ว่าขอให้เอาแบบอย่างของการเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถเก่งกาจเรียกว่าชั้นเทพอ่ะนะฮะขอให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีและขอให้เรายึดไว้เป็นคนที่สมควรแก่การได้ยกย่องนับถือ
0: ค่ะ
1: คือ
0: ความเป็นนักกีฬาของเขา
1: ครับผมเห็นเมสซี่แล้วเนี่ยถึงไม่เตะไม่ได้วิ่งเตะฟุตบอลเห็นภาพเขาเดินเขาวิ่งอะไรเนี่ยก็มันก็ยังน่าดูนะครับก็ยังอยากจะดู อยากจะเห็นเข้าไปเรื่อยๆนะฮะ
0: ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามเขาเนี่ยยังอยู่ในวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องเนาะว่ายังคงอยู่เราจะได้เห็นเขาไปบ่อยอยู่นะคะ
1: ครับแล้วมันก็รายได้ดีด้วยอ่ะคุณอ้อมนะฮะผมว่าเขาก็คงยังอยู่นะครับ
0: ค่ะตอนนี้คงรวยใช้เงินไม่หมดแล้วล่ะค่ะคุณดำรง โอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อ
1: เห็นมีข่าวคนไทยนักกีฬาเอเชียนเกมก็จะได้เงินกันเป็นล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะว่าสมัยนี้กีฬาทำให้ยึดเป็นอาชีพได้ขอให้เล่นให้เก่งจริงเถอะนะคร
0: ับ
1: นักกอล์ฟวันนั้นผมเห็นใครคำนวณว่านักกอล์ฟหญิงไทยเราเนี่ยที่ได้แชมป์ได้อะไรเนี่ยมีเงินมากกว่า600 ล้านละโอ้โหเป็นอาชีพที่มันไม่เบื่อมันสนุกกันนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้เงินด้วย
0: ก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาเขารักด้วยนะคะเวลาเขาเล่นก็จะมีความสุขทุกครั้ง
1: ครับผมครับแต่เล่นแล้วต้องชนะนะฮะ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมด้วยค่ะ
0: ค่ะชอบเหมือนคุณดำรงไหมคะเมสซี่
2: ไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่ชอบตัวเลโอเนลเมสซี่มากๆชอบไม่ได้ชอบลีลาการเล่นฟุตบอลนะโอ้แต่ก็ใช่เมื่อดูทีไรก็ต้องประทับใจกับลีลาเขาแต่ถ้าไม่ได้ดูแค่เห็นเขาแล้วก็ประทับใจในความที่เขาเป็นเหมือนคนไทยอะคุณอ้
0: อม
2: เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมีน้ำใจไม่เคยแสดงโบกเวกอย่างที่คุณดำรงบอกอะมันถูกใจคนไทยทุกองคาพยพต้องบอกอย่างนี้เป็นคนน่ารักไม่เคยไปหาบ้านเขาด้วยตอนไปอาร์เจนตินาไปอยู่เป็นเดือนไปดั้นด้นแบบบ้านเขาอยู่หลังไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงเมืองเขาเลยค่ะคุณอ้อมชอบเขาแต่ยังไงก็ตามนักกีฬาคนไหนในโลกก็มาสู้นักกีฬาเทนนิสใหม่ไม่ได้หรอกก็ขออนุญาตขัดคุณดำรงนิดนึงถ้าบอลโลกอีก4 ปีข้างหน้าใช่ไห
0: ม
2: คงจะจืดสำหรับเฉพาะคุณดำรงอะไรอันนี้กระซิบนะเพราะสำหรับเราเนี่ยเราก็มีเอ็มเบปเป้มีคนนั้นคนนี้เดี๋ยวดาราใหม่ๆในแวดวงฟุตบอลนะคะพอแข่งทองเดี๋ยวก็เกิดมาแล้วถ้าเกิดว่าเขาถูกใจความประพฤติเขาเหมือนกับเมสซี่หรือดีครึ่งกลางหนึ่งของเมสซี่เราก็จะรักเขาเหมือนกันนั่นแหละนะคะเชื่อเธอแต่ยังไงก็ตามเมสซี่ก็จะอยู่ในหัวใจเราเป็นเลเจนด์เป็นตำนานไปเหมือนกับยอร์โควิชอ่ะหมายก็ทำใจแล้วเดี๋ยวนี้ยอร์โควิชไม่สามารถเป็นแชมป์แล้วหมายก็มาเป็นแชมป์ตั้ง20 กว่าสมัยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวนี้เราก็มีแฟนใหม่ๆคุณอ้อมเหมือนคุณดำรงไม่มีเมสซี่เป็นขวัญใจนะหมายไม่มียอร์โควิชเป็นขวัญใจหมายก็จะมีคนใหม่ๆเซเวเรฟอย่างนี้นะคะโอ้ยยังมีคนดีๆอีกเยอะค่ะท่านนะคะก็เผื่อใจสำหรับนักกีฬาอื่นๆโดยเฉพาะนักกีฬาไทยเทพๆกันทั้งนั้นเลยสุดยอดนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูกระทรวงนี้ค่ะเป็นกระทรวงที่เราตกใจกับชื่อของเขานะคะมันจะโป้หรือเปล่าเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่นะคะของประเทศไหนนะพี่หมายชื่อกระทรวงนี้
2: ขอแก้ข่าวคุณอ้อมคนเดียวนั่นแหละตกใจ
0: เขามีกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
2: ไม่ใช่เพราะว่าคุณอ้อมเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วในช
0: ่
2: องในคลื่นน
0: ะ
2: ไปจัดรายการไปบวชชีก่อนนะ
0: คะบวชชีก
2: ่อนอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกอย่างในโลกอ่ะมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตประจำวันนะคะมันเป็นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราเนี่ยคุณอ้อมนะถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตอะไรพูดอย่างนี้ก่อนถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคุณอ้อมทุกอย่างแหละมันก็จะต้องมียีนมีดีเอ็นเอในตัวเพื่อที่จะบอกว่าคุณจะต้องสืบวงตระกูลเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะสัตว์อะไรนะคุณอ้อมตั้งแต่สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ทะเลสัตว์อากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมทุกอย่างมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือต้องสืบสปีชีส์ของตัวเองต่อไปเราเป็นมนุษย์บังเอิญเราฉลาดนะบางทีเราก็คิดมากคิดมายอะไรเหมือนคนสมัยเนี้ยที่หมายจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะทำให้สปีชีส์เราเนี่ยถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยมันก็ลดลงเชื่อไหมว่ามันอีกไม่กี่ปีอะคุณอ้อมนะมันสามารถที่จะ0,000ไปได้เลยถ้าเรายังมีเทรนด์หรือมีความคิดนี้อยู่ไม่ใช่เรื่อง พระเอ๋ยบอกว่า

0: กระทรวงเพศสัมพันธ์อุ้ยน่ากลัวตกใจอย่าไปคิดอย่างนั้นมองในแง่วิชาการค่ะคุณอ้อมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วอาจจะตกใจก็ได้อาจจะเป็นห่วงก็ได้คุณอ้อมอาจจะบอกว่าตั้งกระทรวงนี้เยอะๆเถอะเดี๋ยวคนจะหมดโลก
1: กระทรวงชื่อตรงมากนะคะทำอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามฟังกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนี้เมทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
4: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
1: ทักทายพี่ขวัญรัตน์นะคะพี่ทุนทองนะคะพี่ไหมแล้วก็
0: พี่ทุนทองเนี่ย3วันละมาไหมจำชื่อได้เป็นชื่อใหม่น่ารักจังเลยจ้ะ
1: แล้วก็พี่พาดโอ้ยตายแล้วอ้อมก็ตัวหนักๆลอยไม่ได้ซะด้วยนะชมมาขอบคุณนะคะอยู่ในศีลกินในธรรมด้วยขอบคุณค่ะแต่วันนี้ดูคุณพิษสมัยสวยกว่าทุกวันดีใจด้วยป่ะพี่ไหม
0: อุ้ยไม่จริงท่านใดพูดมาเนี่ยท่านใดบอกมาเนี่ย
1: พี่พิพัฒน์
0: ผิดแล้วค่ะหนูสวยทุกวัน
1: วันนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าค่ะ
0: คุณอ้อมคะหมายขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้อยู่ดีๆก็เหลือ 8% นะคะขออนุญาตเปลี่ยนซูมเป็นมือถือดีกว่านะคะคุณอ้อม
1: ได
0: ้เดี๋ยวขอเข้าใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ดูทำไมอยู่ดีๆแบตมันจะหมดก็ไม่ทราบ
1: จะหมดนะคะให้น้องต้นโทรหาพี่ไหมทางมือถือเนาะนะคะโอเคค่ะ
0: หรือไม่เข้าซูมใหม่จะดีกว่าไหม
1: แบตเครื่องที่พี่ไหมซูมมันจะหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะใช้มือถือซูมดีกว่าค่ะคุณอ้อม
1: โอเคเรียกเข้ามาใหม่เนาะ
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวรอพี่ไหมสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องต้นดูแลหลังบ้านให้พี่ไหมด้วยนะคะถ้ามาแล้วพี่ไหมส่งเสียงเรียกได้เลยนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวค่ะซูมก่อนขออภัยท่านผู้ฟัง
1: ค่ะเอามาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะในระหว่างที่พี่ไหมสลับสัญญาณโทรศัพท์นะคะแล้วก็สัญญาณซูมต่างๆเมื่อวานนี้ติดค้างกันสำหรับคนวัยทำงานต้องรู้หมอเตือน5นิสัยที่ทำทุกวันเสี่ยงเลือดข้างในสมองคือบางทีเราก็อยากจะย้ำกันบ่อยๆเนาะบางทีพฤติกรรมอะไรที่มันทำซ้ำๆแล้วมันไม่ดีอ่ะมันก็จะสะสมในร่างกายของเรานะคะก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราจะต้องสำรวจตัวเองทุกๆวันนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยนะคะเรากินอะไรเข้าไปแล้วเราออกกำลังกายบ้างหรือยังขยับบ้างหรือยังนะคะอย่ามัวแต่นั่งทำงานจนลืมทุกๆอย่างนะคะคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ค่ะรองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะก็ได้ออกมาบอกถึง5นิสัยที่ทำทุกวันจะเสี่ยงเลือดคลั่งในสมองนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าอาการเลือดคลั่งในสมองเนี่ยเกิดเฉพาะกับคนสูงอายุหรือคนเป็นโรคหลอดเลือดแต่จริงๆแล้วคนวัยทำงานที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนั่งนานเครียดบ่อย กินไม่เป็นเวลาก็มีความเสี่ยงเลือดข้างในสมองได้เหมือนกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะภาวะนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะคะแต่มันจะค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งอาจจะเกิดอัมพาตเฉียบพลันหรือว่าหลอดเลือดในสมองแตกได้มาดูกันว่า5พฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่กำลังทำร้ายหลอดเลือดสมองเงียบๆนะคะอย่างแรกคือเวลานั่งทำงานนานๆไม่ขยับเลยเลือดมันจะไม่ไหลเวลานั่งทำงานนานๆเนี่ยถ้าไม่ขยับตัวไปไหนเลยเลือดจะไหลเวียนช้าลงโดยเฉพาะส่วนล่างของร่างกายนะคะเลือดที่ข้างสะสมเนี่ยอาจจะไหลกลับหัวใจแล้วก็สมองได้ไม่ดีทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดสมองเสี่ยงที่จะเลือดคลั่งหรือว่าหลอดเลือดตีบตันในระยะยาวแนะนำว่าทุกๆ1ชั่วโมงลุกขึ้นยืดตัวค่ะหมุนคอหมุนไหล่หรือว่าเดิน 2-3 นาทีให้เลือดไหลเวียนให้ดีนะคะพี่หมายเห็นพี่หมายหน้าจอเป็นยังไงคะโอเคยัง
0: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้อง
1: อ๋อชาร์จแบตใช่ไหม
0: ค่ะใช่ไม่งงมากเลยว่าหมายพลาดตรงไหนเพราะว่าเมื่อกี้มันยัง 90% อยู่เลยหรือไม่ไปดูผิดช่องก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่มีปัญหาค่ะสบายมากเชิญเชิญไปนั่งต่อค่ะเดี๋ยวหมายแค่ต่อค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่สองอย่าไปเครียดสะสมนะคะหลอดเลือดจะหดตัวบ่อยเวลาร่างกายเครียดเนี่ยฮอร์โมนอะดรีนาลีนแล้วก็คอร์ติซอลมันจะหลั่งออกมาเยอะพี่ไหมแล้วก็หลอดเลือดมันจะหดตัวความดันขึ้นหัวใจเต้นเร็วถ้าเกิดขึ้นบ่อยสมองจะเจอแรงดันเลือดสูงเฉียบพลันซ้ำๆจนผนังหลอดเลือดอ่อนตัวนะคะก่อนนอน10นาทีก็ลองฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิสั้นๆช่วยลดแรงดันเลือดในสมองได้ดีนะคะอย่ากินเค็มกินมันกินหวานจัดทุกวันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเราไม่ดีด้วยเนี่ยก็ได้รับคำเตือนมาแล้วนะพี่ไหมควรจะดื่มน้ำเปล่า 1.5-2 ลิตรต่อวันหรือจิบระหว่างวันไม่รวดเดียวเพื่อให้เลือดไหลลื่นนะคะนอนพักผ่อนน้อยไม่เพียงพออันนี้ก็จะเลือดคลั่งในสมองได้เหมือนกันค่ะพี่ไหม
0: ไหมเนี่ยช่วงนี้พักผ่อนน้อยเนี่ยไหมกลัวอย่างเดียวเพราะอย่างอื่นเนี่ยก็เจริญอาหารดีอะไรไม่มีปัญหา ความเครียดก็ไม่มีแต่นอนน้อยเนี่ยนะคะอันเนี้ยน่ากลัวนะต้องระวังนะคะท่านผู้ฟังส
1: ุ
0: ขภาพดีต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อยๆ6ชั่วโมงค่ะ
1: เรื่องเครียดเนี่ยพี่ใหม่มันไม่ค่อยรู้ตัวเนาะอันนี้มันก็จะพยายามแหละถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรวนๆน่ะแสดงว่าเราเริ่มเครียดแล้วล่ะคุณผู้ฟังถ้าเราจะสำรวจตัวเองเนาะถ้าเราวนอยู่แต่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวอ่ะเอาว่ามันคือความเครียดนะพี่ใหม่ว่าไหมบางคนบอก
0: แ
1: ต่ว่าฉันไม่ได้เครียดแต่ว่ามันไม่ใช่
0: กังวล
1: กังวลใช่เป็น
0: ยังไงก็เป็นถ้าคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราแก้ปัญหามันยังไม่ตกภายในวันนึงนะไมเกรนขึ้นเลย
1: ใช
0: ่ก็ต้องพยายามหาแบบสร้างคอร์ติซอลท่านผู้ฟังเพื่อลดความเครียดเลยนะคะก็ไปออกกำลังกายเล่นกีฬาไปเดินไปอะไรรับรองนะคะเดี๋ยวจะได้มีอย่างนี้ค่ะเราจะได้ไม่สูญพันธุ์กันจะมีกระทรวงนี้ชื่อกระทรวงเพศสัมพันธ์จะมีหรือไม่มีก็ช่างมันเถอะนะ
1: คะ
0: แต่โครงการของไทยมีแล้วเมื่อหลายปีก่อนคุณอ้อมเราก็ได้ยินกันบอกว่าประเทศสิงคโปร์ที่คุณอ้อมเคยเสนอข่าวบ่อยๆใช่ไหมก็บอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการมีบุตรด้วยการลดแลกแจกแถมให้กับผู้ที่ตั้งท้องแบบอุตลุดนะเราอ่านแล้วนี่ข้อเขียนนี้เราไม่ได้มาพูดเองนะคะเป็นข้อเขียนของอาจารย์ดร.ชัยชนะโพธิวาระท่านนี้จบด็อกเตอร์จริงๆไปจบที่ประเทศอินเดียแล้วก็มาเขียนหนังสือในกุศลกุศลใช้นามปากกาว่าคุณแหลมเท่าแหลมยะขาเขียนหนังสือคนชอบในกุศลกุศลเพราะว่าแฝงอารมณ์ขันท่านก็บอกว่าหลายปีก่อนท่านก็ขำประเทศสิงคโปร์เพราะอยู่ดีๆเขาก็มีนโยบายบอกว่าโอ้ยสิงคโปร์เนี่ยเหมือนกับว่าภาษาผู้ชายเขาเรียกแล้วไม่มีน้ำยาบอกว่าเงี้ยนะคะแกก็แบบว่าแกก็ไปเขียนข้อความแกก็เขียนบทความที่แบบล้อเลียนสิงคโปร์บอกว่าแหมไม่มีน้ำยาซะจนทำให้รัฐต้องออกมาหลอกล่อสารพัดรูปแบบเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรของสิงคโปร์นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคือมีบริการหาคู่แต่งงานให้กับคนที่ต้องการจะมีครอบครัวอันดับแรกก่อนแล้วพอแต่งงานแล้วทางรัฐบาลก็อำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างค่ะเพื่อหลอกล่อให้คู่สามีภรรยาเนี่ยมีลูกมีเต้าโดยไวแต่งงานแล้วถ้าไม่มีบุตรถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะก็คือไม่ได้เพิ่มจำนวนประชากรคุณอ้อมสิ่งมีชีวิตในโลกนะคะมีอย่างหนึ่งที่มันอยู่ใน DNA ก็คือเราต้องสืบเผ่าพันธุ์เราจะไปหมดสิ้นสูญพันธุ์ไม่ได้เอาคุณอ้อมไม่ต้องดูอะไรไกลคุณอ้อมชอบทานแซลมอนไหมปลาแซลมอน
1: ชอบ
0: คุณอ้อมก็เห็น ทำไมล่ะมันจะรู้ตัวว่ามันจะตายแล้วมันจะผอมแค่ไหนก็ช่างฉันอดฉันไม่กินเลยฉันก็ต้องกระเสือกกระสนไปบนน้ำไปบนลำธารกระโดดขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดที่มันวางไข่แล้วตัวมันก็ตายไปคุณอ้อมอันนี้หมายถึงว่าแซลมอนโดยธรรมชาติแม้ว่าในระหว่างทางมันจะเจอไอ้เจ้าหมีมันไปถึงฤดูเจ้าหมีพวกเนี้ยเจ้าหมียักษ์เนี่ยอลาสก้าเนี่ยนะหรือที่ไหนก็ตามมันรู้ว่าเดี๋ยวปลาแซลมอนฤดูนี้มันจะต้องมาวางไ

0: มันก็จะคอยจับเหยื่อกินเคยเห็นใช่ไหมในสารคดีนั่นแหละค่ะมันเป็นข้อมันเป็นคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามในโลกนะต้นไม้ก็เหมือนกันคุณอ้อมเมื่อเรารู้ว่าเมื่อต้นไม้มันรู้ตัวว่ามันจะตายมันจะต้องรีบออกลูกออกดอกเลยบางทีก็ถึงได้แบบมีวิธีการหลอกต้นมะนาวอ่ะไม่ลดน้องไม่ลดนะเดี๋ยวมันออกลูกมะพร้าวเลยคุณอ้อมนี่แหละค่ะเช่นเดียวกันตอนนี้เขาก็มีสถิติรู้ว่าประเทศที่เจริญอย่างสิงคโปร์อย่างญี่ปุ่นแม้กระทั่งไทยเราเนี่ยหรือประเทศต่างๆเนี่ยนะแต่ในอเมริกายังไม่เห็นยังไม่เกิดในยุโรปก็ยังไม่มีนะมีเห็นประเทศในเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าตามสถิติแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยในอนาคตต่อไปบางทีเนี่ยเขามีสติบอกไว้เลยนะอย่างประเทศไทยปี2593ค่ะถ้าเราไม่เพิ่มประชากรเนี่ยเราอาจจะมีประชากรลดลงจนเหลือน้อยเกินไปก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องสถิติที่เขาพูดกันอันนี้กลับมาพูดเรื่องสิงคโปร์ต่อนะคะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศแรกๆในกลุ่ม Southeast Asia ประเทศทางใต้ๆของเราที่เราอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลมีการที่จะสนับสนุนให้ประชากรของเขาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกโดยวัยนะคะเขาบอกว่าแม้กระทั่งให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีลูกโดยกัน 30% ของบ้านใหม่เอาไว้ให้เฉพาะกับครอบครัวที่มีลูกเนี่ยเขามีนโยบายของรัฐเลยนะและในระหว่างที่รอบ้านใหม่ก็มีสิทธิ์เช่าบ้านได้ในราคาที่ถูกมากๆนอกจากนี้ก็อัดเงื่อนไขหลอกล่อให้ชาวบ้านมีลูกมีเต้าโดยวัยโดยจัดเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตรยากค่ะเรียกว่าคุณจะไปทำกีฟทำนู่นทำนี่ทำรัฐมีเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการคลอดโดยให้เงินสดเขาเรียกว่าแคชกีฟเงินสดเป็นของขวัญเลยสำหรับการคลอดบุตรมีสูตรมีนโยบายเป็นรูปธรรมให้เห็นเลยคุณอ้อมลูกคนที่หนึ่งและคนที่สองได้4,000เหรียญสิงคโปร์ต่อคนหรือประมาณ100,000บาทนี่ขนาดนี่หมายเอาเรื่องเล่านี้มาเล่านี่ก็ไม่ต่ำกว่า5-6ปีแล้วนะคุณอ้อมนะเนี่ยแหละค่ะสมัยนั้นยังได้เป็นแสนลูกคนที่สามและที่สี่ได้อีก6,000เหรียญต่อคนหรือเลยราว150,000แม่ที่ลาคลอดได้เงินเดือน4เดือนโดยบริษัทจ่าย2เดือนส่วนพ่อก็สามารถคือสมัยก่อนบางทีลาคลอดเนี่ยนะบางทีเขาก็ไม่จ่ายเงินเดือนนี่ลาคลอดเพิ่มให้นะจาก3เดือนเป็น4เดือนแล้วบริษัทก็จ่ายเงินให้อีก2เดือนส่วนพ่อก็สามารถลามาดูลูกเมียได้1สัปดาห์โดยไม่ถูกหักเงินเดือนน้อยไป1สัปดาห์นะครับพอได้ลูกมาแล้วครอบครัวก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เป็นพิเศษนะหมายความว่ามีลูกไม่ได้จนนะมีลูกรัฐให้เงินรัฐก็แจกเงินสมทบในบัญชีเงินฝากเพื่อพัฒนาเด็กอีกด้วยเขาเรียกว่า CDA ย่อมาจาก Children Development Account ก็คือบัญชีที่ให้เลยนะคะมีเงินให้เลยโดยมีเกณฑ์ว่าบิดามารดาฝากเท่าใดรัฐก็จะสมทบให้อีกเท่านั้นเลยสมมติฝากไป 500,000 รัฐให้อีก 500,000 เป็น1ล้านที่สำคัญก็คือพ่อแม่สามารถลางานมาดูแลลูกได้ปีละ6จับวันจนกว่าลูกจะครบ7ปีเล็กน้อยเขาใส่ใจเห็นไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยเอาอกเอาใจคนมีลูกขนาดไหนเพราะอะไรคะเพราะว่าเนื่องจากอัตราการเกิดของสิงคโปร์เริ่มจะน้อยกว่าคนไทยเหมือนกันญี่ปุ่นเป็นไทยเป็นไทยนี่ยังไม่เป็นมากเกิดน้อยมันเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าอีกไม่กี่10ปีเนี่ยประเทศเขาซึ่งคนสิงคโปร์ก็น้อยอยู่แล้วก็ดูจำนวนที่เขาได้เหรียญสิเห็นไหมได้เหรียญเอเชียนเกมยังน้อยเลยตอนแรกอาจารย์แหลมเนี่ยนะผู้เขียนบทความนี้ก็บอกว่าตอนแรกหัวเห็นข่าวนี้ก็หัวเราะชอบใจเพราะมันไม่เกิดในเมืองไทยหรอกสมัยก่อนคิดอย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งนะคุณอ้อมคิดดูสิสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีคุณอ้อมคงทันแหละจำได้ไหมถุงมีชัยถุงยางมีชัยมันเกิดมาเพราะอะไรคุณอ้อมประชากรเรามันเยอะเกินรัฐก็รณรงค์นะหมายว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะไม่ทันการที่รณรงค์ให้ลดประชากรตอนนั้นถึงต้องมีถุงยางมีชัยแล้วก็เอาไปล้อกันถุงยางมีชัยต้องใช้นะแล้วต้องสนับสนุนโดยการไปแสดงให้เห็นว่าใช้ยังไงตามต่างจังหวัดเนี่ยใช้ยังไงเอายกนิ้วโป้งขึ้นมาถุงยางครอบไปใช้อย่างนี้รู้ไหมปรากฏว่าพอไปอีกหลายๆเดือนต่อมาคนของรัฐก็ไปตามว่าทำไมประชากรเยอะเอาก็ใส่อยู่ในนิ้วเนี่ยผมไม่ได้ใส่ในที่ควรจะใส่นะคุณอ้อมอมยิ้มอันนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เรื่องมาล้อเล่นจริงๆค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ประชากรเขาไม่รู้แต่ในที่สุดก็คุมได้ประชากรเราก็ลดลงนะคะแต่มาบัดนี้เราก็รู้แล้วคุณอ้อมก็ คงจะได้ยินข่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินข่าวบ้างนะคะเช่นพอมีข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาประชากรลดลงสิงคโปร์มีประชากรลดลงพี่ไทยเราเอ้ยนึกว่าคงไม่เกิดกับเราปรากฏว่าเกิดคุณอ้อมมันมีข่าวโครงการนี้ค่ะโครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษมีอันนี้มันมีของไทยแล้วล่ะมีด้วยแหละนะคะแต่หมายจำปีไม่ได้ว่ามีอะไรรายละเอียดของโครงการนี้ก็ฟังดูดีมากเลยแต่พอสรุปสั้นๆก็ได้ใจความว่าประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์ที่เป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนพวกหนุ่มสาวสมัยนี้แต่งงานยากบางทีกว่าจะแต่งงานก็อยู่จนมาแต่งงานกันก็เลยวัยที่จะมีบุตรแล้วแล้วคุณอ้อมสังเกตไหมเอาง่ายๆคนใกล้ๆไหมเนี่ยคุณอ้อมเนี่ยมีบุตรคนเดียว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมในขณะ
1: ใช
0: ที่
1: ่
0: คุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรามีคนส
1: ส
0: ี่
1: ี่
0: คน
1: ห้า
0: ห้า
1: คน
0: คน
1: สี่
0: ห
1: ค
0: กค
1: น
0: น8 คน9 คนท่านยังเลี้ยงมาได้ส
1: ค
0: มั
1: ่
0: ย
1: ะ
0: นี้คนมีลูกเกิน1 เกิน 2 เกิน 3นี่แย่เลยนะคุณอ้อม
1: ใช่
0: นะก็มีความรู้สึกว่าลูกคนหนึ่งฉันก็เลี้ยงลําบากแทบตายแล้วใช้เงินเป็นล้านล้านเลยถ้าจะเลี้ยงให้เขาเดี๋ยวนี้มันไม่เลี้ยงง่ายๆคุณอ้อมต้องให้เขารู้ภาษาต้องให้เขาไปเรียนคอมต้องให้เขาไปเรียนรําเต้นรําไปเรียนรําไทยไปเรียนดนตรีไปเรียนอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาชีพเสริมในอนาคตฝึกให้เขาเป็นกีฬาอย่างคุณอ้อมให้เขาเป็นนักกีฬาให้เขาเก่งเห็นไหมปัจจัยในการที่จะเลี้ยงลูกคนหนึ่งเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์คนรุ่นใหม่บางคนแต่งงานแล้วตกลงกันแล้วนะว่าเราจะไม่มีลูกเออเพื่อนใหม่ยังเป็นเลยคุณอ้อมนะเขาคิดว่าเขาไม่อยากจะมีลูกเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละค่ะก็คือมันเป็นเทรนด์ที่หนุ่มสาวสมัยเนี้ยแต่งงานยากแล้วบางคู่แถมยังจะเลือกไม่มีบุตรซะอีกนะคะเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมันรัดตัวนะคะกว่าจะเรียนจบโอ้ยต้องส่งลูกจนถึง22 23 ปีนั่นนะคะเขาก็เลยบอกอยู่กัน2 ตายายผลก็คือพอหลายๆปีต่อมาจำนวนประชากรของประเทศเราก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปจำนวนทารกเกิดใหม่ลดลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะเหลือแต่ผู้ใหญ่อีกไม่กี่สิบปีต่อไปบ้านเราก็จะเป็นตอนนี้เราก็เป็นแล้วสังคมผู้สูงอายุนะคะดินแดนคนชรานะคะทีนี้อย่างว่าแหละไปตามเวลานะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าตามสถิติเนี่ยทีนี้มันมีตัวเลขที่แสดงว่าเราเริ่มจะมีปัญหาเรื่องประชากรหดหายมาหลาย10 ปีแล้วนะเพียงแต่สมัยก่อนเราไม่มีใครสนใจนโยบายของรัฐก็ไม่มีเลยที่จะมารณรงค์เรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเราย้อนไปดูตัวเลขในปี2513นะหลาย10 ปีมาแล้วจะพบว่าอัตราการเพิ่มของประชากรตอนนั้นน่ะของไทยนะคุณน้อมนะลดลงเหลือแค่ 2.7 เท่านั้นเองพอถึงปี58เมื่อสัก9ปีสิเนาะ9ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเพิ่มก็รูดลงมาอีกคุณอ้อมลดลงมาอีกเหลือเมื่อกี้ 2.7 ใช่ไหมสถิติลดลงเหลือ 0.4% ไม่ถึง 1% นะคุณอ้อมลดลงเยอะเลยถ้าเรารัฐบาลไม่คิดดำเนินการใดๆไม่รณรงค์ไม่บอกมาเปล่าประกาศประชาชนจะรู้ไหมไม่รู้หรอกนะคะในอนาคตก็อันไม่ไกลนี้เราก็จะมีอัตราเพิ่มเป็น0แล้วก็ติดลบในที่สุดซึ่งหมายความว่าคนเกิดน้อยกว่าคนตายจากนั้นเราก็จะคงจะมีสภาพไม่ต่างจากสิงคโปร์ไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะคิดแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะมีตัวเลขให้ดูว่าคนไทยในสมัยนี้มีลูกเฉลี่ยครอบครัวละตัวเฉลี่ยนะคุณอ้อม 1.6 คนมีลูกกันคนละคนครึ่งตามสถิตินะคะแต่ในขณะที่ความต้องการที่แท้จริงถ้าเราจะเมนเทนหรือจะเพิ่มประชากรหรือให้คงอยู่ในลักษณะนี้นะคะประชากรบ้านเราตอนนี้มีเท่าไหร่60กว่าล้านเนาะเราต้องมีลูกให้ได้ 2.1 คนแต่ตอนนี้เรามีแค่คนครึ่งเรายังลดอยู่นะคะถ้าเราไม่พากันมีลูกครอบครัวละ2 คนเป็นอย่างน้อยในพ.ศ. 2593ถ้าสถิติยังเหมือนยังคงเดิมอยู่นะเราก็จะย่างเข้าสู่ยุคแห่งการสูญพันธุ์ค่ะคุณน้องจะพูดให้ฟังอย่างนั้นนะคะ
1: สูญพันธ
0: ุ์
1: เลยเนาะ
0: จริงๆจริงจริงนี่ตามสถิติอาจารย์แหลมร้องอาจารย์เลยโชคดีที่เรื่องนี้ทางการของไทยมีสายตายาวไกลนะคะก็เลยมีโครงการสาวไทยแก้มแดงแต่ไหมไม่ได้ยินไอ้โครงการนี้แล้วนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงวันนี้ไหมจะยังไม่เข้าเรื่องกระทรวงเพศสัมพันธ์ซึ่งถ้าถามคุณอ้อมถามไหมท่านผู้ฟังถามไหมว่ามันมีจริงๆหรือคุณพิสมัยคุณมาโม้หรือเปล่ามีจริงๆค่ะแต่มันไม่ได้อยู่ในประเทศสิงคโปร์มันอยู่ในประเทศสเปนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ก็หน้าตาสะสวยซะด้วยคุณอ้อมไหมเพิ่งส่งรูปให้คุณอ้อมดูเมื่อกี้นี้เห็นไหม อ่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวไหมจะมาต่อเรื่องนี้พรุ่งนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ปูค่ะมีแต่
1: ใช
0: วิ
1: ่
0: ชาเกินทั้งนั้นบทความนี้
1: พี่กนกรดาบอกว่าจำเพลงได้ค่ะที่รณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยลูกมากจะยากจนเลี้ยงดูแต่ละคนเหนื่อยอ่อนใจกว่าลูกน้อยจะเติบใหญ่หาเงินเท่าไหร่ก็เลี้ยงไม่พอเออใครร้องได้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะใช่ไหมพี่ไหม
0: ไม่
1: ครับ
0: คุณอ้อมหมายจำได
1: เอ
0: ้ว่าไออ ตอนรณรงค์ลูกตอนเนี้ยเรายังไม่เป็นสาวเลย
1: ค
0: ยัง
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ม่รู้ความเลยไม่รู้เรื่องเลย
1: อื
0: ร
1: ม
0: ู้แต่ว่ามีร้านอาหารชื่ออะไรอะไร Cabbage and Condom
1: อ
0: เรา
1: ๋
0: ก็
1: อ
0: เห็นแกกินแล้วก็รู้ว่าเอ้ยทำไมร้านนี้เอาถุงยางมีชัยมาผัดกะหล่ำปลีให้เรากินหรือยังไงเรารู้จักแต่แค่นั้นจนกระทั
1: ค
0: ่ง
1: ่ะ
0: เราโตมาเราถึงได้รู้อ๋อก็เป็นการรณรงค์เพื่อลดจํานวนประชากรเดี๋ยวนี้กลับกลายกันตรงกันข้ามคุณอ้อมต้องเพิ่มจํานวนประชากรเห
1: อ
0: ็
1: ื
0: นไหม
1: ม
0: เทรนด์ในโลกมันเปลี่ยนไปค่ะ
1: อ่านะคะอัต
0: เ
1: ร
0: ดี
1: า
0: ๋ยวพรุ่
1: ก
0: งน
1: า
0: ี้
1: ร
0: มา
1: เก
0: ฟั
1: ิ
0: ง
1: ด
0: กัน
1: น
0: ต่อ
1: ้อย
0: ค่ะ
1: ค่ะเอามีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังนะคะปกติอ่ะพี่ไหมเวลาที่เราเห็นท่านสีจิ้นผิงกับภรรยาไปออกงานน่ะเราก็ไม่ได้ไปอยู่บนโต๊ะอาหารกับเขาเนาะแต่จริงๆแล้วบนโต๊ะอาหารของท่านสีจิ้นผิงแล้วก็ภรรยาเพิงลี่หยวนเนี่ยจะมีกระติกน้ําร้อนอยู่เป็นประจําค่ะ
0: ได้ยินอยู่ค่ะ
1: แม้งานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวก็จะมีตั้งอยู่นะคะสีดำเป็นของท่านสีขาวเป็นของเผิงลี่หยวนนะคะสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนนะคะเอาติดตัวมาด้วยนะคะขนาดงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวอ่ะก็ยังมีกระติก2 ใบนี้วางคู่กันอยู่นะคะเหตุผลเพราะอะไรกระติกเก็บความร้อนเนี่ยเป็นของใช้ที่พบเห็นได้ทั่วไปในจีนตั้งแต่บ้านสำนัก
0: ค่ะ
1: งานห้องประชุมไปจนถึงสนามบินแล้วก็สถานีรถไฟเบื้องหลังคือวัฒนธรรมการดื่มน้ำร้อนที่อย่างรากลึกในชีวิตประจำวันของคนจีนค่ะหลายคนหลีกเลี่ยงน้ำเย็นและเลือกดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนโดยเฉพาะวัยกลางคนและผู้สูงอายุจากความเชื่อด้านสุขภาพที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางการแพทย์แผนจีนนะคะกระติกของคนจีนไม่ได้เพียงมีน้ำเปล่านะพี่ไหมบางคนใส่ใบชาสมุนไพรหรือว่า
0: ใช่ใช่
1: เกากี้นะคะซึ่งเป็นผลไม้แห้งที่นิยมใช้ทั้งในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบำรุงสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิดหลายคนเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงในจีนเนี่ยจะเห็นผู้โดยสารถือกระติกไปเติมน้ำจากจุดบริการน้ำร้อนเป็นเรื่องปกติเหมือนกับที่สนามบินแล้วก็ที่ส่วนสถานที่สาธารณะจำนวนมากที่มีน้ำร้อนไปให้บริการด้วยนะคะพี่ไหมอั
0: ไม
1: น
0: ่
1: เนี้
0: ช
1: ย
0: อบคุณอ้อมรู้จักลูกเก๋ากี้ใช่ไหมคะไอ้สีแดงแดงเนี่ยแหล
1: ที
0: ะ
1: ่มันใส่ในต้มจืดใช่ไหมต้
0: ท
1: ม
0: ั้ง
1: ฟักต้มอะไร
0: ใส่ได้ทั้งของหวานของคาวมันช่วยบำ
1: คร
0: ุ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: สมองไง
1: ค่ะนะคะยังไม่จบอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอมาอ่านอีกทีได้ไหมอ้อมชอบมากเรื่องนี้นะคะก็ม
0: ห
1: ี
0: มด
1: พ
0: เว
1: ูด
0: ลา
1: ถึ
0: ซ
1: ง
0: ะแล
1: เ
0: ้
1: ร
0: ว
1: ื
0: เ
1: ่
0: ห
1: อ
0: ร
1: ง
0: อ
1: ข
0: เนี
1: อ
0: ่
1: ง
0: ย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ถ้วยน้ำชาบนโต๊ะเขาเรียกกระติกน้ำร้อนบนโต๊ะการเมืองจีนเดี๋ยวมา
0: ด
1: ต่
0: ี
1: อ
0: ด
1: ก
0: ี
1: ันอี
0: ด
1: ก
0: ีพรุ่งนี้วันศุกร์เรามาเล่าเรื่องสุขๆกัน
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอก18รัฐมนตรีลั่นถ้าไม่มีชื่อภูมิใจไทย18นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่รวมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าทำกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทม.และการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทม.กรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทม.จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการบึงคูบอนกลับมาแล้วทางมหาดไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติติงไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจน

0: ฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ Mcord News FM 100.5 นะครับก็เข้ามาฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราที่ Mcord News FM 100.5 แฟนเพจของเรานะครับและแน่นอนว่าก็ยังขอฝากคุณผู้ฟังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันในช่องทางคอมเมนต์ของหน้าแฟนเพจของเราได้ด้วยเช่นกันนะฮะหรือว่าจะฟังสดชมสดฟังสดๆได้ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็ฟังได้อีก1ช่องทางนะครับให้เรียกว่าการฟังรายการวิทยุของ FM 100.5 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับหรือว่าจะส่งข้อความผ่านช่องทางของ LINE ครับ @mcordnews นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความกันมาได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าใกล้เข้ามาถึงแล้วสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ IMF World Bank 2026นะครับซึ่งก็จะประชุมในวันช่วงวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคมยาวๆเลยนะครับประมาณ1สัปดาห์เต็มนะครับเรื่องนี้น่าสนใจจึงนำมาเป็นประเด็นที่เราจะมาไขปมในวันนี้ครับประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุม IMF World Bank 2026คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับ
6: ก็ใกล้เข้ามาแบบวันจันทร์นี้แล้วว ัน
7: จันทร์วันจันทร์นี้แล้วนะฮะใช่
6: ครับ
7: วันจันทร์แล้วก็ World Bank ยาวไปถึงวันที่18เลยนะฮะ
6: ตุลาคมใช่หลายๆคน
7: อะไร
6: หลายๆคนบอกว่าครับ
7: อันนี้ก็ประชุมเขาเรียกชื่อเป็นทางการก็คือ IMF แล้วก็ World Bank
6: ใช่ครับ
7: เป็น World Bank Group Annual Meeting นะฮะทีนี้บางท่านก็อาจจะไม่ค่อย IMF นี่ผมว่าคนไทยก็รู้จักแล้วนะ
6: มีช่วงหนึ่งที่วิกฤต IMF ผมจำได้ครั้งนี้รู้จักครั้งนี้ครั้งแรก
7: คือเราก็ไปกู้ IMF ตอนนั้นนะครับIMF นี่คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
6: ครับ
7: นะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า

0: International Monetary Fund นะครับนะอันนี้ก็จริงๆเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ระบบการเงินของโลกให้ความช่วยเหลือให้การกู้เงินนะคะให้ยืมเงินในระยะสั้นเพื่อช่วยประเทศที่ประสบเขาเรียกว่าประสบวิกฤตดุลชำระเงินหรือใกล้ล้มละลายเราจะได้ยินว่าไอเอ็มเอฟเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยในประเทศที่ล้มละลายมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยกรีซจำได้ไหมกรีซเนี่ยนะทางยุโรปเนี่ยก็แย่เลยแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้กู้ไอเอ็มเอฟเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีกำหนดว่าถ้าใครจะกู้เขาเนี่ยนะครับต้องมาพร้อมเงื่อนไขบังคับให้ประเทศผู้กู้ต้องปฏิบัติตามต้องปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและการคลังซึ่งไอเอ็มเอฟจริงต่อตั้งมาตั้งแต่ปี1945นะครับ1945ก็ยาวนานแล้วนะฮะปัจจุบันนี้2026นะครับก็หลายปีนะฮะก็พูดง่ายๆว่านี่คือ IMF แล้วต่อด้วย World Bank ชื่อก็ตรงตัวก็คือธนาคารโลกนะฮะ World Bank นี่ก็เป้าหมายก็คือลดความยากจนและก็พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้การกู้เงินดอกเบี้ยต่ำหรือให้ความช่วยเหลือสำหรับนำเงินไปลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศเช่นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสาธารณสุขแล้วก็การศึกษานะครับแล้วก็โครงสร้างอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยมี5สถาบันหลักด้วยกันนะครับนะตั้งมาตั้งแต่ปี1944ถึง1945ก็ไล่เลี่ยหรือใกล้เคียงกับ IMF นั่นเองนะฮะ
1: คร
0: ับพร้อมๆกันนะครับธนาคารโลกเนี่ยมีประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการจำนวน189ประเทศครับผู้โลก
1: ครับอาจารย์
0: 189ประเทศของผู้โลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นประเทศไทยด้วย
1: นะ
0: ครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของอะไรนะธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศอีกด้วยหรือเขาเรียกว่า IBRD นะฮะนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง IBRD เนี่ยนะก็จะมีสมาชิก189ประเทศเหมือนกันนะส่วน IDA นี่เป็นสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศมีสมาชิก175ประเทศแล้วยังมีองค์กรอื่นๆอีกด้วยเอาเป็นว่า2อันเนี้ยทั้ง IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของทั้งโลกนะฮะให้ความช่วยเหลือโดยไปยิ่งในเรื่อง IMF เนี่ยก็คือเป็นการลงขันเอาไว้เขาตั้งเป็นกองทุนเอาไว้สำหรับให้มีการกู้ยืมในระยะสั้นให้กับประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พูดง่ายว่ากำลังล้มละลายซึ่งประเทศไทยเราก็เคยเป็นผู้ใช้บริการไอเมฟแล้วในปี2540นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเราประสบปัญหาก็คือเราขาดก็เรียกว่าเงินทุนสำรองเพราะว่าเราเอาเงินทุนสำรองเราเนี่ยไปสู้กับเรื่องของการไอ้ค่าเงินบาทเนี่ยฮะ
1: ค่าเงินบาท
0: สมัยนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับพอมดการเงินอ่ะจอร์จโซรอสจอร์จโซรอสจะเป็นคนที่ก็มาทุ่มการเงินของเราก็พยายามสู้ไงธนาคารในประเทศไทยตอนนั้นก็พยายามสู้กับไอ้คนที่มันจะเข้ามาปั่นมาอัดค่าเงินเราอะสู้จนกระทั่งเราเรียกว่าไอ้กองทุนนะทุนสำรองประเทศของเรานี้หมดอะเหลือน้อยมากผลสุดท้ายก็เนี่ยต้องตัดสินใจที่ลอยค่าเงินบาทนะฮะแล้วก็การลอยค่าเงินบาทนี่ก็ส่งผลกระทบอย่างแรงในตอนนั้นนะครับเพราะค่าเงินบาทนี่ก็คือค่าเงินที่เทียบกับเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยจาก1เหรียญเนี่ยได้25บาท
1: ครับอาจารย์
0: พอลอยค่าขึ้นไปแล้วก็ปรากฏมันก็ขึ้นไปเรื่อยเลย30 40ขึ้นไปจนทั้งถึง56 57บาทครับคุณโอ๊ค
1: ครับอาจารย
0: ์สมมุติว่าใครไปกู้เงินเป็นเงินดอลลาร์มาสูตรกู้มา1ดอลลาร์ธรรมดาจะต้องจ่ายเขาคืน25บาท
1: ครับ
0: มันกลายเป็นจะต้องจ่ายคืนเขาเนี่ย55 56บาทเจ๊งน่ะนะฮะคูณเป็น2เท่าเลย
1: โอ้โหเรียกว่ามันตัวเลขมันก้าวกระโดดไปไกลมากเลยนะอาจารย
0: ์ใช่แล้ว IMF ก็เข้ามาให้เขาเรียกให้เรากู้อ่ะนะเพื่อที่เพราะว่าตอนนั้นทุนสำรองเราไม่มีเลยนะแบบหนักเลยนะครับแต่พอเขาให้เรากู้เสร็จเขาก็กำหนดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องอะไรจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางนั้นเศรษฐกิจอะนะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในแผนที่เขาจะไปเข้ามาจัดการด้วยตอนช่วงนั้นนี่ทุกคนก็เลยรู้จัก IMF แล้วเราก็เก่งนะเราสามารถปลดหนี้ IMF ได้ประมาณภายใน 4-5 ปีนี่เราก็ปลดได
1: ้อืม
0: นะก็กลับเข้ามาสู่ในสภาพปกติของเราแต่ก็เป็นบทเรียนเราได้รู้จักกับ IMF และที่เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับผม
0: แล้ววันนี้เขามาประชุมที่บ้านเรานะฮะมาประชุมที่บ้านเราก็เป็นการประชุมร่วมกันเขาเรียกว่าจริงๆเป็นประชุมรายปีแอนนูลนี่แปลว่าปีแอนนูลมีตติ้งก็แปลว่าประชุมทุกปี
1: ครับ
0: เข้าประชุมมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน80ปีแล้วนะ80ครั้งแล้วนะครับประชุมทุกปีแล้วก็เปลี่ยนเจ้าภาพไปนะครับประชุมร่วมกันเนี่ยเจ้าภาพไปเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนสถานที่ประชุมอ่ะ
1: จาก
0: ในก็โอ้โหประเทศต่างๆก็หมุนเวียนกันมาแต่คุณโอ๊คเชื่อไหมว่าในบรรดาประเทศที่ไปประชุมเนี่ยนะครับมีอยู่3ประเทศเท่านั้นที่มีการจัดหมุนเวียนจัดหมุนเวียนนะไปเรียบร้อยแล้วมีอยู่แค่3ประเทศเท่านั้นที่ได้มีโอกาสประชุม2ครั้งนอกนั้นแล้วก็ประชุมแล้วก็ย้ายที่ใหม่ไปเรื่อยย้ายที่ใหม่ไปเรื่อยนะครับ
1: ครับครับ
0: มีแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นที่มีการจัดประชุมที่เรียกว่า IMF World Bank นะครับเนี่ยทั้งหมด2ครั้งนั่นก็คือประเทศไทย1
1: ประเทศไทยครับ
0: ประเทศไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมนี่แหละเมื่อก่อนเราเรียกธนาคารโลกเมื่อปี2534
1: ครับครับครับอ๋อประชุมธนาคารโลกก็คือประชุมอันเดียวกับอันนี้แหละ
0: ที่ศูนย์เศรษฐกิจนี่ไง
1: ครับครับ
0: นะตอนนั้นคืออย่างนี้ถ้าผู้ฟังไม่รู้จะจดจำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ศูนย์เศรษฐกิจสมัยก่อนไม่มีนะไม่มีศูนย์เศรษฐกิจนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของโรงงานยาสูบนะฮะแล้วก็มันเป็นพื้นที่ของอะไรอ่ะราชพัสดุนะฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเนรมิตขึ้นมาเลยนะตรงนั้นเนี่ยสร้างเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติ
1: จาก
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาตินะคุยเศรษฐกิจนะก็เรียกว่าก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราเรียกสั้นๆอย่างนี้นะครับตอนนั้นก่อสร้างขึ้นมาผมยังจำได้เลยนะฮะมันปี2534เนี่ยโอ้มันเขาเรียกอะไรฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงงานยาสูบแล้วฝั่งด้านข้างนี่นะครับมันก็เป็นสลัมอีกด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วต้องเอาอะไรรั้วมาปิดไอ้ตรงสลัมด้วยไม่ให้มันดูน่าเกลียดประเจิดประเจิดนะฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็คอกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับเป็นเหตุผลเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกในตอนนั้นที่เป็นเราเรียกว่า World Bankแต่ข้อที่จริงแล้วจริงมันมี IBF อยู่ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะสมัยถ้าผมจำไม่ผิดก็คุณประมวลสภาวสุเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าอันนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจมากเพราะเป็นการประชุมที่ถือว่ายักษ์ใหญ่ของโลกจริง
1: ๆก
0: ็นึกดูนะครับธนาคารทั้งหมดเนี่ยมาประชุมที่บ้านเราอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นที่เราก็รู้สึกว่า
1: เป็นการประชุมระดับโลกครั้งใหญ่ของประเทศไทยในยุคนั้นเลย
0: ระดับโลกจริงๆและปีนี้2569เนี่ยเรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2 อย่างที่ผมได้เกิดแล้วนะครับว่าเจ้าภาพที่ได้มีโอกาสเป็นถึง2ครั้งมีแค่3ประเทศเท่านั้นในโลกนี
1: ้ครับอาจารย์
0: ที่ผ่านมาจะ80ปี1นั้นก็คือประเทศไทยนี่แหละคือในปี34แต่แล้วก็มาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเป็นโฮสต์คือเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้2169นะเสร็จแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ2ครั้งก็คือตุรกีที่เป็นเจ้าภาพในปี2498โอ้นี่ก่อน2500อีกนะฮะและ2552ตุรกีได้มีโอกาสเป็น2ครั้งและญี่ปุ่นฮะมีโอกาสเป็น2ครั้งเช่นกันในปี2107และ2555
1: ครับ
0: นะแล้วก็มาถึงเนี่ยประเทศไทยนี่แหละมีโอกาสได้เป็น2ครั้งนะครับถามว่าแสดงว่าเราได้รับความไว้วางใจมั้ยประเทศไทยอ่ะเราได้รับความไว้วางใจนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการแข่งขันแล้วก็สู้กันน่าดูนะครับคราวนี้เนี่ยนะเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราก็จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เหมือนเดิมแต่คราวนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากของเดิมนะครับคุณโอ๊คฮะเพราะว่ามันมีการเค้าเรียกอะไรสร้างใหม่อะไรต่างใหม่ขึ้นมานะฮะ
1: รีโนเวทใหม่เพิ่งสดๆร้อนๆเลย
0: ถ้าใครเคยไปศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ชุดเก่าเนี่ยก็จะจำได้แม่นผมเนี่ยไปบ่อยมากเมื่อก่อนเนี่ยไปพูดที่นั่นด้วยจัดงานที่นั่นด้วยเนี่ยนะอันนี้ล่าสุดนี่มันคนละเรื่องเลยท่านเข้าใหม่ๆนี่ตกใจเลยโอ้โหมันมาตรฐานมากใหญ่ปึ้มเลยสถานที่เนี่ยนะครับเป็นศูนย์การประชุมเพราะจริงๆศูนย์การประชุมนี่เป็นความจำเป็นของประเทศนะเราจะดึงพวกการประชุมใหญ่ๆระดับโลกมาลงบ้านเรามันต้องมีพื้นที่ให้กับเขาในการจัดการประชุมถูกไหมครับนะซึ่งแน่นอนเรามีควีนส์ซิลิกิต National Convention Center เนี่ยอันนี้ถือว่าสุดยอดมากที่เราเป็นศูนย์การประชุมเนี่ยนะครับ
1: แล้วมันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการจัดงานระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกต่างๆได
0: ้ใช่ใช่และครั้งนี้เราก็มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ใช้สถานที่เดิมที่เราเคยเป็นเจ้าภาพในครั้งที่หนึ่งเนี่ยมาเป็นสถานที่ในการจัดการประชุม แต่ไม่ได้แปลว่าคนจะไปพักกันอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าที่นั่นที่พักมันไม่ใช่นะครับบางทีก็ไปพักตามโรงแรมเพราะในงวดนี้เนี่ยโอ้โหกรุงเทพของเรานี่คือคักมากเพราะจำนวนคนที่มาร่วมประชุมครั้งนี้มีการประมาณการคาดการไว้ประมาณ 15,000 คน
1: ครับ
0: 15,000 คนนี่คุณโอ๊คลองนึกดูสมมุติว่าเข้ามาเขาใช้เงินตัวเองยังไงเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เขาแหละนะครับในแง่ของตอนจัดการประชุมนะนี่ก็เข้าใจนะ
1: ครับ
0: แต่โดยทั่วไปไม่ใช่แปลว่ามาประชุมมาทั้งหมดทั้ง 15,000 มันก็มีคนที่ติดตามกันมาในครอบครัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: คันมือคณะทำงาน
0: ม
1: ัน
0: ก็จะมีโอกาสไปเที่ยวไปใช้เงินนะสมมติ 15,000 คนเนี่ยนะครับใช้เงินสักเอาคนละเท่าไหร่ดีเอาคนละ 10,000 ก็ได้
1: ครับ
0: นะมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก 1,500 ล้านนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้เอาแบบทุกคนใช้เงินเนี่ยนะแล้วมันเข้าใจว่าเขาต้องไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรกันมาถือโอกาสไปเที่ยวในเมืองไทยไปด้วยถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: นะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่ตามมาอย่างชนิดที่เราเห็นผลประโยชน์ชัดเจนนะครับแล้วในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองเนี่ยนะครับของประเทศไทยแล้วก็เขามีการกำหนดให้ประเทศที่เป็นอะไรนะเจ้าภาพเนี่ยมีการขับเคลื่อนไอ้พวกวาระการประชุมในสิ่งที่ต้องการได้นะครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ฮะเป็นประโยชน์
1: ก็ถือว่าเป็นดีลพิเศษที่เจ้าภาพจะได้โอกาสนี้
0: ใช่ใช่ใช่แล้วคุณโอ๊ครู้ไหมว่ามันต้องแข่งขันนะกว่าที่จะมาประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้มันต้องแข่งเพราะว่า
1: หลายคนยังไม่รู้นะอาจารย์นึกว่าเป็นการเวียนจัดตาม
0: ไม่ได
1: ้
0: เว
1: ีย
0: นมันจะต้องแข่งกันมามีข้อเสนออะไรต่อมีอะไรที่มันเราดีอ่ะแล้วคนก็คือจริงๆประเทศในโลกเนี่ยนะครับที่มันเป็นศูนย์กลางการเงินนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศที่แบบเป็นที่รู้กันอเมริกาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นประเทศที่มีนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางการเงินเลยนิวยอร์กนะที่มันเรียนนี่ไงฮะตึกไอ้ World Trade อ่ะที่โดนถล่มมาโดนการก่อการร้ายอ่ะไอ้จุดนั้นแหละที่นิวยอร์กนั่นแหละครับเป็นศูนย์กลางการเงินนะฮะในประเทศอังกฤษเนี่ยลอนดอนนี่ก็เป็นศูนย์กลางการเงินนะครับถือว่าเจริญมากประเทศจีนนี่ก็จะมีอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็เป็นศูนย์กลางการเงินที่ได้รับการยอมรับนะฮะมันก็จะในโลกนี้ก็จะมีศูนย์กลางการเงินที่แบบเป็นที่ยอมรับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีการร่วมมือกันเพราะว่าพอถึงเวลาประเทศหนึ่งประเทศไทยประสบปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นกรณียุโรปเนี่ยถ้าเราย้อนไปสัก 4-5 ปีเนี่ยนะครับยุโรปนี่เหนื่อยเลยตอนที่กรีซอยู่ในสภาพที่ประเทศมันเริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะทำท่าจะไม่ไหวอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: ตัวกรีซเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็รับราชการกันนะฮะทำงานราชการกันแล้วก็ได้เงินพิเศษจากราชการหลวงเลี้ยงอ่ะพูดง่ายแล้วอยู่ตัวเองอยู่ไม่ค่อยจะได้อันนี้ก็เป็นปัญหา
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นก็ทำยังไงจะฟื้นฟูกรีซกันใหญ่นะคิดกันโอ้โหสารพัดเรื่องราวนะครับก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายว่าเรื่องเงินในแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องมีการดูแลเพราะว่าถ้าปล่อยให้ประเทศหนึ่งประเทศใดมันล้มไปนี่มันเดือดร้อนแน่เพราะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนี่มันโอ้โหโอกาสอันยิ่งใหญ่มาอยู่ที่เราอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้จักประเทศไทยเราก็โชว์ได้ทุกอย่างงวดนี้เราเตรียมไว้หมดนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับใน2วันเนี่ยที่พักอะไรต่างๆนี้เป็นต้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีความท้าทายหน่อยเรื่องฝนตกพอดีถูกไหมครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าอย่าให้น้ำท่วมนะฮะแต่เราก็เตรียมการจราจรไว้แล้วแหละแล้วก็สนับสนุนให้คนที่ทำงานเนี่ยถ้ามีโอกาสใครที่จะต้องไปผ่านแถวย่านนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้รถมันเยอะขึ้นเปล่าๆก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันได้ไหมราชการมีความแนะนำให้เวิร์กฟอร์มโฮมเพราะว่าจริงๆวันที่12เป็นวันเริ่มประชุมของเขาเนี่ยนะ
1: วันแรก
0: เป็นวันทำงานนะครับ
1: ครับใช่ครับวันจันทร์เลยแล้วเป็นวันจันทร์รู้กันอยู่นะอาจารย์วันจันทร์ที่เดินทางกันโอ้โหรถติดแน่นอนครับ
0: แต่วันที่13เป็นวันหยุด
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันอยู่คงจำได้นะครับเป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่9นะครับ
1: รัชกาลที่9ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยก็เรียกว่าอะไรฟันหล
1: อ
0: นะแน่นอนนะมันก็ทำให้คนเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็หยุดกันไปหรือว่า work from home ก็ได้เพื่อจะทำให้การจราจรมันเบาบางลงถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าต้องยอมรับว่าเส้นถนนพระราม4เนี่ยถ้าเดินทางกันเยอะๆนี่มันโอ้โหหนักเหมือนกันแต่เรายังมีไอ้พวกรถไฟฟ้าเรายังมีแค่เรียกว่ารถไฟใต้ดิน ซึ่งในสมัยที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนี่พวกนี้ไม่มีนะครับ

0: ไม่มีนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่แหละเรื่องการจราจรเนี่ยนะพูดง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราเลยนะที่มีโอกาสเราได้เป็นเจ้าภาพแล้วมันจะถูกใช้ประโยชน์เต็มที่เลยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเสร็จแล้วสิ่งที่มันตามมาเขาก็จะมาดูกันว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะขับเคลื่อนอะไรบ้างเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพถูกไหมครับสำหรับประเทศไทยแล้วเราก็ถือโอกาสในการเขาเรียกอะไรมีแสดงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจบทบาทของไทยต่อเวทีโลกพร้อมกับผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกใต้แนวคิดที่เรียกว่า Thailand New Horizons นะครับ Empowering the People Building Resilience หรือการเปิดขอบฟ้าใหม่เสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะก็จริงๆก็คือพูดง่ายว่าอยากให้มันยั่งยืนนะประเทศไทยเราก็เตรียมผลักดัน4เสาหลักในการหารือ1ก็คือการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและ AI นะการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและ AI โดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐหรือที่เรียกว่าดิจิทัลพับบิกนะครับนะอินฟราสตรักเจอร์นะครับทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนผ่านซึ่งอันเนี้ยเราก็จะพยายามขับดันเรื่องนี้เข้าไปซึ่งแน่นอนนะเราเองก็ให้ความสำคัญกับ AI ด้วยเราก็ถึงได้มี AI passport ไปคงจะจำมาได้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลเขาคงจะโชว์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะว่าเราก็ผลักดันละนะครับให้คนเข้าถึงนะ
1: ครับ
0: ตัวที่สองก็คือการสร้างงานและเสริมสร้างพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกนะครับ
1: คร
0: ับนะครับก็คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ3คือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้เป็นวาระของโลกนะที่ก็เรียก climate change อ่ะนะครับ
1: ครับ
0: เปลี่ยนแปลงนะทํายังไงที่จะทําให้เค้าเรียกว่าคือไอ้ climate resilience ให้มันพลิกฟื้นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศกลับมานะครับมุ่งยกระดับการบริหารการจัดการและเตรียมความพร้อมต่อภัยธรรมชาติจากความเสี่ยงและภูมิอากาศนะครับนะอันนี้ก็เป็นวาระที่ความจริงมันก็ต้องถือโอกาสทำตรงจุดนี้ไปด้วยเพราะว่าไอ้เรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยนะพอเราเผลอพัดเดียวตอนนี้เราพบว่าโอ้โหโลกร้อนมากขึ้นจริง
1: ๆ
0: เราดูฝนฟ้าที่ตกนี่ก็เห็นละถูกไหมครับเรื่องราวเหล่านี้ที่มันมีผิดปกติไปจากเดิมเยอะและข้อ4คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนที่เรียกว่าเราอยู่ในยุคของเอจจิ้งโซไซตี้ไงครับเราจะทำยังไงรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะซึ่งจะต้องส่งต่อผลต่อเรื่องของแรงงานต่อเรื่องการคลังระบบสาธารณสุขและการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วเราประเทศไทยในฐานะเราเป็นเจ้าภาพเราก็มีโอกาสขับเคลื่อนพวกสิ่งเหล่านี้ได้ด้วย
1: ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเหมือนกันแรงผลักดันสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าทั่วโลกจะได้รับรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ดันเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมกันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์แล้วเรานึกดูอย่างนี้นะคุณโอคันในขณะนี้ประเทศมันมีอะไรอยู่บ้างโอเคทุกประเทศจะต้องรู้จักดิจิทัลเลยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ดิจิทัลทั่วโลกไปกันทั้งหมด
1: ครับ
0: ต่อมาคือการใช้ AI ถูกไหมครับทุกคนรู้เลย AI นี่แน่นอนทางด้านการเงินเนี่ยคุณโอ๊กจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินเยอะถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมักจะต้องว่าไอ้พวกการเงินก็ต้องไปผูกอยู่กับธนาคารถูกไหมฮะแต่ท่านจะเห็นว่าในการเงินรูปแบบใหม่เนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องไปเรื่องธนาคารแม้กระทั่งเรื่องการกู้ยืมเงินหรือการยืมเงินต่างๆเหล่านี้บางทีมันไม่ได้กู้ยืมกับธนาคารเดี๋ยวนี้ถูกไหมฮะมันก็จะมีรูปแบบต่างๆเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ธนาคารเนี่ยมันกำลังก้าวเข้าไปสู่ที่เรียกว่า virtual banking
1: ครับ
0: ใช่ไหมตอนนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มขับเคลื่อนแล้ว virtual banking แปลว่าเป็นธนาคารที่ไม่มีสาขาเป็นธนาคารเสมือนจริง
1: ครับ
0: ก็คือไม่ต้องมีสาขาแต่ทำธุรกรรมการโอนเงินการอะไรต่างได้หมด
1: ได้ปกติน
0: ะฮะเนี่ยนี่ก็เป็นในอย่างหนึ่งที่เขากำลังทุกเพราะว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยก็

0: ็ขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอยู่เข้าใจเรื่องนี้กันอยู่นะครับนะทีนี้มองในภาพรวมเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นอเจนดาที่เขาระบุออกมานะครับ
1: ครับ
0: ของเราก็อย่างที่บอกแล้วเราก็ขับเคลื่อนอย่างที่บอกไปนะครับวาระที่ต้องจับตาดูก็คือเขาจะดูเรื่อง global growth world economic outlook การปรับประมาณการและทิศทางความเติบโตของโลกว่าเป็นยังไงเขาจะดูตัวนี้ฮะถือว่าสำคัญมาก financial stability คือความมั่นคงทางการเงินนะฮะแล้วดูเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่าเรื่องการจัดการของภาระหนี้สินด้วยนะครับ
1: ครับ
0: และนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของไอ้ Global Financial Stability Report การรายงานความมั่นคงของโลกทางด้านการเงินเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็จะจับตาดูเรื่องของ Private Debt เขาเรียกว่า Public Debt คือหนี้สาธารณะซึ่งประเทศไทยเราก็เยอะนะหนี้สาธารณะถูกไหมครับ
1: จริงครับจริงครับ
0: นะแล้วก็ดูเรื่องของ AI กับการสร้างงานในรูปแบบที่เอามาสร้างมาเช่นทำเป็น small AI หรือว่าทำเป็น big jobs นะฮะอย่างนี้เป็นต้นคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพให้แก่ประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเน้นเรื่องอะไรอ่ะเขาเรียกว่า safe and inclusive นะครับ digital finance เป็นแนวคิดระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
1: ครับ
0: นะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีพักผู้นำผู้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารธนาคารกลางและผู้แทนจากประเทศทั่วโลกรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกฮะถือว่าเยอะมาก
1: เยอะมากใหญ่ครับเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของการจับจ่ายอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับมันก็จะเกิดขึ้นตัวเลขเนี่ยเป็นหลักร้อยหลักร้อยล้านแน่นอนที
0: ่ต้องได้
1: แน่จะได้
0: ครับเยอะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วแน่นอนนะความรู้จักของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่มีแค่นี้เขาก็ต้องมาลองในสิ่งที่ก็เรียกอะไรเอาโหงอาหารบ้างถูกไหมครับโอ้สารพัดเลยข้าวของต่างๆเนี่ยนะมีโอกาสขายได้มาก
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ยินข่าวไปแล้วในการประชุม IMF World Bank คราวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็จะมีเอาเนเน่นะเข้าไปแสดงด้วยนะครับ
1: น้องเนเน่มา
0: ใช่ไหมฮะถือโอกาสเลย
1: มาร้องเพลง
0: กำลังดังนะฮะก็ถือโอกาสส่งต่อไปเลย
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าในครั้งเนี้ยมันมี10เรื่องที่จะต้องจับตาดูนะครับในการประชุมครั้งเนี้ยมันก็มีอย่างที่ผมบอกตอนเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือดูความเติบโตของโลกเชื่อเลยว่าglobal growthมองว่าเศรษฐกิจมันจะโตอย่างไรนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะความเติบโตของโลกเนี่ยมันชะลอตัวไปเยอะไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะตอนนี้หลายประเทศมันเริ่มอิ่มตัวแล้วนะครับนะฮะนะแล้วดูที่จะทำไงสองไอ้เนี่ย financial stability คือความมั่นคงทางการเงิน
1: อ
0: ่ะมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับ แล้วต่อมาก็คือไอ้ public debt เนี่ยนะที่เขาเรียกว่าเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
1: เราก็รู้อยู่นะครับ
0: แล้วจากนั้นก็การดูเรื่องของ small AI แล้วก็ big job ดูเรื่องของ AI ว่ามันสร้างงานได้จริงหรือเปล่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูเข้าไปถึงเรื่องของเขาเรียก private capital สารพัดเลยนะครับดูเรื่องของอะไร civil society สังคมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่ามางวดนี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตาดูเลยแล้วก็คิดว่าประเทศไทยเราก็พร้อมรับในเรื่องนี้ในการประชุมครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างเข้าประชุมเนี่ยเราก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกผู้ติดตามเนี่ยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็ไปที่ไหนก็ขอให้บอก
1: ก็มีคณะดูแลแหละอาจารย์ฮะเหมือนกับการประชุมระดับผู้นำระดับโลกที่มาแต่ละครั้งแล้วก็มีคณะดูแล
0: ถูกต้องเลยใช่เลย
1: แต่บางคนถ้าอยากไปที่อื่นเองอันนี้ก็เขาก็คงแบบวางแผนมาตามสถานที่ประเทศไทย พอที่จะเป็นรู้จักของโลกอยู่แล้วแหละเขาก็พอที่จะอยากไปที่ต่างๆบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ก็มีแน่ๆ
0: เขามองว่าการไปเที่ยวในเมืองอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเที่ยวในกรุงเทพเท่านั้น
1: ใช่ใช่ครับ
0: ที่ใกล้เคียงอาจจะไปหัวหินพัทยาจะไปที่อะไรอ่ะ แม้กระทั่งระยองใช่ไหม
2: ชลบุรี
0: ไม่ใช่สิไม่ใช่สิอาจารย์ทบุรีหรือพัทยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะประเทศที่ไม่ไกลนักนะครับหรือไม่แน่บางคนมาประชุมเสร็จแล้วก็อาจจะเชื่อมต่อไปเที่ยวที่ภูเก็ตไปเที่ยวที่กระบี่เลยจะได้
2: จับเครื่องขึ้นเครื่องไปแป๊บเดียวถึงละ
0: ใช่อันนี้คือประโยชน์ที่จะตามมาแน่นอนนะแล้วเวลาเข้าประชุมเนื่องจากมันประชุมหลายวันเขาก็ต้องมีรายงานไปทั่วโลกเวลารายงานทั่วโลกเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศยังไงก็ต้องรายงานว่าไปจากกรุงเทพถูกไหมครับแน่นอน
2: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันตามมาแน่นอนทำให้เป็นการเปิดอ่ะให้ประเทศเราได้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่าเฮ้ยนี่นะเว้ยประเทศไทยได้รับการยอมรับที่จะให้มาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank โอ้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของโลกอันนี้นะครับ
2: ครับ
0: มันโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้กับเราล้วนๆเลยนะครับที่เราสามารถจะได้เอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับแล้วถามว่าอะไรเข้าอยู่ในวงจรอันนี้บ้างโอ้โหหมดเลยลองนึกดูเขาบอกว่าน่าจะมีเงินสะพัดประมาณสัก 10,000 ล้านบาทคราวนี
2: ้อ๋อ 10,000 ล้าน
0: จะมีเพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะฮะโรงแรมร้านอาหารเชื่อได้เลยนะครับร้านอาหารนี่พวกคนที่มาเมืองไทยนี่ก็คงจะได้เมนูได้อะไรต่างๆใส่ในลิสต์มาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแหละถูกไหมฮะเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปตามหานะแล้วก็จะมีธุรกิจบริการอันเนื่องมาจากมีผู้นำมีอะไรต่างมาร่วมงานเยอะมากอย่างที่บอกแล้วนะครับนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเปิดช่องเรื่องการลงทุนใหม่ๆโอกาสที่เราจะเปิดประตูรับสำหรับการลงทุนใหม่ๆซึ่งหนึ่งในโอกาสนั้นก็คือการลงทุนเรื่องของ data center
2: อ๋อครับครับ
0: นะฮะเพราะว่าเราก็มีความพร้อม
2: มีความพร้อม
0: แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการตั้งกฎเกณฑ์เรื่อง data center จำได้ไหมฮะเราเคยคุยกัน
2: จำได้ครับจำได้ครับที่มีปัญหาเรื่องการเกี่ยว
0: ไม่เห็นใน data center ที่มันออกมานะ
2: ครับ
0: มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะอันนี้ความจริงก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเราก็พยายามเชิญชวนและถ้าเรามีกฎเกณฑ์เรื่องนี้พร้อมแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ตั้ง data center ขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี
2: มันก็จะได้ถูกระเบียบถูกกติกาไม่เป็นปัญหาต่อชุมชนไม่เป็นปัญหาต่อสังคมในภาพรวม
0: ใช่ครับนะแล้วอย่าลืมนะวันนี้เป็นการประชุมธนาคารโลก IMF ก็ได้มันเข้ามาใช้สถานที่เราเขาเอาเงินเข้ามาจ่ายเสร็จแล้วเขาไม่เอาคืนนะครับ
2: ครับ
0: มันไม่เหมือนที่เราไปกู้เงินเข้ามานะกู้เงินน
2: ี้มันแตกต่างหลายๆคนพอได้ยินคำว่า IMF อาจารย์ก็จะคิดถึงเรื่องแบบเอ้ย
0: ไม่ใช่
2: กู้เงิน
0: หรือเปล่า
2: จะได้กู้เขาได้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะฮะ
2: ครับ
0: แล้วแน่นอน IMF เนี่ยเขาก็ต้องรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเพราะเราเคยไปกู้เงินเข้ามาถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็เขาก็คงจะมาหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเรามีของดีอะไรเราก็มาโชว์เรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงอยู่แล้วการแต่งกายอะไรต่างเนี่ยนะเข้าใจว่างานนี้ก็ต้องจัดเต็มแหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มวันนี้แหละวันนี้จะไม่น่าเชื่อแล้วนะวันจันทร์นี้แล้วนะ
2: จับ
0: 12นี่แล้วนะครับ12ตุลาคมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะถ้าใครไม่จำเป็นก็อย่าไปขับรถผ่านแถวย่านศูนย์เศรษฐกิจนะครับเส้นทางนั้นน่ะแถวถนนพระราม4อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นทางที่เขาสัญจรกันนะครับถ้าเราควบคุมตัวนี้ได้เพื่อให้การจราจรมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครอยากจะไปจริงๆเนี่ยมันก็ยังไปได้คุณยังไปทางอะไรรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ย
2: เราใช้เส้นทางระบบคมนาคมต่างๆได้ตามปกติแหละแต่ว่าถ้าเป็นรถที่เป็นสัญจรบนถนนก็อาจจะมีเรื่องของการปิดเส้นทางบ้างยามเมื่อมีคณะเดินทางใช่ไหมอาจารย์
0: ใช
2: ่ครับแต่ถ้าเส้นทางอื่นๆเขาก็ให้บริการตามปกติไม่ได้แบบหยุดให้บริการแต่อย่างใดครับ
0: แล้วคนที่เป็นอะไรระดับธนาคารทั่วโลกเนี่ยนะโอ้โหธนาคารใหญ่ๆมาหมดเลยเนี่ยนะนะ
2: ครับ
0: ลองลึกดูแล้วก็พวกนักธุรกิจที่คิดว่าจะมาลงทุนมาอะไรเนี่ยเขาก็ถือโอกาสมาในครั้งนี้แหละ
2: ครับ
0: คราวนี้ครบถ้วนเลยตัวใหญ่จริงๆนะเรื่องใหญ
2: ่ครับนี่คุณผู้ฟังบอกว่าในยังไงก็ช่วยคุยกันหน่อยว่าลดดอกเบี้ยในประเทศ
0: ดอกเบี้ยในประเทศอันนี้เราก็ต้องจัดการแหละครับเพราะว่าเราไปเทียบคนอื่นเราก็ แต่ละประเทศเขาต้องดูแลกันตัวเองนะ
2: มีผู้ฟังฝั่ง

0: มา
1: ไ
0: หน
1: คุยใครก็อยาก
0: ใช่ครับก็คงแบบก็คงแบบอยากให้ทางภาครัฐแหละมองด้วยไหนๆก็ประชุมระดับโลกแล้วก็อย่าลืมภายในประเทศด้วยครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์วันนี้ครับ
1: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับก็มาไขปมเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกันนะครับ IMF World Bank 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจย้ำอีกทีนะครับ 12-18 ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังถ้าผ่านไปเส้นทางของการประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ดูเรื่องของการจราจรให้ดีถ้าอาจารย์จะก็ถ้ามีเรื่องของการสัญจรของทีมของคณะประชุมก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใดๆก็แล้วแต่การเดินทางเส้นทางรอบๆก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับคุณผู้ฟังเรื่องนวดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ในเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้เขาก็จะเอาเรื่องที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของรู้สึกปวดเนื้อปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวตึงคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงเนี่ยทั้งจากการนั่งนานๆหรือว่าบางท่านนะกำลังที่ไปประชุมแบบนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าขับรถทางไกลนานๆเนี่ยซึ่งผมก็เพิ่งเดินทางเนี่ยก็นั่งรถนานเมื่อยมากเลยครับให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทร021143990ครับโทร021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับผมกลับมาในช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับก็ช่วงนี้คุยในมุมมองทางด้านจิตวิทยาและมุมมองด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่นะครับอาจารย์เดือนชัญญาโชคชัญชรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับผมอาจารย์ลี่ครับหลายมุมมองที่อาจารย์เสน่ห์พูดถึงในเรื่องของประเด็นใจความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะข้อเสนอที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยจะมีโอกาสที่จะแบบหยิบยกขึ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญนะในเรื่องของการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกันในมุมมองจิตวิทยาครับการประชุมระดับโลกแบบนี้มีประเด็นสำคัญและไทยมีโอกาสที่จะเสนอประเด็นสำคัญแบบนี้ด้วยเนี่ยมันส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรรวมถึงประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างไรบ้าง
5: ค่ะถ้าเกิดว่าเรามองเศรษฐกิจไปมากกว่าตัวเลขเนาะค่ะเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้อยู่แค่แบบตลาดหุ้นหรือห้องประชุมอะนะคะแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะเศรษฐกิจยังพูดถึงเรื่องของความรู้สึกของคนด้วยนะคะคุณโอ๊คค
0: ่
5: ะเราลองมานึกถึงตอนที่แบบรายได้ของเราเนี่ยค่ะมันเท่าเดิมอะแต่แบบโอ้ค่าครองชีพเนี่ยสูงมากๆเลย

0: เราก็ยังมีหนี้เนาะที่เราจะต้องผ่อนมีลูกที่ต้องดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วแล้วมันส่งผลต่อความมั่นคงในความรู้สึกลึกๆของเราอะค่ะคุณโอ๊คถ้าในทางจิตวิทยาก็จะมองในเรื่องนั้นเนาะค่ะเมื่อคนเนี่ยค่ะรู้สึกไม่แน่ใจว่าเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะพอไหมจะจ่ายไว้ไหวไหมยิ่งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในทุกวันนี้เนาะค่ะไม่ว่าจะน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนแบบว่ารู้สึกแบบไม่มั่นคงแล้วก็ไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าลงทุนแล้วก็ไม่กล้าวางแผนในอนาคตค่ะและนี่คือจุดเชื่อมโยงค่ะระหว่างเศรษฐกิจกับจิตวิทยาเพราะว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะมีผลต่อความรู้สึกทางความมั่นคงและการตัดสินใจในการใช้ชีวิตค่ะค่ะดังนั้นการประชุมที่เกิดขึ้นเนาะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะว่าการหารือในเรื่องเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการพัฒนาแล้วเชื่อมโยงในเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยค่ะหลายๆด้านเนี่ยส่งต่อชีวิตประชาชนโดยตรงเลยทีนี้มีคำถามสำคัญเลยค่ะคุณโอ๊คว่าแล้วสิ่งที่กำลังหารือบนโลกเนี่ยค่ะจะกลับมาช่วยคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะยังไงได้บ้าง
1: ใช่
0: ไหมประโยชน์ผลประโยชน์ที่คนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยค่ะที่เราก็อยากรู้เนาะว่าเราจะเดินหน้าในอนาคตยังไงแล้วจะมีกลไกไหนที่เข้ามาเสริมโอกาสให้กับเราได้ดังนั้นนะคะก็เป็นการประชุมเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเนาะอาจจะไม่ใช่หลักประกันของเรื่องราวทั้งหมดที่แบบว่าจะประชาชนจะได้ผลประโยชน์ในทันทีนะคะแต่แน่นอนค่ะว่านโยบายหรือสิ่งที่ตามมาเนี่ยจะส่งผลแล้วก็ได้รับประโยชน์เนี่ยค่ะไม่มากก็น้อยเลยค่ะคุณโอ๊
1: คครับผมก็ถือว่ามันมีมุมที่ได้ประโยชน์แต่ก็เป็นอีกมุมนึงก็ต้องดูด้วยว่าในการประชุมนี้มันจะได้ขยับไปได้ถึงไหนใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนเป็นหน้าที่ของเวทีการประชุมละสำคัญเลยคือบางส่วนอ่ะผมว่านะอาจารย์ลี่คือในฐานะประชาชนทั่วไปเขาก็ยังแบบไม่รู้ไม่เข้าใจนะเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่รู้ไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรต่อตัวเราท่านๆบ้างทั้งตัวเราตัวผมคุณผู้ฟังอาจารย์ลี
0: ่
1: เองก็ตามเนี่ยเราจะคือเหมือนกับว่าขาดการสื่อสารที่จะบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างไห
0: ม
1: ซึ่งจริงๆแล้วการทำความเข้าใจมันจะช่วยให้การประชุมเนี้ยมันเห็นถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของการประชุมได้ไหมครับ
0: ค่ะถ้าในมุมทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าเอาไว้เลยนะคะว่าคนเราอ่ะไม่ได้สนใจทุกเรื่องเลยกับที่เข้ามาในชีวิตเราถูกต้องไหมคะเราจะให้ความสำคัญเนี่ยค่ะกับเรื่องที่ใกล้ตัวเราเท่านั้นและส่งผลต่อตัวเราจริงไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราพูดว่าประเทศไทยกำลังหารือเศรษฐกิจระดับโลกเหมือนที่คุณโอ๊คพูดเลยค่ะประชาชนจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเรื่องของรัฐบาลหรือเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์มันห่างไกลกับเราเหลือเกินแต่ถ้าเราเชื่อมโยงให้ถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมโยงเนี่ยค่ะให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับงานเขายังไงและเงินที่เข้ามาหาเนี่ยค่ะมันจะช่วยเขายังไงต้นทุนของร้านค้าหรือจะเปิดโอกาสให้กับลูกหลานเนี่ยค่ะได้มีทักษะด้านใดเพิ่มขึ้นไหมAI เนี่ยจะมาแย่งงานจนลูกหลานเราไม่มีไหมหรือจะให้มีเสริมสร้างทักษะเนี่ยค่ะเรียกว่าพัฒนาเนาะประมาณในรูปแบบนี้ค่ะทำให้มีงานทำเนี่ยค่ะได้มากขึ้นหรือเปล่าสิ่งนี้ค่ะมันเป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาสนใจเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเพราะว่าเวลาที่เราแค่สื่อสารว่าเอ้ยเนี่ยมันมีการประชุมระดับโลกนะคนก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะได้มีการสื่อสารออกไปว่าสิ่งนี้มันส่งผลต่อเรายังไงเชื่อมั่นเลยค่ะว่าประชาชนจะให้ความสนใจมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะคะที่ทุกคนน่ะต้องการการสนับสนุนในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของ การสนับสนุนในหลายๆด้านเลยค่ะคุณโอ
1: ครับครับก็เพราะฉะนั้นเองมันก็ใกล้ตัวเราทุกคนเลยนะเรื่องของการเงินจริงๆอ่ะบางครั้งพูดถึงเรื่องการเงินเขาคิดถึงว่าโอ้ยต้องคนอยู่ในแวดวงการเงินคนที่ลงทุนคนที่เป็นในธนาคารเจ้าหน้าที่การเงินตลาดหลักทรัพย์หรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วการเงินมันอยู่ในส่วนชีวิตของทุกคนเลยเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายแล้วก็มีการวางแผนการใช้จ่าย
0: ใช่
1: ไหมฮะรวมถึงบางครั้งถ้ามันจำเป็นจริงๆจะต้องกู้ระบบการเงินต่างๆเราควรจะทำอย่างไรปรับตัวอย่างไรแบบไหนถึงจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าจริงๆแล้วเขายังต้องทุกคนก็เข้าใจแหละว่าการกู้มันก็สามารถที่จะทำให้เราเดินต่อไปได้ในแบบไหนนะครับแต่เพียงแต่ต้องอยู่ในวินัยทางการเงินที่ดีพอซ
0: ึ่
1: งตรงจุดนี้มันเลยมีความสำคัญใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะการประชุมนี้น่าจะบอกอะไรได้ผลประโยชน์ที่จะลงไปถึงระบบสังคมต่างๆเมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์ก็พูดมาส่วนหนึ่งแหละในเรื่องของความคึกคักในการจับจ่ายใช้สอยของทั้ง 15,000 คนที่เดินทางมาในครั้งนี้อาจารย์ลีมันจะมีผลต่อประโยชน์มุมนี้มุมเดียวไหมหรือว่ามีอื่นๆอีกทั้งจากประเด็นที่จะประชุมกันหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผลการข้อตกลงต่างๆที่จะเกิดในเวทีการประชุมนี้รวมถึงการโลคอลเลยจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆ
0: จ
1: ังดีครับ
0: ค่ะในส่วนนี้ค่ะคือมีแน่นอนเนาะว่าแบบจะเกิดการจับจ่ายขึ้นในสังคมเนี่ยค่ะแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าลองมองเศรษฐกิจที่เป็นระบบที่เชื่อมโยงกันเนี่ยค่ะหากมีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเพิ่มประเทศก็จะมีเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นด้วยและการลงทุนเหล่านี้ค่ะจะสร้างงานให้กับคุณในพื้นที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยค่ะก็จะเกิดการวงรอบที่มันเกิดล้อที่มันเริ่มหมุนมากขึ้นน่ะนะคะรวมทั้งเรื่องของการบริการเนี่ยค่ะประชาชนก็จะรู้สึกว่ามีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของการพัฒนาทักษะถ้ามีบริษัทที่เข้ามาร่วมลงทุนน่ะนะคะค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะคะถ
1: ้
0: าผลประโยชน์เนี่ยค่ะกระจุกตัวอยู่แค่ภาคธุรกิจใหญ
1: ่ๆ
0: คนตัวเล็กๆเนี่ยค่ะอาจจะรู้สึกว่าโอกาสเนี่ยจะเข้าถึงหรือเปล่าอาจจะมีคำถามนี้เนาะประชาชนอาจจะรู้สึกว่าเราจะมาถึงเราหรือเปล่าในตรงนี้เองอะค่ะที่เราต้องมีกลไกที่จะทำให้การลงทุนเนี่ยค่ะเกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับย่อยและกลุ่ม SME อ่ะนะคะที่ทำให้แบบว่าเงินเนี่ยค่ะกระจายไปถึงทั่วทั้งระบบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงงานเกษตรชุมชนเนาะรวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆเนี่ยค่ะประเทศก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นโอกาสเนี่ยค่ะก็จะส่งลงไปถึงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหรือชุมชนแบบเราเนี่ยค่ะได้มากขึ้นค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับผมหลายประเด็นนะมันมีวาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโลกการผลักดันด้านระบบการเงินใหม่ๆการดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าอยู่ดีเรื่องนี้มันจะอยู่ในเวที IMF World Bank ด้วยซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: ค่ะ
1: ทำไมมันถึงมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับมันมีผลทางเชิงจิตวิทยาอย่างไรอะครับการเอาซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาโชว์ให้เห็นแสดงให้เห็นในเวทีแบบเนี้ย
0: ค่ะยิ่งตอนเนี้ยค่ะคนไทยนะคะ
1: ครับ
0: ได้แบบไปปรากฏเนาะสู่โลกเนี่ยค่ะมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามากที่สุดในประวัติการก็ว่าได้นะคะ
1: จริงปีนี้ปีทองจริง
0: ๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะแบบหยิบจับอะไรเนี่ยค่ะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกดีไปกับความเป็นไทยแล้วเรียกว่าเป็นโอกาสทองมากๆค่ะที่ คนไทยนะคะจะมาพัฒนางานของตัวเองเนาะแล้วก็ส่งมอบออกไปสู่โลกเนี่ยค่ะและตรงเนี้ยไม่ว่าจะน้องเนเน่ที่เราได้คุยกันน่ะนะคะน้องลิซ่าหรือว่ากลุ่มนักวอลเลย์ที่ตอนนี้ค่ะกำลังสร้างชื่อเสียงกันมากเนี่ยค่ะทำให้คนเนี่ยรู้สึกดีมากๆดังนั้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงแล้วเป็นกระบอกเสียงระดับโลกเลยถือเป็นโอกาสที่ดีงามเลยค่ะที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแหล่งเรียกนักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาในประเทศแล้วก็ได้ส่งสินค้าเนี่ยค่ะออกไปทั่วโลกเลยอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้คล้ายๆกับเกาหลีอะค่ะคุณโอ๊
1: คแสดงว่ามันก็ส่งผลต่อกลุ่มลงทุนที่อาจจะมองเห็นถึงศักยภาพบางอย่างที่มาจากนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ไทยหรือว่าความสามารถในเรื่องรูปแบบดึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยออกมาในเชิงของแปลเป็นมูลค่าได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าความเป็นไทยนะคะเรียกว่าอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนาะสิ่งนี้ค่ะมีคุณค่ามากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำอัตลักษณ์ของเราเนี่ยค่ะส่งไปยังทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยที่ทุกวันนี้ค่ะออกแบบแบบเรียกว่าอินเตอร์มากๆยิ่งส่งไปมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะจะยิ่งคนยิ่งเห็นมากยิ่งยอมรับมากและสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างคุณค่าแบบทวีคูณเลยยิ่งมีน้องๆเนี่ยค่ะออกไปประชาสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มูลค่าเนี่ยค่ะยิ่งยกระดับมากขึ้นค่ะถือเป็นปีทองของไทยเลยค่ะคุณโอ๊คดังนั้นเราต้องกลับมาสร้างอัตลักษณ์เนี่ยค่ะให้งดงามมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: มันก็มีผลยิ่งอยู่ในเวทีการประชุมระดับโลกแบบนี้ทำให้แบบการลงทุนหรือว่าการมองเห็นในเชิงศักยภาพบางอย่างที่มันสามารถสร้างมูลค่าสำคัญในให้กับประเทศไทยได้ก็มีมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์ลี่ครับวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะโนกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมารวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ที่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับไขปมคนในข่าวครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้รายงานเข้ามาผ่านซูมนะคะทักทายผู้ฟังกันแล้วก็อาจารย์เจตด้วยนะคะในเช้านี้ค่ะ
1: ครับนะวันนี้ก็เจอกับเรา2คนนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมปฏิบัติหน้าที่นะครับมีงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยขอลาไป1สัปดาห์แต่วันนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็น้ำท่วมนะฮะบางพื้นที่เนี่ยแห้งแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยยังไม่แห้งไม่หนำซ้ำเนี่ยบางพื้น

0: ที่ก็มีฝนตกนะครับก็มีความน่าเป็นห่วงกันอยู่นะฮะส่งข้อความมาบอกกันได้อย่างบ้านผมเนี่ยที่รังสิตนะฮะมีบ้านที่รังสิตเนี่ยไม่แห้งสักทีคุณลิซ่านี่อยู่มานานมากแล้วเนี่ยเออไม่ลดคือลดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ไม่แห้งสักทีหนึ่งนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความเข้ามาบอกเล่าพูดคุยกับเราได้นะครับเราว่าภาพรวมของรายการในวันนี้เดี๋ยวบอกภาพรวมก่อนนะฮะเริ่มต้นมาดูข่าวสารในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา6:40 วันนี้คุณยุยกงผู้สื่อข่าวนะฮะจากฮ่องกงนะฮะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังจากที่นั่นแล้วก็7:00 นก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับจนถึง7:10 นะช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับวันนี้เป็นหัวข้ออะไรครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะคุณกฤตจะมาพร้อมกับหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารนะคะกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมานะคะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มาพร้อมกับของรางวัลเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าคำถามของรางวัลจะเป็นอะไรในสัปดาห์นี้นะคะแต่สามารถจดเบอร์ SMS ที่จะมาร่วมสนุกไว้ได้เลยนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็เป็น1ช่องทางในการพูดคุยทักทายกันแล้วก็1ช่องทางที่เราจะร่วมสนุกในการชิงรางวัลของเล็กๆน้อยๆในทุกๆสัปดาห์ที่คุณกฤตจะมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยช่องทางอื่นๆที่สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะเช้านี้เราก็กำลังไลฟ์อยู่นะคะทาง Facebook ค่ะเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะเพจคลื่นข่าว MCOT News ค่ะหรือคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนทาง LINE นะคะก็สามารถเข้ามาที่ Official LINE Account นะคะ @MCOTNews ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายกันนะคะอย่างที่อาจารย์เจตก็ได้ถามไปเนาะว่าแต่ละพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่ต้องสู้กับทั้งฝนนอนแล้วก็น้ำท่วมในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ครับหนึ่งในนั้นก็คือบ้านผมด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะฮะอ่ะท่านเป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราได้แต่ว่าเป็นกำลังใจกับทุกท่านอย่างที่คุณลิซ่าได้บอกไปนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็มีภาพออกมาว่ามีการไปดื่มน้ำชานะครับกับนายกรัฐมนตรีของโรเลนส์วองของสิงคโปร์นะโรเลนส์วองก็ชื่นมื่นนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นกันเองมากนะครับทั้งนี้ครับมีภาพที่ปรากฏออกมาจากสื่อของทางสิงคโปร์นะครับบอกว่าโรเลนส์วองนายกของสิงคโปร์นะครับได้มีการจัดงานเลี้ยงน้ำชาต้อนรับคุณอนุทินสารสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคุณอนุทินนั้นจะขึ้นนะครับเวทีของฟอปส์นะฮะเวทีนี้นะครับคุณอนุทินก็จะได้มีการโอกาสพูดกับเหล่าทางผู้บริหารของฟอปส์แล้วก็นักธุรกิจต่างๆนะครับที่ประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นการคิกออฟแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะก่อนที่ไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank นะครับวันที่12-18นะฮะที่ตุลาคมนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับงานนี้คือ Forbes Global CEO Conference นะฮะครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนะครับโดยนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางของเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนนำไปสู่การสร้างงานแล้วก็รายได้กับประชาชนนะครับทีนี้ในส่วนของสื่อสิงคโปร์เองนะฮะก็ได้พูดถึงการขึ้นเวทีครั้งนี้นะครับโดยจับใจความสำคัญแล้วก็ไฮไลท์มาดูว่าทางสื่อสิงคโปร์เนี่ยมองประเด็นไหนนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Thailand US writing final paragraph of trade deal says Prime Minister Anutin นะก็คือสิ่งที่ทางด้านของ Channel News Asia สื่อของสิงคโปร์เนี่ยนะครับหยิบยกประเด็นขึ้นมาเป็นไฮไลท์แล้วก็พาดหัวจากการที่คุณอนุทินเนี่ยไปขึ้นพูดบนเวทีนี้เนี่ยฟอปซีโอเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงการตกลงเทรดดีลนะกับทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะครับบนเวทีฟอปเนี่ยบอกว่าทางคุณอนุทินเนี่ยได้รับจดหมายนะครับจากผู้นำของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยืนยันว่าทั้งสองประเทศก็คือทางสหรัฐนะครับกับทางประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในไฟแนลสเตจนะครับก็คือไฟแนลพารากราฟแหละที่เขาใช้เนี่ยนะครับในการตกลงเจรจาในเรื่องของเทรดดีลนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนายกอนุทินเนี่ยก็ยังได้พูดถึงอีกหลากหลายประเด็นนะครับและที่สำคัญก็คือเชิญชวนนะครับทุกคนเนี่ยให้มาร่วมนะฮะแล้วก็จับตาดู

0: ประเทศไทยนะว่ามีประเด็นไหนบ้างก็มีทั้งเรื่องของคอนฟลิกต์นะครับที่มีกับทางกัมพูชาแล้วก็ยังพูดถึงการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาได้พูดทิ้งท้ายในประเด็นที่เขามองว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจยังคงต้องจับตามองไทยในประเด็นเหล่านี้อยู่ครับอันนี้จาก Channel News Asia กับภารกิจของนายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: นะคะก็มีหลายประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะในเวทีของสิงคโปร์ในครั้งนี้แล้วก็ใช่ค่ะในสัปดาห์หน้าไทยเองก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดนะคะการประชุม IMF World Bank ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีความเตรียมความพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะคะจากการประชุมค่ะพาไปดูเหตุการณ์สถานการณ์ที่ฝรั่งเศสนะคะที่ตอนนี้เนี่ยข่าวใหญ่ทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสนะคะเขากำลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นการชุมนุมกันนะคะการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีนะคะจนกลายเป็นวิกฤตระดับชาติที่คนทั้งประเทศเนี่ยกำลังจับตามองนะคะด้วยความวุ่นวายเนี่ยก็ส่งผลให้โรงเรียนหลายร้อยแห่งเนี่ยต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวขณะเดียวกันค่ะตำรวจก็จับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมไปแล้วมากกว่า 5,000 คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพียงเยาวชนนะที่ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยพอถามถึงชนวนเหตุของเรื่องนี้นะคะมาจากไหนนะคะการประท้วงครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาจากจุดเล็กๆในโรงเรียนมัธยมแถบชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปารีสที่หนึ่งนะคะเมื่อกลุ่มนักเรียนออกมาแสดงพลังสนับสนุนกลุ่มครูที่นัดหยุดงานประท้วงนะคะก่อนที่ความไม่พอใจเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศจนทำให้ทั้งนักเรียนครูแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะพากันออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะคะห้องเรียนที่ยัดเยียดจนแออัดเกินไปนะคะรวมถึงอาคารเรียนทรุดโทรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กๆได้นะคะซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อการชุมนุมในหลายเมืองใหญ่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการปะทะกันอย่างหนักนะคะอย่างในกรุงปารีสเนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตานะคะเพื่อที่จะสลายการชุมนุมขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนนะคะก็เริ่มตอบโต้ด้วยการนำโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ถังขยะเนี่ยมาวางขวางกลางถนนแล้วก็มีการจุดไฟเผาอีกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะจากทั้งผู้ประท้วงเองและจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีกรณีที่บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในเมืองที่ชื่อลองส์นะคะต้องมีการสูญเสียมือจากการไปหยิบระเบิดไปคว้างสลายฝูงไอที่เอาไปสลายฝูงชนเนี่ยค่ะคือไปหยิบขึ้นมาก็ทำให้ต้องสูญเสียมือไปนะคะแล้วก็นักเรียนอีกคนหนึ่งเนี่ยจากเมืองทูสนะคะก็ต้องสูญเสียการมองเห็นตาข้างหนึ่งไปด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านตัวแทนนักเรียนแล้วก็สหภาพครูนะคะก็ได้มีการยื่นคำขาดเรียกร้องให้รัฐบาลค่ะอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินสูงถึง 10,000 ล้านยูโรนะคะเพื่อที่จะนำมายกเครื่องแล้วก็ปรับปรุงระบบการศึกษาทั้งประเทศโดยคือเขาก็บอกว่าต้องการให้มีการปรับด่วนเลยนะคะซึ่งถึงแม้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขายอมที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับตัวแทนนักเรียนแล้วแต่การพูดคุยก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะก็ทำให้กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยตัดสินใจยกระดับการกดดันด้วยการประกาศนัดหยุดเรียนแล้วก็รวมตัวประท้วงครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยฝั่งนักเรียนแล้วก็ผู้ร่วมชุมนุมนะคะก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะไม่ยอมถอยแล้วก็จะเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็จับต้องได้ทำให้บรรยากาศในฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยก็ยังคงตึงเครียดอย่างหนักนะคะก็ยังไม่มีทางทีท่าว่าจะสงบได้อย่างไรด้วยนะคะข่าวนี้มาจาก CNN ค่ะ Unprecedented student protests are rocking France here's why they're angry นะคะก็เป็นภาพรวมสรุปให้ฟังว่ากำลังขึ้นนะคะแล้วทำไมถึงเกิดการประท้วงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
0: ครับคือดูภาพแล้วค่อนข้างน่ากลัวเลยนะลุกลามมากนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะนะก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าจริงๆรัฐบาลของอิมมานูเอล มาครองของฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยก็เจอกับ ความท้าทายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันในขณะที่รัฐบาลเขาพยายามที่จะลดงบประมาณในหลายส่วนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความต้องการอย่างเช่นการศึกษาตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องการงบประมาณเพื่อที่

0: จะมาฟื้นฟูนะคะระบบการศึกษาในหลายมิติเลยค่ะ
1: ครับนะอ่ะนะยังอยู่กันที่เรื่องของโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบมากด้วยในปีนี้ก็คือโรงเรียนในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับล่าสุดนะครับปัญหาเรื่องหมอกควันนะหรือว่าเฮดส์นะครับที่มาจากอินโดนีเซียคือปีนี้มันรุนแรงมากนะคุณลิซ่ามีเพื่อนผมที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยนะครับหลายคนบ่นมากว่าปีนี้ปัญหามากลับมารุนแรงมากๆนะครับแรงขนาดไหนก็คือคุณลิซ่าลองนึกภาพออกนะจากอินโดนีเซียเนี่ยคือกว่าจะมาถึงที่ทางใต้ของมาเลเซียมันต้องผ่านสิงคโปร์มาเต็มๆตอนนี้คือโรงเรียนที่ยะโฮนะก็ประกาศปิดหมดแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาของหมอกควันเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับจาก Channel News Asia นะครับสื่อของสิงคโปร์บอกว่า All schools in Johor to close for 2 days amid worsening heat นะฮะคำว่า worsening นะฮะคำนี้คือมันสถานการณ์มันย่ำแย่นะครับมันหนักหน่วงมากนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของโรงเรียนของเป็นรัฐบาลของรัฐโจโฮเนี่ยนะครับก็มีการรัฐบาลท้องถิ่นนะก็ประกาศนะครับที่จะให้เมื่อวันที่7นะครับก็จะให้หยุดเรียนนะครับ2วันทำการนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เฮสเนี่ยมันแย่มากนะครับก็จะหยุดเรียนตั้งแต่วันพฤหัสนะก็คือวันนี้นะครับวันที่8แล้วก็วันที่9 2วันก็จะหยุดยาวไปเลย4วันนะครับทั้งนี้สถานการณ์หมอกควันนะครับที่รัฐโจโฮเนี่ยนะครับก็ถือว่าเลวร้ายมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวของ API หรือว่า Air Pollutant Index เนี่ยนะครับมันเข้าไปอยู่ในระดับที่เรียกว่า very unhealthy ก็คือว่ามันรุนแรงมากนะครับคาดว่าโรงเรียนที่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากการปิดครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ300โรงเรียนกุลิซาก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นะครับหมอกควันในอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียทางตอนใต้เนี่ยถือว่าแย่มากๆเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่า very unhealthy เนี่ยมันอยู่ที่ไหนตอนนี้นะฮะไปอยู่ที่ระดับ201ถึง300นะครับถ้าเกิดว่าอยู่201ถึง300เนี่ยจะคือว่า very unhealthy ถ้าเกิน300เมื่อไหร่กุลิซาอันนี้คือ hazardous ละคือนี่คือแบบว่ามันอันตรายมากนะฮาซาดัสเนี่ยนะครับถ้าเป็น0ถึง50เนี่ยอยู่ที่กู๊ดนะฮะ51ถึง100เนี่ย moderate นะครับกันปานกลางแล้วก็101 101เนี่ยนะครับถึง200เนี่ยก็คืออันเฮลตี้เฉยๆแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่ very unhealthy แล้วนะอันนี้ก็เป็นสเกลของมาเลเซีย API นะครับก็เกินเป็น pollutant scale ของเขานะฮะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ทางมาเลเซียกับทางประเทศอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาร่วมกันในปีนี้นะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากกว่าทุกๆปีครับ
0: ใช่แล้วค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะของอาจารย์เจตเนี่ยคือมีวิจัยออกมานะจากมหาวิทยาลัย British Columbia นะคะเขาชี้ว่าการสูดดมมลพิษเข้มข้นเนี่ยคือในระดับที่ unhealthy เนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะส่งผลกระทบต่อสมองและการเติบตอบสนองของคนเนี่ยในระดับใกล้เคียงกับคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะ
1: มึนเลย
0: นะคะแล้วก็มีคนเคยทำวิจัยด้วยว่าการอย่างมลพิษในนิวเดลีในอินเดียเนี่ยที่ในช่วงที่รุนแรงที่สุดเนี่ยเสมือนกับการสูบบุหรี่วันละหลายมวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะแล้วคืออย่างฝั่งอ่ะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงโรงเรียนที่ปิดไปนะคะในมาเลเซียใช่ไหมคะอย่างมาเลเซียก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการยกเลิกการกีฬาคือเขาก็มีการแข่งกีฬานะก็มีอีเวนต์กีฬาที่ต้องยกเลิกไปนะคะเพราะว่าอยู่กลางแจ้ง F1 ของสิงคโปร์หลายคนก็จับตามองอยู่เหมือนกันเพราะว่ากำลังจะจัดขึ้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าผู้จัดเนี่ยบอกโอเคจะยังคงจัดต่อไปอยู่นะแต่ว่ามีแผนสำรองหากสมมติว่าสถานการณ์เลวร้ายลงเนี่ยแต่ว่าคือเรื่องของมลพิษตรงนี้เนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนต่อทั้งคนขับรถ F1 อยู่แล้วนะคะแข่งเองแล้วคนที่จะไปชมสิคิดว่าเนี่ยปกติ F1 เนี่ยคือไฮไลท์ของเขาก็คือการที่ไปดูในสนามแล้วก็บรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยตึกสูงตอนกลางคืนก็จะมีไฟสวยงามอันหนึ่งก็จะมีเรื่องของวิวที่จะไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าหมอกควันบังไปหมดเลย2คือคนที่ชมเนี่ยเขาจะไปชมกันส่วนใหญ่อยู่ outdoor เป็นเวลานานๆแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนักเลยนะสำหรับหมอกควันที่กำลังเกิดขึ้นในแถบนี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่ายังไม่น่าจะจบง่ายๆนะคะเรื่องของหมอกควันก็คงเป็นปัญหาที่อาเซียน

0: ต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะคราวนี้นะคะขออนุญาตขยับมาจากเรื่องของหมอกควันนะคะไปที่สหรัฐอเมริกานะคะร้อนแรงไม่แพ้กับเรื่องของหมอกควันนะคะก็คือประเด็นร้อนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะออกมาพูด
1: ครับ
0: นะก็ช่วงนี้เนี่ยค่ะโดนัลด์ทรัมป์เองก็พยายามที่จะออกมารณรงค์หาเสียงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งกลางเทอมนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยค่ะคราวนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะที่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดูเหมือนกับว่าไม่ห่างหายจากสื่ออย่างแน่นอนนะคะคราวนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยได้มีการปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในรัฐเนบราสกานะคะโดยเขาเนี่ยได้มีการพูดถึงความเสียสละทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามแล้วก็กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านนะคะซึ่งมีประโยคนึงเนี่ยที่สร้างความไม่พอใจกับทั้งผู้นำแล้วก็ประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างรุนแรงนะคะคืออย่างที่เราทราบดีว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งเดโมแครตซะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นรัฐสีน้ำเงินแล้วก็จะไม่ค่อยพอใจกับทรัมป์เองก็จะไม่ค่อยถูกกับทั้งฝั่งแคลิฟอร์เนียและผู้นำของแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะทรัมป์ก็ได้มีการกล่าวถึงปัญหาราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานว่ามันเป็นราคาเล็กน้อยที่ต้องจ่ายเพื่อให้โลกแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะพวกเขาอาจจะทำลายสักเมืองนึงนะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถล่มลอสแอนเจลิสไปเลยก็ได้นะหรือจะให้เขาถล่มซานดิเอโกเลย
1: คร
0: ับ ราคาเพียงน้อยเท่านั้น
1: เพราะเป็นรัฐสีน้ำเงิน
0: ใช่เป็นคือเป็นรัฐที่มีประเด็นดราม่ากับทรัมป์อยู่เรื่อยๆเขาก็เลยอาจจะยกขึ้นเป็นสองเมืองนี้นะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะถ้ามันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเสียสละเล็กน้อยแล้วคือเขาก็พูดถึงศักยภาพของอิหร่านเขาก็สามารถถล่มได้อาจจะเป็นรัฐลอสแอนเจลิสหรือซานดิเอโกก็ได้นะคะก็เป็นประเด็นที่จุดชนวนแน่นอนอยู่แล้วนะคะให้ฝั่งเดโมแครตนะแล้วก็นักการเมืองในแคลิฟอร์เนียออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดนะคะโดยทางด้านกาวินนิวซัมนะคะที่เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน X มีการประณามทรัมป์นะว่าเป็นพวกโอ้วิปัสสนาเป็นคนแปลกนะแล้วก็เป็นคนอันตรายมากคือแบบทำไมถึงพูดแบบนี้ประเทศตัวเองทำไมถึงพูดแบบนี้ได้นะคะแล้วนิวซัมก็ระบุว่าหลังจากที่เคยส่งกองกำลัง National Guard แล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยเข้ามายึดแคลิฟอร์เนียวันนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับบอกว่ามองว่าศัตรูต่างชาติเนี่ยควรเข้ามาถล่มลอสแอนเจลิสกับซานดิเอโกอย่างนั้นทำได้เนี่ยคือมีช่วงนึงที่ทรัมป์เนี่ยเขาจะส่ง National Guard นะฮะแล้วก็นาวิกโยธิน
1: นาวิกโยธิน
0: ไปในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแคลิฟอร์เนียเองในวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินด้วยนะคะคราวนี้ก็เลยแบบเอ๊ะตอนนั้นก็พยายามที่จะมายึดแคลิฟอร์เนียแล้วคราวนี้ก็จะให้ศัตรูต่างชาติมาถล่มอีกหรอนะคะ อีกท่านหนึ่งค่ะทางด้านของแคนเบสนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสนะคะเขาก็ได้มีการเตือนว่าคำพูดของทรัมป์เองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยตรงได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยพอมีข่าวนี้ออกมาเริ่มมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะทางด้านของสตีเวนชุงนะครับที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวเขาก็ได้ออกมาตอบโต้เลยนะคะว่าสื่อมวลชนเนี่ยแหละเป็นคือเขากำลังตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทรัมป์เนี่ยเพียงแค่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเมืองต่างๆของสหรัฐเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากสหรัฐเนี่ยไม่หยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสิ่งนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าควรจะไปทำอะไรประมาณนี้นะคะแต่ประเด็นนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าในต้นเดือนหน้าเนี่ยทางสหรัฐอเมริกากำลังจะมีการเลือกตั้งนะคะกลางเทอมแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีประชาชนเริ่มลงคะแนนเสียงล่วงหน้านะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนักการเมืองบางส่วนของ Republican เองนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการรีบออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็ต้องการเสียงของพรรคให้พรรคตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะออกมาแสดงว่าไม่ได้เห็นด้วยกับทรัมป์ด้วยนะนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พูดออกมาทำให้ประชาชนไม่พอใจแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Californians blast Trump remark that Iran could take out Los Angeles and San Diego ค่ะ
1: ครับพูด เอาไปว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เคยห่างหายจากหน้าเขาเรียกอะไรฟีดข่าวเลยเนาะ
0: ถูกค่ะนะ
1: ก็สามารถตลอด
0: ได้ตลอดเวลาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องวาทกรรมนะคำพูดของทรัมป์นะที่แบบจุดประเด็นใช่ไหมผมขอไปคำพูดของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะครับถ้าคุณเชื่อกันดีก็คือจังหวัดไอจิก็เพิ่งจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ล่าสุดไปที่เพิ่งรูดม่านปิดฉากกันไปเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีประเด็นครับคือผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเนี่ยนะครับที่มีเมืองนางโกย่าเป็นเมืองหลักเนี่ยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับมหกรรมของเอเชียนเกมส์ไปแล้วเนี่ยมาให้สัมภาษณ์หนึ่งในการให้สัมภาษณ์เนี่ยไปพูดถึงนักกีฬาของไทยอย่างที่ไม่พอใจคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับตอนแรกๆเลยเนี่ยที่มีการพูดถึงปัญหาต่างๆในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยจะมีนักกีฬาเทคบอลของไทยเนี่ยออกทำคลิปออกมาพูดถึงอาหารโอ้ยอาหารมันมีเท่านี้เองเหรอแล้วก็กลายเป็นไวรัลนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จากเรื่องนี้เนาะกลายเป็นว่าไวรัลแบบดังมากทั่วทั้งเอเชียนะครับปรากฏว่าตัวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่านายฮิเดอากิโอมูระนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันที่6ตุลาโดยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยคนแบบเนี้ยก็คือนักกีฬาเทคบอลเนี่ยนะครับไม่อยากให้มาเลยไม่อยากให้มาจังหวัดเลยคือมาแล้วเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเนี้ยมาทำไมมาเรียกยอดไลค์เหรอก็คือเหมือนกับว่ายอดวิวที่ออกไปเนี่ยคือตั้งใจเพื่อเรียกยอดไลค์ใช่ไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยประโยคที่ท่านพูดเนี่ยแรงมากนะก็บอกว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคือโคโยอิโตะนิวะคิเตะโฮชิคุนากะตะแปลว่าคนแบบเนี้ยไม่อยากให้มาคนพันนี้ไม่อยากให้มาโอ้แรงเลยฮะปรากฏว่ามาฟังในมุมของของทางผู้ว่าเนาะคืออย่างนี้ครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ประสบปัญหามากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยต้นตอของปัญหาก็คือว่ามีกีฬาหลายชนิดเนี่ยที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับจากที่เคยคุยกันไว้ทำให้เขามีความไม่พร้อมหนึ่งในนั้นก็คือเทคบอลกับพาเดลโดยที่ทางคณะกรรมการจัดเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะจัดให้แต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยขอให้สมาคมนั้นเนี่ยรับผิดชอบเองนะดังนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้มีความพร้อมคือเรื่องของอาหารด้วยนะอาหารก็เลยมันอยู่นอกความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันอันนี้คือมุมของท่านผู้ว่านะแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีครับพอมีเรื่องประเด็นนี้ออกไปเนี่ยก็ถือว่าแรงมากเพราะว่าก็มีในโลกโซเชียลญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาคอมเมนต์ของคนไทยที่ไม่พอใจเนี่ยไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นคือสมัยนี้คุยภาษาอะไรก็รู้เรื่องกันหมดนะฮะคนญี่ปุ่นเองก็ออกมาทำโพลเรื่องนี้ด้วยนะว่ารู้สึกอย่างไรต่อคำพูดของท่านผู้ว่าปรากฏว่า 32% เนี่ยนะครับวิจารณ์ผู้ว่าว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ควรออกมาพูดประโยคแบบนี้นะครับ 29% ก็บอกว่ารู้สึกตั้งคำถามถึงการจัดงานของคณะจัดงานนะครับ 27% บอกว่าต้องชี้แจงแล้วก็มี 12% ที่เห็นด้วยกับผู้ว่านะมีคนเห็นด้วยนะครับทีนี้แก้ตัวครับตอนหลังเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกว่าไม่ได้พูดถึงนักกีฬานะพูดถึงสตาฟโค้ชยิ่งไปกันใหญ่เลยคือไม่ได้ช่วยเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเอเชียนเกมทีนี้ขอไปปิดท้ายโรเดลกันนิดนึงนะครับทางสิงคโปร์เพิ่งผมเห็นข่าวนะทางสิงคโปร์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมครั้งนี้เหมือนกันคือในขณะที่ของไทยเนี่ยนะครับถือว่าปีนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องเรียกว่าเป็น MPV เลยนะ MVP ขออภัยนะฮะคือนักกีฬาทรงคุณค่าก็คือแน่นอนเทพบิลภูริพลบุญสอนขณะที่ทาง OCA นะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยนะครับก็มอบรางวัลให้นะนักกีฬาที่ทรงคุณค่าเพราะว่าทำลายสถิติทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากทางเพจของทาง IOC นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วก็ทาง Instagram ของ IOC เนี่ยก็พูดถึงนักกีฬาที่น่าจับตามองและทรงคุณค่าในเอเชียนเกมครั้งนี้บิลเนี่ยเป็นหน้าปกเลยฮะเป็นคนแรกเลยคนนี้เนี่ยน่าจับตามองจริงๆนะครับอ่ะทางสิงคโปร์เขาพูดถึงผลงานเอเชียนเกมของตัวเองว่าอย่างไรบ้างนะครับคือทางสิงคโปร์เองเนี่ยในปีนี้เขาก็บอกว่าผลงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะเพราะว่ามีแค่2 เหรียญเท่านั้นเอง2 เหรียญทองนะแต่ถึงแม้จะได้เหรียญเงินเนี่ย มากที่สุดก็ตามทีแต่ว่าก็ยังดูไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยอาจจะต้องมา repositioning กันใหม่คืออาจจะต้องไม่ได้ดูแค่ปริมาณของเหรียญรางวัลเท่านั้นแต่ต้องมาดูด้วยอย่างเช่นนะครับนักกีฬาทำลายสถิติแค่ไหนเป็น personal base ของเขาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ชวนคิดชวนมองอันนี้ก็อาจจะเอามาปรับใช้กับของไทยด้วยเช่นเดียวกันว่ากีฬาเนี่ยประเภทไหนที่ให้ความสำคัญทำลายสถิ

0: ติหรือเปล่ามีโอกาสจะไปแข่งขันในระดับโลกหรือเปล่าเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้กำลังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับยังไม่มีข้อยุติว่าเอเชียนเกมครั้งหน้าที่จะจัดที่กาตาร์นะครับจะเป็นปี2030นะหรือ2031เพราะทำไมถึงต้องขยับกับคุณลิซ่าเขาต้องการให้สถิติและผลงานของนักกีฬาในเอเชียนเกมเนี่ยกลายเป็นเหมือนเป็นควอลิฟายเออร์คือเลือกคัดเลือกจะเข้าสู่โอลิมปิกในปีถัดไปในปีที่บริสเบนในปี2032ก็เลยอาจจะมีการขยับกำลังเจรจากันอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเก็บตกควันหลงจากเอเชียนเกมครับ
1: นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปอัปเดตสถานการณ์ที่ฮ่องกงกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ผมเจษดาสาราทองครับ
1: แล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากฮ่องกงค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณวีกงพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning World
1: Good Morning วีกง
0: Hello Can you hear us?
4: Hello, good morning.
1: Okay, we can hear you
4: now. Yes, can you hear me? Yes, very windy. Yes, it's very windy.
0: Okay, you are outside. Okay, so where are you now?
4: I'm nearby my apartment. I don't know if you guys can see, but actually the wind is very strong. So finally, autumn is here. We have waited for 10 months. How many months I cannot remember. But finally, we are at autumn.
0: Okay, yeah, that's good. So how many degrees Celsius?
4: I think right now it's about 23, 24.
0: Okay.
4: With wind. So, and it's quite dry. It's not as humid as last week, finally. Last week it was still 33 degrees.
0: Okay. So let's talk about sales, shopping mall sale.
4: Right. So if you, if anyone has been to Hong Kong lately, I don't know if you notice that is a big empty shopping mall.
0: Right.
4: Right next to the Hong Kong airport. Finally, at last, the group that bought the land, developed it, and spent billions of Hong Kong dollars into it has given up.The New World Group announced it last week, right before the National Day holiday, that it would surrender the right to operate this empty mall and will pay a staggering 2.3 billion Hong Kong dollars to the Hong Kong Airport Authority to take over. This shopping mall was first awarded to the New World Group, I think, a decade ago. If we rewind it back a decade ago, Hong Kong was still buoyed by frequent Chinese tourists who buy luxurious watches, who buy a lot of luxurious goods. So at the time, the chief executive thought, okay, I will build a mall right at the airport so that when the wealthy tourists come by, they would just spend their money there. And many groups at the time, they entered the bidding for this piece of land. And in the end, New World Group won it.And when they won it, people thought, oh, wow, they are set for life. They are very good at purchasing the land. And they actually secured a lease for 100 years.
1: Wow.
4: Now you secured a lease for 100 years, and you commit to pay dividends to the Hong Kong Airport Authority. And that was a decade ago. Mm. Well, it sounds like 100 years ago, because right now that place is absolutely empty. I went there last year.As part of my, because it is right next to the Asia World Expo in Hong Kong, I parked it there. I tried to find lunch there. There's nothing. It's a big building with signs that looks more like somewhere in dystopia, in future world. There's nothing inside. Very sad.
0: Yeah, very sad. Yeah.
1: And so, what majorly contributed to the not successful, you know, growth of this mall, or why did?
4: I think it's a lot of factors. Mainly is because the economy right now is slowing down in the mainland and other parts of the world. So we have seen that there's a drastic change in terms of the spending power of Chinese tourists in Hong Kong. While you no longer hear the numbers of what an average tourist spends in Hong Kong, What we know is the luxurious shops in Hong Kong.

0: Shack and Chim Sha Choy that were once frequented by many Chinese tourists daily, they're empty now. They're right. empty now, and that reflects in the general state of the economy. And of course, the COVID-19 forced a 4-year lockdown in Hong Kong, which mm-hmm. is the longest in Asia. And also the fact that the mall itself is just too far. People no longer have the money to spend on luxurious goods, and mm-hmm. and the terminal was also delayed. Mm-hmm. The government delayed and delayed it again of the terminal because there was nobody coming to Hong Kong. So they never opened the terminal. And when they never opened the terminal, then the bridge linking the mall and the airport was useless.
1: Oh.
0: So that was just too hard to get there and nothing to do.
2: Has the Hong Kong Airport Authority announced or said anything what they plan to do with it next?
0: They have been coming out and swinging. They said, we now get $2.3 billion in compensation. We will post a tender soon to invite worldwide operators to join in to build a new, to refurbish and renovate the whole thing. But I don't know. People do not know who is going to come. We cannot open a casino. People thought, oh, can we open a casino? Well, Hong Kong does not have laws allowing a casino. Can you destroy it and build a stadium? Well, it costs a lot of money to build it.
1: Right.
0: So they probably cannot just destroy it. And can you build it into extra exhibition area? Well, the exhibition hall, the Asia World Expo next to it, is always empty already.
1: Oh,
0: so it's going to be difficult. It's very going to be very difficult for people right now to see what is going to happen to the mall. But right now, I guess we can just pass by, look at it, and look at it like, just one of the empty buildings.
1: Well, that's quite sad.
2: It is a big, massive mall, right? The original, the space.
0: It is huge. It has also office buildings on top. And when you go in there, they don't even have aircon right now.
1: Oh.
0: So, they have lights, but that's it. They have lights, they have a parking lot, but when you go up, it's empty with shutter shop that, I would say shutter shops, probably they never opened to begin.
2: I see. Wow, that's a shame. Okay. Thank you so much, Yu Gong, for your news updates for today. I hope the weather is nicer than, more positive and optimistic than the news you brought.
0: Thank you for having me.
2: All right, have a great day.
0: Yes, very nice right now. Yeah.
1: Okay, bye.
0: Right. Thank you for having me. Thank you. Bye-bye.
1: Bye.
2: คร
1: ับคุณยูกงก็บอกว่าเอามาสัมผัสอากาศข้างนอกให้เรานะฮะบอกว่าโอ้อากาศมันเย็นแล้วนะลมแรงนะนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เข้าสู่ขึ้น
2: ออ
1: ทัมนะแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ยังเขาบอกยังร้อนๆชื้นๆอยู่เลยนะฮะก็ตอนนี้ก็แห้งแล้วก็เย็นขึ้นนะครับครับอ่ะก็
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าข่าวหลักนะคะคุณไม่แน่ใจว่าสัญญาลิซ่าดีเลย์นิดนึงหรือเปล่า
1: ใช่ใช่คุณลิซ่าพูดต่อเลยครับสรุปเลยครับ
2: ได้เลยค่ะนะคะลิซ่าก็จะพูดถึงข่าวหลักนะคะที่คุณยุยกงนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของฮ่องกงที่ตอนนี้เจอกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่น้อยลงนะคะการค้าขายที่ลดลงด้วยนะคะแต่ว่าส่งผลให้เนี่ยค่ะก็คือทางด้านของห้างที่ชื่อว่า Eleven Skies ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณสนามบินนานาชาติฮ่องกงตอนนี้เนี่ยค่ะโครงการจะต้องคือตอนนี้เจอปัญหามาหลายปีแล้วทางด้านของบริษัทที่เป็นผู้บริหารตัวห้างสรรพสินค้านี้นะคะชื่อ New World Group เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจใหญ่ของฮ่องกงเขาได้มีการประกาศสละสิทธิ์นะคะในการบริหารห้างนี้ค่ะ K11 Skies นะคะซึ่งตามรายงานของบริษัทเนี่ยก็จะส่งคืนสิทธิ์ให้ทางท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเนี่ยค่ะเป็นคนกลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยอมจ่ายเงินชดเชยประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ 9,000 ล้านบาทนะคะคราวนี้เนี่ยคือตัวศูนย์การค้าเดิมทีเนี่ยตัว K11 Skies นะคะเขาเคยวางแผนว่าจะเป็นศูนย์การค้าระดับหรูระดับนานาชาตินะคะเขาได้แรงบันดาลใจจากศูนย์การค้าในบริเวณของสนามบินสิงคโปร์ชางงีแอร์พอร์ตแต่คราวนี้เนี่ยก็เจอกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนเองนะคะสองคือเรื่องของการแพร่กระจายของการระบาดโควิด-19 ฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่ล็อกดาวน์ยาวนานที่สุดในเอเชียเลยนะคะก็ส่งผลกระทบไปเหมือนกันและทำให้อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินฮ่องกงเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเปิดด้วยนะคะซึ่งอาคารตัวนี้เนี่ยจะเป็นอาคารที่เชื่อมต่อไปยังห้างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จตัวห้างก็เหมือนห้างร้างค่ะ
1: ครับนะคุณยูกงก็บอกว่าแอร์ก็ไม่เปิดนะฮะคือตอนนี้ปัญหามันค่อนข้างจะคือพัวพันกันหมดนะว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงดีจะใช้ทำอะไรดีนะจะเปลี่ยนเป็น exhibition center ก็มีอีกอันนึงอยู่แล้วซึ่งอีกอันนึงคนก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วด้วยจะเปลี่ยนให้เป็นทุบเป็นสเตเดียมก็จะมีคนมาไหมนะครับแล้วคือจริงๆปัญหาหลักเนี่ยคือเขาคาดหวังว่านะครับตัวอาคารเทอร์มินอลใหม่เนี่ยนะครับมันจะเปิดแล้วก็จะลิงก์มาที่ตัวของห้างแห่งนี้เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเทอร์มินอลใหม่เนี่ยก็ไม่เปิดสักทีเพราะว่าคนมาที่ฮ่องกงไม่ได้เยอะอย่างที่คาดการเอาไว้มันก็เลยอีลุงตุงนางแล้วก็พัวพันกันไปหมดนะฮะจนทำให้ตัวของห้างเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้คือจริงๆตัวห้างเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนเป็นแบบแค่ตัวอาคารร้างๆอันนี้คือสิ่งที่คุณยูกงบอกนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมาบริหารต่อนะคะเท่าที่คุยกับคุณยุยกงไปเขาเองก็บอกว่าทางท่าอากาศยานฮ่องกงน่าจะพยายามหาบริษัทไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเองนะคะที่จะเข้ามาควบคุมกิจการกันต่อไปแต่ว่าคุณยุยกงคือก็พูดในข่าวเหมือนกันนะว่าขนาด New World เนี่ยที่เป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้ยังเอาไม่รอดเลยบริษัทไหนที่สามารถรับมือต่อได้หรือเปล่านะคะแล้วมาบริหารตัวห้างสรรพสินค้านี้อีกนะคะ
1: ครับคุณยูกงก็สะท้อนให้เราเห็นตลอดเวลาคือคุณยูกงเนี่ยบ่นมาตลอดอยู่แล้วนะบอกว่าโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจของที่ฮ่องกงเนี่ยมันซบเซานะนะครับความเป็นศูนย์กลางทางการเงินการจัดแสดงสินค้าหรือการท่องเที่ยวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลดลงไปอย่างมากนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อผมจูหัวไว้ก่อนพาไปดูเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและของไทยด้วยว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็คุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกุมมะนิ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการกุมมะนิ่งอาเซียนด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจษคะ
1: โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมานะครับน่าจะไปดูอะไรมาสักอย่างนึงก็เลยมาเล่าให้เราฟังกันเดี๋ยวต้องมาฟังกันเรื่องนี้นะครับ1ก็จะเป็น NUS 2เป็น NTU ของสิงคโปร์นะครับ3นะจะเป็น University of Malaya หรือว่า UM ของมาเลเซียเขาได้194ของโลกนะครับติดท็อป200นะครับอันดับที่4ของอาเซียนจะเป็น UTP นะครับ University Technology Petronas นะครับแล้วก็จะเป็น Sunway University นะครับเห็นได้ว่าท็อป5เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับจะเป็น Singapore University of Technology and Design นะครับอันดับ6ร่วมนะครับจะเป็นUniversity Brunei Darussalam นะฮะ UBD นะครับแล้วก็อันดับ6ร่วมนะครับก็จะเป็น UKM นะฮะ University Kebangsaan มาเลเซียอันดับ9ครับเป็น USM นะ University Science Malaysia เดือนหน้าผมจะไปด้วยที่ปีนังนะแล้วก็อันดับที่10นะครับจะเป็น UTM นะฮะ University Technology Malaysia จะเห็นได้ว่าท็อป10ของอาเซียนจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะแล้วก็บรูไนติดอันดับเข้ามาอ้าวแล้วไทยอยู่ที่ไหนครับไทยนะครับเราจะอยู่ที่อันดับที่13ของอาเซียนนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์501ถึง550นะครับแล้วก็จะมีอันดับที่15ของอาเซียนนะครับที่ไทยเราติดก็จะเป็นมหิดลครับอยู่ในเรนจ์551ถึง600นะครับทีนี้ในท็อปผมขอชวนดูท็อป 1,000 นะของโลกเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมาเลเซียที่ติดเข้าไปเยอะมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือนั้นก็จะเป็นUI นะครับ Universitas Indonesia ของอินโดนีเซียติดอันดับ651ถึง700นะครับแล้วก็จะมีด้วยฐาน University ของเวียดนามนะอยู่ในเรนจ์701ถึง800นะครับแล้วก็ ปิดท้ายนะครับก็จะมีที่ติดอยู่ในเรนจ์นี้นะครับก็จะมีของอินโดนีเซียอีก2มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเลเซียทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยเห็นได้ว่าท็อป 1,000 ของโลกนะในอาเซียนนะหมายถึงในอาเซียนเนี่ยก็จะมีของไทยเนี่ยติดไป2แห่งก็คือจุฬาแล้วก็มหิดลแต่มาเลเซียติดเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีของเวียดนามติดเข้ามา3แห่งนะครับอินโดนีเซียก็จะมีเข้ามาด้วย3แห่งดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าทำอย่างไรจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในท็อป 1,000 ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ของไทยนะครับที่หลุดจาก 1,000 ไปก็จะมีเชียงใหม่นะครับอยู่ในเรนจ์100 1,100 นะฮะถึง 1,400 ในเรนจ์เดียวในเลนส์ถัดมานะครับก็จะมีพระจอมเกล้าบางมดนะฮะของธนบุรีเนี่ยนะครับจะอยู่ในเรนจ์ 1,201 ถึง 1,200 อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE นะครับ Time Higher Education World University Rankings 2027ครับ
2: นะฮะก็เป็นค่ายการจัดอันดับที่โด่งดังทั่วโลกนะคะแล้วก็จัดอันดับมาหลายปีแล้วเผื่อใครสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Times Higher Education ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์เจตก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเมียนมากันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะครับในหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาครับ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องลิซ่าด้วยนะครับ
1: ครับพูดเรื่องอาหารผมหิวแต่เช้าเลยนะฮะ
2: ออกรางวัลก็เป็นอาหารด้วยนะคะวันนี
6: ้วันนี้รางวัลเป็นอาหารนะครับเป็นถั่วที่เขาเป็นอาหารประจำชาติของเขานะครับถั่วต้มซึ่งเขามากินกับพวกแป้งนานนะครับที่เราเรียกกันทางคนไทยเรียกกันว่าโรตีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้อร่อยครับแต่ว่าเขาใส่กระป๋องมาให้นะครับก็มี3รางวัลให้เรานะครับคำถามก็ถามว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้รางวัลถั่วเนี่ยส่งออกไปอินเดียมากที่สุดเนี่ยมีมากเยอะเยอะมากนะครับสามอันดับแรกเนี่ยก็เป็นถั่วดำกับถั่วเขียวแล้วยังมีถั่วอีกชนิดนึงคือถั่วอะไรนะครับเอ๊ะถั่วและบีก็ถั่วเหลืองครับครับผมครับ
2: ค่ะคราวนี้ควรคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะในสัปดาห์นี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือเมียนมานะคะส่งออกถั่วไปอินเดียเยอะมากนะคะซึ่งจะมีถ้าท็อป3นะ3อันดับแรกก็จะมีถั่วดำถั่วเขียวและถั่วอะไรนะคะ A ถั่วและหรือ B ถั่วเหลืองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
6: ครับผมครับครับผมครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวนึงนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศเมียนมาของประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรนี่ถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่การเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเมียนมาก็เลยออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้ใจนะครับเพราะว่าเมียนมาในพื้นที่มีพื้นที่ว่างเนี่ยเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอร์ดขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเขาก็ พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะครับ

0: ็ว่าได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ฝั่งประเทศจีนก็พยายามนะพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกลั่นแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณนะครับเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าอย่างพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอามาทำเป็นคล้ายๆเป็นถั่วที่สำหรับกินเล่นนะครับดังนั้นก็เป็นสแน็คของเขาแต่ว่าเขารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีของเมียนมาเนี่ยก็ยังล้าสมัยอยู่การนำเข้าเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่เนบิดอนะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะอย่างเช่นเนื้อสุกรไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากที่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่า CP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่การบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในบิดอนะหมู่บ้านปินมานาในใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็น sustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักรกลให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่า machine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้แมชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวนึงก็คือจะทำยังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก Fintech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่ยังไงก็ตามนี่ผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยอาจจะยังมองข้ามพวกคอขวดนะครับหรือว่าข้อจำกัดเล็กๆของเมียนมาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเช่นปัญหาเรื่องการต้นทุนนะของสินค้าที่เป็นต้นน้ำในการผลิตทั้งพืชการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ทางการเกษตรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยออกนโยบายการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยใช้พวก earning money แล้วก็ import license เนี่ยมาเป็น barrier ในการที่จะไม่ให้นำเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นต้นน้ำจริงๆอย่างเช่นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอย่างของ CP เองก็ยังขาดแคลนเรื่องของกากถั่วเหลืองในการที่จะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ให้กับพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่า ECP ก็มีการร้องเหมือนกันว่าน่าจะเปิด import license ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้นำพวกนี้เข้าไปผลิตอาหารเป็นอาหารสัตว์ให้มาหล่อเลี้ยงให้ปศุสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับป ปุ๋ยนี่ก็มีการสั่งห้ามนำเข้านะครับ แล้วก็อันนั้นก็คือเป็นปัญหาหลักเลยละครับในการเพาะปลูกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมียนมาเนี่ยใช้ปุ๋ยมาช้านานแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยบอกให้ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยที่ดีหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้อย่างเช่นยูเรียอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ไอบายโปรดักต์จากไอพลังงานของน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมิ่งมันประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องหนึ่งที่การที่สินค้าการเกษตรพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางที่คอยช่วยในการคัดแยกคัดเกรดอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นที่รู้กันว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่นำเข้าจากเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมาผ่านการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งปลอมปนที่ค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าอย่างเช่นถั่วลิสงที่เรานำเข้ามาหลายๆบริษัทที่ทำพวกถั่วขบเคี้ยวนะครับก็นำเข้าจากเมียนมาเราต้องมาใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานที่จำนวนมากนะครับในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีคนทำเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคัดเรื่องการสร้างซัพพลายเชนให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเมียนมาจะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งทางเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเมียนมาเนี่ยอย่างเช่นถั่วเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คำถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วเหล่านั้นเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำให้มันเป็นสินค้าที่มี value added เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่สำเร็จรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเครื่องคัดแยกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปดูโรงข้าวโรงถั่วของเขายังใช้แบบยังเครื่องจักรของเขาเนี่ยยังล้าสมัยกว่าเราเนี่ยสัก 4-50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเรามีคนที่กล้านะครับที่จะเข้าไปทำเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเมียนมารวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทุกปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะบ้านเรานะครับที่เมียนมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มาดูบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ก็เจอกันเยอะแต่เมียนมานี่หนักกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทางคลองหรือชลประทานหรือว่าแม้กระทั่งพวกแม่น้ำลำธารของเขาเนี่ยเขาเยอะกว่าเราแล้วก็ไม่มีการลอกนะทุกปีเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมานอนบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราไปถึงมันดาเลเนี่ยด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยที่เป็นแม่น้ำอียาวดีเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยมาตั้งเต็นท์นะครับมีทั้งคนทั้งปศุสัตว์เนี่ยวัวนะครับขนกันขึ้นมาบนถนนแล้วก็นอนเรียกว่าถนนเนี่ยหายไป1ช่องทางเลยเหลือแค่1ช่องทางให้รถวิ่งสวนกันอย่างยากลำบากอันนี้คือปัญหาของภัยธรรมชาติซึ่งแน่นอนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันผลดีมันก็มีก็คือมันก็จะทำให้พวกปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ
1: มันจะมา
0: น้ำมันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผลเสียก็คือว่าอันนั้นก็คือหายไปเลย3เดือนในการที่ไม่ต้องมีการเพาะปลูกกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาหลักของเมียนมาที่จะต้องต้องให้ความสำคัญก่อนเพราะว่าผมถือว่าเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็ปลายน้ำอีกตัวนึงที่มีปัญหาก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ขาดมาประจำนะครับเพราะว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศเมียนมาที่จะต้องเป็นคอขวดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันและเองพยายามส่งเสริมปลายน้ำแต่ว่ามัน มันก็ยากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆของทางส่วนของเมียนมาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยเช่นกันนะครับก
1: ็
0: ประมาณ
2: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรื่องของคำถามวันนี้ค่ะคุณกฤตคะ
0: คือเป็นถั่วแระนะครับถั่วแระเนี่ยเป็นถั่วที่ถั่วแระนี่ไม่ใช่เป็นถั่วแระแบบที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเรานะครับเป็นถั่วแระก็เรียกว่าเป็นพันธุ์พีเชียนพีนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถั่วแระที่เขาเอามาผลิตน้ำมันพืชนะครับเป็นหลักนะครับตรงนั้นก็ส่งเข้าไปในประเทศอินเดียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งผมต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องเอาพวกเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นfinish product เขาเนี่ยส่งไปน่าจะเป็น valuated มากกว่านั้นครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถั่วแระนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลนะคะที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS ค่ะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากนะครับคุณกฤตวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะนะคะคุณกฤตคุณสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการพูดมนต์อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะ
1: ครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับเรา2คนนะครับเช่นเคยแล้วก็ในหัวอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในหัวอัดนะจะหยิบประเด็นอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเรานะครับวันนี้เรา2คนนะหมดหน้าที่ลงแล้วก็อย่าลืมนะครับยังคงส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมตอนนี้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคุณลิซ่าพกร่มนะครับแล้วก็พบเสื้อกันฝนติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดหนึ่งเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆเนี่ยแดดเปรี้ยงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยโอ้โหมาครึ้มเลยนะคุณลิซ่า
2: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9 13ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ล่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรามาติดตามทันข่าวทันกฎหมายกันนะคะคุณฟังในช่วงนี้อยู่กับทันข่าวทันกฎหมายนะคะ FM 100.5 MHz ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่8ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาเมื่อครู่ตอนเปิดรายการจริงๆคุยค้างอยู่ก็เลยนึกว่าเปิดรายการไปแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างนี่หลายท่านอาจจะฟังแล้วก็แปลกใจตกใจ
5: ค่ะก็ไม่ประหลาดใจเอ๊ะหรือว่าคุณสุภาไปจัดรายการไหนมาแล้วมาต่อรายการนี้อย่างหรือว่า
4: คุย
5: จัดรายการต่อเนื่อง2รายการหรือยังไงไม่ทราบ
4: ประมาณคุยค้างอยู่ก็คือให้สัมภาษณ์กับอีกรายการหนึ่งอยู่ก็จะประมาณนั้นค่ะก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของน้ำนะแล้วก็เรื่องของการเมืองซึ่งหลายประเด็นก็น่าสนใจนะคะอย่างกรณีของลุ่มน้ำหลักๆในช่วงนี้ที่เราติดตามข่าวนะคะก็คือทางด้านหลายจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ช่วงนี้จะเป็นลุ่มน้ำบางปะกงที่เราพูดคุยกันหลายวันเหมือนกันนะคะก็จะมีจังหวัดหลายจังหวัดที่ เรียกว่ายังคงน้ำท่วมอยู่ถึงแม้บางจุดเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากพออย่างปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะคะซึ่งสถานการณ์ก็ยังมีปริมาณน้ำมากอยู่นะที่ปราจีนบุรีปรากฏว่า ขออภัยมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายในอำเภอนะด้วยถ้อยคำที่ต้องบอกว่ารุนแรงนะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีที่เอามาพูดคุยในห้องประชุมแต่ว่ามันมีการเผยแพร่ออกมากับสื่อแต่ปรากฏว่าในช่วงหลังจากนั้นท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนาะไปสิงคโปร์แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีแรงที่ต้านกลับที่น่าสนใจแยกเป็น2ด้านด้านหนึ่งก็เห็นว่าเหมือนเรียกเปลี่ยนม้ากลางศึกนะกลางน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่าท่านอำเภอท่านนี้เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่บ้านสร้างมาประมาณ5ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการติดตามกันแล้วก็คนที่บ้านสร้างที่เป็นประชาชนแล้วก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะก็คือในอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะในอำเภอบ้านสร้างจากปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการ ขออภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชนาธิปโคกมณีนะคะซึ่งขณะนี้ต้องถือว่ารักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกขออภัยปราจีนบุรีแล้วก็เป็นแล้วก็นายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันคือฝ่ายราชการเนี่ยจะรายงานไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าทางประชาชนก็มีเพจมีเวลานักข่าวไปถามอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนละแนวทางกันนะว่าเห็นแหนมเพอเนี่ยลงพื้นที่ดูแลประชาชนบ่อยนะทีนะทั้งช่วงก่อนน้ำท่วมแล้วก็ช่วงน้ำท่วมนี่ก็เยอะแล้วก็เห็นว่าเป็นแหนมเพอแล้วก็เป็นราชการที่ลงพื้นที่เนี่ยมากสุดท่านหนึ่งก็ว่าได้อันนี้ก็จะเป็นความเห็นของประชาชนนะมันก็ดูแล้วก็แปลกๆเหมือนกันก็ทำให้หลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีข้อมูลขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความเห็นเรื่องของการย้ายแหนมเพอในขณะนี้บางท่านก็อย่างท่านอดีตปลัดกระทรวงนะก็ออกมาให้ความเห็นว่าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะในประเด็นแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เห็นว่า
5: ไปดูคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับที่ท่านพูดต่อที่ศูนย์ราชการเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยก็ค่อนตามอย่างที่คุณชิวพรว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับท่านบอกว่าท่านได้รับหนังสือนะครับจากทางอดีตผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีคือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนนะครับลงนามส่งมาแล้วก็เกียรติส่งมาถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับส่งมาถึงอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ส่งมาถึงท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบอกว่าเนื่องขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒินะครับวงเลอวุฒินะครับออกจากตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานไม่ตั้งใจนะเวลาส่งของไปให้ก็บอกว่าต้องใช้เวลาว่าผัดวันประกันพรุ่งอะไรทำนองนี้นะครับว่าไว้เป็นพรุ่งนี้รวมถึงบอกว่าการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับซึ่งคุณลึกินก็พูดบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการและที่อำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่นับไว้ว่าลำบากที่สุดก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งทำให้ท่านผู้ราชการจังหวัดต้องเขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาร้องเรียนให้มีการโยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิออกจากตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างไปนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางอธิบดีกรมการปกครองคือคุณนฤชาโอสาศิวิไลนะครับก็ได้มีคำสั่งโยกย้ายให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยไปช่วยราชการของการปกครองนะครับที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำตั้งแต่วันที่7ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮ
4: ะ
5: จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเวลาเท่ากับ1เดือนในการโยกย้ายให้ไปช่วยราชการในการนี้ครับ
4: ค่ะ
5: ทำให้ท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยคือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับต้องออกมาโพสต์ข้อความแสดงความประหลาดใจนะครับจากกรณีที่

0: แต่ละคนนั้นก็มีคุณงามความดีกันมาตลอดสร้างความดีมาตลอดโดยเฉพาะในอำเภอท่านนี้แม้ว่าจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นในอำเภอน้ำดีนะครับในอดีตอยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของในอำเภอทั่วประเทศด้วยครับ
1: ค่ะก็เราคงต้องเอาสุภาษิตโบราณมาเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าก็หวังว่าจะมีการแต่มันไงก็ย้ายไปแล้วนะ
0: แต่ว่าย้ายไปแล้ว
1: ทำ
0: เวลาเขาเสียประวัติแล้วก็ดูกันว่าเดือนเสียประวัติเสียแน่ถูกโยกย้ายอย่างนี้นะครับประวัติการทำงานก็เหมือนแค่ๆมีมนทินนิดหน่อยนะใช่ไหมฮะในระบบราชการ
1: เนาะก็ขอให้คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักแล้วก็ปกป้องก็แล้วกันนะคะคือมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทำให้เราย้อนกลับไปติดตามประเด็นที่เกิดขึ้นในจังหวัดเนาะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่นับเรื่องของอุทกภัยหรือว่าเหตุน้ำท่วมในคราวนี้ซึ่งต้องถือว่าตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายนนะคะนะประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้ง7อำเภอนะคะซึ่งในอำเภอในฐานะเป็นผู้อำนวยการอำเภอตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550นั้นก็ถือว่ามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยในเขตอำเภอทีนี้มีข้อเท็จจริงว่าอันนี้อยู่ในหนังสือของทางการเนาะที่เขาขอย้ายเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยของปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี
0: ้ครับ
1: ก็ทำให้ย้อนกลับไปดูในช่วงที่มีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งหนึ่งเป็นไฟไหม้กองขยะขนาดใหญ่ประมาณ50กว่าไร่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีปี68นะคะนะเป็นของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไฟในขณะนั้นลุกไหม้บ่อขยะเป็นวงกว้าง2วัน3คืนดับนานมากใช้เวลานานนะคะก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นวงกว้างก็มีการดำเนินคดีกับทางเทศบาลด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อขยะนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้มีการเขาเรียกว่าต่อสู้กันนะในทางความคิดแล้วก็ในเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องที่ทางในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสจ.อบต.อะไรต่างๆเทศบาล7อำเภอเนี่ยเดินทางไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลในขณะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแล้วก็ตอนนั้นท่านในอำเภอเศรษฐุตอนนั้นเพราะว่าท่านอยู่มา5ปีใช่ไหมก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีภาพข่าวมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจท่านผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนท่านนี้แหละนะก็คือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาให้กำลังใจผู้บังคับบัญชาใช่ไหมในเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ในช่วงเดือนถัดมาของปีเดียวกันนะปี68กองขยะนี่จะเป็นเรื่องพวกกองขยะแบบเป็นพิษเนี่ยนะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาตอนนั้นมีนาอันนี้ก็เมษาก็จะมีการแต่งตั้งชาวจีนคนหนึ่งที่ชื่อจุงเฉิงจูจำได้ไหมที่เป็น
0: ครับ
1: ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ปรึกษาผู้ว่าใช่ตอนนั้นมีข่าวพอจะจับได
1: ้ก็ท่านนี้แหละก็คือท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนนั่นแหละก็เลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นโอ้โหเป็นวงกว้างนะคะว่าตอนนั้นที่มีข่าวว่าทำไมข้าราชการระดับสูงแต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาข้างกายทั้งที่คนไทยที่มีความสามารถก็มีเยอะแยะต่อมาก็คือเขาก็ให้ข้อมูลกันว่าเนี่ยหอการค้าจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่เสนอชื่อมานะพอเขาตรวจสอบประวัติแล้วเห็นว่าไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอะไรต่างๆก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเกียรติแต่ว่าไม่ได้สนิทสนมเป็นส่วนตัวแต่พอมีข่าวดราม่าตอนนั้นน่ะนะคะก็เลยทำให้ต้องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งไปกระแสต่อต้านตอนนั้นจบลงนะคะแต่ก็ยังมีดราม่าต่อมาอยู่บ้างนะคะตอนหลังก็มี

0: กรณีต่อมาก็คือช่วงน้ำท่วมเมื่อวันที่7เนี่ยคุณถนอมของเราเนี่ยแหละถนอมอ่อนเกียรติพลนะเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นนักการเมืองอิสระนะคุณถนอมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีมีการสั่งย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒิคนนี้นะบอกว่าผมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC สั่งน้ำมาประมาณ 13,000 กว่าขวดแล้วก็ส่งให้อำเภอบ้านสร้างวันที่6ทีนี้ยังไม่ทันที่ท่านจะมารับน้ำพัดพาท่านไปเสียก่อนก็เลยจุกบอกงานเข้าอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่เซ็นสั่งย้ายในอำเภอทิ้งทวนหลังจากที่ไม่ไปเลี้ยงส่งเกษียณ30กันยาเพราะว่าน้ำท่วมสูงออกนอกพื้นที่ไม่ได้อันนี้คุณถนอมเขาโพสต์นะแล้วก็เก็บข้อมูลมาว่าสาเหตุอาจจะเป็น
1: ข้อสันนิษฐาน
0: น
1: ั้นหรือเปล่าใช่ไหม
0: ว่าไม่ได้ไปงานเลี้ยงส่งเกษียณหรือเปล่าเพราะว่าเขาเซ็นสั่งขอย้ายเนี่ยวันที่30นั่นแหละก็คือทิ้งทวนว่างั้นเถอะ
1: ทิ้งทวนเลยครับ
0: เนาะก็เลยถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดแต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานของสื่อมวลชนนะคะดิฉันไม่แน่ใจนี่ต้องถามคุณถนอม
1: ต้องมาถามน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที
0: ่
1: ดูแลเรื่องนี้คือคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับก็บอกว่ากรณีคำสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นปัญหาที่ตนเป็นคนรับทราบมานะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะรายงานมาโดยเฉพาะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานเรื่องนี้มาผู้นำท้องถิ่นก็รายงานเรื่องนี้มาให้ตนทราบนะครับตนก็เป็นคนนำเรื่องนี้ไปเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งคือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับเข้าใจว่าที่ในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยอาจจะเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเพราะว่าเป็นคนที่ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนอาจจะเห็นการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่บอกว่าในเชิงการปฏิบัติหน้าที่การงานการสื่อสารหรือการสนองนโยบายอาจจะไม่เป็นไปตามที่โลกโซเชียลได้ลงไปนะครับซึ่งทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับอยากให้ในอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อนนะครับโดยเอาปลัดอำเภอเข้ามารักษาการแทนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่น้ำท่วมจะได้เป็นไปอย่างราบเรียบร้อยนะครับคุณพลพียังย้ำนะครับบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจจะแตกต่างกันนะครับท่านบอกนี้นะฮะท่านบอกโซเชียลนี้มีเดียแบบเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่สื่อสารออกมาซึ่งประชาชนอาจจะได้รับทราบในเรื่องนี้เพียงด้านเดียวแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นปัญหาโดยรวมจะมาทำเพียงคนเดียวโดยลำพังคงจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็เลยบอกว่า
0: แบบเข้ามาคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
1: อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งการโยกย้ายนี้ก็เพียงเป็นการโยกย้ายอาจจะชั่วคราวก็ได้เพียง1เดือนเท่านั้นนะครับคือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนครับ
0: ค่ะก็มีประเด็นหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของงานเกษียณที่ไม่ได้ไปก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยยกประเด็นนี้ขึ้นมานะก็เป็นเรื่องของการคัดค้านการสร้างโรงงานขยะนะคะ
1: เป็นข้อบอกที่คุณท่านนายเบอร์ท่านนี้ท่านเป็นห่วงท่านบอกว่าได้ข่าวว่าจะมีชาวจีนยังไงฮะเข้ามากว้านซื้ออาจจะมาตั้งโรงงานกำจัดขยะอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็บอกว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนชาวบ้านพบเห็นอะไรก็ให้รายงานส่งเข้ามาเพราะท่านก็อาจจะข้องใจตอนที่ไปตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคือคุณวีรพันธ์ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะนะคะก็มีหลายประเด็นแต่ก็อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ย้ายแล้วอ่ะท่านนายกย้ายแล้วเรียบร้อยนะคะก็ชาวบ้านก็ติดตามว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้เขาจะมีทางออกยังไงเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์นะการที่คือการโยกย้ายเนี่ยแค่ตำแหน่งในอำเภอเนี่ยมันเป็นคำสั่งแค่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการภายในก็เพียงพอแต่ท่านนายกไม่น่าจะออกตัวแรงไปพอสมควรในการที่ท่านมาออกมาตำหนิบอกว่าทำงานบกพร่องในหน่วยราชการไม่ควรจะมีคนแบบนี้อะไรทำนองนี้ก็บอกโดยไม่มีการ ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นปัญหากับตัวคุณอนุทินเองก็ได้ใช่ไหมครับ
0: เหมือนย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าท่านไปออกตัวแรงไงคือตำแหน่งนี้ที่จริงแค่อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายไปก็แค่นั้นก็ออกเป็นข่าวเป็นเพรสรีลีสมาเนี่ยแต่พอท่านนายกไปพูดในที่ประชุมศูนย์ประชาการบอกว่าโอ้ระบบราชการเราไม่ควรจะมีบุคคลแบบนี้อยู่ในราชการนะครับเพราะว่าเราทำงานไม่กระตือรือร้นไม่ให้ความร่วมมือไม่ทุ่มเทการทำงานนี่ก็ทำให้โอ้ตัวคุณเศรษฐวุฒิก็อาจจะได้รับความเสียหายจากคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือเปล่าก็คงต้องดูกันต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: เร่งเสียงให้พี่สักนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะก็กลับมาคุย
1: เรื่องที่จะคุยกันหน้าจอจังหวัดปราจีนบุรีที
0: ่ยังมีที่อื่นอ
1: ีกการไปในช่วงแรกจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรานี่เขาเผยแพร่ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี2569นะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับปรากฏว่ามีภาพของท่านผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคือคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นี่เป็นประธานการประชุมอยู่ด้วยทำให้โอ้ชาวบ้านพอเห็นภาพนี้บอกโอ้ยอะไรกันเนี่ยพระชาว8ริ้วฝั่งตะวันออกหวังพึ่งพาท่านผู้ว่าหวังพึ่งพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่มัวไปประชุมการจัดงานประจำปีเนี่ยเขาก็ถามว่ามันควรจะจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำก่อนไหมครับและการวิกฤตแบบนี้ก็อยากจะเห็นแผนรองรับอันชัดเจนจากทางจังหวัดนะครับการประสานงานระหว่างหน่วยงานและก็ภาวะผู้นำในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก่อนนะคะควรจะจัดลำดับความสำคัญนะครับเพราะแล้วก็ยังบอกนะบางคนก็สัพยอกรุนแรงนะบอกว่าเรื่องการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรเนี่ยไปจุดธูปบอกท่านก็ได้ว่าขอเลื่อนไปก่อนจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้เราก็บอกโอ้ยท่านควรมาจัดระดับความสำคัญมัวไปประชุมการจัดงานก็ยังไง
0: คืองี้
1: โอ้ลายอะไรเนี่ย
0: คือท่านออกมาให้ข้อมูลภายหลังนะเสียงสั่นเลยคือจริงๆเนี่ยท่านทำงานหลายอย่างแล้วก็เพียงแวะเข้าไปท่านบอกว่าไม่ถึง5นาทีคือไปโผล่หน้าให้เขาดูหน่อยว่าให้กำลังใจแล้วก็ออกมาทำงานต่อ
1: แล้วก็ไปแนะนำตัวพ่อบอท่านเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ไม่นานท่านก็เลยอยากจะไปแนะนำตัวก่อนแล้วท่านก็บอกว่าท่านประชุมทุกวันกับท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ย8โมงเช้าเนี่ยท่านก็ประชุมออนไลน์เรียบร้อยกับท่านนายกเสร็จแล้วท่านก็ลงพื้นที่ไปทุกที่ที่น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราแต่วันที่เขามีประชุมเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและบังเอิญไปจังหวัดที่จริงเนี่ยท่านต้องไปรับรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่จะมาตรวจน้ำที่น้ำท่วมแต่บังเอิญคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาช้าท่านก็เลยอาศัยจังหวะนั้นน่ะอยู่ในสารกลางอยู่แล้วเนี่ยก็เลยขึ้นเข้าไปประชุมในห้องประชุมกันสักหน่อยท่านก็บอกไปแนะนำตัวต่อคณะกรรมการการจัดงานเพราะว่าท่านเพิ่งย้ายมาเป็นผู้ว่าได้ไม่นานก็อยากจะตัวเขารู้จักแล้วก็ให้เขาประชุมกันต่อไปจากนั้นท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับท่านบอกท่านไม่ได้ให้ความสำคัญ
0: ท่านไม่รู้ว่าดุด่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกภาพเป็นข่าวคือแค่แป๊บเดียวแล้วก็ตากล้องเนี่ยก็เก่งมากจับภาพได้ไวท่านนั่งแป๊บเดียวแต่ก็คืออย่างนี้อย่างลาน
1: ี่แท้เดี๋ยวโทษเดี๋ยวคุณสุภาพรถ้าจะทุกภาพนี่คือภาพประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเป็นคนถ่ายเอง
0: เป็นคนถ่าย
1: คงดีใจไงผู้ว่ามานั่งประชุมด้วยนิดนึงแป๊บเดียวแล้วดันเราไปเสนอภาพเขาว่าเลยด่าเลย
0: แล้วก็ไม่คือจริงๆอ่ะถ้าจะประชาสัมพันธ์ที่ดีและครบถ้วนนะคะควรจะต้องให้ข้อมูลด้วยว่าถึงแม้ท่านจะมีภารกิจเยอะแยะไปหมดแต่ท่านแวบมา
1: ใช่
0: ให้กำลังใจ ห้องในที่ประชุม
1: ใช่ใช่
0: แล้วท่านก็รีบไป
1: สามสี่นาทีแล้วก็ไปต่ออะไร
0: ท่านก็ไป
1: ประชุมต่อไปรับเนี่ย
0: อย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจ
1: การสื่อสารไม่ดีเนี่ยด้วยการสื่อสารต
0: ้
1: องไปเรียนการสื่อสารกับดร.กิ๊บอีกทีนะพวกนี้สื่อสารไงแล้วหมู่นี้เป็นบ่อยนะราชการเนี่ยสื่อสารออกมานี่ผิดพลาดบกพร่อง

0: ใจผิดกันเยอะแยะเลย
1: โอ้ยเข้าใจท่านแล้วก็คือ
0: ครับ
1: คนเขียนข่าวก็คงจะแหมอยากเขียนให้ดูเหมือนว่าท่านนั่งอยู่นานๆ
0: ใช่
1: ไม่ได้นึกถึง
0: ประชุมด้วยโอ้ยที่ไหนได้พอชาวบ้านเห็นอ้าวฉันเดือดร้อนละน้ำท่วมอยู
1: ่ใน
0: โม
1: เดล
0: ประชุมการจัดงานจริงมันเลื่อนได้มันไม่ทันไปต้องไปเองก็ได้ให้ร้องผู้ว่าหรือใครก็ได้ไปประชุมก่อนได้งานกว่าจะจัดตั้งเดือนหน้าอะไรเงี้ยไปเตรียมการอะไรสักอย่าง
1: ที่ฉันอ่านข่าว
0: บอกแล้วจัดระดับความสำคัญ
1: ตอนอ่านข่าวก็เห็นเหมือนประชาชนนะเพราะว่าเราดูข้อมูลบนโลกออนไลน์ไงแล้วชาวบ้านอ่ะหูแซวเจ็บนะเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่เห็นหน้าไงเวลาแซวนั่นเล่นแรง
0: ใช่เราเขียนโพสต์กันโอ้โหก็ยังบอกเนี่ยขนาดบอกว่าให้ไปจุดธูปขอโทษหลวงพ่อโสธรเลยนะว่าเนื่องจากน้ำท่วมจนแบบฉะเชิงเทราขอเลื่อนการจัดงานไปก่อนหรือการจัดงานอาจจะเล็กน้อยลงไม่ใหญ่โตเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอะไรทำนองนี้ก็ว่าได้
1: ที่ฉันอ่านแล้วก็
0: หลวงพ่อบอกฉันนั่งอยู่เฉยๆดีแหมเป็นพระปฏิมายังมีราคินให้คนนินทาได
1: ้คือจริงๆอ่ะท่านทำดีแต่คนไม่คือท่านชาวบ้านได้ข้อมูลไม่ครบก็เลยทำให้ถูกต่อว่าไปอย่างบางท่านบอกชาวแปดริ้วฝั่งตะวันออกเนี่ยหวังพึ่งพาท่านช่วยพวกเราให้พ้นจากวิกฤตน้ำท่วมขอความเมตตาท่านช่วยยกเรื่องน้ำท่วมเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องประชุมขอความร่วมมือบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกเลื่อนไปก่อนก็ได้มั้งสามารถเลื่อนได้นี่น้ำลดแล้วค่อยมาจัดท่านนี้ใช่ไหมที่บอกว่าไปจุดธูปบอกหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อให้อภัยอยู่แล้วไปช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมเนี่ยโอ๊ยแล้วก็ขำว่าท่านโดนต่อว่าหนักเหมือนกันนะ
0: หลักของการท่านก็โหมตกใจเลยนะ
1: ตกใจ
0: เลยมาเจอโลกโซเชียลอุ๊ยอะไรวะฉันไปประชุมมากลับมาจากดูน้ำท่วมทำไมคนด่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ดูว่าทำดีทำไมอยู่ดีถูกด่า
0: ท่านก็เข้าสายให้สัมภาษณ์เลยบอกโอ้ยท่านไปประชุมแป๊บเดียวไปแค่ไปแนะนำตัวว่าท่านเป็นผู้ราชการจังหวัดชาเชิงเซาเพิ่งมารับงานได้ไม่กี่วันอะไรเงี้ยแต่ว่าขอไปประชุมกับทางสถานการณ์น้ำท่วมกับท่านนายกก่อนอะไรทำนองนี
1: ้ก็
0: แต่ว่าข่าวไม่ออกมาอย่างนั้นไงต้องให้ท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงเอประธานสภาจังหวัดถ้าผมเป็นผู้ว่าจะเรียกมาตบกะโหลกเลย
1: ไม่ต้องตบไม่ต้องตบเขาก็ทำงานของเขาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการคือเขาเขียนดีเขาเขียนอย่างนี้
0: เขียนดีไวไว
1: ผู้ว่าฉะเชิงเทราเดินหน้าเตรียมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรทางบก2569ยกระดับขบวนแห่แห่งศรัทธาสู่ความยิ่งใหญ่สมเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็คือเขียนเป็นทางการไงได้ให้เป็นข่าวเลยเป็นข่าวแบบดีๆสวย
0: ๆ
1: ชิลๆแต่เพราะถ้าเกิดว่าแม้ถ้าจะบอกว่าท่านแวบมา5นาทีอะไรก็จะดูน่าเกลียดก็คงเขียนข่าวแบบข่าวแล้ว
0: ทีนี้เฉพาะข่าวประเด็นเรื่องการประชุม
1: ให้ฟังดูสมเกียรติไงว่างานโอ้ยิ่งใหญ่ท่านให้ความสำคัญ
0: ท่านตีให้ความสำคัญ
1: เอง
0: นะแต่ไม่นึกว่าจะโดนสะท้อนกลับมาเรียกว่าท่านผู้ว่าเก้าอี้อยู่ไม่ติดเลย
1: ท่านตกใจ
0: การสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากหน่วยราชการเราต้องเรียนรู้การสื่อสารทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนอย่าให้เกิดการเข้าใจผิดความผิดพลาดอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็คุยเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเนี่ยก็โอ้โหเมื่อวานก็เป็นประเด็นนะว่าไอ้พูดไม่ตรงกันอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็พูดไปอย่างนึงมาต่อมาคุณเจเศษไอเศษท่านตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งควบคุมกรมปปก็พูดอีกอย่างนึงโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือแฟลตคลองจันทน์ว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้กันแน
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ตรงกันสื่อสารไม่ตรงกันเพราะว่าคุณเจเศษยืนยันว่าผู้ที่รับเงินเยียวยาเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบในหลักเกณฑ์ที่ว่า1น้ำท่วมเกิน7วันก็ได้น้ำท่วมไม่ถึง7วันก็ได้น้ำท่วมล้อมรอบติดต่อกันไม่เกิน7วันก็ได้อยู่คอนโดน้ำท่วมไม่ถึงแต่กระทบการใช้ชีวิตก็ได้แหมเนี่ยคุณเจเศษพูดนะแต่ปรากฏว่าในทางตรงข้ามพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรท่านบอกว่าแฟลตคลองจันทน์อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขที่ไม่ได้ท่วมมีเพียงน้ำล้อมรอบ7วันขึ้นไปหรือเปล่าก็ต้องไปดูมติของครม.เนี่ยโอ้โห2ท่าน2ฝ่ายพูดไม่ตรงกันคนก็เลยอ้าวตกลงยังไงจะได้ไม่ได้แฟลตคลองจันทน์มาประกอบกับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชใช่ไหมฮะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามว่าพื้นที่ในของกรุงเทพมหานคร50เขตโดยเฉพาะแฟลตคลองจันทน์

0: การแฟดอะไรต่างๆเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ก็ต้องไปถามปป.อีกครั้งหนึ่งถึงเงื่อนไขและก็หลักการการจ่ายเงินแต่บอกว่ามติครม.บอกจ่ายเงินกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินน้ำท่วมถึงเกิน7วันแต่ไม่ถึง7วันแต่มีน้ำล้อมรอบเข้าออกไม่ได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยปรากฏไม่ตรงกันอย่างเงี้ยการสื่อสารเป็นยังไงครับคุณชิวพร
1: ก็ถ้าฟังดูแยกส่วนดูเหมือนไม่ตรงกันแต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าพูดกันคนละบริบทถ้าถามที่ฉันนะเพราะว่าเราอยู่ในกองข่าวไงทีนี้ชาวบ้านอาจจะตอนนี้กำลังมีน้ำโหอยู
0: ่เราก็ยังฟังเราก็ไม่เข้าใจว่าจะได้ไม่ได้แฟลตคลองจันทร์นี่มันจะบอกว่ามีแค่น้ำล้อมรอบชั้น2ชั้น3มีน้ำไม่ได้ท่วมทรัพย์สินไม่ได้เสียหายจะได้ไหมเมื่อวานเราก็คุยกับคุณรณรงค์ไปทีแล้วใช่ไหมครับว่าตกลงยังไงเพราะว่ามีแฟนรายการถามเข้ามาโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อถ้าน้ำล้อมรอบอาจจะไม่ได้อะไรกำลัง
1: เหมือนภาพข่าวเมื่อวานที่เราส่งให้ดูว่าแค่น้ำล้อมบ้านแต่ไม่ได้เข้าตัวบ้านสามารถยกข้าวของขึ้นทันไม่ได้เสียหายคือโดยหลักการเราต้องติดตามอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นหลักการตามระเบียบเลยของทางราชการแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยที่เห็นบอกว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างคุณเจษฎ์ใช่ไหมบอกว่า
0: ได
1: ้คือในหลักการเนี่ยมันไม่เข้าในเรื่องของระเบียบก็จริงแต่ว่ามันมีไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวไงมันไม่เข้าฉบับนี้มันก็อาจจะไปเข้าฉบับอื่นได
0: ้
1: นึกออกไหมมันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาของอันนี้ที่ว่าไม่ถึง7วันเนี่ยหรือว่านั่นไม่เสียหายอันนี้ไม่เสียหายแต่ว่าในทางการเมือง
0: ก็พิจารณากันได
1: ้
0: ที่คุณชัวร์พูดเมื่อวานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของข้าราชการท่านนั้นว่าจะพิจารณาอย่างไรหรือเปล่านะครับแต่นี่ล่าสุดก็ต้องช่วยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่อยท่านออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดนะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนั้นท่านไม่ได้พูด
1: คำว่า
0: คลองจ
1: ัน
0: ทร์ท่านทำเลย
1: ไม่ได้บอกสักคำ
0: บอกท่านโทรนักข่าวนะว่าใครเขียนใครไปพูดถึงตนไม่ได้พูดอย่างนั้นจนขอปฏิเสธเมื่อวานนี้มีเพียงคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นเรื่องที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตนก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้พูดคำว่าคลองจันทร์ว่าจะไม่ได้
1: คือท่านก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในกรณีอันเนี้ยมันไม่เข้าเกณฑ์นี
0: ้
1: แต่ว่าในอันอื่นเนี่ยก็อาจจะไปเข้าเกณฑ์อื่นได
0: ้
1: ขอพักหนึ่งนาที
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะจริงอยากจะคุยต่อหลายเรื่องนะแต่แถมนิดนึงท่านนายกสั่งด่วนให้รับมือฝนใต้ตั้งทีมเฉพาะกิจให้เร่งโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่านถึงแม้ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะมีการสั่งการข้ามประเทศหลังจากหารือในที่ประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักรอบใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยหลักๆ ก็คือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ1ดูแลสุขภาพประชาชนโดยให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและดูแลสุขภาพอย่างของประชาชนอย่างใกล้ชิด2จัดการซากสัตว์และป้องกันการเกิดโรคระบาดนะโดยกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมและป้องกันโรคอย่างเหมาะสมอย่าเพิ่มคือไม่ให้เพิ่มความเดือดร้อนแก่ประชาชนนั่นเอง 3. การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งพื้นที่ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักในระยะเวลาอันใกล้ไม่เกิน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้านะที่เรียกว่า now casting นะให้ผู้ว่าในพื้นที่นั้นติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับหน่วยงานและชุดปฏิบัติการให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีก็คือท่านต้องการให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานอย่างทันท่วงทีแล้วก็เ คืออย่าล่าช้าเพราะฉะนั้นก็เลยโมโหในเรื่องของท่านนายอำเภอบ้านสร้าง4ภาคใต้นะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้นะคะคือติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมกำหนดพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังโดยทบทวนข้อมูลพื้นที่ประสบภัยเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมแล้วก็พื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำได้แก่คูคลองทางระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรการจัดทำแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่เตรียมเรื่องของการอพยพการแจ้งเตือนภัยทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการนะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการเตรียมความพร้อมพร้อมปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดและการต้องการการสนับสนุนมายังส่วนกลางคือความต้องการพวกนี้ให้แจ้งเข้ามาผ่านบก.ปภ.ของแต่ละจังหวัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางของทางการเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เร่งดำเนินการสำรวจประเมินตรวจสอบครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐนั้นมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาไว้แล้วพร้อมโอนให้ประชาชนเมื่อผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมทำงานเฉพาะกิจเพื่อเร่งสำรวจตรวจสอบส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยาเข้าส่วนกลางให้ดำเนินการโอนเงินโดยเร็วแล้วก็เน้นย้ำว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดหรือว่าไม่ต้องรอรวบรวมให้ครบทั้งหมดแต่ให้ดำเนินการทยอยจ่ายไปตามหลักเกณฑ์เลยครัวเรือนใดผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนก็เร่งทำซะนะ
0: ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางด้านปภ.นะครับทางผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เงินเยียวยาจากปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 1,453 ครัวเรือนแล้วนะครับโดยบอกว่าผู้ประสบภัยเนี่ยจะได้รับเงินภายในเช้าวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนเข้ามาผ่านทางแอปทางรัฐก็แบ่งออกเป็นทางกทม. 550,000 กว่าครัวเรือนนะครับจังหวัดสมุทรปราการ 180,000 กว่าครัวเรือนจังหวัดปทุมธานี 160,000 กว่าครัวเรือนจังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000 กว่าครัวเรือนและจังหวัดนนทบุรีก็ 40,000 กว่าครัวเรือนอันนี้เขาบอกว่าการที่ยื่นเข้ามาในผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางปภ.ก็รวบรวมข้อมูลนั้นส่งให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ที่รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นเจ้าบ้านและมีบัญชีพร้อมเพย์เป็นที่เรียบร้อยและเงินจะเข้าเช้าวันพรุ่งนี้ครับวันที่9ตุลาคมครับ
1: ก่อนหน้านี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องวันที่9ถึง13นะคะไทยจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักมีลมแรงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเคลื่อนตัวในแต่ละช่วงวันค่ะวันที่9ตุลาคมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่วันที่10จะขยายไปยังภาคเหนือตอนบนขออภัยแก้ไขจะขยายไปยังภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ11ตุลาคมนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนวันที่12 13ตุลาคมนั้นฝนตกหนักจะเน้นในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานั้นระบุว่าสภาพอากาศแปรปรวนเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็คงต้องเตรียมระมัดระวังอันตรายเกี่ยวกับประเด็น พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะว่าอยู่ในจุดไหนเพราะนั้นแต่ละช่วงที่เกิดเหตุการณ์อากาศแปรปรวนหรือฝนตกหนักฝนตกหนักสะสมแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องดำเนินการทั้งสุขภาพอนามัยเรื่องของข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆและพื้นที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าบางจุดอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านแม้กระทั่งแอ่งที่เป็นแอ่งกระทะต่างๆอย่างที่ภาคใต้เหมือนที่หาดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศที่ต้องติดตามกันเป็นประจำนะ
0: รับมือกับอากาศก็นอกจากรับมือกับอากาศก็เตรียมรับมือกับบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาประชุม IMF ที่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยสั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับจัดเจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมประจำปีของกลุ่มธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือที่เรียกว่าWorld Bank ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับถ้าบอกให้จัดเตรียมเพราะว่าคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนจาก191ประเทศนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและก
1: ็
0: ผู้แทนจากองค์กรระดับโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกด้วยนะครับและก็บอกว่าจะลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครก็คือสั่งหยุดงานในช่วงสัปดาห์หน้าคือวันที่12ตุลาคมนะครับ12 13ตุลาคมวัน13ตุลาคมนี
1: ่
0: เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วแต่12ตุลาคม14และ15ตุลาคมนี่ขอให้ข้าราชการหรือคนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครเนี่ย work from home นะครับส
1: ่
0: วนวันที่16ตุลาคมก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางรวมถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งหลายแห่งก็อาจจะหยุดราชการบางแห่งก็อาจจะหยุดเพียงครึ่งเดียวนะครับก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนกับการจัดการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ
1: ดร. กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโสภรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค่ะก็จริงมีหลายประเด็นนะในสภาก็ร้อนแรงฟาดฟันก
3: ัน
1: ระหว่างคุณสุภชัยกับคุณโรมคุณอัศวินลมแต่ว่าประเด็นที่ 2-3 วันนี้เป็นข่าวกันเนี่ยหลายคนมีคำถามแล้วก็อาจจะต้องคุยในแง่ของกฎหมายบ้างเกี่ยวกับกรณีที่มีหญิงวัย63ปีร้องเรียนผ่านรายการหนกระแสว่าถูกบุตรชายลูกสะใภ้ลูกสาวหลอกส่งเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในนั้นประมาณ2ปีครึ่งเพื่อที่ต้องการทรัพย์สินนะแล้วก็มีการโอนชื่อเปลี่ยนสัญญาอะไรต่างๆไปก่อนที่มีคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยค่ะจะกลับบ้านก็เลยแอบเอาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยส่งให้กับญาติซึ่งเป็นเข้าใจว่าจะเป็นน้องแล้วก็ออกมาแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่เขาไปช่วยว่าปรากฏว่าภายหลังก็สามารถที่จะออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นที่มาของการขุดคุ้ยเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเจ้าของศูนย์ยืนยันว่าเปิดบริการถูกต้องตามกฎหมายและชี้แจงว่ามีการใช้กรงนะมีการใช้กรงเพื่อที่จะป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายตนเองศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะคะในขณะนี้ทางด้านสปส.หรือว่ากรมส่งสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนั้นลงนามในคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะที่แห่งนี้ชื่อโสระชัยเนอร์ซิ่งโฮมตอนที่ขออนุญาตคือการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนั้นคือต้องเป็นสถานพยาบาลเท่านั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะมีห้องแยกย่อยซอยเป็นพื้นที่แคบแล้วก็มีลูกกรงเหล็กนะซึ่งล็อกจากภายนอกแล้วก็ขึงรั้วลวดหนามแล้วก็ลวดหนามหีบเพลงอ่ะที่เราเห็นตามแนวชายแดน นะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: บริเวณขอบประตูเพดานหลังคาบริเวณโดยรอบรวมถึงเตียงของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนั้นมีการ

0: ดแปลงเพิ่มโครงเหล็กเป็นลักษณะลูกกรงครอบติดในขณะนอนก็คือเป็นไปในแนวทางเหมือนกรงเขาเรียกกรงนกใช่ไหมแต่ว่ามันเตี้ยมากในระดับที่เราไม่สามารถจะพลิกตัวได้ถนัดนะแต่ว่าทางผู้ประกอบการก็บอกว่าคือลูกชายเนี่ยออกแบบเองนั่นแหละเพื่อไม่ให้เขาปีนออกมาไม่ให้ตกอะไรแบบนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าสปส.ระบุว่าเข้าข่ายการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสารประกอบการเพื่อสุขภาพคือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไม่เป็นไปตามใบอนุญาตก็เลยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.สารประกอบการเพื่อสุขภาพเพิกถอนใบอนุญาตทีนี้ทางเจ้าของผู้ประกอบการเองก็หวังว่าทางการเนี่ยจะให้ข้อมูลว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ต้องปรับปรุงเพื่อที่จะมาเปิดให้บริการใหม่นะประเด็นก็คือสารประกอบการที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตนี่ในประเด็นแบบนี้เนี่ยนะคือมันต้องขนาดไหนยังไงถึงจะเอากฎหมายเข้ามาบังคับใช้แล้วก็การที่ถูกเพิกถอนเนี่ยสามารถกลับไปแก้ไขแล้วประกอบการใหม่ได้ไหมนะส่วนปัญหาในเรื่องของครอบครัวที่มีการนำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้เนี่ยนะคะส่งไปที่บางท่านที่เขามีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยมันก็คือบางทีทางครอบครัวหรือลูกๆเนี่ยจับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งไปที่นี่เหมือนไปขังไว้ที่นี่เพราะก็ไม่ได้ให้เจอนะไม่ให้เจอตัวแล้วก็มีการเคี่ยนทุบตีนะคะแล้วก็มีการจับแก้ผ้าแบบเนี้ยคือเหมือนลงโทษแล้วก็การขับถ่ายก็ใช้เป็นถังซึ่งใช้รวมกันอาจจะห้องหนึ่งมี 3-4 คนอะไรแบบเนี้ยในจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของธุรกิจที่ถูกเปลี่ยนมือโดยบุตรชายแล้วก็ลูกสะใภ้และครอบครัวของสะใภ้ทั้งชื่อแล้วก็สถานที่อะไรต่างๆโดยทางครอบครัวของสะใภ้ก็บอกว่าเป็นการเซ้งให้กับทางลูกชายแล้วก็ตอนนี้ก็ครอบครัวของสะใภ้เนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการส่วนผู้ป่วยขอคืนเขาบอกว่าขอคืนคงไม่ได้มึงอะไรแบบเนี้ยก็คุยต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหน้าที่ของบุตรด้วยนะเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ธุรกิจในลักษณะแบบนี้ที่มีการแย่งชิงโอนเซ้งขายอะไรแบบเนี้ยนะเอากฎหมายเข้ามาจับตรงไหนได้บ้าง
1: ได้ค่ะจริงๆประเด็นตรงนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ดูข้อมูลในหน้าสื่อตอนนี้นะคะจริงๆมันน่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องลึกเบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างนี้ในเชิงสภาพจิตใจหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสองมิติตัวอย่างเช่นว่าเรื่องภายในครอบครัวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระหว่างตัวเรื่องไงดีคุณแม่ดีไหมนะคะกับทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าตัว nursing home นะคะก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะมีหลายมิติที่ต้องพูดถึงเนาะอันนี้มันเป็นทั้งปัญหาครอบครัวเป็นทั้งปัญหาเรื่องของความเรื่องของกฎหมายด้วย
0: กฎหมายด้วย
1: เ
0: รื่องธุรกิจด้วย
1: ถูกต้องทีนี้ขออนุญาตไปพูดถึงเรื่องของธุรกิจก่อนละกันเนาะเรื่องของการดำเนินกิจการต่างๆเนี่ยนะคะคืออย่างที่เราเคยพูดเนาะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคดีอื่นใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของสถานประกอบการที่ขออนุญาตทำอย่างนึงแต่ไปเปิดทำอีกอย่างนึงสุดท้ายถ้าไม่เกิดผลเสียหายหรือไม่เกิดการขุดแบบเนี้ย หรือแฉแบบเนี้ยมันก็อาจจะ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะ
1: ไม่มีใครรู้ถูกต้องนะคะเพราะว่าใบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะเนาะ
0: ค่ะแต่จริงๆมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะแล้วมันก็ผ่านมาเรื่อยๆ
1: ก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นการมีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่าสถานประกอบการเนี่ยสามารถที่จะดูแลหรือว่าแหมเอากรงไปขังนะคะหรือว่ารักษาผู้สูงอายุได้ทุกรูปแบบเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันน่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ป่วยจิตเวชอะ
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้สามารถรับการรักษาแบบนี้ได้นะคะยิ่งน่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคุณสมพรจากพันธ์นะคะ
2: เขาต้องส่งสถานพยาบาลที่ถูกต้องใช่ไหม
1: คะ
2: ไม่ใช่มาศูนย์ดูแลครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้กฎหมายที่ใช้บังคับตอนนี้คราวที่แล้วเป็นสถานประกอบการธุรกิจบันเทิงเน
0: า
1: ะตอนนี้เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีตัวพระราชบัญญัติอยู่แล้ว2559นะคะแล้วก็กฎกระทรวงที่กำหนดประเภทและมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงคือต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยตอนนี้เรามีพุ่งเป้าเรื่องของ Aging Society นะคะดังนั้นธุรกิจประเภทนี้

0: จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ขาขึ้นมากๆนะนะคะ
1: แล้วคนที่ดูแลผู้สูงอายุนี่เงินเดือนรายได้เนี่ยสูงมาก
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นการกำกับดูแลเดี๋ยวว่าคิดว่าสำคัญนะแล้วก็การตรวจสอบนะคะว่าศูนย์เนี่ยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทไหนนะคะมีขอบเขตในการให้บริการอย่างไรแล้วก็ดำเนินการเนี่ยจริงๆแล้วตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่านะคะทีนี้พอเห็นเนี่ยทุกคนเห็นในหน้าข่าวอยู่แล้วโดยเฉพาะออกรายการโหนกระแสเนี่ยยังไงมันก็คนชมเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่พบในกรณีที่ศูนย์ดูแลอันเนี้ยมันก็จากตรวจสภาพต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นที่ขออนุญาตอย่างนึงแต่ไปตรวจพบอย่างนึงนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการตรวจพบโดยภายหลังด้วยนะนะคะไม่ใช่ตอนที่ไปตรวจแล้วเป็นลักษณะของนะคะคือเป็นการตรวจแบบเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่านะคะจำนวนเตียงเนี่ยจริงๆที่ได้รับอนุญาตเนี่ย50เตียงนะแต่ไปตรวจพบนี่129นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พื้นที่ใช้สอย
1: รายได้ก็ที่ได้รับอนุญาต3ล้านกว่า
0: ใช่ค่ะพื้นที่ได้รับอนุญาตก็จริงๆน้อยกว่าพื้นที่ที่ตรวจพบนะคะแล้วก็ประเภทของการให้บริการเหมือนกันแล้วก็ไปที่ไปตรวจพบเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวใช่ค่ะมันเป็นผู้รับบริการที่มีสภาวะทางจิตเวชแล้วก็เป็นการบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดซึ่งสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะมันเหมือนกับ
1: มันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันได
0: ้ถูกต้องแล้วขอเนี่ยเป็นการขออีกอย่างนึงด้วยนะนะคะลักษณะของสถานที่เนี่ยมันมีการดัดแปลงด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนทีนี้ถามว่ากฎหมายจัดการอย่างไรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัว nursing home นะคะแนวทางเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นเพราะว่าอย่างเพิ่มเตียงหรือขยายพื้นที่โดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วใช่ไหมคะว่าเพิกถอนเนาะนะคะแล้วก็ให้หยุดการทำกิจการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการอันนี้จะว่าหนักกว่าเดิมนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีใบอนุ
1: ญาต
0: อันนี้หนักค่ะเพราะว่าผู้ป่วยอะค่ะกับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่เขายังพอช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยลักษณะของการดูแลไม่เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือยิ่งถ้าป่วยจิตแล้วไปอยู่แบบนี้เดี๋ยวว่าหนักกว่าเดิมไหม
1: นะคะที่ไม่ป่วยจิตก็อาจจะกลายเป็นป่วยจิตได้
0: กลายเป็นป่วยจิตด้วยใช่นะคะแล้วก็การไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการดูแลอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของแนวทางมันก็คงต้องคือถ้าไม่ใช่สั่งปิดไปเลยอ่ะ
1: ม
0: ันก็คงต้องดำเนินการในมาตรฐานตามที่อย่างน้อยนะคะพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขาตั้งไว้อะค่ะ
1: แ
0: ต่ว่าแค่นั้นมันก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคือถ้าจะดีกว่านั้นก็ไม่ว่ากันถูกไหม
1: คะ
0: อีกอันนึงที่ดิฉันว่าอันนี้หนักแล้วก็มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ในมุมมองของการเป็นเมืองหรือประเทศที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะคือการกักขังหรือการทำร้ายผู้รับบริการอ
1: ัน
0: นี้มีโทษทางอาญานะคะแล้วก็มีเรื่องของการเรียกค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดด้วยแล้วถ้าถามว่ามันต้องแก้ยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆนะคะแต่ว่าอันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับ authority หรือว่าผู้ที่มีอำนาจในการตรวจสอบมากๆนะคะ
1: ค
0: ือท่านตรวจสอบแบบดันอยากจะแหมใช้คำว่าอะไรดีฉักชีลอยหน้าหร
1: อ
0: มันก็ไม่ได้อ่ะมาคือเข้าใจแล้วค่ะว่าอาจจะเกิดการหลบเลี่ยงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าการตรวจสอบแบบเลือกไปแบบไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าเลยว่าก็ต้องทำนะ
1: คือหนึ่งก่อนเปิดคุณก็ต้องดูระหว่างเปิดคุณก็ต้องไปดูถูกไหมแล้วก็บางทีอาจจะไปเยี่ยมชมเป็นพิเศษเพิ่มเติมแต่พวกนี้ถึงจะไปตามคิวเนี่ยร่องรอยมันก็จะบอกอยู่แล้วมันก็ต้องเห็นอะไรที่มันถ้ามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยถ
0: ู
1: กไหมอย่างไอ้กรงปิ้งปลาเนี่ยที่เอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาสวมเตียง
2: เอามาครอบ
1: มันโหดิฉันดูแล้วนึกไม่ออกเลยว่าคือคนนั้นมันพลิกตัวไม่ได้อ่ะ
0: มันสะเทือนใจอ่ะ
1: ดูแล้วแบบเฮ้ยถ้าฉันแก่แบบแล้วโดนเข้าไปนอนอย่างนี้มันจะทำไงเนี่ย
0: ถูก
1: ก็มันออกมาไม่ได้อ่ะมันโดนจับข
0: ัง
1: แล้วแบ่งเขตเป็นแดนใช่ชื่อเป็นแดนเดี๋ยวฉันนึกถึงเรือนจำไหม
3: เรือนจำเลยใช่
1: ต่
0: อคือเวลาเราเห็นพวกอะไรที่เป็นคอนเทนต์แบบเนี้ยเราจะรู้สึกสะเทือนใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่การรักษาผิดพลาดพวกนี้มันไม่ใช่เนาะอันนี้คือจงใจนะคุณสุภาพรจากมัน
1: ค่ะ
0: ตั้งใจเลยค่ะเพราะฉะน
1: ั้
0: นเจตนากับจงใจเลเวลของความประมาทเริ่มมันไม่เหมือนกันนะคะโอ้เวลาเราพิจารณาเรื่องพวกนี้เวลามันจงใจหรือมันเจตนาทำที่มันย่ำยีแบบนี้นะคะจิตใจด้วยนะไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวมันก็เลยยิ่งรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเดินไปคิดถึงพวกภาพยนตร์ที่สมัยก่อนก็เป็นทรมานนะเน
1: า
0: ะจับขังแล้วก็ทรมานใช่ไหมคะอย่างหลายเรื่อง
1: ที่ฉันเคยแนะนำไปผู้สูงอายุ
0: ใช่ใช่
1: จะม
0: ี
1: สองกลุ่ม
0: มันหนังบางช่วงนี่มันพูดถึงเรื่องสงครามเนาะมันถึงจะมีกักขังแล้วก็ทำร้ายคารุณกันนะแต่อันเนี้ยศูนย์ผู้สูงอายุอะทั้งที่อยู่ในแวดวงของสาธารณสุขอะควรเรื่องคำนึงถึงมนุษย์จากความเป็นมนุษย์มากกว่าไหมใช่ไหมคะคือมันดูแล้วมันก็ย้อนกลับไปกลายเป็นเหมือนกับช่วงซ้อมทรมานในยุคสงครามโลกอะคุณนะคะก็ฝากไว้นิดนึงว่ามันก็ควรจะไปถึงแบบเรียกว่าจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะมีการกำหนดเรื่องของการเพิ่มเตียงเนาะเปลี่ยนประเภทของการบริการต่างๆเนี่ยให้มันถูกต้องนะคะมาตรฐานเรื่องของความยินยอมของผู้สูงอายุในการที่ท่านจะไปถ
1: ู
0: กฝากไว้อะคุณ
1: น่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปฝากในที่แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินดิฉันเชื่อว่าเป็นจำนวนแล้วที่สำคัญคนที่เขาประกอบการเขาเชื่อว่าเขาทำเนี่ยดีสิ่งที่เขาออกแบบอันนี้คือ DIY นะ
0: แกก็เข้าใจว่าแกทำแล้วถูกเน
1: า
0: ะ
1: เพราะแกเป็นพยาบาลเก่าแต่ว่ามันเหมือนสถานที่กักกันหรือว่ากักขังซึ่งคุณไม่สามารถจะหนีออกมาได้ถูกไห
0: ม
1: เพราะมีทั้งกรงขังอะไรแบบนี้
0: ถูกต้องคือเราอ่ะพยายามจะพูดถึงเรื่องพรบที่เกี่ยวข้องกับ living will เนาะการแบบจากไปอย่างสงบต่างๆนี่ยังไม่ทันจากไปก็ไม่สงบแล้วนะคุณ
3: ไม่สงบนะคะประมาณมาก
0: คนใช่ใช
1: ่คนที่ออกมาได้นี่แล้วจิตใจยังปกติยังคุยได้ถือว่าเข้มแข็งมากนะ
0: ถูกต้องนะคะคือนั้นเข้าใจแหละว่ามันต้องมี background เรื่องของว่
1: า
0: ภ
1: ู
0: มิหลังอะเนาะนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างภายในครอบครัวแต่ว่ามันแก้ไขได้อย่างไรนะคะซึ่งฉันมองว่าพอไปอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่มันมากกว่าเรื่องภายในครอบครัวแล้วนะคะทีนี้อันนึงอะแม่ฟ้องลูกได้ไหมเนี่ยบางทีเราก็จะเข้าใจเป็นว่าคดีอุทธรุมเนาะนะคะ1562ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองเนี่ยนะคะอันนั้นน่ะกฎหมายห้ามลูกฟ้องพ่อแม่นะคะแต่ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ฟ้องลูกนะคุณสุพรสาวค่ะนะคะอันนี้ทำความเข้าใจสักนิดนึงเพิ่มเติมเนาะการที่ลูกเนี่ยนำแม่ไปอยู่อันนี้เอาเฉพาะบางประเด็นนะคะคือดันไม่อยากให้กลายเป็นว่าเดี๋ยวประภาพรพูดไปเนี่ยเหมือนจะไปเข้าข้างคนใดคนนึงไม่ใช่นะคะเพราะเราไม่มีทางรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดภายในทั้งหมดนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆมันควรจะต้องอยู่ผ่านกระบวนการอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่มันสำคัญนะคุณคือเรื่องของกฎหมายไว้ก่อนแล้วกันนะคะลูกนำคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดทิ้งนะคะก็ต้องดูด้วยว่ายังมีการจัดการดูแลที่มันเหมาะสมไหมนะคะหรือว่าทิ้งร้างกันไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยไม่ได้ดูว่าแม่ได้รับอันตรายหรือถูกละเมิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะแล้วก็นั้นคิดว่าตอนนี้ก็กลายไปว่าจะเกิดการฟ้องร้องขึ้นถูกไหมคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีหลายคนนะคะดังนั้นคิดว่าคืออย่างฟังตอนนี้ตัวละครเยอะมากนะตัวลูกใช่ไหมคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะมันมีเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วยังมีตัวละครเพิ่มเติมนะทีมรถฉุกเฉินใช่ไหมอันนี้ก็มีตัวละครนี้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ของศูนย์อีกคนนะคะ
1: มันรับจ็อบมันรับจ็อบ
0: ใช่ผู้ที่ประกอบกิจการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน่ะพอมีเรื่องนี้เดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องความยินยอมของผู้สูงอายุในการที่จะถูกส่งไปอยู่ nursing home ด้วยนะนะคะคือปัจจุบันน่ะ nursing home ที่มันดีๆเยอะนะแล้วราคาก็แพงด้วยนะไม่ใช่ถูกๆนะ
1: คะ
0: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆไม่สามารถจะอาศัยแค่เขาเรียกหนังสือยินยอมนะคะของลูกเพื่อที่จะไปจับขังตัวผู้สูงอายุได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุมีความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยการจำกัดเสรีภาพมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าตัวลูกกับตัวศูนย์เท่านั้นถูกไหมนะคะคือปัจจุบันมันจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจริงๆคุณแม่เองก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้นะก็ดูไม่ได้เป็นแบบผู้ป่วยที่ไม่มีหรือว่าเดินเหินเองไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ไร้ความสามารถ
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็เดินคิดว่านอกจากประเด็นเรื่องคดีอาญามันน่าจะไปเรื่องของการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ด้วยค่ะ
1: เรียกจากใครจากลูกหรือจากผู้ให้บริการ
0: คือตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของผู้ให้บริการเป็นหลักแหละเพราะว่าเท่า

0: ที่ทราบตอนนี้แต่ว่าเห็นข่าวล่าสุดเหมือนว่าดิฉันยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะเหมือนว่าคุณแม่ก็จะฟ้องคุณลูกด้วยนะ
1: ดิฉันก็ได้ยินแบบนั้น
0: อืมค่ะ
2: ทีนี้ผมถามดร.ปภพรตอนช่วงท้ายนิดนึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องไปตรวจตาทุกปีทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
3: ทุก5ปี
2: บกพร่องในลักษณะการไปเจออะไรอย่างเงี้ยจะเอาผิดในความผิดอะไรได้บ้างนอกจากตั้งกรรมการสอบวินัยอะไรอย่างเงี้ยในความผิดทางอาญามีสิทธิ์ที่จะโดนไหมครับ
0: คืองี้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของเจตนาหรือการบกพร่องเนาะ2อันนี้แหละนะคะวินัยอาญาแท่งนะคะผิดถ้าจะต้องรับผิดอาจจะรับผิดได้เนี่ย3ฐานของกฎหมายนะคะต้องแยกให้ชัดว่าการตรวจไม่พบเนี่ยกับการที่เจ้าหน้าที่มีความผิดเนี่ยสองอันนี้เป็นคนละอย่างกันนะคะดังนั้นก็ต้องอาศัยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ดูว่าเขาตรวจไม่พบเพราะอะไรด้วยนะ
1: หรืออาจจะไม่ได้ไป
0: เองจะดีก่อนหน้านี้อ่ะคุณ
1: นี่ยังไปไม่ถึงเรื่องทรัพย์สินนะติดไว้ก่อน
0: ดิฉัน
1: ศิวพรยนะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโจทินครับ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
2: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ14:07 น.นะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่8นะฮะตุลาคมพุทธศักราช2569กลับมาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติและผมชิดภพงาการจนกุลครับผม
6: ค่ะสวัสดีน้องเอ๋าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
6: วันนี้กลับมาเจอกันนะคะก็ถามไ
5: ถ่ถามสารทุกข์สุขดีกัน
6: พอเวลาเจอหน้ากันใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
5: โดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของน้ำก็มาเป็นสัปดาห์ที่2เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละแล้วก็วันนี้ฟ้าโปร่งเนาะฟ้าโปร่งจะโปร่งไปได้อีกสักกี่วันโปร่งกี่ชั่วโมง
6: ก็ถ้าเป็นไปตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีการแถลงใช่ไหมคะก็ช่วงนี้อาจจะเหมือนว่าเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเบาใจแล้วก็พร่องน้ำได้แต่ว่าที่เราจะต้องไปจับตาก็คือน่าจะเป็นวันที่10ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13
5: เสาร์อาทิตย์นี้เลยว่ากันอย่างนี้เลยนะวันนี้วันพฤหัสแล้วเนี่ยนะ
6: คือสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาใช้คำว่าเหมือนเป็นสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนฤดูหนาว
5: ใช่ใช่
6: อีกไม่กี่อึดใจเราอาจจะได้เห็นฤดูหนาว
5: ปลายฝนต้นหนาวใช่แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยประเทศไทยเราบางทีอาจจะนึกว่ากันไม่ทันอย่างไรแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่นะประเทศเราก็คือมีการประชุมเรียกว่าการเงินของโลก IMF ก็มาประชุมแล้วก็คุณมาเยอะนะน
6: ะ
5: ผมมีคลิปส่วนตัวของผมเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มเห็นฝรั่งนะฮะมากันและมาเป็นระดับผู้บริหารเลยนะเขาก็รับจากดอนเมืองสุวรรณภูมิต่างๆเนี่ยไปโรงแรมแรงต่างเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าโชคดีนะตัวนี้น้ำเริ่มลงแล้วไงโรงแรมที่บุกไว้เพราะมีบางโรงแรมเหมือนกันแถวสุขุมวิทอ่ะที่ทางหน้าเข้าอีกตอนแรกๆนะฮะมันก็จมน้ำก็เป็นห่วงอยู่แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าก็คือนั่นแหละก็คนไทยก็เป็นเจ้าภาพที่ดีแต่แม้ในช่วงที่ประชุมเนี่ยนะตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยนะฮะก็ฝนมาพอดีนะช่วงนั้น
6: ก็ใจยังตุ้มๆต่อมๆอยู่นะคะเพราะว่าอย่างทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองเนี่ยท่านก็ออกมาเตือนประชาชนโดยเฉพาะในเขตบางกะปิอะไรต่างๆใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังของที่ยกขึ้นสู่ที่สูงก็อย่าเพิ่งเอาลงมาให้เตรียมตัวก่อน
5: คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าเตรียมยกของขึ้นที่สูงใช่ไหมคำเตือนใช่ไหมตอนนี้มีคำเตือนว่าอย่าเพิ่งยกของลงใช่ไหมมันเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน
6: แต่ว่าก็ถือว่าดีนะเงาเพราะว่าจะได้ทำให้คนเหมือนแบบว่าตื่นตัวไม่ได้รู้สึกว่าน้ำมันลดลงไปแล้วแบบนี้แล้วก็ไปชะล่าใจพอเกิดฝนตกลงมาอีก
5: มันจะกลายเป็นยกของ สองระลอกเนี่ยนะไม่สนุกเลยว่า
6: คือหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยฝนอาจจะตกอยู่ที่ปริมาณสัก25-100มิลลิเมตรอ
5: ัน
6: นี้คือต่อวันแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าให้เราเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13แล้วถ้ามันตกแบบเนี้ยสะสมไปเรื่อยๆในหลายๆวันเนี่ยโอ้โอกาสมันก็มีแบบว่าแบบ100ขึ้น100 200ใช่มั้ยคะ
5: แล้ว
6: ตอนนี้เนี่ยคือน้ำแต่ละพื้นที่ก็ต้องบอกว่าคลองยังไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าพ่องจนแบบว่าเราไว้ใจได้
5: ใช่
6: เก๋นี่แอบไปดูท่อระบายน้ำทุกวันเลยนะน
5: าง เงา
6: เอาจริงๆคือวันแรกๆเนี่ยตอนที่ท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเนี่ยมันล้นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วพอมันลงไปเนี่ยมันก็จ่ออยู่ปลายท่อแล้วนะแต่พอมาสัปดาห์นี้เนี่ย
5: มันลงไหม
6: มันก็ไม่ได้ถึงคำว่าลงไปจนเก๋มองไม่เห็นระดับน้ำนะยังเห็นน้ำอยู่แบบกลาง
5: ๆนี่ไงเลยมันก็เลยทำให้ระวังใจไม่ได้ใช่ไหม
6: วางใจไม่ได้ค่ะอิฐอะไรต่างๆแล้วก็พวกกระสอบทรายพวกผ้าบงผ้าใบก็กองมันไว้ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปลืมมัน
5: แล้วก็ยังมีเรื่องราวของดราม่าขยะอีกใช่ไหมขยะนี่ก็สำคัญแล้วก็มีการบ่นกันเยอะเหมือนกันบ่นออกมาทางแรงถึงขั้นว่าด่าเลยก็มีว่าทำไมขยะมันลอยมาหน้าบ้านฉันแล้วก็นานเหลือเกินกว่าจะได้เก็บวันนี้ผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่เขาเดือดร้อนก็ใช่เลยแหละแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายเก็บของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็โอ้โหมันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆพูดถึงใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะมันสะสมแล้วก็เอาง่ายๆแล้วกันนะถึงว่าน้ำจะไม่ท่วมแล้วขยะไหลมากองรวมกันเนี่ยระยะเวลาที่น้ำท่วมอ่ะตีซะว่า7วันเนี่ยนะฮะหรือ10วันเนี่ยแล้วไม่ได้เก็บขยะแล้วขยะไม่ได้เก็บเลยนะ
6: ค่ะ
5: มันจะขนาดไหนอ่ะนึกออกมั้ยฮะ
6: ก็มหึมาเลยอ่ะค่ะเป็นภูเขาเลยนะคะแถวบ้านเก๋เนี่ยเขาก็จะมีจุดนะคะเหมือนทางสำนักงานเขตเขาจะประกาศให้กับคนที่อยู่ในเขตต่างๆได้รับทราบว่าแต่ละเขตที่อยู่ในโซนนี้เนี่ย
5: ในโซนที่ดู
6: แลสามารถไปทิ้งตรงไหนได้บ้างเขาก็จะติดป้าย
5: รวมขยะว่างั้น
6: เป็นป้ายใหญ่ๆเลยว่าเป็นจุดรวมขยะก็จะเห็นคนเอาไปทิ้งเนี่ยกองแบบว่าม
5: ันคือ
6: มาเลยจริงน
5: ะ
6: เหงา
5: ไอ้ภาพเนี้ย
6: เขตเก๋มี3ที
5: ่
6: ก็หลายคนก็จะรู
5: ้ของเก๋นี่เขตอะไร
6: คลองสามวา
5: คลองสามวาโอ้ยอย่าพูด
6: อ่วมค่ะ
5: อ่วมเลยแล้วก็ภาพเนี้ยผมเห็นมาตอนปี54
6: ค่ะ
5: แล้วขยะตอนนั้นน่ะคืออะไรรู้มั้ยฮะที่ใหญ่สุดเลย
6: โซฟาที่นอน
5: ที่นอนแล้วที่นอนเนี่ยก่อนหน้านี้อ่ะเราก็เคยบ่นในรายการอยู่เหมือนกันมีอยู่เหมือนกันคนก็ช่างมักง่ายเลยกันเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ตอนน้ำท่วมนี้นะแต่น้ำท่วมนี้ก็อาจจะมีคือเอาที่นอนไปโยนทิ้งแม่น้ำฮะไปโยนทิ้งคลองและคลองมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรถึงแม้แม่น้ำจะใหญ่โตก็ไม่ควรทำ
6: ค
5: ุณก็ควรที่จะหาวิธีทางที่จะกำจัดแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นขยะใหญ่ๆอย่างที่นอนโซฟาเนี่ยต้องเสียตังค์นะไม่ใช่ว่าไปโดยหน้าบ้านแล้วเขาจะเก็บไหม
6: ฮะ
5: ไอของพันอย่างนี้อันนึงอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมที่เขาจะไม่เก็บให้ฟรีเลยนะขยะเนี่ยต้นไม้เวลาตัดต้นไม้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะตัดแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านแล้วรถขยะมาเก็บเขาไม่เก็บนะครับ
6: ไม่เก็บเพราะมันเป็นขยะชิ้นใหญ
5: ่มันเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเสียเงินกี่ร้อยก็ว่าไปเป็นพันเลยก็ยังมีเพราะบางบ้านนี่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ที่แบบอายุเยอะๆฮะพอตัดลงมาเนี่ยเสียค่าตัดแล้วเนี่ยต้องเสียค่าเก็บขยะอีกนะ
6: ใช่ใช่ค่ะพูดถึงขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนักข่าวพูดประเด็นนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้แม้ว่าฝนจะเริ่มหยุดถนนหลายสายกลับมาแห้งแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าบางพื้นที่เองก็ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะปกติสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเองอาจจะช่วงนี้ขอความร่วมมือขยะชิ้นใหญ่ๆอ่ะเอาไปทิ้งในจุดที่เขาให้ไปทิ้ง
5: จุดรวมขยะว่างั้น
6: อย่าเอาไปทิ้งตามแม่น้ำลำคลองเพราะว่าเศษขยะอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอุดตันแล้วเดี๋ยวพอฝนมาแล้วลอกใหม่เนี่ยอันนี้เดือดร้อนนะ
5: ถูกมันไปขวางทางน้ำเขาแล้วก็น้ำไหลแบบแรงๆนี้แล้วน้ำมันก็เยอะเนี่ยนะ
6: ฮะ
5: เขาแทนที่เขาจะไปดูแลในส่วนอื่นต้องไปดูแลเอาขยะใหญ่ๆนี่ออกจากไอ้ท่องทางที่มันจะลงพวกอุโมงค์น้ำพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะพวกปลายคลองพวกอะไรที่เนี้ยต้องช่วยกันหน่อยนะครับ
6: ต้องจัดการดีๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นมีประชาชนบางคนเริ่มที่จะมีการส่งเสียงแล้วก็ขอความช่วยเหลือขยะมันล้นมาจากในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ล้น ล้นล้นล้นจนมาปิดทางเข้าออกใช่ไหมคะที่เราเห็นข่าว
5: ใช่
6: โอ
5: ้จากท้ายหมู่บ้านมาจนหน้าหมู่บ้านเลยนะ
6: แล้วคิดดู
5: คุณผู้ฟังเพราะน้ำไหลอัดเข้าไปไงตอนแรกอะ
6: แล้วคิดดูคุณผู้ฟังคือรถขยะเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านได้เพราะว่าเส้นทางขยะมันเต็มไปหมดเลย
5: ม
6: ัน
5: เต็ม
6: ไป
5: หมดมันต้องเคลียร์ตรงข้างหน้าก่อนไง
6: เขาก็เลยต้องขอความร่วมมือให้แบบขนเอามาไว้ข้างหน้าหน่อยตอนนี้พี่ๆทำงานแบบ
5: หนักมากหนักมาก
6: หนัก
5: อันนี้ต้องให้กำลังใจกันเลยแหละหนักมาก
6: ฉะนั้นเองในหมู่บ้านนะคะใครอย่าพึ่งแบบว่าแบบโมโหนะ
5: เพราะ
6: ว่
5: าโมโหก็ทาไปทุกคน
6: เพราะนักเหงาเพราะว่าบางทีในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีรอบในวันในเรื่องของการเก็บขยะใช่ไหมคะ
5: อย่างหมู่บ้านผมเนี่ยวันพฤห

0: ขยะของเราเองก็เราก็ต้องดูแลให้ดีอย่าเป็นปัญหาของคนอื่นแต่ว่าขยะของคนอื่นที่มาอัดหน้าบ้านเราเราก็ต้องเข้าใจว่าโอ้โหมันยากเหมือนกันนะที่จะเคลียร์ให้หมดภายในวันเดียวเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันสะสมมา
1: วันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์นะคะก็ยังมีบางพื้นที่นะอย่างที่หมู่บ้านฟอร์วิลในซอยสุวินทวงศ์38อันนี้เขตหนองจอกเขตวันนี้เนี่ยทางผู้ว่ากรุงเทพนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เอาจริงๆเนี่ยถือว่าหนักมากนะคะฟอร์วิลเนี่ยจนตั้งแต่วันที่เขาท่วมจนถึงปัจจุบันนะเงาย
0: ังท่วมอยู่เลยไหม
1: น้ำยังไม่ลดเลย
0: คนอื่นเขาลดกันแล้วนะแถวทางข้างในกรุงเทพชั้นในข้างนี้ก็ถือว่าลดกันไปเยอะแล้วแต่ตรงฟอร์วิลสุวินทวงศ์ยังไม่ลดเลยใช่ไหม
1: คือด้วยความที่พื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากค่ะประมาณ 2,000 ไร่แล้วก็มีแบบว่ามีทั้งหมดเนี่ย24เฟสด้วยกัน
0: โอ้
1: โหแล้วคิดดูคุณผู้ฟังประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณสัก 7,300 คนครอบคลุมพื้นที่หนองจอกแล้วก็มีนบุรีนะคะฉะนั้นเองเนี่ยตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นจุดที่พอฝนมันตกแล้วก็มีการรับน้ำมาจากในส่วนของปทุมธานีฉะเชิงเทราด้วย
0: รับเป็นแอ่งเลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: แล้วก็ด้วยน้ำในทุ่งคลองย่อยอะไรต่างๆยังเพิ่มสูงนะคะฉะนั้นเองเนี่ยหมู่บ้านเองก็ไม่มีแนวคันกั้นน้ำด้วยเขาบอกแนวคันเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานมวลน้ำได้ก็น้ำก็ไหลทะลักเข้าในพื้นที
0: ่
1: ฉะนั้นเองด้วยลักษณะปัญหาแบบนี้ค่ะทำให้หมู่บ้านตรงเนี้ยที่วันเนี้ยทางคุณชัชชาติลงไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องไปดูแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่นะคะมันเป็นรอยต่อกับหลายจังหวัดโดยรอบเลยก็เลยทำให้น้ำยังไม่ลดตอนนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาคือพยายามสูบน้ำออกแล้วพื้นที่โดยรอบอ่ะมันเป็นทุ่งน้ำที่สูบออกก็มีโอกาสในการที่จะไหลวนกลับมาอีกโอ
0: ้
1: โหอันนี้คืออุปสรรคสำคัญเลย
0: มันออกไม่หมดไม่ใช่ว่าออกลำคลองไปแม่น้ำแล้วไปลงทะเลแต่ปรากฏว่าทางนู้นก็ยังอยู่ว่างั้นเนี่ยยังสูงอยู
1: ่
0: พอสูบไปแล้วปุ๊บก็วนกลับมาอีกนะฮะ
1: ก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางการระบายน้ำนะเหงาเขาจะผลักดันน้ำเนี่ยลงไปทางใต้ผ่านคลองลำปะทิวแล้วก็แยกไปยังคลองประเวศบุรีรมย
0: ์
1: เข้าสู่พื้นที่ลาดกระบังก
0: ่
1: อนส่งต่อเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็ระบายออกจากพื้นที่ต่อไปนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จะใช้คำว่าถูกน้ำล้อมเกิน7วันนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเด
0: ี๋
1: ยวว
0: ัน
1: น
0: ี้เราคุยล้อมเกิน7วันนี่ก็อีก
1: เดี๋ยวเราจะคุยประเด็นดราม่านี้ด้วย
0: เราก็เห็นใจท่านอยู่เหมือนกันที่เขาถามนะแต่ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ตอบเรื่องตรงของจันใช่ไหมทำไมถามเรื่องของจันนั้นถามเรื่องของไอ้ว่าหลักเกณฑ์นะของน้ำล้อมแล้วก็บอกว่าถ้าล้อมไม่ขึ้น7วันนี่ก็ประมาณนั้นเลยน
1: ะ
0: แต่ว่าคนก็ไปตีความว่าท่านพูดถึงคลองจันทน์ว่างั้นเนี่ยนะโอ้กดไปกันใหญ่เลยเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วไหนจะภาพในโซเชียลอีกอะค่ะที่เมื่อวันก่อนนะคะมีเทศบาลนึงในจังหวัดนึงอะค่ะเขาก็เอามาติดเป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างอะว่าภาพแบบเนี้ยถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะแล้วภาพเนี่ยก็คือจะเป็นภาพเหมือนแบบในบ้านน้ำไม่ได้เข้าแต่ว่าตัวบ้านออกมาน้ำล้อมหมดเลยแล้วก็ติดประกาศบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณไม่เข้าเกณฑ์โอ้เออแต่ว่าเอาออกแล้วนะ
0: เอาออกแล้วออกแล้วก็มันมีอย่างนี้ด้วยนะขอปัดปิงนิดนึงนะ
1: ฮะ
0: พิธีกรของข่าวช่อง3ตอนเย็นนะฮะคุณอะไรนะผู้ชาย
1: คุณไก
0: ่ภาษิตคุณไก่ภาษิตเพราะว่าช้ำใจมากเลยเพราะอะไรปกติไอ้คำว่าน้ำล้อม7วันเนี่ยนะฮะเขาบอกมันจะต้องถ่ายจากหน้าบ้านนึกออกไหมเข้าไปในบ้านตัวเองแล้วจะเห็นน้ำอยู่ใช่ไหมก็ดีแคลร์ได้ว่ามันเป็นน้ำ7วันใช่ไหมแต่คุณไก่บอกว่าของเขาอะมันมองไม่เห็นหรอกว่าไม่มีน้ำมาตรงหน้าบ้านแต่เดินไปอีกสัก10เมตรเนี่ย
1: ถือว่าล้อมไหมก็ออกจาก
0: ก็ออกบ้านไม่ได้ไงก็มีปัญหาไงมาอ่านข่าวทั้ง3เนี่ยต้องเอารถ6ล้อไปรถสูงไปรับอ่ะแล้วเขาก็โทรเป็น7วันแต่มันไม่ได้มาถึงตรงหน้าบ้านเขาจะตีว่าเขาแต่เขาได้รับผลกระทบไงแล้วจะตีว่าน้ำล้อมบ้านเขาได้เปล่าเพราะมันล้อมเลยไปแค่10เมตรเองอ่ะประมาณอย่างเงี้ย
1: ประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่แบบว่าเป็นเงื่อนไข
0: คือล้อมมาแต่ผมไปไม่ได้แต่มันไม่ได้มาล้อมตรงหน้าบ้านผมไงแล้วผมจะถ่ายรูปให้ติดหน้าบ้านผมว่าน้ำล้อมมันก็ไม่มีน้ำอ่ะแต่มันเลยไปอีก10เมตรอ่ะมันมีน้ำอ่ะพันเนี้ย
1: ใช่ๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังถามกันแบบว่าเจาะไปเลยเงื่อนไขประเด็นดราม่าที่หลายคนติดใจเนี่ยอย่างที่ทางแฟลตคลองจันเองเนี่ยเขาก็กังวลกันเหมือนกันคือเขาไม่ใช่บ้านแต่เขา

0: าคารเป็นที่อยู่แบบสูง
1: ใช่เป็นทรงสูงขึ้นไป
0: คือน้ำไม่ได้ท่วมแบบว่าห้องพักเขาแต่เขา
1: ถ้าอยู่ชั้น2ชั้น3เงี้ยน้ำไม่ได้ท่วมขึ้นไปอ่ะ
0: แต่เขาออกไม่ได้
1: ใช่ก็เรียกว่าน้ำล้อมเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ๆทีนี้เนี่ยคำว่าเกณฑ์ว่าน้ำเข้าบ้านน้ำล้อมบ้านเนี่ยสรุปเนี่ยมันเกณฑ์มันยังไงกันแน่แล้วเงื่อนไขหลักเกณฑ์พูดง่ายว่าใครอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาบ้างแล้วเงื่อนไขมันเป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวถามให้ชัดๆไปเลยว่าถ้าน้ำอยู่หน้าบ้านแต่ยังไม่ได้ล้อมรอบหรือล้อม
1: แล้ว
0: แล้วดำรงชีวิตแบบว่าปกติไม่ได้เนี่ยสรุปมันได้หรือไม่ได้หรือมันยังไงกันแน่แล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าฉันดำรงชีวิตไม่ปกติ
1: ใช่คือน้ำร้อนกับน้ำท่วมเขาก็ให้ไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าหลักการเอาว่าหยาบๆเลยเนี่ยน้ำท่วมคือ 9,000 น้ำร้อนคือ 5,000 ประมาณนั้น
0: แล้วมันจะแบ่งเป็นกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายไม่เสียหายเงิน
1: เหงาใช่แล้วน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายอีกนะ
0: ใช่
1: แต่ภาพรวมเนี่ยก็คือให้ 9,000 เนี่ยต่อหลังคาเรือนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีทรัพย์สินเสียหายซึ่งเขาจะประเมินหรือจ่ายอะไรยังไงอีก
0: ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ถามให้ชัดเลยนะคะหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลเดี๋ยวก็จะต้องมาตอบเรานะคะเพราะว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วมันจะต้องไปช่องทางไหนลงทะเบียนสรุปมีช่องทางแอปทางรัฐแล้วก็ไหนจะไปที่สำนักงานเขตหรือจริงๆต้องทำทั้งสองทางพร้อมไปพร้อมๆกันแล้วกรณีผู้เช่าผู้ประกอบการร้านอาหารอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเงาเพราะว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนไง
1: ใช่คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้น้ำท่วมในตัวแต่ไม่มีใครมากินร้านก็เลยอ่ะถูกไหมฮะเพราะก็ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าน้ำไม่ท่วมเขาไงน้ำไม่ท่วมหรือบางร้านก็น้ำท่วมกันนะหรือบางร้านก็ท่วมเข้าไปตกตู้กองตู้แก๊สเตาแก๊สอะไรต่างๆก็เสียหายเลยเหมือนกันเลยนะฮะหรืออุปกรณ์ทำมาหากินของเขาเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันงานนี้ก็เสียหายเยอะนี่มีน้องดักกระจุยของเกษตรผมนะฮ
0: ะ
1: เขาก็น่ารักมากเลยชมรมเขาจะมีงบของเขาอยู่ส่วนเนี่ยครับบอกอ้าวพี่ดักกระจุยหรือแม้แต่น้องปัจจุบันดักกระจุยใครได้รับผลกระทบบอกมาก็จะช่วยกันแล้วแต่ผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่ผมก็บอกฉันไม่ท่วมฉันไม่ขอรับความช่วยเหลือหรอกอะไรเงี้ยแต่นั้นก็คือเขาก็ช่วยแบบเด็กๆที่เขาจะช่วยกันโดยที่คือไม่จะเป็นต้องมาถ่ายรูปกันหรอกเอาความเชื่อถือเลยนึกออกไหมทำไมนั่งเหงาท่วมบอกมาเดี๋ยวเขาช่วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องให้ความจริงว่าอ้าวก็ฉันไม่ท่วมจะไม่เป็นไรก็เที่ยวกันเองแต่ว่าเขาไม่ต้องเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าเรื่องมากไงคือเขาก็ไม่ได้มาเรื่องมากที่จะต้องมาถ่ายรูปมาหน้าบ้านนะมันจะท่วมไม่ต้องใช้ความเชื่อใจกันแต่ว่าในภาพรวมในวงกว้างมาทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะโรคโควิดมันเยอะโอ้กี่หมื่นกี่แสนคนเข้าไปล่ะใช่ไหมที่มันเสียหายหมายถึงว่าภาพรวมของบ้านเมืองของอวกทมหรือปริมณฑลเนี้ยมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีหลักเกณฑ์ของเขาใช่ไหม
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะคะแล้วก็สืบเนื่องอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเรื่องของการย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง
1: โอ้โหนี่ก็ต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
0: ต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ที่ยังหนักอยู่ปาจีน
1: ใช
0: ่ฉะเชิงเทรานครนายก
1: เขตเขาเรียกว่าภาคตะวันออกนะฮะ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกา34 นาทีนะครับช่วง2แชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กับนางเหงานะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะกลับมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจให้ตรงกันเนาะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่าใครได้เท่าไหร่แล้วความเสียหายแบบไหนแล้วก็การยื่นเนี่ยมันต้องยื่นผ่านช่องทางไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปัญหาอะไรต่างๆนะคะเรื่องของการลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็ออกมาบอกว่าแหมน้ำท่ว
1: ม
0: ไปลงทะเบียนเรื่องของการแนบสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านยังไม่เท่าไหร่นะทำไมต้องมีโฉนดที่ดินด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องมีโฉนดอีกด้วยเหรอนี่ชาวบ้านเขาบ่นมาเหมือนกันนะ
0: ชาวบ้านเขาบ่นมาแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกทมคุณเกรียงไกรศิวสิริยางกูลเนี่ยท่านออกมาบอกแล้วนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกทมเขาจะมีการปรับนะปรับเรื่องของ ของการลงทะเบียนออนไลน์ใหม่เขาจะไม่ได้บังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องไปแนบแบบว่าสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินคือถ้าหากข้อมูลที่อยู่อาศัยจริงเนี่ยมันตรงกับในทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้
1: โฟลเลยว่ากันเลยนะ
0: ใช่ค่ะส่วนคนที่เดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยอาจจะต้องติดเรื่องของบัตรประชาชนตัวจริงไปหน่อยนะคะก็ไปแสดงนะคะแต่ว่าถ้าสูญหายไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยในการอำนวยความสะดวกเอาไว้
1: แจ้งได้แจ้งได้เดี๋ยวนี้การทำประชาชนก็เร็วและพอแจ้งโป๊ะเนี่ยเขาก็เข้าไปดูในเขาเรียกว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้เขาเห็นหน้าเขารู้แล้วว่าก็คนเดิมแหละ
0: ใช่ใช่ก็เป็นขั้นตอนในการลดเอกสารด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งในการเข้าถึงเงินเยียวยามากขึ้นแต่ว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเดี๋ยวเอาให้ชัดเลยนะคะประเด็นดราม่านะคะพูดคุยกับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
1: ค่ะครับ
0: ค่ะหมอเอกคะถามก่อนเลยนะคะอย่างประเด็นเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องของความชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของเงินเยียวยาสรุปแล้วเน
1: ี่
0: ยอ
1: ะไรต่างๆ
0: ใช่ช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าใครมีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาบ้างแล้วเงื่อนไขเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
1: เชิญครับ
3: ก็อย่างนี้ฮะตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเงินเยียวยามีทั้งหมดอยู่3ก้อน
0: สามก้อน
3: แรกเราเรียกว่าเงินทดลองราชการคือเงินที่ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการสั่งจ่ายเวลามีภัยพิบัติเนี่ย50ล้านบาทอ
1: ันนี้รวมกทม.ด้วยไหม
3: แต่กทม.จะแตกต่างนั่นคือว่าจะเป็นเรื่องของถ้าประกาศภัยพิบัติแล้วครับจะเป็นอธิบดีปภ.มีอำนาจสั่งจ่าย100ล้านบาทนะครับอันนี้คือเงินทดลองราชการนะครับ
1: ก็แรก
3: เงินอีกส่วนอีกก้อนหนึ่งเป็นเงินเราเรียกว่าเป็นเงินงบกลางที่มาจากมติครม.ที่เราเห็นมติครม. 4,700 ล้านบาทที่โอนมาตรงนั้นเนี่ยเป็นงบกลางที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาท
1: อ๋ออันนี้ก้อนที่2
3: ตัวนี้คือก้อนที่2ก้อนที่3คือสำหรับคนที่อยู่หลังวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นใช้ประกันภัยพิบัติก็มีอยู่3ก้อนทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราดูทั้ง3ก้อนเนี่ยเอายกประกันภัยพิบัติออกก่อนเพราะมันเป็นคนละแบบกันเราเอาสิ่งที่เกิดจากกระบวนการของรัฐคือ
1: 1กับ2
3: เวลาที่เราลงทะเบียนประชาชนทุกคนไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ตามลงทะเบียนผ่านทางช่องทางรัฐหรือมีการไปลงทะเบียนกับพื้นที่ก็คือเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ถ้ากทม.ก็ที่เขตหรือกทม.ถูกมั้ยครับ
1: ครับ
3: ผมเวลาลงทะเบียนไปแล้วอะครับระบบเอาเป็นว่าระบบทางรัฐแล้วกันที่ทางรัฐเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชื่อที่ลงทะเบียนก็จะถูกเก็บทั้งหมดชื่อจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่าชื่อที่ผ่านทุกหลักเกณฑ์เลยเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเลย
1: โฟล์ผ่านตลอดครบทุกหลักเกณฑ์
3: ตลอดแล้วมันเข้าตามหลักเกณฑ์ตลอด
1: เป๊ะเลย
3: แต่ชื่อที่บางครั้งประชาชนจะเห็นว่าเข้าไปแล้วแล้วก็เอ๊ะมันมีแจ้งเตือนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ชื่ออยู่ในระบบอาจจะเป็นสีส้มหรือสีแดงก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ชื่อทุกชื่อเนี่ยท้องถิ่นทุกพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครจะเห็นทั้งหมดพอเห็นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นสีเขียวง่ายครับอนุมัติผ่านได้เลยครับถ้าเป็นอนุมัติผ่านคือหมายถึงว่าเขาต้องไปตรวจสอบด้วยว่าอยู่ในพื้นที่จริงอะไรจริงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเป็นสีที่มันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็ให้พื้นที่อ่ะครับดำเนินการยืนยันหรือไม่ยืนยันหรือต้องแก้ไขเช่นบางอันอาจจะกรอกเลขประชาชนผิดบางอันอาจจะกรอกเลขที่บ้านผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีรายละเอียดเยอะแยะก็ให้ท้องถิ่นเป็นคนยืนยันแล้วก็แก้ไขแล้วก็ถ้าไหนได้รับก็ได้รับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับสิ่งที่จะต้องบอกพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนก็คือว่าคนที่จะดูในรายละเอียดเนี่ยเป็นท้องถิ่นของทุกที่รวมถึงกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะดูว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ใช้เงินเยียวยาก้อนไหนคือพื้นที่และกรุงเทพมหานครเมื่อผ่านระดับถ้าต่างจังหวัดนะครับก็จะผ่านระดับอำเภอนะครับในระดับอำเภอเนี่ยผู้ว่าราชการจะกระจายเงินไปให้อำเภอแล้วไม่เกิน1ล้านบาท
1: แต่ละอำเภอ
3: ในอำเภอก็จะมีสิทธิ์สั่งจ่ายถ้าการสั่งจ่ายในพื้นที่ไม่เกิน1ล้านบาทก็จ่ายได้เลยแต่ถ้าเกิน1ล้านบาทก็จะมาขอวงเงินที่จังหวัดถ้าเป็นสิ่งที่ต้องขอจากส่วนกลางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอเข้ามาที่ปภ.
1: ครับ
3: ไอ้เงินก้อนแรกที่บอกว่าเงินที่อำเภอจ่ายหรือจังหวัดจ่ายเขาเรียกว่าเงินทดลองราชการ
1: อ่าฮะ
0: ค่ะ
3: รวมถึงเงินของกทม.ก็คือเงินทดลองราชการที่ ผู้ว่าราชการต้องส่งเรื่องขึ้นมาที่อธิบดีป
1: ภ.
3: ตัวปภ.เนี่ยไม่ได้มีการพิจารณาใดๆให้พื้นที่พิจารณาเพราะฉะนั้นเงินทดลองราชการคืออะไรครับก็คือเงินที่เยียวยาเบื้องต้น
1: เบื้องต้น
3: เรื่องของการที่มีบ้านเสียหายนะครับการซ่อมแซมบ้านเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บ้านเสียหายอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายค
1: ่
3: าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านในช่วงที่ประสบภัยนะครับนะครับตรงนี้นี่เองรวมถึงน้ำล้อมด้วยครับครับก็ตรงนี้เนี่ยท้องถิ่นจะใช้เงินของตัวเองที่เป็นเงินสะสมหรือจะเลือกใช้เงินทดลองราชการจากหน่วยงานก็ได
4: ้
3: ตรงนี้มีทางเลือกให้นะครับแล้วถ้าท้องถิ่นบอกว่าฉันมีเงินเยอะไม่อยากจะไปขอก็ใช้ของตัวเองเลยแต่ถ้าท้องถิ่นบอกว่าไม่มีเงินก็ไปใช้จากเงินก็ส่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ทางปภ.หรือทางจังหวัดก็อนุมัติอันนี้ก็จบทีนี้ในส่วนของ 9,000 บาทครับที่เป็นเงินงบกลางก็จะส่งรายชื่อขึ้นมาผ่านกรรมการระดับจังหวัดกทม.ก็ผ่านกทม.ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสู่ระบบที่ปภ.ระบบที่ปภ.เนี่ยทำแค่ตรวจสอบสถานะบุคคลครับว่าส่งไปที่กรมการปกครองว่าไม่เอาชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วไปเบิกนะไม่เอาชื่อคนที่ไม่มีสิทธิ์เบิกนะว่าเบิกนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พอตรวจสอบเสร็จปุ๊บใช้เวลาแค่วันเดียวครับแล้วส่งต่อไปที่ธนาคารเดิมเนี่ยธนาคารใช้เวลา3วันเพราะนั่นดูว่าบัญชีพร้อมเพย์ใช้ได้อยู่ไหมมีการถูกพร้อมเพย์ไหมบ
1: ั
3: ญชียังเดินอยู่ไหม
1: 3วัน
3: แต่นายกสั่งการไปเมื่อวานว่าขอลดเวลาหรือวันเดียวได้ไหมปัจจุบันเนี่ยก็คือวันเดียวละ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็จะมีการโอนงวดรอบแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ละครับผม
1: ก็คือในรอบน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเร็วสุดก็คือได้วันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อันนี้คือ 9,000 บาทใช่ไหม
3: 9,000 บาทถูกต้องครับเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นครับ
1: มีตัวเลขอยู่ในมือไหมครับท่านโฆษกว่าคุณหมอครับว่าตอนนี้เราโอนไปได้สักประมาณสักเท่าไหร่แล้วกี่ล้าน
3: อยู่ในการแถลงเมื่อเช้าซึ่งตอนนี้ตัวเลขไม่ได้อยู่ในมือ
1: ผมก็เลยไม่เป็นไร
3: ก็เลยอาจจะไม่มีตัวเลขชัดเจนไม่กล้าบอกอาจจะดูในไทยคู่ฟ้าที
1: ่ในไทยคู่ฟ้านะ
3: สรุปตัวเลขไว
1: ้ได้เดี๋ยวเข้าไปดู
4: แต่ว่าจะต้องย้ำว่าจะต้องผูกพร้อมเพย์ใช่ไหมคะ
1: ต้องมีพร้อมเพย
3: ์ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผูกบัญชีผูกเลขประชาชนกับพร้อมเพย์ไว้ครับนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญจะได้ทำให้ได้เงินเร็วครับทีนี้ถ้าไม่ได้ผูกไว้หรือมีปัญหาในการจ่ายจริงธนาคารเนี่ยก็จะส่งรายชื่อกลับไปที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคนรับผิดชอบหลักตั้งแต่เริ่มต้นคือการสำรวจความเสียหายการประเมินว่าใครจะได้รับหรือไม่ได้รับการเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์คือกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นไม่ใช่ป
4: ภ.
1: เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้ว
4: แต่ทีนี้เนี่ย อย่างจุดที่อยากจะให้สื่อสารเข้าใจให้ตรงกันอย่างเงิน 9,000 5,000 เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนละกรณีใช่ไหมคะเงื่อนไขแตกต่างกันยังไงคะ
3: เงิน 9,000 บาทคือถ้าสมมติว่าบ้านน้ำท่วมเลยเสียหายนะครับก็คือได้เงินเยียวยาไปเลย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ามีน้ำเข้าไปในบ้านอุปกรณ์ไม่เสียหายอันนี้ก็ 9,000 บาท
1: ขอให้น้ำเข้าบ้านว่างั้น
3: น้ำล้อมแต่น้ำไม่เข้าบ้านเช่นอยู่ชั้น2อะไรเงี้ยครับ
1: หรือคอนโด
3: 5,000 บาท
1: 5,000 บาท
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ซึ่งตรงนี้คนที่จะตัดสินใจได้ว่าเข้าเกณฑ์ในวันที่เกิน7วันคือน้ำล้อมต้องเกิน7วันนะครับ
1: ถ้าน้ำท่วมนี่เข้าบ้าน
3: ไม่กี่คือเข้าปุ๊บได้ปั๊บ
1: ขอให้เข้าก็ถือว่าน้ำท่วมเลยว่างั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าน้ำร้อนต้องเกิน7วันใช่ไหมอันนี้เข้าใจตรงกัน
3: น้ำร้อนต้องเกิน7วันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนที่จะพิจารณาว่าน้ำร้อนเกิน7วันได
1: ้คือ
3: ท้องถิ่นเขาจะเห็นว่าพื้นที่นั้นน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยกี่วันแล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะจากการที่ฟังคุณหมอพูดเนี่ยก็คือเอไออย่าพูดไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวนะเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นตรงปลายทางเอาตังค์ให้แต่คนที่จะตัดสินใจโป๊ะตรงนั้นเลยก็คือท้องถิ่นที่ท่านอยู่แหละถูกไหมผมพูดถูกไหม
3: และกทม.ถูกต้องครับทีนี้รัฐบาลทำให้เร็วที่สุดคือปภ.ใช้เวลาแค่วันเดียวในการตรวจสอบธนาคารใช้เวลาแค่วันเดียวในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นไม่เกิน2วันในการทำงานของตัวหน่วยงานของรัฐที่เป็นปภ.กับส่งไปถึงธนาคารครับ
4: ค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของน้ำล้อมเนี่ยแหละมันดราม่าแล้วก็มีคนจับตาเป็นพิเศษเลยสรุปแล้วเนี่ยคำว่าน้ำล้อมเนี่ยเราต้องน้ำล้อมแบบว่า
1: 7
4: วันต่อเนื่องถึงจะเข้าเกณฑ์ใช่ไหมคะอย่างชาวแฟลตคลองจันแบบนี้ค่ะอันนี้ยืนยัน
1: ว่
4: าน่าจะได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าน้ำร้อนไหม
3: คนจะยืนยันคือกรุงเทพนะ
4: เพราะฉะนั้น
3: ที่ผ่านมาเราถามผิดคนถามคนนู้นคนนี
1: ้
3: ม
1: ัน ไง
3: ทีนี้ประเด็น
1: ผิดคน
3: ว่าคนที่จะรู้ว่าพื้นที่ไหนน้ำล้อมหรือไม
1: ่
3: โดยเฉพาะทั่วประเทศด้วยคร
1: ับไม่ใช่ว่า

0: ก็คือในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครต้องรู
1: ้
0: นะครับโดยที่น้ำล้อมเนี่ยเราไม่ได้นับตามประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับแต่นับตามน้ำล้อมจริง
1: อ๋อนอกเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติถ้าน้ำล้อมจริงก็จ่ายได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก็มันอยู่ในเขตพื้นที่ถ้ายังไงเขาประกาศอยู่แล้ว
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าน้ำล้อมเนี่ยน้ำล้อมเขาล้อมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร
1: ่
0: และน้ำล้อมเนี่ยถ้าเกิน30กันย
1: า
0: ก็ถือว่าน ับต่ออ
1: ๋ออ
2: ืมก็คือประเด็นเนี่ย7วันเนี่ยก็คือนับตั้งแต่วันน้ำเริ่มล้อมไม่ใช่วันที่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเก๋เข้าใจถูกต้องไหมคะคุณเอกภพ
0: ก็คือมันอยู่ที่พื้นที่นั่นแหละสรุปแล้วนะทุกอย่างนะมันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: อยู่ในกรุงเทพมหานครเขานับอย่างไรอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลหรืออบต.นั้นเขานับอย่างไรโดยที่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ของการอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติด้วยทีนี้จะนับวันกันอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ที่กรุงเทพมหานครเลยครับ
1: ก็ค
0: ือวันนี้ข้อมูลของกรุงเทพมหานครเรายังไม่ได้รับนะครับ
1: เพราะ
0: ฉะนั้นชื่อที่บอกชื่อที่บอกว่ายังไม่ได้หรืออะไรแล้วมีการลงระบบไปแล้วชื่ออยู่ในระบบครับ
1: ชื่ออยู่ในระบบแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็ธนาคารเอ่ยปภ.เอ่ยเนี่ยเป็นส่วนหางของการจะจ่ายเงินแต่ส่วนเขาเรียกว่ากุญแจดอกแรกก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นแหละที่จะมาตัดสินว่าอันเนี้ยล้อมหรือไม่ล้อมใช่ไหมอย่าไปถามผิดคนนะท่านผู้ฟังอันนี้เคลียร์อันนี้เคลียร
0: ์อย่ามาโทษผิดคน
1: ไม่ใช่แค่ถามผิดคนนะโทษผิดคนด้วยใช่ไหมอาจโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ครับแล้วก็อันไหนที่มีความไม่เข้าใจอย่างเช่นเรื่องของเอกสารนะครับอย่างที่เราประชุมศูนย์ GICC ทุกเช้าเนี่ยผมก็ถามตลอดว่าทำไมกทม.ถึงมีเหตุให้ประชาชนมาบ่นเรื่องเอกสารแล้วเขาก็พยายามไปประสานงานกันนะครับจนสุดท้ายวันนี้ครับผมก็บอกว่าผมให้เวลามาหลายวันแล
1: ้
0: วคือทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศไทยอะครับ
1: อ
0: บต.เล็กขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเอกสารแล้วกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดใหญ่โตมโหฬารมีเทคโนโลยีมากมายของตัวเองเนี่ยทำไมยังต้องให้ประชาชนเก็บเอกสารอยู่ถ้าไม่ดำเนินการใดๆผมจะแถลงว่ากทม.ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
1: ใจเย็น
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาไปประสานกันแล้วได้ว่าไม่บังคับเก็บเอกสารประมาณนั้น
1: เดี๋ยวมันมีติ่งเล็กๆอีกอันนึงท่านคุณหมอก็คือว่าที่หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตอะไรไปแล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคาบอยู่นะบางทีพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปเลยแล้วเนี่ยนะแต่ว่าก็มีชื่อในการที่จะเป็นเจ้าบ้านหรือที่จะเป็นผู้ที่จะรับตรงนี้แล้วจะทำยังไงดีฮะ
0: ในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับปัจจุบันนี้ทราบไหมครับว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมีการจะเบิกจ่ายไปรายหนึ่งละนะครับมีการอนุมัติกรมธรรม์ไปแล้วแล้วก็มีการพิจารณาอีกรายหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่บัญชีของทายาทผู้รับผลประโยชน์ครับในส่วนของเจ้าของบ้านที่เป็นชื่อผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้นี่เองมันก็จะเข้าสู่ทายาทเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีการไปตรวจสอบกันโดยท้องถิ่นเองนั่นแหละ
1: ท้องถิ่นอีก
0: นั่นแหละครับเพราะว่าพอเวลาที่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมที่ได้เงินเยียวยา 9,000 บาทอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้อาศัยนะครับ
1: เป็นสิทธิ์ของผู้อาศัยเลยนะ
0: ไม่ว่าจะเช่าบ้านหรืออะไรก็ตามเป็นสิทธิ์ของผู้อาศัยครับ
1: แต่
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของบ้านจะได้สิทธิ์ในเรื่องของความเสียหายในตัวบ้านและของในบ้านนะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าชื่อเจ้าบ้านเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้ทางญาติที่เป็นผู้รับผลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคนดำเนินการครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
2: ค่ะอย่างช่องทางการยื่นเนี่ยค่ะพอจะแนะนำประชาชนคนที่กำลังจะไปยื่นมันจะต้องยื่นทั้งสองช่องทางไหมคะหรือว่าแค่ช่องทางไหนช่องทางเดียวก็ถือว่าได้แล้ว
0: อ
2: ย่
0: างแอปทางเดียวครับ
1: ช่องทางเดียวเลยนะ
0: ก็คือช่องทางของทางรัฐนะครับได้เลยรวมถึงถ้าจะไปสะดวกที่ไปพื้นที่เขตสำนักงานเขตหรือว่าไปที่อบต.เทศบาลของแต่ละที่อะไรก็ได้หมดเลยนะครับทีนี้หรือว่าไปหาเขาแล้วให้เขาลงทะเบียนทางรัฐให้ก็ยังได้เพราะว่าได้มีการสั่งการให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนละ
1: ทางใดทางหนึ่งแต่ขอให้มีการรับมาจากทางด้านของภาครัฐว่ารับข้อมูลแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับครับใช่ครับ
2: ก็ไม่ต้องไปซ้ำกัน
1: ก็ไม่ต้องซ้ำ
2: ไม่ต้องไปซ้ำกันเลือกทางใด

0: ุดท้ายข้อมูลก็จะไปชนกัน
1: ข้อมูลจะไปชนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะฮะว่าคุณหมอบอกกับเราอย่างเงี้ยก็วางใจได้ว่าถ้าเราลงทะเบียนแล้วไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งตอนนี้ก็คือชื่อของท่านอยู่ในข้อมูลตรงนั้นแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในการตรวจสอบว่าถ้าเขียวนี่ก็จะสามารถได้รวดเร็วแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลก็มีการจ่ายเงินกันแล้วด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นสีอื่นที่ยังไม่เขียวก็ขอเขาตรวจสอบนิดนึงแล้วก็คนตรวจสอบจริงๆก็คือคนที่เป็นใน
2: ท้อง
1: ถิ่นนั่นแหละ
2: กทม.
1: ใช
2: ่ค่ะทีนี้มีข้อแนะนำไหมคะอย่างบางคนเองเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาว่าถ้าสมมติว่าแอปมันขึ้นว่าไม่เข้าเกณฑ์แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบจริงๆในส่วนของประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบใหม่ได้ไหมคะหรือว่าจะอุทธรณ์หรือว่าจะมีคำแนะนำประชาชนยังไงดีคะ
0: ก็ในส่วนของประชาชนที่มีการออกข้อมูลในแอปพลิเคชันว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นทำได้คือว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยได้อยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วก็ท้องถิ่นแต่ละที่รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นข้อมูลในระบบอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ถ้ายังไม่ไว้ใจเนี่ยก็คือให้ติดต่อสำนักงานเขตครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับว่ามีประเด็นตรงไหนแล้วก็จะต้องแก้ไขตรงไหนเพราะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกพื้นที่ที่มีพาสเวิร์ดเข้าระบบเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วครับว่ามีข้อบกพร่องของข้อมูลอยู่ตรงไหนครับ
1: ผมเห็นมันมีอีกอันนึงอย่างเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช่าอย่างพวกแฟลตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีเขาเรียกว่าข้อมูลเนาะข้อมูลของผู้เช่าซึ่งบางทีมันต้องจูนหรือว่าข้ามบายพาสมาที่เจ้าของตึกอะไรนั่นหรือเปล่าเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่มันลำบาก
2: คือผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นผู้เช่า
1: อะไรเงี้ย
2: จะมีหลักเกณฑ์รองรับยังไงไหมอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ก็ถ้าคือผู้ประสบภัยที่เป็นผู้เช่าได้สิทธิได้สิทธิ์ในการเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: ในการยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินเยียวยาเนี่ยก็จะได้มีการให้สัญลักษณ์หรือให้ข้อมูลอยู่แล้วครับว่าเป็นผู้อาศัยหรือว่าเป็นเจ้าบ้าน
1: อ๋อในนั้นมันมีบอกติ๊กไว้เลยว่าเป็นผู้อาศัยหรือเป็นเจ้าบ้าน
0: แล้วถ้าข้อมูลมันไปชนกันว่าเอาเจ้าบ้านก็ขอผู้อาศัยก็ข
1: อ
0: ตรงนี้ครับที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครหรือว่าท้องถิ่นก็จะเห็นครับแล้วเขาก็ออกไปสำรวจข้อเท็จจริงครับว่าเป็นใครแล้วก็จะให้ผู้อาศัยเป็นหลักครับ
1: อ๋อเพราะบางทีมันซ้อนกันใช่ไหมคือเจ้าบ้านเขาก็ถือว่าบ้านเขาก็น้ำท่วมนะว่าการนี้นะแต่ว่าคนเช่าก็บอกว่าอ้าวฉันเช่าตรงนี้ฉันก็เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ของการที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเพราะฉันก็เช่าห้องเธอบางทีมันมาชนกันถูกไหมฮะ
0: แต่ผู้เจ้าของบ้านจะได้เรื่องของค่าซ่อมแซมค่าเสียหายครับแต่ว่าผู้อาศัยจะได้เงินเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาทกับถ้า 5,000 บาทถ้าน้ำล้อมครับ
1: อ๋ออันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคือผู้อาศัยเนี่ย9,000 หรือ 5,000 แล้วแต่ว่าจะท่วมหรือจะล้อมแต่เจ้าของบ้านคือจะได้ตังค์เรื่องของการซ่อมแซมถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: งบเยอะไหมค่าซ่อมแซมเนี่ยฮะ
0: ค่าซ่อมแซมเนี่ยถ้าเป็นเงินทดลองราชการนะครับจะไม่เกิน 88,000 กับเศษตรงปลายนิดหน่อยครับแต่ว่าจ่ายตามจริงนะครับ
1: จ่ายตามจริงแอคชั่นเปย์ไปว่างั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเสียหาย 50,000 คุณจะไปเอา 80,000 ก็ไม่ได้นะ
0: ก็ตรงนี้ก็อยู่ที่การสำรวจของพื้นที่เหมือนกันโดยนะครับโดยเพื่อให้ความการสำรวจความเสียหายแล้วก็การประเมินราคารวดเร็วเนี่ยทางปภ.ก็อำนวยความสะดวกนะครับในการที่สนับสนุนช่างไปสำรวจให้ท้องถิ่นด้วย
1: ปภ.มีช่างให้
0: เป็นอำนาจของท้องถิ่นเพราะนั้นเราสนับสนุนช่างและทีมไปเลยเพื่อให้การประเมินทำได้เร็วขึ้น
1: แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเงิน2ก้อนเนี่ยไอ้ก้อน 5,000 หรือ 9,000 เนี่ยจะมาก่อนก้อนไอ้ 80,000 ที่ไม่เกินเนี่ยถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าไอ้ก้อน 80,000 ที่เป็นเงินซ่อมแซมเราต้องมีการสำรวจความเสียหายจริงครับครับ
2: แล้วก็มาจากในส่วนคนละส่วนด้วยวงเงินอันนั้นจะเป็นในส่วนของรัฐบาลแล้วก็แยกเป็นในส่วนของกทม.ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าในเงินสำรองราชการในเงินทดลองราชการที่มีเรื่องของการชดเชยอุปกรณ์ในบ้านชดเชยอุปกรณ์ทำมาหากินค่าเช่าบ้านอย่างเนี้ยตรงเนี้ยครับเป็นเนื่องจากว่ามีการประกาศของกระทรวงการคลังออกมาใหม
1: ่
0: ประกาศของกระทรวงการคลังในปี69มีการปรับอัตราให้มีราคาสูงขึ้นแต่กรุงเทพมหานครเป็นประกาศอันเก่า เราก็เลยใช้วิธีนี้ครับมีการตกลงและมีการพูดคุยกันว่าถ้าไหนที่ของปภสูงกว่าให้กรุงเทพมหานครทำรายการนั้นมาข
1: อ
0: ที่ปภแต่ถ้ารายการไหนกรุงเทพมหานครให้ราคาสูงกว่าคือมีแค่ค่าเช่าบ้านรายการเดียวก็จะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยใช้เงินของกรุงเทพมหานครออกให้ประชาชน
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนสูงกว่าก็เอาอันนั้นไปว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถ้าเป็นใช่ครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะต้องพิจารณาก็คือกทม.นั่นแหละครับ
2: ก็จะมาในส่วนของ2ก้อนมติครม.อันนี้เท่ากับเป็นเงินดำรงชีพเบื้องต้นแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยก้อนนี้จะช่วยเหลือตามประเภทของความเสียหายแต่จะเต็มทุกกรณีหรือไม่อันนี้จะต้องลงไปสำรวจตามจริงถูกต้องไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: นะคะสุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับเรื่องของเนี่ยค่ะ
1: ในเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะ
0: ครับก็ในเหตุการณ์ล้มตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่มีภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่และทุกวันนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายครับที่ออกมาเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็รับข้อมูลข่าวสารในทุกทิศทางแล้วก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางรัฐบาลและโดยคำสั่งของท่านนายกเนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างทำได้เร็วแล้วก็ทุกหน่วยงานมาร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าพยายามจัดศูนย์ประสานงานข้อมูลร่วมนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไทยคู่ฟ้านะครับ
1: จ
0: ะเป็นไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางไทยคู่ฟ้าแล้วก็ถ้ามีเหตุสงสัยอะไรนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้หรือติดต่อมาได้ที่สำนักโฆษกรวมถึงเบอร์โทร1111ของสำนักนายกรัฐมนตรีได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงที่สุดสำหรับประชาชนได้ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนปล่อยออกมาอยู่มากมายนะครับ
2: ค่ะท่านเอกภพอีกนิดนึงนะคะพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเรื่องของการตั้งเป้ากรอบเวลาการลงทะเบียนมีระยะเวลาไหมคะ
1: ในรอบนี
2: ้หรือว่าก็
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: กรอบเวลาแต่เราอยากจะทำให้ทุกที่เสร็จเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความช้าหรือเร็วเนี่ยมันอยู่ที่แต่ว่าแต่ละจังหวัดละว
1: ่
0: าเขาจะรวบรวมข้อมูลไปสำรวจพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ชี้ประเด็นว่าใครเป็นผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่แต่ละพื้นที่เลยถ้าทำได้เร็วก็ได้เร็วอย่างเช่นมีก็เลยมีหลายจังหวัดที่กำลังจะได้เงินในวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละ
1: อ๋อค่ะเคลียร์
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอกภพมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: ครับผม
2: ก็ได้ข้อมูลน่าจะชัด
1: นะ
2: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนคอน่าจะเป็นท้องถิ่นแล้วก็กทม.นั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากกระทุ้งไปยังท้องถิ่นหน่อยจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงนายอำเภอรู้สึกว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาจะส่วนรวมแต่ละอำเภอเนาะน
2: ะ
1: ครับเท่าที่ฟังท่านโฆษกเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของกทม.เนี่ยก็แต่ละเขตแล้วก็ต้องดูกันหน่อยนะ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีเข้าสู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดครับคุณเก๋กันนั่งเหงาทำหน้าที่ครับผม
2: ค่ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเนาะ
1: ครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยจะมาฟังชัดๆจากเจ้าตัวเลยทีเดียวเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานก็ที่ค่อนข้างจะเดือดไม่ใช่ค่อนข้างผมว่าเดือดเลยฮะจากการที่คือย้ายก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าค่อยคำที่ท่านนายกพูดถึงท่านนายอำเภออดีตแล้วนะตัวเนี้ยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตัวนี้ย้ายมาอยู่ที่เหมือนจะเป็นโรงเรียนการปกครองนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ค่อนข้างจะเดือดเลยทีเดียวผมไม่เคยเห็นผู้บริหารพูดถึงคนที่ถูกย้ายได้แรงขนาดนี้นะ
2: แต่ว่าในมุมของหลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งใน Facebook การย้ายในอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ในส่วนของประชาชนเองเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจนะคือให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าได้มีโอกาสได้เจอได้พบได้ร่ว
1: ม
2: เหมือนกับได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจากนายอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ลงพื้นที
1: ่
2: พบประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาไปด้วยตัวเองไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นมุมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที
1: ่
2: แต่ว่าในมุมของฝากฝั่งทางมหาดไทยเองเนี่ยเก๋บอกไปแล้วนะคะมี2ท่านที่เมื่อสักครู่ที่อัปเดตไปแล้วก็อีกหนึ่งท่านอย่างท่านพลพีนะคะสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเองเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้คือท่านก็บอกว่าท่านอ่ะเป็นผู้รายงานนายกรัฐมนตรีว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัง หวัดก็มีข้อมูลในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการรายงานด้วยวาจาแล้วเมื่อเห็นคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็พบนะคะว่ามีการทำหนังสือขึ้นมาจริงๆวันที่30กันยายนนะคะ
1: จากท่านอดีตท่านผู้ว่าที่เกษียณไปวันนั้นพอดีเลยนะ
2: ใช่และทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางฝ่ายมหาดไทยเนี่ยก็มองแล้วจากข้อมูลของคนที่อยู่ในพื้นที
1: ่
2: มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันคือท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย

0: เหรียญมันมีสองด้านเนาะประชาชนอาจจะเห็นมุมของนายอำเภอเนี่ยในผ่านโซเชียลเกี่ยวกับการทำงานแต่ว่าในมุมของคนที่เขาทำงานในท้องถิ่นในสายของการบังคับบัญชาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอันนี้เขามองเรื่องของความรับผิดชอบโดยรวมของสถานการณ
1: ์มองคนละมุมว่างั้นนะ
0: มันอาจจะมีรายละเอียดที่เป็นอีกมุมนึงแล้วก็มองไม่เหมือนกันนั่นเอง
1: ครับ
0: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มองเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยว่าเป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปล่า
1: อ
0: ยู่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมด้วย
1: ตอนน
0: ี้
1: ต้องเรียกว่าให้ตรงๆนะไม่ใช่เปลี่ยนม้ากลางศึกนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนนายอำเภอกลางน้ำเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะคะเพราะว่าท่านออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็อยากจะให้ท่านได้
1: เล่าให้ฟังหน่อย
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าจะกระทบเรื่องของกำลังใจการทำงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญนะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณชุติภพคุณจุฬารัตน์ครับ
1: ขออนุญาตถามตัวนิดนึงครับท่านหลังเกษียณไปแล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับท่าน
2: แข็งแรงดีครับ
1: ครับผมครับผม
2: เพราะว่าดูแลสุขภาพฮะเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบออกกำลังกายกินไข่ทุกวันไข่ต้ม
1: ครับท่านแล้วยังไงครับเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นท่านที่จะขึ้นมาบ่นอะไรดังออกมาประมาณนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไม่มีอะไรครับผมก็ได้กลับเรียนไปใน Facebook แล้วว่าผมเนี่ยคนนอกแต่ว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารทำงานร่วมกับน้องๆเข้ามาเนี่ยนะแต่ไม่เคยอยู่ที่เดียวกันไม่เคยทำงานอะไรใกล้ชิดอะไรกับนายอำเภอนะฮะ
1: ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับ
2: เราก็เห็นว่าท่านนายอำเภอเนี่ยท่านก็มีผลงานดีนะครับได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะฮะเป็นนายอำเภอยอดเยี่ยมดีเด่นเป็นอะไรล่ะ
1: มีโปรไฟล์ว่ากัน
2: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารู้สึกเห็นใจว่าน้องนายอำเภอเนี่ยนะครับโดนว่าไม่ทำงานอะไรเงี้ยผมว่าโอ้ยตาย
1: มันใช่หรือว่างั้นเลยนะ
2: คือความหมายคือว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวไม่เชื่อแน่เพราะว่าเราก็เห็นว่าคนทำงานระดับเป็นนายอำเภอดีเด่นนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะพี่น้องประชาชนก็ให้ความรัก
1: ขออนุญาตนิดนึงครับท่านสุทธิพงษ์ตอนเป็นนายอำเภอดีเด่นเนี่ยท่านดีเด่นอยู่ตรงที่อำเภอบ้านสร้างนี่เลยป่ะฮะหรือว่ามาจากที่อื่นนะ
2: ผมจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าที่บ้านสร้างรู้สึกท่านก็อยู่นานแล้วนะ
1: นานแล้วใช่ไหมก็น่าจะอยู่ที่นี่นะที่ได้นายอำเภอดีเด่นใช่ไหม
2: น่าจะนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกเลยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือคุ้นเคยอะไรกันนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของหลักการเนี่ยก็คนเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชามีน้องมีนุ่งเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ จะบกพร่องจะอะไรเนี่ยมันมีแนวทางหลายแนวทางครับมันต้องเริ่มตั้งแต่การสอบแสวงหาข้อมูลแล้วก็ไปแนะนำอบรมสั่งสอนนะฮะแล้วก็
1: พูดคุยกันด้วยวาจาอะไรอย่างนี้นะ
2: ก็มันมีหลายระดับนะฮะแล้วก็เหตุที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมอยู่
1: ใช่
2: น้ำมันท่วมอยู่แล้วก็นายอำเภอท่านก็ยังลงพื้นที่ไปช่วยคนน้ำท่วมช่วยอะไรนะ
0: ฮะ
2: แล้วก็ที่ตะกี้ตอนต้นรายการที่บอกว่าเปลี่ยนนายอำเภอกลางน้ำ มันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยท่านมันเอานายอำเภอออกมาเฉยๆมันไม่มีคนไปแทน
1: อ๋อตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีนายอำเภอใหม่เลยว่างั้นด้วยนะ
2: ยังไม่มีเพราะว่าก็อันนี้ต้องยกย่องชมเชยท่านทิพดีกรมการปกครองเพราะท่านก็ประสงค์ที่จะสืบสวน
1: ก่อน
2: ยิงในเชิงลึก
0: อ
2: ย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นในคำสั่งก็ให้ไปช่วยรายการแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละ
1: ยังไม่ได้ขาดจากตำแหน่งเดินนะ
2: ไม่ได้ย้ายขาดนะเพราะนั้นก็ผมเองก็กลับเรียนหลังจากมันมีกระแสกันวงกว้างว
1: ่
2: าข้อเท็จจริงที่ผมโพสต์เนี่ยผมไม่ได้เจตนาให้เกิดความขัดแย้งเป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะฮะอยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากใ ผู้บริหารเนี่ยให้ความเป็นธรร
3: ม
2: นะด้วยการหาข้อมูลหาอะไรให้ชัดเจนนะครับเพื่อฝันกำลังใจของนายอำเภอทั่วประเทศนะครับ876 77อำเภอเนี่ยนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าท่านค่ะแต่ว่าท่านสุทธิพงศ์คะท่านสุทธิพงศ์ได้ติดตามข่าวบ้างหรือยังเพราะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของฝากฝั่งทางมหาดไทยเองเนี่ยก็มีหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณพลพีทางอดีตผู้ว่าปราจีนรักษาการผู้ว่าปราจีนก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลสำคัญในการย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็คือมาจากปัญหาเรื่องของการทำงานการประสานงานช่วงน้ำท่วมมองคำชี้แจงตรงประเด็นนี้ยังไงว่าควรจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงคะหรือมองเหตุผลที่ย้ายมันชัดขึ้
2: นด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมประดับตับฟังดูเนี่ยท่านก็อ้างถึงหัวหน้าส่วนราชการ
3: อ
2: ้างของอ้างถึงไม่มีอ้างถึงประชาชนมั้งฮะเพราะว่าถ้าดูตามคลิปตามอะไรที่พี่น้องสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ประชาชนมา
3: ก็จะพูดถึงหัวหน้าส่วนราชการว่างั้นเนี่ยนะ
2: ก็ประชาชนก็รู้สึกจะสนับสนุนท่านดีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะผมเป็นคนนอกก็คงไม่สามารถที่จะไปสรุปตัดสินใจได้หรอกว่าใครถูกใครผิดนะครับก็ได้แต่พูดไปในฐานะคนที่รักและห่วงใยกระทรวงมหาดไทย คนเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ก็จริงอยู่เนี่ยนะครับว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันต้องช่วยกันอยู่แล้วต้องทำกันอย่างเต็มที
3: ่
2: ถ้าเกิดน้องนุ่งเขาทำงานบกพร่องนะก็เป็นหน้าที่ของผู้บัญชานะครับต
3: ั้
2: งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดรองผู้ว่าอธิบดีนะปลัดกระทรวงที่จะต้องช่วยกันนะในการที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ท่านนายอำเภอเนี่ยท
3: ่
2: านทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะคือผมก็ไม่เห็นนะว่ามีประเด็นที่มีการไปช่วยอบรมช่วยสอนช่วยแนะนำการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของท่านนายอำเภอนะมีแต่โปรไฟล์ที่ท่านนายอำเภอท่านได้รางวัลนะฮะก็เลยแล้วก็
3: มันก็ดูแปลกๆ
2: เห็นท่านทำงานดีนะฮะสื่อสารกับสังคมได้ดีอะไรได้ดีนะครับก็แค่เป็นกำลังใจครับแล้วก็ฝากให้ผู้บัญชาช่วยตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะครับมันการไปสรุปว่าโอ้ยนายอำเภอคนนี้ไม่ทำงานเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็
3: หรือไม่ทำงานตามสั่งอะไรอย่างงี
2: ้ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็อันไหนไม่ดีก็เสนอไปอันไหนดีก็ช่วยกันเสนอไปมันอย่างที่ท่านได้บอกเหรียญมันมีสองด้านนะครับของผมเองเนี่ยไม่สามารถสรุปได้หรอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่ว่าในแง่ของคนที่เคยทำงานมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่เนี่ยในสถานการณ์น้ำท่วมถ้าเป็นไปได้มันก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนกับเราเอาคนที่กำลังช่วยเหลือคนอยู
3: ่ดึงออกมาน
2: ะเอาออกมานะแล้วมันก็ไม่ได้มีคนไปแทนด้วยนะ
3: ก็ตอนนี้ผมก็เลยจะถามท่านพอดีเลยว่าตัวจังหวัดปราจีนบุรีเองตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่ารักษาการผู้ว่ามาที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้ก็กลายเป็นรักษาการในอำเภอถูกไหมฮะแล้วน้ำมันก็กำลังท่วมอยู่ท่วมทุกอำเภอของปราจีนบุรีเลยก็ว่าได้มันจะยังไงดีนะผมให้ท่านทัศนะหน่อยว่ายังไงดีฮะ
2: ก็มันเป็นช่วงฤดูกาลพอดีฮะช่วงสิ้นปีงบประมาณที่มีข้าราชการเกษียณ
3: ครับ
2: นะฮะก็อันนี้ก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าต้องมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนทำหน้าที่แทนผู้ว่านะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันวิกฤตเนี่ยนะหรือมันหนักเนี่ยนะทางกระทรวงก็สามารถส่งคนไปช่วยได้ครับส่งผู้ตรวจราชการกระทรวงส่งกำลังพลนะครับในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะไปช่วยอสหรือข้าราชการก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่กรณีของอำเภอบ้านสร้างนี่มันฟังเหตุผลทางการเมืองหรือทางฝ่ายบริหาร เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับมันเกินแกงที่เขาจะให้อยู่เขาก็ให้ออกมาก่อน
3: อ
2: ันนี้ก็ผมในส่วนตัวผมก็คิดว่าเอาออกมาก่อนเนี่ยมันก็พอได้นะผมว่านะแต่ว่ามันต้องมีคนไปแทนสิจะเอาผู้ตรวจกรมเก่งๆหรือจะเอา
3: ปัญหามันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ครับครับซึ่งถ้าโดยผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าให้เขาอยู่แล้วก็ส่งคนไปช่วยกำกับดีกว่า
3: จะดีกว่าที่จะออกมาน
2: ะเพิ่มสภากำลังเข้าไปนะแล้วก็หาคนที่มีอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยนะฮะไปโคชชิ่งไปดูความประพฤติไปดูช่วยกันเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่ฮะ
3: เดือดร้อนนะฮะบ้านสร้างมันจมสุดแล้วนะฮะของจังหวัดปราจีนบุรีอีกการหนึ่งก็คือว่าที่ท่านบอกว่าย้ายเหมือนเป็นการชั่วคราวมาเพื่อตรวจสอบเนี่ย30 วันเนี่ยสมมติว่าเทสแล้วทดสอบแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายกลับเขาไปใช่ไหมถูกไหม
2: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันอันนี้เราสรุปไม่ได้หรอกมันต้องแล้วแต่ผลการสอบนะฮ
0: ะ
2: สอบข้อเท็จจริงสอบอะไรไปนะฮะ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องปล่อยให้ทางฝ่ายผู้บัญชาท่านทำไปซึ่งอันเนี้ยผมก็ถึงวิงวอนว่ายังไงก็ตรวจสอบให้รอบคอบให้ละเอียดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับคำว่าให้ความเป็นธรรมนี่ก็ไม่ได้สรุปว่าให้ความเป็นธรรมกับคนใด
3: คนหนึ่ง
2: ต
3: ้
2: องให้กับทุกคน
3: ใช่
2: ให้กับทุกคนนะครับครับ
0: ทีนี้มันควรจะต้องมีกลไกอย่างไรไหมคะเพื่อที่จะต้องหาข้อยุติแล้วก็ไม่ให้กระทบกับเรื่องของการช่วยเหลือ
3: ประชาชน
0: แล้วก็ที่สำคัญถามในมุมมองของคุณสุทธิพงษ์เนาะก็ประสบการณ์ของคุณสุทธิพงษ์เนี่ยก็ได้ว่าการบริหารถ้าเราจะต้องประสานงานร่วมกับทางนายอำเภอจังหวัดท้องถิ่นหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของการประสานเนี่ยประสานงานอะไรต่างๆถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเนี่ยค่ะ
2: ครับคือไอ้เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แค่ที่อำเภอหรอกมันต้องที่กระทรวงที่ระดับชาติเราด้วยแล้วก็ส่งผ่านต่อไปที่ระดับจังหวัดนะจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ต้องมีการประชุมซักซ้อมนะครับแล้วก็ติดตามการทำงานซึ่งก็ไม่ใช่ช่วงเกิดเหตุนะฮะ
3: ต้องก่อน
2: ต้องก่อนเป็นเดือนๆนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าฤดูกาล
3: น้ำ
2: ห่วงเวลาของน้ำท่วมในพื้นที่
3: ก็มาช่วงนี้แหละกันยาตุลาเนี่ยนะ
2: ทางเหนือก็จะเกิดก่
3: อ
2: นสิงหา
3: ใช่
2: นะฮะสิงหาก
3: ันยา
2: ลงมาทางนี้ก็เอาละกันยาตุลา
3: แล้ว
2: เดี๋ยว
3: ก็ลงไปใต
2: ้พฤศจิกาก็ไปภาคใต้ไอ้นี่เรารู้
3: เป็นทุกปีใช่ไหมฮะ
2: ครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีการดำเนินการแล้วก็การประสานงานการอะไรแน่นอนทุกเรื่องแหละครับต้องมีแต่ว่าการประสานงานในวงราชการเรามีผู้บริหารระดับสูง
3: ค
2: ือเรามีปลัดกระทรวงเรามีอธิบดีเรามีระดับจังหวัดเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่านะที่พื้นที่อำเภอแล้วก็มีท่านนายอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อันนี้มันเป็นแนวทางการทำงานอยู่แล้วนะแต่ว่ารายละเอียดผมไม่รู้หรอกดังนั้นต้องถามผู้บริหารของจังหวัดของอำเภอเขา
0: ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายในอำเภอนะคะมันมีประเด็นต่อเนื่องพูดกันมาแบบเยอะมากสาเหตุในการย้ายสรุปย้ายเพราะอะไรใน
2: นู่นไม่ได้ครับผมขออนุญาต
0: ค่ะอันนี้ไม่ได้ถาม
2: เป็นคนนอกครับเป็นคนนอก
0: อันนี้ไม่ได้ถามสาเหตุ
2: ไม่อยากเป็นอะไรนะเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร
0: ใช่ใช่กำลังจะบอกว่า
2: ตอนอยากให้กำลังใจน้องๆนะครับแล้วก็อยากจะเห็นผู้บังคับบัญชาของน้องๆในอำเภอเนี่ยท่านได้กล้าในการให้ความเป็นธรรมกับผู้คนที่ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนแทนผู้บังคับบัญชาอยู่นะครับ
0: คือเกียรติจะทำแบบนี้
2: อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บังคับบัญชาที่กรมที่กระทรวงเขาไม่ดีนะแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าอันนี้ผมพูดในหลักการว่าที่ผมพูดไป
3: หลักการม
2: ัน
3: ควรต้องเป็นอย่างนี้เพราะง
2: ั้
3: น
2: ค
0: ือกิจจะถามแบบนี้ค่ะคุณสุทธิพงศ์คือตอนนี้มันเหมือนกับมีการนำประเด็นหลายเรื่องอ่ะมาผูกกันโยงกันเต็มไปหมดแล้วมันควรจะต้องจบลงในประเด็นไหนยังไงแล้วก็ที่สำคัญเน
2: ี
0: ่ยเราควรจะต้องโฟกัส
2: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าครับนะ
0: คือให้ทุกฝ่าย
2: โอเคนะครับ
0: ค่ะ คือให้ทุกฝ่ายกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน่าจะดีที่สุดใช่ไหม
2: พี่น้องประชาชนกันเถอะนะอย่ามัวจะเถียงกันเลยนะเรื่องประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนตัวผมก็จะช่วยในฐานะจิตอาสาอยู่ข้างนอกนะครับทำอะไรได้ผมก็ทำให้นะครับ
1: ครับผม
2: แต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
1: ครับ
2: โอเคนะครับ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ
1: ขอบคุณมาก
0: ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยแหละ
1: ท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับอดีตเขาเรียกเบอร์หนึ่งของข้าราชการประจำเลยนะเบอร์หนึ่งของทุกกระทรวงก็คือปลัดกระทรวงนี่แหละ
0: ค่ะ
1: น่ะนี่ท่านเป็นอดีตนะ
0: ท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของชัยเล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้นางเหงาแล้วก็เก๋นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังนะ
1: ครับ
0: ลาไปเลยเนาะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามุนคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับ2ยามตรงท่านมีนัดกับลำนำสยามและลำนำสยามร่วมสมัยทุกคืนนะครับถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นหน้าที่ของลำนำสยามร่วมสมัยที่จะเสนอความสำราญและความไพเราะให้ท่านฟังได้ฟังในรูปแบบของบทเพลงไทยเดิมและไทยสากลสลับสับเปลี่ยนกันนะครับรวมทั้งรูปแบบของไทยลูกกรุงหรือไทยสากลในทำนองไทยด้วยส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นเวลาของเพลงไทยเดิมล้วนๆนะครับในคืนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทเพลงที่แสนไพเราะจากวงสุนทราภรณ์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมนำเพลงจากวงสุนทราภรณ์มาเสนอให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังนึกว่าเอ๊ะสุนทราภรณ์หายไปนานเป็นช่วงของเพลงเก่าๆเพลงลูกกรุงเก่าๆมาตั้งเป็นเดือนแล้วทำไมถึงวันนี้มาเป็นสุนทราภรณ์ตอนนี้ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงจากวงสุนทราภรณ์เนี่ยแทรกเป็นยาดำมาตลอดทุกเดือนทุกอาทิตย์นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นเน้นในเรื่องของเพลงทำนองไทยนั้นเพลงจากวงสุนทราภรณ์ก็เลยไปกำเนิดในเพลงทำนองไทยในเพลงของสักที่สัมพันธ์ซึ่งมีถึง100กว่าเพลงนั่นแหละครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปรากฏโฉมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาหลายเดือนผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนกับแนวสังคีตประยุกต์ของเพลงลูกกรุงอื่นๆนั่นเองในคืนวันนี้นะครับก่อนจะฟังบทบาทของเพลงจากวงสุนทราภรณ์ในคืนวันนี้ขอนำเสนอบทเพลงเพราะๆจากวงปีพาดมอนก่อนนะครับวันนี้นำปีพาดมอนมาเสนอเป็นเพลงแรกนานๆจะนึกครึมนะครับนำเอาความอลังการความวงเวงเยือกเย็นของปีพาดมอนมาเสนอให้ฟังบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงมอนอ้อยอิงเถานะครับบทเพลงนี้เป็นเพลงเถาซึ่งหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณแต่งเอาไว้ก่อนโดยแต่งเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นสำหรับใช้บรรเลงประกอบละครคณะปรีดาลัยซึ่งเป็นคณะละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณกรกรมพระนราธิปพันธพงศ์นะครับจนทั้งต่อมาคุณเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายและแต่งตัดทั้งทางทำนองดนตรีและทำนองร้องโดยใช้ลีลาและสำเนียงให้เป็นภาษามอญครบเป็นเพลงเถานะครับสำเร็จเสร็จสมเมื่อปีพ.ศ. 2488นอกจากนี้ครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ยังแนะนำเพลงมอญร้อยอิงสามชั้นของผู้เฉลิมบัวทั่งไปดัดแปลงเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อเพลงว่าฟ้าแดงนึกออกใช่ไหมครับทำนองเพลงฟ้าแดงสนธยาฟ้าแดงนี่แหละครับทำนองเดียวกับมอญร้อยอิงเถาครับขอเชิญรับฟังมอญร้อยอิงเถาจากการบรรเลงของวงปี่พาดมอญครับ

บทเพลงมอนอ้อยอิงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับครึ้มเลยนะครับเพลงมอนเมื่อบรรเลงด้วยปีพาดมอนฟังแล้วมันครึ้มมันเยือกเย็นเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็มาฟังบทบาทของเพลงจากวงสุนทรภรณ์นะครับวันนี้จะเป็นนักร้องรุ่นอาวุโสทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ใช่ดาวรุ่งและยังไม่ใช่รุ่นหลังๆนะครับเพราะวันนี้ยกคุณมัทนาโมราคุณคุณสมศักดิ์เทพนนท์คุณชวลีช่วงวิทย์ครูเอื้อคุณวรนุชคุณดวงทองมาเสนอให้ฟังนะครับรวมแล้วจะเป็นนักร้องต้นแบบของวงสุนทรภรณ์นั้นนักร้องของวงสุนทรภรณ์20ท่านแรกจะถือว่าเป็นนักร้องต้นแบบและครูเอื้อท่านมีวิธีคัดนักร้องที่ดีนะครับจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่จะให้ท่านสังเกตสิทุกคนที่อยู่เป็นนักร้องจากวงกลมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือว่าวงสุนทรภรณ์ยุคแรกเนี่ยไม่มีใครเสียงซ้ำแนวกันเลย10คนก็10เสียง10แนวนะครับ10ทางร้องวิธีทางร้องไม่เหมือนกันนะครับและเพื่อยืนหยัดความเป็นสุนทรภรณ์ไว้นะครับถึงแม้ครูเอื้อจะล่วงลับไปแล้วและนักร้องอาวุโสหลายๆท่านนี้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ล่วงลับไปแล้วก็ยังมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นอยู่หลายรุ่นนะครับเป็นนักร้องดาวรุ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อ40กว่าปีก่อนเป็นนักร้องจากโรงเรียนสุนทรภรณ์ซึ่งกำเนิดเกิดมาทุกปีทุกปีล้วนแล้วแต่มีการถ่ายทอดจากต้นแบบเสียงกันมาเป็นระลอกคลื่นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าสงสัยว่าในยุคหลังนี้ถ้าท่านไปชมวงดนตรีสุนทรภรณ์เขาบรรเลงเนี่ยแล้วมีการขับร้องโดยนักร้องวัยรุ่นนะอายุ16 17 20เศษๆหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งนั้นเลยปรากฏว่าร้องเพลงในแนวเก่าเพลงในแนวของนักร้องรุ่นพี่รุ่นครูได้ขับร้องไว้เนี่ยยังเหมือนสนิทแนบเนียนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะครับเพื่อรักษารูปแบบของเพลงสุนทรภรณ์ไว้นะครับเพราะว่าหลังจากครูเอื้อท่านสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาแต่งเติมเพิ่มเพราะว่าเท่าที่ครูเอื้อท่านบรรจงทำเอาไว้เนี่ยเป็นพันเพลงนะครับของวงสุนทรภรณ์เนี่ยเพียงพอสำหรับถ่ายทอดต่อไปในอนาคตทีเดียว2เพลงแรกที่จะนำเสนอในคืนวันนี้ชื่อว่าเพลงบัวกลางบึงและบัวกลางบึงนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ประจำคงนึกว่าเอาอีกแล้วอาจารย์ดุษฎีเล่นสำนวนเล่นลูกเล่นอีกแล้วก็จริงๆนะครับคือเพลง2เพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันเนื้อเดียวกันทำนองเดียวกันนั่นเองนะครับเห็นว่าครับร้องต่างเนื้อเป็นการร้องแก้กันนั่นเองบัวกลางบึงและบัวกลางบึงทั้ง2เพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแรกของบัวกลางบึงในคุณมัทนาโมราคุณเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่2ที่ร้องแก้นี้บัวกลางบึงที่2นี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงเลยครับบัวกลางบึงและบัวกลางบึงครับ

บัวกลางบึงและบัวกลางบึงเคยจบลงไปแล้วทั้งสองเพลงนะครับเป็นทำนองเพลงที่หวานๆเย็นๆฟังสบายๆนะครับเป็นเพลงที่แสดงถึงอารมณ์ของธรรมชาตินะครับแสดงเห็นถึงบัวบานที่อยู่ที่กลางบึงนะครับมีความสงบมีความงดงามดอกบัวนี่ก็แทนศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับเป็นดอกไม้ที่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธที่เราจะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับเป็นดอกไม้ที่มองดูแล้วมีความสงบลงตัวนะครับแล้วก็ทั้งสองเพลงนี้ก็มีแต่มีความไพเราะงดงามแม้กระทั่งผมเคยเห็นนะวงดนตรีไทยนะครับนำเพลงนี้ไปบรรเลงและยังไปดัดแปลงเป็นเพลงเถาด้วยทีเดียวนะครับต่อไปสองเพลงครับขอเชิญรับฟังบทเพลงขอให้ได้ดังใจนึกและเดือนประดับใจแหมเพลงแรกเนี่ยชื่อน่าฟังนะครับเวลาไปไหว้พระที่ไหนนี่ก็หลวงพ่อที่ไหนที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์

แล้วไปไหว้พระนี่แล้วก็ต้องขอให้ได้ดังใจนึกเหมือนดังเพลงนี้เลยทีเดียวนะครับเวลาที่ท่านไปเสี่ยงเซียมซีนะครับขอให้ได้ดังใจนึกนี่ครูสมศักดิ์เทพานนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับสมศักดิ์ธนิตนี่ก็เป็นโลโก้ที่คู่กันมากับแก้วเอื้อเหมือนกันนะครับที่ผมพูดย่อๆนะครับไม่ใช่พูดโดยไม่เคารพเพราะว่าเวลาเขามีการบันทึกไว้ที่หน้าปกเทปหรือซีดีเขาจะวงเล็บไว้หลังนักร้องนะครับว่าใครเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยอย่างท่านครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองก็จะเขียนไว้ว่าแก้วขีดแล้วก็เอื้อเป็นที่รู้กันนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีสมศักดิ์คณิตนี่อยู่เยอะโดยเฉพาะยิ่งในเพลงแนวสังคีตสัมพันธ์เพลงที่แปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมเนี่ยสมศักดิ์คณิตนี่เยอะมากครูสมศักดิ์แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐบรรจุทำนองนะครับครูธนิตนี่ท่านเก่งในเรื่องของดนตรีทั้งไทยเดิมและไทยสากลรู้จักเพลงไทยเดิมเยอะท่านก็นำเพลงไทยเดิมมาบรรจุนะครับอย่างเช่นเพลงต่อจากเพลงขอให้ได้ดังใจนึกที่ชื่อว่าเดือนประดับใจเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพานนท์แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงพระม่าเหชั้นเดียวมาบรรจุใส่โดยมาสมัยเวลาเราเรียนสมัยก่อนนี้เราเคยร้องเพลงพระม่าเหสองชั้นนะครับอันดวงจิตของครูผู้สอนสั่งยังคิดหวังให้สิทธิสมฤทธิ์ผลนั่นแหละครับแต่นี้เป็นพระม่าเหชั้นเดียวซึ่งตัดมาจากเขานะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเพลงแรกขอให้ได้ดังใจนึกคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงที่สองเดือนประดับใจจากทำนองเพลงพระม่าเหชั้นเดียวครับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์เช่นกันครับ

ขอให้ได้ดังใจนึกและเดือนประดับใจก็จบลงไปแล้วนะครับคืนวันนี้เป็นเพลงหวานๆสบายๆน่ารักกระจุ่มกระจิ่มนะครับไม่คึกคักมากแล้วก็ไม่ออกแนวโศกเศร้ามีเพลงแค่เดิมอีกเพลงหนึ่งที่ถือว่าเป็นเพลงที่หวานๆสบายๆฟังแล้วแสนไพเราะเยือกเย็นนั่นคือเพลงลมพัดชายเขาฟังเท่าไหร่ไม่มีเบื่อเพลงนี้ก็จะเป็นฟังในการขับร้องประกอบการแสดงละครอย่างเช่นเรื่องสังทองตอนรจนาเลือกคู่เสียงพรหมลัยก็ใช้เพลงลมพัดชายเขาหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆเพลงที่ใช้ในโขนในละครก็ใช้ในท่วงทำนองลีลาซึ่งอาจจะเป็นตอนอ่อนวอนขอความรักมาในการเกี่ยวพาราศีมากนะครับรวมแล้วจะเป็นโอกาสที่ใช้ในความหวานๆเท่านั้นเองนะครับอย่างลมพัดชายเขานี่นำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลกันหลายเพลงอย่างที่ผมชอบมากที่สุดก็คือที่คุณสุเทพวงศ์กำแพงนำไปขับร้องคุณสลายเป็นผู้ประพันธ์เพลงยามดึกนั่นนะครับเพราะมากเรามาฟังต้นแบบของเพลงลมพัดชายเขากันนะครับลมพัดชายเขานี่เดิมทีเดียวมีทั้งอัตราจังหวะ3ชั้นและ2ชั้นนะครับมีมาคู่กันเลยเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อละ4จังหวะสำหรับในอัตรา2ชั้นนั้นก็นิยมนำมาใช้กับร้องในการแสดงละครต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาลมพัดชายเขานี่มาเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปหลายแบบนะครับแม้กระทั่งไปเป็นเพลงตับชื่อว่าตับลมพัดชายเขาก็เพราะมากเลยนะครับแต่วันนี้เราตัดมาให้ฟังเฉพาะอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับเขาจะรับฟังจากการบรรเลงขับร้องจากวงปีพาดไม่นวมครับลมพัดชายเขา

บทเพลงลมพัดใจเขาในอัตราจังหวะ2ชั้นของเพลงไทยเดิมก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้ฟังหวานๆสบายหูไม่รู้เบื่อเลยนะครับต่อไป2เพลงครับคราวนี้มาฟังเสียงของต้นแบบใหญ่ของวงสุนทราภรณ์นะครับนั่นคือครูเอื้อสุนทรสนานหรือสุนทราภรณ์กับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับคุณมัณฑนาก็ถือว่าเป็นนักร้องยุคแรกของกรมโฆษณาการนะครับมัณฑนาโมรากุลคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีคุณปูนศรีเจริญพงษ์คุณจันทนาอบยวาทคุณจุลีโอสิริอะไรเนี่ยครับ 7-8 ท่านนี่ถือว่าเป็นยุคแรกหลังจากนั้นก็ทยอยตามกันมาอีกมาก2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าดาวประดับฟ้าและสาลิกาชมเดือนนะครับมาสักครู่นี้ดาวเดือนประดับใจนะคราวนี้ดาวประดับฟ้านะครับดาวประดับฟ้านี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับครูเอื้อบรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานและเพลงนี้ขับร้องเองเลยครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับสมัยที่2สาริกาชมเดือนเพลงนี้เป็นเพลงที่แปลงมาจากทำนองไทยเดิมนะครับเนื้อร้องเพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองเรียบเรียงเสียงประสานโดยฝ่ายวงดนตรีไทยก็ส่งเพลง2ชั้นเพลงหนึ่งมาให้แปลงนะครับนั่นคือสาริกาชมเดือนแปลงนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าสาริกาชมเดือนเพลงจากวงสุนทราภรณ์หรือว่าเพลงจากกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งบรรเลงพร้อมกันทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลที่เรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ์นะครับนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งเนี่ยมีอยู่หลายสิบเพลงทีเดียวที่นำมาโดยใช้ชื่อเดิมเลยนะครับอย่างเนี้ยมันนำมาจากเพลงสาริกาชมเดือนแปลง2ชั้นก็ตั้งชื่อว่าสาริกาชมเดือนเหมือนกันนะครับเพลงนี้ให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเพลงแรกดาวประดับฟ้าครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมรากุลเพลงที่2สาริกาชมเดือนจากทำนองเพลงสาริกาชมเดือนแปลงคุณมัณฑนาขับร้องเดี่ยวครับ

ดาวประดับฟ้าและสาริกาชมเดือนก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นหลายๆรูปแบบของบทเพลงจากกรมโฆษณาการจากกรมประชาสัมพันธ์จากวงสังคีตสัมพันธ์แล้วก็จากวงสุนทรภรณ์นะครับและแต่ว่าจะมาในรูปลักษณ์ใดนะครับเพลงในยุคที่บันทึกเสียงเมื่อประมาณ 40-60 ปีก่อนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะแยกยากนะครับเพราะว่าบางทีก็เป็นเพลงถ้าบอกว่าอย่างเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์เนี่ยนะครับชุดสังคีตสัมพันธ์เนี่ยบางทีถ้าจะบอกว่าจากวงสุนทรภรณ์ก็ตอบโจทย์ยากนะครับเพราะต้องบอกว่าเพลงจากกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพลโทหม่อมลุงขาบคุณชรท่านเป็นผู้ที่ดำริให้วงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาบรรเลงร่วมกันปรับเสียงให้เท่ากันบรรเลงด้วยกันแล้วก็ใช้ชื่อเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นะครับและทุกเพลงต้องนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งสิ้นก็เรียบเรียงได้แล้วประมาณ100กว่าเพลงนะครับและเพลงที่ปรากฏมาในยุคนั้นนี่แหละครับทีนี้เวลาที่ครูเอื้อท่านนำไปกับร้องภายนอกนะครับร้องกับภายนอกท่านต้องใช้ชื่อว่าวงสุนทราภรณ์เพราะว่าเป็นนอกเวลาราชการจะไปใช้ชื่อวงกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเพลงพวกนี้ก็เลยคาบเกี่ยวกันจะบอกว่าเป็นเพลงจากกรมโฆษณาการหรือจากวงสังคีตสัมพันธ์ก็จะชี้ชัดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าพอพูดถึงคนกับร้องนะผู้บรรเลงแล้วก็หนีไม่พ้นวงสุนทราภรณ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ตั้งสับสนนั่นแบบผู้ฟังที่จะแยกแยะแต่จริงๆนะผมไม่อยากไปแยกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของกฎหมายเรื่องของการแยกวงกันให้ชัดเจนในยุคนี้แต่ถ้าเราฟังกันแบบเพลินๆเพลงเพราะๆแล้วแต่ท่านจะเรียกกันว่าแต่ถ้าเรียกให้ง่ายๆก็เรียกวงสุนทราภรณ์ว่าให้เกียรติครูเอื้อท่านนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงไทยเดิมเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นสั้นๆสักเพลงนะครับเพราะๆเพลงนี้ชื่อว่าสาริกาคำเหม็นท่านฟังอ้าวเมื่อกี้นี้สาริกาชมเดือนทำไมไม่เอาสาริกาชมเดือนมาให้ฟังล่ะคือในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเปรียบเทียบนะครับอยากให้ฟังหลากหลายเลยทีเดียวผมก็นำอีกสาริกามาให้ฟังเพลงสาริกาคำเหม็นเนี่ยเป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับเวลาบรรเลงก็ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีท่อนเดียวแล้วก็มี4จังหวะนิยมร้องประกอบการแสดงทั้งโขนละครนะครับเพลงนี้มีทำนองเพลงที่อ่อนหวานน่าฟังมากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังวงปี่พาทย์เป็นรวมบรรเลงและขับร้องในเพลงสาริกาคำเหม็น2ชั้นครับ

บทเพลงสาลิกาเขมรก็จบลงไปแล้วนะครับโดยทำนองลีลานี่แตกต่างกับเพลงสาลิกาชมเดือนนะครับก็น่าจะเหลือเวลาสัก2เพลงสำหรับคืนวันนี้นะครับก็ขอเชิญรับฟังการขับร้องเพลงคู่ทั้ง2เพลงเลยนะครับ2เพลงต่อไปนี้นานๆจะได้ฟังไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังนะครับชื่อว่าเพลงดาวในใจและคู่ชีวิตครับดาวในใจนี่เพลงแรกนี่ครูจะอุ่มปัญจพันธ์ท่านแต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองส่วนเพลงที่2คู่ชีวิตนี่ครูแก้วแต่งเนื้อครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับเพลงดาวในใจนี่ครูเอื้อกับร้องเองนะครับสุนทราพรกับร้องคู่กับคุณวรนุชอาลีส่วนเพลงที่2คู่ชีวิตคุณสมศักดิ์เทพนนท์กับร้องคู่กับคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับคุณรวงทองร้องไว้ตั้งแต่ยังวัยสาวยังไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนปัจจุบันนะครับก็ขอเชิญรับฟังดาวในใจและคู่ชีวิตนะครับหลังจากจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีเข้ามาคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: การตั้งใจแม้ว่าเราจะตั้งใจดีถ้าขาดความรอบคอบขาดความละเอียดก็นำพาไปสู่ความไม่สบายใจนำพาไปสู่ความไม่สบายใจได้ความตั้งใจดีอาศัยความรอบคอบความละเอียดความทบทวนได้จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิสัมมะกะระนังเสโยใครควรก่อนค่อยทำค่อยพูดการตัดสินใจใดๆอาจจะดูว่าเหมือนช้าแต่ถ้าเราตรึกตรองโดยเนื้อหาสาระโดยแก่นแท้จะทำให้เรานั้นไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดในสิ่งที่ตั้งใจเพราะเรื่องการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของการทบทวนเป็นเรื่องของการตรึกตรองเป็นเรื่องของการใคร่ครวญเมื่อจิตใจของเรานั้นสงบสงัดลงเราค่อยทบทวนใหม่อย่าเสียดายคำพูดอย่าเสียดายน้ำหมึกหรือปากกาอย่าเสียดายสิ่งที่ดูแล้วเป็นอารมณ์ไม่ใช่เป็นปัญญาการกระทำใดๆถ้าไม่ใช่ความละเอียดคือตัวปัญญาจะกลายเป็นเรื่องของอารมณ์คือความรู้สึกชอบกับไม่ชอบแสดงออกมาจะนำพาไปสู่ความผิดหวังความผิดพลาดในชีวิตหลักธรรมะปฏิบัติเป็นหลักของการใคร่ครวญตึกตรองที่กล่าวว่าโอปนายโกน้อมเข้ามาสู่ใจตึกตรองทบทวนกลับไปกลับมาถึงจะได้ชื่อว่าเป็นความละเอียดของใจนี่คือหลักโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยแยบคายความหมายนี้เราจึงพยายามให้มีหลักการทำอะไรให้มีหลักถ้าอุปมาเหมือนกับเสาที่ฝังลึกเสาที่ฝังลึกยากต่อการโยกการคลอนโยกยากต่อการหวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวไม่โยกไม่คลอนก็แสดงถึงความทนทานนั้นอยู่ได้นานแสดงถึงความทนทานอยู่ได้นานหากเสาฟังตื้นโยกได้ไว้ได้ไม่นานก็มีอันต้องล้มและก็ที่สุดก็จบชีวิตที่มีการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตที่น้อมนำไปสู่ความละเอียดความสุขุมความรอบคอบถึงดูถึงสังเกตถึงวางว่าอะไรควรก่อนอะไรควรหลังอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรมีความจำเป็นอะไรไม่มีความจำเป็นพึงรู้พึงเห็นพึงสังเกตโดยตนเองพึงรู้พึงเข้าใจพึงสังเกตโดยตนเองในส่วนที่กล่าวว่าธรรมะปฏิบัติพึงรู้พึงเห็นพึงสังเกตโดยตนเองแล้วจะรู้ได้ว่าหยาบละเอียดปานกลางสุขุมอย่างไรส่วนที่กล่าวว่าธรรมนั้นก็คือความสุขุมความละเอียดส่วนที่กล่าวว่าธรรมนั้นคือความสุขุมความละเอียดเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้จึงพยายามตั้งใจอยู่เสมอว่า เราจะสละความรู้สึกแม้จะเป็นส่วนชอบเราก็จะสละแม้จะเป็นส่วนที่ไม่ชอบเรายิ่งจะต้องสละเพราะรู้เป็นบ่อนทำลายให้เรานั้นเสียหลักเพราะชอบก็พาเรานั้นเสียหลักได้ง่ายหากขาดความรอบคอบความละเอียดความสุขุมขั้นไม่ชอบยิ่งพาเรานั้นเสียหลักได้ง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสในหลักว่านิสัมมะกัลยาณสโยใครควรก่อนค่อยพูดค่อยทำโอปนายโกน้อมเข้ามาใส่ใจของตนค่อยทบทวนแล้วทบทวนอีกโยนิโสมนัสสิการทำในใจอย่างละเอียดและถ่องแท้ทำไว้ในใจอย่างละเอียดและถ่องแท้จึงจะได้ชื่อว่าความเป็นธรรมนั้นอยู่ตรงนี้วิสัยของใจนั้นถ้าไม่ละเอียดจะขาดข้อสังเกตอยู่ตลอดบางทีไปโกรธให้คนบ้าบางทีไปด่าให้คนบ้าแล้วได้อะไรคนบ้าก็คือคนบ้านั่นคนที่ขาดสติคือคนบ้าเราไปด่าแล้วจะได้อะไรเราไปว่าแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเราไปพูดไปคุยกับคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเราจะได้อะไรขึ้นมาเราจะได้อะไรขึ้นมาอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาเหตุนี้เราจึงทบทวนได้ในจิตในใจของตนว่าอนุโลมปฏิโลมในสิ่งที่เราบกพร่องในสิ่งที่เราผิดพลาดในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันมีอยู่ตลอดเวลากับทุกคนถ้าจิตใจเราไม่ตั้งไว้ด้วยบุญกุศลจริงๆแล้วเราจะต้องเอียงอย่างใดเอียงอย่างหนึ่งไม่เอียงอย่างใดก็เอียงอย่างหนึ่งไม่เอียงแบบใดก็ต้องเอียงแบบหนึ่งมีลักษณะต้องเอียงมีลักษณะต้องเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเอียงจนกลายเป็นเรื่องพังเพราะอำนาจอะไรเพราะอำนาจของความลำเอียงนั้นมีอยู่ในจิตในใจของเราตลอดเวลาเหตุนี้พึงระวังพึงรักษาพึงตรวจตาข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ถึงจะรู้ว่าหยาบตื่นลึกนะบางละเอียดในส่วนที่กล่าวว่าใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจมีความจริงเป็นอย่างนี้ต้องทบทวนต้องตึกตรองต้องใคร่ครวญถึงจะได้ชื่อว่ามีความละเอียดของใจความหยาบความละเอียดความสุขุมจะบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดอยู่ที่ใจใจตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งมีคำถามคำตอบอยู่เสมอว่าตาน่ะมีไว้สำหรับอะไรภาษาพระว่าอินทรีย์ตามีไว้สำหรับอะไรหูมีไว้สำหรับอะไรใจน่ะมีไว้สำหรับอะไรหากเราพยายามให้คำถามคำตอบกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ค่อยเอียงง่ายเราจะไม่เอียงง่ายตานี่มีไว้ดูหูนี่มีไว้ฟังใจนี่มีไว้รับรู้เมื่อตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้รับรู้

ก็จะทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นละเอียดลงเย็นลงสว่างลงเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมจึงปรากฏขึ้นมาให้รู้ในลักษณะอย่างนี้ธรรมจึงปรากฏให้รู้ในลักษณะเป็นอย่างนี้ตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ใจก็จะถามถึงความจริงในใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามนุษย์ตัวทั่วไปนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมนุษย์ตัวทั่วไปมีลักษณะเป็นอย่างไรมนุษย์ตัวทั่วไปมีลักษณะเป็นอย่างไรพึงรู้พึงสังเกตพึงทำใจของเราให้ละเอียดแล้วจะรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดในจิตในใจของตนเองในแนวการฝึกการปฏิบัติจึงสังเกตได้ว่าจิตใจของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรจิตใจของเรานั้นมีลักษณะดูออกว่าเป็นอย่างไรหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนเยือกเย็นตรงไหนต่างพึงรู้ด้วยใจของตนเองว่าเป็นแรงผลักดันแรงสนับสนุนในส่วนที่กล่าวว่าธรรมะปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันพึงรอบรู้พึงรู้รอบในความเป็นจริงที่มีอยู่จะเห็นได้จะเข้าใจได้เป็นแนวเดียวกันฝึกฝนขัดเกลาอย่างต่อเนื่องด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะมันทบทวนมันตึกตรองมันทบทวนมันตึกตรองอย่างต่อเนื่องจะรู้ว่าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรจะรู้ว่าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติก็พึงรู้ด้วยใจของตนเองก็พึงเข้าใจโดยตนของตนเองจะได้ชื่อว่ามีเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจของตนเองฝึกฝนเขี่ยวเข็นขัดเกลาถากทางจะรู้ว่าเรานั้นเย็นได้ธรรมจึงปรากฏขึ้นมาที่ใจการใช้ปัญญานั้นต้องอาศัยความสงบเป็นบาทฐานความสงบนั้นบางทีเราก็รู้อยู่ว่ามันสงบได้ไม่ค่อยง่ายนักแต่เราก็อาศัยความตั้งใจวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าอาจจะสงบโดยเอาเสียงเป็นอารมณ์อาจสงบโดยการกำหนดบทบริกรรมจะอาจจะกำหนดโดยการจับลมหรือว่าจะสงบด้วยอุบายใดที่เราพึงให้สงบนิ่งอยู่เย็นอยู่เป็นหนึ่งอยู่นั่นคือเรื่องใหญ่เรื่องจำเป็นจึงจะกลายเป็นเรื่องมีปัญญาที่ละเอียดอ่อนมีปัญญาที่สุขุมจะทำให้เราถอนความรู้สึกเก่าๆตัวเองได้เรียกว่าคลายทิฏฐิของตัวเองออกมาได้เรานั้นจะคลายทิฏฐิได้ต่อเมื่อเรานั้นข่มฝืนสะกดไว้แล้วทนได้ในที่สุดเราจะคลายทิฏฐิมานะของใจเจ้าของได้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจากที่เราน้อมเสียงเข้ามาพิจารณาในจิตของตัวเองว่าเราจะพยายามใช้ปัญญาเราจะไม่ใช้อารมณ์เราจะใช้ปัญญาเราจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้จึงเป็นการทบทวนอยู่ตลอดจึงเป็นการกั่นกรองทบทวนอยู่ตลอดถึงจะได้เชื่อว่ามีเหตุแห่งธรรมมีเหตุแห่งศีลมีเหตุแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจแล้วจะได้ด้วยความหมายที่กล่าวว่ามีศีลมีธรรมมีภาคปฏิบัติที่เป็นธรรมเป็นกลางกล่าวว่าตรงมั่นคงหนักแน่นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง จะได้ชื่อว่าจิตนั้นใจนั้นเข้าถึงเนื้อแท้ของการฝึกการปฏิบัติเข้าถึงธาตุแท้ของการฝึกของการปฏิบัติ

ที่ว่าลดที่ว่าละที่ว่าเลิกที่ว่าเพิกถอนต้องอาศัยการจดจ่อจดจ้องเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นจิตในจิตเจ้าของว่าจิตหยาบจิตละเอียดจิตสุขุมนั้นดูถ้าเราดูตั้งแต่ต้นจนจบถ้าจะดูความสะอาดของบ้านถ้าเราก็ดูทุกซอกทุกซอยถ้าเราจะดูความสะอาดของที่ทำงานเราก็ดูทุกจุดถ้าเราจะดูความสะอาดของรถเราก็ดูหน้าดูหลังถ้าเราจะดูความละเอียดของจิตเราก็ดูกิริยาการที่มีการนึกการคิดการปรุงการแต่งอยู่เรายอมเสียสละทิฏฐิมานะเรายอมเสียสละน้ำปากกาซึ่งกล่าวว่าลดละทิฏฐิมานะของเราได้จะดูเหมือนว่าทวนความรู้สึกเจ้าของได้คือไม่ใช่ลักษณะเด็ดขาดด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเด็ดขาดด้วยอำนาจของความเป็นศีลเป็นธรรมการฝึกการปฏิบัติจึงจะเห็นมรรคผลในภาคปฏิบัติได้ในความตั้งใจจะทำงานให้ดีตั้งใจทำงานจะให้ดีตั้งใจทำงานใจเลิศตั้งใจทำงานใจประเสริฐต้องยอมเสียสละน้ำหมึกยอมเสียสละความรู้สึกที่กราวาทิฏฐิมานะทำไมอย่างนั้นก็ยากยิ่งลำบากจริงยากยิ่งลำบากจริงที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีโดยความจริงคือทำเป็นอย่างนี้ถึงน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจพึงน้อมความจริงเข้ามาใส่ใจจะพึงรู้ได้ในลักษณะว่านี่แหละคือธรรมวิสัยของโลกมีลักษณะอย่างนี้เคยเน้นอยู่ตลอดเวลาว่า 1. จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของกิเลสมนุษย์ 2. จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของธรรมชาติที่ว่าสัจจะโดยสมมุติปรมัตถสัจจะแต่ใจเราเป็นธรรมแล้วเราจะเห็นความจริงเหล่านี้ทั้งหมดจิตใจที่มีความผ่องแผ้วผ่องใสอยู่ดั้งเดิมจึงสามารถทบทวนตัวเองได้สามารถทบทวนตัวเองได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดูว่าเรื่องคอขาดบาดตายจะร้ายสุดร้ายแค่ไหนก็ทบทวนตัวเองได้จะร้ายแค่ไหนก็ทบทวนตัวเองได้มนุษย์ผู้หวังความเจริญผู้หวังความสงบมนุษย์นั้นจะต้องพยายามให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นส่วนสมมุติหนึ่งทั้งที่ไม่ต้องสมมุติหนึ่งจากเราก็เห็นอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราอยู่ตลอดเช้ายันเย็นเย็นยันสว่างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดหายใจเข้าหายใจออกก็คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเสื่อมของชีวิตความสิ้นของชีวิตนี่คือส่วนที่เห็นเป็นธรรมชาติในส่วนร่างกายจิตใจก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างนี่คือส่วนที่มีอยู่ประจำมนุษย์ในที่สุดกิเลสมนุษย์ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกิเลสมนุษย์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนถ้าเป็นฝ่ายธรรมก็นำไปสู่ความร่มเย็นถ้าเป็นฝ่ายอธรรมก็นำไปสู่ความเร่าร้อนความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอยู่ความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอยู่ความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอยู่พึงรู้ด้วยใจพึงเข้าใจด้วยเหตุผลพึงรู้ด้วยใจพึงเข้าใจด้วยความจริงว่าชีวิตนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้หากเรามีความตั้งใจหากเรามีความเข้าใจหากเรามีความตั้งใจสัจธรรมคือ

คือความจริงนั้นก็จะปรากฏขึ้นจะทรงไว้ซึ่งเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้องกังวลในความเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุมีผลนั้นมีอยู่จึงบอกว่าส่วนเล็กไปหาส่วนใหญ่จากส่วนน้อยไปหาส่วนมากจากเด็กไปหาผู้ใหญ่แล้วจากผู้ใหญ่ไปหาความตายหากจิตใจเราสงบเย็นพอจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกเหตุทุกปัจจัยนั้นๆจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นโรคดื้อยากล่าวว่าไม่เป็นโรคดื้อยาความเปลี่ยนแปลงมีอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่จะไม่เป็นโรคดื้อยาอำนาจวาสนาอำนาจบารมีของแต่ละคนจะไม่เป็นโรคดื้อยาจะคลายซึ่งทิฏฐิมานะของตนเองได้จะถอดถอนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ตลอดหากไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลไม่ชอบด้วยอำนาจของธรรมเมื่อจิตใจนั้นได้ฝึกได้ปฏิบัติก็จะแยกกันออกได้ว่าส่วนไหนเป็นธรรมส่วนไหนเป็นอธรรมส่วนที่เป็นธรรมนำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเราสังเกตจากความละเอียดเช้ายันเย็นเย็นยันสว่างภายนอกภายในตั้งแต่เราถึงเขาส่วนของอาธรรมนำไปสู่ความเร่าร้อนตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างเหตุนี้การตั้งใจจะวางตั้งใจจะละตั้งใจจะเพิกถอนทิฏฐิมานะของใจจึงเป็นลักษณะของผู้ที่มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นตั้งใจจะวางตั้งใจจะละตั้งใจจะเพิกถอนทิฏฐิมานะออกจากใจได้ชื่อว่าธรรมได้ชื่อว่าเป็นของจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปที่รู้ได้โดยทั่วไปที่เข้าใจได้โดยทั่วไปเมื่อธรรมคือความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้พึงย้อนสอนพึงทบทวนพึงตึกตรองจะได้เหตุแห่งความเป็นธรรมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจนั้นก็จะวางตัวเป็นกลางกับการได้ดูกับการได้รับรู้กับการได้ฟังมาทั้งหมดการสระสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนถือเขาถือเราก็จะเย็นลงจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวิสัยของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้พวกเราตายกันหมดทุกอย่างก็ยังมีอยู่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้เราตายกันหมดสิ่งเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ด้วยความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนี้จะพึงรู้โดยละเอียดโดยท่องแท้จะพึงทำความเข้าใจโดยละเอียดและท่องแท้ว่าเป็นธรรมอยู่ตรงไหนเป็นกลางอยู่ตรงไหนว่าเป็นธรรมอยู่ตรงไหนเป็นกลางอยู่ตรงไหนส่วนหยาบส่วนละเอียดของใจนั้นจะดูจะรู้ได้ว่าอะไรคือธรรมอะไรคือศีลในภาคปฏิบัติก็จะเห็นความจริงในใจทุกสิ่งทุกอย่างหยาบละเอียดตื่นลึกหนาบางก็จะบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยความหมายได้โดยความเป็นธรรมได้โดยความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปพึงกำหนดจดจำพึงกำหนดทำให้เกิดความละเอียดขึ้นกับใจพึงกำหนดจดจำพึงกำหนดทำให้เกิดความเป็นจริงให้เกิดขึ้นกับใจแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นกลางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างธาตุที่รู้ธาตุที่ละธาตุที่วางได้จึงเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง
การกำหนดเพื่อฝึกฝนขัดเกลาความเป็นเราเป็นเขาให้ดีขึ้นนั้นต้องอาศัยความละเอียดความตั้งใจที่จะถอนที่จะถอดความรู้สึกออกมาวางส่วนที่กล่าวว่าเป็นโลกสมมุติถ้าวางโลกสมมุติไม่ได้จิตก็ไม่มีความบริสุทธิ์จิตนี้ต้องวางสมมุติถ้าจิตไม่วางสมมุติจิตก็ไม่มีความบริสุทธิ์จิตนี้ต้องกำหนดวางสมมุติให้เห็นว่านี่คือสมมุติมันก็ลงละครมันก็ลงลิเกกำหนดขึ้นมาด้วยมายาของเขาและเราเอามาจบกันลงง่ายๆไม่มีอะไรจะใครตายก่อนตายหลังก็ไม่เป็นไรนี่คือสมมติตามความเป็นจริงผู้ปฏิบัติที่มีความบริสุทธิ์ได้ก็พอเห็นสมมุติรู้สมมุติก็เข้าใจในสมมุติจึงรู้ลักษณะของความบริสุทธิ์สมมุตินั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรสมมุตินั้นมีความเข้าใจเป็นอย่างไรสมมุตินั้นมีความจริงเป็นอย่างไรจะพึงรู้โดยเนื้อแท้จะพึงรู้โดยธาตุแท้จะพึงรู้โดยแก่นแท้ในทางปฏิบัติจะพึงรู้โดยแก่นแท้ในทางปฏิบัติว่ามนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นอย่างไรแตกต่างกันตรงไหนเกินกันตรงไหนมีลักษณะดูออกมีลักษณะรู้ได้มีลักษณะเข้าใจได้ว่าความจริงน่ะคืออะไรจิตใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปพึงรู้พึงสังเกตพึงทำความจริงให้ปรากฏขึ้นว่าจะได้เหตุอะไรได้ผลอะไรและแนวการปฏิบัติเป็นอย่างไรจะพึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้จะพึงเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้พึงตามดูตามรู้ตามสังเกตการคลายออกซึ่งสักกายทิฏฐิเขาเราก็จะค่อยเย็นลงวางทั้งเราวางทั้งเขาก็จะค่อยเย็นลงเมื่อวางเราวางเขาได้ทุกอย่างมันจะค่อยเย็นลงการวางเขาวางเราค่อยๆวางค่อยวางวันแล้ววันเล่านึกว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของเขาเขาเองก็คงไม่ได้จ่อจงเราเองก็คงไม่ได้จ่อจงแต่โดยอำนาจของอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นกรรมคือสิ่งที่ต้องทำแสดงออกตามกิเลสตัณหาของความไม่รู้จึงพายมนุษย์และสัตว์ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเมื่อเรามากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้ความจริงในใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นทุกวันทุกวันความเป็นธรรมในใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นทุกวันทุกวันชัดเจนแจ่มแจ้งในใจเราทุกวันธรรมะปฏิบัติก็จะบอกว่านี่แหละคือการทำลายข้าศึกของใจเราได้ทีละนิดทีละหน่อยการทำลายข้าศึกของใจเราได้วันแล้ววันเล่าแล้วตัวเราก็จะดูไม่มีอะไรกับเขาเราเขาก็จะมองเห็นสักแต่ว่าเขาส่วนเขาเราส่วนเรากิเลสธรรมแตกต่างกันตามภูมิธรรมภูมิปัญญาอย่างนี้การปฏิบัติก็จะทำให้เราแยกอะไรออกได้ง่ายทุกอย่างเราไม่ใช่คนกำหนดให้เกิดเขาเองก็ไม่ใช่คนกำหนดให้เกิดแต่มันเกิดด้วยอำนาจความไม่รู้จริงของเขาเกิดด้วยอำนาจความไม่เข้าใจจริงของเขาเมื่อได้มีลักษณะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีลักษณะความดีนั้นเมื่อมีมากความชั่วก็จะไม่ผลทำในใจของเราก็จะปรากฏออกมาเป็นลักษณะของความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชื่อว่าธรรมนั้นปรากฏขึ้นที่ใจแต่ชื่อว่าธรรมนั้นปรากฏขึ้นที่ใจด้วยความหมายจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้บ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจได้ชัดละเอียดทุกแง่ทุกมุมทุกบททุกตอน
ทำยิ่งปรากฏขึ้นที่ใจเราใดทุกเหตุทุกปัจจัยด้วยความหมายนี้

จึงมีลักษณะเข้าใจได้โดยน้อมกายกับใจเมื่อฟังก็ตั้งใจฟังคันไม่ฟังก็ตั้งใจกำหนดบริกรรมสุดแท้แต่ความตั้งใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นกำหนดตรงไหนกำหนดตรงนั้นให้แจ่มชัดขึ้นที่ใจให้เด่นชัดขึ้นที่ใจสิ่งที่ทำออกมาก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปจะพึงหวังได้คือบุญกุศลจะพึงหวังได้คือความมีเหตุมีผลเป็นแนวเดียวกันอาศัยประโยชน์ร่วมกันให้การเกื้อกูลร่วมกันให้การสนับสนุนร่วมกันธรรมจึงปรากฏเป็นแนวเดียวกันเขาเราท่านจึงผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นความเป็นธรรมในใจการลดการละการคลายออกซึ่งสักกายทิฏฐิของใจก็จะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมองเห็นว่ากรรมสักกามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมดายาดายอมได้รับผลของกรรมกรรมโยนิต่อตั้งแต่เกิดมาเป็นมาอย่างนั้นกรรมผันตุจะดูว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมากน้อยและแต่เหตุปัจจัยกรรมปฏิสรโนการอยู่ได้ก็อยู่ได้โดยกฎแห่งกรรมของแต่ละคนกรรมเขากรรมเราก็มีลักษณะแตกต่างอย่างนั้นจึงกล่าวว่าอวิชชาเป็นบ่อเกิดของตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของการยึดคืออุปทานอุปทานนั่นเป็นบ่อเกิดของการกระทำต่อเนื่องจึงพายมนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดพอเรากำหนดได้อย่างนี้เราก็คอยถามเจ้าของทุกวันทุกวันคอยเตือนเจ้าของทุกวันทุกวันในบทติวานิสัมมะกรณังเสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจะไม่เป็นการใช้อารมณ์เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆแล้วจะเห็นความจริงออกมาจากใจว่านี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปกราวาทิติภูตังเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมีอยู่ประจำแล้วหากจิตใจเป็นธรรมก็จะได้ชื่อว่ามีภาคปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอาศัยความสงบตั้งใจความตั้งใจให้ความสงบเกิดขึ้นพึงทำความพร้อมให้เกิดขึ้นพร้อมที่จะนั่งลักษณะพร้อมที่จะนั่งเมื่อพร้อมที่จะนั่งก็พึงตั้งใจกำหนดว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่สมาธิจะด้วยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งพึงเกิดขึ้นกับใจของข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้จิตใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิรวมลงเป็นสมาธิรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจค่อยกำหนดเท่าที่ถนัดอย่างไรก็กำหนดอย่างนั้นถนัดอย่างไรก็กำหนดอย่างนั้นถนัดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นกล่าวว่าถนัดชัดเจนแจ่มแจ้งก็พึงกำหนดอย่างนั้นพึงกำหนดไว้อย่างนั้นพึงรู้ไว้อย่างนั้นพึงเห็นไว้อย่างนั้นลักษณะที่กล่าวว่ากำหนดดูกำหนดรู้กำหนดอยู่กับคำบริกรรมก็ดีหรือว่าลมก็ดีหรือว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีแม้จะใช้พิจารณาตั้งแต่ผมยันศีรษะผมยันปลายเท้าปลายเท้ายันผมก็พึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างเดียวกันพึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างเดียว
จะกำหนดไล่จะไล่อยู่ในร่างกายจะกำหนดทบทวนกลับไปกลับมาก็ให้ทบทวนกลับไปกลับมาแล้วจะรู้ว่าจิตกับใจนะอยู่ในลักษณะอย่างไรใจกับจิตนั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรหากจะมีผู้สงสัยว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้ารู้อยู่ที่ไหนก็พึงรู้เถิดว่านะจิตอยู่ที่นั่นจิตใจมโนวิญญาณเป็นธาตุเดียวกันเมื่อกำหนดไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงไหนก็ชัดอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงอื่นนอกจากเรากำหนดไว้เราจะกำหนดไว้ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นจิตกับใจเป็นอันเดียวกันพอรู้อยู่พอกำหนดได้อยู่พอรู้อยู่พอกำหนดได้อยู่ก็พึงรู้เป็นอย่างเดียวกันพึงเข้าใจได้เป็นอย่างเดียวกันพึงรู้เรื่องเป็นอย่างเดียวกันถ้าได้ว่าแจ่มแจ้งแจ่มชัดเมื่อกำหนดอยู่เมื่อรู้อยู่เมื่อเข้าใจอยู่จะพึงรู้โดยความเข้าใจที่ว่าแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในสิ่งที่เรากำหนดกล่าวว่าคือใจใจอยู่ใจรู้ใจถึงใจเป็นธรรมเมื่อกำหนดอยู่อย่างนี้จึงรู้ได้ว่าชัดสติสัมปชัญญะคือตัวรู้พร้อมรู้ที่ไหนก็รู้ตรงนั้นกำหนดตรงไหนก็กำหนดตรงนั้นแม้จะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นก็กำหนดตรงนั้นมีอะไรผิดปกติก็ให้รู้ตรงนั้นมีอะไรผิดปกติก็พึงรู้ตรงนั้นกำหนดอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะหลักของอานาปานสติเรานั่งสังเกตลมเจ้าของเฉยๆนั่งให้สบายสบายพอสติสัมปชัญญะรู้อยู่เพียงลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวหนึ่งเดียวก็รู้ได้แล้วว่าความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นไม่ได้วอกแวกไม่ได้หวั่นไหวรู้ได้เพียงลมหายใจเข้ารู้ได้เพียงลมหายใจออกให้รู้อยู่แค่นั้นเท่านี้ก็เห็นว่ามีกำลังของสติสัมปชัญญะฝึกนานเข้านานเข้าก็จะดูว่ากายเบาจิตเย็นพอฝึกนานเข้านานเข้าก็จะรู้ว่ากายเย็นจิตเย็นกายเบาจิตเบาธาตุที่รู้ธาตุที่ตื่นธาตุที่เบิกบานก็เกิดขึ้นในจิตของตัวเองก็รู้อยู่ในจิตของตัวเองมีลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้โดยความหมายก็คือฝึกสติรวบรวมกำลังสติสัมปชัญญะรวบรวมตัวรู้ให้กำหนดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเป็นเครื่องหมายของใจอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งอย่างก็จะได้ชื่อว่าปรากฏขึ้นที่ใจชัดเจนอยู่ที่ใจแจ่มแจ้งอยู่ที่ใจทำนั้นจึงปรากฏมีลักษณะอย่างนี้สติสัมปชัญญะจึงเด่นชัดอยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะกำหนดอะไรต่อไปก็ง่ายขึ้นแม้จะให้กำหนดเรื่องอะไรให้ดูเรื่องอะไรให้กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งจะดูว่ามีคำอธิบายมีคำตอบมีคำถามนี่คำอธิบายในตัวเสร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดใจไม่สงสัยไม่มีที่แย้งที่ขัดไม่มี

ข้อแม้ข้อต่อรองใดๆทั้งนั้นธรรมจึงปรากฏขึ้นมาที่ใจในลักษณะอย่างนี้เห็นความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมรู้ความเป็นธรรมในใจที่มีอยู่ได้ชื่อว่าฝึกได้ชื่อว่าปฏิบัติได้ชื่อว่าธรรมนั้นปรากฏขึ้นที่ใจของเราจิตใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงไม่กังวลไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆที่ปรากฏอยู่ไม่มีข้อต่อรองใดๆที่ปรากฏอยู่ธรรมดวงนี้จึงเห็นเป็นอย่างเดียวหมดรู้ได้เป็นอย่างเดียวหมดเข้าใจได้เป็นอย่างเดียวหมดขันติธรรมวิริยะธรรมสัจธรรมในใจเราก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้พอมันละเอียดลงโดยการกำหนดอยู่กำหนดรู้กำหนดเห็นกำหนดไว้จะทำให้เราพิจารณาได้ทุกแง่ทุกมุมถ้ายังไม่สงบเป็นบาทเป็นฐานแล้วก็กลายเป็นเรื่องวิปัสสนึกไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นเรื่องฟุ้งซ่านกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อน่ารำคาญเป็นเช่นอย่างนั้นพึงกำหนดได้โดยตนเองพึงรู้ได้โดยตนเองพึงเข้าใจได้โดยตนเองลักษณะธรรมนั้นจึงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้รู้ขึ้นได้อย่างนี้เข้าใจได้อย่างนี้ให้พิจารณาเรื่องใดสิ่งใดที่ขัดที่คล้องที่ติดพอสติสัมปชัญญะกำหนดไว้ได้แล้วคราวนี้จะดูเป็นเรื่องมองอะไรเห็นเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลไปหมดดูเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดไม่ใช่เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีไปหมดพอได้ฟังก็เกิดความเข้าใจว่าดีพอได้ดูก็เกิดความรู้สึกว่าดีพอได้สัมผัสรับรู้ก็มีความรู้สึกว่าดีดีใจนั้นก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูรู้อยู่แก่ใจดูรู้ได้เข้าใจอยู่ดูรู้ชัดเข้าใจอยู่ส่วนที่กล่าวว่าฝึกปฏิบัติจึงเห็นอยู่ในใจกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าใจเรามันวอกแวกอะไรใจเรามันหวั่นไหวอะไรใจเรามันสะทกสะท้านอะไรใจเรามันวิตกวิจารณ์อะไรมันรู้ชัดหมดนั่นไปเรื่องอะไรความจริงมันเป็นเพียงมายาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นเพียงมายาเรากันว่าเป็นเพียงมายาเป็นเพียงมายาเท่านั้นพึงรู้พึงสังเกตพึงเข้าใจพึงรู้ได้ว่าลักษณะมายาเท่านั้นปรุงแต่งไปตามอำนาจที่ได้ฟังมาที่ได้เห็นมาที่ได้อยู่ใกล้มาเดี๋ยวมันก็เกิดดับตามอำนาจของมันอย่างนั้นขึ้นต้นดูเอาจริงเอาจังพอลงท้ายไม่ดูจะมีอะไรเพราะเป็นอำนาจของมายาของใจที่มีอยู่อย่างนั้นพอเราไม่ยึดติดอะไรมันก็เห็นเป็นธรรมดาไปหมดอวิชชาพายเป็นอย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุดพายเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เข้าไปเกาะไปยึดภายเป็นอย่างนั้นสิ่งที่แสดงออกไม่มีที่สิ้นสุดก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเ
ที่ว่าข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกเจ้าของได้ที่ว่าข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกของตนเองได้นี่คือลักษณะของใจนี่คือลักษณะของจริงข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกตัวเองได้ก็จะรู้ว่าลักษณะของสติสัมปชัญญะอยู่สมบูรณ์อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดูเหมือนว่าพูดแล้วทำได้ยากความจริงไม่ค่อยยากเพียงแต่เราตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งตั้งใจดูสักนิดหนึ่งตั้งใจคอยสังเกตสักนิดหนึ่งแล้วเราจะได้ไม่คิดมากอะไรเกินกว่าเหตุกับผลเราจะได้ไม่กังวลอะไรมากเกินกว่าความจริงที่มีอยู่ก็สังเกตสังกาสักนิดหนึ่งธรรมก็จะปรากฏในรูปว่ามีความเป็นธรรมอยู่โดยทั่วไปมีความเป็นกลางมีอยู่โดยทั่วไปสังเกตอย่างนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จะพึงได้ในลักษณะอย่างนี้จะพึงรู้ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเกิดอยู่กับใจถ้ามันปรากฏอยู่กับใจพึงรู้ได้เป็นแนวเดียวดายกันพึงรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันพึงเห็นความเป็นธรรมลักษณะอย่างเดียวกันพอจิตสงบลงใจเย็นลงจึงรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอำนาจกิเลสที่ฟูขึ้นเมื่อกิเลสฟูขึ้นก็จะรู้อย่างนั้นเมื่อกิเลสฟูขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นพึงรู้พึงสังเกตว่ากิเลสมันฟูขึ้นอย่างไรกิเลสมันแฟบลงอย่างไรกิเลสมันฟูขึ้นอย่างไรเสียงกระทบรูปกระทบดูออกอ่านออกใจเจ้าของดูได้สังเกตได้ใจเจ้าของว่าแต่กิเลสมันมีส่วนหนึ่งมันกระทบอย่างไรฟูเร็วแฟบเร็วขึ้นเร็วลงเร็วพึงรู้ด้วยใจของตนในลักษณะอย่างนั้นกิเลสมันฟูกิเลสมันแฟบกิเลสมันฟูดูออกในลักษณะอย่างนั้นเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นพึงกำหนดรู้พึงกำหนดทำความเข้าใจว่ากิเลสมันพาไปอำนาจของความกลัวมันพาไปอำนาจของความอยากมันพาไปจึงเป็นอยู่อย่างนั้นกลายเป็นความกลัวระแวงไปหมดเพราะความอยากเมื่อมันสิงในใจเราแล้วมันจะเห็นเกิดความระแวงความกลัวไปหมดความอยากมันถึงครอบงำสัตว์และมนุษย์ตัวไปให้ตกอยู่อย่างนั้นให้มีฐานะเป็นอย่างนั้นให้มีความจริงเป็นอย่างนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในใจเจ้าของพึงรู้เด่นเห็นชัดอยู่ในใจเจ้าของกิเลสว่ามันฟูขึ้นแล้วมีลักษณะอย่างนั้นอำนาจความกลัวมันเข้ามาแทรกก่อนกลัวระแวงสงสัยไปหมดมันคือลักษณะกิเลสมันปูขึ้นถ้าฟังเป็นธรรมดาถ้าดูเป็นธรรมดาถ้ารู้เป็นธรรมดาถ้าเห็นเป็นธรรมดาแสดงว่านั้นยังไม่กำเริบยังไม่กำเริบยังไม่มีอย่างอื่นยังไม่เป็นอย่างอื่นยังไม่มีอย่างอื่นยังไม่เป็นอย่างอื่นพอกิเลสมันกำเริบเราจึงรู้เท่าทันว่าอะไรคืออะไร
เกิดก่อนรู้ทีหลัง

0: จะตั้งหลักได้ก็เห็นแล้วอ่ะเสียหลักเหตุนี้การฟังการดูการรับรู้พึงสังเกตในลักษณะอย่างนี้พึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้พึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้เห็นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นลงอย่างไรความจริงที่เป็นสัจธรรมโดยทั่วไปเป็นลักษณะอย่างนั้นแม้แต่ขึ้นก็ไม่ได้ตรงเวลาลงก็ไม่ได้ตรงเวลาเสมอไปหากขึ้นลงอยู่ตามความเป็นจริงอย่างนั้นกิเลสมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปนั้นก็มีลักษณะดูไม่ผิดอะไรหากเราเพียงตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งพอใจเราเย็นลงใจเราสบายลงเราค่อยรู้ตื้นลึกหนาบางกิเลสของตนเองเราพึงรู้ความหยาบความละเอียดของกิเลสตัวเองที่ถูกแรงกระทบกระทั่งอยู่บ่อยต่อบ่อยเห็นความจริงในใจอย่างนั้นการกำหนดอยู่อย่างนี้การรู้ได้อยู่อย่างนี้แสดงถึงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์การกำหนดได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เข้าใจได้อย่างนี้แสดงถึงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรเกิดก็เกิดแต่เหตุอะไรดับก็ดับแต่เหตุสิ่งที่บอกก็บอกลักษณะเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปบอกความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปบอกความเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปพึงรู้ชัดพึงเห็นใจพึงเข้าใจชัดพึงรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดทำนั้นจึงปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้ดูออกเข้าใจได้รู้ได้เข้าใจชัดจึงเห็นความจริงเป็นลักษณะอย่างนี้จิตใจนั้นเมื่อละเอียดเมื่อสงบเมื่อสว่างลงก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางปานกลางละเอียดอย่างนี้ทำโดยความหมายก็จะเข้าใจได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นธรรมเป็นกลางก็มีเนื้อแท้ธาตุแท้ของธรรมที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปเป็นลักษณะดูรู้เข้าใจอยู่เมื่อจิตสงบลงจิตเย็นลงจิตวางลงก็จะเห็นความเป็นธรรมเกิดอยู่อย่างนั้นถึงตั้งสติสัมปชัญญะกำหนดไว้อยู่ตลอดเวลาถึงรู้ไว้ตลอดเวลาเราวางไว้ตลอดเวลาเมื่อละได้ตลอดเวลาเห็นความเป็นกลางอยู่ที่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตได้ในลักษณะอย่างนี้พอจิตใจเราสงบละเอียดลงแล้วจะดูลักษณะกิเลสมันกำเริบได้ทุกเหตุทุกปัจจัยพอกิเลสมันบอกลักษณะความฟุ้งความร้อนหากธรรมนั้นเป็นลักษณะของความเย็นความเงียบความสงบในจิตเจ้าของเมื่อสติสัมปชัญญะกำหนดได้อย่างนี้ผมนิวรณ์ถอนความรู้สึกความรู้สึกนั้นบางทีก็ดูว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจตั้งใจดีมีความบริสุทธิ์ใจจริงใจรู้อยู่ว่าเป็นความจริงใจเป็นความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าพิจารณาแล้วผิดเวลาผิดบุคคลผิดชุมชนก็จำเป็นจะต้องข่มจำเป็นต้องฝืนจำเป็นจะต้องถอนความรู้สึกนั้นเพราะเป็นการเอาชนะใจเจ้าของซึ่งบางครั้งบางขณะก็รู้อยู่จะดีพอเฉยอาจจะดีพอเฉยได้อาจจะดีพอเฉยได้เป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะดีพอเฉยได้มีลักษณะเป็นอย่างนี้เฉยไว้ดีได้เฉยไว้อยู่ได้เฉยไว้เข้าใจได้ความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้พึงรู้แก่ใจพึงเข้าใจได้โดยตนเองมีลักษณะเหตุผลโดยวิสัยของปุถุชนนั้นรู้อยู่กระทบนิดกระทบหน่อยร้อนไปหมดกระทบนิดกระทบหน่อยวุ่นวายไปหมดหากเป็นอริยบุคคลกับตรงกันข้าม กับจะดูเป็นเรื่องธรรมดากับจะฟังเป็นธรรมดากับจะรับรู้ด้วยเป็นลักษณะธรรมดาไปหมดเพราะของหนักยิ่งต้องยกด้วยระมัดระวังหากเป็นของหนักยิ่งจะต้องยกอย่างระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังก็รู้อยู่โอกาสที่จะพลาดมีอยู่การยกเหตุยกผลมาพิจารณาเมื่อจิตสงบลงก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งที่มันกระทบเข้ามานั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเอาสิ่งที่กระทบเข้ามาเป็นไม่ใช่เรื่องอื่นเอาสิ่งที่กระทบนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นกระทบอย่างไรดูรู้ลักษณะของใจเจ้าของกระทบอย่างไรดูลักษณะของใจเจ้าของดูรู้อยู่แก่ใจของตนเองกระทบอย่างไรต้องสังเกตที่ใจเจ้าของต้องรู้ที่ใจเจ้าของพึงกำหนดไว้พึงรู้ไว้พึงสังเกตได้อำนาจของธรรมมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ผู้ปฏิบัติพึงสังเกตได้ในลักษณะอย่างนี้ทั้งบอกว่าถ้ากิเลสเข้าที่ไหนน่ะมันร้อนไปหมดถ้าธรรมเข้าไปอยู่ที่ไหนมันเย็นไปหมดมันเห็นความตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลายิ่งอำนาจจิตใจที่สงบสงัดอยู่ที่ไหนมันก็เย็นไปที่ไหนก็เย็นเพราะมันปราบความรู้สึกตัวเองได้ถอนความรู้สึกตัวเองได้สักกายทิฏฐิถอนซึ่งความเป็นเราเป็นเขาถอนเราถอนเขาถอนทั้งเราถอนทั้งเขาไม่มีทั้งเราทั้งเขาจะจบถ้ามีเราก็ต้องมีเขานั่นแหละถ้ามีเขาก็ต้องมีเรานั่นแหละต้องวางทั้งเขาทั้งเราถึงจะเห็นว่าลักษณะถอนความรู้สึกออกได้จากตัวยึดจะเห็นเป็นธรรมดาจะดูว่าเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันหนักจะถอนแต่ละอย่างมันหนักจะข่มแต่ละอย่างมันก็หนักความพอใจที่ปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความตั้งใจจริงๆมาเกิดความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นในใจแล้วก็พยายามตั้งใจเอาของกำหนดทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่วันเดียว2วัน3วัน
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล21กรกฎาคม2533การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้นก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการหลักวิชาหลักเหตุผลและหลักสุจริตธรรมผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรประโยชน์และความเจริญจึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลางเป็นอิสระจากอคติ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลนคร
3: ไปนั่งทำสบายนี่ตกกระโน

นมมือไม่ต้องวนก็ประนมมือทำไมใจเคารพลงก็พอ การฟังธรรมก็เคยตักเตือนมาพอสมควรคือการฟังธรรมไม่ต้องยุ่งคิดติดเรื่องอื่นปล่อยทิ้งไปหมดเรื่องอดีตอนาคตกำหนดจิตให้เป็นปัจจุบันนี่คือการตั้งธรรมที่จะได้รับผลประโยชน์ถ้าคิดนึกเรื่องนอกแล้วก็จิตใจไม่ค่อยสงบไม่ค่อยสบายเรื่องอื่นไม่ต้องติดตามถือว่าระยะเวลาฟังธรรมเป็นเวลาว่างว่างทั้งการงานทางกายว่างทั้งการงานทางใจไม่ต้องไปคิดติดตามเรื่องอะไรนี่คือการฟังธรรมที่จะได้ผลประโยชน์จากการสดับรับฟังความจริงธรรมนั้นมีอยู่ทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะเวลาหากเรามีสติปัญญาที่นี่พิจารณาเรื่องของธรรมมันมีเวลาใดธรรมจะไม่แสดงธรรมะก็ถึกเอกประจำอยู่ทุกท่านทุกคนเกิดแก่เจ็บตายขึ้นทันมาดมาแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกระยะทุกเวลาความไม่ยืนรังยั่งยืนความไม่ตั้งมั่นความไม่เป็นไปตามใจชอบของตัวมันแสดงอยู่อย่างนั้นแต่เราท่านไม่ได้ที่นี่พิจารณาเป็นธรรมะก็เลยว่าไม่ได้ฟังธรรมะแล้วพระท่านเทศถึงว่าได้ฟังธรรมะความจริงธรรมะมันอยู่ในตัวของพวกเราท่านหรืออยู่ที่อื่นท่านเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรูปของเรานี้ เป็นรูปธรรมถ้าที่นี้พิจารณาทางอัตธรรมแล้วจิตใจจะปล่อยวางละถอนความโกรธโลภหลงต่างๆจะหมดไปเราพิจารณาหากเราไม่พิจารณาส่งกระแสจิตคิดนึกไปเรื่องอื่นก็เลยไม่มีธรรมต่อเมื่อพระแสดงให้ฟังถึงไปว่ามีธรรมได้ฟังธรรมแต่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมก็ห่างไกลไปจากตัวมากไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสงบสงัดทุกการทุกเวลาได้ฉะนั้นการสดับรับฟังจากครูอาจารย์นั้นก็เป็นอีกอย่าง ถือเป็นอติเลกคือเป็นการเป็นเวลาส่วนธรรมะที่อยู่กับตัวเราต้องฟังอยู่ทุกระยะทุกเวลาคือมีสติรักษามีปัญญาคนคิดจนจิตใจสงบเป็นหนึ่งเมื่อใดเมื่อนั้นแหละถึงจะคิดอะไรไม่ได้เพราะจิตใจลงรวมถึงที่ถ้าหากถอนจากนั้นมาก็ต้องที่นี้พิจารณา ให้เกิดอุบายปัญญารู้เห็นเรื่องต่างๆตามเป็นจริงละทิ้งปล่อยวางมีทางปฏิบัติเพื่อจะหาความสุขในตัวของตัวไม่อย่างนั้นการปฏิบัติก็ห่างไกลไม่ทราบว่าทำอยู่ที่ใด แต่อ่านตามตำรับตำราก็เป็นตำราของธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะไปศึกษาเรื่องอื่นก็เหมือนกันตัวธรรมะจริงจังคือตัวของพวกเราท่านผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้นั้นแหละเป็นตัวธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้ครูอาจารย์นักปฏิบัติเห็นคือธรรมะภายในธรรมะอยู่ในกายในใจของตัว
ธรรมานี้หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นเป็นธรรมะจริงไม่ปลอมเป็นสาระประโยชน์แก่ตัวของท่านและคนอื่นที่ได้รู้เห็นก็เป็นมงคลเรียกว่าสมณานันจะทัศนังคือเห็นสมณะผู้สงบระงับดับบาปทางใจปกติใจเป็นผู้ที่สร้างบาปกรรมมากกว่ากายใจไม่ใคร่คิดเรื่องกายที่จะไปทำวาจาจะไปพูดไม่ค่อยมีใจต้องไข่คิดเสียก่อนถึงค่อยบ่งบอกออกมาทางวาจาทางกายภายนอกเมื่อใจเป็นธรรมใจรู้ธรรมใจเห็นธรรมใจไม่ได้สร้างบาปสร้างแต่กรรมอันดีมีเมตตากรุณามีสติปัญญาในตัวนั่นคือใจมีธรรมเมื่อใจมีธรรมไปสถานที่ใดก็ไม่ต้องหอบหิ้วหาบหามคำพีไปด้วยเพราะธรรมอยู่ในตัวของตัวการทำชั่วทำเสียต่างๆมันก็ปรุงคิดขึ้นมาจากจิตจากใจเสียก่อนการทำดีก็เหมือนกันฉะ นั้นก้อนอันนี้จึงเป็นเรื่องเรียกว่าก้อนของธรรมไม่ใช่ก้อนอันอื่นพิจารณาก้อนอันนี้ก้อนของกายหยาบคายเท่าไรใจจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่คิดข้องในโลกต่อไปมีอุบายที่จะสอนใจให้ใครคิดทีนี้พิจารณาธรรมหาความสุขจากตัวเอง ไม่อย่างนั้นก็จะได้จะตำราของธรรมที่จำมาเป็นสัญญาภายนอกไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิภายในใจให้ตกออกได้พอตำราไม่ว่าตำราอาหารไม่ว่าตำรายาไม่สามารถที่จะแก้ไขให้โรคภัยในกายเหี่ยวหายไปได้ไม่สามารถที่จะยังความอิ่มหนำสำราญให้เกิดขึ้นได้มีเรื่องตำราเป็นอย่างนั้นถ้าตัวยาจริงจังหรืออาหารจริงจังเราทานลงไปสามารถที่จะขับไล่โรคภัยต่างๆให้หายไปได้สามารถที่จะกำจัดความหิวของกายให้หมดไปนี่ตัวอาหารตัวยาจริงจังเป็นอย่างนั้นธรรมะภายในจริงจังที่พวกเราท่านแสวงหา กว่าทำนองเดียวกันให้ตั้งหน้ากำหนดที่นี่พิจารณาความสุขความสบายความเย็นเย็นของกายของใจเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นเนื่องจากเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นก็จะงมเงา เห็นแต่ตำราของธรรมไม่เห็นตัวธรรมจริงธรรมจริงมันอยู่ในตัวจริงใส่คิดที่นี้พิจารณากำหนดรักษาย้ายใจวอกแวกหรือเปลี่ยนผ่านไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆทุกคนกำหนดทีนี้พิจารณาอย่างนั้นใจของพวกเราท่านที่เคยดื้อดึงบอกไม่นอนสอนไม่ได้ด้วยไม่มีสติระวังรักษาไม่มีปัญญาสอนตัวเมื่อเรามีสติมีปัญญาก็ได้ชื่อว่าสันเลขธรรมเป็นเครื่องกำจัดเรื่องความโลภโกรธหลงต่างๆให้ตกออกไปจากใจเมื่อใจไม่มีโรคภัยคือกิเลสตัณหาเบียดเบียนใจมันก็สบายเหมือนกันกับกายของเราไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราจะไปจะอยู่จะนั่งจะนอนมันก็สะดวกสบายหากมีโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในอวัยวะร่างกายของเราจะเป็นเท้าเป็นมือหรือเป็นส่วนกลาง
ในตัวก็ต

มีโรคภัยคือโรคโกรธหลงภายในใจใจจึงคิดติดข้องในสิ่งต่างๆยึดถือว่าเราของเราทั้งที่เขาเหล่านั้นไม่ทราบว่าเราไปชอบเขาไปยินดีกับเขาหรือเราไปโกรธไปเกลียดเขาอย่างไรเขาอยู่ตามเรื่องของเขาทั่วไปสิ่งต่างๆมีหน้าที่เป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปอย่างนั้นไม่เคยหลงลืมเขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาเช่นร่างกายเกิดขึ้นมาหน้าที่ของมันจะเติบโตก็เติบโตไปแปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันวันสุดท้ายก็แตกสลายนี่เรื่องของร่างกายถึงใครจะชอบจะรักขนาดไหนมันก็เป็นไปอย่างนั้นใครไม่ชอบเกลียดชังมันก็ทำนองนั้นมันคงที่อยู่อย่างนั้นไม่เคยหลงลืมเราจะดื่มจะกินอาหารดีอร่อยอร่อยขนาดไหนมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันเราจะพักผ่อนหลับนอนให้มันก็ไม่หลับไม่นอนตามเรื่องของเรามันจะต้องแก่ต้องเฒ่าต้องแปรต้องปวนไปตามสภาพของมันเรื่องของธาตุขันธ์เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีการแปรปวนและแตกสลายถ้า เรารู้เราเข้าใจไปจากชัดเจนอย่างนั้นการยึดถือธาตุขันธ์ที่มันแปรปรวนตามสภาพของมันมันก็ไม่มีในจิตในใจธาตุขันธ์เป็นอย่างไรก็รู้ก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วใจไม่ถือว่าธาตุขันธ์เป็นตัวไม่มีอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ไม่มีอยู่ในตัวท่านจึงว่าพระโสดาบันผู้ที่อยากจะเป็นพระให้พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าละสักกายยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพระตปามาส ได้ธรรมดาพระโสดาไม่ได้ยึดว่ากายนี้เป็นตัวไม่ได้ถือว่าตัวเป็นกายไม่ได้ถือว่ากายมีในตัวไม่ได้ถือว่าตัวเป็นมีอยู่ในกายนี่หมายถึงว่าทีนี้พิจารณารอบรู้เข้าใจเห็นจริงเรื่องของกายแล้วผู้ไปเห็นกายเป็นอย่างไรก็เข้าใจไปจากชัดเจนอีกจิตละไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องของธาตุของขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันพิจารณาเข้าใจทีท่วนไปจากชัดเจนอย่างนั้นผู้ที่รู้เห็นเป็นอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นพระภายในพระไม่ได้มีอุปชาอาจารย์ไม่ได้มีการบวชบริขารแปดหรือบวชในโบสถ์บวชในจิตในใจของตัวเองรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์จิตใจของผู้ที่รู้เห็นเป็นพระเป็นความประเสริฐเพราะรู้เห็นเด่นชัดเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ถือหลักธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้ถือว่าเราเรียนมามากอายุแก่คนที่เรียนน้อยกว่าเราคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเขามาพูดอะไรเราไม่เชื่อฟังเรื่องราวนั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถือมานะทิฏฐิอย่างนั้นเพราะใจของท่านที่เป็นอาจเป็นธรรมเป็นพระคือเหตุถือผลไม่ว่าคนใดจะเป็นฆราวาสญาติโยมก่อฉักจะเป็นบ่าเป็นบอมาก่อตามหากเขาพูดถูกยอมรับฟังยอมเชื่อถือถ้าเขาพูดผิดจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นพระเป็นเนนก่อตามก็ไม่เชื่อถือเพราะไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องผิดจิตของพระโสดาเป็นธรรมอย่างนั้นรับฟังได้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายหากจิตเป็นอย่างนั้นมันจะเบาจะสบายขนาดไหนเราเคยเห็นไหมเกิดมา

0: เนื่องด้วยเราไม่เคยเห็นนั่นเองจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่เต็มใจอยากรู้อยากเห็นถ้าเรารู้เห็นว่าความละความถอนความปล่อยความวางความรู้แจ้งในเรื่องของธาตุของขันธ์จริงจังอย่างนั้นมีความสุขแล้วทุกท่านจะตั้งมั่นอยากประพฤติปฏิบัติอยากละอยากถอนความยึดถือต่างๆให้ตกให้หมดออกไปใจจะได้เป็นอิสระมีความสุขอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นพระที่ประเสริฐสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงปฏิบัติดีต่อศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ชั่วไม่เสียทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงไปสถานที่ใดมีความดีติดกายติดใจไปทุกสถานที่ทุกแห่งหนทุกตำบลหมู่บ้านนี่คือผู้ที่มีอัตธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีจริงๆแล้วไปสถานที่ใดไม่มีเสียอุสุปฏิปันโนตรงต่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่วกวนติดข้องในสิ่งต่างๆที่ท่านบอกท่านสอนว่าไม่ใช่ทางหรือเป็นทางผิดไม่คิดไม่ปรุงไม่ติดไม่ข้องยายะปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมเพื่อปฏิบัติออกจากทุกข์จริงจังไม่ได้ปฏิบัติเล่นนี่พระที่ท่านกล่าวเอาไว้สามีจิปฏิบัติชอบยิ่งพระพุทธเจ้าสาวกอรหันต์ท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างไรผู้ปฏิบัติใจของท่านถึงที่สุดวิมุตติเหมือนกันก็ไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้ามีพระทัยบริสุทธิ์อย่างไรสาวกอรหันต์เป็นอย่างไรเข้าใจในตัวเองชอบจริงๆจังๆไม่มีทางชั่วทางเสียหายสงสัยอะไรหมดในการปฏิบัติของตนนี่แหละพระที่พระพุทธเจ้าถือว่าสาวกสังโฆคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่ได้ถือจะเป็นเพศใดไม่ได้ถือเป็นนักบวชก็เพียงบวชแต่กายมันบวชง่ายไม่ยากลำบากอะไรใครจะบวชก็ได้แต่บวชจิตบวชใจจริงจังทำจิตทำใจให้เป็นพระจริงจังหายากลำบากไม่ใช่ง่ายกว่าจะทำได้แต่ละท่านแต่ละองค์มันแสนยากได้แล้วมีคุณค่าสาระประโยชน์มากสามารถที่จะข้ามจากกิเลสตัณหาข้ามจากโอคาสงสารตัดภพชาติต่างๆให้ขาดออกไปจากจิตจากใจของท่านที่เคยลุ่มหลง กังวลติดข้องในวัตถุเข้าของติดข้องในอะไรต่างๆหมดไปได้ชื่อว่าใจบริสุทธิ์ถึงวิมุตติหมดสงสัยผู้ที่ประพฤติได้อย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นน่าอัศจรรย์เป็นพระน่ากราบน่าไหว้น่าสักการะบูชาใครได้ทำบุญสุนทานกราบไหว้หรือเลื่อมใสคนนั้นจะมีสุขติเป็นที่ไปอย่างต่ำเพราะเหตุใดเพราะท่านเป็นอัตเป็นธรรมเป็นสมณะแท้ไม่มีบาปมาก่อเกี่ยวในจิตในใจของท่านท่านเป็นผู้บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจริงจังจึงเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้เห็นพวกเราทุกคนอยากจะเป็นจะเห็นจะรู้ก็พึงศึกษาทีนี้พิจารณากายใจของตัวเพราะก่อนธรรมะอยู่นี้อย่าไปคิดปรุงเรื่องอันอื่นคนอื่นท่านดีเป็นเรื่องของท่านคนอื่นเขาชั่วเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปชั่วตามเขาไม่ได้ดีตามท่านพึงพิจารณาตัวของตัวเองศึกษาในตัวของตัวเองอย่างไรเราถึงจะดีวิเศษอย่างท่าน จิตใจเดี๋ยวนี้คิดตุงติดข้องกับเรื่องอะไรเป็นทางธรรมะหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อสมุทัยคือเรื่องจะก่อทุกข์นำทุกข์มาให้แก่กายแก่ใจของตัวให้วินิจฉัยให้ใครคิดพินิจพิจารณาใจของตัวอยู่สม่ำเสมอผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาอย่างนั้นจิตที่ไม่เคยสงบก็จะสงบจิตที่ไม่เคยมีปัญญาก็จะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อมีสติมีปัญญามีวิชาวิมุตติแล้วก็เป็นมหาสมบัติไม่มีการเสื่อมการเสียการแตกการสลายไม่กลัวว่าไปสถานที่นั้นจิตใจจะยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนั้นไปสถานที่นี้จะมีความยุ่งความกังวลอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีเพราะความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรเข้าใจอย่างเด่นชัดในตัวของผู้ปฏิบัติเองแต่นั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านอยากจะเป็นพระให้ศึกษาให้หมั่นที่นิพพิจารณาให้ละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าไม่ใส่ตัวใส่ตนใส่คนใส่สัตว์ให้พินิจพิจารณาจนจิตของตัวยอมจำนนรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาสงสัยไม่มีอะไรที่จะถกเถียงท่านผู้รู้เพราะจิตใจของเราเองรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นท่านพูดอะไรก็เข้าใจกันอย่างจริงจังไม่มีทางสงสัยมีการปฏิบัติกายใจเป็นของสำคัญผู้ที่ปฏิบัติได้จึงมีอานิสงส์มากเพราะทำรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วสถานที่ใดชั่วสถานที่ใดเสียจิตใจจะไม่ใครคิดติดข้องทำรักษาผู้ประพฤติธรรมทุกการทุกเวลาและทำที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขเป็นอย่างไรก็เห็นอีกใจไม่มีทุกข์ใจมีความสุขใจมีความสบายจะตายหรือจะอยู่คุณค่าเท่ากันไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ว่าเราเสียหายเพราะได้พิจารณาตามเรื่องของธรรมอย่างประจักษ์ชัดเจนเรื่องคนกลัวตายก็ไม่ทราบว่าอะไรมันตายถ้ามันตายจริงจังแต่ไหนคนถึงเกิดอยู่ทั่วโลกจนแน่นโลกมันไม่มีอะไรตายแต่สมมุติเท่านั้นที่มันตายไปธาตุดินมันก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำลมไฟมันก็ไปตามธรรมธาตุธรรมชาติของมันไม่มีอะไรที่มันจะเสียหายตายไปธาตุอันใดก็ไปสู่ธาตุอันนั้นจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็จะต้องไปตามผลของกรรมวกวนวุ่นวายไปตามเรื่องจิตชั่วจิตเสียก็ไปเกิดสถานที่ชั่วที่เสียเป็นต้นว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์ติรฉานนี่คือจิตชั่วจิตเสียเดือดร้อนวุ่นวายแผดเผาอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ต้องไปหาดูที่อื่นดูที่จิตที่ใจของตัวไฟนรกมันเผาไหมหากเรามีน้ำอมตะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าปราบไฟนรกดับไฟนรกเราก็อยู่สบายไม่มีอะไรไฟก็ไม่มีพิษมีภัยเพราะไฟมันดับจากหัวใจของตัวเปรตที่จะไปคิดอิจฉาเบียดเบียนหลอกหลอนคนอื่นใจของเราเคยคิดไหมคิดไปในเนี่ยนั่นมุมนั้นถ้าใจของพวกเราท่านคิดในขณะเวลาที่จะล่มหายตายไปมันก็ไปเป็นเปรตสุรกายกายที่ไม่สวยไม่งามนี่แต่ร่างกระดูกความสวยงามอะไรไม่มีในกายของพวกเหล่านั้น มันก็เป็นไปจากจิตจากใจของพวกเราท่านใจของเราไม่งามมีแต่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิห่มลุมอยู่ ไม่มีอะไรดีวิเศษได้ เมื่อตายมันก็ไปเกิด ตามคตินิมิตวงจิตของใจตัวเองสัตว์เกิดมาไม่เคยให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่เคยเคารพกราบไหว้พระเจ้าพระสงฆ์อะไรไม่เคยเหลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็หาอยู่หากินเพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหาตามเรื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่คิดจะแก้ไขทำจิตทำใจของตัวให้ดีให้เด่นคนแบบนั้นมันก็คนสัตว์อยู่ดีๆปกติเป็นมนุษย์แต่อัตภาพร่างกายเท่านั้นจิตใจของเขาเป็นสัตว์อยู่แล้วตายมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์หาผู้ปฏิบัติอัตธรรมมีคุณธรรมเป็นมนุษย์ก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์มีเทวธรรมที่จะไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาก็เกิดได้ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายจึงเป็นสถานย่านฟางควรที่จะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงทางมรรคทางผลเราอยากจะไปสถานที่ใดไปได้เราอยู่ศูนย์กลางจะไปต่ำก็ได้จะขึ้นไปสูงก็ได้หรืออยากจะอยู่ที่เดิมก็ได้มหาสมบัติที่เราเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างสมบัติอันดีเด่นประเสริฐวิเศษได้เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะปฏิบัติตัวให้บริสุทธิ์ก็ได้อยากจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็พากันสะสมสร้างธรรมะเทวธรรมเอาไว้ใจก็จะเป็นไปทำนองนั้นเมื่อละจากธาตุขันธ์ก็จะไปเกิดตามภพชาติที่ตนต้องการจึงว่ามนุษย์เป็นธรรมกลางอยากจะไปสถานที่ใดไปได้ตามปรารถนาของตนแต่จะไปได้ไม่ใช่ปรารถนาเอาเท่านั้นต้องกระทำบำเพ็ญมีมูลเหตุที่จะเป็นไปจึงไปได้ไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ยืนอยู่จะเรียกฝั่งข้างนู้นมาหาเราไม่ต้องข้ามไปฝั่งทางนั้นก็มาหาเองเป็นไปไม่ได้ทางศาสนาท่านสอนมีเหตุมีผลมีสอนสุ่มสี่สุ่มห้าพวกเรานักศึกษาเรื่องของศาสนาต่างหน้าต่างตาเดินทางมาฝึกอบรมหัวหมั่นที่นี้พิจารณานำธรรมะที่แนะสอนไปประพฤติปฏิบัติจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเอาละรถอะไรมาต่าง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ที่นี่ก็เข้าที่นั่งสมาธิกันตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นให้เข้าที่กันกำหนดไว้ที่เคยกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นโดยเฉพาะที่ผู้ที่ชำนาญฝึกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพึงกำหนดเป็นหลักเบื้องต้นหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้หากจะสอดแทรกหรือหาย

ใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธก็พึงกำหนดตามกำลังโอกาสที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันพึงตั้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นเบื้องต้นพร้อมที่จะรับธรรมะตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติและวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นวันที่พระองค์ประสูติในสวรรคตเรียกว่าเกิดกันตายวันเดียวกันทรงผนวดในศาสนานี้27พรรษาแล้วก็ลาจากทรงผนวดไปครองราชไปเป็นพระมหากษัตริย์อีก18ปีพระองค์ก็สวรรคตวันนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์นั้นสร้างวัดปฐุมนารามเป็นผู้สร้างวัดปฐุมนารามวัดบรมนิวาสวัดมกุฏวัดโสมนัสและวัดราชประดิษฐ์5วัดนี้และพระองค์ท่านก็เป็นผู้ตั้งก่อวงคณะธรรมยุทธเรียกว่าคณะธรรมยุทธคณะน้อยเกิดขึ้นการที่หมู่เรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จงนึกน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์หนึ่งในพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสวรรคตวันเกิดวันตายของรัชกาลที่4ผู้สร้างวัดปทุมวัดบรมวัดมกุฏวัดโสมนัสและก็วัดราชประดิษฐ์ทรงผนวดอยู่ถึง27พรรษาครองราชอยู่ถึง18พรรษาตั้งวงคณะธรรมยุทธก็ได้นึกถึงคุณงามความดีอันเป็นส่วนของพระราชบารมีและได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาถ้าไม่มีเครื่องหมายของความดีคือรู้คุณกับบุคคลที่ทำคุณไว้ก่อนมีโอกาสและตอบบุญแทนคุณถ้าไม่มีอย่างนี้ห้าได้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ไม่เดียวว่าเป็นสัตบุรุษไม่ได้ถ้าไม่รู้คุณคนการรู้จักบุญรู้จักคุณจึงทำให้ต่างกันกับปุถุชนโดยทั่วไปต่างกันกับสัตว์โดยทั่วไปเพราะคำว่ารู้จักบุญรู้จักคุณเรามีโอกาสตอบบุญแทนคุณอย่างการมาบวชมาปฏิบัติวันเข้าออกพรรษาเช่นนี้ถือว่านอกจากจะเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยังเป็นการน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบบุญแทนคุณพระองค์ท่าน
สมดังที่พุทธเจ้าตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาเครื่องหมายของคนดีนั้นอยู่ที่รู้จักบุญรู้จักคุณการมานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทเพื่อให้ใจเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิกล่าวได้ว่าเป็นที่มาของการสร้างเหตุผลให้กับใจของเป็นที่มาของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีอันประเสริฐยิ่งให้กับใจของตนเองทานก็ว่าดีศีลก็ว่าดีภาวนานั้นเป็นยอดของดีเรียกว่ายอดดีภาวนาเรียกว่ายอดดีทั้งเก่าและใหม่ทั้งใหม่และเก่าขอให้ได้เฝ้าฝึกปฏิบัติกำหนดกันดังที่พวกท่านฝึกและปฏิบัติอยู่เช่นเวลานี้จะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถเรียกว่าจะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถในการเฝ้าฝึกปฏิบัติกันจึงเป็นยอดของคุณงามความดีทานก็ทำมาเยอะศีลก็รักษามามากแล้วมานั่งภาวนากันเถอะแล้วมาฝึกกันเถอะซึ่งจะเป็นการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของเราให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้ความดีนี่สมเหตุสมผลเราจะได้ความดีนี่สมเหตุสมผลเรามาฝึกมาปฏิบัติกันเพียงแต่ภาวิโตภาวีกโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากทุกกิริยาบทไม่จำกัดคนเก่าไม่จำกัดคนใหม่ไม่จำกัดคนที่ฝึกแล้วกับคนที่ยังไม่ฝึกพึงกำหนดได้เป็นเสียงเดียวกันพึงกำหนดได้เป็นเสียงเดียวกันพึงกำหนดได้เป็นอย่างเดียวกันจะได้รู้คำว่าบุญคำว่าคุณอันจะต่างจากสัตว์โดยทั่วไปอันจะต่างจากสัตว์โดยทั่วไปคำว่ารู้บุญรู้คุณอันจากต่างโดยสัตว์โดยทั่วไปถ้าปราศจากคุณธรรมก็แล้วรู้บุญรู้คุณแล้วย่อมไม่เห็นความต่างกันจากสัตว์โดยทั่วไปโดยการทำบุญรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักเวลาเลือกสถานที่เลือกบุคคลเป็นยอดบุญยอดกุศลได้ง่ายขึ้นเป็นยอดบุญยอดกุศลได้ง่ายขึ้นเป็นยอดของคุณงามความดีได้ง่ายขึ้นก็เข้าใจ
ให้กับใครได้อะไรจากการให้ได้อะไรจากการให้พิจารณาให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งอันจะต่างด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีมันจะต่างด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เรียกว่าบุญกุศลเรียกว่าคุณงามความดีมันจะต่างด้วยบุญกุศลต่างด้วยคุณงามความดีจึงต้องเลือกคนเลือกสถานที่เลือกเวลาเลือกวัตถุบุญกุศลถึงจะเต็มกาเลนะธรรมชาติกัจฉาเอตัมมังคระมุตตมังสนทนาธรรมตามการตามเวลาถึงจะนำพาให้เราดีขึ้นเช่นเดียวกับการให้ทานตามการตามเวลาตามบุคคลที่เหมาะสมถึงจะทำให้ได้บุญในกุศลมากขึ้นต้องเลือกให้กับคนก็มีลักษณะการให้ให้กับสัตว์ก็มีลักษณะของการให้มีประโยชน์น้อยหรือมีประโยชน์มากมีคุณน้อยหรือว่ามีคุณมากต้องนึกถึงบุญถึงคุณเป็นหลักแต่นึกถึงบุญถึงคุณเป็นหลักไม่ได้แล้วการที่เราจะยกเว้นให้อโหสิกรรมคงไม่มีต้องนึกเห็นบุญเห็นคุณเห็นคุณงามความดีที่จะพึงได้ที่จะพึงเป็นจึงจะทำให้เรานั้นยกเว้นอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นยกเว้นอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นในความเข้าใจอย่างนี้การมาปารภธรรมโดยการมาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่มุ่งความเป็นศีลเป็นธรรมที่มุ่งความมีเหตุมีผลที่มุ่งความก้าวหน้าความสำเร็จให้กับตนเองนั้นจะต้องพิจารณาก่อนที่จะทำจะพูดให้ทรงเดชใครครวญทบทวนให้เห็นที่มาที่ไปทำคุณกษัตริย์ทำคุณกับคนทำคุณกษัตริย์ให้โทษทำคุณกษัตริย์มีประโยชน์ทำบุญทำคุณกับคนที่ให้โทษทำบุญทำคุณกับคนที่มีประโยชน์และทำบุญทำคุณกับบุคคลผู้มีศีลมีธรรมก็จะมีผลต่างกันเรียกว่ามีผลต่างกันมีผลต่างกันเอามากมากความจริงเป็นอย่างนี้การมากำหนดได้ในบุญในคุณในความดีซึ่งกันและกันจะทำให้เราต่างกันเหมือนฟ้ากับดินกับคนที่เนรคุณอกตัญญูการประกอบกิจการใดก็จะง่ายและสะดวกขึ้นการประกอบกิจการใดก็จะง่ายและสะดวกขึ้นทำให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าหลักใจทำให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดแล้วหลักใจ
อาศัยความมีเหตุมีผลดังกล่าวนี้จะทำให้เรานั้นน้อมพิจารณาน้อมทำความเข้าใจให้เห็นคำว่าบุญคุณคุณงามความดีที่เลือกได้บุญคุณน้อยบุญคุณมากบุญคุณมากบุญคุณน้อยโทษน้อยโทษมากการแยกแยะในการทำอะไรก็จะดีขึ้นโดยหลักสัจจะที่เราให้ไว้ต่อกันที่เราตั้งใจดีต่อกันที่เรามุ่งคุณงามความดีร่วมกันเรานั้นจะต้องรักษาจะกี่ปีดีดักก็ไม่เป็นไรจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เป็นไรขอให้ความจริงใจนะมันเกิดขึ้นในหมู่ในคณะด้วยสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนร่วมงานถ้าสัจจะคือความจริงไม่ปรากฏในหมู่ในคณะมีแต่ความวุ่นวายในหมู่ในคณะถ้าความจริงมันไม่เกิดขึ้นคำว่าจริงใจและบริสุทธิ์ใจต้องนึกต้องน้อมเข้ามาพิจารณาให้ดีต้องน้อมนึกนึกน้อมไม่เห็นจริงเห็นจังให้ได้ต้องอาศัยหลักข้อปฏิบัติของเราที่พยายามเอาความดีซึ่งกันและกันออกมาให้เห็นเอาความดีซึ่งกันและกันออกมาให้เข้าใจว่าเราอยู่ได้แต่ความดีนะไม่ได้อยู่ได้เพราะเหตุอย่างอื่นดีซึ่งเป็นที่ฝากผีฝากไข้ดีซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ทุกรูปแบบเราจึงยอมใจเจ้าของด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีเราจึงยอมจิตยอมใจด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีเราจึงยอมด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดีที่มีอยู่อันกล่าวได้เป็นเสียงเดียวเลยว่าหลักใจและว่าหลักของความดีด้วยเหตุผลอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะเข้าใจในคุณงามความดีที่มีอยู่ก็จะเข้าใจในคุณงามความดีที่มีอยู่เนี่ยว่าหลักใจว่าบุญคุณนี้ส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยความรอบคอบละเอียดเราจึงต้องมีสัจจะมีสัจจะต่อความจริงสิ่งที่มีอยู่มุ่งจริงทำจริงพูดจริงให้สิ่งนั้นมันปรากฏขึ้นกับใจของเราอย่าทำอะไรให้มันเป็นกระปิดกระปลอยอย่าทำให้มันดูเหมือนกับไฟลามทุ่งอย่าทำอะไรเหมือนกับไฟไหม้ฟางอย่าทำอะไรเหมือนกับขี่ฝอยให้มีหลักจริงใจต่อความจริงที่มีอยู่ให้มีหลักพอเรามีหลักมีฐานมีงานทางด้านจิตใจความจริงด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราประกอบกันทำมาตั้งแต่บัดนั้นถึงเวลานี้เลือกบุคคลเลือกสถานที่เลือกเวลาให้เลือกเหมาะสมกับการเวลาถึงจะเป็นบุญกุศลโดยแท้ในส่วนแห่งความดีจริงถึงจะเกิดขึ้นความละเอียดของใจความสงบของใจถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจได้การเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทำสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้นั่งเอาชั่วโมงไม่ได้นั่งเอาการเจ็บการปวดไม่ได้นั่งเอาครูเอาอาจารย์ไม่ได้นั่งเอางานอื่นใดนอกจากคำว่าเข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้น

0: ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสพยายามทำลายความสงสัยที่มีอยู่ในใจเราให้หมดไปจากใจของตนเองสัจจังเวมตาวาจาความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายในจุดมุ่งหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีส่วนผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นมีส่วนผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้อาศัยความละเอียดอ่อนอย่างนี้การเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลแห่งความดีปรากฏได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่อาศัยกำลังของการเสียสละเสียสละได้ในความดีชอบงามจากวันเวลาสถานที่บุคคลพอเรามีการเสียสละได้อย่างนี้ผลแห่งความเข้าใจก็มากขึ้นเรียกว่าสนิทใจทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทั้งทุ่มสุดใจได้สุดใจทุ่มสุดเหตุสุดผลก็ได้สุดเหตุสุดผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราก็จะเป็นอย่างนี้จึงต้องทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่าให้เป็นโทษเด้อหน้าอย่างหลังอย่างปากอย่างใจอย่างอย่าให้มันมีในใจเราสร้างความละเอียดแนบเนียนให้กับใจเราให้ได้สร้างความมีเหตุมีผลให้กับใจเราให้ได้ให้ละเอียดให้รอบคอบให้สุขุมสัจจะถ้าฝังอยู่ในใจคนแล้วผลใดๆก็จะมีผลต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่เราเคยมีเคยเป็นเคยได้ขอให้เราใช้หลักสัจจะการบุคคลชุมชนสถานที่สิ่งแวดล้อมให้ความจริงมันปรากฏกับการบุคคลชุมชนสิ่งเหล่านั้นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะสุขุมผลแห่งความตั้งใจก็จะละเอียดและรอบคอบสุขุมทำให้เรามีความละเอียดและลึกซึ้งฝังใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็จะปรากฏอยู่อย่างนี้ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อาศัยหลักใจอาศัยหลักใจจริงใจนั่นแหละก็จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งซึ่งกันและกันมากขึ้นระยะทางพิสูจน์แรงมาเวลาจะพิสูจน์หัวใจซึ่งกันและกัน3วันดี4วันไข้หรือไม่อย่างไรถูกใจหรือไม่ไม่ถูกใจหรือไม่อย่างไรชอบใจหรือไม่ไม่ชอบใจอย่างไรมันก็จะฟ้องหากเรามีความเข้าใจจริงใจต่อกันเราจะเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังที่ไหนเมื่อไรความหมายของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งในส่วนลึกของใจก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งอาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีอาศัยเหตุแห่งความเข้าใจที่มีอยู่ให้เรานั้นรักษาเหตุแห่งความจริงใจที่มีอยู่แล้วจะได้สัจจะในชีวิตมากขึ้นเจ็บปวดก็เปลี่ยนอิริยาบถง่วงนอนก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแม้ส่วนอื่นใดก็แก้ก็ปรับแล้วมันจะได้มีเผลอแล้วก็เคลิ้มในความเข้าใจของเราก็จะได้ตื่นเบิกบานขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเห็นหลักจริงว่าอ๋อนี่ปฏิบัติได้มักได้ผลง่ายเพราะมีพื้นฐานของใจที่ให้อภัยปฏิบัติที่ได้มักได้ผลได้ความเข้าใจง่ายเพราะให้อภัยเรียกว่าวางไว้วางไว้วางไว้วางไว้ฝึกวางเป็นเย็นได้ฝึกวางอยู่ดูได้ฝึกวางอยู่เข้าใจได้ถ้าวางไม่เป็นเย็นไม่ได้ถ้าวางไม่เป็นก็ให้อภัยไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องฝึกให้วางให้อภัยกับทุกคน ดูจะดูไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะให้อภัยไม่ได้ให้อภัยได้หมดพอเราให้อภัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีความสุขบอกไม่ถูก สามเดือนนี้จะมีอานิสงส์เหลือล้นเหลือหลายย้ำเตือนเน้นด้วยความหมายของคำว่าอำนาจวาสนาบารมีที่เราตั้งใจร่วมกันมาทานสุดชีวิตจิตใจศีลสุดชีวิตจิตใจภาวนาก็เต็มเหตุเต็มผลไม่เป็นการยกเว้นว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้คืออันนั้นไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรพอเราเต็มสุดชีวิตจิตใจแล้วมรรคผลข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายละเอียดขึ้นอาศัยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจนี้ให้อภัยจึงเป็นการง่ายความง่ายความสะดวกสบายมันก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปขอให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นการให้อภัยโดยการปลูกสำนึกให้เห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันเมื่อเห็นรู้เข้าใจคุณงามความดีซึ่งกันและกันแล้วคำว่ายกเว้นไม่มีให้อภัยได้หมดถึงบอกว่าเมื่อมีความรักในใจแล้วให้อภัยได้ทุกอย่างเมื่อมีความดีเป็นหลักเป็นฐานแล้วเมื่อมีความดีเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราทุกคู่ทุกคนก็จะได้มาซึ่งความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะดีขึ้นและดีได้อาศัยใจที่มีความละเอียดและรอบคอบอาศัยใจที่มีความละเอียดและรอบคอบจึงชอบด้วยบุญด้วยกุศลจึงชอบด้วยเหตุผลเพียงพอจากความเข้าใจจากความจริงใจและบริสุทธิ์ใจจึงชอบต่อการบุญการกุศลของสิ่งเหล่านี้อาศัยผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงต้องน้อมจิตน้อมใจให้เกิดความละเอียดในการกระทำคำพูดและความรู้สึกต้องรับผิดชอบรู้ค่าคำว่าบุญคุณอย่างละเอียดและลึกซึ้งงานของใจเราก็จะเป็นไปลักษณะสะดวกสบายฟังไปคิดตามไปฟังไปวิจารณาไปความแม่นยำของเหตุของผลก็จะเกิดอยู่กับใจของพวกเราอาศัยธาตุใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วเราก็จะดูง่ายสบายสะดวกทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางได้ง่ายได้สะดวกสบายขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชุมชนบุคคลความละเอียดนั้นต้องให้เกิดได้มีขึ้นกับใจของนั่งกำหนดภาวนาไปฟังไปคิดตามไปบางทีก็หยุดบางทีก็ฟังบางทีก็หยุดบางทีก็ฟังแล้วแยกแยะไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องความต่างกันด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับเมื่อก่อนจะทำให้เราเบากายเบาใจจะทำให้เราซาบซึ้งแก่ใจเจ้าของในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีของหมู่เราข้อวัดปฏิบัติของหมู่เราก็จะละเอียดและรอบคอบเตือนกันสอนกันแนะกันชี้กันเป็นทางเดียวที่ทำให้เรานั้นเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยความรักด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีจงสร้างบุญคุณให้ปรากฏในใจของตนเองแล้วจะมีคำว่าให้อภัยในทุกเรื่องทุกอย่างส่วนลึกของใจก็จะวางไว้ในฐานะที่รู้แล้วเข้าใจแล้วปัญญาก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ฟังไปหยุดไปหยุดไปฟังไปปัญญามันก็ค่อยละเอียดขึ้น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: นาฬิกา4นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียรับฟังเราทั้ง2คนผ่านวิทยุ FM 100.5 และฟังผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้ค่ะนอกจากนี้คุยกันมาได้ที่ @ MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช้าวันนี้นำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily New มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
6: ครับเมื่อวานนี้ใครเติมน้ำมันทันบ้างนะครับมากลางดึกอีกแล้วนะครับน้ำมันก็ขึ้นมานะครับ75สตางค์ต่อลิตรนะครับสำหรับเบนซินเน
7: า
6: ะนะครับ
7: น้ำมันน่าจะทุกชนิดนะยกเว้นพวก E20 ประเภทนั้นนะคะ
6: เราไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะครับปิติพระราชินีทรงบินกริปเพน เครื่องสมรรถนะสูงครั้งแรกขึ้นบินเดี่ยวในหลวงเสด็จทอดพระเนตรพระราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่กริฟเพนJAZZ 394นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีภาพนะครับเสด็จทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกทำการบินเดี่ยวครับเครื่องบินขับไล่JAS 394 Gripen เป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งพระปรีชาสามารถครับนำเครื่องบินขึ้นและลงได้ตามแผนการฝึกทำการบินเดี่ยวนะครับเรียกว่าโซโลนั่นเองครับ
7: ค่ะในมติชนก็มีภาพข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรฝึกการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปรีชาสามารถของพระองค์อย่างมากนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะฝ่ายค้านชำแหละกินรวบประเทศซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยอนุทินพิพัฒน์ชัยชนกเอกนิติสุภจีสุขสมรวยซัดหุ่นเชิดแอบอ้างซัดหุ่นเชิดแอบอ้างโกงนะคะสาธิตขอถลก5วันกระทรวงยุติธรรมสั่ง DSI สอบสสไอเดียปปช.จ่อฟันทุจริตสอบพฤศจิกายนนี้ค่ะ
6: เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ Daily News ครับมีประเด็นยื่นซักฟอกด้วยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีเถ็งขอ5วันลากไส้ระบอบสีน้ำเงินจ่อเรียกสอบไอเดียและสามีปมเว็บพนันฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนครับประกาศซักฟอกระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศโสพลเผยผู้นำฝ่ายค้านอยากได้วันซักฟอกปลายตุลาคมนี้ครับ
7: สำหรับมติชนนะคะมีภาพการเคลียร์ขยะค่ะกรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่รถบรรทุกเครื่องจักรเร่งจัดการขยะตกค้างภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะสามารถเก็บขยะได้แล้ว 1,735 ตันที่ชุมชนร่มเกล้านะคะในเขตลาดกระบังนอกจากนี้พาดหัวที่เกี่ยวข้องค่ะแจ้งยิบเด้งนายอำเภอบ้านสร้างพลพีป้องอนุทินชี้เก่งโซเชียลหน้างานเหลวอดีตปลัดมหาดไทยงงย้ายทิ้งทวนท่วม8ริ้วน้ำไหลแรงน้ำเน่าปอพอเยียวยารอบแรกแล้ว68ล้านบาทปัดพูดคลองจันไม่เข้าเกณฑ์ค่ะ
6: ครับพาดหัวใหญ่ของ Daily News นะครับชงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างพลพียืดอกครับถ้าตรวจไม่ผิดคืนเก้าอี้โฆษกเปิดศึกอดีตอัปราชมทนะครับอนุทินสั่งกำชับ8ข้อรับมือฝนมหาไทยออกโรงแอนอกรับสารภาพครับเป็นคนชงย้ายเศรษฐวุฒิแจงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและก็รองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นรายงานพฤติกรรมเฉาตรงกันครับไม่เป็นเรื่องจริงยืนยันว่าเหรียญนั้นมี2ด้านครับ
7: ค่ะในมติชนนะคะมีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ร่วมในเวทีฟรอปค่ะอธิบายภาพว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟรอปประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟรอปมีเดียเพื่อนำเสนอทิศทางประเทศไทยและแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติในเวทีฟรอป Global CEO Conference 2026ที่โรงแรมแชงกรีลาประเทศสิงคโปร์
6: ครับและยังมีประเด็นน้ำท่วมนะครับสำหรับ Daily News โอนเยียวยา 1.4 ล้านครัวเรือนช่วยเหลือน้ำท่วมพาณิชย์ถก27เอกชนจัดธงฟ้าเดินสายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ครับเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาราชบุรีและสุพรรณบุรีปภ.แจ้งยอดลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมแตะ 1.42 ล้านครัวเรือนโอนเงินล็อตแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ
7: แบงก์ชาติงัดกฎใหม่คุมทุนนอกเกิน 200,000 ดอลลาร์ต้องแจ้งที่มาสกัดเก็งกำไรค่าเงินบาทเอกนิติชูปฏิญญากรุงเทพเวที World Bank IMF ค่ะ
6: Daily News มีภาพนะครับเหรียญ IMF แบงก์โลกนะครับกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะครับในช่วง12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นเหรียญนะครับชนิด100บาทนะครับ
7: ค่ะรัฐบาลเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้สบส.แจ้งเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งค่ะ

0: 2ชุด6คนเรียกชั้น2ก่อนถกฉลุย9วาระค่ะ
1: ครับไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันนะครับประเทศไทยของเราเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในหลายๆพื้นที่สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังจากฝนรอบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากมีฝนมาเพิ่มเติมอาจจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและก็เพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ระบุว่าสาเหตุของฝนระลอกใหม่นี้มาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยสำหรับวันนี้นะครับฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะบางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็คือสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองและยะลานะครับส่วนวันพรุ่งนี้ที่ต้องติดตามเพิ่มเติมก็ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้แล้ววันที่11ตุลาคมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการพยากรณ์อากาศนะครับก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับก็ต้องประเมินร่วมกับปริมาณฝนสะสมระดับน้ำในคลองและก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ซึ่งรัฐบาลระบุว่าได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงและก็เตรียมเครื่องจักรรับมือรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมความพร้อมรับมือฝนรอบใหม่แล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวก็คือการหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับก็ติดตามประกาศเตือนภัยรายพื้นที่แล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของหรือว่าสิ่งสำคัญขึ้นที่สูงนะครับถ้าหากอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับ
0: ค่ะเรื่องนี้นะคะสำหรับสธนช.ก็บอกว่าจะเร่งระบายน้ำเพื่อรับฝนระลอกใหม่ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเตือนใน14จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังด้วยค่ะนายชยันต์เมืองสงนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เนี่ยก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการว่าในช่วงวันที่9ถึง11จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ครอบคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะส่วนในช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคมเนี่ยนะคะฝนในพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะลดลงขณะที่ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกต่อเนื่องตามฤดูกาลนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานก็รับทราบข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะให้เฝ้าระวังบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้สธนช.เนี่ยเร่งส่งข้อมูลเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้แต่ละรายจังหวัดเนี่ยได้มีการเตรียมตัวรับมือกับผลการพยากรณ์อย่างแม่นยำนะคะสำหรับที่ลุ่มน้ำบางปะกงค่ะขณะนี้เนี่ยมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้กรมชลประทานแล้วก็กองทัพเรือก็กำลังระดมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเรือผลักดันน้ำนะคะเพื่อเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดค่ะส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานก็ทยอยปรับการลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงมาเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมกับเร่งพร่องน้ำเพื่อให้น้ำบริเวณหน้าเขื่อนเนี่ยมีการทรงตัวในระดับที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อควบคุมแล้วก็ผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ฝนตกเนี่ยก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับลุ่มน้ำป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 106% นะคะเกินความจุอ่างของเกินความจุเก็บกักนะคะควบคุมของการระบายน้ำอยู่ในช่วงของ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6เนี่ยไม่เกิน800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อลดผลกระทบพื้นที่น้ำท้ายเขื่อนและก็การปรับ ปรับพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยให้รับกับสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ในลุ่มน้ำแม่กลองค่ะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ความจุเขื่อนร้อยละ99นะคะก็ตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงระบายน้ำวันละ40ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยที่สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งท้ายเขื่อนในแม่น้ำแม่กลองบริ

0: ริเวณอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงนะคะนอกจากนี้สทนช.ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในการแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้รวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะให้มีการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะ
1: ครับดูสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับแม้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่ารายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ยังพบพื้นที่ประสบอุทกภัย21จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครด้วยนะครับข้อมูลนี้นะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนนะครับรวม3ล้าน1แสนกว่าคนโดยพื้นที่ที่ประสบภัยครอบคลุม110อำเภอ927ตำบลแล้วก็ 6,928 หมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจังหวัดที่ยังต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น7จังหวัดก็คือสิงห์บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสงครามและฉะเชิงเทรานะครับซึ่งข้อมูลของปภ.บอกว่าปทุมธานีเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 246,000 ครัวเรือนนะครับขณะที่สมุทรปราการไปที่ 223,000 ครัวเรือนขณะที่ฉะเชิงเทราครับ 64,500 ครัวเรือนตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจึงต้องมีการอัปเดตกันอีกนะครับปัญหาสำคัญช่วงนี้ก็คือเรื่องของการจัดการน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำควบคู่กับการเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาในช่วง 9-13 ตุลาคมนี้นะครับทางด้านของสทนช.นะครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับก็พูดช่วงหนึ่งนะครับว่าลุ่มน้ำแม่กลองและก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับความจุของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยอย
0: ู
1: ่ที่98% นะครับแต่ว่าจะมีการบริหารจัดการตามปริมาณน้ำฝนที่กรมอุตุคาดการจึงยังมีการระบายน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกอย่างทางปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปริมาณน้ำที่คาดการลงมาเนี่ยอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็ถือว่ามีปริมาณ10เท่าของเขื่อนขุนด่านปราการชนโดยน้ำส่วนใหญ่นะครับมาจากทางตะวันออกหรือว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงแต่ว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำในฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันมีภูเขาสูงนะครับก็ทำให้การเคลื่อนตัวเร็วมวลน้ำถูกข้ามคันกั้นน้ำนะครับคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตเข้ารอยต่อกทม.และฉะเชิงเทรานายกก็เลยมีการกำชับเรื่องของการระบายน้ำอย่างไร้รอยต่อตั้งแต่องครักษ์นครนายกนะครับไปถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและก็บางส่วนจะข้ามเข้ามาในโซนคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตส่วนน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับในอำเภอบางคล้าน้ำอำเภอบางเปรี้ยวนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพจะต้องเร่งเดินเครื่องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเนี่ย4เครื่องแล้วก็ปิดล้อมคันกั้นน้ำสำคัญไม่ให้เกิดปัญหาก็ยอมรับว่าปีนี้น้ำมากกว่าปี56นะครับแต่ว่าระดับสูงสุดเนี่ยยังต่ำกว่าอยู่ครับ
0: สำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ถนนสายหลักเนี่ยก็คือถือว่าแห้งแล้วแต่ว่ายังมีถนน2สายแล้วก็80ชุมชนนะคะที่ยังมีระดับน้ำที่ต้องเร่งสูบออกจากพื้นที่ค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลนะคะผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำนะคะมีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะคะ ไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำท่วมปานกลางที่ถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังใน80ชุมชนใน9เขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะก็มีแผนในการระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดผ่านคลองสาขาเข้าสู่คลองหลักและจะเร่งระบายน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำฝนนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำจากชุมชนแล้วก็กรณีฝนตกหนักเพื่อระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและจะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะจะทำคันกั้นน้ำล้อมรอบและสูบน้ำลงคลองโดยตรงคาดว่าภายในสัปดาห์หน้านะคะน้ำจากฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายได้ขณะที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะขึ้นเต็มที่ในช่วงบ่ายของวันนี้โดยที่ระดับน้ำจะอยู่ที่ระดับ 1.97 เมตรค่ะซึ่งยังคงต่ำกว่าคันกั้นน้ำจึงยังไม่ต้องกังวลในตอนนี้นะคะสำหรับการปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะได้เร่งทำความสะอาดพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4-5 วันในการทำ การคืนพื้นที่ทำความสะอาดทุกจุดนะคะโดยจุดพักขนาดใหญ่2จุดก็แบ่งเป็นโซนเก็บขยะให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะเข้าช่วยซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขอรับการลงทะเบียนแล้วเนี่ย 62,483 รายค่ะซึ่งกทม.มีหลักเกณฑ์กำหนดในกรณีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันรับทรัพย์สินเสียหายพิจารณาช่วยเหลือ 9,000 บาทกรณีที่น้ำท่วมเกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายจะได้รับแต่ทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะคะจะได้รับ 9,000 บาทกรณีบ้านเรือนโดนน้ำล้อมทำให้ชีวิตตามปกติเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ตามปกติเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะคะตามมติของคณะรัฐมนตรีค่ะโดยกทม.ได้ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ไม่บังคับในการแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านรวมถึงโฉนดที่ดินในกรณีที่เป็นที่อยู่จริงตามสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหากกรณีลงทะเบียนที่สำนักงานเขตก็ให้ย้ำกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยหากสูญหายในสถานการณ์น้ำท่วมก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขตเพื่ออำนวยความสะดวกได้ค่ะ
1: ครับนะฮะตอนนี้ก็เรื่องของการจัดเก็บขยะนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็หลายๆพื้นที่นะครับก็มีการทยอยเก็บไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดนะครับก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่ทีนี้มาที่เรื่องของการย้ายนายอำเภอกันบ้างครับที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นผู้รายงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาการปฏิบัติงานของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีท่ามกลางข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมและก็การช่วยเหลือประชาชนยืนยันว่าไม่ใช่คำสั่งทางการเมืองพร้อมระบุว่าหากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับนายพลพีก็บอกว่าได้รับรายงานทางวาจานะครับจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ผู้นำท้องถิ่นเขาก็ให้ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมีทิศทางที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างจึงเป็นผู้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีคุณพลพีเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ทราบว่านายวีระพันธ์ดีอ่อนนะครับผู้ว่าราชการปราจีนคนก่อนเนี่ยได้ทำหนังสือเสนอเรื่องไว้ตั้งแต่วันที่30กันยายนก็คือวันที่เกษียณเนี่ยน
0: ะ
1: ก็มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายงานจากฝ่ายจังหวัดยืนยันว่าการรายงานเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองแต่ว่าเป็นการสะท้อนข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานคุณพลพีบอกว่าการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการทำหน้าที่จริงเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะเหมือนเวลา คุณไปไลฟ์เนี่ยก็เราจะรู้กันว่าท่านนายอำเภอเนี่ยก็ทำโซเชียลเก่งน
0: ะ
1: ท่านไปที่ไหนท่านลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีภาพตลอดนะครับก็มีรายงานถึงปัญหาเรื่องของการสื่อสารการประสานงานและการสนองนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมพร้อมกับย้ำว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายไม่ควรตัดสินจากข้อมูลแค่ฝ่ายเดียวการย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับบุคลากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การลงโทษทางวินัยและถ้าหากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่านายเศรษฐวุฒิไม่ได้กระทำผิดก็พร้อมให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมนะครับทางนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วก็ให้นายนริศปาละกวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างก็มีผลมาแล้วตั้งแต่วันที่9ตุลาคมคือวันนี้นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอจบปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้างบอกว่ายันไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะบอกว่าแม่ทัพบอกขุนพลใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะชี้แจงกรณีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะคะนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ค่ะยืนยันว่าไม่ได้เป็นคำสั่งจากนายกรัฐมน รีแต่เป็นการดำเนินการของอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหากจังหวัดใดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและมีอำนาจในการสั่งการการรายงานการปฏิบัติงาน

0: ของบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะคะจังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมป้องกรมการปกครองนะคะในการย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ได้พิจารณาดำเนินการตามสถานการณ์โดยมีการสลับตำแหน่งไปอีกอำเภอหนึ่งนะคะก็คือจังหวัดลพบุรีนายกรัฐมนตรีบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าในอำเภอคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยมา5ปีแล้วตามวาระควรมีการย้ายแต่ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันเนี่ยก็ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะควรมีการย้ายแต่ขณะเดียวกันการย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลจากการลงโทษหรือการที่ดำรงตำแหน่งในอำเภอพื้นที่เดิมนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาชี้แจงนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องภายในเป็นอำนาจการบริหารของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างคำชี้แจงของฝ่ายปกครองกรณีความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่นะคะโดยระบุว่าต้องยึดข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ส่งมาอย่างเป็นทางการค่ะขณะที่กรณีที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการสั่งย้ายครั้งนี้ไม่เหมาะสมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นความคิดในฐานะประชาชนและรัฐบาลไม่ได้ยึดความคิดดังกล่าวเป็นหลักในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้เฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกยังเป็นผลกระทบที่จะต้องพิจารณากันแล้วก็ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะบัญชาการสถานการณ์น้ำอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางแล้วก็นำไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงค่ะพร้อมปฏิเสธว่าการย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยไม่มีประเด็นทางการเมืองหรือว่าการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะคะโดยบอกว่าเป็นการดำเนินการสลับตำแหน่งตามที่เป็นการบริหารราชการของอธิบดีกรมการปกครองตามรายงานอย่างเป็นทางการของกระบวนการราชการนะคะนายกก็บอกว่าเมื่อแม่ทัพมีการบอกว่าแม่ทัพบอกว่าขุนพลเนี่ยใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพคืออันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยการบริหารจัดการในระบบราชการนะคะ
1: ครับหลังจากน้ำท่วมนะคุณฟังครับกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนนะครับว่า น้ำลดแล้วอย่าเพิ่งเร่งทำความสะอาดบ้านจนละเลยเรื่องของความปลอดภัยไปนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าหลังจากน้ำลดประชาชนไม่ควรเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนละเลยการป้องกันตนเองเนื่องจากว่าในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเนี่ยอาจจะยังมีเชื้อโรคสิ่งสกปรกน้ำท่วมขังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายจึงควรค่อยๆฟื้นฟูอย่างระมัดระวังแล้วก็สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมนะครับ6โรคที่ควรระวังหลังจากน้ำลดนะครับมีอะไรบ้างก็มี1ไข้เลือดออกครับหลังจากน้ำลดเนี่ยมันจะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควรเทน้ำทิ้งคว่ำภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนมีจุดเลือดออกควรพบแพทย์โดยเร็วนะครับ2โรคตาแดงนะครับอันนี้มักจะเกิดจากการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลีกเลี่ยงการขยี้ตาครับ3โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการแช่น้ำหรือว่าเดินลุยน้ำเป็นเวลานานนะครับก็ทำให้ผิวหนังบริเวณเท้าเปื่อยแล้วก็ติดเชื้อได้หากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าที่ป้องกันน้ำนะครับและหลังสัมผัสน้ำก็ควรล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและก็สบู่เช็ดให้แห้งนะครับโดยเฉพาะซอกนิ้วถ้าหากมีอาการคันก็ทายานะครับหรือว่าไปพบแพทย์เพื่อรักษาครับ4โรคระบบทางเดินหายใจนะครับการอยู่ร่วมกันในอาจจะเป็นศูนย์พักพิงนะครับหรือว่าในบ้านแล้วมีคนมาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยอาจจะแออัดนะครับก็การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดเนี่ยอาจจะทำให้สัมผัสฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อราที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่น้ำท่วมได
0: ้
1: ก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าไปกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจด้วยได้นะครับคุณหมอก็แนะนำนะครับว่าควรจะเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวกสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะหน้ากาก N95 หรือเทียบเท่าตอนที่เราทำความสะอาดนะครับบ้านเรือนตอนแรกๆนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยนะครับต่อไปก็คือโรคฉี่หนูครับโรคที่5นะครับคนที่เดินลุยน้ำย่ำโคลนทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดเนี่ยอาจจะสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนมากับน้ำหรือว่ามากับดินควรสวมรองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือในการทำความสะอาดนะครับ ับหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนโดยตรงนะครับต่อไปก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารนะครับน้ำท่วมและสิ่งปฏิกูลเนี่ยอาจจะทำให้น้ำและก็อาหารปนเปื้อนเชื้อโรคก็ควรดื่มน้ำสะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่นะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเรื่องของภัยใกล้ตัวหลังจากน้ำลดอาจจะมีสายไฟมีปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเปียกน้ำหรือว่าชำรุดก็ไม่ควรจะเข้าใกล้หรือว่าเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าไปทำความสะอาดด้วยนะครับ
0: ค่ะยิ่งเป็นในลักษณะการทำความสะอาดเนี่ยถ้าสวมรองเท้ายางไว้เนี่ยก็จะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟรั่วขึ้นมาเนี่ยท่านไม่สวมรองเท้าเนี่ยอาจจะโดนแบบเหมือนไฟฟ้าช็อตได้นะคะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ครับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะคุณฟังก็ยังบอกว่าชอบเสียงโอ้ยอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: ทำไมต้องโอ้ยครับ
0: อันนี้ก็
1: มันปวดเมื่อยใช่ไหม
0: มันปวดเมื่อย
1: มันปวดเมื่อยต้องทำไงฮะ
0: ต้องมีกาสลองไม่ใช่ต้องใช้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่มีเสียงโอ้ยนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะกลิ่นกาสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายนะมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมีเสียงโอ้ยนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็ทีมผลิตเนี่ยผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดท่านไหนสนใจโทรไปที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีทริปส่งท้ายมงคลส่งท้ายปีนะครับมูเตออนทัวร์นะครับไกด์แมนโกลปฏิหารล้านนาครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาคุณผู้ฟังบินตรงไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจไปขอกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะปังกว่าเราไปนั่งขอเองนะบางทีเราไม่รู้เทคนิคแบบลับๆอ่ะ
0: อ๋อใช่มันจะมีวิธีการขอแบบเหมือนพิเศษอ่ะ
1: คำพูดคำจาเราจะพูดยังไงให้ได้ผล เหมือนว่าไปขอเองเนี่ยแบบยังไงนะตามเขาจะมีคำขอใช่ไหม
0: คำอธ
1: ิษฐานอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนทั่วไปแต่พอไปกับอาจารย์คาถาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบบว่า
0: จะต้องพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อาจจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันถึงจะแบบว่าเข้าถึง
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นอารมณ์นี้นะคุณฟังเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากสำหรับทริปนี้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของมูนะไม่ได้พามูอย่างเดียวนะก็พาไปชมชิวปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มด้วยไปเดินเล่นถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะครับแล้วก็อัปเดตดวงชะตารับปีใหม่ครบทั้ง12นักษัตริย์นะครับเดินทางช่วง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นราคา Early Bird อยู่ 29,99 บาทนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะขยับขึ้นมาอีก 1,000 บาททุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะครับเสริมมงคลสะดวกนพเคราะห์นะครับ12ราศีจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322และทาง LINE @med107 ครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะที่พูดคุยกันเข้ามาในช่องทางไลน์ค่ะคุณพิบุญชัยนะคะส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าคุณไพฑูรย์นะคะอรุณสวัสดิ์คุณภูเบศคุณขวัญมานะคะก็เช่นเดียวกับคุ ุณชัยนรงค์ค่ะวรุณสวัสดิ์กันเข้ามาคุณวิบูลชัยบอกว่ามีความสุขสุขสันต์วันศุกร์นะคะเฮงๆรวยๆนะครับอ่ะอันนี้ขอรับไว้ด้วยความยินดีค่ะค่ะคุณอุทิศนะคะบอกว่ารอติดตามขวัญกับภูเบศรนะคะบอกว่าติดรอ

0: ติดตามสายฟ้าพยากรณ์ด้วยจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในช่วงเดือนไหนอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเช้านี้23องศาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหภาคอีสานก็23องศาหลายจังหวัด
1: เริ่มเย็น
0: ใช่ไหมคุณกัปตันอัมพลนะคะส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะช่องทาง Facebook เป็นไง
1: คุณยาหยีสวัสดีเช้านี้ที่บางแคนะครับบอกว่าขอให้ท่านดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนนะครับคุณนงลักษ์ส่งเป็นติ๊กเกอร์เด็กอารมณ์ดีส่งรูปหัวใจมาด้วยนะครับคุณเปิ้ลท่วมแบบไร้รอยต่อสินนะ คุณชัยวิวัฒน์นะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาครูบุญด้วยนะครับแล้วก็คุณช่างหัวมันนะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังทุกวันเลยนะครับคุณชุมชนนะครับมาเช็คชื่อกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณเดชเดชาด้วยนะครับคุณเอิร์กสวัสดีเข้ามาครับคุณพนิพาบอกว่าถ้าแม่ทัพและลิ้วล้อรวมหัวกันไม่ชอบหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีนักข่าวส่วนตัวก็ต้องสร้างหลักฐานเพื่อยืนยันตนเองพูดเนี่ยไม่ได้เข้าใครออกใครนะคะโอเคนะครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก่อนจะตัดสินใจอะไรจะต้องแบบว่าตรวจข้อมูลซะก่อนไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณสมประสงค์ Good Morning from Paris นะครับ10องศานะครับสำหรับคืนนี้ที่สหรัฐนะครับคุณพศนะสวัสดีเข้ามาอุณหภูมิในอำเภอท่าอิฐนนทบุรีเช้านี้28องศาสูงขึ้นมากว่าเมื่อวานนี้1องศานะครับชวนให้ฝนถล่มเย็นนี้ว่าอย่างนั้นนะฮะ เดี๋ยวมาตรวจสอบกันในช่วงสายฟ้าพยากรณ์คุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าเมืองคอนตอนนี้คึกคักกินเจ
0: โอ้
1: วันนี้ใช่ไหมเขาล้างท้องวันนี้ใช่ไหมนะฮะแล้วก็ทำบุญใหญ่ศาสตร์เดือน10นะคุณขวัญกลับบ้านไปทำบุญศาสตร์เดือน10ไหมครับ
0: น่าจะไม่ทันกลับละค่ะน่าจะได้ร่วมบุญทำบุญที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
1: ครับผู้นำคุณอารันบอกว่าผู้นำที่ฟังความข้างเดียวยังไม่มีการสอบสวนใช้อารมณ์ตัดสินคนทำงานโดยขาดข้อมูลรอบด้านเป็นการบริหารที่น่าตำหนิส่งผลเสียต่อระบบการจัดการวิกฤตนะครับอันนี้เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับคุณสมพรนะครับสวัสดีคุณภูเบศคุณกมลพรเข้ามานะครับคุณคมสันอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณสังกาคุณสมพรบอกว่าฟังจากท่าตะเกียบฉะเชิงเซาวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับ
0: ค
1: ุณชัยยานด้วยคุณอาพรสวัสดีภูเบศกับคุณขวัญมานะครับแล้วก็ทีมงานข่าวหน้าหนึ่งด้วยสุขสันต์วันศุกร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยคุณเอิร์ธคุณอมรีนะครับคุณทันชนกนะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณสายน้ำไม่ไหลกลับสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันศุกร์นะครับ
0: ค่ะคุณไพฑูรย์บอกว่าที่มุกดาหารเช้านี้23องศาไม่มีฝนครับส่วนคุณชัยนรงค์บอกว่ารอฟังพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนไหมถ้าจำไม่ผิดคุณชัยนรงค์เลยน่าจะอยู่ย่านมีนบุรีนะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาสวัสดีจากเมืองกาญนะครับอากาศเย็นสบายดีเลยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับนี่ผมมีข่าวดีวันนี้เนี่ยคุณ
0: เหรียญ
1: 100บาทสำหรับสายสะสมใช่ไหมใช่นะครับกรมธนารักษ์ก็เปิดจำหน่ายและก็จ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับก็เตรียมเปิดจำหน่ายและแลกเหรียญกระสาบนะครับที่ระลึกจากการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับหลังประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับก็มีการจัดทำเหรียญขึ้นมานะครับเป็นที่ระลึกในโอกาสเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและก็มีการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมและก็นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกว่าเหรียญที่ระลึกครั้งนี้นะครับจัดทำขึ้น2ประเภทประเภทเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะครับตอนนี้มีโชว์อยู่ Facebook Live นะครับทำจากทองแดงผสมนิกเกิลชนิดเหรียญละ100บาทเป
0: ็
1: นเหรียญ100บาทนะคุณฟังเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรครับประมาณ3เซนเกือบจะ4เซนน้ำหนัก25กรัมใช่ไหม38มิลก็คือ
0: ใช่ๆ3เซน
1: 3.8 เซนนะครับเหรียญประเภทแรกก็คือเหรียญขัดเงาผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญเท่านั้นนะครับกำหนดราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทเหรียญละ100เนี่ยเหรียญนึงราคา700บาทนะครับเหรียญประเภทที่2นะครับเป็นเหรียญธรรมดาธรรมดานะครับผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญกำหนดจำหน่ายราคาแลกเหรียญเหรียญละ100บาทนะครับสำหรับลวดลายด้านหน้าก็ประกอบด้วยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์นะครับก็คือในหลวงรัช

0: การที่10ผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดสากลและก็มีพระรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายทรงสร้อยพระศรและฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับโดยบริเวณวงขอบเหรียญด้านล่างนะครับก็มีข้อความระบุพระปรมาภิไธยและพระนามมาภิไธยของทั้งสองพระองค์นะครับพร้อมกับลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความด้วยส่วนด้านล่างนะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อยู่บริเวณกลางเหรียญนะครับด้านขวามีเลขบอกราคา100เป็นเลขไทยและก็100เลขอาหรับนะครับขั้นด้วยเส้นส่วนด้านซ้ายจะมีคำว่าบาทภาษาไทยแล้วก็บาทภาษาอังกฤษขั้นด้วยเส้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดลงไว้ให้ที่หน้าเพจของเราคุณผู้ฟังสามารถมาติดตามดูได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินปทุมธานีนะครับ025657944นะครับแล้วก็หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครนะครับมีที่ถนนพระราม6ด้วยนะครับหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบนะครับนอกจากนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศได้อีกด้วยนะครับ
1: ค่ะถ้าใครต้องการเหรียญที่ระลึกก็ไปสามารถที่จะจัดซื้อกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับพาดหัวหน้า1นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจก็บอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยงัดข้องัดกฎหมายใหม่นะคะคุมทุนนอกเกิน 200,000 ดอลลาร์เนี่ยต้องแจ้งที่มาค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเงินหรือว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเงินฉบับที่38ค่ะเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อหรือว่ารับฝากเงินตราต่างประเทศมาจากต่างประเทศของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเพื่อให้การทำธุรกรรมการเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อการค้าการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะได้แก่การรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าเนี่ยรับมาจากต่างประเทศให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังนี้นะคะเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเช่นเรื่องของสินค้าบริการเงินลงทุนโดยตรงเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่าเงินกู้นะคะหากเป็นธุรกรรมเนี่ยที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปนะคะให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรมค่ะยกเว้นลูกค้าที่ผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าหรือว่า KYB นะคะไม่ต้องเรียกเอกสารเงินที่มาหรือว่าวัตถุประสงค์ทางการเงินค่ะนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าได้แก่เงินในลักษณะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะเงินจากสินทรัพย์ดิจิทัลเงินลงทุนอื่นๆที่ไม่ใช่เงินลงทุนในเครือและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินกู้และเงินที่ใช้กู้ส่วนเงินส่วนต่างจากธุรกรรมอนุพันธ์นะคะเงินจากวัตถุประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่ค่าสินค้าค่าบริการรายได้เงินโอนเงินบริจาคเงินลงทุนธนบัตรเงินบาทและเงินฝากนะคะหากว่าธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 เหรียญสหรัฐเนี่ยให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรมค่ะไม่สามารถใช้กระบวนการ KYBแทนการเรียกเอกสารดังกล่าวได้นะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นการป้องปรามในเรื่องของการเก็งกำไรค่าเงินบาทค่ะอันนี้เป็นมาตรการล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ครับมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม18คนนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา151โดยมีส.ส.ฝ่ายค้านร่วมลงชื่อ145คนพร้อมกับขอเวลาในการอภิปราย5วันเต็มนะครับคาดหวังเปิดศึกอภิปรายช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน5พรรคก็ไปยื่นยติต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยยติมีความยาว7หน้ากระดาษครับระบุชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายเป็นรายบุคคล18คนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายณัฐพงษ์บอกว่าการอภิปรายก็จะครอบคลุมข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบประเด็นการทุจริตเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว. ทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดจนปัญหาวิกฤตประชาชนและการบริหารจัดการน้ำท่วมโดยฝ่ายค้านยืนยันจะนำเสนอข้อมูลและพยานหลักฐานประกอบการอภิปรายทั้งนี้นะครับข้อกล่าวหาทั้งหมดยังต้องได้รับการชี้แจงแล้วก็การตรวจสอบตามกระบวนการทางด้านของนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการเวลาอภิปราย5วันเนื่องจากมีรัฐมนตรีถึง18คนและหวังว่ารัฐบาลจะตอบรับกรอบเวลาดังกล่าวขณะที่นายโสพลชารามครับประธานสภาก็บอกว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะเร่งดำเนินการตามกรอบของกฎหมายนะครับก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวันอภิปรายโดยเบื้องต้นมีการกำหนดหารือช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และก็ยืนยันว่าประเด็นที่เชื่อมโยงกับคดีหัวสวสามารถอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมและขั้นต่อไปนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบยติแล้วก็การกำหนดวันอภิปรายการจัดสรรเวลาระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ติดตามว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะได้เวลาชี้แจงกันเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะสำหรับ18คนเนี่ยมีใครบ้างนะคะไล่เรียงกันไปตามนี้เลยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ5นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ6นายประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายนินนายณทินทร นะคะศรีสัพพางค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ16นายสิริพลอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนสุดท้าย18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ครับต่อกันที่เรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com นะครับทางพลตำรวจรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะครับก็มีรายงานว่านายไทหยางซางสามีของนางสุชาดาซางแทนซับนะครับหรือว่าสสไอเดียจากพรรคภูมิใจไทยถือหุ้นเนี่ยก็ระบุว่าได้มีการสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตั้งเรื่องสอบสวนแล้วนะครับสืบสวนพร้อมกับเตรียมเชิญสสไอเดียและก็สามีเข้ามาชี้แจงด้วยหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานในขณะที่ก็มีรายงานนะครับว่าเว็บไซต์นี้ก็ถูกการจำกัดการเข้าใช้งานในประเทศไทยแล้วพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศกุราซาวไม่ได้หมายความว่าธุรกิจดังกล่าวนะครับจะสามารถดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีถ้าหากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายไทยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมบอกด้วยนะครับว่าได้มอบหมายให้ DSI ครับตั้งเรื่องสืบสวนเกี่ยวกับประเด็นเว็บพนันดังกล่าวด้วยพร้อมกับทำหนังสือถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจไซเบอร์และก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเส้นทางการเงินและประเด็นบัญชีทรัพย์สินสำหรับการเชิญสสไอเดียและสามีเข้ามาชี้แจงนะครับทางพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านก่อนหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ชี้แจงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะประสานขอข้อมูลจากต่างประเทศและดำเนินการตามแนวทางสืบสวนต่อไปนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเว็บไซต์ shuffle.com เนี่ยได้จำกัดการเข้าใช้งานในประเทศไทยโดยแสดงข้อความว่าไม่สามารถใช้บริการในภูมิภาคนี้ได้เนื่องจากว่าเงื่อนไขการใบอนุญาตและไม่อนุญาตให้ผู้เล่นจากประเทศไทยเข้าไปได้นะครับแต่ยังไงก็ตามการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้เป็นข้อยุติว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่นะครับก็ต้องไปติดตามต่อนะครับผลการสืบสวนของ DSI แล้วก็การถือหุ้นการถือบัญชีทรัพย์สินตลอดจนข้อเท็จจริงว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีการให้บริการชักชวนเชิญชวนผู้เล่นในประเทศไทยที่มันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
5: ถ้าดูโดยรวมนะครับฝนยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแต่ว่าจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านตัวหนอกของภาคตัวหนอกพวกจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ด้านตัวหนอกของภาคอีสานก็พวกนครพนมบึงกาฬพวกเนี้ยอุบล นะครับอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังวันน่าจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงได้นะครับ
0: ครับเห็นที่มีประกาศออกมาเป็นฉบับที่5เนี่ยนะครับว่าจะมีทั้งลมกระโชกแรงลูกเห็บตกเนี่ยในพื้นที่ไหนบ้างครับ
5: จริงๆอย่างถ้าอย่างวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านจันตราดนะครับแล้วก็นครพนมบึงกาฬนครพนมแล้วก็อุบลเนี่ยที่อาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะต้องระวังจริงๆอ่ะเตรียมระวังจริงๆคือวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้นะครับ
0: ก็คือพื้นที่ที่ว่ามานี้ใช่ไหมครับ
5: พรุ่งนี้จะเยอะกว่านี้แล้วก็รวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับ
0: คร
5: ับผมอย่างวันนี้ถ้าดูโดยรวมเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะนะครับ 10-20% นะครับแต่ว่าถ้าอย่างพรุ่งนี้เนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยอย่างวันนี้กรุงเทพน่าจะประมาณ20แต่ว่าอย่างพรุ่งนี้กรุงเทพน่ากระโดดขึ้นไปที่ประมาณ70นะครับ
1: ก็
5: ระวังวันพรุ่งนี้ไว้นะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวก็ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนก็มีน่าจะมีหนักมีอาจจะมีหนักมากได้นะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงได้ระวังวันพรุ่งนี้ไว้นะครับ
0: แล้วฝนนี้คือจะแช่ไหมครับหรือว่ามาแป๊บเดียวสักชั่วโมงนึงก็ไป
5: น่าจะเกินชั่วโมงนะครับ
0: oh.
5: น่าจะเกินชั่วโมงไม่น่าจะแวบเดียวแต่ก็คงไม่น่าจะตกแบบตกทั้งวันนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีหนักได้หลายๆพื้นที่อยู่นะครับ
1: คาดการโดยภาพรวมประมาณกี่มิลลิเมตรนะคะ
5: โดยรวมนะครับก็ภาคกลางตอนล่างเลยนะครับที่เน้นนะครับก็ยังโดยเฉลี่ย 35-45 มิลต่อ24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะ
5: ครับผมพวกราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพพวกเนี้ยน่าจะมีหนักได้อยู่แต่ว่าน่าจะหนักอยู่นะครับครับผม
1: ก็ถ้าคุณสุรสิทธิ์บอกว่าน่าจะหนักอยู่นี่ก็ต้องเตรียมรับมือกันเลยนะคะ
5: ครับก็วันที่10 11นะครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือนี่ตอนนี้คือเบาบางลงไปแล้วหรือยังคะ
5: จริงๆภาคเหนือก็เบาลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างวันนี้ก็แค่ 10% พวกนี้ก็จะเพิ่มไม่เยอะประมาณ20หรือ30มานะครับ
1: ค่ะ
5: หรือถ้าดูทั้งอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิน40นะครับ
1: ค่ะ สำหรับภาคอีสานตอนนี้ผู้ฟังบอกว่าหลายจังหวัดเนี่ยอยู่ที่23องศามีแนวโน้มจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วหรือยังคะ
5: น่าจะช่วงปลายตุลานะครับวันนี้ยังไม่ใช่นะครับย
1: ัง
5: ไม่ใช่
1: ค่ะ
5: ครับผม
1: เมื่อกี้บอก

0: ภาคใต้ตอนบนใช่ไหมคะที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนแล้วภาคใต้ตอนล่างทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยถ้าจะระมัดระวังก็จะเป็นช่วง 11-12 นะครับที่มีตกหนักได้หลายๆจังหวัดอยู่นะครับก็เน้นช่วงนั้นไว้นะครับ
0: ค่ะคลื่นลมในทะเลอะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้ธรรมดานะครับช่วงนี้โดยปกติจะธรรมดาถ้ามีฝนก็จะแรงขึ้นมาหน่อยก็จะต้องระมัดระวังแต่ว่ามันก็ไม่ได้เตือนแบบเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนั้นคือ 2-3 เมตรแต่ช่วงนี้เขาประมาณ1เมตรหรือต่ำกว่า1เมตรนะครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันนะคำถามผมหายไปแล้วนะไม่รู้พื้นที่ไหนคุณสุรสิทธิ์มีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับวันนี้ครับ
1: วันนี้จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็เตรียมรับมือวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้นะครับ
0: ค่ะครับได้เลยค่ะช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนะฮะก็ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศก็ไล่ลงไปนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะทางอีสานตะวันออกภาคใต้นะครับแล้วก็วันนี้ไอ้วันพรุ่งนี้เนี่ย
0: วันพรุ่งนี้
2: หนักนะ
0: คุณสุรสิทธิ์ย้ำหลายรอบมาพรุ่งนี้หนักมากนะครับ
2: รอบที่แล้วที่บอกว่าหนักก็คือหนักจริงหนักจัง
0: หนักตกแช่รอบที่แล้วแต่รอบนี้บอกว่าก็ไม่ถึงตกแช่ขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะตกหนักประมาณ 1-2 ชั่วโมงปริมาณฝนก็ประมาณ40มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนะคะโดยประมาณค่ะ
2: ครับผมอ่ะยังพอมีเวลาอยู่นะครับคุณจะเติมส่วนไหนไหมฮะ
0: ขอไปนิดนึงตรงที่กบน.ก็ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ขออภัยใช่75สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ยกเว้นน้ำมันB20 E20 E85 ที่ราคาคงเดิมนะคะปัจจัยหลักก็ที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็การโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซนะคะที่ดันให้ค่าส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นประกอบกับจีนเนี่ยระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยของเรื่องสต็อกน้ำมันสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ปิดท้ายที่ข่าวนี้กันนะคุณฟังชาวบ้านที่ธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับกว่า200คนรวมตัวกันคัดค้านการสำรวจเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่นะครับชาวบ้านตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมกว่า200คนนัดรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการเข้ามาของนายทุนเพื่อสำรวจแร่ในพื้นที่หลังจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะครับเห็นชอบตามคำขอของบริษัทไซโนเอสอีประเทศไทยจำกัดนะครับที่ยื่นขอออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินในพื้นที่อำเภอธาตุพนมตำบลธาตุพนมตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมเหนือและก็พระกลางทุ่งนะครับเนื้อที่ประมาณ 8,000 กว่าไร่ท่ามกลางความกังวลผลกระทบของชาวบ้านในพื้นที่นะครับนายปรีชามณีสร้อยนายอำเภอธาตุพนมบอกว่าก็มอบหมายให้ทุกหมู่บ้านใน4ตำบลในพื้นที่อำเภอธาตุพนมประชุมระดับหมู่บ้านขอมติประชาชนคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่เพื่อส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดผ่านไปยังกพร.พิจารณาทบทวนหรือว่าออกอาชญาบัตรเป็นพิเศษนะครับเรื่องของการสำรวจแร่โพแทสยืนยันว่าขั้นตอนการขออนุญาตขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและก็การเมืองแร่ชี้แจงว่าการออกอาชญาบัตรเนี่ยเป็นเพียงการให้สิทธิการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเท่านั้นไม่ใช่การขออนุญาตให้ทำเมืองแร่หรือว่าให้สิทธิครอบครองที่ดินนะครับโดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการสำรวจเสมอและก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมอย่างเคร่งครัดนะครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูน

0: พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2-4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 Good Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
7: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนฟังจากที่ไหนกันบ้างนะคะก็วันนี้คุยกับเรา2คนได้นะคะอยู่กับเราไปจนถึง 7:30 นาทีเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
6: ครับนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก่อนที่สัปดาห์หน้าเนี่ยคนกรุงเทพจะได้หยุดกันยาวๆก็คือจริงๆก็รัฐบาลบอกให้ work from home ด้วยนะแล้วก็มีบางวันที่เป็นวันหยุดพิเศษด้วยนะมีวันหยุดปกติอยู่แล้วด้วยก็เลยจะยาวๆไปเลย1สัปดาห์นะในกรุงเทพและปริมณฑลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ที่ส่วนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ
7: ถูกต้องแล้วค่ะนะฮะก็มีวันหยุดมากมายนะให้หลายคนได้รอคอยนะคะหรือเป็นการ Work From Home กันด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ Work From Home หรือว่ามีวันหยุดยาวนะคะลองทักเข้ามาลองคุยให้ฟังซิว
6: ่
7: าม
6: ี
7: แผนอะไรกันบ้างนะคะก
6: ็
7: เป็นภาพรวมของสัปดาห์หน้าแต่เดี๋ยวมาดูภาพรวมของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้กันค่ะ
6: เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นวันนี้คุณจั่วเกิ้นเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะแต่ไม่รู้ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่านะจะรายงานเข้ามานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยกำลังมีข่าวใหญ่ก็คือว่าผู้นำของเมียนมานะครับมินอองไลน์เนี่ยนะครับเดินทางไปที่มาเลเซียตอนนี
7: ้
6: แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาเลเซียค่อนข้างจะมีจุดยืนชัดเจนเรื่องเมียนมาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอาง่ายๆคนบอกว่าเอ๊ะนี่กลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าสำหรับมาเลเซียนะท่าทีเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอันวาอิบราฮิมนะครับเพราะว่ามีคะแนนเสียงที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ในมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นครับ7:00 นครับ
7: ค่ะเป็นประจำนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนายหัวอัดนะคะเดี๋ยวเราได้เจอกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้แมดูเรื่องหัวข้อแล้วนะคะก็ทำให้ปวดใจอีกแล้วนะคะประมงไทยกำลังตายนะคะนำเข้าโตก็เดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะเรื่องของประมงไทยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์ของในหัวอัดกันอีกทีนึงนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะสามารถเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆเพจ Mcot News FM 100.5 บน Facebook นะคะเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ใน Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็มีทาง TikTok Live นะคะคลื่นข่าว Mcot Newsนะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันทาง LINE Official นะคะ @mcotnews และเบอร์ SMS ค่ะ4689399นะคะก็สามารถทักทายได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะ
6: ครับนะก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเบาบางไปแล้วหรือยังน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะครับ
7: เห็นว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันอีกครั้ง
6: เดี๋ยวจะมาอีกนะฮะแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวทำอะไรนะครับมีแผนอะไรกันบ้างนี่จะว่าไปเรา2คนเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการเราคุยกันว่านี่ไม่ได้เจอกันนานกันนะ
7: ใช่ต่างคนต่างติดภารกิจนะคะบางทีเราได้เจอกันผ่านซูมผ่านรายการแต่ไม่ได้เจอกัน
6: ไปสลับ
7: ตัวเป็นๆนะคะก็หลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันแต่วันนี้ทั้งคู่นะคะก็อยู่ในสตูดิโอค่ะ
6: ครับแต่งตัวเหมือนอยู่อังกฤษ ต่างตัวนะใส่เสื้ออบโค้ท
7: ข้างในข้างนอกกี่อุณหภูมิไม่แน่ใจนะคะแต่ข้างใน
6: หนาวมากแต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะผมว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเริ่มสัมผัสลมเย็นๆในบางพื้นที่แหละแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อของฤดูนะครับปลายฝนต้นหนาวก็ระมัดระวังกันด้วยผมขอไปข่าวแรกเลยเมื่อคืนนี้มีการประกาศรางวัลโนเบลวรรณกรรมออกมานะ คือหลังจากที่สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์การแพทย์แล้วก็เคมีประกาศออกมาแล้วก่อนหน้านี
7: ้
6: ผมเล่าให้ฟังไปแล้วมีคนเอเชียได้1คนด้วยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับสาขาวรรณกรรมนะฮะเป็นของกวีชาวแคนาดาครับคุณแอนคาสันนะครับเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลวรรณกรรมประจำปีนี้นะครับจากผลงานที่เธอได้รับยกย่องว่าก้าวข้ามพรมแดนระหว่างกวีนิพนธ์นวนิยายและงานวิชาการนะครับโดยที่เธอเป็นนักเขียนบทความเป็นกวีเป็นนักแปลชาวแคนาดาอายุ76ปีนะครับ เธอได้รับยกย่องจากผลงานที่กล้าหาญแปลกใหม่และเชื่อมโยงวรรณกรรมคลาสสิกเข้ากับรูปแบบร่วมสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวา

0: บันดาลใจในการทำงานวรรณกรรมของเธอนั้นก็มาจากวรรณกรรมกรีกโบราณแล้วก็เอามาดัดแปลงให้ทันสมัยแล้วก็เชื่อมโยงกับศิลปะแขนงอื่นๆอย่างเช่นการละครอุปรากรนะครับมีเผื่อใครอยากจะติดตามไปอ่านงานของเธอนะมีงานที่โดดเด่นชื่อตัวอย่างเช่นนะครับ Autobiography of Red The Glass Essay Knox นะฮะแล้วก็ Floatนะครับแล้วก็ The Beauty of the Husband อันนี้คือตัวอย่างของผลงานของเธอนะครับแล้วก็มีงานที่เอาไปทำเป็นละครเวทีด้วยนะฮะชื่อว่า Norma Jean Baker of Troy นะครับแล้วก็มีการ์ตูนด้วยนะเอาไปทำด้วยนะชื่อว่า The Trojan Woman A Comic นะครับอันนี้ก็ในปี2564นะมีผลงานเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับ
1: ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: มาดูรางวัลนิดนึง
1: ค่ะ
0: เห็นรางวัลแล้วแบบ
1: เ
0: ธอจะได้12ล้านโครนสวีเดน40ล้านบาท
1: โอ้
0: เยอะอยู่นะครับ
1: นะคะก็ผลงานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเผื่อใครสนใจด้านนี้ลองไปติดตามดูได้นะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงประกาศรางวัลต่างๆของโนเบลอยู่นะคะ
0: เหลืออีกสาขานึงที่แต่ว่าจะทิ้งห่างนิดนึงเป็นสาขาที่ทุกคนจับตาคอยกันอย่างมากคือสันติภาพ
1: จริงๆวันนี้ค่ะจะประกาศวันนี
0: ้ต้องรอกันคือเป็นสาขาสุดท้าย
1: ใช่แล้วเป็นข่าวที่กำลังจะพูดถึงเพราะว่าพอพูดถึงโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยต้องพูดถึงใครทุกต้องชั้มลอยมานะคะก็มาดู
0: ปฏิกิริยาลอยมาได้นะ
1: ไม่ค่ะมาดูปฏิกิริยาค่ะเพราะแน่นอนนะคะชั้มเองเนี่ยช่วงนี้ก็ออกสื่อบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกความคิดเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะมาดูความคิดเห็นของชั้มกันนะคะในแง่มุมของโนเบลพีซไพรส์หรือว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยจะมีการประกาศวันนี้นะคะตามเวลายุโรปเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช่ค่ะอาจจะต้องรอคอยสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทางทรัมป์เองเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยจริงๆก็ยังคิดอยู่นะว่าควรที่จะได้รับนะคะโนเบล
0: ตัวเองคิดว่าตัวเองควรจะได้รับ
1: ตัวเองคิดว่าตัวเองควรที่จะได้รับนะแล้วคือเขาก็มีการประกาศออกมาณที่ทำงานของเขาเนี่ยค่ะห้องทำงานรูปไข่นะคะแล้วก็เป็นการพูดต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะว่าในการประกาศครั้งนี้เนี่ยแต่จริงๆเขาเองก็ระบุว่าก็เข้าใจแหละว่าอาจจะไม่ได้นะคะเขามองว่าคณะกรรมการของโนเบลพีซไพรส์นี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมอบรางวัลนี้กับคนที่มีบุคลิกหรือสไตล์การทำงานแบบเขานะคะแต่เขาเองเนี่ยก็พูดถึงผลงานที่ผ่านมานะคะของเขาเองที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะยุติความขัดแย้งทั่วโลกได้ถึง8แห่งนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยคือในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเทศผู้นำต่างๆเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาเสนอชื่อของเขาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาอิสราเอลแล้วก็ปากีสถานนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเนี่ยมองว่าเขาควรที่จะได้รับแต่ถึงแม้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้รางวัลนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับเหรียญรางวัลทางอ้อม
0: ยังไง
1: คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลามาเรียคอรีนามาชาโตมอบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2025ของตัวเธอเองเนี่ยให้กับทรัมป์นะคะเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศนะคะโดยเธอเนี่ยยังได้กล่าวว่าไม่มีใครในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับรางวัลนี้มากไปกว่าทรัมป์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ทรัมป์ก็มองว่าก็คงไม่ได้แหละนะแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แต่ว่าจริงๆตัวเองก็คิดว่าควรจะได้นะคะคราวนี้มาดูตัวเก่งนะคะสำหรับมีใครบ้างหรือว่าหน่วยงานองค์กรไหนบ้างนะคะที่อาจจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะในปีนี้ก็มีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าอาจจะมีหนึ่งในนั้นก็คือนะคะป๊อบเลโอนะคะอีกถัดไปก็ที่มีการคาดการณ์กันไว้นะคะอาจจะเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะคือรางวัลสาขานี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลก็ได้นะคะ International Criminal Court หรือ ICC เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวเก่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับดินแดนปาเลสไตน์ค่ะ Special Rapporteur for the Palestinian Territories นะคะซึ่งล้วนเป็นบุคคลแล้วก็องค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนสันติภาพแล้วก็มนุษยธรรมในระดับนะคะก็เป็นการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเฉยๆนะคะแต่ว่า คนที่จะได้รับจริงๆก็ต้องติดตามดูนะคะเขาบอกว่า11นาฬิกาโดยประมาณนะของเวลาของคณะกรรมการเขาอยู่ที่สวีเดนเนาะก็จะอยู่แถวๆนั้นนะคะก็เป็นเวลาประมาณช่วงเย็นๆบ้านเรา

0: นะคะ
1: ครับก็น่าจะรู้เย็นๆค่ำๆเนา
0: ะ
1: นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนี่เป็นรางวัลใหญ่แล้วก็เป็นที่จับตามองทุกครั้งเพราะว่าเวลาที่มีการประกาศผลรางวัลนี้ออกไปมันมีเมสเซจอะไรบางอย่างมันมีการส่งเสียงนะถึงนัยยะอะไรบางอย่างที่สำคัญอ่ะยังคงอยู่กันแถวๆยุโรปอีกสักนิดหนึ่งอันนี้ที่สวีเดนใช่ไหมผมขอขยับไปที่สเปนเมื่อวานคุณลิซ่าพูดถึงการประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสอันนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวผมขอมีแตะประเด็นนั้นนิดนึงแต่ว่าในขณะเดียวกันที่สเปนก็มีประท้วงใหญ่มากเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลุกลามใหญ่โตแต่ว่าคนละประเด็นกันก็คืออันนั้นจะเป็นเรื่องการศึกษาอันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าประท้วงกันเยอะมากนะครับจาก The Guardian ของอังกฤษครับว่า Thousands march in Madrid after death of evict pensioner Mary Carmen นะฮะใครคือ pensioner Mary Carmen นะครับก็คือเป็นคุณยายนะที่ชื่อว่า Mary Carmen Abascalอายุ87ปีแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรณีของเธอคือเธอเนี่ยเป็น pensioner คำนี้ก็น่าสนใจน
0: ะ
1: pensioner ก็คือว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญผู้ที่ดำรงชีพอยู่ด้วยการรับเงินบำนาญคือเกษียณไปแล้วแล้วก็รับเงินบำนาญเพราะว่าในสเปนเนี่ยก็จะเป็นรัฐสวัสดิการที่มีการจ่ายไประหว่างทำงานเนี่ยนะครับแม้จะไม่ใช่ข้าราชการก็ได้นะนะครับตัวเธอเองเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยด้วยเงินบำนาญก็เลยเรียกเธอว่า pensioner นะแล้วเธอก็ไปอยู่ที่พักของเธอซึ่งที่พักของเธอเนี่ยในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันก็คือรัฐสวัสดิการคือนะฮะอาจจะเช่าระยะยาวคือเขาไม่อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้คือไม่ใช่ฟรีโฮลอ่ะนะแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆซึ่งปกติเนี่ยมันก็สามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเป็นจนเสียชีวิตแล้วก็อาคารเนี่ยมันก็จะสัญญามันยาวมากเธออยู่ในที่พักของเธอที่เธออยู่ณตอนเนี้ยในกรุงมาดริดเนี่ยอยู่มา70ปีคืออยู่ตั้งแต่ปี2499อ่ะคือคุณลิซ่าลองนึกดูสิว่าเธออายุ87ใช่ป่ะ
0: นั่นเท่ากับว่าตั้งแต่10กว่าขวบ
1: ถูก
0: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะอยู่ส่งต่อมาอย่างเช่นรุ่นต่อรุ่นก็ได้นะ
0: ใช่ใช่ค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วก็คือสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ของเธอแล้วก็เธอก็อยู่ต่อ
1: ใช่แต่เป็นเรื่องปกติของทางยุโรปนะครับแล้วก็คือพอเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยการที่จะเป็นเจ้าของแบบฟรีโฮลอ่ะมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้
0: คือแบบเป็นเจ้าของเลย
1: ใช่เป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นะฮ่องกงสิงคโปร์ก็แบบนี้นะเป็น housing ของรัฐบาลหรือว่าของเอกชนที่หรือว่าการเคหะอะไรแบบเนี้ยอ่ะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทางด้านของเจ้าของที่เนี่ยนะครับพยายามที่จะมีการไล่นะฮะคนที่อยู่มานานออกไปเพราะต้องการจะเปลี่ยนอาคารเนี่ยเป็นอาคารคล้ายๆเป็นอาคารคลาสสิกอ่
0: ะ
1: คือถ้าเกิดเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมหรือเปลี่ยนให้มันเป็นที่อยู่อาศัยที่ลักชัวรี่ขึ้น
0: อ
1: ่ะมันก็จะเพิ่มมูลค่าด้วยเหตุนี้ครับจึงมีความพยายามในการขึ้นค่าเช่านะถึง200เท่าน
0: ะ
1: คือโหดมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาอาบาสกาวเนี่ยนะครับออกจากที่พักให้ได้นะจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อวันที่23กุมกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอาบาสกาวก็ถูกบังคับย้ายออกจากบ้านภาพที่เรียกว่ามันเป็นกระแสคือมีการคือเธอเองก็ตอนนั้นก็ป่วยด้วยเธอถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากเตียงพยาบาล
0: อ
1: ่ะคือเอาง่าย
0: ๆ
1: หามเธอออกอ่ะ
0: หาม
1: เธอออกมาทั้งที่เตียงแบบนั้นน่ะภาพของเธอเนี่ยคือแล้วเธอเนี่ยประวัติไม่เคยจ่ายค้างค่าเช่าเลย
0: ค่ะ
1: นึกออกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมายังสร้างความโกรธแค้นให้กับสังคมเป็นอย่างมากจึงก่อให้เกิดการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศนะครับมีประชาชนจำนวนหลายพันคนทีเดียวปักหลักประท้วงกันในหลายพื้นที่เฉพาะบริเวณที่แคมป์จัตุรัสปวยต้าเดลซอลนะกลางกรุงมาดริดเนี่ยก็เป็นหลายร้อยคนเลยมีหนำซ้ำนะครับเมื่อวานนี้การประท้วงเนี่ยยิ่งยกระดับกันไปอีกเพราะเธอเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอก็มีการอัดวิดีโอคลิปนะครับต่างๆนะฮะเรียกร้องความยุติธรรมนะแล้วก็มันแผ่ลามไปถึงประชาชนชาวสเปนอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาเองก็ถูกกดดันจากเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพต่างๆโดยเฉพาะ housing นะครับสุดท้ายเนี่ยประชาชนกดดันต่อรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อยฝ่ายซ้ายนะครับให้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเร่งออกกฎหมาย2ฉบับนะฮะสั่งระงับผู้ขับไล่ผู้เช่าที่ที่อาศัยจนถึงปี2573แล้วก็มีเรื่องต่างๆเรื่องของประเด็นเรื่องการที่อยู่อาศัยนี่แหละแต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะก็เลยส่งผลให้เปโดรซานเชสนะครับนายกรัฐมนตรีจากพรรคสังคมนิยมเนี่ยยุบสภาแล้วก็จะมีการจัด snap election นะคือเลือกตั้งแบบรวดเร็วเลยคือวันที่29พฤศจิกายน นนี้นะครับจากเดิมเนี่ยมีกำหนดในปี70นะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นร้อนของสเปนตอนนี้ก็คือเรื่องของ housing เลยแหละนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นประท้วงใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้ในฝั่งของฝรั่งเศสเองก็ยังคงดำเนินต่อไปใช่ไหมคุณลิซ่า
0: ถูกต้องค่ะคุณอาจารย์เจตมีเรื่องนี้ต่อใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าคุณมีไหมก็ที่จะเป็นภาพของนายกเทศมนตรีใช่ไหมก็คือว่าคืออย่างนี้การประท้วงนี่รุนแรงยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ภาพที่เป็นไวรัลเมื่อวานนี้คู่ขนานกันไปกับทางสเปนนะคือบาลีบากายาโกนะครับเป็นนายกเทศมนตรีฝรั่งเศสเนี่ยนะครับออกมากางแขนปกป้องกลุ่มนักเรียนที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทางการเนี่ยนะครับเข้าไปที่จะเข้าไปสลายนะครับโดยนายกเทศมนตรีคนนี้เนี่ยนะครับเป็นของเมืองแซงดอนีนะชานกรุงปารีสนะครับเข้าไปยืนกลางแขนขั้นระหว่างตำรวจกับกลุ่มนักเรียนเหมือนปกป้องไม่ให้เข้าไปทำอะไรนักเรียนนะครับก็เลยมีการแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นสถานการณ์ยังคงลุกลามนะครับยังคงไม่สามารถที่จะหาทางลงได้สำหรับการประท้วงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสครับ
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตในยุโรปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เครียดๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ผมขอปิดท้ายยุโรปนิดนึงเอาวันนี้รู้สึกว่าเราปักหลักกันอยู่ที่ยุโรปละ
0: เครียดอยู่
1: ไหมไม่เครียดไม่เครียดอันนี้ เปลี่ยน mood and tone นิดนึงนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นข่าวดีนะครับของทางมิวนิกนะฮะของทางเยอรมนีเพราะได้รับเลือกนะครับให้เป็นผู้เสนอตัวชิงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะถัดจากมหานครบริสเบนนะครับอ่ะมหานครมิวนิกนะครับหลังจากที่แข่งขันกับเบอร์ลินนะแข่งขันกับทางโคโลนนะฮะสุดท้ายนะครับได้รับเลือกเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับให้เป็นตัวแทนของเยอรมนีชิงชัยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2036นะครับแต่ปีนี้แข่งเดือดคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริสเบนแล้วก็ที่ LA เนี่ยคู่แข่งไม่มีเลยเพราะว่าอะไรคือก่อนหน้านั้นน่ะคนเริ่มเห็นกระแสไงว่าจัดที่กรีซก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ญี่ปุ่นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคนก็เลยค่อนข้างจะห่วงๆนะว่าจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกดีไหมแต่พอหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มกลับมาได้กำไรแล้วก็กู้ภาพลักษณ์ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างสนามกีฬาใหม่นี่นาก็ประหยัดไปได้เยอะทีเดียวด้วยเหตุนี้ครับทำให้ครั้งล่าสุดเนี่ยมีคนอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากมิวนิกของทางเยอรมนีแล้วนะมีฮังการีอินเดียกาตาร์เกาหลีใต้แอฟริกาใต้ตุรกีคือค่อนข้างเรียกว่าเข้มข้นแล้วก็คึกคักทีเดียวจะสังเกตอย่างหนึ่งไหมคุณลิซ่าคุณผู้ฟังตอนนี้มองกันว่าโควต้าเนี่ยน่าจะวนกลับมาที่ยุโรปหรือเอเชียนะเพราะว่าไป LA ไปออสเตรเลียแล้วไงดังนั้นเนี่ยควรต้องวนกลับมาที่ยุโรปหรือเอเชียหรือแอฟริกาเลยไหมเพราะโอลิมปิกไม่เคยไปเยือนแอฟริกาเลยนะดังนั้นเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากระบวนการในการสรรหาเนี่ยก็จะเข้มข้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงคุณลิซ่าเนื่องจากว่ารอบนี้มีคนมาแข่งขันกันเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวมีนาปีหน้าครับคณะกรรมการ IOC หรือโอลิมปิกสากลเนี่ยก็จะดูจากเหมือนสกรีนก่อนเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเดือนธันวาคม2028นะครับเจ้าภาพเขาเรียกว่าเป็นจะไม่ได้ทั้งหมดนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องทำแผนทั้งหมดแล้วมูลค่ามันเฉพาะแค่การเสนอตัวเนี่ยมูลค่าก็หลายเป็นพันล้านอะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเอาแค่ประเทศที่เข้ารอบจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะไปรู้กันในปี2029ก็จะลงคะแนนเสียงว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในปี2036แล้วเขาบอกกันว่า IOC อาจจะเคาะเนี่ยจากกลุ่มเนี้ยเนื่องจากว่ามากันเยอะคึกคักเนี่ยอาจจะเคาะต่อไปเลย
0: อีก4ปี
1: จะได้รู้ตัวกันไปเลยทีเดียวเพราะเขาบอกว่าก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นบริสเบนเนี่ยรู้ล่วงหน้าตั้งเยอะแต่สุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องการเตรียมการอยู่ดีก็รู้กันไปก่อนล่วงหน้าเลยบริสเบนรู้เป็น10ปีเลยนะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะฮะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะฮะในปี2036นะครับก็จากเอเชียของเราก็จะมีฮังการีขออภัยอินเดียกาตาร์เกาหลีใต้นะอันนี้เป็นตัวแทนจากเอเชียส่งกำลังใจให
0: ้ค่ะนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะ มายังอยู่กันที่ยุโรปนะคะอีกสักเล็กน้อย
1: เบรกนี้ยุโรปเยอะ
0: เบรกนี้ยุโรปเยอะนะคะแต่เป็นข่าวน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับธนบัตรของอังกฤษนะคะ
1: เป็นรูปน้องสัตว์
0: ใช่นะคะแล้วก็แต่ละสัตว์ที่เลือกมาในแบงก์โน้ตนะคะหรือตัวธนบัตรเนี่ยค่ะก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการเปิดเผยรายชื่อ4ชนิดด้วยกันนะคะ
1: ที่เข้ารอบ
0: ที่จะใช้เข้ารอบในครั้งนี้ก็คือจะอยู่บนแบงก์โน้ตแล้วค่ะก็คือ4ตัวจะได้อยู่แน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าตัวไหนจะได้อยู่บนธนบัตรไหนนะคะแต่ก็จะมีนกพัฟฟินนะคะนกพัฟฟินแอตแลนติกค่ะ
1: มีนก
0: เค้าแมวลงนาก็หน้าตาน่ารักเช่นเดียวกันนะคะพึ่งบัมเบิลบีหางสีอ่อนนะคะแล้วก็เม่นยุโรปก็เป็นตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมธนบัตรนะคะแล้วก็สะท้อนถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของสหราชอาณาจักรมากขึ้นนะคะโดยการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยค่ะก็มาจากการโหวตนะของประชาชนนะคะมากกว่า 2.5 ล้านเสียงจากผู้โหวตทั้งหมด 478,531 คนนะคะตั้งแต่กลุ่มผู้สนใจเรื่องของธรรมชาติไปจนถึงนักเรียนระดับประถมศึกษานะคะโดยสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้เนี่ยค่ะก็ได้รับเลือกจากการโหวตแล้วก็การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยพึ่งบัมเบิลบีหางสีอ่อนนะคะเป็นสัตว์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการโหวตนะคะมีทั้งหมด 360,000 กว่าคะแนนนะคะ
1: ตัวอ้วนใช่ไหมพึ่งบัมเบิลบีเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่น่ารักทีเดียวเลยนะคะก็ได้คะแนนมากกว่านกเค้าแมวก็น่ารักเช่นเดียวกันนะตัวสีขาวๆนะคะเกือบ 90,000 คะแนนขณะที่เม่นยุโรปนะคะได้คะแนนสูงสุดในหมวดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคราวนี้เนี่ยการเลือกนกพัฟฟินเนี่ยถึงแม้ว่าการคะแนนของนกพัฟฟินเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สูงเท่ากับตัวอื่นๆแต่ว่าทางธนาคารกลางเขาก็มองว่าการมีนกพัฟฟินเนี่ยมันจะเพิ่มความหลากหลายให้กับธนบัตรในแต่ละชนิดนะคะแล้วก็ทำให้แยกแยะมูลค่าของธนบัตรง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เป็นโอกาสในการนำเสนอธรรมชาติแล้วก็แนวชายฝั่งของสหราชอาณาจักรด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยสัตว์ทั้ง4ชนิดนะคะจะถูกนำไปเป็นภาพหลักบนธนบัตรมูลค่า50 20และ50ปอนด์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินนะว่าสัตว์ชนิดใดจะปรากฏบนธนบัตรราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการกระบวนการออกแบบอยู่นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะของธนบัตรก็ยังคงมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อังกฤษอยู่นะคะแต่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที
1: ่คนละฝั่งกัน
0: อยู่คนละฝั่งกันนะคะที่จะมีน้องสัตว์น่ารักน่ารักอยู่ด้วยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับใครที่รอคอยธนบัตรนี้นะเขาบอกว่าอาจจะต้องรอคอยหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะดีไซน์ออกมานะคะเรียบร้อยแล้วก็ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาหลายปีธนาคารกลางอังกฤษระบุว่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนบัตรรุ่นใหม่นี้เนี่ยมีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสำหรับทุกคนก่อนที่จะเปิดเผยรูปแบบอย่างเป็นทางการนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะเพราะว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1970ที่ด้านหลังธนบัตรของธนาคารกลางอังกฤษนะคะที่จะไม่มีภาพบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
1: ใช่เพราะเมื่อก่อนจะเป็นบุคคลสำคัญของเขาเนอะเป็นเซอร์เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์
0: คือตอนน
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยค
1: ่
0: ะก็จะมีเซอร์วินสตันเชอร์ชิลนะคะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะมีเจนออสตินนะคะที่เป็นนักเขียนมี JMW Turner นะคะเป็นศิลปินนะคะแล้วก็มีอัลเลนทัวริงนะคะซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็นักถอดรหัสในช่วงสงครามถูกต้องนะคะก็เป็นปัจจุบันแต่ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่นะคะที่เป็นดีไซน์แบบใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับแม่อ่ะเบรกแรกนี่ยุโรปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะไปติดตามข่าวสารในอาเซียนกันนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณฉู่ก้นเฉิงนะครับ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ

0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
7: ค่ะกลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่านะคะ
6: ครับแต่คุณลิซ่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยดูข้อความนะฮะแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อเนี่ยคุณฉวกก้วนเฉิงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณฉวกก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียครับ
8: Good morning world
6: Morning ฉ
7: วก
9: Morning
6: Should I say Ohayo gozaimasu
9: No I'm in Singapore
6: Oh yeah because okay. I just talk to Lisa that like are you still in Japan
9: I'm back in Singapore, yeah.
6: Okay.
9: Great time in Japan, actually.
6: Okay, before we talk about the news, you prepare about Myanmar's leader visiting Malaysia right now, which is a big news.
9: Yeah.
6: How about the haze situation in Singapore? Because actually,
9: right now,
6: in front of my screen, you know, like I'm look at a piece of news from China News Asia saying that Singapore haze situation is really bad.
9: Yes, it's really bad. Yeah,
7: And you know
6: how bad it is.
7: Yeah.
9: Okay. The general reading is like okay. Above 100 is unsafe.
6: Yeah.
9: Okay? Uh-huh. Above 100 is unsafe, and generally, Singapore has been having above 100, and including Malaysia as well, including Johor, my hometown, is having unhealthy reading as well. So, actually, in Johor, they have announced a few days of school
6: closure.
9: School closure. Yes, exactly.
6: Yeah, I reported this news yesterday too.
9: Thank you very much.
6: Yeah. I hope the situation will be better, and this year it looks very, very worrisome, very severe.
9: Actually, it could go even worse in the sense that the Malaysian
7: meteorological I hate that word too.
9: actually reported that from now till next year's April.
6: Wow.
9: We could be facing even worse heat.
7: Oh my goodness.
9: Yes.
7: And you know what about the F1 races that are going to happen soon?
9: Well, in Singapore they are having the F1 this weekend. Yes, according to some of the interviews with the racers and they say that they will overcome this anyway.
7: Mm-hmm.
9: Well, they have to anyway.
7: The show must go on.
9: The event won't be cancelled anyway. So
7: yeah, but you know the spectators that go and have to stay outdoors for hours to watch it, you know that's also going to be very hazardous for them too.
9: Well, that's the price you pay if you want to watch F1.
7: F1 just got even more expensive then.
9: Exactly.
7: All right. Okay. Well, let's focus on your main news updates today.
9: The Myanmar leader is visiting Malaysia right now. Well, he has visited other ASEAN countries. So not the first time he's visiting ASEAN countries, including Thailand as well. He's
6: exactly. Yeah. Fifth so, country already.
9: Yes. And The reason why I'm including this news is because I want to call out my country. I want to call out my own country for being a hypocrite.
7: To
9: be fair to Anwar, okay, Anwar didn't take in all these refugees from Myanmar.
7: Mm-hmm.
9: To be fair to him, okay. It was during Najib's period or earlier. Yeah, we took in a lot of Myanmar refugees. So at this point in time, I think that there are nearly 200,000 Myanmar refugees in Malaysia.
6: Mm.
9: And you know the problem is not taking in refugees. The problem is it seems like my government has no plan to take care of them after taking them in. So there's no plan to prepare them for life in Malaysia. There's no plan to educate the children. There's no plan to educate the adults.
6: Mm.
9: You know, and so you are taking in this group of people, a few hundred thousands of people who cannot speak your language, mm. who cannot communicate with your people,
7: mm-hmm.
9: and then you're just throwing them there.
6: Mm.
9: And then now the sad thing is, we're sending them back mm. to Myanmar. The reason why they escaped Myanmar is because they couldn't survive there. They couldn't live a proper life, or they mm. could even be prosecuted because they are Muslims.
6: Mm.
9: Okay. Mm. And the Najib administration, or even earlier, we took in this a lot of Muslim refugees. Not just Muslim, of course. There are a lot of Buddhist refugees as well.
6: Mm.
9: We took them in because of humanitarian reasons.
7: Mm-hmm.
9: But after taking them in, we didn't take care of them.
6: Mm.
9: And then now we're sending them back because according to analysts, it's because Anwar is facing a lot of pressure when it comes to handling these refugees, and it is costing him votes in the general elections.
7: I see.
9: So, uh-huh. so that's the reason why I'm including this news, because I feel that Malaysia has failed these refugees. Mm-hmm. We failed them.
6: Mm.
9: We have already sent more than 10,000 people of these refugees back to Myanmar, and thanks to this visit from the Myanmar government leader, he's saying that he's going to send in more Navy vessels to bring back the refugees.
7: Mm.
6: Okay. Yep. Yeah, and this can have Myanmar's way to full reintegration back to ASEAN,
9: yes,
6: right?
9: Yes, yes. Anwar is saying that Malaysia will do its utmost, whatever possible, that to help Myanmar to reintegrate into ASEAN. But you know, talk is really easy.
6: right.
9: Mm-hmm. Yeah. If you know how ASEAN works, okay, you know this is just bullshit.
7: Yeah.
9: Yeah, because this is not going to happen. It will be very difficult for Myanmar to be reintegrated back, because this regime is now under investigation for genocide.
6: Right. Mm-hmm. Right.
9: There is no way ASEAN is going to accept a regime that is being investigated by the United Nations for genocide.
6: Right.
9: And Anwar is saying this simply because this guy is visiting Malaysia. So okay, I'm going to help, whatever.
6: So it's lip service.
9: So just listen and forget about it, man.
6: Okay. Yeah, but how about the sentiment of people in Malaysia? Because
9: the Malaysians are really angry. About having these Myanmar refugees in the country.
6: Right.
9: Because it has slowly become a social problem.
7: Yeah.
9: You know, having 200,000 people in your country without jobs and without proper education, without proper taking care of, is a big problem, of course.
6: Right.
9: Yeah, so I think Malaysians are rightfully angry.
6: Mm-hmm.
9: And the thing is, we can only blame our government for not planning better.
7: Mm-hmm.
6: Right. Okay.
9: Well, I just want to apologize to these Burmese people. Like we all accepted them, but we didn't really help them. So that's the sad thing about this entire situation. Yes.
7: All right. Okay. I do see you have a little bit of updates in terms of an announcement that's going to be made today.
9: Exactly. Uh-huh. This is actually very important for Anwar, mm-hmm. because you know, as we have spoken for the past few reports, Anwar is facing huge pressure when it comes to the elections. And
7: right.
9: The way, I think, if I remember correctly, 16th of November is the Malacca state election.
7: Mm-hmm.
9: This will be another challenge for Anwar, and he will hope that he can come up better compared to the previous two state elections.
6: Mm-hmm.
9: And this budget that is going to be announced today would probably help him a bit in getting some votes back from people who are angry with the current government.
7: Mm-hmm.
9: Mm-hmm. So Of course, Malaysia budget is going to be announced for 2027. It's going to be announced today in the afternoon.
6: Mm.
9: And generally, analysts have said that this budget will put greater emphasis on supporting the middle-income earners.
6: Mm-hmm. I see.
9: Yeah, okay. So because the middle-income earners probably take up about 40% of the country's population, and these middle-income earners has been really squeezed badly. risk is badly by this inflation, because due to the war, due to all kinds of climate change and stuff. And I'm not sure if you have reported in your news before, but I believe there will be a global food shortage in the very not so far future, because of fertilizer shortage, because of climate.
4: So
9: I think inflation is going to be even worse come next year. So this budget will go a long way in helping Anwar to get more votes if he can come up with a proper budget.
4: Okay. Thank you so much for your time this morning.
9: Yeah, thank you so much for having me.
4: Have a nice day.
7: Have a nice day.
4: Stay safe. Bye.
9: Thank you very much. Bye.
4: Bye. ครับคุณชวนกวนเฉิงนะแต่พอถามว่าเอ๊ยยังอยู่ญี่ปุ่นหรือเขาอยู่มาหลายสัปดาห์บอกกลับมาแต่ว่าไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็เลยถามก่อนอื่นเลยก็คืออ่ะเผอิญตรงกับข่าวที่ผมจะเล่าพอดีก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่สิงคโปร์นะครับChannel News Asia เมื่อเช้านี้นะครับก็บอกว่ารายงานผลอากาศเมื่อเช้านี้เลยเนี่ยนะครับหลายจุดเนี่ยเกินจุดที่เรียกว่าปลอดภัยไปแล้วก็คือเข้าไปสู่จุดที่เรียกอันเฮลตี้ไปแล้วก็คือเกิน100บางจุดเนี่ยคุณลิซ่าเกินไปถึง140กว่าก็คืออันตรายแล้วนะฮะที่สิงคโปร์ทีนี้คุณชัวกวนเฉิงก็บอกว่าคือมันค่อนข้างแย่มากแล้วก็มันอาจจะลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะฮะ
7: ถูกนะคะลิซ่าก็ถามไปนะคะเรื่องของการแข่ง F1 ฟอร์มูล่า1นะการแข่งรถที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคุณชัวก็บอกว่า the show must go on นะก็คือเขาวางแผนไว้ละยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะนักขับบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอเคก็ต้องสู้กับมันแหละต้องรับได้นะคะแต่ว่าที่กังวลก็คือผู้ชมนี่แหละค่ะที่จะต้อง
4: อยู่outdoor เป็นชั่วโมง
7: อยู่ outdoor เป็นชั่วโมงเพื่อไปชมนะคะการแข่งขันครั้งนี้คุณชัวร์ก็บอกว่า it's a price you have to pay ก็เป็นการไปดูF1 ที่แพงแล้ว
4: นอกจากจ่ายตัวแล้วยังจะต้องมาอาจจะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะแต
7: ่
4: ว
7: ่
4: าประเด็นใหญ่มากๆนะครับที่คุณจั่วก้วนเฉิงเนี่ยนำมาเล่าเนี่ยก็คือการที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเนี่ยต้อนรับนะครับผู้นำของเมียนมามินอองไลนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับสรุปก่อนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือมินอองไลเนี่ยนะครับได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่5ในอาเซียนแล้วนะไทยเองก็เคยต้อนรับก่อนหน้านี้ด้วย
7: มีไทยลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ล่าสุดมาเลเซียนะครับ
4: ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสัญญาณที่สำคัญเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเอ๊ะเมียนมาเนี่ยจะกลับเข้ามาในอาเซียนหรือเปล่าคำนี้น่าสนใจ reintegration นะครับซึ่งอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็เน้นย้ำถึงเรื่องนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาเลเซียเนี่ยจะพยายามทำให้เมียนมาเนี่ยกลับเข้ามานะครับเป็นอยู่ในอาเซียนนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าบริบทก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมาเลเซียเองเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกเลยแหละแล้วก็จุดยืนเนี่ยชัดเจนเรื่องการต่อต้านนะการรัฐประหารในเมียนมาไม่หนำซ้ำเนี่ยนะครับมาเลเซียเองยังได้รับเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างมากนะฮะจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในเมียนมาเพราะว่าผู้อพยพชาวเมียนมาโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาเนี่ยเดินทางมาที่มาเลเซียปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยนะครับเป็นบ้านอะหรือว่าต้องแบกรับนะครับผู้อพยพชาวเมียนมาเนี่ยเป็นหมื่นคนนะนับหมื่นคนเลยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พออันวาอิบราฮิมเนี่ยบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามจะทำให้เมียนมากลับเข้ามาในอาเซียนนะคุณจูก้นเฉิงเนี่ยพูดคำหนึ่งออกมาเลยบอกว่าอ๋อเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องคาดหวังเลยนะว่ามันจะเป็นจริงนะ
7: อีกอย่างนึงที่เขาใช้คำพูดก็คือคำว่า such a hypocrite ก็เป็นอีกคำที่น่าสนใจเป็นคำที่ลิซ่าเองก็ต้องไปหาความหมายนะว่าจะมีคำอะไรนะที่สามารถอธิบายถึงฮิปโปคริตได้อย่างแท้จริงในบริบทนี้นะคะคือเป็นการพูดอย่าง
4: ทำอย่าง
7: ใช้พูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะคะฮิปโปคริต hypocrite ถ้าใครพูดอย่างทำอย่างเนี่ยค่ะ you're a hypocrite นะคะตอนนี้เนี่ยทางมาเลเซียนะคะก็ได้มีการส่งชาวเมียนมาเนี่ยค่ะกลับไปแล้วประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็ทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะส่งเรือเพื่อที่จะรับชาวเมียนมากลับไปเพิ่มเติมด้วย
4: ใช่ครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะที่ผมพูดไปแล้วคุณชวนก้นเฉิงก็บอกใช่คือคำว่า lip service คำว่า lip service ก็คือแบบลมปากอะเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยเนาะนะฮะแต่ว่าอันวาเองเนี่ยก็มีประเด็นกดดันภายในบ้านคือเรื่องของคะแนนนิยมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักเพราะว่าการเลือกตั้งระดับรัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีก็เลยคาดหวังว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งที่มะละกาวันที่17เดือนโนเวมเบอร์เนา
7: ะ
4: ก็ เพราะเอิ้นมันสอดคล้องกับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศงบประมาณประจำปีออกมาใช่ไหมฮะ
7: ค่ะของปี2027นะคะช่วงประมาณ 15:30 นตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นการประกาศงบประมาณของปีหน้าไว้นะคะซึ่งก็คาดว่านะคะว่าอาจจะสามารถดึงคะแนนเสียงของอันวาอิบราฮิมกลับมาได้บ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโจทย์สำคัญของรัฐบาลเนี่ยก็คือดูเรื่องของค่าครองชีพของคนนะคะคือนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อจะเลวร้ายกว่านี้อีกนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารก็จะน้อยลงด้วยเพราะราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะนักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการช่วยเหลือครัวเรือนรายได้น้อยนะคะก็น่าจะส่งผลให้คือถ้าเขาบอกว่าโอเคถ้าแพ็กเกจมาตรการที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเป็นแพ็กเกจมาตรการที่ดีก็น่าจะดึงคะแนนเสียงของรัฐบาลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งนี้เองเนี่ยคือมาเลเซียเขาก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่16หรือ GE16 นะคะในภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2028ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วที่เขาเองต้องดึงคะแนนเสียงมาให้ได้เนี่ยเขาต้องนำไปสู่คะแนนเสียงที่สามารถที่จะดึงคะแนนมาได
4: ้
7: ภายในนั่นแหละค่ะก่อนกุมภาพันธ์2028
4: ครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็เป็นการเหมือนเป็นเทสต์วอเตอร์อ่ะคือเป็นการปูทางอ่ะแล้วก็เป็นการหยั่งเสียงด้วยนะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแพ้เลือกตั้งระดับรัฐเนี่ยโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งGE เนี่ยก็จะยากนะฮะ
7: ถูกต้องค่ะ
4: ครับอ่ะขอต่อกันที่มาเลเซียสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปดูข้อความของคุณผู้ฟังเพราะไหนๆคุยกันถึงเรื่องของมาเลเซียแล้วนะครับแต่ว่าจะไปเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การลงทุนนะจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Malaysia built a new Silicon Island to house its AI ambitions นะฮะคือทางมาเลเซียเองเนี่ยนะครับก็มีความพยายามนะในการที่จะสร้างนะ Silicon Island นะครับเป็นเกาะเลยนะฮะแต่เกาะเนี้ยนะครับไม่ใช่เกาะที่มีอยู่แล้วนะแต่จะเป็นการถมเพื่อสร้างเกาะนี้ขึ้นมาขยายพื้นที่รับอุตสาหกรรม AI นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินไม่พอเปลี่ยนท้องน้ำพื้นน้ำนะครับให้เป็นโรงงานบ้านห้างแล้วก็ออฟฟิศนะครับก็จะเป็นการลงทุนมหาศาลเลยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นอีกประเทศนึงที่น่าจับตานะแล้วก็มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการลงทุนด้าน AI โดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ตอนใต้ของเกาะปีนังนะก็เป็นทางตอนเหนือของมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเกาะขนาดมหึมานะฮะใหญ่ขนาดไหนคุณลิซ่า 5,800 ไร่
7: ค
4: ือใหญ่ใหญ่มากนะฮ
7: ะ
4: แล้วก็อาจจะมีตอนนี้เนี่ยก็กำลังเดินเครื่องนะในการที่จะทำงานตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคือผมจะไปปีนังเดือนหน้าเดี๋ยวจะลองไปดูใช่ไหมจะเห็นไห
7: ม
4: ไม่รู้มองไปจะเห็นหรือเปล่านะครับก็เป็นเกาะที่แมนเมดเนาะสร้างโดยมนุษย์นี่แหละบลูมเบิร์กนะครับรายงานด้วยว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับในช่วงประมาณ10ปีข้างหน้านี้นะพื้นที่เนี่ยจะช่วยเน้นย้ำบทบาทของมาเลเซียในการที่จะเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกเลยนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศแล้วก็สร้างงานด้วยนะครับอันนี้คือมองกันไปยาวๆเลยเขาบอกว่าจะสามารถสร้างงานได้ถึง 200,000 ตำแหน่งนะภายในปี2050นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็อันนี้จะเป็น mix use ครับคุณลิซ่า
7: ค
4: ือไม่ได้มีเฉพาะแค่นิคมอุตสาหกรรมนะแต่ว่าจะมีที่อยู่อาศัยสำนักงานโรงแรมห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งด้วยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินไม่พอตอนนี้เนี่ยนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเทคยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Intel AMD นะครับพยายามคือเล็งละจะเข้ามาลงทุนก็เลยทำให้ตัวของมูลค่าเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเขาบอกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยนะครับคาดการว่าซิลิคอนไอแลนด์เนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของมาเลเซียสะสมถึง 1.1 ล้านล้านริงกิตหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ9ล้านล้านบาทในปี2050เนี่ยต้องตั้งสตินิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการที่พัฒนาโดย Silicon Island Development นะครับซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกามูด้าบริษัทโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ของมาเลเซียแล้วก็มีรัฐของปีนังเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมสนับสนุนด้วยครับ
7: นะคะน่าจับตามองมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์สำหรับแถบอาเซียนเลยนะเพราะว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอุตสาหกรรมเรื่องของ AI เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์เองเนี่ยค่ะก็มีศักยภาพสูงแล้วก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะมาเลเซียมีโครงการตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มศักยภาพของทั้งอาเซียนนะคะในอุตสาหกรรมนี้ที่เป็นโอ้โหอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกเนี่ยค่ะจับตามองอยู่นะคะจากเรื่องราวเกี่ยวกับมาเลเซียนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของเวียดนามนะคะแล้วก็ข้อตกลงนะคะ reciprocal trade agreement นะคะกับสหรัฐอเมริกาหรือการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็ได้มีการเปิดเผยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเวียดนามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการบรรลุผลสำเร็จไปส่วนใหญ่แล้วนะคะหลังจากที่ผ่านกระบวนการเจรจามาอย่างเข้มข้นทั้งหมดเนี่ย7รอบด้วยกันนะคะนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากหารือกันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี2025นะคะโดยแถลงการจากกระทรวงพาณิชย์เวียดนามนะคะเขาก็ระบุโดยอ้างคำกล่าวของนายโงซุงคักนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงว่าทั้งสองฝ่ายนะคะสามารถที่จะตกลงในประเด็นหลักๆนะคะแล้วก็สาระสำคัญเกือบทั้งหมดได้แล้วด้วยในขณะนี้นะคะเหลือเพียงการหารือในรายละเอียดทางเทคนิคขั้นสุดท้ายเพียงไม่กี่ประเด็นเท่านั้นนะคะซึ่งทางการเวียดนามเนี่ยค่ะก็กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะหรือว่า Office of the United States Trade Representative USTR นะคะเพื่อที่จะสรุปเนื้อหาที่เหลืออย่างเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามรวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะคะซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้นะคะก็สอดคล้องกับถ้อยแถลงของโตเลิมนะคะผู้นำระดับสูงของเวียดนามซึ่งก็ได้เคยส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่ากระบวนการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะก็กำลังดำเนินไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมากแล้วก็คาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะทั้งนี้เองการบรรลุข้อตกลงการค้าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนะคะเนื่องจากเวียดนามเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะโดยตัวเลขล่าสุดนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วง9เดือนแรกของปี2026ค่ะเวียดนามนะคะมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงถึง 122,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าการสรุปผลการเจรจาข้อตกลงการค้านี้เนี่ยจะช่วยสร้างความชัดเจนให้เพิ่มความมั่นคงให้กับทั้งผู้ประกอบการทั้งในแง่ของกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ rules of origin นะคะที่สหรัฐให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะการขยายการเข้าถึงตลาดนะคะแล้วก็การลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Vietnam says its trade deal negotiations with US are largely completed ค่ะ
6: ครับนะอันนี้ก็เวียดนามก็เป็นอีกประเทศนึงที่เนื้อหอมนะตอนนี้นะครับใครๆก็อยากมาลงทุนด้วยนะครับผมขอไปที่การจัดอันดับนิดนึงนะครับมีการจัดอันดับในงานนะครับที่ชื่อว่า Condé Nast Traveler's Choice Awards 2026นะครับ Reader's Choice Awards นะฮะโดยมีการโหวตนะฮะในเรื่องของเมืองที่ดีที่สุดในงานในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับก็มีการโหวตกันนะครับไปดูกันว่าที่ไหนจะเป็นอันดับที่1 นะฮะจริงๆแล้วที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าอันดับที่1คือกรุงเทพครับแบงคอกเนี่ยมาอันดับที่1 นะครับอันดับที่2คือปารีสอันดับที่3อิสตันบูลของตุรกีอันดับที่4โรมนะอิตาลีอันดับที่5ครับวาเลตต้าของมาลตา6เซี่ยงไฮ้จีน7โตเกียวของญี่ปุ่นแล้วก็8โซเกาหลีใต้9ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็10อัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะอ่ะลองมองดูแล้วเนี่ยก็จะมีในอาเซียนเนี่ยที่ติดนะที่น่าสนใจก็จะมีสิงคโปร์ครับมาอันดับที่20นะฮะแล้วก็อีกที่นึงก็ใกล้ๆเราหน่อยก็จะเป็นฮ่องกงอันดับที่14อันนี้คือท็อป20นะของเป็นเมืองที่ดีที่สุดในแง่ของการท่องเที่ยว Readers Choice Awards นะครับของ Condé Nast Traveler's Choice Award ครับ
7: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งการจัดอันดับนะที่กรุงเทพประเทศไทยของเรานะคะก็ติดมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะเป็นที่ที่คนอยากจะมาเที่ยวกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของตัวเลขเนาะจริงๆลิซ่าก็มีข่าวที่สอดคล้องกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นอันดับหนึ่งหรือประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวอยากจะมาไม่ว่าจะถามนักท่องเที่ยวเขาก็จะบอกว่าอยากมาประเทศไทยนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยตัวเลขถ้าพูดถึงตัวเลขที่แท้จริงในช่วง8เดือนแรกของปี2026นี้เนี่ยค่ะมี1ประเทศที่แซงหน้าไปค่ะ
4: คือ
7: มาเลเซียนี่แหละค่ะนะคะก็พอถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในอาเซียนนะคะไม่ได้พูดถึงภาพรวมของเอเชียเนาะแต่ในอาเซียนนี่แหละค่ะปีนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นปีที่ดีเลยสำหรับมาเลเซียนะคะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ในด้านของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนะคะเป็นการเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง8เดือนแรกของปีนะคะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ไปแล้วกว่า 28.8 ล้านคนซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขเนี้ยแชมป์จะเป็นประเทศไทยนะคะเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนนะคะมาเป็นอย่างยาวนานโดยมีรายงานจาก Bangkok Post นะคะที่ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีเดียวกันนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นเนี่ย 20.93 ล้านคนก็คือน้อยกว่ามาเลเซียปีนี้เนาะก็เลยตกมาอยู่อันดับที่2นะคะพร้อมสถิติที่ลดลง 3.08% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะประเทศเวียดนามนะคะตามมาเป็นอันดับที่3ด้วยตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ16ล้านคนในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเพิ่มขึ้น 14.4% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็คิดเป็น 63.6% ของเป้าหมายตลอดทั้งปีก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเองก็พยายามที่จะแข่งขันเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ปิดท้ายด้วยปัจจัยที่ทำให้มาเลเซียดันขึ้นมาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมากกว่าประเทศไทยในปีนี้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องของการยกเว้นวีซ่าฟรีวีซ่าให้กับตลาดใหญ่อย่างจีนแล้วก็อินเดียนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การขยายเส้นทางการบินใหม่ๆนะคะแล้วก็การเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินโดยตรงเข้าสู่ประเทศอีกด้วยนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการรณรงค์ท่องเที่ยววิสิตมาเลเซียเยอะอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะคะว่าปีหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเลเซียจะยังคงแซงหน้าไทยอยู่หรือเปล่าหรือเราเนี่ยจะกลับมาเป็น number one ต่อ
4: แล้วเดี๋ยวเราจะมีค่าเหยียบแผ่นดินอีกนะตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการเตรียมขึ้นนะก็เป็นค่าเหยียบแผ่นดินที่รวมๆกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องจ่ายถึงประมาณเกือบ100ดอลลาร์สหรัฐนะฮะ
7: อ
4: ันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในขณะที่คนไทยเองจะออกนอกประเทศนะอาจจะต
7: ้
4: องเสียเช่นเดียวกัน 1,000 บาทรวมเข้าไปในตั๋วเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวต้องมาเราเขาจะมีการเปิดรับความคิดเห็นออนไลน์กันด้วยนะว่าจะยังไงกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจนในการตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในเช้านี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับก็วันหยุดแล้วเนาะวันศุกร์เดี๋ยวจะหยุดละแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอาจจะได้อยู่บ้านกันยาวๆไม่ต้องออกมาทำงานเพราะว่าจะมีการประชุมของ IMF นะครับแล้วก็ World Bank ที่รัฐบาลเนี่ยประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษด้วยแล้วก็ขอให้ Work From Home กันนะฮะดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยการจราจรอาจจะโล่งๆนะครับ
1: ค่ะวันอังคารก็เป็นวันหยุดด้วย
2: ใช่นะจะมีทั้งหยุดพิเศษหยุดอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็อาจจะดีกับสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ลดซะทีเดียวน
1: ะ
2: แต่บางที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านไหนเนี่ยเอ๊ปีหน้าเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรอยากจะไปเสริมดวงเสริมเฮงเนี่ยนะครับอ่ะมีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมาฝากนะครับมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์